0: 3966649ค่ะ
1: ครับนะก็เข้มข้นนะครับแล้วก็มีหลายมิติเนี่ยชื่อกูรูก็อย่างที่บอกไปแล้วผมก็จะไปช่วยเสริมทับด้วยในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เดี๋ยวเจอในหัวอัดแน่นอนใครที่บอกว่าโอ้คุยกับอาจารย์แล้วเวลาไม่เคยพอเลยในรายการนะไปคุยกันเต็มๆเจอตัวเป็นๆได้นะครับในหลักสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะครับตอนนี้นั่งยิ้มรออยู่แล้วนะฮะในหัวอัดของเรานะฮะก็จะไปพูดคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะครับในหัวอัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณเจเจครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับ
1: อาจารย์อยู่บ้านเนี่ยหรือเปลี่ยนมุม
3: อยู่บ้านครับแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็จะไปทำภารกิจนอกสถานที่ต่อครับ
1: เปลี่ยนมุมนิดนึงนะฮะ
3: เปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมครับ
1: จะได้พาทัวร์บ้านในหัวอัดนะฮะก
3: ็จะได้เห็นว่าแบบอะไรนะไม่จำเจ
1: มีหลายมุม
3: ไม่จำเจนะแต่ไม่ใช่คุณเจนะไม่ใช่คุณเจ
0: แอบเห็นวิวด้านหลังนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าบ้านอาจารย์นี่เขียวครึ้มนะคะเห็นมีต้นไม้ด้วย
3: ครับผม
1: เลี้ยงแพนด้าหรือเปล่าฮะ
3: ครับวันนี้เป็นเรื่องของสหรัฐ
1: ครับ
3: คุณเจเจท่านด็อกเตอร์ท่านผู้ฟังก็คงตามข่าวเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับ
1: ครับ
3: พอๆกับเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับ
1: ซึ่งไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะอาจารย์ก็ตอนแรกก็อุตส่าห์จะเซ็นกันเรียบร้อยแล้ว MOU ก็สุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าทางแสงของทรัมป์เนี่ยมันร่อยหรอลงไปก็เลยต้องมีการชะลอการโจมตี
3: ถูกต้องเลยครับท่านดร.ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับค่อยๆมาคลี่กันต่อไปในสุขถัดไปนะครับสุขนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา301
1: ครับ
3: มาตรา301เนี่ยผมใช้หัวข้อในการพูดคุยกับทุกท่านว่าข้อเท็จจริงมาตรา301มาตรา301ก็เป็นหนึ่งนโยบายสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาเรียกกันว่ามาก้าเมกอเมริกาเกรทอเกร
1: ทอเกนครับ
3: การที่จะเมกอเมริกาเกรทอเกนทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ได้นั้นก็คือเก็บภาษีของประเทศต่าง
1: ๆครับ
3: เรื่องที่มาที่ไปก็ตั้งแต่นู่นล่ะครับถูกศาลสหรัฐอเมริกาบล็อกอำนาจของการใช้การเก็บภาษีตอบโต้ในปีที่แล้วนะครับที่เราเรียกว่าภาษีตอบโต้วงเล็บว่า reciprocal tariff หลังจากนั้นก็มาคือประเด็นก็คือว่ามีการพูดถึงว่าเดี๋ยวมาตรา301เนี่ยก็จะถูกฟ้องภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาฟ้องอีกแล้วเพื่อจะระงับการใช้มาตรา301แต่บอกดร.เจตคุณเจเจแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าทรัมป์เขาก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกครับเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอีกเยอะแยะเลยผ่านตามกฎหมายของเขา อย่างน้อยก็สัก3กฎหมายสำคัญเฉพาะ3กฎหมายนี่ผมคิดว่าก็เพียบแล้วครับกฎหมายการค้านะกฎหมายการขยายทางการค้ากฎหมายอัตราภาษี Tariff Act Trade Expansion Act แล้วก็Trade Actใน3กฎหมายเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจของประธานาธิบดีและก็ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับใช้มาตราต่างๆในการเก็บภาษีกับประเทศคู่ค้า
1: ครับ
3: เช่นเพิ่งจบไปเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ก็คือการจบของมาตรา122อันนี้เป็นกฎหมายเป็นตามมาตราของกฎหมายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีทรัมป์สามารถจะเก็บภาษีได้แต่ต้อง122เนี่ยไม่เกิน150วันและก็ไม่เกิน 15% ในการเก็บภาษีสินค้าที่นำเข้าไปในสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลว่าเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าแก้ปัญหาการขาดดุลการชำระเงิน122จบไปแล้วเขาก็เลยใช้มาตรา301ในกฎหมายภายใต้กฎหมายเดียวกันนั่นแหละกฎหมายทางการค้าใน301เนี่ยด้วยเหตุผลว่ามีการค้าที่ไม่เป็นธรรม

0: นะครับอันนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับที่จะมีอำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา301ก็คือ USTR
1: คร
0: ส
1: ั
0: ำ
1: บ
0: นักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรมเดี๋ยวค่อยมากลับมาที่301ไล่เรียงอาวุธทางเศรษฐกิจอาวุธทางการค้าที่สหรัฐมีก่อนเราผมไล่มาตรา122มาตรา301ผมข้ามมาตรา201
2: ค่ะ
0: 201เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ปกป้องการค้าของสหรัฐอเมริกาอันนี้ให้อำนาจของคณะกรรมการการค้าของสหรัฐที่เรียกว่า USIS 201วัน122 201 301เขายังไม่ได้ใช้201เขามาใช้301โดยเหตุผลเดี๋ยวก็จะงงตัวเลขนะครับ
1: ผมชักมึนตัวเลข
2: 122 301และ201
0: 201 201 122 201 301
1: ครับ
0: ก็อีกอันนึงก็จะเป็นมาตรา232 232นี่ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งนะครับกฎหมายการขยายทางการค้าด้วยเหตุผลของความมั่นคง232เนี่ยให้อำนาจของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาในการใช้อำนาจนะครับแล้วก็มีมาตรา338ทำไมผมพูดมาตรา338เพราะอันนี้ให้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป
1: ์
0: เพราะเพิ่งเก็บภาษีสินค้าของแคนาดาไป
2: 50%
0: มาตรา338ไอ้มาตรา338เนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎหมายภาษี Tariff Act และก็มีอีก 2-3 มาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าไปอุดหนุนนะการเข้าไปอุดหนุนการทุ่มตลาดนะครับไอ้นี้เขายังไม่ได้เอามาใช้นะแต่ใช้ได้บางสินค้าไปแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เฉพาะ3มาตราเฉพาะ3กฎหมายเนี่ยในมีย่อยในแต่ละมาตราเยอะแยะเลยที่ให้อำนาจทั้งประธานาธิบดีให้อำนาจทั้ง USTR ให้อำนาจของ USIS หรือบางอันก็ให้อำนาจทั้งประธานาธิบดีบวกกับหน่วยงานนั้นๆไปด้วยข้อสังเกตนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับในมาตรา122เนี่ยมาตรา122มาตรา338ที่เก็บกับแคนาดาโดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสามารถเก็บภาษีได้ทันทีนั่นคือไม่มีการไต่สวนเก็บเลย
1: ครับไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบ
0: ไม่ต้องสืบแต่201 201 301 232ต้องมีการไต่สวนซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่มาตราเหล่านั้นเนี่ยมาตราเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ระบุภาษีว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่ไม่กำหนดเพดานภาษีและไม่กำหนดระยะเวลาในการเก็บเห็นไว้มาตรา122ที่เพิ่งจบไปกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 15% ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เก็บ 10% กับทุกประเทศกำหนดเพดานภาษีและกำหนดระยะเวลา150วัน122แต่มาตราอื่นที่ผมพูดถึงเช่น201 301 232เนี่ยไม่กำหนดเพดานภาษีและไม่กำหนดระยะเวลาโอเคอันนั้นเกินนำนิดนึงต่อไปก็ลงในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา301มาตรา301เนี่ยเมื่อกี้ถ้าจำได้หรืออาจจะจำไม่ได้ก็ได้
1: อาจารย์อีกทีนึงเอาอีกทีนึงเผื่อจำไม่ได
0: ้มาตรา301ที่โดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาเก็บขนาดนี้เป็นไปตามกฎหมายการค้า Trade Act 1974กฎหมายทางการค้านะแล้วก็ให้อำนาจของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาที่เก็บก็คือ USTR ผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้ให้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเมื่อไม่ได้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงก็มีการไต่สวนตรวจสอบนำเสนอข้อมูลนะครับจากประเทศที่ถูกกล่าวหานะครับอันนี้301ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่อยู่ขณะนี
1: ้ครับ
0: ผลของการใช้301ในแต่ละมาตราในแต่ละกฎหมายก็จะใช้เหตุผลในการเก็บภาษีของประเทศต่างๆที่แตกต่างกันมาตรา

0: 301ให้เหตุผลว่าการค้าไม่เป็นธรรมปัจจุบันประเทศ60ประเทศและ16ประเทศเจอข้อกล่าวหาว่าการค้าไม่เป็นธรรมกับสหรัฐอเมริกาการค้าที่ไม่เป็นธรรมดร.เจษดาคุณเจเจท่านผู้ฟังคำว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันกว้างมากๆ
1: subjective มาก
0: ใช่มันอ้างอะไรก็ได
1: ้
0: อ้างว่าเรื่องของมันนี่ก็คือภาษีนะมาตัวกฎหมายนะ
1: ไม่ใช่ใครก็ถึงไม่ใช่บุคคล
0: ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่บุคคลในกฎหมายเนี่ยสามารถอ้างได้ว่า1คุณไม่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1: แรงงาน
0: คุณไม่เป็นธรรมเรื่องแรงงานคุณไม่เป็นธรรมเรื่องของ
1: ทะเล
0: ส่วนเกินเต่าทะเลอะไรต่างๆไม่เป็นธรรมเนี่ยมันกว้างมากเลยนะมันกว้างมากเลยคราวนี้รอบนี้เนี่ยที่เขาเก็บอยู่ตอนนี้ที่เขาไต่สวนแล้วก็ผลออกมาแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาอ้างไม่เป็นธรรมอยู่2เรื่อง
1: ครับ
0: 1ไม่เป็นธรรมว่าประเทศ60ประเทศเนี่ยไปใช้แรงงานบังคับใช้แรงงานบังคับสินค้าที่ส่งเข้าไปสหรัฐอเมริกาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยใช้แรงงานบังคับประเทศต่างๆนั่นแหละใช้แรงงานบังคับแล้วก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาคำว่าแรงงานบังคับพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือใช้วงเล็บแรงงานทาสแล้วกันใช้แรงงานทาสแรงงานที่บังคับถูกบังคับให้ทำนะ
1: ผ
0: มถูกบังคับให้ทำเป็นแรงงานทาสแล้วกัน1เหตุผลขณะนี้ตอนนี้นะก็คือ1ใช้แรงงานบังคับวงเล็บแรงงานทาส
1: ครับ
0: 2เหตุผลไม่เป็นธรรมก็คือมีผลผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: มีผลผลิตส่วนเกินแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเยอะคำว่าแรงงานที่ใช้แรงงานบังคับที่ไม่เป็นธรรมเขาหมายถึงว่าคือเขาเก็บเป็น60ประเทศเขาหมายถึง60ประเทศเนี่ยไปนำเข้าสินค้าจากประเทศหนึ่งที่ใช้แรงงานบังคับเข้ามาแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาซึ่งสำหรับประเทศไทยก็เป็น1ใน60ประเทศที่ผลออกมาแล้วว่าเราถูกเก็บภาษี 12.5%
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ส่งออกทั้งหลายคงทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะเก็บเริ่มเก็บก็หลังจากวันที่24กรกฎาคมเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บเลยนะเริ
1: ่
0: ม 12.5% เหตุผลของการพูดถึงว่าใช้แรงงานบังคับเพื่อจะส่งนำเข้ามาแล้วก็ส่งไปขายในประเทศต่างๆประเทศไทยเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่เจอภาษีที่เขาผลออกมาแล้วเนี่ยมีอยู่2ส่วน1ภาษีที่เป็น 10% และภาษี 12.5% คำว่าภาษีท่านฟังก็คือภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกานั่นเท่ากับว่าถ้าเราส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาเราก็จะเจอ 12.5% ภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเก็บเรา12.5% ประเทศไทยไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานมาครับผมเข้าใจว่าตอนนี้7:15
1: ได้แล้วครับ
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ค่ะมีคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ด้วยเช่นกันว่าแล้วสิงคโปร์จะงงไหมมาติดอยู่ในร่างแหเดียวกับเราใน 12.5% แล้วทำไมกัมพูชาถึงเจอแค่ 10% เท่านั้น
0: ประเด็นดีครับเดี๋ยวมาเฉลย
1: เดี๋ยวมาเจอกันครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3

0: 3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเรามาติดตามข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชกันต่อเลยนะคะเรื่อง
3: ครับไทยคุณเจริญครับ
2: ไทยเป็น1ใน60ประเทศที่ถูกสหรัฐเก็บภาษีเพิ่มค่ะ
3: ครับคุณเจริญครับขอบคุณทางคุณสุมิตรนะครับที่ทักทายผมมา
2: คุณ
3: เป้าหมายของชีวิตที่ทักทายมาครับใน60ประเทศที่เขาเก็บเรื่องเหตุผลของการใช้แรงงานทาสเนี่ยเดิมก่อนการไต่สวนเนี่ยมี6ประเทศที่มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทาส6ประเทศเพราะนั้นในอีก54ประเทศไม่มีกฎหมายเรื่องพวกนี้นะครับหลังจากไต่สวนหลังจากยื่นเอกสารหลังจากที่ได้ตกลงกันเนี่ยก็สรุปว่ามี19ประเทศที่ต้องเสียภาษีเข้าไปสหรัฐอเมริกา10% 19ประเทศเสีย 10% 12.5 41% ที่ต้องเสียภาษี 12.5% 1ในนั้น4ใน41ประเทศก็เป็นประเทศไทยด้วยค
4: ุ
3: ณเจเจพูดถึงสิงคโปร์คุณเจเจพูดถึงกัมพูชาไล่เรียงเป็น2ด้านก่อนนะครับประเทศที่เก็บ 10% มีอยู่19ประเทศประเทศที่เจอ 12.5% มีอยู่41ประเทศไทยสิงคโปร์ที่คุณเจเจพูดถึงเนี่ยก็อยู่ 12.5 โอเคมาฝั่ง 10% ก่อนครับท่านดร.ครับ
4: ครับ
3: 10% เนี่ยมีประเทศอะไรบ้าง 10% มีถ้าที่ผมจำได้ก็จะมีกัมพูชานะกัมพูชาอินเดียอังกฤษนะครับบังกลาเทศปากีสถานอะไรประมาณนี้ 10%
2: อินโดนีเซียด้วยค่ะอาจารย
3: ์อ๋อขออ
2: ภัย
3: ขอ
2: บคุณมากเลย
3: อินโดนีเซียมาเลเซียถูกต้องครับแหมนั่งเช็คอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย
2: ไม่ใช่
4: เป๊ะครับเป๊ะ
3: ดูว่าจะเก็บบทดูว่าเขาจะเก็บบทไหมนะขอบถูกต้องครับมาเลเซียอินโดนีเซียด้วยโอเค 10% เราประเทศเหล่านี้ส่งไปสหรัฐอเมริกาเจอภาษี 10% ประเทศไทยเจอส่งไปอเมริกาเจอ 12.5 กัมพูชาเนี่ยเขาส่งสินค้าถ้าเรามาวิเคราะห์ว่าจะกระทบสินค้าอะไรบ้างเพราะพวกไอ้กลุ่ม19ประเทศเนี่ยเจอ 10% แต่เราเจอ 12.5 กัมพูชาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของสินค้าที่เป็นใช้แรงงานเป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ากระเป๋าอะไรพวกเนี้ยเป็นว่าก็กระทบเราแต่ว่าไอ้กลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยเราไม่มันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหลักของเราแล้วเพราะนั้นก็ไม่มีผลกระทบกับเรากัมพูชาอินเดียปากีสถานบางประเทศเป็นกลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักกลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักเพราะนั้นสินค้าของเราถ้าเน้นแรงงานเป็นหลักก็สู้พวกนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเสีย 12.5 ก็เสีย 10% ผมคิดว่าประเทศที่น่าจะต้องเราน่าจะกังวล2ประเทศมากกว่าในอาเซียนก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์เอ้ยและอินโดนีเซียขออภัยมาเลเซียอินโดนีเซียเสีย 10% มาเลเซียเนี่ยเป็นเขาเป็นประเทศที่ส่งสินค้าอุตสาหกรรมเพราะนั้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเราก็ผลิตก็จะไปแข่งกับมาเลเซียในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งมาเลเซียเสีย 10% เราเสีย 12.5 อันนี้กระทบสินค้ากลุ่มอุตสาหกรร
2: ม
3: พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแต่รูปอาหารแม่รูปในมาเลเซียเขาเก่งนะครับแพคเกจิ้งอะไรก็สวยงามมากๆมากๆนะครับสินค้าเทคโนโลยีสินค้านวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้กระทบไทยแน
2: ่ๆ
4: ครับ
3: อินโดนีเซียเนี่ยสองส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทั้งเน้นแรงงานเป็นหลักและก็เป็นเน้นอุตสาหกรรมสองส่วนเพราะนั้นประเทศคู่แข่งที่จะไปแข่งกันในตลาดสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียส่วนอีก41ประเทศประเทศไทยอยู่ในนั้นสิงคโปร์อยู่ในนั้นที่คุณเจเจถามเนี่ยใน19ประเทศถ้าจำได้ในช่วงแรกเนี่ยผมบอกว่ามี6ประเทศนะที่มีกฎหมาย

0: ทำไมอยู่ๆเพิ่มมาเป็นอีก13และถูกเก็บภาษี 10% 13ประเทศนี้ไปรับปากรับคำกับ USTR ของสหรัฐว่าเขาจะใช้กฎหมายระเบียบกติกาหรือสร้างขึ้นมาทั้งมีอยู่แล้วและสร้างมาใหม่เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานบังคับการใช้แรงงานทาสที่นำเข้าสินค้ามาจากประเทศที่สั่งเข้าไปรับปากใน41ประเทศไทยและสิงคโปร์อยู่ในนั้นเวียดนามก็อยู่ในนั้นเขาไม่ได้ไปรับปากรับคำในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาโดยตรงยุโรปเนี่ยยุโรปเจอ 10%
1: ครับ
0: ฝั่ง 12.5 เนี่ยไม่ได้ไปรับปากรับคำว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากแรงงานทาสแชร์ประเด็นที่คุณเจเจถามแล้วเขานอกจากเรื่องของแรงงานทาสเลยเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่มากกว่านี
2: ้
0: ผมแยกเป็นสัก 2-3 ส่วน
2: ค่ะ
0: 1 10ประเทศ 10% เนี่ย 10% เขาอาจจะเก็บ 10% สำหรับประเทศที่มีทุนจากอเมริกาเข้าไปลงทุนเยอะก็ทุนจากอเมริกาเข้าไปลงทุนเยอะแล้วส่งกลับไปส่วนหนึ่งส่งกลับไปอเมริกาเนี่ยถ้าไปเก็บ 12.5 ก็เท่ากับว่ากระทบต่อนักลงทุนอเมริกาที่ไปลงทุนเยอะนั้นแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่ามันใช่ 100% แต่ก็มีผลว่า1ที่เก็บ 10% เพราะว่าอเมริกาไปลงทุนในประเทศนั้นๆเยอะเช่นกัมพูชาเนี่ยอเมริกาไม่ได้ไปลงทุนเยอะเท่ากับจีนจีนลงทุนเยอะเพราะนั้นประเด็นที่อ๋อเขาเก็บ 10% ก็เพราะว่าทุนอเมริกาไปอยู่เยอะหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ 100% อ่ะไปประเด็นที่2ไปประเด็นที่2ก็คือผมคิดว่าประเด็นที่2จะเป็นประเด็นหลักที่เก็บที่มีผลทำให้ตัดสินใจเก็บ 10% หรือเก็บ 12.5
2: ครับ
0: ก็คือข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนภาษาอังกฤษตัวย่อภาษาอังกฤษใช้ว่า ART ข้อตกลง agreement reciprocal tariff นี่ดร.เจตคิดตาม
1: คิดอยู่เอ๊ะมันจะคืออะไร
0: ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า
1: คิดตาม
0: เฉยๆท่านฟังที่รบครับกลุ่มพลังงานเซียนเนี่ยไม่ใช่เป็นในฐานะวิทยากรนะไม่ได้พูดได้ผมจะบอกให้ไม่ใช่พูดได้นะเพราะว่าวิทยา
1: พูดตลอด
0: ก็เก่งทุกคนท่านผู้ฟังวันนี้ก็เก่งกันทุกท่านแล้วมีความรู้รอบตัวมากมายประเด็นที่2ก็คือเรื่องของคุณได้มีคุณกับ60ประเทศเนี่ยได้มีข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาหรือยังถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงนะครับเช่นการไปประชุมที่มาเลเซียนะครับอาเซียนสัมมิตที่มาเลเซียเนี่ยกัมพูชาก็มี ART มาเลเซียมี ART อินโดนีเซียมี ART ก็คือการค้าข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นใน19ประเทศที่ถูกเก็บภาษี 10% น่ะเกินครึ่งอะได้ทำข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาแล้วสมมุติว่าผมทำข้อตกลงกับดร.เจตผมทำข้อตกลงกับคุณเจเจผมทำข้อตกลงกับท่านผู้ฟังแล้ววันหนึ่งเราต้องเจรจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราได้ข้อสรุปเรามีข้อตกลงกันแล้วอะมันคุยกันเรื่องอื่นๆก็จะง่ายขึ้นจะไปเก็บดร.เจตอีก 12.5 ทำไมล่ะเพราะดร.เจตกับผมมีข้อตกลงในการธุรกิจกันแล้วได้ข้อสรุปกันแล้วในการค้าต่างตอบแทนซึ่งกันและกันใน41ประเทศที่ถูกเก็บ 12.5% น่ะไม่มีการทำข้อตกลงทางการค้าเกือบ 100% ไม่มีเกือบ 100% ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในการในที่เราถูกเก็บ 12.5 เนี่ยที่เราถูกเก็บ 12.5 เนี่ยเรายังมีเวลาในการเจรจากับ USTR เพราะนั้นสาระสำคัญหลักนอกจากเป็นเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับนอกจากจะเป็นการรับว่าเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องของการนำสินค้ามาจากต่างประเทศโดยใช้แรงงานผมคิดว่า ART ข้อตกลงการค้าต่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญ
1: ต้องเร่งทำ
0: ก่อน
1: ครับ
0: รวมทั้งรับปากรับคำว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานทาส
2: ค่ะ
0: ผม

0: ผมแล้วเราจะกระทบเท่าไหร่ในรายการสินค้าที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ยมีอยู่ตามรหัส8ดิจิตเนี่ยมีอยู่เกือบประมาณสัก 5,000 รายการใน 5,000 รายการเนี่ยผมตัวเลขผมนะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขใครใน 5,000 รายการเนี่ย 37% ของปริมาณรหัสสินค้าเนี่ย 37% ได้รับการยกเว้น 37% ตัวเลขผม 37% ใน 37% ของปริมาณรายการสินค้านะไม่ใช่มูลค่านะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่มูลค่ามันมีทั้งตัวที่เราส่งออกและเราไม่ได้ส่งออกเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการส่งออกใน 37% เพราะนั้นเวลาพูดให้ประชาชนชาวไทยพูดเนี่ยต้องพูดให้ชัดด้วยนะครับว่าคิดจากปริมาณหรือคิดจากมูลค่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็ 7:27
2: เป๊ะมากเป๊ะมากทีนี้เวลามันจำกัดนะครับในหัวอ่านเวลามันพูดเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะฟังต่อก็
0: รู้สึกว่าในหลักสูตรรุ่น3เนี่ยเขาให้ผมพูดเรื่องอเมริกาด้วยนะไม่ใช่รุ่นน่าจะเป็นแบบนั้น
2: แล้วก็ครบเครื่องเลยก็คือมีกูรูอ่านเรื่องจีนก็ไปฟังจากอาจารย์อาร์มนะฮะมีอาจารย์ปิติโอ้มีหลายท่านเลย
1: ใช่ค่ะเรื่องพม่าก็ฟังจากคุณกริชนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเสริมเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะยังมีเวลานะคะ0944803076ค่ะเบอร์ที่2 0944803034และเบอร์ที่3ค่ะ0943966649ค่ะ
2: เซตตบทำงานกันเป็นทีมนะฮะ
0: ครับดีมากเลย
2: ฮะ
0: มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มาเยอะนะ BMW ก็มีผมไม่มีเวลาตอบครับ
2: ไปนี่คือชื่อเนาะ
0: ในรุ่นที่3แล้วกันนะครับ
2: ค่ะโอเคครับ
1: วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับดร.คุณเจเจท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ค่ะลาไปพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์ทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มMCOT News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันศุกร์สิ้นเดือนค่ะ31กรกฎาคม

0: าคม2569อยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนในวันนี้นะคะเรื่องของฝนก็ยังคงตกกันอยู่แล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่ทางกรมอุตุเองแล้วก็หลายหน่วยงานก็เตือนเรื่องของดินโคลนถล่มด้วยนะคะต้องเฝ้าระวังกันด้วย
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะขอเริ่มต้นกันในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก่อนเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะพิธีปัญญาสมวาน50วันพระองค์พาในหลวงพระราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนายกครม.ทำบุญถวายในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ50วันค่ะ
1: มีประเด็นข่าวนะครับกรณีเรื่องของบิ๊กมหาดไทยนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยครับประเด็นหนึ่งที่พาดหัวข่าวใหญ่เช้าวันนี้ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับนั่นก็คือเรื่องของการล้างบางบิ๊กมหาดไทยหลังจากมีประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการปรับทัพไม่ใช่รีเซ็ตนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีภาพนายกรัฐมนตรีโชว์ซีนหวานด้วยนะครับควงพิพัฒน์และนาทีรัชกิจปราการสยบรอยร้าวนะครับดูเรื่องของการปรับทัพมหาดไทยกันก่อนนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีให้ใช้คำนี้นะครับโดยบอกว่าจากปัญหาสะสมภายในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นการบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นโนมินีถือหุ้นหรือประกอบธุรกิจแทนชาวต่างชาติรวมถึงปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการและการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้ในายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจเดินหน้านะครับในการปรับทัพกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งเป็นการปรับทัพครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้ครับสำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังในรุ่นทีมเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำชัดถึงปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นที่ทำให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงตกต่ำพร้อมประกาศไม่ต้องการให้ประชาชนเรียกกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาดไทยและต้องการใช้สถานะนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่าที่รัฐบาลที่ผ่านมานะครับแหล่งข่าวบอกว่าภารกิจแรกที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมก็คือการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดโดยนายอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงดำสิงแดงรวมถึงทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงครับเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารงานโดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้ครับจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญก็คือความอาวุโสประสบการณ์ความรู้ความสามารถและประวัติการรับราชการที่ไม่มีความด่างพร้อยและโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสนับสนุนการประกอบธุรกิจและก็เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดนะครับซึ่งการปรับย้ายครั้งนี้ตามรายงานข่าวนะครับก็จะมีการปรับย้ายแทนตำแหน่งระดับบริหารระดับสูงซึ่งจะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้18รายด้วยกันครับโดยประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยครับปรับ65ตำแหน่งล้างภาพกระทรวงมหาดไทยฉาวอนุทินป้องสุภชัยฟาดปชน.หรือว่าพรรคประชาชนนะครับโรมนะครับเปิดรายชื่อนะครับเรื่องของส้มหัวสวนะครับผู้กองปิดเรื่องของการเดินทางเยือนต่างประเทศนะครับปฏิเสธไปพบกับอดีตนายกทักษิณครับ
0: ส่วนสีสันทางการเมืองเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเป็นประธาน

0: ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งผู้สังเกตก็ผู้นักข่าวนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตเห็นว่านายได้เดินทางมาพร้อมกับนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับภริยานางนาทีราชกิจประการค่ะนายพิพัฒน์นะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็มีการยืนพูดคุยกันในจังหวะหนึ่งนายกรัฐมนตรียื่นพระที่เหน็บอยู่ที่เสื้อส่งให้กับนายพิพัฒน์โดยทุกคนก็ดูมีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่อง2นกับ1พนะคะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าถ้าหากว่าจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้สึกรู้สาค่ะซึ่งรัฐบาลพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวแต่ก็นำมาปฏิบัติด้วยก็ขอให้ขับเคลื่อนประเทศไปในเชิงสร้างสรรค์จะดีกว่าค่ะส่วนเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก็มีการโพสต์ข้อความถึงกระแสข่าวว่ามีการเจรจากับพรรคเพื่อไทยที่โมนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีโดยร้อยเอกธรรมนัสก็โพสต์นะคะว่าเดินทางมาพักผ่อนที่ฝรั่งเศสกับโมนาโกจริงแต่ว่ามาพักผ่อนกับครอบครัวไม่มีเรื่องการเมืองไม่ชอบเป็นอีแอบไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรเพื่อมาเจอนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงโมนาโกและก็ยังและผมไม่คงไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่เช็คการเดินทางของนายทักษิณก็รู้ว่าไม่ได้เดินทางไปโมนาโกไม่มีปฏิญญาโมนาโกแน่นอนนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวในมติชนค่ะอนุทินจัดทัพใหม่กู้ภาพลักษณ์จ่อย้ายใหญ่บิ๊กมอทอทดแทน18เก้าอี้เกษียณอายุควงพิพัฒนาทีโชว์ยังฟึกธรรมนัสปัดข่าวดีลโมนาโกภูมิใจไทยเอาคืนร้องฟันสวส้มโกแพยันถอนชื่อกงสอบค่ะ
1: มีประเด็นการเมืองนั่นก็คือเรื่องของการออกมาเปิดเผยค่าตอบแทนนะครับการเมืองท้องถิ่นนะครับว่าอาจจะสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งดูแลงานทั้งประเทศนะครับเมื่อวานนี้ครับกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ครับได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศแหล่งข่าวบอกว่านะครับโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.รวมทั้งหมด185แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ใน1แห่งเทศบาล54แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต130แห่งตามข้อมูลจากสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุประเภทของอบตในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเทศบาล54แห่งแบ่งเป็นเทศบาลนคร1แห่งเทศบาลเมือง3แห่งและเทศบาลตำบล50แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต130แห่งครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่ว23อำเภอนะครับเทศบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดก่อนเป็นลำดับแรกนะครับเขาพบอย่างนี้ครับว่าปลัดเทศบาลเทียบได้เท่ากับ40ได้รับเงินเดือนประมาณ 60,000 กว่าบาทเงินประจำตำแหน่งราวๆ 40,000 กว่าบาทรวมแล้วประมาณ 100,000 กว่าบาทครับยังไม่รวมรองปลัดเทศบาลและก็ยังไม่รวมเงินอื่นๆอีกนะครับโดยมองว่าเฉพาะเงินเดือนน่าจะมากกว่านายกเทศมนตรีหรืออาจจะเทียบเท่ากันหรือว่าเหลื่อมล้ำกันไม่เท่าไหร่ครับถ้าถามว่าอบจ.ไม่ต่างกันเลยใกล้เคียงกันเงินที่ได้รับมาแต่ละเดือนเป็นเงินเดือนข้าราชการ 40% อีก 5-10% เป็นเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างที่เป็นมือเป็นแขนของข้าราชการเคยมีข้าราชการย้ายมาลงอปท.ซึ่งไม่กล้าคัดค้านเพราะว่าเป็นสิทธิ์แต่ย้ายมาเพื่อเอาตำแหน่งแต่ว่าทำงานไม่ได้เพราะเขาเป็นข้าราชการการเมืองย้ายมาเพื่อปรับฐานเงินเดือนคนกลุ่มนี้ทำงานอยู่ไม่อยู่กับที่ต้องไปทำงานรับใช้นายทำให้งานพัฒนาแต่ละอปท.นั้นไม่คืบหน้าประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยครับเปิดค่าตอบแทนปลัดอปท.หลักแสนเผยข้าราชการการเมืองเหาะมาปรับเงินเดือนฟาดโอทีฉ่ำครับ
0: ส่วนเรื่องของการฟ้องนะคะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้

0: ตรวจสอบคืนกรณีหัวสว.สีส้มค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของนายสุภชัยในการทำหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางพรรครวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคต้องได้รับการปกป้องต้องชี้แจงสิ่งที่เป็นความจริงให้กับประชาชนทราบเราเปิดเผยทุกอย่างรัฐบาลเปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ด้วยค่ะอนุทินโปสลายขั้วสิงจับตาย้ายใหญ่สางปัญหามหาไทยธรรมนัสปัดปฏิญญาโมนาโกจับมือเพื่อไทยโหวตเชือดหนูลือหึงปฏิญญาโมนาโกกล้าทำจับมือเพื่อไทยโหวตไม่ไว้วางใจเสียหนูเพื่อให้พ้นจากเก้าอี้นายกธรรมนัสปฏิเสธทันควันบอกโมนาโกมาโมนาโกจริงแต่ไม่ได้เจอทักษิณและไม่มีความจำเป็นต้องทำตัวเป็นอีแอบจับตารีเซ็ตมหาไทยหลังมีปัญหาทับถมทั้งโกงสอบท้องถิ่นบุกรุกที่ใช้นอมินีถือครองธุรกิจเสียหนูจะยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่11สิงหาคมนี้สลายสีสลายกวนการเมืองมี40เกษียณ18รายนายกย้ำอีกไม่ขัดแย้งพิพัฒนาทีโวรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุกมิติมีผลงานเพิ่มทุกวันเป่ายิ่งชีพแชร์ภาพบัตรเลือกสว.คาดมาจากมือดีแฮกกล้อง CCTV ของกกต.เชื่อคนในปล่อยเองขอให้ดูว่ามีผู้สมัครกี่คนที่ใจบังเอิญตรงกันนันทนาช่วยย้ำผู้สมัคร 60-70 คนเลือกเลขตรงกัน10ลำดับเป๊ะมีโอกาสเกิดแค่1ในหลายพันล้านลั่นผู้สมัครกลุ่มสว.ประชาชนไม่มีอะไรหลบๆซ่อนๆกกต.ก็สังเกตการรวมตัวกันได้เพราะเป็นกลุ่มอยากแก้รัฐธรรมนูญค่าใช้จ่ายทุกอย่างลงขันการอย่าไปคิดว่าเขาจะทำเรื่องชั่วๆแนะไปตรวจสอบพวกเอาผู้สมัครสว.เป็นผู้ช่วยโอนเงินเดือนคืนให้คนบางกลุ่มนั่นคือการจ่ายค่าตอบแทนโวตเตอร์ค่ะ
1: ขณะที่นายรังสิมันโรมนะครับจากพรรคประชาชนบอกว่าการที่พยายามลากพวกเราไปเกี่ยวด้วยคิดว่าเสียเวลาเปล่าครับควรเอาเวลานี้ไปตอบคำถามของภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนไปตอบคำถามของนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอทั้งประเด็นการไปกินร้านอาหารโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกินที่โรงแรมภูแมนคิดว่าไปตอบเรื่องนั้นให้เคลียร์ดีกว่าไม่ใช่มาเล่นในเรื่องของการทำให้เรื่องนี้เอาวัฒกรรมมาพูดคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรพาดหัวข่าวแนวหน้าครับโรมลั่นพร้อมให้สุภชัยและภูมิใจไทยตรวจสอบคดีโกงสว.สีส้มท้าเปิดชื่อมาเลยส.ส.ประชาชนคนไหนเอี่ยวเปลยไม่รู้ทำไมจังหวัดไหนที่มีสว.สีน้ำเงินเยอะๆจังหวัดนั้นมักเจอทุจริตสอบท้องถิ่นเยอะเหมือนกันยันกอดติดสอบข้อมูลใกล้ชิดครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากอยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของฮลุนโซโล่นะครับที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะครับสื่อใหญ่ของจอร์เจียก็รายงานว่าตำรวจพบร่างฮลุนโซโล่โยงเกี่ยวข้องกับกรณีการฆ่าตัวตายมาตรา115นะครับขณะที่ย่าเองยังไม่เชื่อว่าหลานชายจะทำตัวเองนะครับซึ่งประเด็นนี้เองในส่วนของสถานทูตไทยก็เตรียมจะพบกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียติดตามข้อที่จริงในกรณีดังกล่าวนี้นะครับล่าสุดครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีแจ้งข้อมูลบอกว่าได้รับการยืนยันจากตำรวจในท้องถิ่นว่าทรัพย์สินของฮลุนยังอยู่ครบถ้วนและก็สถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อที่จริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ทางนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และก็การดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของฮลุนโซโล่นะครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์ไปพูดคุยกับคุณย่าสมเป่งนะครับคุณย่าก็บอกว่าหลังจากได้รับการยืนยันว่าหลานชายเสียชีวิต

0: ็จะมาหาก็สนุกสนานอย่างมีความสุขนะครับส่วนสาเหตุการตายที่มีการนำเสนอข่าวว่าเป็นการฆ่าตัวตายย่าบอกว่าไม่เชื่อเด็ดขาดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับหลุนโซโล่ดับญาติยังคาใจครอบครัวยันหลุนโซโล่ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังไม่มีโรคประจำตัวย่าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าหลานชายจะฆ่าตัวตายครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะอย่างคุณว่านชัยก็ให้สัมภาษณ์รายการดังบอกว่าได้ติดต่อกับตำรวจจอร์เจียได้รับการยืนยันว่าพบร่างของหลุนค่ะที่โรงแรมในกรุงทบิลิซีลักษณะเหมือนคนนอนหลับค่ะซึ่งเบื้องต้นก็ไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยของการถูกทำร้ายขณะที่ทางรองศาสตราจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีผู้ร่วมรายการก็ได้อธิบายยกตัวอย่างขั้นตอนตามหลักนิติเวชกรณีการเสียชีวิตนะคะของชาวต่างชาติในไทยโดยบอกว่าหากเสียชีวิตไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนร่างนั้นก็จะถือว่าเป็นบุคคลนิรนามตำรวจก็ต้องใช้เวลาในการสืบหาตัวซึ่งก็ต้องใช้เวลานะคะระหว่างการชันสูตรก็ไม่สามารถแจ้งญาติได้จนกว่าจะพิสูจน์แน่ชัดและถ้าหากว่าทราบตัวตนก็จะประสานสถานทูตเพื่อแจ้งครอบครัวมารับรองการดำเนินการต่อไปค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพค่ะเป็นภาพที่ทางฝั่งในอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์ค่ะเดินทางไปเยี่ยมคุณย่าของหลุนโซโล่ด้วยนะคะใครปริศนาปมดับหลุนโซโล่เจ้าหน้าที่ไทยไปจอร์เจียเกาะติดชันสูตรศพญาติพี่น้องอย่างคาใจพบทำประกัน5ล้านค่ะเพราะว่าก็มีการรายงานนะคะว่าตัวหลุนโซโล่ทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง1ฉบับมีทุนประกัน5ล้านบาทด้วยกันสีหศักดิ์เต้นสั่งเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในตุรกีเกาะติดผลชันสูตรศพหลุนโซโล่แย้มรอคดีเสร็จก่อนนำร่างบินกลับไทยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้กระบวนการสอบสวนมาตรา115กฎหมายจอร์เจียมุ่งเปิดเคสรวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านยังไม่ฟันธงเป็นเหตุการเสียชีวิตจากอะไรค่ะคปพ.แจงประกันภัยหลุนโซโล่ทำไว้5ล้านคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุฆาตกรรมด้านย่าอดีตยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวดังเผยสิ่งสุดท้ายหลานรับปากจะซื้อชุดคาราโอเกะมาร้องเพลงปีใหม่ล่าสุดกังขาไม่เชื่อสื่อนอกระบุหลุนโซโล่ปลิดชีพตัวเองค่ะ
0: สุขภาพซึ่งมีความเสี่ยงไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับการประกันภัยถ้าทำไว้ก็จะคุ้มครองแล้วก็ถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงดีที่สุดครับทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเกิดเจ็บป่วยแก่หรือตายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งประกันภัยสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงได้ครับโดยสามารถแยกเป็นแต่ละช่วงวัยก็คือ1วัยเด็กและวัยรุ่นเน้นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก2วัยทำงานเหมาะกับการทำแบบประกันที่วางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นต้น3วัยสร้างครอบครัวและมีบุตรเป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นประกันตลอดชีพประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุเป็นต้น4วัยเกษียณและวางแผนก่อนเกษียณเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักเช่นประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุเป็นต้นผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่าในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ครับคปพ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: จนสุดท้ายค่ะมาตามกันต่อนะคะคดี2พี่น้องชาวรัสเซียวัย22ปีกับวัย17ปีที่หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์

0: รุ่น ATV ค่ะซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถขุดไปเจอรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เจอทั้ง2คนว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ระดมสุนัขเคนายพร้อมกู้ภัยอาสาสมัครกว่า200นายค้นหาในพื้นที่เป้าหมายสำคัญค่ะในตำบลห้วยใหญ่และก็บ้านร้างที่จังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งก็พบว่ามีสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือของ1ใน2ผู้สูญหายขาดหายไปอยู่ที่บริเวณบ้านร้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำมาบฟักทองเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันค่ะว่าโทรศัพท์ถูกปิดเครื่องแบตเตอรี่หมดหรือว่าถูกทำลายอยู่ระหว่างการตรวจสอบในเชิงลึกซึ่งญาติของผู้เสียหายก็ร่วมประกอบพิธีเปิดป่าตามความเชื่อและร่วมสังเกตการณ์ในการที่มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันค้นหานะคะส่วนประเด็นบุคคลต้องสงสัยที่ปรากฏเป็นข่าวตัวแทนครอบครัวบอกว่าขณะนี้ทุกคนยังไม่ต้องการให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เพราะมีเพียงความหวังที่จะพบตัวเด็กทั้งสองคนให้เร็วที่สุดค่ะขณะที่ทางพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ก็อนุมัติหมายศาลนะคะจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายป๋องกับนายธง2คนในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนรับของโจรหลังตำรวจมีพยานเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนั้นไปฝังดินค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเร่งหา2พี่น้องรัสเซียเค้นสอบผู้ต้องสงสัยตำรวจท่องเที่ยวตม.ชลบุรีระดมกำลังค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวปริศนาเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเค้นสอบเข้มพบซากรถจักรยานยนต์ผู้สูญหายแล้วเร่งรวบรวมพยานหลักฐานใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นในพื้นที่เป้าหมายค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้นะครับมีประเด็นเรื่องของไทยเราขอเลื่อนการเจรจาสันติสุขออกไปเพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่นะครับหลังจากกลุ่มเห็นต่างมายิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีทำให้ทหารพลานเราพลีชีพไป5นายนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงกรณีเมื่อ29กรกฎาคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียโดยนายกบอกว่าเราต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศซึ่งมาเลเซียกับไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีมากครับฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องอะไรก็มีวงเจรจาที่สามารถนัดพูดคุยกันได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงให้ความขัดแย้งมันไม่ให้มันขยายผลครับส่วนกรณีที่จะมีการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้นั้นนายกบอกว่าขอให้ไปถามนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบดีกว่านะครับซึ่งประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับถกสมช.คุมเข้มเลื่อนคุยสันติสุขเพื่อประเมินใหม่ถกสมช.เข้มข้นมาตรการปลอดภัยมั่นคงชายแดนใต้สีหศักดิ์ชี้เลื่อนพูดคุยสันติสุขใต้เพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่เผยมาเลเซียร่วมมือดีกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประชาชนยันหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนยันทหารตำรวจทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่มีการคุมตัวตำรวจไปสอบสวนแต่อย่างใดครับ
0: มากันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะก็หยุดยาวกันไปแล้วนะคะหลังจากที่มีวันหยุดหลายวันก็ไปท่องเที่ยวกันค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพชุมชนตลาดภูฝั่งธนบุรีร่วมใจกันจัดงานขบวนแห่เทียนพรรษา9วัดชาวตลาดพลูค่ะซึ่งการแห่เทียนพรรษานี้นะคะก็พิเศษค่ะมีขบวนแห่สิงโตสืบสานประเพณีไทยส่งเสริมพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว BOIปลื้มอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์แห่ลงทุนพุ่ง 82,000 ล้านบาทจ้างงานคนไทยกว่า 20,000 สมาคมโรงแรมชงรัฐบาลบุกเที่ยว5สิงหาคมมติชนจัดนิวทัวริซึมค่ะ BOI หนุนเทคโนโลยีโฟโตนิกส์เผย5ปียื่นขอรับการส่งเสริม79โครงการมูลค่าถึง 82,000 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งเดินทางท่องเที่ยวนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับรับจ็อบในการหิ้วของไปส่งปลายทางก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะประเด็นนี้ครับวันนี้ต้องจับตาเลยเพราะว่าในส่วนของอัยการญี่ปุ่นนั้นจะมีการชี้ชะตากรณีสาวไทยหิ้วพัสดุไปส่งที่ญี่ปุ่นแต่ว่าในนั้นมีซองกาแฟซึ่งมีไอซ์ซุกอยู่ด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้มีพาดหัวข่าววันนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าลุ้นอัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องสาวไทย

0: หิ้วของซุกไอซ์รองเลขาปปส.เผยรออัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องคดีสาวไทยรับหิ้วของแต่พบถูกซุกไอซ์หรือไม่31กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้แหละครับยันปปส.ประสานข้อมูลกับฝ่ายญี่ปุ่นต่อเนื่องชี้ไรเดอร์ที่ส่งพัสดุให้สาวไทยยังไม่ปรากฏตัว
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะสั่งถล่มให้เละทรัมป์โจมตีอิหร่านสงครามอิหร่านสหรัฐอเมริกายังปานปลายขยายวงต่อเนื่องสั่งแค้นการฝุ่นตลบทรัมป์ถูกฉุนเตหะรานโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวลั่นเอาคืนให้ยับเซ็นคอมรับลูกถล่มเกาะเกตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปูเชอีก2ชั่วโมงด้านความขัดแย้งขยายวงเกิดโดรนปริศนายิงเรือบรรทุกน้ำมันมะกันที่ท่าเรือดามิเอตตาของอียิปต์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่ซาอุดีอาระเบียแท็กทีมสหรัฐเอาคืนถล่มฐานกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรอิหร่านในอิรักตายนับ10ค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของหมอพร้อมนะครับที่สาวบอกว่ามีข้อมูลขึ้นมาโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ไปรักษาครับอาจจะส่งผลเสียหายต่อเธอในอนาคตซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมที่จะตรวจสอบเรื่องนี้นะครับจะให้รู้ผลภายใน2สัปดาห์นี้ครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์มติชนครับตั้งทีมสอบหมอพร้อมรู้ผล2วีคกลุ่มผู้เสียหายจ่อร้องสาธารณสุข3สิงหาคมสาธารณสุขและสปสช.ตั้งทีมตรวจสอบคีย์ข้อมูลหน่วยบริการลงหมอพร้อมคาดรู้ผลไปได้2สัปดาห์เพราะว่าหลายคนลองเข้าไปตรวจสอบประวัติของตัวเองในหมอพร้อมพบว่ามีประวัติการรักษาขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ดำเนินการหรือว่าเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่อย่างใดครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถธนาคุณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวรสิทธิ์เผยกสทประชุมกงข้อสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าแจ้งเพิกถอนข้าราชการทุจริตไม่ได้ล่าช้าแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทประชุมเรื่องหลักการปฏิบัติให้เรียบร้อยแต่ยืนยันว่าข้อมูลเสร็จแล้วส่วนการประชุมกสทครั้งถัดไปจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นวันใดนั้นต้องเข้าไปพูดคุยกันอีกทีกรณีที่ประชาชนสงสัยเรื่องจำนวนตัวเลขของผู้ทุจริตสอบไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.

0: ที่มีตัวเลขอยู่ที่ 5,960 รายแต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสทมีตัวเลข 5,925 รายนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเท่าที่ตนทราบคือ 5,925 รายส่วนตัวเลขของปปช.ไม่ตรงกันเท่าที่ทราบคือน่าจะมีในส่วนทางอื่นกสทไม่ได้เห็นแต่ตนมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้มีข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมดส่วนการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตทั้งหมดเลยหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่ากระบวนการคือต้องเข้ากสทแล้วให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและเข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไปโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.แต่ละที่ไปจัดการต่อเมื่อถามว่าประชาชนสงสัยเหตุใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าทุกอย่างมีกระบวนการเราไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการได้ตำรวจสุพรรณบุรีจับยาบ้าล็อตใหญ่สืบจาก10เม็ดขยายผลสู่การจับกุมเกือบ2ล้านเม็ดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยพลตำรวจตรีวัชรินทร์ประสบดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันบุกจับกุมยึดยาบ้าล็อตใหญ่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยของกลางจำนวนกว่า1ล้าน8แสนเม็ดถูกวางห่อด้วยถุงปุ๋ยซุกซ่อนในห้องน้ำบ้านเช่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบุคคลอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวต่อมาเวลา 22:30 นของเมื่อคืนนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาตรวจสอบด้วยตัวเองด้านพลตำรวจตรีวัชรินทร์เปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ตำรวจสายตรวจสภ.ดอนเจดีทำการจับกุมผู้เสพยาบ้าจำนวน10เม็ดจับผู้ต้องหา1รายจากนั้นนำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อจนชุดสืบสวนสามารถจับกุมได้ต่ออีก 9,800 เมตรได้ผู้ต้องหาอีก1รายและมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มจนสามารถจับกุมได้ยาบ้าล็อตใหญ่จำนวน 1,800,000 เมตรที่บ้านเช่าหลังหนึ่งพื้นที่หมู่3ตำบลหนองสาหร่ายคาดว่าผู้ค้านำยามาพักเก็บไว้ในจุดพักยานอกจากนี้ยังพบตัวการ์ตูนปิกาจูถูกปั๊มอยู่บนห่อยาบ้าจำนวนมากคาดว่าเป็นสัญลักษณ์ยาบ้าที่ผู้ค้าทำไว้ในล็อตนี้และยังพบรูปนี้แพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยขณะนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีทำการขยายผลไปถึงผู้เช่าบ้านหลังนี้และมีการสอบสวนเพิ่มเพื่อทำการขยายผลติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียวมีย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีสว่างสวยคึกคักอลังการกับการแสดงแสงสีเสียงประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืนบรรยากาศการแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนที่ผ่านมามีการแสดงแสงสีเสียงดนตรีอีสานประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีแสงสีสมัยใหม่ทำให้ต้นเทียนแกะสลักดูมีชีวิตชีวามากขึ้นท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่มาปักหลักรอชมจนเต็มอัฒจันทร์กว่า 5,000 ที่นั่งเริ่มจากการแสดงไฮไลท์ที่

0: กคนรอคอยเมื่อคืนคือการแสดงภายใต้แนวคิดงึดอัศจรรย์แสงสีอีสานการแสดงแสงเสียงประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืนยนต์แสงศิลป์ถิ่นเมืองธรรมเมืองเทียนซึ่งถือเป็นการฉลองครบรอบ125ปีของประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีอย่างยิ่งใหญ่อีกหนึ่งไฮไลท์ขบวนเทียนหอมเรืองแสงอุบลราชธานีศรีสินซึ่งเป็นขบวนเทียนหอมเรืองแสงแห่งเดียวในโลกที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณงานและที่สุดของการรอคอยคือขบวนต้นเทียนที่ชนะเลิศการประกวดปีนี้ทั้ง3ประเภทประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์และประเภทโบราณซึ่งแต่ละประเภทจะแบ่งตามขนาดเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางและเล็กอย่างต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศตกเป็นของวัดเมืองเดชขณะที่วัดชัยมงคลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และวัดพระธาตุหนองบัวรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โดยต้นเทียนที่ร่วมขบวนในค่ำคืนที่ผ่านมาล้วนถูกเนรมิตด้วยไฟ LED สีสันตระการตานอกจากความงามของเทียนแล้วขบวนฟ้อนรำก็น่าสนใจไม่แพ้กันมีนักแสดงร่วมพันมาร่วมถ่ายทอดความงดงามและวัฒนธรรมระดับโลกอีกด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytech บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytech บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
6: ครับก็เข้าสู่วันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นวันส่งท้ายเดือน

0: กรกฎาคมนะเดือนกรกฎาคมด้วยวันที่31กรกฎาคมนะฮะก็มีประเด็นร้อนหลายเรื่องนะครับแม้ว่าจะเพิ่งเปิดทำการเรื่องต่อเนื่องกันก็คือเรื่องการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์เด็กหนุ่มอรุณโซโล่นี่ก็ยังมีประเด็นที่สื่อก็รายงานกันคนก็ให้ความสนใจติดตามกันนะครับแล้วก็มีเรื่องการเมืองนี่ก็คดีหัวสวเรื่องปฏิญญาโมนาโคเหลืองแดงเขียวอะไรเงี้ยนะแดงเขียวน้ำเงินส้มอะไรต่างๆก็เป็นประเด็นนะครับแต่ก่อนอื่นรายงานเรื่องน้ำมันสักนิดหนึ่งฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยกองทุนน้ำมันเขาก็มีการเคาะอัตราใหม่เพื่อมาช่วยดูแลไม่ให้มีการปรับราคาขึ้นด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เท่าที่ผมไปดูเนี่ยที่เขาประกาศเนี่ยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหรือว่า B7 ที่ใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยอุดหนุนเพิ่มอีก90สตางค์นะฮะตอนนี้เป็น7.63 บาทในขณะที่ B20 นี่ที่เขาพยายามส่งเสริมให้ใช้แต่ว่าก็ยังมีผู้ใช้ไม่มากนะฮะอันนี้อุดหนุนเพิ่มอีก90สตางค์เท่ากันก็เป็น12.05 บาทในขณะที่พวกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลก็มีอุดหนุนเพิ่มแต่น้อยกว่านะครับประมาณ30สตางค์40สตางค์9591นี่ก็อุดหนุนรวมแล้วเป็นลิตรละ2.40 บาทล่าสุดนี้ส่วน E20 ก็อุดหนุน6.04 บาทแล้วก็ E85 อุดหนุน4.24 บาทตามลำดับ
1: ครับแต่ถ้าไปดูตลาดโลกนะครับก็ราคาเนี่ยร่วงลงมาเล็กน้อยนะฮะ WTI เนี่ยลด87เซนต์ปิดที่ 83.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วน Brent นะครับลดลง 1.71 ดอลลาร์ก็ต่ำ90แล้วนะครับมาอยู่ที่ 89.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ตามรายงานเนี่ยบอกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยกำลังหาทางจะตั้งแนวร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือที่ทะเลแดงช่องแคบบับเอลมันเดฟนะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมของซาอุเนี่ยบอกว่ามี14ประเทศมีตุรกีปากีสถานอียิปต์ซูดานจีบูตีเนี่ยที่ออกถ้อยแถลงสนับสนุนข้อเสนอแนวร่วมนานาชาติที่จะสนับสนุนแนวคิดนะครับป้องกันการเดินเรือที่บริเวณทะเลแดงความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็นะเกิดขึ้นในช่วงที่ฮูตีเขาประกาศปิดล้อมทะเลแดงอยู่นะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าโอเคเป็นสัญญาณบวกนะฮะที
0: ่
1: ซาอุจะจัดตั้งกองกำลังมาร่วมดูแลในพื้นที่ภูมิภาคตรงนี
0: ้ครับในทางเทคนิคนี่ก็คือเบรนท์ก็วิ่งขึ้นไปอยู่เหนือ90เหรียญด้วยนะฮะก็ทำให้พอมีสัญญาณบวกเนี่ยก็มีการขายทำกำไรออกมาเมื่อคืนนี้ในท่ามกลางความเคลื่อนไหวผันผวนนะขึ้นแล้วก็มีแรงเทขายลงในตอนหลังเนี่ยในที่สุดก็ลงมาได้ต่ำกว่า90เหรียญมาปิดที่89แล้วผมดูล่าสุดเนี่ยลงต่อยนิดหน่อยนะอีก85เซนสำหรับเบรนท์ตอนนี้ก็ต่ำกว่า89มาอยู่ที่ 88.18 เหรียญก็ลดแรงกดดันไปได้ลงไปได้บ้างแต่ก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์การสู้รบเนี่ยผมดูล่าสุดก็เห็นว่าถล่มกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็นัวเนียกันเลยนะ
1: ใช่คือตอนแรกเนี่ยผมยังคิดว่ามันจะวิ่งต่อนะเพราะอย่างที่บอกไปก็คือมันมีการยิงกันต่อและที่สำคัญที่ผมมองแล้วน่ากังวล นะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีเรือที่ติดธงสหรัฐกับเบอร์มิวดาเนี่ยโดนยิงที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
0: โอ
1: ้ใกล้ๆน่านน้ำของอียิปต
0: ์ขึ้นไปยุโรปนู่นเลยนะ
1: มันอยู่ตรงปากทางของด้านบนเลยฮะของทะเลแดงก็คือปากทางของช่องแคบช่องสุเอตฮะคลองสุเอตคือมันเหมือนกับไม่รู้มั้ยผมอันนี้ผมก็ตีความเองนะเหมือนอิหร่านยิงมาเพื่อต้องการจะบอกว่าแม้ว่าจะหนีออกมาทางด้านบนที่คลองสุเอตจะไปอ้อมแหลมกูโทมเนี่ยฉันก็ยิงอยู่นะ
0: โอ้ใช่ขีปนาวุธ
1: ผมรู้สึกผมมันรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันโดนยิงไป2ลำและสหรัฐเนี่ย

0: ท่าทีการส่งสัญญาณออกมาเขาก็โทษอิหร่านไปเต็มๆแหละแต่สุดท้ายมันจะเป็นอิหร่านยิงตรงเองหรือว่ามันจะเป็นพันธมิตรที่ตรงนั้นที่อยู่ใกล้สุดก็เลบานอนเนี่ยก็คือฮิซบอลเลาะห์เนี่ยคือก็ไม่แน่ใจว่าใครยิงโดยตรงแต่สหรัฐเขาโทษอิหร่านไปก่อนแล้วตอนแรกเก่งคิดว่าไอ้สัญญาเหล่านี้ผมยังคิดว่าน้ำมันมันน่าจะวิ่งขึ้นต่อนะแต่กลายเป็นว่ามันย่อลงมาเล็กน้อย
1: ผมคิดว่ามันมีปัจจัยทางเทคนิคด้วยเพราะเมื่อวานนี้มันก็มีการขายกันอุตลุดเลยทั้งหุ้นทั้งสินทรัพย์เสี่ยงทั้งอะไรต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดตามดูด้วยเพราะว่าสถานการณ์ของเราเองนี่ก็เมื่อวานนี้หุ้นก็โดนถล่มหนักเลยนะมูลค่าการซื้อขายก็แตะเป็นแสนล้านเลยขายพวกหุ้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้โดยที่เป็นตัวที่ market cap ใหญ่ๆนะอย่างเดลต้านะวันนี้วันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยเดี๋ยวดูอาการแต่ว่าฝั่งเอเชียนี่เช้านี้เขาก็พุ่งเรียกว่าขานรับเรื่องของสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันก็ปรับลดลงแล้วก็มีไอ้หุ้นของสหรัฐก็กลับมาพลิกบวกอะไรเงี้ยนะฮะก็กลับมาบวกกันคึกคักทีเดียวเลยเพราะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมดูล่าสุดนี่บวกต้อง 3,000 กว่าจุดอ่ะ 5% กว่า
0: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องหุ้นเนี่ยผมขอใช้เวลาช่วงนี้คุยเรื่องตลาดหุ้นเกาหลีใต้ได้ไหมฮะ
1: มันรวมๆเห็นว่าเดือนกรกฎาคมนี่ลงไป 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
0: คือเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับผมนะฮะนี่คือข่าวใหญ่ที่สุดแซงทุกข่าวฮะคืออย่างนี้เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยก็หยิบยกเรื่องนี้แหละมาคุยกับคุณไพศาลเพราะตอนต้นมิถุนายนเนี่ยตอนนั้นนะครับเราได้นำเสนอว่าหุ้นเกาหลีใต้ร้อนแรงมากต้นปีเนี่ยดัชนีเปิดที่ 4,300 จุดนะแต่ตอนมิถุนาเนี่ยมันขึ้นมา 100% มาอยู่ที่ 8,700 จุด
1: ครับ
0: แล้วผมเช็คนะฮะมันขึ้นไปสูงสุดถึง 9,385 จุดนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็คุยกันแล้วว่าด้วยปัจจัยโดยเฉพาะหุ้นชิป Samsung กับ SK Hynix ดันให้ตลาดคือเป็น2ตัวที่อุ้มชูตลาดเกาหลีเนี่ยให้มันร้อนแรงพุ่งขึ้นถึง 100%
1: ครับ
0: ทั้งที่ตอนต้นปีเนี่ยทางกลต.ทางหน่วยงานเศรษฐกิจของเกาหลีเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ 5,000 เองนะแต่กลายเป็นว่าจาก 4,300 ตั้งเป้า 5,000 ดันขึ้นไปถึง 9,000 กว่าปรากฏว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นต้องใช้คำว่าเป็นความเศร้าของคนที่เล่นหุ้นที่เกาหลีใต้กันแล้วกันไม่ใช่หุ้นสักทีเดียวหรอกโดยเฉพาะคนที่เล่น leverage ใต้ผมเล่าเร็วๆนะคือผมก็ประมวลจากที่หลายๆเพจเนี่ยเขาก็มีนักวิเคราะห์เขาก็สรุปมาให้ฟังหลายด้านเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปคือมันร้อนแรงมากขึ้นมาเนี่ยนะเยอะมากภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นซึ่งไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็เริ่มมีการเตือนกันอยู่สักพักแล้วว่าเอ๊ะมันต้องระมัดระวังให้ดีๆนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออย่างนี้ช่วงที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ขึ้นหนักๆเนี่ยประมาณสักพฤษภาคมเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยกลับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไอ้ค่าเงินวอนเนี่ยค่าเงินวอนมันทำไมมันไม่นิ่งใช่ครับมันเหมือนกับว่ามันมีการเอาเงินเนี่ยออกนอกประเทศไปลงทุนต่างประเทศซึ่งเขาบอกที่เกาหลีใต้เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ามดตะวันตกเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยหุ้นซัมซุงแรงหุ้น SK แรงปกติเนี่ยเราก็นึกว่า
1: จะต้อง
0: ไปซื้อหุ้นซัมซุงกับ SK ถูกไหมฮะแต่กลายเป็นว่ารายย่อยเนี่ยโดยเฉพาะรายย่อยวัยรุ่นหน่อยทำงานตอนต้นเนี่ยเขากลับไปเปิด account broker เพื่อซื้อหุ้นต่างประเทศนะ Nvidia TSMC US Tech ETF แบบ leverage คือเขาไปเล่น leverage ก็คือกู้มาเล่นนั่นแหละกู้มาเล่นนั่นก็คือลงทุนต่ำกำไรสูงแต่ในทางกลับกันถ้ามันขาดทุนก็ขาดทุนหนักกว่าชาวบ้านเขาเหมือนกันมันเลยทำให้เงินไหลออกเงินวอนอ่อนค่ารัฐก็ทำยังไงดีปรากฏมันเป็นข่าวดังมาแล้วเมื่อช่วงประมาณสักมิถุนายนเพราะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ย

0: ขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยออก leverage product ฮะออก leverage product ก็คือ2คูณ leverage ETF สำหรับ Samsung กับ SK โดยเฉพาะ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณซื้อ ETF กองเนี้ยถ้าหุ้นมันขึ้น 1% กองทุนจะเพิ่มขึ้น 2% แต่ในทางกลับกันถ้าหุ้นลง 1% กองทุนก็จะลดลง 2% เหมือนกันคูณ2ให้เลยอยากเล่นกันนักใช่ไหมเปิดให้เล่นและคูณ2ให้ด้วยเพื่อดึงดูดให้เอาเงินอยู่ในประเทศเขาบอกอันเนี้ยเป็นต้นตอของความหายนะและผมเห็นเพจของคุณฉัตรพงษ์อ่ะนะ
1: ครับ
0: เขาก็รายงานละเอียดเลยเขาบอกว่า1วันก่อนผลิตภัณฑ์ใหม่จะเปิดผลิตภัณฑ์ไอคูณ2เนี่ยมันเปิดตัว27พฤษภาเขาบอกวันที่26ก่อนวันเดียวทาง Financial Supervisory Service ของเกาหลีเองนะเขาก็ออก press release ประกาศแบบแปลกประหลาดมากเพราะปกติถ้าสินค้าใหม่จะออกมาเนี่ยมันก็โอเคมีคุณสมบัติมีคำเตือนบ้างถูกไหมฮะแต่กลายเป็นว่าไอ้คำเตือนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นคำเตือนที่เต็มไปด้วยข้อความควรระมัดระวังระวังนะแล้วก็ยกเคสต่างประเทศที่นักลงทุนสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดแล้วก็ย้ำว่าไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวก็ถึงขั้นนักข่าวของเกาหลีเนี่ยเขายกว่าเคสเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆกับคุณกำลังขายบุหรี่ที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขายังใช้อยู่ปลายทางก็คือเป็นมะเร็งแต่ก็ยังขายอยู
1: ่
0: ทีนี้พอเปิดผลิตภัณฑ์มามี8บริษัทจัดการกองทุนเนี่ยเขาก็ขานรับเพราะว่ามี16 product จาก8บริษัท
1: ครับ
0: เห็นว่าภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ย AUM ฮะพุ่งจาก 3,000 ล้านกลายเป็น 9,000 ล้านดอลลาร์นะก็คือพุ่งขึ้น3เท่าอ่ะแต่ว่า 92.7% ที่ถือครองไอ้คูณ2 leverage เนี่ยเป็นรายย่อยเกาหลีใต้เขาเรียกคนเหล่านี้ว่ามดใต้ผมแปลนะถ้าบ้านเราคงเรียกแมงเม่า เอาจริงๆนะแล้วเขาบอกโอ้โหตัวเลขเนี่ยภายใน2เดือนตั้งแต่ออก product เนี่ยปรากฏว่าเงินไหลเข้า 13.8 ล้านล้านวอนมากกว่า net buy ของรายย่อยใน Kosdaq ก็คือตลาดรองเกาหลีรวมกัน2ปี
1: leverage นี่มันก็อัตราทดสินก็ประมาณ1ต่อ100ประมาณ1ต่อ100ก็หมายถึงว่าลงบาทนึงก็เล่นมูลค่าได้100นึงลง100ก็เล่นได้มูลค่า10,000
0: จับ
1: อะไรเงี้ย
0: ทีนี้อันนี้ด้วยเหตุผลอย่างเนี้ยประกอบกับว่าในห่วงเวลานั้นสังคมเกาหลีฮะมันเป็นสังคมที่เขาใช้คำว่าถ้าเกิดคุณไม่เล่นหุ้นถ้าเกิดคุณไม่เล่น leverageคุณจะตกขบวนแล้วมันเป็นตกขบวนแบบทุกคนแห่กันซื้อหมดเลยนะผมว่ามีช่วงหนึ่งที่คล้ายๆกับทองคำบ้านเราแต่ว่าที่เกาหลีมันหนักกว่านั้นเยอะเพราะไอ้เทรนด์นี้มันดันเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ทำงานตอนต้นจนถึงอายุไม่เกิน35คือจากคนที่อยู่เฉยๆอะกลายเป็นเฮ้ยมีแบรนด์เนมซื้อคอนโดเลยฮะเพราะว่ามันอู้ฟู่มากช่วงหุ้นขึ้นพอเล่นแล้วเวอร์เรจนี่แหละมันก็เลยเกิดเทรนด์เอ้าแห่กันฮะแห่กันกู้มาลงทุนนั่นแหละพูดง่ายๆบางคนถึงขั้นเอาเงินเก็บมาลงเท่านั้นยังไม่พอยังไปกู้จริงๆนะแล้วเอามันเลเวอร์เรจอีกทีกู้สองเด้งนะซึ่งเขาบอกว่าการลงทุนด้วยเงินกู้เนี่ยปะทุขึ้นทั่วประเทศ margin loan balance อยู่จากที่อยู่ที่ 27.4 ล้านล้านวอนต้นปีครึ่งปีถัดมาเติบโต 41% นี่คือการลงทุนด้วยเงินกู
1: ้
0: ทีเนี้ยอย่างที่บอกไปดัชนี KOSPI นะครับของเกาหลีเนี่ย All Time High ที่ 9,385 จุดเมื่อ19มิถุนายนมันเลยทำให้หุ้น SK เนี่ยมันแสงหน้า

0: ซัมซุง
1: อืม
0: ในแง่ market cap ครั้งแรกในรอบ25ปี
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ามันเริ่มมีสัญญาณลบแล้วมันมีสัญญาณลบออกมาอยู่เรื่อยๆผลิตภัณฑ์นี้ออกปลายเดือนมิถุนาอ่ะพฤษภาแต่มีรายงานว่าในงานแถลงข่าวประจำเดือนของ FSS เนี่ยที่เป็นหน่วยงานดูแลเกี่ยวกับการเงินของเกาหลีเนี่ยปรากฏว่าทางผอ.เนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์ตอนปลายเดือนมิถุนายนเหมือนพูดเปรยๆว่าจริงๆไม่น่าออกผลิตภัณฑ์นี้มาเลยควรจะนอนขวางเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์นี้ออกมาได
1: ้
0: นะครับก็เริ่มมีสัญญาณลบแล้วคนเริ่มเทขายนะฮะปรากฏว่ามันก็เริ่มที่จะมีฝีแตกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยพอมันเริ่มเทขายเนี่ยไอ้เรื่องของกองทุนเนี่ยมันก็จะต้องทำตามกลไกของมันถูกไหมฮะพอมีคนเทขายก็แปลว่าเริ่มลงพอเริ่มลงกองทุนก็ต้องขายตามเป็นกลไกปกติทีนี้ฮะพอมันเริ่มขายมันเริ่มเทลงเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยในมันเริ่มมีเซอร์กิตเบรกเกอร์เขาบอกตั้งแต่ปี2000เนี่ยหุ้นเกาหลีเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์13ครั้งแต่ A5 จาก13ครั้งเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่ถึง2เดือน
1: ก็คือเพิ่งปี69นี่เอง
0: ถูกต้องครับ
1: อืม
0: แล้วทีเนี้ย
1: มิถุนาม
0: ันก็มี
1: พฤษภามิถุนาอะไรประมาณเนี้ยมานะ
0: ใช่ครับมันก็เลยมีสัญญาณที่มันลบอย่างต่อเนื่องแล้วก็เลยทำให้ไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนตลาดก็ตื่นตระหนกตกใจด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นลักษณะของ ETF leverage ETF เนี่ยมันก็จะมีกลไกของมันอยู่มันก็ปุ๊บมันก็ force sell มันก็บังคับขายแล้วก็วนไปแล้วก็เลยทำให้เห็นว่าภายในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยนะฮะไอเงินในกองทุนเนี่ยการขาดทุนกำไรเนี่ยร่วงลงถึงประมาณครึ่งหนึ่ง 40-50% โอ้เรียกได้ว่าช็อกกันหมดฮะตลาดช็อกกันหมด
1: คือถึงจุดหนึ่งเนี่ย
0: คุณไปสารเห็นข่าวนี้ใช่ไหม
1: ก็รู้แต่ไม่ลงไม่ได้รู้รายละเอียดลงไปลึกอย่างที่คุณเอกพรเล่าให้ฟังครับแต่รู้ว่าหุ้นตลาดหุ้นในดัชนีคอสปีเนี่ยมันเคยร้อนแรงมากในช่วง68ต่อเนื่องมาถึงต้นปี69เนี่ยร้อนแรงมากโดยเพราะไอ้หุ้นกลุ่มชิปอะกลุ่มไมโครชิปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหุ้นทั่วโลกเขากำลังปั่นในเรื่อง AI ไงเพราะฉะนั้นหุ้นไมโครชิปหุ้นอะไรพวกเกี่ยวกับคุ้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหมันขายดีแม้กระทั่งของเราเดลต้านะซึ่งไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ไปเกี่ยวกับชิปเลยเลยแต่ว่ามันอยู่นะคล้ายๆมันไปมันมี
0: มันได้อานิสงส์ไปโดยปริยาย
1: ม
0: ัน
1: ได้อ
0: าน
1: ิสงส์เชื่อมโยงเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องไปประกอบกับไอ้พวกเหล่านี้เขาอยู่อ่ะคือเขาจะผลิตไอ้ตัวที่จะเป็นตัวจับชิปใช่ไหมเป็นตัวที่ไว้ติดตั้งชิปในอุปกรณ์ต่าง
0: ๆ
1: แต่มันไม่ได้ว่าไฮเทคอะไรมากแต่ว่าโอเคเราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้กับพวกไอ้ผลิตภัณฑ์ไฮเทคเนี่ยก็ยังได้รับอานิสงส์หุ้นเดลต้าของเราก็ยังได้รับอานิสงส์แล้วก็หุ้นอื่นๆที่เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ได้รับอานิสงส์แต่ว่ามันกึ่งๆมันคงปั่นราคากันหนักมากจนมีลักษณะฟองสบู่แล้วล่ะเพราะมันจะมีบางช่วงที่มันแบบขายกันนะพอขายกันปั๊บนี่หุ้นทั้งโลกก็จะร่วงลงหนักเลยหุ้นพวกหุ้น AI พวกหุ้นไมโครชิปทั้งหลาย
0: คร
1: ับดัชนีไอ้กอสปีก็เป็นลักษณะเดียวกันแล้วประกอบกับอย่างที่คุณเอกพรว่าเนี่ยก็คือมันมีคนไปเปิดพอร์ตแบบพูดง่ายๆว่าซื้อขายแบบมาร์จิ้นแบบเลเวอเรจนะก็คือพูดง่ายๆว่าใช้เงินวางแค่เป็นมาร์จิ้น 10% 1% อะไรเงี้ยประมาณที่โบรกเกอร์กำหนดแล้วพอขาขึ้นเนี่ยมันกำไรไง
0: ใช
1: ่ซื้อวันนี้แล้วมันขึ้น
0: ก็ขึ้นคูณ2
1: มันก็กำไรไปเรื่อยแต่พอมันร่วงลงมาเงี้ยมันร่วงลงมาแล้วมันเกินมาร์จิ้นแล้วก็ต้องคุณเติมเงินมันจะเติมยังไงเพราะมันกู้มาลงกันส่วนใหญ่ ใช่ไหม

0: แล้วก็
1: มันก็ต้องไป
0: มัน
1: กู
0: ม
1: ้
0: ี
1: เพิ่ม
0: อีก
1: มา
0: ประมันมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะฮะที่เป็นแรงส่งที่ทำให้มันร่วงลงเนี่ยเพราะว่าหุ้น SK เนี่ยมีรายงานว่าในห่วงเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีดิ่งลงฮะดิ่งลงประมาณ20%ทั้งที่รายงานกำไรไตรมาส2เนี่ยพุ่งขึ้น6เท่านะ
1: SK Telecom ด้วยนะ
0: SK Hynix เนี่ยใช่ครับเขาบอกแม้กำไรจะพุ่ง6เท่าแต่ไม่ชัดเจนเรื่องผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและสัญญาระยะยาวกับลูกค้าแล้วดันไปประกาศเพิ่มงบลงทุนเป็นอย่างน้อย30,000 ล้านดอลลาร์หรือ40 ล้านล้านวอนทำให้นักลงทุนเขากังวลว่าไม่ได้กังวลว่าจะขาดทุนนะแต่กังวลว่าเอ๊ะมันจะกำไรอย่างที่ควรจะเป็นในอนาคตหรือเปล่าสำหรับอุตสาหกรรม AI แล้วก็มีความกังวลเรื่องตลาดจีนอะไรต่างๆนานาด้วยมันก็เลยทำให้ไอ้หุ้น SK เนี่ยจากที่แรงแรงแรงแรงแรงมันร่วงลงระหว่างวันสูงสุดถึงเกือบ 20% ก่อนที่วันที่ลงแรงสุดเนี่ยวันนั้นลงไปเกือบ
1: 10%
0: มันก็เป็นวิกฤตเรื่องของความศรัทธาของการลงทุน AI คือรู้แหละ AI เป็น AI แห่งอนาคตก็แรงแรงแต่พอถึงจุดหนึ่งครับมันจะแรงได้ถึงแค่ไหนมันก็เริ่มมีคำถามว่ามันจะกำไรพอถึงจุดหนึ่งมาที่คิดว่าจะกำไรเยอะๆมันก็จะเริ่มผ่อนลงไงไอ้จังหวะนี้มันเป็นจังหวะผ่อนแล้วดันไอ้หุ้น SK ก็กลับรายงานกำไรปัจจุบันก็จริงแต่เอ๊ะทำไมในอนาคตไปเพิ่มงบลงทุนนะแล้วก็ไม่ชัดเจนเรื่องผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสัญญาระยะยาวอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้กังวลต่อเรื่องปัญหาอนาคตเห็นว่ามีคนเขาเรียกพอร์ตแตกนะพอแตกหมายถึงโดน
1: โซ
0: เซลจนย่อยยับมีอยู่ประมาณ300,000 กว่า 400,000พอร์ต
1: เติมมาร์จิ้นไม่ได้พอร์ตแตกโบรกเกอร์เขาก็ถึงต้องปิดพอร์ตนั้นนะแล้วก็ไปไล่หนี้เอาคุณฟ้องเก็บเงินคุณภายหลังแต่ไม่ให้คุณเล่นอีกต่อไปละ
0: แต่ถ้าในลักษณะพอร์ตเจ๊งอ่ะหมายถึงติดลบประมาณ 30% ขึ้นไปเห็นว่ามีล้านบัญชีเราก็เลยเรียกมดเนี่ย
1: กู้มาเล่นแล้วมันจะไปหาเงินที่ไหนมาเติมพอร์ตตัวเองให้มัน
0: เป็นอย่างที่บอกครับว่ากู้แล้วมันเลเวอเรจอีกนี่คือกู้สองเด้งนะคุณไพศาล
1: ใช
0: ่ถูกไหมฮะผมเห็นแล้ว
1: หลังก็กินดอกคุณไปข้างหน้าถ้าขาดทุนก็ยับเลย
0: ใช่ผมเห็นเนี่ยเขาก็เอาคลิปบรรดาพวกนักลงทุนเกาหลีที่เป็นแบบอารมณ์อินฟลูเอนเซอร์ร้องห่มร้องไห้เคาะคีย์บอร์ดโอ้โหแล้วก็บางคนไม่ได้ถ่ายคลิปก็แคปตัวเลขในพอร์ตตัวเองว่าติดลบไปจากเคยบวก 50% ตอนนี้ลบ 70% อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้ผมเห็นแล้วแบบสลดมากแล้วพอเราเคยนำเสนอประเด็นนี้คุณไพศาลจำได้ไหม2 เดือนที่แล้วโอ้โหหุ้นเกาหลีทำไมมันแรงขนาดนี
1: ้
0: นี่คือจุดต่ำสุดนะไม่รู้ต่ำสุดหรือยังด้วย
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่

0: ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: 8:37 แล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับผม
2: มาว่าด้วยเรื่องข่าวของคุณฮาลุนโซโล่นะผมว่าประเด็นสำคัญขณะนี้ที่ยังเป็นปริศนาอยู่แล้วก็คงจะต้องมีการตรวจพิสูจน์กันก็คือสาเหตุการเสียชีวิตนะซึ่งทางฝ่ายไทยเนี่ยนะก็คงต้องรอการยืนยันจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของทางจอร์เจียซึ่งเขารับเป็นคดีไปละ เขาก็คงจะต้องไปดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตนะว่าเกิดจากอะไรหลังจากนั้นเขาคงแจ้งอย่างเป็นทางการพร้อมกับประสานเรื่องการส่งร่างเดินทางกลับมาเป็นกุศลตามพิธีทางศาสนาของทางครอบครัวทางฝั่งไทยซึ่งก็คงจะเป็นการประสานกันระหว่างทางสถานทูตที่กรุงอังการาของตุรกีนะฮะที่จะต้องประสานกับทางกระทรวงทางฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียที่ทิบิลิซี
3: ครับ
2: นะฮะไอเรื่องว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็มีผู้แสดงความจำนงที่จะรับผิดชอบให้ครอบครัวคงเบาใจไม่ต้องเป็นภาระในเรื่องที่จะนำร่างของน้องฮารุนกลับมาเป็นกุศลนะฮะ
3: แต่ก็เห็นสมโปมั้งฮะรู้สึกว่าน้องเขาจะทำประกันกับสมโปไว
2: ้
3: สมโปก็แถลงการ
2: ก็ประกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเรื่องการอะไรต่างๆนี่เขารับผิดชอบแต่ว่าพร้อมวันนั้นก็เห็นว่ามีหลายคนก็ประกาศว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบให้ระดมทุนแม้กระทั่งแฟนคลับอะไรก็มีผมก็เห็นในโซเชียลก็มีการประกาศกันว่าครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันลงขัน
3: แต่สมโปเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องเลยเพราะว่ามันบริษัทประกัน ก็จะ
2: รับผิดชอบใน
3: ค่าใช้จ่ายการนำร่างมาอยู่แล้ว
2: มันอยู่ในกรมธรรม์เขาอยู่แล้วอันนี้คือบริษัทที่รับในส่วนที่ว่าประกันคุ้มครองการเสียชีวิต5 ล้านในกรณีอุบัติเหตุกับฆาตกรรมใช่ไหมรวมไหม
3: อันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าไอ้กรมธรรม์ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเขาก็ออกสมโปเขาออกแถลงการเพียงแค่ว่าเขารับทราบเหตุการณ์แล้ว
2: เรื่องการนำร่างกลับมาเขาดูแลค่าใช้จ่าย
3: ครับเพราะว่ารายละเอียดผมว่าเราอาจจะไม่ได้ทราบในรายละเอียดทั้งหมดแต่เขาก็ออกแถลงแค่ว่าเขาจะรับผิดชอบส่วนนี้ให้แน่นอนนะครับเรื่องของย้ายร่างส
2: ่
3: วนการคุ้มครองอื่นๆภายใต้กรมธรรม์เนี่ยเขากำลังตรวจสอบว่ามันครอบคลุมถึงอะไรบ้างนะครับยังไม่สามารถสรุปได
2: ้ก็เห็นว่าทางสื่อเขาไปสัมภาษณ์รองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองอะไรประกันภัยอะไรเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยน้องฮาลุนเนี่ยเขาทำประกันภัยการเดินทางสำหรับทริปนี้เอาไว้1 ฉบับซึ่งให้วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุดที่5 ล้านบาทครอบคลุมสาเหตุอุบัติเหตุและการถูกทำร้ายหรือฆาตกรรมแต่มีเงื่อนไขเว้นการคุ้มครองในกรณีการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะฮะก็อันนี้เท่าที่เขายืนยันแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเป็นประกันของบริษัทอะไรอันนี้หมายถึงว่าครอบคลุมกับประกันที่เขาบอกว่าจะนำซึ่งผมว่าน่าจะเป็นประกันเดียวกันนี่แหละเพราะว่าจู่ๆคงไม่ไปทำประกันหลายประกันคงจะทำเจ้าเดียวแล้วก็คุมไปหมดสำหรับการเดินทางทริปนั้น
3: ส่วนใหญ่ถ้ามันจะครอบคลุมเนี่ยมันอาจจะเป็นอันที่เราอาจจะไม่รู้ไงคือทำมาทำแยกแต่บางทีมันอาจจะอยู่ในบัตรเครดิต

0: หรือว่าอยู่กับอะไรที่แบบโอเคอาจจะบังเอิญไม่ได้รู้ตัวอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีอยู่เหมือนกัน
1: ซึ่งก็โดยปกติคนเดินทางก็จะต้องมีเกือบจะเรียกว่าโดยอัตโนมัติอยู่หลายประกันด้วยเหมือนกันใช่ไหมอยู่ในตั๋วแน่อะไรต่างๆจะมีอยู
0: ่
1: นะฮะมันควรจะมีเบี้ยอะไรที่รวมเบี้ยอะไรเหล่านี้ประกันเหล่านี้อยู่ด้วยนะ
0: แต่คนนี้ก็เปิดโรมมิ่งยังมีนะเปิดโรมมิ่งแล้วพ่วงประกันด้วยยังมีเลย
1: ใช่ใช่คนนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็คือเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าสำคัญเลยก็คือว่าต้องพิสูจน์ทราบในเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตก่อนข้อมูลที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยก็คือค่อนข้างยืนยันแล้วว่าไม่มีคือร่างกายไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยอะไรที่จะส่อแสดงไปในทางว่าถูกทำร้ายหรือถูกมีผู้มากระทำให้เสียชีวิตอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: โดยทางกายนะแล้วทรัพย์สินเนี่ยอยู่ครบแม้กระทั่งของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกกล้องเครื่องอะไรของเขาเนี่ยซึ่งกล้องระดับพวกที่เป็นยูทูบเบอร์พวกนี้เป็นกล้องแพงนะไม่ใช่กล้องถูก
0: แต่อันเนี้ยคนเขากังวลเนี่ยฮะเรื่องกล้องเนี่ยแหละที่แถลงบอกว่าโอเคมันยังอยู่ครบเนี่ยเขาอยากเห็นจริงๆว่าครบจริงใช่ไหมเพราะไอ้กล้องเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างนะเพราะเวลายูทูบเบอร์ที่เขาถ่ายท่องเที่ยวเนี่ยมันเขาถ่ายแทบจะตลอดเวลาเลยนะลงจากเครื่องลงไปเดินกินขนมขึ้นมาห้องพักอะไรอย่างเนี้ยก็บอกโอเคอยากจะเห็นตรงนี้ว่ามันอาจจะมีหลักฐานอะไรสำคัญที่ทำให้รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยตกลงแล้วเสียชีวิตเพราะอะไร
1: น่าจะเป็นอาจจะเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งได
0: ้ก็พูดง่ายๆที่สถานทูตแถลงว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบเนี่ยชูแฟนคลับเขาไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อเพราะเขาเป็นห่วงเรื่องกล้องตรงนี้แหละเพราะมันมีข้อสงสัยอะไรน่าพิรุธอยู่เยอะนะฮะ
1: คราวนี้ถ้าหมายความว่าถ้าร่างกายดูถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่านะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมไม่สามารถจะตัดไปได้นะเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำได
0: ้
1: วางยาพิษอะไรต่างๆยังก็ทำได้ทั้งนั้นท่านก็อยู่ที่การพิสูจน์นะคือจู่ๆนอนหลับไปเองเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมก็เป็นไปได้จะตัดไปเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยก็คงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าครอบครัวก็ยืนยันว่าสุขภาพก็เขาเป็นคนไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงที่ว่าโรคหอบหืดอะไรนั้นก็ไม่มี
0: ครับ
1: นะแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็เดินทางมาเยอะนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเดินทางมาที่จอร์เจียเดินทางมาเยอะไปประเทศที่ถือว่ามีความเสี่ยงยิ่งกว่าจอร์เจียไหมก็ไปใช่ไหมไนจีเรียเงี้ยผมดูแล้วโอ้โห
0: เขาไปอยู่อิหร่านมา40 เดือน 40 วันนะคือช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาเริ่มดังขึ้นมามากๆในห่วงหนึ่งนะเพราะว่า
1: อัฟกานิสถาน
0: ก่อน
1: ผมเห็นเขาในอัฟกานิสถาน
0: ไม่ผมหมายถึงอิหร่านนะ
1: อ๋อ
0: คือก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาแล้วไปอยู่มา40 วันมันก็เลยทำให้คนเขาอยากรู้ความเป็นไปในอิหร่านมากว่าเฮ้ยที่สหรัฐมาบอกช่วงนั้นก็จะมีข่าวนะว่าโอ้กดข
1: ี่ต่อต้านคนต่อต้าน
0: ฆ่าคนที่ออกมาประท้วงเป็นหมื่นคนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเขาก็เข้าไปดูนะน้องหลุนเนี่ยเขาก็อธิบายในคลิปนะครับแล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเฮ้ยจริงๆมันปกติเลยนะคนก็มีน้ำใจอะไรเงี้ยใช้ชีวิตกันตามปกติไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยว่าจะมีสงครามอะไรเงี้ยคือเขาเนี่ยดังขึ้นมามากๆคนแห่เขาไปดูคลิปเนี่ยในช่วงสงคราม
1: ครับตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ทิ้งค้างไว้ก็แล้วกันว่าต้องรอผลการพิสูจน์และผมคิดว่าไม่จบที่จอร์เจียที่เดียวถึงว่าเจ้าหน้าที่จอร์เจียนะยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นว่ายังไงไงมานะเราไม่รู้นะผมก็คิดว่ายังไงก็ยังมีคำถามเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้สูงมากที่ญาติเขาเพื่อที่จะให้มันสิ้นสงสัยหมดความคลางแคลงใจลงบ้างถ้าเป็นกรณีถ้าเขาแถลงมาแล้วรู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ในสายตาญาติและแฟนคลับหรือว่าคนไทยนะก็คงจะต้องเมื่อนำร่างมาก็คงจะส่งไปให้ทางตำรวจหรือว่าโรงพยาบาลตำรวจเขา

0: ู้ได
1: ้พิสูจน์
2: ชันสูตรอีกรอบ
0: ชันสูตรอีกรอบมีความเป็นไปได้สูงว่าในท้ายที่สุดอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้ในส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาก็ออกมาที่

0: แล้วก็จะต้องมาดูว่าผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมเนี่ยจะเป็นใครซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็แนะนำว่าให้ผู้ที่คิดว่าตนมีความชอบธรรมที่จะรับพินัยกรรมในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาของฮารุณเขาเนี่ยนะซึ่งในทันทีที่มีข่าวเรื่องเขาหายไปแล้วก็ในท้ายที่สุดก็ยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตแล้วก็กำลังอย่างที่ผมเรียนเนี่ยกำลังรอดูว่าตกลงจะมีการสรุปชี้แจงเหตุการเสียชีวิตไปอย่างไรเนี่ยโอ้มีคนเข้าไปติดตามเขาเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยนะ
1: ครับคือตอนนี้แฟนคลับเขาอย่างนี้ฮะเขาระดมกันบอกว่าเข้าไปดูคลิปหลุนเนี่ยวันละคลิปจะได้มีเงินไปช่วยเหลือคุณย่าเพราะว่าจะได้แบบช่วยเหลือทางอ้อไม่ต้องกันไปบริจาค กันก็เข้าไปนั่งดูคลิปสนับสนุนไปในตัวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: สนับสนุนครอบครัวไปในตัว
0: ครับ
1: เพราะไอ้เรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าคือเราท่านเนี่ยมันอาจจะไม่มีหรอกแต่ว่าคนที่เขามีสินทรัพย์ทางดิจิทัลแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีการจัดการเพราะมันไม่ใช่แค่ว่าที่ดินละเพราะไอ้สินทรัพย์ดิจิทัล YouTube เนี่ยคุณปล่อยไว้แม้ว่าคลิปคุณอาจจะถ่ายมา5ปี10ปีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามีคนมาคลิกดูอยู่มันกลับมาฮิตอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีรายได้เข้ามาเรื่อย
0: ๆครับ
1: ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับว่าในสิทธิ์มันก็จะต้องโอนไปฮะมันไม่ใช่แค่สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีเงินทรัพย์สินอย่างเดียวมันต้องมีสิทธิ์ที
0: ่ใครจะเป็นผู้รับ
1: ผลประโยชน์จากลิขสิทธิ์
0: เพราะว่าทางอย่างยูทูบเบอร์เขาก็ต้องรู้ว่าเขาจะต้องจ่ายเงินให้ใครเพราะตอนนี้มันได้เงินมาแล้วจ่ายให้รุ่นไม่ได้แล้วเพราะเสียชีวิตใครจะต้องผู้รับประโยชน์ตรงนั้นต้องทำเอกสารไปย่าเนี่ยอยู่แถว3แถว4นะอันนี้ย่าเนี่ยคือคนที่เลี้ยงดูจริงๆแล้วก็คือถ้าหลุนเนี่ยถามว่าจะมอบให้ใครก็มอบให้ย่าผมคิดว่ากันนะถ้าเขามีชีวิตนะ
1: หรือ
0: ว่าถ้าเขาจะทำแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำเอาไว้หรือเปล่าแต่ประกันเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะประกันเนี่ยไอตอนที่ทำเนี่ยมันต้องแจ้งชื่อเลยว่าจะให้ใครเป็นผู้รับประโยชน์ซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็ให้ถ้าไม่พี่สาวพี่ชายก็ต้องเป็นย่านี่แหละ
1: ครับหวังว่าจะเพราะรู้สึกคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิต
0: คุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่เน
1: ี่
0: ย
1: แต่แม่เนี่ยแยกทาง
0: แล้วก็เข้าใจว่าไม่ได้มาไม่ได้มาเลี้ยงไม่ได้มาอะไรต่างๆแต่ว่าเขาจะดับเขาจะมาเจออะไรกันบ้างหรือเปล่านี่เราก็ไม่ทราบรายละเอียดนะ
1: ครับก็ตามรายงานเนี่ยก็นะหวังว่าจะไม่ใช่ว่ามาเอาผลประโยชน์ไปทั้งหมดนะ
0: แม่เนี่ยเป็นชั้นหนึ่ง
1: เป็นห่วง
0: พ่อแม
1: ่นี่ชั้นแรกเลยฮะ
0: ชั้นแรก
1: ไม่ได้แต่งงาน
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะไปพี่น้องร่วมพ่อแม่เป็นชั้นสองย่ายายตาปู่ย่าตายายเนี่ยไปชั้นต่อจากพี่น้องอีกทีนึง
1: ครับ
0: ตอนถ้าแม่เขาออกมาคือเขาจะวุ่นละไหนพ่อย่าก็จะต้องไปรอคุยเจรจากับทางแม่พี่น้องเนี่ยโอเคยังไงก็เขามีพี่สาวแท้ๆอยู่คนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีพี่ชายก็ไม่แน่ใจว่าพี่แท้ๆหรือพี่ที่เป็นญาติกันหรือยังไงแต่พี่สาวเนี่ยเห็นว่าเป็นพี่แท้ๆนะก็เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะที่คงจะต้องดูแลจัดการกันให้มันดีเพราะว่าคนก็ผมว่าคนที่ติดตามเรื่องฮารุณก็สงสารย่าเขานะย่าเลี้ยงดูมาแล้วก็เขาก็เป็นหลักของครอบครัวจริง
1: ๆไอ้เขาเนี่ยได้ทุนจุฬาชนบทนะหลุณเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมีเหมือนกันได้ทุนจุฬาชนบท
0: นิเทศเนี่ยล่ะ
1: คืออย่างนี้ฮะโครงการจุฬาชนบทเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่ทางจุฬาเนี่ยเขาจะเปิดโควต้าแต่ละคณะเนี่ยก็จะมี5คน8คนอะไรก็ว่ากันมีน่าจะมีเกือบทุกคณะแล้วแต่ละคณะเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกเนี่ยก็คือเงื่อนไขจากตัวเด็กเองก่อนเด็กจะต้องได้เกรดเท่าไหร่คือไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหสูงสุดยอดนะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องเรียนดีประพฤติดีแล้วก็บ้านยากจนแล้วก็หลักสำคัญก็คือเมื่อคุณจบไปเนี่ยคุณต้องมีหลักที่จะทำงานที่บ้านเกิดหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้โรงเรียนเสนอชื่อเห็นว่าโอ้ยโรงเรียน

0: นี่ก็เสนอได้ตั้ง20ชื่อหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งเข้ามาที่จุฬามันก็จะมีเงื่อนไขอีกว่าคุณจะต้องได้คะแนนเท่านี้เท่านี้เท่านี้ซึ่งมันไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงมากแต่ว่าเขาก็จะเลือกตามลำดับของเด็กที่ได้คะแนนดีคือมันเป็นช่องทางที่จะบอกว่าเป็นโควต้าก็ได้ซึ่งไอ้โควต้าตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นเป็นโควต้าเรียนดีแบบโอ้โหเป็นระดับสูงสุดมันก็ไม่ใช่แต่จะเป็นดูแต่ความยากจนอย่างเดียวก็ไม่เชิงคือมันดูหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็จะได้ทุนเพื่อนรุ่นผมเนี่ยสมัยเรียนก็มี 2-3 คนนะโควต้าจุฬาชนบทเดี๋ยวนี้เนี่ยเปิดโควต้ามากขึ้นแต่ก่อนได้ปีละ2คนอะไรเงี้ย3คนผมเข้าไปเช็คล่าสุดเนี่ยคณะผมนี่ได้ตั้ง8คนจุฬาชนบทที่จะรับมา
1: เราจะผูกพันว่าต้องกลับไปทำประโยชน์ให้บ้านเกิด
0: แต่มันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่จุดประสงค์ก็คือให้เนี่ยกลับไปทำประโยชน์ให้พื้นเพบ้านเกิดครับก็เป็นเงื่อนไขแต่ไม่รู้ว่าในแง่ทำจริงมันจะทำได้ขนาดไหน
1: ถ้าปลูกมัดว่าต้องทำงานที่บ้านเกิดนี่ยากเลยนะ
0: ครับผมว่ามันอาจจะเป็นไม่ถึงขั้น
1: เงี้ยยากแต่ว่าโอเคให้ไปทำประโยชน์ไปสอนหนังสือ
0: แต่ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะทำประโยชน์
1: บำเพ็ญประโยชน์ทำสอนหนังสือให้กับเด็กรุ่นน้องในพื้นที่อะไรต่างๆเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงในหนึ่งปีอะไรเงี้ยน่าจะมีผูกมัดเอาไว้ก็จริงๆว่ารุ่นของฮาหลุนเนี่ยเด็กรุ่นนี้น่าจะขอทุนกยศ.ได้นะแต่แสดงว่าเขาเองเนี่ยหวังถึงขั้นว่าขอเป็นทุนเรียนดีกว่าเพราะว่ากยศ.ยังไงกู้แล้วก็ยังต้องใช้คืน
0: นนแต่
1: ถ้าเป็นทุนเนี่ยคือให้เปล่า
0: ครับแล้วจุฬาชนบทนี่ให้พ็อกเก็ตมันนี่ด้วย
1: แล้วเขาต้องดูทุนที่มันครอบคลุมจริงๆไม่ใช่ว่าทุนเฉพาะให้จ่ายเฉพาะค่าเราเรียนแล้วจะมาอยู่ยังไงกินยังไงเพราะว่าครอบครัวก็ไม่สามารถจะดูแลให้ได้เขาก็ต้องเอาทุนที่ครอบคลุมคือมีเงินยังชีพให้มีค่าที่พักให้มีค่าเดินทางให้เพราะทุนประเภทอย่างนี้มีนะมีครบถ้วนให้เลย
0: ครับ
1: ดูแลครบถ้วนเสื้อผ้าเขาลงละเอียดหมดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื้อผ้าค่าที่พักแม้กระทั่งเป็นพ็อกเก็ตมันนี่อะไรก็มีไว้หมดนะก็จริงๆเขาไปเที่ยวเปิดโลกกว้างนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องความจะเอนเตอร์เทนตัวเองนะแต่มามันก็เป็นอาชีพด้วยนะแต่ว่าไอ้ตอนเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ต้องจ่ายเองก่อนนะก่อนจะเป็นอาชีพได้แสดงว่าก็ต้องมีการวางแผนมีคอนเทนต์ไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะผมดูแล้วใครคิดว่าจะมาทางสายจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์แล้วแจ้งเกิดประสบการณ์สำเร็จได้ตุ้งตังค์นี่ไม่ง่ายนะมันต้องมีของ
0: ใช่แล้ว
1: ต้องเป็นคนมี
0: ของของพวกนี้เนี่ยมันต้องมาจากใจรักจริงๆก่อนนะคืออย่าคือถ้าหวังว่าฉันทำแล้วจะหาเงินเนี่ยผมว่าถ้าตั้งต้นจากอย่างนั้นเนี่ยมันคงยากหน่อยคงต้องทำด้วยแพชชั่นจริงๆอ่ะแล้วไอ้เรื่องเงินเนี่ยผมว่าในขั้นต้นควรจะต้องคิดว่าเป็นผลพลอยได้ก่อนเพราะถ้าตั้งใจจะลาออกจากงานมาทำอันนี้เป็นอาชีพเนี่ยเหนื่อย
1: ไม่ได้ไม่ได้วางแผนในการแบบเจ๊งมาเยอะละคืออาจจะคิดว่าเอาลองเที่ยวสักปีหนึ่งแล้วก็ถ้ามันไม่ไปไม่ได้ก็ค่อยไปปรับว่าจะไปทำงานทำการอะไรนะซึ่งก่อนที่เขาจะไปเที่ยวได้เขาทำงานมาก่อนเขาเก็บเงินมานะระหว่างเรียนเนี่ยว่าเขาเก็บเงินเขารวบรวมเงินต่างๆมาไม่ใช่ว่าไปกู้หนี้ยืมสินเราไปเที่ยว
0: เห็นว่าทำโรงงานทำอะไรนะผมเห็นประวัติคร่าวๆของเขาอยู
1: ่ก็ระหว่างเรียนก็รับจ้างทำทุกอย่างแจกใบปลิวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีแม่งานนะมันจะมีเครือข่ายนะถ้าคุณรู้จักไว้แล้วเนี่ยนะมันจะมีพวกบริษัทออร์แกไนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะระดมเลยเอานักเรียนนักศึกษาเลยไปอาสาสมัครมาแล้วก็ไปยืนตามห้างแจกโบชัวร์แจกใบปลิวอะไรต่างๆเนี่ยมีค่าแรงต่างๆอันนี้เขารับพอมีเส้นสายแล้วเนี่ยนะเวลาปั๊บยกหูโทรศัพท์มาแล้วระดมอยู่ในเครือข่าย
0: ใช่
1: ครับเพราะว่าผมมีว่าพวกเขาเป็นออร์แกไนเซอร์เขาจะมีเบอร์พวกเด็กน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาต้องการระดมมาจะมาแจกไปจะแจกโบชัวร์แจกเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยที่มีลูกค้าเข้ามาอยู่ในแคมเปญที่กำลังจะทำเนี่ยนะก็จะดึงพวกเหล่านี้มา

0: ทำแบบ
1: สมัยผมเรียนเนี่ยผมเป็นหัวหน้าชั้นปีนะแล้วเวลามีงานอะไรพวกเนี้ยรุ่นพี่ที่บัณฑิตที่จบมาก็จะโทรหาผมเฮ้ย
0: แจกงา
1: ห
0: น
1: า
0: ไป
1: คนไปนี่หน่อยดิบางทีไม่มีเองนั่นแหละเองนั่นแหละ
0: เงิน
1: บ
0: ด
1: าง
0: ี
1: ทีเ
0: ไ
1: ร
0: ห
1: าก็
0: มผ
1: ไป
0: มถ
1: แ
0: า
1: บ
0: ม
1: บ
0: นี่เงินดีไหม
1: เอางานแบบไหนฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีหรอกฮะสมัยผมเนี่ยก็ไปทีนึงก็200-300อะ
0: ก็โอ
1: แต่
0: เค
1: นี่ก็
0: ยังเป็น
1: ยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะ
0: มันก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายใช่ไหม
1: ครับแล้วแต่งานแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่นะที่รุ่นพี่มาเพราะผมเรียนนิเทศศาสตร์ด้วยก็ไปเป็นตัวประกอบไปเป็นตัวประกอบบางที
0: กิน
1: โด
0: ข
1: น
0: ้า
1: หล
0: ว
1: อก
0: กินข้าวกอง
1: ไปกินข้าวกองไป
0: กินข้าวกองถ่าย
1: คือบางทีเราเนี่ยเอาพูดตามตรงนะบางทีเราไม่ได้แบบเดือดร้อนเรื่องเงินหรอก
0: ไม่ได้เรื่องเงิน
1: น
0: ะมันเป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิต
1: โดนรุ่นพี่เนี่ยแหละหักคอไปเออมาหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหาคนไม่ได้แล้วดวนบางทีไปโหนนั่งตั้งแต่เช้ายันมืดเลยได้มา200
0: ก็ประสบการณ์ชีวิต
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไปเห็นเรื่องลึกเบื้องหลังการทำงานเขาใช่ไหม
1: ใช
0: ่ออกกองทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ผมก็เคยตามกองเข้าไปเงี้ยนะดูแล้วโอ้งานก็มันแบ่งตัวส่วนอะไรต่างมันมีฟังก์ชันมันก็เป็นความรู้เราปะครับ
1: แล้วมีหลายอย่างนะมีหนังละครเอ็มวีอะไรเงี้ยช่วงนั้นฮิตมาก
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปล่อยตัว2ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวคดีพี่น้องรัสเซียหายตัวปริศนาหลังถูกหิ้วสอบเค้นครึ่งวันจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดติดตามไล่ล่าสามารถจับกุมตัวนายโหยหรือเสือโหยและนายผาง2ใน4ผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างปริศนาของไดแอนนานาซิโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซิโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังพบเบาะแสทั้ง2คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายไปขุดดินฝังซ่อนเร้นอำพรางรวมถึงยังเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์ซาเล้งภายในป๋องและในธง2ผู้ต้องหาตัวการหลบหนีออกจากพื้นที่ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ทำการปล่อยตัวนายหวยและนายผางเป็นอิสระโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากเป็นการเชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานส่วนกรณีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่จับกุมนายป๋องและนายธงได้ในพื้นที่จังหวัดระยองแหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองรายยังอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเคยตกเป็นเหยื่อถูกในป๋องล่วงละเมิดและกักขังหน่วงเหนี่ยวเมื่อ7ปีก่อนซ้ำยังถูกข่มขู่จะฆ่ายกครัวประกอบกับทราบว่าในป๋องเป็นลูกน้องของตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือเนื่องจากนายตำรวจคนดังกล่าวมักใช้ให้ในป๋องนำยาเสพติดไปกระจายขายต่อให้กับวัยรุ่นในพื้นที่รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกคนมีรถเก่าทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์แล้ว 200,000 กว่ารายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เข้าเกณฑ์การได้รับคืนสิทธิจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทาง

0: การภายหลังการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานเสร็จแล้วสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายโดยจังหวัดที่มีผู้อุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงมีกรณีโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานเริ่มพรุ่งนี้1สิงหาคมต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนที่กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้ำชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยข้อมูลทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบมีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งจะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีผู้เสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินเป็นจำนวนมากว่าล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมดและดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแรงงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศแล้วรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างสามารถพาไปทำงานได้ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528กำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดหลอกแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคม

0: ตุลาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytech บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytech บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เก้านาฬิกาสิบนาทีครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
4: ครับช่วงนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับ CEO Soft ASEAN รุ่นที่3นะครับเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอาจารย์ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตคุณอามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงนะครับจะเปิดช่องทางเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนก็เริ่มอบรมกันครับกันยายนถึงธันวาคมนี้สมัครกันได้แล้วนะครับเรารับถึงนะวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นอีกไม่ถึง1เดือนนะครับรีบโทรนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับ3เบอร์โทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034 แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ094-396-6649ครับ
3: อันที่ตัดสินใจแล้วก็เรียนว่าก็รีบโทรเข้ามาเลยนะครับ3หมายเลขนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้ที่ทยอยมานะขอจองสิทธิ์เข้าเรียนในรุ่น3นี้กันพอสมควรผมก็เกรงว่าท่านตัดสินใจไปแล้วยังชะล่าใจไปอาจจะเดี๋ยวถ้ามันเกิดอุปสรรคขึ้นมาจะเสียใจกันนะแล้วก็ส่วนท่านที่ยังไม่ตัดสินใจจะโทรศัพท์มาแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาซักถามเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ก็รับสายก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นก
4: ็เรียนว่ายังไงวันหยุดวันหยุดนี่รับหมดนะ
3: รับหมดรับหมดครับไม่มีวันหยุดราชการฮะโทรมาได้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือนะเรื่องการเมืองก็เรื่องที่คุณธรรมนัสเขาออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวติดแฮชแท็กว่าไม่มีปฏิญญาโมนาโคพูดถึงเรื่องที่ว่าได้ยินว่ามีคนไปล่ำลือกันว่า ชาว

0: ไปฝรั่งเศสแล้วก็โมนาโกแล้วก็ไปมีการแอบพบกับทางคุณทักษิณนะก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นพวกขี้แอบหรืออะไรต่างๆแล้วถ้าเช็คดู
1: ครับ
0: ถ้าเช็คดูการเดินทางของคุณทักษิณเนี่ยทราบว่าคุณทักษิณก็ไม่ได้ไปโมนาโกนะไอ้คุณทักษิณก็ไปรู้สึกจะไปเยอรมันที่เดียวใช่มั้ยคุณลุงอิงเขาบอกว่า
1: ไปโคโลนนะ
0: ไปเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไปตรวจเช็คร่างกายครั้งใหญ่ก็คงจะมีแพทย์เฉพาะทางอยู่ที่โคโรนเยอรมนีนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นก็มีสื่อเมื่อวานนี้ก็ไปถามนายกถึงเรื่องปฏิญญาแดงเขียวหรือปฏิญญาโมนาโกอะไรกันนี่แหละนายกตอบสั้นๆนะสื่อถามว่าหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมบินไปโมนาโกลือกันว่าไปพบกับคุณทักษิณอดีตนายกถือเป็นสัญญาณทางการเมืองอะไรหรือไม่เนี่ยถามนายกอนุทินนายกบอกว่าแดงเขียวผสมไปผสมมาก็เป็นน้ำเงินอยู่ดีนะตอบสั้นๆไว้อย่างนั้นนะในเรื่องนี้ขณะที่ทางฝ่ายแดงก็คือพรรคเพื่อไทยคุณสุทินคลังแสงเมื่อวานนี้ก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงผมว่าคงจะได้รับไฟเขียวให้ทำหน้าที่ชี้แจงในนามของฝ่ายแดงหรือว่าฝ่ายพรรคเพื่อไทยด้วยนะคุณสุทินคลังแสงเนี่ยบอกว่าไอ้ดีลลับแดงเขียวซึ่งอ้างว่ามีการพูดคุยกันที่ประเทศโมนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยข่าวที่พูดออกมาเช่นนี้มองว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลทำงานด้วยกันไปได้ด้วยดีอยู่แล้วคงไม่ถึงขั้นที่พรรคไหนจะคิดล้มรัฐบาลเพราะเท่าที่เห็นการทำงานยังไม่มีการขัดแย้งขัดขาอะไรกันเลยและส่วนตัวก็ไม่เชื่อข้อมูลดังกล่าวเพราะถ้าจะคุยกันจริงระดับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกไม่มีความจำเป็นต้องนัดหมายไปถึงประเทศโมนาโกอยู่กทมท่านก็สามารถเรียกใครไปพบไปคุยที่บ้านได้และเท่าที่ตนทราบตอนนี้นายทักษิณก็ลดบทบาทการเมืองให้คนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยดำเนินการกันไปเพียงลำพังส่วนตัวก็มองว่าอันนี้เปิดประเด็นเลยนะส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายไทกรพลสุวรรณนะฮะซึ่งเขาเป็นนักเคลื่อนไหวนะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณไทกรเนี่ยบอกว่ามองว่าเป็นเรื่องที่นายไทยกรพลสุวรรณขยันพูดเรื่องทำนองนี้มาตลอดที่ผ่านมาก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างการพูดครั้งนี้หากอยากให้ประชาชนเชื่อถือคำพูดนายไทยกรต้องพูดให้ละเอียดและมีหลักฐานบ่งชี้มากกว่านี้เพราะการพูดลอยๆทำให้สังคมสับสนและสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางการเมืองซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นทางที่ดีนายไทยกรควรพูดแสดงหลักฐานข้อบ่งชี้ให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นต่อไปคำพูดของนายไทยกรจะไม่มีคนเชื่อถือ ซัดไปนี่เลยบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาจากตัวคุณไทยกรพลสุวรรณนะเอาเรื่องประเด็นปฏิญญาโมนาโกมาพูด
1: ผมฟังเมื่อวานเนี่ยนะพอดีมีสองท่านมาออกที่ช่องมีคุณศรีโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับท่านก็มีคนรู้จักอยู่ในเพื่อไทยมีอะไรเยอะกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณศักดานพสิทธิ์อดีตโฆษกพรรค
0: ก็เคยเป็นเลขาเพื่อไทยได้ไหม
1: เลขาไม่ใช่โฆษกเขาไปคุณเลขาเลขาผมพูดผิด
0: ศักดานพสิทธิ
1: ์ครับก็ปรากฏสองท่านนี้พูดคนละแนวเลยคุณศักดาเนี่ยบอกมีมูลฟังมาแล้วเนี่ยฟังมาจากอดีตส.ส.หลายสมัยเนี่ยเขาบอกว่ามีเขามูลอยู่แต่ขณะเดียวกันอาจารย์ศรีโรจน์เนี่ยบอกโอ้โหมันแทบจะใช้คำว่ามันค่อนข้างที่จะมั่วซั่วเป็นข่าวที่มั่วซั่วอะไรเงี้ยคือตอนนี้กลายเป็นว่ากระแสข่าวเนี่ยมันก็ไปที่แตกต่างกันแต่ส่วนตัวอย่างที่เราคุยกันครับผมว่าโอ้ไอ้มูลความจริงเนี่ยมันก็โอเคมันอาจจะมีมูลอยู่บ้างนะในบางประเด็นเนี่ยแต่จะถึงขั้นแบบล้มรัฐบาลเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะแบบมันจะเกิน
0: มันเกินมันน่าจะเกินไปผมเห็นด้วยมันมีบางจุดอะไรที่น่า

0: ตั้งข้อสังเกตไหมมีแน่นอนบทบาทของฝ่ายแดงพรรคเพื่อไทยนะแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยแต่ในบางประเด็นเนี่ยมีคำถามอยู่แต่ไปตีความว่ารวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยน่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างนู้นอย่างนี้แม้กระทั่งแอบไปพบกับคุณอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะยังเลื่อนลอยหน่อยโดยเพราะถ้าไปมองในแง่ว่าเป็นการไปจับกันเพื่อเตรียมที่จะโค่นคุณอนุทินเพราะว่าเมื่อวานเราก็คุยกันบอกว่าเฮ้ยคุณเอกพรบอกอันนี้มันไปทิ้งสู่คณิตศาสตร์ไม่นั่นหรอกคณิตศาสตร์ทางการเมืองนับจำนวนเก้าอี้กันแล้วมันจะทำยังไงไม่จะมีทางเลย
1: ครับผมไปเห็นทฤษฎีหนึ่งฮะของอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวของมอบุรพาเนี่ยอาจารย์เขาเหนือเมฆกว่านั้นมากเลยนะอาจารย์เขาวิเคราะห์อีกซ้อนอีกชั้นหนึ่งบางคนเขามองว่าแดงกับเขียวใช่ไหมจะร่วมเงินกันเพื่อหักน้ำเงินแต่อาจารย์เขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าจะกระทืบแดงให้ตายคาที่มากกว่าโดยโอเคภาพอาจจะมองว่าแดงมาน้ำเงินแดงกับเขียวเนี่ยมารวมกันมาร่วมมือกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นกลอุบายเพื่อให้เขียวเนี่ยโอเคล่อแดงออกมาแล้วพอสมมตินะเกิดยกมือสวนคุณอนุทินเมื่อไหร่เนี่ยคราวเนี้ยก็แยกแดงออกเป็นสองฝากเลยฝากหนึ่งที่โอเคจะไปอีกทางหนึ่งกับฝากหนึ่งที่น้ำเงินเดี๋ยวเขาน้ำเงินเขาจะดึงมาทำให้พักแตก
0: คือจะมี
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
0: พอจะมีงูเห่าขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหม
1: คนไม่พอก็เอาเขียวเติม อันนี้อาจารย์โอฬารเขาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ผมก็อ๋อมันก็จะมีซับซ้อนซ้อน
0: ในทางการเมืองก็มันก็ทำกันอย่างนี้กันมา
1: ก็ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้
0: ใช่มันก็ทำกันมาพลังสมัยพลังประชารัฐของ3ปเขาก็ทำมาตอน2ปเขาทะเลาะกันก็มีเกมชิงอะไรกันชิงไหวชิงพลิบเรื่องนี้กันคุณธรรมนัสก็ถนัด
1: เลย
0: ใช่ไหมคุณธรรมนัสก็ถนัดไอ้เกมแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเคยทำแล้วจะคิดว่าอย่างคุณเนวินคุณอนุทินเขาจะทำไม่เป็นอ่ะเขาก็ดึงเขาตอนที่เขาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่ไหมรวมใจไทยก็ตบเท้ายกกันมาเป็นพรวนเลยทิ้งคุณพีรพันธ์เอาไว้ตบยุงเลย
1: เพียงว่ารวมไทยสร้างชาติ
0: รวมไทยสร้างชาติประธานโทษรวมไทยสร้างชาติเพียงว่าลูกขิงมาไม่ทันนะมาช้าไปหน่อยเลยยังไม่ได้ตำแหน่งกันแล้วแต่ว่าใจก็มาแล้วตอนนั้นก็มาแต่ว่ายังไม่ได้มาเต็มตัวก็เลยยังไม่มีตำแหน่งพอเต็มตัวปั๊บก็เลือกตั้งเสร็จก็มาเลยคราวนี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมเลยไปรัฐมนตรีพลังงานเลยครับผมเห็นในบทวิเคราะห์ของผู้จัดการซึ่งเราก็เข้าใจนะผู้จัดการเนี่ยกับทางแกนนำของพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ขมิ้นกับปูนกันอยู่นะแต่ว่าบทวิเคราะห์เขาเนี่ยเขาจับประเด็นอย่างนี้เขาโยงตั้งแต่ประเด็นเรื่องที่ซอสต่ายไปโพสต
1: ์
0: นะว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ไปโพสต์ว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนเนี่ยมันน่าจะหมายถึงใครมันก็เลยดูฟังดูเนี่ยเขาวิเคราะห์ก็เชื่อมโยงมาเรื่องของไอ้แดงน้ำเงินปฏิญญาโมนาโคที่มันปรากฏเป็นข่าวมาอยู่ด้วยนะมันเชื่อมอะไรกันอยู่โดยเขาบอกว่าที่ซ้อตายกรุณาชิดชอบภรรยาของเนวินชิดชอบที่โพสต์ว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนเนี่ยก็เป็นโพสต์โยงการเมืองชัดๆที่บอกว่าทำไมต้องโพสต์ว่าโยงการเมืองเพราะว่าซ้อตายเขาบางทีก็โพสต์เรื่องฟุตบอลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ขณะเขาบอกอันนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องวงการฟุตบอลน่าจะเป็นเรื่องการเมืองนักวิเคราะห์หยิบมาตีความกันอย่างขมักขม้นว่าซ้อต่ายกำลังด่าใครส่วนใหญ่จะมองกันว่าแค่ท่อนแรกกับท่อนที่สองเนี่ยที่ว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งคนดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งจะหมายถึงโกเกียหรือเปล่าเขาใส่ชื่อจริงนะแต่ผมขอไม่อ่านนะเอาว่าโกเกียไม่รู้โกเกียไหนนะจะหมายถึงโกเกียหรือเปล่าเพราะช่วงนี้มีกระแสล้าวระหว่างสองนอกับหนึ่งพอแต่คนที่รู้ลึกแย้งว่า

0: โกเกียนี่สายตรงเลยนะสายตรงบ้านใหญ่บุรีรัมย์เลยช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยนอก็ลงไปใต้ประสานโกเกียกำกับดูแลเจรจาบ้านใหญ่ในจังหวัดต่างๆแล้วก็วางเส้นสายด้วยมือตัวเองเลยพอชนะเลือกตั้งนอคนนี้ก็แทบจะเรียกว่าชี้นิ้วเองให้โกเกียเนี่ยมานั่งรองนายกควบคมนาคมกำกับดูแลการรถไฟทำภารกิจสำคัญนะซอสตายจึงไม่น่าจะหมายถึงโกเกียบางคนวิเคราะห์ว่าในโพสต์มีคำว่าเหลี่ยมจัดทำให้นึกถึงคนหน้าเหลี่ยมว่าจะใช่หรือเปล่า ผมไม่ขออ่านนะว่าคือใครนะ จริงๆเขาใส่ไ
1: หมผมเห็นโพสต์นี้แล้ว
0: ยิ่งมีกระแสข่าวเรื่องปฏิญญาแดงเขียวโมนาโกระหว่างเหลี่ยมกับผู้กองธรรมนัสพงเผ่าก็เลยยิ่งดูเข้าเขาบวกกับช่วงนี้กวนส้มทั้งไอติมไอรอออกมาขย่มเรื่องอัวสวกันอย่างหนักโดยเอาข้อมูลมาจากเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลจาก DSI นะซึ่งก่อนหน้านี้ DSI ก็อยู่ภายใต้การกำกับนะของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งทำให้มีน้ำหนักว่าสีแดงเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรัฐบาลที่กำลังมีปฏิบัติการอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่าที่พรรคเพื่อไทยไม่มีทางทำเช่นนั้นแน่นอนเพราะตอนนี้ยังอยู่เพราะตอนนี้ยังต้องการอยู่ร่วมรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูพรรคคงไม่ทำอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังหลายตลบสมมุติฐานนี้ต้องรอดูตอนอภิปรายเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยจะงดออกเสียงหรือคือยังสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยนะคราวนี้มาดูท่อนสุดท้ายที่ว่าโตแล้วอย่าซับซ้อนซึ่งคนวงในใกล้ชิดเหมือนนั่งในใจซ้อตายบอกว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองข้ามข้อความท่อนนี้ทั้งที่เป็นคีย์สำคัญที่สุดอารมณ์เหมือนซ้อตายกำลังด่าเด็กในบ้านประมาณว่าโตๆกันแล้วอย่าให้ต้องพูดมากแล้วใครล่ะที่เป็นละอ่อนทางการเมืองที่บ้านใหญ่บุรีรัมย์ปลูกปั้นมาให้เป็นหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีจนกระทั่งเติบโตมาเป็นนายกพอโตแล้วจะมาเหลี่ยมจัดมาซับซ้อนสร้างภาพเอกอาก็จะยึดอำนาจจากพิพัฒน์มาดูแลเองเอามาให้เอกนิติดูแลมันควรแล้วหรือไม่คนที่อ่านข่าวจึงถึงความในใจซ้อตายบอกว่าท่อนสุดท้ายนี่ความจริงแล้วซ้อตายตั้งใจว่าโตๆกันแล้วนะจุดๆๆหนู
1: โตแล้วนะไอ้หนู
0: อันนี้เป็นบทวิเคราะห์เป็นบทวิเคราะห์ก็พยายามจับไอ้ประเด็นความเคลื่อนไหวปรากฏการณ์ทางการเมืองการโพสต์ข้อความคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆข่าวลงข่าวลือที่ปล่อยกันออกมานะแล้วก็วิเคราะห์มันดูเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างๆไปซึ่งผมดูแล้วเนี่ยสิ่งที่วิเคราะห์มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันมีน้ำหนักชัดเจนจนฟันธงได้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะผมก็ยังเผื่อใจไว้นะแต่อย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะปฏิบัติการของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนที่เคลื่อนไหวในเรื่องของหัวสวปฏิบัติการเนี่ยยังไงก็ต้องมีแนวร่วม
1: ครับ
0: แล้วผมก็ไม่คิดว่าปฏิบัติการที่แนวร่วมเข้ามาหนุนช่วยพรรคประชาชนในการแฉเรื่องนี้เป็นปฏิบัติการที่ต้องการจะล้มรัฐบาลผมไม่เชื่อว่ามันไม่สามารถจะพาไปถึงจุดนั้นได้แต่ทอนกำลังของฝ่ายน้ำเงินลงเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่านั่นคือเป้าหมายเพราะเรื่องนี้มันจะดิสเครดิตสีน้ำเงินแม้จะผ่านในเรื่องข้อกฎหมายกกต.ยกฟ้องได้แต่จะเป็นชนักติดหลังในทางการเมืองกับฝั่งน้ำเงิน
1: เพราะเรื่องนี้เนี่ยหลายหลายคนเชื่อว่าผ่าน
0: อย่างนั้นก็ผ่านอย่างนั้นก็ผ่านฟันธงไปเลยผมเขียนแปะข้างฝา
1: แต่ประเด็นคือมัน
0: กตยกคำร้อง
1: แต่ประเด็นคือมันแต่ประเด็นคือมันจะทำให้เกิดข้อครหาเยอะซึ่งพอเกิดข้อครหาเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสสังคมฮะกระแสสังคมอะไรต่างๆนานามันอาจจะนำมาซึ่งโอเคอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นมรรคผลว่าจะโหวตโค่นล้มรัฐบาลหรอกแต่มันสามารถเปิดเวทีให้โอเคดิสเครดิตฝ่ายรัฐบาลได้เยอะมันมีประเด็นใหญ่ประเด็นหลักในการชูไงฮะซึ่งผมก็เชื่อเหมือนคุณไพศาลนะว่ามันล้มไม่ได้อยู่แล้วแต่มันจะโอเคจะต่อรองเพื่อขอเข้าร่วมรัฐบาลหรือขอเก้าอี้เพิ่มลดความห้าวของสิ

0: น้ำเงินลงบ้าง
1: อืม
0: อะไรอย่างเนี้ยผมว่าก็เป็นไปได้มันอาจจะไม่ใช่ลดความห้าวของสีน้ำเงินนะลดความห้าวของคนบางคนในสีน้ำเงินลงบ้าง
1: หรือว่าไอ้ในส่วนของกลไกองค์กรอิสระอะไรยังไงก็อย่าผูกขาดกัน
0: กับอะไรแนวนั้น
1: อะไรทำนองน
0: อ
1: ั
0: ะ
1: ้
0: ไ
1: น
0: รแนว
1: เ
0: น
1: อ
0: ั้น
1: อให้
0: ใช
1: มั
0: ่
1: นให้มันรู้สึกฝนตกให้มันทั่วฟ้าครอบคลุมมาถึงภูมิภาคที่ฝนมักจะมาไม่ถึงบ้าง
0: ช่ว
1: เ
0: ง
1: พราน
0: ี
1: ะ
0: ้
1: ว่
0: ม
1: า
0: ันกันดารอยู่ว่าม ต
1: ั
0: ้
1: น
0: อง
1: กั
0: แ
1: น
0: ด
1: ด
0: ง
1: า
0: ๆ
1: ร
0: ม
1: แ
0: า
1: ห้
0: บ้
1: ง
0: าง
1: แล้งเหลือเกินไปตกอยู่เฉพาะในจุดที่ตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกอยู่นั่นแหละนะฮะนี่ก็อันนี้เราประมวลเพิ่มเติมนะเรามีมุมมองเพิ่มเติมมาครับสุดท้ายส่งท้ายกันสักนิดหนึ่งนายกก็ตั้งแต่ต้นเดือนไปนี่ก็จะมีภารกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการต่างประเทศเยอะนี่นะเดินทางไปอินโดนีเซีย
0: อินโดนีเซีย
1: แล้วก็เข้าใจว่าช่วงเดียวกันนั้นเลยเนี่ยผู้นำเมียนมาเนี่ยมินองหลายก็เดินทางเข้ามาประเทศไทยก็แสดงว่านายกต้องไปอินโดนีเซียแล้วต้องรีบกลับมาเจรจามินองหลายทันทีเพราะผมดูแล้วมันตรงกับ3-4ก็คือจันทร์อังคาร
0: มินองหลายรู้สึกจะมา6-7นะ
1: อ๋อเหรอขยับไปเหรอ
0: รู้สึกผมได้ยินว่า6-7เหมือนมีการขยับตาราง
1: กันต่อเนื่องไปเพราะว่านายกจะไปก็ต้นสัปดาห์ไป
0: ก็ตอนแรกเนี่ยข่าวมันมา3-4-4-5เนี่ยแหละผมก็ได้ยินเหมือนคุณไพศาลแต่ตอนหลังเนี่ยเห็นว่ามีการปรับเป็น6-7
1: โอเค
0: ด
1: ัง นั้น
0: เดี๋ยวรอ
1: ค
0: อนเฟิร์มกันอีกที
1: ครับฮะก็เป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญในอาเซียนด้วยกันทั้งคู่นะก็ส่วนเรื่องไอ้ที่มาเลยเขาไปตีข่าวกันว่านายกจะล้างบางมหาไทยอะไรผมดูแล้วมันน่าจะเป็นการย้ายปกติอยู่แล้วเพราะผู้ว่าเกษียณไม่ต้องเท่าไหร่อ่ะเกือบ20กว่าคนมั้งรองผู้ว่าอีกผู้ตรวจราชการรองปลัดอะไรโอ้โหเกษียณกันนี่30-40คนน่ะระดับ9ระดับ10
0: มันต้องย้ายอยู่แล้ว
1: ต้องย้ายอยู่แล้ว
0: มันต้องย้ายคนมาทำแทน
1: ใช่มันไม่ได้ผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปยกเครื่องอะไรหรอก
0: เนี่ยเขาบอกว่าจะเกษียณตั้ง18รายไล่มาตั้งแต่รองปลัดระดับอธิบดีจนมาถึงระดับผู้ว่าเห็นว่าเนี่ยแค่นี้ก็18ตำแหน่งแล้ว
1: ครับครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมีคนอีกนิดเดียวนะมีคนบอกว่าจริงๆกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็เตรียมโยกย้ายเยอะและเห็นว่าอาจจะโยกย้ายคุณปิ่นศักดิ์นะสุรศวดีจากอธิบดีชายฝั่งอาจจะข้ามไปนู่นเลยอธิบดีกรมประมง
1: โอ้ครับ
0: มากระทรวงเกษตร
1: ติดตามกันนะฮะวันนี้หมดเวลานะครับต้องลาไปก่อนนะครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดี
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1ติวเตอร์ยิม Why 2ภูพาเวล Why 3ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็น

0: ดังๆไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpod News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: นาฬิกา34นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะท่านผู้ฟังคะเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการเติบโตที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ปัญหาหนี้เสียก็เริ่มส่งสัญญาณที่น่ากังวลโดยเฉพาะในส่วนของหนี้กลุ่ม SME ค่ะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ถ้าเกิดว่าไปมองภาพรวมแม้ว่านี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยสถานการณ์นี่จากเดิมที่เคยไปแตะสูงสุด 90% ของ GDP ตอนนี้ได้ลดลงต่ำกว่า 90% แล้วภาพรวมนี่เสียโดยรวมของระบบธนาคารเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะคะแต่ว่าถ้ามาเจาะลึกไส้ในจริงๆเนี่ยจะเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่อย่างมากโดยเฉพาะหนี้เสียของ SME ค่ะที่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจไทยเพราะว่า SME มีการจ้างงานโดยรวมแล้วสูงที่สุดนะคะประเด็นนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เป็นห่วงค่ะหนี้เสียขาขึ้นของธุรกิจ SME นะคะที่พุ่งถึงตอนนี้ประมาณสัก 9.5% ของสัดส่วนหนี้ของ SME ทั้งหมดนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคุณวิทัยรัตนากรบอกว่าหากว่า SME เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนก็ยากที่จะลงทุนหรือว่าไปปรับปรุงธุรกิจเมื่อธุรกิจเติบโตไม่ได้รายได้ก็ไม่เพิ่มขึ้นความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ก็ยิ่งลดลงแล้วก็จะมีโอกาสกลายเป็น NPL มากขึ้นปัญหานี้อาจจะวนลูปอยู่แบบนี้เศรษฐกิจไทยตอนนี้ซึมต่ำกว่าศักยภาพเห็นภาพเศรษฐกิจของ K-shape ที่รุนแรงชัดเจนขึ้นนะคะตอกย้ำความเหลื่อมล้ำมากขึ้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะท่านผู้ฟังคะที่พวกเราทุกคนจะสามารถซื้อพันธบัตรออมพลัสของรัฐบาลผ่านแอปเป๋าตังก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะคะก็คือรุ่น3ปีอัตราดอกเบี้ย 1.8% แล้วก็10ปีอัตราดอกเบี้ย 2.8% ค่ะท่านผู้ฟังสามารถซื้อได้ตั้งแต่100บาทไปจนถึง50ล้านบาทนะคะการจัดสรรก็จะเป็นแบบว่าใครมาก่อนได้ก่อนก็จะรู้ผลทันทีหลังทำรายการเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะทราบผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งคาดว่า BOJ จะคงดอกเบี้ยในรอบนี้เชื่อว่าจะมีการประเมินผลกระทบหลังการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดด้วยส่วนการประชุมธนาคารกลางอังกฤษเมื่อวานนี้นะคะ BOE เนี่ยเสียงแตกค่ะ6-3ประกาศคงดอกเบี้ยคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารอังกฤษมีมติ6-3ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.75% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะโดยในที่ประชุมมี6รายที่ลงมติคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อีก3รายมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ค่ะ BOE เนี่ยเขามีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่5ของปีนี้นะคะหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนชะลอตัวสู่ระดับ 2.6% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ15เดือนในแถลงการของ BOE เนี่ยยังระบุว่ากรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ายังมีความเสี่ยงที่ราคา

พลังงานจะปรับสูงขึ้นต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะระหว่างที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังประมวลผลกับผลตอบแทนการลงทุนด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กันอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารของบริษัท AI เรียกได้ว่าเป็นคนสร้างแล้วก็พัฒนา AI เลยก็ว่าได้นะคะเขารวมตัวกันกว่า 1,000 คนเรียกร้องให้สหรัฐเตรียมปุ่มสำหรับเบรก AI หลังที่โมเดลสามารถเจาะระบบภายนอกได้สำเร็จนะคะข้อเรียกร้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โมเดลของ OpenAI เจาะระบบคอมพิวเตอร์ภายนอกได้สำเร็จด้วยตัวเองในระหว่างการทดสอบความปลอดภัยเป้าหมายอาจจะไม่ได้แค่ไม่ใช่การหยุดการพัฒนานะคะแต่ว่าอาจจะมีการเตรียมปุ่มเบรกนี้ไว้เพื่ออนาคตเพื่อให้สังคมมีเวลาปรับตัวแล้วก็วางมาตรการความปลอดภัยใหม่ให้ทันกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะคะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเช่นเดียวกับS&P 500และ Nasdaq นะคะโดยตลาดได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปนอกจากนี้ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท Microsoft ยังช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่บริษัทเทคขนาดใหญ่ทุ่มเงินจำนวนมากไปกับ AI โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,208 จุดค่ะเพิ่มขึ้น613จุดหรือว่าคิดเป็น 1.19% S&P 500ปิดที่ 7,437 จุดเพิ่มขึ้น121จุดหรือ 1.66% ค่ะ Nasdaq ปิดที่ 25,122 จุดค่ะเพิ่มขึ้น679จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 2.78% ท่านผู้ฟังคะหุ้น Microsoft พุ่งขึ้น 15% ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้น 450,000 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งก็เป็นการเพิ่มขึ้นภายในวันเดียวที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะสำหรับบริษัทใน Wall Street นะคะหลังจากที่บริษัทเปิดเผยผลกำไรแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นในไตรมาส4ของปีงบประมาณ 2,569 ไตรมาส4ของเขาจะสิ้นสุดลงที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้เปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายด้านการลงทุนด้าน AI ที่ต่ำกว่าคาดด้วยนอกจากนี้ Microsoft ยังเปิดเผยตัวเลขการคาดการยอดขายรายไตรมาสแล้วก็การเติบโตของธุรกิจคลาวด์ที่สูงกว่าการคาดการของนักวิเคราะห์ด้วยค่ะผลประกอบการของ Microsoft ช่วยคลายความกังวลหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักลงทุนอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเทคขนาดใหญ่ทุ่มเงินลงทุนจำนวนมากกับ AIนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานกระแสเงินสดติดลบของบริษัท Alphabet แล้วก็ Tesla เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เป็นจุดชนวนให้เกิดการเทขายหุ้นในส่วนของ AI ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้นะคะทางกระทรวงแรงงานของสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 9,000 รายค่ะสู่ระดับ 197,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ต่ำกว่าการประเมินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่จะประเมินว่าน่าจะสูงแต่ระดับ 207,000 รายค่ะนอกจากนี้การเปิดเผยตัวเลข PCE ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลแล้วก็พื้นฐานซึ่งรวมและไม่รวมสินค้าหมวดอาหารและพลังงานทั้ง Headline PCE และ Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญเนี่ยต่างอยู่ในระดับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารและอุตสาหกรรมค่ะแม้ว่านักลงทุนจะยังคงติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยโดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่649จุดเพิ่มขึ้นเกือบ5จุด CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,485 จุดเพิ่มขึ้น77จุด DAX เยอรมนีปิดที่ 25,600112จุดเพิ่มขึ้น151จุดฟุตซี่ร้อยลอนดอนปิดที่10,897จุดลดลง11จุดนะคะหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของตลาดโดยปรับตัวขึ้น 2.6% นักวิเคราะห์มองว่าผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารอุตสาหกรรมพลังงานและบางส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งก่อนหน้านี้ถูก
เทขายอย่างหนักกำลังทำ

ให้นักลงทุนเชื่อว่าตลาดนี้อาจจะได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มกลับมาพิจารณาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปค่ะพร้อมกับระบุว่าหากการเติบโตของผลประกอบการขยายไปยังหลายๆภาคธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนักลงทุนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปนะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้หุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดบวกค่ะนำโดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยก็ว่าได้นะคะเป็นปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มชิปที่พุ่งขึ้นตามทิศทางของหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดวอลล์สตรีทค่ะนิเคอิบวกขึ้นมาเกือบ90จุดนะคะหางเสงฮ่องกงเปิดบวกมา20จุดค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดบวกมาเกือบ30จุดนะคะส่วนคอสปิของเกาหลีใต้เช้าวันนี้พุ่งขึ้นถึง 14% เลยทีเดียวก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นคอสปิของเกาหลีใต้ยังไม่สามารถเผชิญกับแรงขายอย่างหนักนะคะเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยดัชนีดิ่งลงถึงประมาณสัก 40% หลังที่กระแสการลงทุนที่เคยร้อนแรงในตลาดหุ้นเกาหลีใต้เมื่อช่วงต้นปีกลับทิศทางส่งผลให้นักลงทุนในเกาหลีใต้ซึ่งก็มีทั้งกลุ่มวัยรุ่นผู้สูงวัยที่รับเงินบำนาญนะคะรวมถึงพ่อบ้านแม่บ้านที่บางทีเขากู้ยืมเงินมาลงทุนในช่วงท้ายๆของปลายที่มันขึ้นไปถึงสุดยอดของดัชนีนะคะก็เลยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบติดดอยได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้กำลังบาดเจ็บจากตลาดหุ้นไทยแต่ว่าดูเหมือนว่าเช้าวันนี้เนี่ยนักลงทุนจะเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะขณะที่เศรษฐกิจของจีนในไตรมาส2เติบโตต่ำสุดในรอบ3ปีค่ะโดยขยายตัวได้ 4.3% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายการเติบโตทั้งปีที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 4.5-5% นะคะทำให้จีนนั้นเร่งกับการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดร่วงกว่า26จุดดัชนีหลุด 1,600 จุดนะคะมาจากประเด็นความกลัวที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยิลด์ของสหรัฐพุ่งทำให้มีแรงเทขายหุ้นเดลต้ากดดัชนีตลาดค่ะแต่ว่าวอลลุ่มการซื้อขายยังทะลุแสนล้านบาทนะคะ 112,000 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 1,700 ล้านบาทดัชนีปิดที่ 1,598.11 จุดนะคะลดลง 1.62% หรือว่ากว่า26จุดนะคะท่านผู้ฟังคะในทุกวันที่8สิงหาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบของการก่อตั้งอาเซียนในฐานะองค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพสันติภาพของภูมิภาคส่งเสริมเรื่องของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยอาเซียนยังคงเป็นนโยบายหลักด้านการต่างประเทศของไทยด้วยนะคะซึ่งไทยมีบทบาทที่แข็งขันในเรื่องนี้มาโดยตลอดและไทยได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบต่างๆให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคในปีนี้ศูนย์ 4 อาเซียนเตรียมจัดงานฉลองวาระครบรอบ59ปีของการก่อตั้งอาเซียนอย่างยิ่งใหญ่ค่ะในงานอาเซียนเดย์2026พบกับการรวมตัวของผู้นำเยาวชนนะคะแล้วก็นักเล่าเรื่องต่างๆและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วทุกภูมิภาคที่จะมาปลุกแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569นี้นะคะณอาคาร0ณอาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษกค่ะโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะอาทิการแข่งขันอาเซียนยังสปีดคอนเทสต์2026อาเซียน Connectivity True Story ค่ะแล้วก็ 4 อาเซียนฟอรัม2026นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานอาเซียนเดย์2026หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ caasian.org ค่ะก็ www.caasian.org นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะและพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า

0: ไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์วันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นความห่วงใยของแบงก์ชาติต่อสัญญาณหนี้เสียของกลุ่ม SME ค่ะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นล่าสุดมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 9.5% ของหนี้เสียแต่ว่าในของการปล่อยสินเชื่อโดยรวมนะคะส่วนหนี้เสียของภาคธุรกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนประมาณ 1.5%

0: คือถ้าเราจะทำให้ SME สามารถแข่งขันได้เนี่ยมันต้องการปรับในจุดไหนบ้างคะอาจารย์คะ
1: ผมคิดว่าถ้าเป็นโครงการที่ทำให้เกิดผลจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเอากลุ่มที่ทำการสำรวจจริงๆเนาะ
0: ค่ะ
1: กับกลุ่มที่เป็น NPL ของแต่ละแบงค์เนี่ยนะครับแล้วก็ถามคนที่ฐานะการเงินดีกับคนที่ฐานะการเงินไม่ดีและฐานะการเงินกลางๆอันนี้ถ้าถามผมสับสนอย่างนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลข NPL เนี่ยเราอาจจะเห็นแต่ละแบงค์เนี่ยมีค่า NPL ไม่เท่ากันมันก็แล้วแต่หนึ่งก็คือการคิดการปล่อยสินเชื่อแรกเราต้องมองก่อนว่าแบงค์เวลาปล่อยสินเชื่อเนี่ยนักการเงินเขาก็จะมองว่าสามารถที่จะชำระคืนเงินได้เพราะเงื่อนไขในการที่จะปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็จะต้องมีเงื่อนไขว่าเศรษฐกิจโตกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มันเป็นพื้นฐานหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดเรียงได้ว่ามันผิดแผนเพราะเศรษฐกิจโตไม่ดีหรือผิดแผนเพราะการบริหารไม่ดีและก็มันผิดแผน NPL ที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรถ้าสำรวจตรวจสอบเนี่ยอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับผมว่าเราก็จะได้ข้อมูลแล้วก็สามารถแก้ไขที่ถูกจุดนะครับแต่ถ้าตอบแบบกว้างๆก่อนที่คุณวันดีตั้งประเด็นว่าตัวของ SME เนี่ยประมาณ 9% NPL ได้กลมๆนะฮะแล้วก็ของขนาดใหญ่เนี่ย 1.5 เนี่ยมันก็สะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยที่เราพูดว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแบบเนี้ยเนี่ยนะครับและกำลังรอการฟื้นที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าธุรกิจขนาดใหญ่เขาปรับตัวได้อันต่อมาคือว่าถึงไงก็ตามภาวะที่มีการแข่งขันสูงหรือเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ตามอ่ะแสดงว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขาปรับตัวได้ดีและที่สำคัญเขาใช้สามารถใช้หุ้นกู้นะครับแล้วก็สามารถใช้สินเชื่อจากแบงก์ได้เขามีช่องทางในการที่จะขอสินเชื่อได้ง่ายจากหุ้นกู้จากตลาดหลักทรัพย์จากตลาดการเงินทั่วไปจากบุคคลทั่วไปตลอดจนการกู้จากแบงก์นะครับและได้ MLR ลบเนี่ยจากที่ SME เนี่ยก็หลากหลายครับก็คืออาจจะมีความเสี่ยง MLR บวก MLR บวก MLR ลบบางคนก็ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้นะครับต้นทุนในการเงินสูงกว่าเจอสภาพสีที่มันเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้มันก็เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผมว่ามันทำสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือรัฐบาลก็ต้องผลักให้เศรษฐกิจโตตามกรอบถ้าเศรษฐกิจโตเกิน 3% 2.5 ถึง 3% เพราะว่า NPL น่าจะดีขึ้นอันนี้สันนิษฐานที่หนึ่งนะครับสันนิษฐานที่สองเนี่ยก็คงต้องไปดูแต่ละคนว่าสิ่งที่ติดขัดของเขาเนี่ยอยู่ที่การผลิตที่ไม่มีสีภาพหรือว่ามันเป็นเพราะการตลาดที่ไม่ตรงประเด็นหรือเป็นเพราะการบริหารการเงินที่ไม่เด่นใช้โลจิสติกลีนแมเนจเมนต์ไม่ชัดเจนพอนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้มันหลากหลายมากนะครับตั้งแต่น้ำมันแพงเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็เจอการแข่งขันจากสินค้าต่างชาติที่เข้ามาแข่งตีตลาดในประเทศก็ปัญหาหลากหลายฮะก็ตอบคืนดีได้แบบนี้นะครับชัดเจนครับว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อยขนาดย่อมเนี่ยปรับตัวได้ลำบากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
0: ค่ะที่ผ่านมาธุรกิจ SME ก็อาจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากอยู่แล้วพอมีหนี้เสียตัวเล็กที่มันดูน่าเป็นห่วงมากขึ้นแบงก์ก็อาจจะระวังการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะวนลูปไปสู่การไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นของ SME อีกนะคะอาจารย์มองทางออกเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเรามองในระบบของการสกรีนผ่านระบบแบงก์เนี่ยนะครับคนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่ได
0: ้
1: ซึ่งใช้หลักตามกฎวิทยาศาสตร์คือดาวินตัวของทางด้านชาดาวินนะครับคือคนที่ปรับตัวได้เนี่ยจะอยู่รอดคนที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยจะต้องล้มหายใจจากไปตามธรรมชาติเนาะกลไกการตลาดจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามกลไกเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความเข้มแข็งในจิตใจผสมกับความเข้มแข็งทางการเงินคือว่าคนที่เป็น NPL อาจจะต้องล้
0: ม
1: นะครับถ้าเขาไม่ปรับตัวดังนั้นเนี่ยกลไกที่สำคัญคือว่าการที่มีหน่วยของแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยซึ่งเขาทำอยู่แล้วนะก็ไปช่วยดูแลการปรับตัวเรื่องซึ่งธุรกิจ SME และธุรกิจต่างๆก็ต้องปรับตัวตามนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองเนี่ยถ้าเมื่อแบงก์พาณิชย์ไม่ปล่อยก็อาจจะเป็นที่รัฐบาลจะต้องตั้งบัญชีเพื่อสังคมและก็ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยปล่อยตามโครงการซึ่งใครเข้าร่วมโครงการนี้ก็อาจจะต้องเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคือจะต้องมีการเข้มข้นในการรับฝึกอบรมฝึกปือฝึกอาชีพส่งข้อมูลทางการเงินบ่อยหน่อยแบบนี้อันนี้ก็ต้องใช้ตัวการลงทุนลงแรงมหาศาลของภาคสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแล้วก็ตัวของ SME เองนะฮะก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวให้ได้ไม่งั้นเนี่ย NPL มันก็จะกลับกลายเป็นหนี้ศูนย์นะฮะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องบูรณาการหลายๆหน่วยงานที่ไม่ได้ช่วยเหลือ SME เฉพาะการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อแต่ว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้ในมิติต่างๆที่จะช่วยเหลือ SME ให้อยู่รอดได้อ
1: าจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือเราต้องมองก่อนว่า SME ที่ขอกู้แบงค์ได้เนี่ยแสดงว่าเขามีความเข้มแข็งทางการเงินระดับหนึ่งถึงกู้ได้แต่การที่เขาเป็น NPL เนี่ยเขาเป็น ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือถ้าเขาเป็นมาตั้งแต่สถานการณ์โควิดแล้วเขาแบบโอ้โหแบบคือเขายังไม่เป็นนะแต่ว่าฐานะการเงิน

0: ายุบลงเรื่อยๆเพราะว่าเจอทั้งโควิดเจอทั้งน้ำมันแพงตอนรัสเซียยูเครนเจอสงครามการค้าแล้วเจอน้ำมันแพงตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้เพราะต้นทุนแล้วก็ยอดขายที่มันถดตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ความผิดของตัวเขาในการบริหารงานแต่เป็นความผิดตามระบบเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยซึ่งแบบนี้มันก็เยียวยาแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับผมคิดว่าต้องไปลงรายละเอียดนะฮะคือถ้าพูดกว้างๆก็แน่นอนว่าหลายฝ่ายต้องบูรณาการครับบูรณาการกันครับ
1: ค่ะก็ถือว่าต้องบูรณาการเพื่อที่จะพยุง SME ไทยให้อยู่รอดได้วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราอาจจะดูราคาทองกันนิดนึงนะคะในส่วนของทองคำถือว่าปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็เช้าวันนี้ในส่วนของราคาทองคำในประเทศนะคะปรับตัวลดลงนะคะ100บาทต่อบาททองคำนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชราลงกรวรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิธิยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สักขัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สักขัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตร10ไตรประสงค์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่ง

0: ากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสนับสนุนเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระพฤษาโยงและเสด็จไปส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาณประสงค์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก11รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชเจกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นั่งด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรคัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าทิติยาธรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานตั้งแต่งภายในพระนั่งพระมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตรนะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

0: แต่งพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมานราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยอรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยอรบับค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้า

0: ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นาทีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นาทีได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่า

0: ้งสัตตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
1: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของวาน
0: ครับ
1: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
0: ์ครับ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาห์ไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
0: ค
1: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วย
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยเป็นในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
0: ครับ
1: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
0: ้
1: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
0: ครับ
1: น
0: ะ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูก

0: อยากเถิดเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ให้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัมปวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในสมเด็จพระชนเดินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดาริยราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและส่งกราบ

0: จำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านกรมใหญ่ได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

0: Abadani, Sedena Dukating Yanti, Sedena Bokadambata, Sedena Niputing Yanti, Tatma, Sedang Viso, Tanye.
1: ที่ชมรมนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สักขตญาณสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นซึ่งรับพระราชทานปิณโตพระตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็ถือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายพัฒนาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพัตตาหารแล้วจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจีสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายพัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพัตตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตพัตตาหารแล้วนะครับทั้งสิบรูปก็คือท่านสมเด็จทั้งสิบรูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยมจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรลำดับแรกนี้จะเป็นสิบไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้งสิบรูปด้วยกันนะครับจะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
2: ี้ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเวนส่งทอดพระไตรสิบไตรพระไตรทั้งสิบไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้งสิบไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับ

0: ซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
0: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนครับ

0: ในการเก็บพระพุทธศาสนาโยมที่ได้ลาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิณโอทกและประสงค์จะถวายอนุโมทนาถวายแอนติเฟและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้งสิบรูปครับ
1: วาติวาหาปุระปริปุเรนติสาวะลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะเมจโตสัพเพปุเรนโตตังกัปปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะถา

านติเลกาวัตสตังจีวัตุปาติเลกาวัตสตังจีวัตุปาติเลกาวัตสตังจีวัตุ

Yeah.

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายอดิเรกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากนะออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นยังอาสงเพื่อการจะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: กับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่โทศีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามา

0: พระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระโสพลวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สดับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทราเทพย

0: จากสดับปกรณ์นะครับจำนวน47รูปครับท่านผู้ชมอายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
0: ครับ
1: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
0: ครับ
1: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
0: ครับ
1: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
0: ๆครับ
1: ในลักษณะอย่างนั้น
0: เท่ากับจำนวนทุกวัน
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
1: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
0: คร
1: ับว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าท่านมันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
0: ครับ
1: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมียนมีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาคือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
0: ครับ
1: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้การเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
0: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
1: ใช่คร
0: ับกลับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอย่างอาจารย์ใน
1: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมรดกาก็มักจะมีการทอดผ้า
0: ครับ
1: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งน
0: ั่
1: นถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
0: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
1: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
0: ครับ
1: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู่
0: ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
1: ใช่ครับ
0: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
1: คือส่วนตบในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณพินโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบกนะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานนะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
0: ครับ
1: ซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
0: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่

0: จะได้เทศนะครับก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้ประวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอนี่นะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าใหม่สีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชพิธีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับท่านท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองในสมัยรัฐมีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
0: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
0: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถากอไก่กับคอควายไงอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะซึ่งสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
0: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงชั้นกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ
3: นะโม

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผสม11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสายุงและพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนม์ทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในที่แรกขณะนี้ได้เสด็จพระชนม์ไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าพระครูสายุงเพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี้ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันไปสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นคือที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร
0: ์ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: อเนจาวัฏสัมปารัพพานตวายธรรมนิโรธโอ้ราชิตวานิรุจันติเต

0: พระสงฆ์สดับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงรับทักษิณทบครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นอย่างอาสม
1: ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมะราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงกุฎพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ประสงค์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นยังอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2ที่จะขึ้นมายังอาสงภายในพระนางพิมารัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังรุ่นอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็ผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผูสายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วค่อยประสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูป

จำนวน12รูปที่ได้ครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: านิจาวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปสมุสุขุน
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จจีหัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยกแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในครับเที่ยวที่สองครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการทำในการมาเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศิรินาถที่ราชกัญญานีพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจารย์ทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายโยมเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับ

0: พนักงานได้ลาดพระพุทธโยมที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3นะครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำจำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักการินีพิริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เวรประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีทั้งราชวงศ์นะครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเข้าเฝ้าทูลอมทูลิพระบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
1: อัญญาวัตสังฆาราปะโนยัธัมมิโนอุปัสสิตวานิรุสสันติเตสังสัมปุพพโน

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วพนักงานได้เก็บพระปูสาโยคืนอย่างที่เดิม

0: ับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสมไทยในพระนั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวัน

0: มหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
1: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียในต่างประเทศด้วย
2: ครับ
1: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
1: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศแล้วมาบวชในสังคมพุทธบ้านเรานะครับท่านได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในราชการนี้ครับ
1: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสายโยงที่ณอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ทรงพระดาโปรดเจ้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่นาอาสงฆ์12รูปเมื่อทรงทอดผ้าไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสวดของพระราชาอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพกรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: ประสัดเจ้าคุณสมเด็
1: จด้วย
2: ครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียว
1: ครับ
2: ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
1: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วย
1: ครับ
2: ในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
1: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: ระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกอบจะสิ้นลงแล้วครับชาวพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงก็ต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วยังมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่า

0: สิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
1: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
0: ็
1: เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสื่อสารในพระพุทธศาสนา
0: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
1: เชิงพิธีกรรม
0: และความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสมและเจ้าหน้าที่ได้เก็บพระพุทธายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทนะครับหลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับทรงจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: และด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งขึ้นมาพระเจ้าแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริรัตน์ราชกัญญาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติ

0: พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมหาสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่สักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธีธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันนี
0: ้
1: นะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะครับแล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าทำมัทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดเก้าปริเชตเน้นทุ่นทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปพักหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะ
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีการตัดกระปวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเรื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับ

0: พระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะ 11:42 นนะคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ในวันศุกร์ค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุทธิพิเชษพันธ์ค่ะ
4: ค่ะและพรวันดีวันนี้เมธางกูลนะคะวันนี้วันศุกร์อาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นรถตุ๊กๆไทยที่คนต่างชาติเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็รู้จักกันดีนะคะมันกำลังจะกลายเป็นตำนานหรือเปล่าเพราะว่าทางขนส่งเนี่ยเขาอาจจะมีการร่างกฎหมายที่กำหนดให้รถที่วิ่งในกรุงเทพชั้นในเนี่ยจะต้องเป็นรถสำล้อไฟฟ้า
3: อ๋ออาจแต่มันก็เพื่อสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูการรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้วยอาจารย์ก็เตรียมมาเยอะเลยนะคะแต่ก่อนจะไปฟังอาจารย์สัญชัยกันค่ะอยากฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะใครที่รอกันอยู่แล้วก็สนใจกับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศ

0: ประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงค่ะที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมนี้แล้วนะคะสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรสำรองสมัครนะคะแล้วก็ถามข้อมูลเพิ่มเติมฝากไว้3เบอร์ด้วยกันนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะใครฟังไม่ทันจดไม่ทันนะคะทักไลน์เข้ามาได้นะคะทางคลื่นข่าว News Network หรือว่าทาง Facebook ก็ได้เดี๋ยวทางแอดมินดูแลแล้วก็บอกเบอร์เพิ่มเติมให้นะคะ
1: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่อาจจะกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างเลยนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์แบบ 5-in-1ค่ะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวนะคะความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำทีนึงเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำสูงจะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟแล้วก็ประหยัดเวลาในการปรุงอาหารลงได้กว่าครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันกันยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นเนี่ยก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมมาใช้เลยท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
0: เอาล่ะค่ะช่วงนี้อาจารย์สัญชัยพร้อมอยู่กับเราแล้วนะคะไปฟังข้อมูลสนุกด้านการตลาดด้วยกันเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับนุ้ยครับสวัสดีครับพรครับเพราะวันนี้เราก็มีถ่ายทอดเป็นรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ก็เหลือเวลาไม่น้อยเนาะไม่เยอะเลยนะครับเอาเรื่องที่แบบง่ายๆแล้วกันเนาะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เรื่องแรกเลยครับญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่เจริญแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ต้องเสียเขาเรียกว่าแวตหรือภาษาเขาเรียกว่าเป็นเซลส์แท็กเนี่ยนะครับประมาณ 10% ซึ่งถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ได้คืนนะครับเพราะเขาไม่คิดเราในญี่ปุ่นเนี่ยระบบของเขาเนี่ยก็คือมันง่ายมากเลยก็คือว่าเราซื้อจากร้านไหนก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาใส่ถุงแล้วก็ปักเอกสารเอาไว้ว่าเอาละเนี่ยนะเราจะเอาไปใช้นอกประเทศใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่สนามบินเนี่ยก็อาจจะโดนสุ่มตรวจบ้างแต่โดยปกติก็ไม่สนใจหลังๆเนี่ยมีปัญหาเยอะเพราะว่ามีคนเนี่ยไปซื้อของแบบปลอดภาษีแล้วเปิดใช้ที่ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเขาก็เลยกำลังจะเปลี่ยนกฎกติกาเนี่ยอีกไม่นานนี้น่าจะเป็นปีหน้านะครับที่ว่าจะต้องซื้อแล้วเนี่ยจะต้องเอาไปดีแคลร์เพื่อจะเอาภาษีคืนที่สนามบินซึ่งมันก็จะช้าลงไปเยอะแต่แน่นอนนะครับก็เป็นการตอบสนองความต้องการเป็นความตอบสนองความสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่ได้ประโยชน์จากมันคือนักท่องเที่ยวที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับแต่ตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันขนาดเขาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงมากนะครับตอนนี้ทางด้านของคุณซาดาเอะเนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยนะครับออกประกาศมาแล้วนะครับว่าตอนนี้เขากำลังน่าจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากเดิม 10% เนี่ยนะครับสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอาหารนะครับจากเดิม 10% เนี่ยเป็น 1% เป็นเวลา2ปีเริ่มต้นจากเดือนเมษายนปีหน้านะครับเขาแจ้งมาบอกว่าที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะเพื่อจะบรรเทาภาระค่าของที่ของประชาชนในภาวะที่เกิดเงินเฟ้อและของแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะประกาศออกมาแบบนี้ปรากฏว่ามันก็มีหลายๆอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับอันที่หนึ่งก็คือภาคธุรกิจเนี่ยนะครับเขาคัดค้านกันเยอะพวกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยออกแถลงการ

เฉินเลยเพื่อจะคัดค้านเรื่องนี้นะครับเพราะข้อว่าส่วนต่างภาษีเนี่ยจาก 10% เนี่ยปัจจุบันนี้เป็น 8% นะที่เป็นอาหารนะครับทั่วไปเป็น 10 แต่ตอนนี้เขาลดเป็น 8

0: บ้านนะครับโดยที่ว่าไม่มีการนั่งกินในร้านเพราะยังไม่มีความชัดเจนซึ่งทำให้ธุรกิจร้านอาหารได้เกิดความเสียเปรียบอันที่สองนะครับเขาบอกว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับไอ้ความถี่ในการออกไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยจะหายไปเยอะมากเลยซึ่งจะเดือดร้อนสำหรับพวกบรรดาพวกร้านภัตตาคารร้านอาหารต่างๆข้อสองนะครับเขาบอกว่าคนที่ทำอาหารกินในบ้านเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเข้าข่ายการลดภาษีซึ่งจะมีผลเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นครอบครัวที่จะได้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็กแล้วก็ครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยในเรื่องของอาหารสูงก็จะทำอาหารกินเองนะครับส่วนการซื้ออาหารกลับบ้านแล้วก็การทานข้างนอกเนี่ยนะครับพวกอาหารกล่องต่างๆเนี่ยนะครับซื้อกลับบ้านได้เนี่ยก็จะได้รับการลดภาษีด้วยดังนั้นพวกร้านอาหารที่เขานั่งกินเนี่ยเขาจะโวยวายกันเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคนเนี่ยจะเลิกนั่งกินในร้านสั่งซื้อแล้วหิ้วกลับไปที่บ้านเพื่อลดภาษีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหามากเพราะการนั่งกินในร้านเนี่ยมันยังเสียภาษี 10% อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นจะทำให้อาหารในร้านเนี่ยมันแพงขึ้นยกเว้นไปซื้อกลับบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกซื้ออาหารด้วยราคาเป็นอย่างเดียวนะครับร้านอาหารเนี่ยจะต้องหาจุดแข็งใหม่ๆนี่ขึ้นมาเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้ครับดูสิขนาดญี่ปุ่นเนี่ยเขายังทำอย่างนี้เลยนะ
1: ค่ะ
0: น่าสนใจไหม
1: น่าสนใจค่ะอาจารย
0: ์แล้วเมืองไทยควรจะลดไห
2: มลดแวต
0: ในอาหาร
2: ในหมวดอาหารสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้เหรอคะอาจารย
0: ์เครื่องดื่มไม่ต้องลดก็ได้ลดอาหารอย่างเดียว
1: เพื่อกระตุ้น
0: เพื่อช่วยคน
2: เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคน
1: เราให้คน
0: ได
1: ้
0: เพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขารายได้สูงกว่าเราตั้งเยอะเขาก็ยังทำถึงขนาดนี้นะครับเพราะนั้นรัฐบาลไทยก็น่าจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเน
2: า
0: ะ
2: แต่ถ้าพิจารณาแล้วรวมกับพวกร้านอาหารด้วยเลยอาจารย์มองยังไงคะ
0: ผมว่าร้านอาหารเนี่ยมันก็มีหลายเกณฑ์น
2: ะ
0: อย่างร้านอาหารราคาแพงๆเนี่ยมันก็ไม่ควรจะได้นะ
2: อาจจะเป็นสตรีทฟู้ดก็ไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะพวกนั้นในคนกินเนี่ยคือคนรวยอยู่แล้วใช่ไห
2: ม
0: แต่ถ้าเป็นร้านอาหารแบบประเภทซื้อกลับบ้านเนี่ยก็ว่ากันไปอ่ะถ้าเป็นพวกบรรดาร้านอาหารตามสั่งพวกบรรดาแผงลอยร้านเล็กๆอะไรต่ออะไรก็ต้องมีวิธีในการควบคุมนะ
2: แต่ว่าบ้านเราก็ไม่ได้เสียแวตอยู่แล้วในส่วนของร้านเล็กๆเหล่านี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใกล้กันแต่ก็เสียเหมาไงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เสียอยู่แล้วเนี่ยคนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถูกไหมฮ
2: ะ
0: ต้องดูดีๆครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นแนวโน้มในการดำเนินการที่ให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนจริงๆนะครับเอาละอีกไม่กี่เดือนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับ iPhone 18เนี่ยจะออกอยู่แล้วใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่า iPhone 18เนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างจาก iPhone 17มากนักแต่เขาบอกว่าในปีหน้าเนี่ยคือปี2027เนี่ยนะครับปลายปีนะมันจะครบ10ปีคือ iPhone รุ่น iPhone 20เขาจะข้ามรุ่น19ไปเลยนะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่ามันครบ20ปีนะครับของ iPhone ที่เปิดตัวเครื่อง iPhone เนี่ยเคยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้วตอนที่ออก iPhone 10เมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปเรื่อยๆเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยตีข่าวออกมาเยอะมากเลยนะครับว่า iPhone 20รุ่นฉลองครบ20ปีที่เปิดตัวในปลายปี2027เนี่ยคือปีหน้าเนี่ยนะจะมีการพลิกโฉมครั้งใหญ่สุดตั้งแต่ออก iPhone 10เมื่อ 8-9 ปีที่แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าไอ้บรรดาจอแหว่งหรือจอแบบมีแคปซูลสีดำที่เรียกว่า Dynamic Island นะครับมันจะหายไปโดยสิ้นเชิงครับเขาจะเอากล้องและ Face ID กับกล้องหน้าเนี่ยซ่อนไว้ใต้จออย่างสมบูรณ์แบบนะครับโดยที่ว่าไม่มีไอ้ตัวแหว่งหรือไม่มีไอ้ตัวดำๆที่เป็นแคปซูลอีกต่อไปแล้วข้อ2นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นกระจกเลือนล้วนนะครับขอบโค้งบางมากจอเนี่ยจะขยายขึ้นไปเป็น 6.3 นิ้วแล้วก็จะมีรุ่น7นิ้วให้เลือกด้วยนะครับ3มีการเลือกใช้ปุ่มกดจริงเปลี่ยนมาใช้ปุ่มกดเสมือน ซึ่งมีการปรากฏ

0: แล้วมันจะสั่นนะครับเพื่อกันน้ำกันฝุ่นต่อไปนะครับกล้องจะเปลี่ยนเป็น200ล้านพิกเซลนะครับซึ่งใหญ่กว่าปัจจุบันนี้เยอะเดี๋ยวนี้มัน50ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยชิปจะเป็นชิป A21 ซึ่งเป็นชิปที่เป็นสถาปัตยกรรมเนี่ย2นาโนเมตรซึ่งไวลดความร้อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแรมเป็นแรมที่มีความเร็วสูงเพื่อรองรับ AI และจะมีการเพิ่มแบตเตอรี่เนี่ยเป็น 6,000 มิลลิแอมแปร์อาวนะครับแล้วก็มีระบบชาร์จย้อนกลับให้กับหูฟังเครื่องอื่นหรือนาฬิกาได้ด้วยซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า Apple เนี่ยในปีหน้าเนี่ยจะเป็นการอุดรอยรั่วนะครับที่คู่แข่งเนี่ย Android เนี่ยนำไปไกลมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบจอไลท์ขอบนะครับหรือว่าแบตความจุสูงอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในเรื่องการตลาดนะ Android มีมานานแล้วแต่ Apple เนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในรุ่นiPhone 20ซึ่งจะออกมาในปีหน้านะครับเพื่อจะลบความจำนะครับในเรื่องที่ว่าเฮ้ย Apple นี่ชอบกักสเปคหรือทำอะไรช้าๆอย่างนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ใครที่จะซื้อมือถือ iPhone 18มี2ทางเลือกครับซื้อตอนนี้หรือว่าจะกำเงินไว้รอปีหน้านะซึ่งเป็นรุ่นแบบเปลี่ยนใหญ่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้พรคิดยังไงครับ
1: ก็ทนใช้อีกสักปีหนึ่งค่ะอาจารย์18ไม่ต้องซื้อไปรอ20ปีหน้าไปปีหน้าค่ะ
0: เพราะเขาบอกว่าจะได้ของดีมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้การซื้อเครื่องเนี่ยก็ลำบากเพราะเครื่องมันแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: ตอนนี้ Apple ในอเมริกาเนี่ยก็ออกบริการมาตัวหนึ่งครับบริการนี้ก็คือพูดง่ายๆคือเราสามารถเช่าใช้อุปกรณ์ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Mac หรือ Apple Watch รุ่นใหม่ๆเนี่ยพูดง่ายคือว่าฟีลมันเหมือนกับว่าจ่ายเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็รับอุปกรณ์ใหม่ไปใช้เลยพอรุ่นใหม่ออกมาหมดสัญญาก็เอามาเปลี่ยนเอาของเก่ามาคืนแล้วก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถจะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วเขา Apple ก็บอกว่าเฮ้ยมันจะช่วยให้คนประหยัดเงินมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงครับว่าตัวอย่างของมันเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าการเช่าเนี่ยเช่าเลือกได้ว่าจะมีตั้งแต่12 24และ36เดือนถ้าเกิดเป็น Apple Watch กับ iPhone เนี่ยการเช่าจะมี12เดือนกับ24เดือนแต่ถ้าเป็น iPad กับ Mac เนี่ยเลือกได้ว่าจะเช่า24เดือนหรือ36เดือนก่อนที่จะเอาเครื่องมาเรียกว่าเอามาคืนนะครับแล้วเปลี่ยนแล้วเช่าเครื่องใหม่ไปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เช่าเครื่องเนี่ยโอกาสทำเครื่องตกอะไรต่ออะไรก็มีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดังนั้น Apple จะขาย Apple Care ด้วยครับซึ่งถ้าเกิดเราเช่าแล้วเราเช่ามันมี Apple Care ด้วยจ่ายเงินเพิ่มหน่อยนึงน
1: ะ
0: แล้วถ้าเครื่องมันตกหรือเสียตกน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยก็สามารถจะคืนเครื่องได้เพราะ Apple Care เนี่ยจะรับความเสี่ยงให้นะครับตอนนี้เขาเริ่มตรงนี้นะครับในอเมริกาแล้วนะครับแต่ยังไม่มาในเมืองไทยดูตัวอย่างกันนิดนึงราคาเป็นยังไงนะครับ iPhone ปกตินะไม่ใช่รุ่น Pro และ Pro Max นะแพ็คเกจ24เดือนเนี่ยเช่าเดือนละ604บาทครับคือ iPhone 17e นะครับแล้วถ้าเกิดรุ่นแพงที่สุดเนี่ยคือ iPhone 17 Pro ถ้าเช่าเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ 1,075 บาทเช่า24เดือนนะครับแล้วก็คืนเครื่องเข้าไปส่วน iPad เนี่ยนะครับเริ่มต้นที่เดือนละ403บาทแพ็คเกจ36เดือนสำหรับ iPad นี้รุ่นเล็กนะครับแต่ถ้าเป็น iPad Pro เนี่ยแพ็คเกจ36เดือนเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ840บาท MacBook เริ่มที่เดือนละ840บาท36เดือนนะครับสำหรับ MacBook Air รุ่นเริ่มต้นนะครับตัวแพงสุดเนี่ยจะเป็นการเช่าเครื่อง Mac Studio ซึ่งเป็นเครื่องตั้งโต๊ะนะครับอยู่ที่เดือนละ 1,647 บาทเป็นไงล่ะถ้าเกิดว่ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยพรคิดว่านุ้ยคิดว่ามีคนใช้ไหมบริการเช่าแบบนี
2: ้มีนะคะอาจารย
0: ์แต่ว่าปัญหามันคืออย่างนี้นะเครื่องไม่ใช่ของเรานะเราเก็บไว้ได้นะพอถึงเวลาก็ต้องคืนแล้วก็ต้องเช่าเครื่องใหม่ต่อไป
2: นึกว่าบางคนอาจจะชอบตรงที่ว่าเออมันก็เหมือนไม่ต้องเป็นภาระอะไรอย่างนี้ไห
1: ม
2: ก็เป็นเสร็จจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์อย่าง iPhone 18 Pro นี่มันราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ดู
0: iPhone 18 Pro มันยังไม่ออกไง
1: 17 Pro ค่ะ17 Pro
0: 17 Pro ก็ตามราคาไม่ได้แล้วน่าอยู่ประมาณ 40,000 บาทนะครับ
1: ที่พอดูมันประมาณ 43,900 แต่พอลองคูณดูนะคะ

0: อาจารย์ที่ค่าเช่าอยู่เดือนละ 1,075 บาทคูณ24ก็อยู่ที่ประมาณ 25,800 อาจารย์แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเราคุยได้ปั๊บเดียวเอง
1: อ้าวเหรอ
0: ถามอาจารย์ไม่ได้แล้วค่ะเราต้องลา
1: ไปทุกท่านไปแล้วค่ะมาอีกทีหนึ่งวันอังคารไอ้วันพุธนะครับ
2: วันพุธค่ะ
1: ฉะนั้นผมกับพรแล้วก็นุ้ยก็ขอลาไปเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามพวกเราเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: นี้เวลา12 น.

0: มสว.ดอดมอบตัวกองปราบโดนหนัก7ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นด้านอธิบดีสท.เลื่อนพบพนักงานสอบสวนได้เบาะแสเพิ่มป่องและธงผู้ต้องหาคดี2พี่น้องรัสเซียซิ่งจักรยานยนต์หลบด่านตรวจอำเภอสอยดาวเจ้าหน้าที่เร่งปูพรมล่าภาคเหนือหลายจังหวัดอ่วมฝนถล่มน้ำป่าหลากทะลักชุมชนกระบะไหลจมกลางลำห้วยเอกนิติปลื้มพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2,000 ล้านบาทเปิดจองผ่านแอปเป๋าตังค์วันแรกหมดเกลี้ยงใน21วินาทีทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันเป็นประจำกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะช่วงเที่ยงนะคะครึ่งชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันค่ะวันนี้มาอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะพร้อมกับความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆที่มีมาอัปเดตในวันสิ้นเดือนค่ะวันที่31กรกฎาคม2569นะคะมาที่ข่าวนี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยนะคะกับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางผอ.มสว.เข้ามอบตัวกองปราบแล้วนะคะเห็นว่าถูกแจ้งข้อหาหนัก7ข้อหาด้วยกันจากกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้ความคืบหน้าค่ะวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง13รายได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2บกป.ให้ข้อมูลกรณีที่นายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดนะคะว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและฝ่ายข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กับกลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบนายเรืองเดชได้แอบเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อมวลชนมีรายงานพนักงานสอบสวนระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกนายเรืองเดชเข้าให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้นำมาประกอบหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำและหากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยทางพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองด้านนายธีรุตสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเอกสารขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าค่ะโดยยังไม่ระบุวันสำหรับนายเรืองเดชทางตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา7ข้อหาด้วยกันนะคะคือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาเปรียบร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ามีรายงานของกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีประมาณ 3-4 คนมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนในวันนี้เช่นเดียวกันและพบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อนซึ่งทั้งหมดนะคะถูกข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดมาตรา188แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: ขณะที่ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงคดีของน้องเทียนค่ะที่ฮิ้วไอเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะล่าสุดค่ะอัยการของญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องค่ะโดยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษก

0: สำนักงานปปส.เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าขณะนี้ได้รับการแจ้งเบื้องต้นจากทางอัยการประเทศญี่ปุ่นว่าสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวค่ะซึ่งก็ถือเป็นขั้นตอนอยู่ในส่วนของอัยการที่ต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ของญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการผลักดันตัวนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือว่าน้องเทียนกลับประเทศไทยนะคะซึ่งคดีนี้ค่ะก็ถูกจับกุมในประเทศญี่ปุ่นนำคดียาเสพติดซึ่งเป็นยาไอเข้าประเทศโดยสำหรับเหตุผลที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องระบุว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจนก็คาดว่าอาจจะมาจากกรณีที่น้องเทียนหรือว่านางสาวจุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของยาเสพติดประกอบกับให้การเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้สามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากอัยการอีกแต่ว่าต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนเอกสารของตม.และทางฝั่งญี่ปุ่นซึ่งเวลาเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงค่ะซึ่งก็ต้องประสานเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยในการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศส่วนการดำเนินการของปปส.หลังจากนี้จะเน้นไปที่การสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดสำหรับคดีความต่างๆในประเทศไทยจะเป็นหน้าที่ของตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการดำเนินการต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่ว่าหากถูกผลักดันกลับประเทศไทยแล้วจะติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะคะต้องรอเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ค่ะอีกคดีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปและทางทีมงานนะคะกู้ภัยระดมกว่า100คนในการตามหาตัวเมื่อช่วงเช้าล่าสุดเลยเจ้าหน้าที่ยังคงระดมค้นหานางสาวไดอาน่าอายุ22ปีและนายโรบันอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปพร้อมจักรยานยนต์นะคะที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมค่ะทั้งนี้ความคืบหน้าด้านการติดตามจับกุมผู้ต้องหาล่าสุดมีรายงานกระแสข่าวสามารถควบคุมตัวนายป๋องนายทงได้แล้วจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ยืนยันยังไม่สามารถจับกุมตัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ออกมายืนยันว่ายังไม่สามารถจับกุมตัวได้โดยเมื่อเวลาบ่ายโมงของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวในป๋องและในทงในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก่อนมุ่งหน้าไปสระแก้วขณะที่ประมาณตีหนึ่งของเมื่อคืนค่ะที่ด่านเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีตำรวจและทหารตั้งจุดตรวจมีรถจักรยานยนต์ขับเข้ามาหนึ่งในผู้ขับขี่สวมหมวกมีลักษณะคล้ายหมวกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำนะคะโดยมีการเร่งฝ่าเครื่องฝ่ารถมอเตอร์ไซค์หลบหนีด่านไปทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับได้ทันเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองคือนายป๋องและนายทงผู้ต้องหาตามหมายจับคาดว่าถุงพลาสติกสีขาวที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอบางละมุงซึ่งผู้ต้องหาถืออยู่อาจใช้บรรจุชุดหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ในการหลบหนีทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนะคะในส่วนของการตามหามีการระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงสุนัขเคนายกู้ภัยอาสาสมัครกว่า200นายค้นหาบริเวณจุดเป้าหมายสำคัญป่าช้าเก่าบ้านห้วยแตงตำบลห้วยใหญ่บ้านร้างเส้นทางมุ่งหน้าวิหารเซียนเขาชีจันบริเวณแหล่งน้ำเขามรดกนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอ่างเก็บน้ำมาฟักทองค่ะมีรายงานจากชุดสืบสวนนะคะสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือ1ใน2ผู้สูญหายขาดหายไปช่วงถึงก่อนบ้านร้างแล้วก็พื้นที่อ่างเก็บน้ำมาฟักทอง1ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลค่ะว่าในช่วงวันที่27ถึง28กรกฎาคมมีการต้อนวัวออกจากคอกแต่ก็ได้เห็นชาย2คนมีรูปพรรณสันฐานที่ตรงกับผู้ต้องหานะคะก็เลยมีการมาให้ข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนางสาวเอมมี่ตัวแทนของนางสาวซารีน่าอายุ40ปีมารดาของผู้สูญหายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับการหายตัวไปของบุตรทั้ง2คนบอกว่าตอนนี้แม่ของผู้สูญหายเครียดอย่างหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ยังคงมีความหวังว่าจะได้พบลูกทั้ง2คนอีกครั้งซึ่งปกติลูกสาวลูกชายเนี่ยจะออกจากบ้านในช่วงเวลา 4:00 กลับมาไม่เกิน1ชั่วโมงแต่วันเกิดเหตุเนี่ยหายไปไม่กลับมาเลยนะคะทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนะคะนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีล่าสุดค่ะมีการนำตัวนะคะบุคคลต้องสงสัย2คนก็คือโหยกับผางเนี่ยมาให้ข้อมูล

0: เพิ่มเติมในฐานะพยานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นคนที่พาในป่องในธงหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะก็มาให้ข้อมูลทั้งสองให้การปฏิเสธอ้างไม่รู้เรื่องไม่รู้จักในป่องและในธงแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะซึ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะหลังจากที่เชิญตัวมาสอบสวนก็ได้มีการปล่อยตัวไปทั้งในโหยและในผางหลังจากที่นำตัวมาสอบสวนข้อมูลแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทางทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากพันตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐ์พงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกุมนายป๋องกับนายธงตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ได้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและสืบสวนในทุกมิติค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของฝนตกหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ส่งผลทำให้น้ำป่าไหลหลากลำน้ำแม่งาจนเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มมีชาวบ้านที่ไปนอนในกระท่อมเฝ้าสวนค่ะถูกน้ำล้อมรอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้าววังหินได้นำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชายวัย60ปีที่ติดอยู่กลางสวนนะคะโดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนานนับชั่วโมงทำให้น้ำป่าไหลหลากลงน้ำลงในแม่น้ำงัดค่ะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มบ้านห้วยป่าไร่ในบ้านหนองปิดแล้วก็ที่บ้านหนองครกอำเภอตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยทางกู้ภัยพร้าววังหินก็ได้รับแจ้งจากญาติของนายพรชัยอายุ60ปีบอกว่านอนพักค้างคืนในกระต๊อบกลางสวนริมแม่น้ำงัดโดยทำให้น้ำแม่งัดค่ะเพื่อที่จะเฝ้าพืชผลทางการเกษตรแต่ว่าน้ำป่านั้นก็ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วจนระดับน้ำล้อมรอบสวนและก็เกือบจะถึงกระต๊อบอยู่แล้วนะคะทำให้ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันครอบครัวก็เกรงว่าหากกระแสน้ำยังเพิ่มระดับและไหลเชี่ยวอาจจะพัดพาในพรชัยสูญหายไปกับกระแสน้ำได้ค่ะทางนี้เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงเจ้าคณะตำบลเวียงทุ่งหลวงและประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินสั่งการอาสาสมัครกู้ภัยนำเรือยนท้องแบนไปพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อทำการช่วยเหลือแล้วก็นำตัวออกมาก็ฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรงใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะถึงสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยก็กลับขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งกลับบ้านพักนะคะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำก็ถือว่าลดระดับลงไปแล้วซึ่งทางฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และให้การช่วยเหลือต่อไปแม่ฮ่องสอนเองก็น่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้เส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่โซเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำซากล่าสุดค่ะมีรถบรรทุกสินค้ารถชาวบ้านต้องจมลำห้วยเครื่องดับน็อกกลางน้ำเลยนะคะหลังจากที่น้ำป่าหลากมาอย่างกระทันหันฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์กับรถกระบะสีขาวค่ะขณะกำลังข้ามลำห้วยแม่แงะเพื่อนำสินค้าไปส่งยังชายแดนบ้านเสาหินเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างกระทันหันส่งผลทำให้รถดับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจนกระทั่งถึง2ทุ่มนะคะก็สามารถลากรถขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จ สำหรับการเดินทางสู่ชายแดนเสาหินผู้ประกอบการรถบรรทุก

0: หรือว่าแม้แต่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาต้องวิ่งลัดเลาะตามลำห้วยและข้ามกว่า52จุดค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการที่ต้องใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังทั้งเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องคอยสังเกตเรื่องของ3สิ่งที่จะตัดสินใจข้ามลำห้วยทุกครั้งก็คือสภาพอากาศบนยอดดอยมีฝนตกลงมาหนักหรือไม่ปริมาณน้ำในลำห้วยสีของน้ำหากว่าเริ่มมีสีขุ่นแดงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่าฝ่าข้ามไปเด็ดขาดเพราะว่าเสี่ยงจะจมน้ำนะคะแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดพาไปอย่างรุนแรงซึ่งปัญหาเรื่องของการคมนาคมที่บ้านเสาหินก็เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝนค่ะ
1: ส่วนเชียงรายนะคะชาวแม่สายกังวลระดับน้ำแม่น้ำสายสูงแตะพื้นสะพานไทยเมียนมาเร่งเคลียร์เศษไม้ที่ขวางทางโดยช่วงเช้าระบบป้องกันน้ำทั่วแม่สายซึ่งติดตั้งที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาค่ะรวมทั้งติดตั้งพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมารายงานผลการวัดระดับน้ำตามสถานีต่างๆในพื้นที่แม่สายและในพื้นที่ต้นน้ำของแม่สายเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยจุดวัดระดับน้ำที่เมียนมาที่สถานีบ้านโจตนาระดับน้ำสูงนะคะวัดได้ร้อยละ80จากจุดวิกฤตที่สถานีบ้านดอยเต่าคำระดับน้ำปกติวัดได้ร้อยละ63นะคะแต่สถานการณ์ดังกล่าวบวกกับพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้ชาวแม่สายวิตกกังวลเกรงว่าพนังป้องกันน้ำท่วมที่ทหารได้สร้างไว้อาจจะรองรับความเชี่ยวแรงของกระแสน้ำไม่ไหวอาจจะทำให้พนังแตกได้ค่ะนอกจากนี้ทางปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนแม่น้ำสายใกล้จุดล้นตลิ่งค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำต้นแม่น้ำสายทำให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำนะคะชุมชนสายลมจอยหมู่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายนะคะเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามประเด็นการเมืองนะคะเรื่องของหัวสวค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะสว.อย่างน้อย2คนแจ้งความเอาผิดยิ่งชีพถึงที่สุดค่ะแนลดอัตราเลิกจมไม่ลงเมื่อวานนี้นางแดงกองมาสว.กลุ่ม10กลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์และผู้เกี่ยวข้องจากกรณีที่นายยิ่งชีพโพสต์ข้อความสื่อความหมายลักษณะใส่ความว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งที่กกต.มีการวินิจฉัยว่าตนมิใช่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาแต่อย่างใดค่ะโดยระบุว่าเหมือนถูกด้อยค่าในอาชีพแม่ค้าขายหมูซึ่งเป็นอาชีพสุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้คนหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะยากดีมีจนเรียนน้อยจบสูงก็เข้ามาเป็นสว.ได้เช่นเดียวกันกับนายสมภารพระศักดิ์ค่ะสว.อำนาจเจริญแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพและผู้เกี่ยวข้องชี้นำสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดว่านายสมภารเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกผู้ที่สภาบิดเบือนข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกผู้ที่สภากลุ่ม10โดยระบุอีกว่าตนประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านปิดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ได้เขียนในใบสมัครเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาผู้ที่มีหน้าที่วินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครคือกกต.ไม่ใช่นายยิ่งชีพและยืนยันว่าต้องการฟ้องเพื่อให้นายยิ่งชีพได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ไอพาสปอร์ตตอนนี้ต้องรออัยการสูงสุดเคาะแก้สัญญาแนบท้ายในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นการทดสอบ UAT ตอนนี้ยังไม่เปิดงานใช้งานจริงปลัดกระทรวงดียืนยันนะคะว่าวันนี้แค่เป็นการทดสอบ UAT หรือว่า User Acceptance Test นะคะในโครงการ THAI Passport นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พูดถึงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport บอกว่าวันนี้ก็คือยังไม่ได้มีการกำหนดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนการใช้งานอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นแผนของบริษัทคู่สัญญาที่ต้องการเปิดทดสอบระบบขั้นสุดท้ายในรูปแบบ UAT หลังจากการพัฒนาระบบใกล้เสร็จสมบูรณ์ทางนี้ทางกระทรวง DE ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการโครงการหรือว่านับระยะเวลาตามสัญญาอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากต้องรอความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและแนบเอกสารท้ายสัญญาให้เรียบร้อยก่อนสำหรับการเข้าร่วมทดสอบระบบนะคะในวันนี้เบื้องต้นอาจจะอยู่ในลักษณะของการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือว่า pre-registrationแต่ยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการว่าประชาชนกลุ่มใดจะสามารถเข้าร่วมได้รวมถึงต้องดำเนินการผ่านช่องทางใดโดยบริษัทเพียงแจ้งต่อกระทรวงว่าระบบนั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์และต้องเข้าสู่กระบวนการ UAT ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทสามารถเตรียมการดำเนินการได้แต่ยังไม่ถือว่าโครงการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนายพัชระบอกนะคะว่าเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดส่งความเห็นกลับมาแล้วกระทรวงจะสามารถเริ่มนับ1โครงการได้ทันทีโดยอาจเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันถัดไปอย่างไรก็ตามค่ะทางกระทรวงต้องการกำหนดวันเริ่มต้นให้สอดคล้องรองรับการให้บริการและรอบการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนหากเริ่มต้นในช่วงกลางรอบหรืออย่างเช่นวันที่3 4หรือ7ของเดือนขณะเดียวกันแนวทางการใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการที่ยังเป็นไปตามหลักการที่กระทรวงเคยชี้แจงไว้คือโดยการคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้จริงไม่ได้จ่ายเต็มจำนวนตามสิทธิ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมดนายพัชระไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้งานจากอัตราเดิมลงมาอยู่ได้ในระดับใดบอกแต่เพียงว่าจะยึดจำนวนผู้ใช้งานจริงเท่านั้นนอกจากนี้ปลัดกระทรวงดีอียังปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าจะให้สัมภาษณ์ยืนยันกำหนดเปิดโครงการวันที่31กรกฎาคมหรือวันที่1สิงหาคมโดยยืนยันว่าไม่ได้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่รัฐสภาเนื่องจากอยู่ระหว่างชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะอนุกรรมาธิการรัฐสภาตลอดทั้งวันทั้งนี้เคยมีผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องดังกล่าวนะคะตนก็ได้ชี้แจงเพียงว่าทางกระทรวงต้องรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนจึงยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดลงทะเบียนและเริ่มให้บริการได้อย่างเป็นทางการส่วนเมื่อถามรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่นะคะทางกระทรวงดีเอเตรียมจัดแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ก็คาดว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้แถลงด้วยตัวเองค่ะ
1: หยุดยาวท่องเที่ยวก็ยังคงคึกคักนะคะโดยเฉพาะที่บึงกาฬค่ะนักท่องเที่ยวไปแห่ชมความงามน้ำตกถ้ำพระเล่นสไลเดอร์หินซึ่งแม้ว่าจะหมดวันหยุดยาวไปแล้วนะคะแต่ก็มีบางคนค่ะที่ลาเพิ่มเติมทำให้ตลอดทั้งอาทิตย์ยังคงคึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยวนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับนางนิตยาอารีเอื้อรองนายกเหล่ากาชาดบึงกาฬค่ะเปิดกิจกรรมแม่โขงเนเจอร์แอนด์สปอร์ตทัวริซึม2026ก็พานักท่องเที่ยวนักกีฬาจากสองฝั่งโขงจากเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวมาเยี่ยมชมน้ำตกถ้ำพระภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคอีสานยังคงมีน้ำไหลไปตามโขดหินเป็นกระดานลื่นธรรมชาติหรือว่าสไลเดอร์หินถือว่าเป็นจุดเด่นของน้ำตกถ้ำพระเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องเล่นให้ได้นะคะนอกจากนี้น้ำตกถ้ำพระยังมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอยู่ใต้ผาหินประดิษฐานพระพุทธรูปจะมีน้ำหยดลงมาสู่แอ่งหินด้านล่างตลอดเวลาโดยเฉพาะในวันหยุดยาวก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมามากถึง 11,500 คนค่ะเดินทางมาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่าเรือร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกไปตลอดจนผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากที่บึงกาฬแล้วนะคะที่สุราษฎร์ธานีก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติกว่า 2,000 คนหมุนเวียนเข้าทำกิจกรรมล่องห่วงยางที่คลองโศกบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาโศกค่ะซึ่งเป็นในช่วงหยุดยาวทำให้บรรยากาศการล่องห่วงยางคึกคักเป็นพิเศษโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะคะ

0: นายชนกรอักษรเพชรบอกว่าช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นและก็เป็นช่วงฤดูฝนทำให้พื้นที่ค่ะกำลังสวยงามและสะอาดปริมาณของน้ำก็กำลังดีเหมาะสมกับการล่องห่วงยางเช่นเดียวกันกับในพื้นที่อุทยานที่มีทั้งพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำเขื่อนเจี้ยวหลานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชมเขื่อนกันอย่างจำนวนมากก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวค่ะ
1: ค่ะข่าวต่างประเทศนะคะแหล่งข่าวเผยมีการบรรลุข้อตกลงกับฮามาสแล้วระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับฮามาสนะคะโดยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ในการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาแบบเป็นขั้นตอนผ่านการเจรจาร่วมกับคนกลางในกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างไรก็ตามท่าทีของอิสราเอลยังคงคลางแคลงใจต่อความพร้อมในการวางอาวุธของกลุ่มฮามาสทรัมป์เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าคณะกรรมการเพื่อสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงสำคัญก็ถือเป็นก้าวใหญ่สู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนข้อตกลงนี้ค่ะจะช่วยให้ฉนวนกาซาบริหารโดยรัฐบาลปาเลสไตน์ชุดใหม่ที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่อิสราเอลเพื่อไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานก่อการร้ายอีกต่อไปด้านกลุ่มฮามาสระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงร่างข้อตกลงโดยสมาชิกทีมเจรจาของฮามาสโดยกล่าวว่ากลุ่มฮามาสจะยังไม่ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปลดอาวุธจนกว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและอย่างชี้แจงด้วยว่าร่างข้อตกลงกำหนดว่าอาวุธหนักจะถูกจัดเก็บและดูแลภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารรัฐฝ่ายบริหารปาเลสไตน์เท่านั้นโดยจะไม่ถูกส่งมอบให้แก่อิสราเอลขณะเดียวกันท่าทีจากฝั่งอิสราเอลก็ยังคงแข็งกร้าวซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งเผยนะคะว่าอิสราเอลได้ปฏิเสธข้อเสนอในเอกสาร15ข้อไปก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานของอิสราเอลที่ต้องการให้เกิดการปลดอาวุธฮามาสโดยสมบูรณ์นำอาวุธทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้วก็ทำให้ฉนวนกาซาเป็นเขตปลอดทหารอย่างแท้จริงก่อนที่จะเริ่มกระบวนการใดๆต่อไปทั้งนี้แม้เจ้าหน้าที่สหรัฐยังแสดงความมั่นใจว่าฮามาสนั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ก็ยอมรับว่าอิสราเอลยังคงมีความกังขาส่วนระยะเวลาในการดำเนินการตรงนี้ยังไม่ชัดเจนค่ะเพราะเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเพื่อสันติภาพประเมินไว้200ถึง320วันเจ้าหน้าที่สหรัฐก็มองเรื่องนี้นะคะว่าเป็นข้อตกลงที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปฏิบัติตามมากกว่าเรื่องของความไว้วางใจเพียงฝ่ายเดียวสำหรับแผนการของคณะกรรมการเพื่อสันติภาพที่มีทรัมป์เป็นประธานและนิโคลายมาลาเดนอฟเป็นผู้แทนพิเศษครอบคลุมถึงการเร่งส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการจัดตั้งฝ่ายบริหารพลเรือนปาเลสไตน์ถอนกำลังทหารอิสราเอลส่งกองกำลังนานาชาติเข้ารักษาความปลอดภัยรวมถึงการทำลายอุโมงค์และแหล่งผลิตอาวุธทั้งหมดเหตุการณ์ในพื้นที่จริงค่ะยังคงห่างไกลจากเป้าหมายนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลตั้งใจจะขยายพื้นที่ควบคุมให้ครอบคลุมถึง70%ของฉนวนกาซาท่ามกลางความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนกองกำลังนานาชาติที่เข้ามาประจำการและการถอนทหารของอิสราเอลนอกจากนี้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าการโจมตีระลอกล่าสุดของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย6รายซึ่งรวมถึงเด็กด้วย2รายด้วยกันส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์นับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงเมื่อเดือนตุลาคมสูงกว่า 1,200 รายขณะที่ฝั่งอิสราเอลนั้นมีทหารเสียชีวิตแล้ว4นายค่ะ
0: แผ่นดินไหวทางตอนใต้ของญี่ปุ่นผ่านมาแล้ว3วันค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามดำเนินการกู้ภัยช่วยชีวิตคนที่ติดค้างอยู่ภายในโดยศูนย์กู้ภัยทำงานอย่างหนักในการปฏิบัติการกู้ภัยอาคารศูนย์การค้าอีออนในเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.1 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาคารแห่งนี้เป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเช่นเดียวกับโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีด้านนายมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงสรุปสถานการณ์ล่าสุดว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนพบที่ศูนย์การค้าอีออน7คนและที่โรงงานกระดาษ9คนโดยยังมีประชาชน 4,500 ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรื้อฟื้นการจ่ายไฟเนื่องจากสุดสัปดาห์นี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงเกิน40องศาเซลเซียสสำหรับการกู้ภัยยังเหลือจุดเดียวก็คือที่อาคารศูนย์การค้าอีออนค่ะสำหรับสาเหตุของการเกิดระเบิดจนทำให้อาคารพังถล่มนั้นมีความเชื่อว่าเกิดจากแก๊สระเบิดซึ่งล่าสุดสำนักข่าว NHK ก็ได้เปิดเผยรายงานนะคะว่าพนักงานห้างคนหนึ่งได้ทำงานอยู่ที่บริเวณชั้น2ของอาคารค่ะโดยพบว่าหลังจากที่นำลูกค้าอพยพก็กลับเข้าไปอาคารเพื่อล็อกแคชเชียร์ให้ปลอดภัยซึ่งก็พบว่าได้กลิ่น

0: แก๊สภายในอาคารด้วยค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายที่ BTS ประกาศคว่ำบาตรโดยไม่ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ครั้งที่69นะคะในปี2027เพื่อประท้วงการเพิ่มสาขารางวัลใหม่อย่าง Best ASEAN Pop Music Performance เนื่องจากมองว่าดนตรีควรได้รับการรับฟังและชื่นชมจากคุณค่าในตัวเองมากกว่าที่จะถูกแบ่งแยกด้วยเรื่องของภูมิภาคหรือภาษาทางสถาบัน Recording Academy ประกาศเพิ่มสาขารางวัลเอเชียนป๊อปปีนี้นะคะเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ก็ปรากฏว่าสามารถส่งชื่อเข้าชิงได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้นส่งผลให้หากศิลปินเลือกส่งในสาขาเอเชียนป๊อปก็จะหมดสิทธิ์ส่งแข่งสาขาสากลหลักอย่าง Best Pop Duo Group Performance ทันทีค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะคุณยามินแหวนเครือดิฉันพจนาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิอภรยานะวิทยากุล
7: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
6: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิรินครินทร์วิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะเก๋ค่ะ
7: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะปลายสัปดาห์แล้วนะ
6: ก็เวลาผ่านไปเร็วนะ
7: ใช่ค่ะ
6: แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องราวต่างๆของข่าวสารในบ้านเราก็ยังไม่ค่อยจะไม่น้อยอ่ะนะแล้วก็เรียกว่ายังมีประเด็นปัญหาที่ต่อเนื่องรัฐบาลของทางพรรคภูมิใจไทยนะคือรัฐบาลเนี้ยต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลที่มีศึกหนักหลายต่อหลายข่าวหลายประเด็นมาก
7: ค่ะ
6: นะคะในช่วงของอายุรัฐบาลที่1รัฐบาลที่2เนี่ยต้องถือว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มันทำให้ดูเหมือนเวลาเนี่ยผ่านไปแบบรวดเร็วบางท่านบอกรู้สึกเหมือน3ปี
7: 3เดือนเหมือน3ปีอย่างนี้ใช่ไหมคะบริหารเหมือนแบบเอ๊ะทำไมรู้สึกบริหารนานจังเลยแล้วก็มีแบบว่าโอ้โหปัญหาม
6: ร
7: ส
6: ุ
7: มเข้ามาแบบเยอะมากเลย
6: ต้องเรียกว่าไม่เว้นแต่ละวันนะทั้งงานราชงานหลวงแล้วก็งานระดับโลกนะคะทำให้การทำงานของรัฐบาลทุกๆภาคเลยในภาครัฐบาลเนี่ยต้องมีความแข็งขันเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ ต่างฝ่ายต้องเร่งแก้ปัญหารวมถึงการสร้างผลงานด้วย
7: นะคะ
6: แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะ

0: มีความพยายามอย่างไรก็ตามก็มีประเด็นปัญหาหลายๆเรื่องที่มันผุดขึ้นมานะคะอย่างกรณีของประเด็นปัญหาที่กระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกเรื่องของการสู้รบในต่างประเทศที่กระทบถึงประเทศไทยนะคะแล้วก็ปัญหาภายในของเราความเหลวแหลกของหลายองค์กรเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะในหลายภาคส่วนที่มีข่าวไม่เว้นแต่ละวันปัญหาเรื่องของปากท้องประชาชนที่จะต้องแก้ไขก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะการที่จะพยุงรายได้แล้วก็แก้ปัญหาปากท้องประชาชนเรื่องของโครงการต่างๆซึ่งมันไม่ควรจะมีปัญหาก็มีปัญหาให้แล้วงดให้เนี่ยก็มีปัญหาน
1: ะ
0: แทบจะตีกันตายนะแต่ว่าแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นการทดสอบฝีมือของทางภาครัฐที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งขึ้นนะคะอย่างกรณีของการสอบท้องถิ่นน
1: ะ
0: สอบราชการท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์นะคะแล้วก็ในขณะนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีผู้ที่เรียกว่าถูกตั้งข้อหาเพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีการของการทำงานก็จะดูเหมือนลุกลามและขยายผลไปในหลายภาคส่วนด้วยเหมือนกันจนทำให้เป็นที่มาของแนวคิดที่เขาบอกว่าจะมีการล้างบางหน่วยงานมหาดไทยนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเพราะว่าก็บอกว่าองค์คาพยพหรือว่าหน่วยงานอย่างกระทรวงมหาดไทยต้องถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีกิ่งก้านสาขาใหญ่แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยไม่มีพื้นที่ไหนนะที่จะไม่ได้อยู่ในความดูแลของมหาดไทยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย
1: ซึ่งนายกบอกเลยนะคะว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ย อาจจะต้องมีเรื่องของการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์เนี่ยคือนายกไม่ใช้คำว่ารีเซ็ตนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายตามความเหมาะสมเรื่องของภารกิจแล้วก็สถานการณ์หรือเปล่านะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามันจะถึงขนาดเป็นการรีเซ็ตระบบหรือกวาดล้างบุคลากรในกระทรวงมหาดไทยเลยหรือไม่นะคะ
0: เรียกกวาดล้าง
1: ใช่ทีนี้นายกก็บอกว่าเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสมของภารกิจแล้วก็สถานการณ์เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมเนี่ยมาทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นเองนะ
0: คะ
1: แล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งฝ่ายหรือแบ่งสายในการแต่งตั้งฉะนั้นก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเด็นที่ทำให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยดูในเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อถือแล้วก็ภาพลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันตกลงไปเยอะก็คือเรื่องของคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็พยายามที่จะมีการรีเซ็ตนะคะเพราะว่าก็มีข่าวมาซึ่งคุณอนุทิน
0: หรือไม่รีเซ็ต
1: คือตอนแรกเนี่ยพาดหัวข่าวใช้คำว่ารีเซ็ตไงแต่นายกอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ารีเซ็ตนายกบอกว่าเป็นการปรับย้ายตามความเหมาะสมทีนี้หลักคิดเนี่ยก็คือบางช่วงเวลาเนี่ยคนนึงอาจจะเหมาะกับภารกิจนึงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนอาจจะมีอีกคนที่เหมาะสมกว่านายกใช้คำแบบนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมีการประเมินบุคลากรอย่างต่อเนื่องไม่ยึดติดกับตำแหน่งเดิมนะคะแล้วก็อีกประเด็นที่มีคนจับตามองเนี่ยคือในกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะมีสายของเขาใช่ไหมคะมีสิงสีต่างๆอะค่ะสิงแดงสิงดำอะไรแบบนี้เพื่อที่จะแบ่งสายภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือนายกบอกว่าไม่อยากให้มีสิ่งที่เป็นสีอยู่ภายในกระทรวงมหาดไทย
0: คือยากเนื่องจากว่าคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีมายาวนาน
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เดิมเนี่ยค่ะในมหาวิทยาลัยชั้นนำจะมีคณะที่เรียนรัฐศาสตร์อยู่ไม่กี่มหาวิทยาลัย
1: แ
0: ล้วก็
1: จุฬาธรรมศาสตร
0: ์รามคำแหงอะไรแบบนี้เป็นต้นก็มีหลายคณะที่เรียกว่ามุ่งตรงมาที่มหาดไทยนั่นแหละก
1: ็
0: คือเป็นข้าราชการในลักษณะของฝ่ายปกครองแล้วก็มีความต่อเนื่องยาวนานมาเท่ากับอายุของมหาวิทยาลัยก็ว่าได้นะคะจริงๆมันก่อนอีกเพราะฉะนั้นการที่มีก็เรียกว่าบุคลากรที่มาจาก

0: บันการศึกษาเดียวกันมันอาจจะเกิดความผูกพันแล้วก็ต่อเนื่องในวิธีคิดวิธีการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากแล้วก็บางคนก็บอกว่าจะสลายสีใช่ไหมสลายสีสลายขั้วจะไม่มีสีอะไรต่างๆซึ่งก็อาจจะเป็นไปในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปแต่สื่อมวลชนก็เอามาตีความว่าน่าจะเป็นการย้ายบิ๊กล็อตไม่ใช่เป็นเรื่องค่อยๆ ย้ายเพราะมันจะยากหน่อย
1: คือนายกใช้คำว่ารีเซ็ตเนี่ยคือนายกบอกว่าโอ้โหถ้าใช้คำว่ารีเซ็ตเนี่ยสังคมจะไม่เข้าใจว่าเป็นการล้างระบบแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะมีเรื่องของผลกระทบที่เป็นวงกว้างฉะนั้นเองเนี่ยใช้คำว่าบริหารกำลังคนให้เหมาะสมกับงานดีกว่า
0: ค่ะแล้วสื่อก็มาพาดต่ออ๋อเขาเรียกว่าย้ายบิ๊กล็อตอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากรเป็นจำนวนมากก็มีข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เชื่อว่าจะเกษียณอายุในเดือนกันยายนปีนี้หลายอัตราด้วยกันนะครับบางกระแสก็บอกว่าประมาณ25อัตราเป็นอย่างน้อยแต่ว่าบางสื่อก็บอก42อัตรา
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นลักษณะของการกระจายหลายหน่วยหลายกรมกองแล้วก็เอามารวมก็อาจจะเป็นการย้ายในลักษณะของกลุ่มผู้บริหารที่จะไม่ใช่ย้ายค่ะคือจะมีการเกษียณอายุราชการแล้วก็อยู่ในเกณฑ์แบบนี้เป็นต้นเป็นถ้าถึงกับ40กว่าตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากเหมือนเปลี่ยนน้ำอ่ะซึ่งอันนี้นี่ก็ยังไม่ถึงกับออกมาเป็นข่าวมากนักในขณะนี้ไม่เหมือนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนั้นนี่ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งก็มีมันก็จะมีผลกระทบนั่นแหละนะคะอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องติดตามว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: ต่อเนื่องเลยไหมคะ
0: ต่อเนื่องเลย
1: งั้นเรื่องของโกงข้อสอบก็แล้วกันนะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็สำหรับความคืบหน้าไม่แน่ใจว่าหลายคนเนี่ยลืมไปหรือยังนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยเห็นว่านะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยเพื่อที่จะกำหนดเรื่องของแนวทางในการปฏิบัตินะคะก่อนส่งต่อให้กกลางรับทราบแล้วก็จะส่งต่อไปที่คณะกรรมการจังหวัดด้วยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งคนที่ออกมาให้เปิดเผยเรื่องของข้อมูลนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็คือทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยละค่ะก็ย้ำนะว่ากระบวนการอ่ะมันไม่ได้ล่าช้านะแต่ว่ามันจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังนะคะแล้วก็เห็นท่านก็ยืนยันด้วยว่าสำหรับกระบวนการต่างๆที่กำลังทำอยู่ณขนาดนี้เนี่ยจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูแล้วก็ทุกอย่างจะชัดเจนหลังมีการประชุมกสทด้วยนะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่างตัวเลขเนี่ยที่มันไม่ตรงกันนะคะมีตัวเลขที่เหมือนกับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังสรุปออกมาไม่ตรงกันอย่างในฝั่งสทแล้วก็กสทเนี่ยใช้ตัวเลขอยู่ที่ 5,925 รายแต่ว่าในส่วนของปปชเนี่ยระบุว่า 5,960 รายก็คุณวรศิษฐ์ชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าสาเหตุเนี่ยปปช.อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เพิ่มเติมที่ทางกสทเนี่ยยังไม่เห็นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขที่มันไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องเอามาตรวจสอบย้อนหลังแล้วว่ามีพยานหลักฐานครบมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะเคาะตัวเลขออกมาอีกทีเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อให้หลายๆหน่วยงานเป็นตัวเลขที่ตรงกันด้วย
0: ค่ะนี่ขนาดแค่นับเลขยังไม่ตรงกันเลยมันรู้ซะมากว่ามันยาก
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันยาก
1: แล้วก็รอการประชุมในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอาเข้าประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ไอ้ความที่ไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้เตรียมกันหรือเปล่าหรือเขาดูข้อมูลคนละชุดกัน
1: อาจจะกำลังตรวจสอบอยู่หรือเปล่า
0: ชุดข้อมูลคนละชุด
1: ค่ะ
0: แบบเวลาเรียนปริญญาเอกอะชุดข้อมูลคนละชุดกันซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แต่เห็นบอกว่าข้อมูลของปปช.อาจจะกว้างกว่าเห็นท่านวรศิษฐ์บอกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวคงจะต้องเอาข้อมูลมาจอยกันนี่แหละนะคะแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมนะคะทีนี้กระบวนการถัดไปเนี่ยพอกสทมีมติแล้วกกลางก็จะมีการรับทราบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกจังหวัดเขาก็จะรับเรื่องพอรับเรื่องเสร็จในการเข้าประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะมีมติออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยอปท.นะคะแต่ละ

0: แห่งก็จะต้องดำเนินการแล้วก็ท้ายที่สุดมันจะไปสู่ในขั้นตอนของการเพิกถอนการบรรจุในการแต่งตั้งนั่นเองค่ะก็อธิบายไว้แบบนั้นนะคะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเพราะว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันคุณวรสิทธิ์เนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการยื้อเวลาด้วยแม้ว่าประชาชนอาจจะมองว่าเรื่องเงียบนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านบอกว่าตำรวจขยายผลทุกวันเลยค่ะแล้วก็ปปช.เองก็ไต่สวนต่อเนื่องด้วยนะคะขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่ใช่การปล่อยคดีนะคะส่วนความคืบหน้าในการสอบวินัยข้าราชการสถ.นะคะกรณีตั้งสอบวินัยร้ายแรงนะคะก็บอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีการออกหมายเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะนะคะก็ท้ายที่สุดก็ยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างถ้านิ่งแล้วกระบวนการมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็เชื่อว่านะคะจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูค่ะ
1: ค่ะจริงหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้ท่านอธิบายแบบนี
1: ้โอ
0: ้เดี๋ยวรอดูนะคะ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์หน้าแต่ว่าวันนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวนะคะมีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งอย่างนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวจะต้องรอดูนะคะก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาเพ
1: ิ่
0: มใน3ผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็จะมีผอ.ของทางมสว.เนี่ยก็จะมีการเข้าพบตำรวจด้วย
1: นี่ของทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษานะที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะก็ข่าวบอกว่าท่านดอดก็ไปมอบตัวไม่ใช่คำนี
0: ้
1: ก็คือไปมอบตัวแล้วว
0: ันนี้ไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คงจะต้องติดตามอะค่ะเพราะว่ามันจะมีข้อหาหลายข้อหาเหมือนกันที่สำคัญนะคะในคดีกองสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้อำนวยการเองต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเพราะว่าเป็นเจ้าของโครงการนั่นเองนะคะส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อหานั้นเป็นอย่างไรเข้าใจว่าจะมีการเผยแพร่ในภายหลังนะนะคะเพราะว่ามีถึง7ข้อหาเลยนะคะส่วนอธิบดีสถ.ที่ยื่นเรื่องขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าก็ยังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนนะคะทั้งหมดที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกก็คือ13คนนะคะให้รับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31นี้แล้วก็ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าบช.ก.นะคะทางด้านนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งเป็น1ใน13ผู้ต้องหานะคะซึ่งเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกก2บกปให้ข้อมูลกรณีที่นายอัศวินโชติพนังหรือว่าดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้การซัดทอดว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบแล้วก็ไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นไปให้กับกลุ่ม11คนที่บ้านนนทบุรีที่แก้คำตอบก็คืออันนี้ก็คือเป็นกลุ่มคน11คนที
0: ่
1: เจ้าหน้าที่ตอนบุกเข้าไปแล้วก็เจอในขณะกำลังแก้กระดาษคำตอบหน้าคอมเลยนะคะแล้วก็นายเรืองเดชนั้นแอบเข้าด้านหลังอาคารของศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะเลี่ยงสื่อมวลชนนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกให้นายเรืองเดชเข้าให้ข้อมูลก่อนหน้านี้มาประกอบกับหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหานะคะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบปากคำหากเสร็จแล้วก็จะมีการปล่อยตัวไม่ได้ใช้หลักทรัพย์เนื่องจากท่านเดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธีรุจสุภวิบูลผลที่คุณเก๋เล่านะคะก็ส่งเอกสารขอเลื่อนไปเรียบร้อยก็คงต้องติดตามว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแต่วันใดยังไม่ทราบนะคะ7ข้อกล่าวหาในขณะ

นี้ที่มีการเปิดเผยแล้วก็คือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยใส่ตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้

0: ฝากท่านเลยนะคะ
1: ค่ะพันธุ์นี้อยู่ในประเทศไทยปะ
0: ไม่อยู่ค่ะคุณสุพรรณเจตค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ย
0: ติดภารกิจตอนนี้พอดีมาทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยที่ประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็มีการจัดงานเกี่ยวกับความร่วมมือทางศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของสถานทูตไทยในออสเตรียในรัสเซียนะคะที่กรุงมอสโก
1: อ๋ออยู่มอสโกค่ะ
0: ใช่ที
1: ่นั่นสภาพอากาศช่วงนี้เป็นไงคะ
0: ฝนตกค่ะแต่ว่าก็
1: ไม่เย็นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: โอเคนะคะไม่ได้หนาวมากนะคะก็ใส่แจ็คเก็ตตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วค่ะตอนนี
1: ้ค่ะที่เมืองไทยเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นอยู่นะคะทีนี้ไปถึงเนี่ยมันเป็นภารกิจเรื่องของการศึกษาเหมือนกันที่โน่นก็มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาให้เราเปรียบเทียบบ้างไหมคะ
0: โอ้อันนี้ก็เป็นความตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาที่รัสเซียนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มอสโกเนาะก็ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญมากนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเดี๋ยวเรามองว่าคือมอสโกก็มีโอกาสกันดีมากในการที่ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเบอร์หนึ่งของประเทศรัสเซียที่ชื่อว่ามอสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะคะ
1: ค
0: ือมหาวิทยาลัยเนี้ยเก่าแก่มากนะคะตั้งแต่ปี1755เนาะคุณจุพรทิงเกตนะคะแล้วก็คือเนี่ยแหละตอนแรกเราก็คิดว่าประเทศนี้เนี่ยเราก็ยังได้เข้าใจเขาเต็มที่เนาะนะคะแต่พอได้มามหาวิทยาลัยนี้แล้วเนี่ยได้ฟังท่านคณบดีพูดต่างๆเนี่ยแล้วก็ดูหลักสูตรของเขาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเราอะเข้าใจว่าเอ้ยประเทศเนี่ยมันจะต้องแตกแยกด้วยความคอนฟลิกต์ด้วยความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่
0: ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาถึงเนี่ยหลักสูตรของเขาอะแบบบังเอิญว่าเรามาคณะที่ชื่อว่า global process นะคะนี่มันมีความน่าสนใจตรงนี้นะคุณ
1: คือ
0: global study หรือ global process เนี่ยเขาดูทั้งหมดนะคะในมิติของความเป็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์ต่างๆและสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาไม่ได้แบ่งแยกนะแล้วนักเรียนนักศึกษาที่เรียนคณะนี้เนี่ยต้องพูดได้อย่างน้อย3ภาษาหมายถึงต้องเรียนอย่างน้อย3ภาษานะคุณโ
1: อเ
0: ค
1: สมัยก่อนนะ
0: ค
1: ือ
0: มัน amazing ตรงนี้
1: สมัยก่อนตอนที่ดิฉันอยู่มหาวิทยาลัยอะค่ะก็เรียนภาษารัสเซียนะแล้วก็มีหลายๆคนแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือในลักษณะของทางการเมืองมันยังไม่ได้มีความเปิดกว้างแต่ก็จะเริ่มมีคนที่ทยอยไปเรียนที่รัสเซียมาบ้างแต่สมัยก่อนตอนกลับมารู้สึกสันติบาลยังตามกันอยู่นะเพราะว่าสมัยตอนที่เรียนเนี่ย
0: คือมันคงมีใช่มีประเด็นเรื่องของส
1: กาย
0: เรื่องของการเมืองต่างๆนะ
1: คะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวหน่อยคิดว่าเราอ่ะถ้าเกิดเราเปิดใจเปิดกว้างแบบเนี้ยเราก็จะได้เห็นภาพที่มันมีความที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะตัวอย่างเช่นเรื่องหลักสูตรที่เขาสอนอย่างเงี้ยเขาก็สอนแม้กระทั่งเรื่องคล้ายๆกับมีหลักสูตรที่ชื่อว่ายูเนสโกแชร์นะ
2: ค่ะ
0: คือต้องไปแบบเรียนรู้เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปรู้เกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าอินไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศคุณจะต้องเรียนอะไรบ้างนี่คือมันมีประเด็นที่มีความน่าสนใจแล้วเขาไม่ได้เน้นเรื่องการเมืองซะทีเดียวเขาพูดถึงเรื่องยูเนสโกก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะคะการศึกษากับวัฒนธรรมแล้วก็เขาก็มีโปรเฟสเซอร์หลายประเทศนะคะแล้วก็ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายประเทศด้วยไม่เว้นแต่มหาวิทยาลัยที่ดูเหมือนกับว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอ๋อนี่แหละประเทศไทยยังเหมือนกับกลางๆเนาะนะ
1: คะ
0: คือเราก็เข้าได้กับในทุกๆประเทศโดยเฉพาะเนี่ยคิดว่าบริบทของความเป็นวัฒนธรรมกับการศึกษาเนี่ยจริงๆมันไม่ควรถูกปิดกั้นด้วยความแตกแยกหรือความขัดแย้งในทางการเมืองเนาะ
1: ค
0: ่ะคือประเด็นตรงนี้มันก็จะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามองในมุมการเมืองทุกอย่างมันก็มีความขัดแย้งกันไปหมดนะคะแล้วก็เขาก็มุ่งเน้นเรื่องของBRICSจำได้ใช่ไหมหลักที่ปีที่แล้วมันก็พูดคุยถึงเรื่องของแยกตัวกันออกมาแล้วก็มีทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกันนะ BRICS country ต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคือมหาวิทยาลัยนี้ใหญ่มากนะคะ มีประมาณ40คณะนะแล้วก็กระจายไปตามจุดที่มันเป็นแคมปัสต่างๆอย่างกลางเมืองอย่างเงี้ยตรงใกล้ๆพระราชวังเกมลินอย่างเงี้ยเขาก็มีแคมปัสของเขาอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะก็เลยคิดว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ย นิสิตของเราเนี่ยอย่างที่มอสว

0: ไปมีนิสิตประมาณ 33,000 คนเอาเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วกันนะคะนักเรียนสาธิตเรายังไม่นับความต้องการที่มันหลากหลายเนี่ยเรื่องที่ว่าเด็กยุคนี้หรือว่านิสิตยุคนี้เขาไม่ได้โฟกัสแค่เหมือนยุคเรามันก็จะเป็นแบบบางประเทศเนา
1: ะ
0: แต่ว่าปัจจุบันน่ะมันมีความหลากหลายทางความต้องการในการที่จะไปเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องของการไปแลกเปลี่ยนนะบางคนเขาบอกว่าอุ้ยเขาชอบประเทศที่มีความคล้ายๆกับเข้าถึงยากนิดนึง
1: เข้าถ
0: ึ
1: งยาก
0: บางคนก็บอกว่าชอบมีความแบบแมสหน่อยอะไรเงี้ย
1: คือ
0: เร
1: ีย
0: กว่าค่ะการมีความแตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะในช่วงหลายปีมานี้เนี่ยนะคะเคยเห็นเขามีการเหมือนกับปรับระบบไม่ใช่ว่าสังคายนานะเขาเรียกว่าเหมือนการเป็นการปรับระบบเพราะหลังจากที่ประเทศเนี่ยมีการแยกออกจากกันใช่ไหมคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการศึกษาครั้งใหญ่เหมือนกันดิฉันเข้าใจว่าจะเป็นช่วงก่อนที่ดร.กิฟต์จะเดินทางไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นระบบที่เรียนเขาเรียกอะไรแนวคิดที่มีความหลากหลายแบบทั่วโลกอะมากขึ้น
0: ใช่ถูกต้องมีความเป็นสากลมีความเป็นถ้าพูดทางนี้ก็เรียกว่าเป็นพลเมืองของโลกเนาะ global citizen นะคะคือถ้าเกิดเรามองในมุมของ global citizen เนี่ยมันไม่มีอะไรมาเป็นเส้นกั้นแบ่งหรอกนะเพียงแต่ว่าไอการรับรู้ต่างๆเนี่ยพอเราไม่ได้มาจริงๆเนี่ยประเด็นมันก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นประเทศอย่างไรถูกไหมเราก็จะมองว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งนะมาถึงที่คุณพ่อยังถามเลยบอกว่าเป็นไงปลอดภัยดีไหมนะคะ
1: เพราะว่าคุณพ่ออยู่หลายเจนเป็นคนเจนเก่ารุ่นเก่า
0: ถูกต้องใช่ถูกต้องนะคะแต่ว่าแน่นอนละค่ะว่าถ้าเกิดเรามีความร่วมมือต่างๆตรงเนี้ยเราก็จะมีความเข้าใจในมิติต่างๆของประเทศแต่ละประเทศได้มากยิ่งขึ้นเราก็มีทั้งไกลทั้งใกล้เนาะใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมาเก็บคนฉลาดเนี่ยต้องเก็บเรื่องดีๆเรื่องที่มันเป็นพัฒนาการของประเทศอื่นๆของคนอื่นเนี่ยเอาไปใช้เพราะบางทีเราบอกว่าเอ้ยเราก็ประสบการณ์ของตัวเองก็ได้แต่ว่าประสบการณ์ตัวเองเนี่ยสิ่งที่ต้องเสียไปเนี่ยมันก็คือเรื่องของเวลาถูกไหมแต่ถ้าเราศึกษาจากคนอื่นปั๊บเนี่ยเราก็รู้ละอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยนะคะเราดึงในส่วนที่มันดีขึ้นมาแล้วก็พัฒนาต่อไปเนี่ยมันก็จะประหยัดเรื่องของเวลาแล้วก็ไปต่อได้นะคะเพราะเรายังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะใช่ไหมคุณ
1: ก่อนแล้วของเขามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือว่าการที่จะก้าวเข้าสู่โลกใหม่เนี่ย
0: เอาอย่างนี้แล้วกันคือบังเอิญว่าอย่างเงี้ยเครดิตการ์ดใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางประเทศนี่คือเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่ไร้เงินสดเลยนะคะ
1: แ
0: ต่ว่าอย่างพวกเรามาอย่างเงี้ยเราก็เป็นนักท่องเที่ยวถูกไหมนะคะเงินสดเนี่ยเราก็แลกถ้าเราแลกมาเราก็ได้ใช้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แลกมาปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เครดิตการ์ดตามปกติยังไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีการแบนดิ้งกันถูกไหมมีการแบนในเรื่อง
1: ใช
0: ่ห้ามใช้ชิปตัวที่อยู่ในเครดิตการ์ดถูกไหมคะอันนี้เวลาถ้าเกิดท่านมาเนี่ยท่านก็ต้องแลกเงินมานะคะ
1: ใช่ไปแบบสมัยก่อน
0: หรือว่าไม่งั้นท่านก็ต้องหาคนแถวนี
1: ้ต้องยืมต้องยืมได้ดี
0: คนแถวนี้ในการที่จะต้องแลกต่างๆถูกต้อง
1: ค่ะแล้ว
0: ก็อย่างแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นโซนของโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได
1: ้นะคะเนาะก็มีถามอยู่พอดีแต่ว่าติดนิดนึงขอฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดีน้องเทียนฮิวไอเข้าประเทศจ่อผลักดันกลับไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ได้รับแจ้งเบื้องต้นจากอัยการประเทศญี่ปุ่นแล้วว่าสั่งไม่ฟ้องในคดีนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนตกเป็นผู้ต้องหานำไอซ์เข้าประเทศซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ในส่วนของอัยการที่ต้องส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการผลักดันตัวนางสาวจุฑาทิพย์กลับประเทศไทยสำหรับเหตุผลที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนางสาวอาริภักดิ์ระบุว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจนคาดว่าอาจจะมาจากกรณีที่นางสาวจุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของยาเสพติดประกอบกับให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นซึ่งรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดจะต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้สามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากอัยการอีกแต่ต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนเอกสารของตม.และทางฝั่งญี่ปุ่นรวมถึงต้องประสานเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินและการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยในการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศไร้เงาภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนหลังพนักงานสอบสวน DSI เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมหลอกลงทุน Forex หลังจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหา22รายคดีซื้อขาย Forex ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายภาวุฒิ พงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมานายภาวุฒิได้มอบอำนาจให้นายพิรัตน์ตรีเพชรทนายความประจำตัวเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1โดยให้เหตุผลว่าได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1เวลากระชั้นชิดจึงต้องกลับไปรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อจะได้นำมาชี้แจงแก่พนักงานสอบสวนรวมทั้งนายภาวุฒิยังติดภารกิจในวันดังกล่าวจึงไม่สามารถเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาวันนั้นได้และขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่3สิงหาคมที่จะถึงแทนด้านคณะพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่2แก่นายภาวุฒในวันนี้แทนอย่างไรก็ตามตลอดเช้าที่ผ่านมานายภาวุฒยังไม่ได้มาตามหมายเรียกเมื่อสอบถามไปยังเจ้าตัวทราบว่าวันนี้ติดประชุมกรรมธิการซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความส่งเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกเป็นวันที่3สิงหาคมโดยยืนยันว่าในวันดังกล่าวจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนพักขมลตั้งข้อสังเกตหลังกงสอบท้องถิ่นผ่าน40วันไม่คืบหน้านางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกล่าวว่านับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปยังอาคารแห่งหนึ่งจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจสอบคดีกงสอบท้องถิ่นจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า40วันแล้วกลับยังไม่มีอะไรมากไปกว่าข่าวการจ่อออกหมายเรียกหรือจ่อออกหมายจับโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายผลไปยังเส้นทางการเงินของใครแม้แต่รายเดียวทั้งที่มีข้อมูลหลายจุดที่ทำให้น่าสงสัยว่าขบวนการโกงสอบท้องถิ่นมีการเตรียมการหัวกันตั้งแต่เริ่มแรกระดับ TOR จากการติดตามซักถามในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองทั้งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอนขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ยืนยันว่าดำเนินการตามข้อตกลงและขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัดจึงตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่น2568ไม่มีทางสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานแน่ๆแต่เป็นการสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานมากกว่ามีการวางแผนทำกันเป็นขบวนการและเห็นได้ชัดหากย้อนทำลายกระบวนการทั้งหมดว่ามีร่องรอยความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ปี2566
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยา

0: พันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอธิบดีกรมปกครองเปิดโดปา NICE Center ยกระดับปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามเชื่อมโยงกับการทุจริตและทะเบียนราษฎรและสัญชาติไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์ของบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติเพื่อพัฒนาสถานะรวมถึงการนำเอกสารทางทะเบียนที่ได้มาโดยมิชอบไปใช้ก่ออาชญากรรมเช่นการฟอกเงินการค้ามนุษย์บัญชีม้าหรือการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจลักษณะโนมินีล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและสิทธิของประชาชนพร้อมย้ำว่าการให้สัญชาติไทยไม่ใช่เพียงงานบริการแต่เป็นหนึ่งในเสาหลักความมั่นคงของชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะเทนากุลรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม MCOT News FM 100.5

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวรอสัญญาณทางไกลนิดนึงนะระหว่างที่รอก็มีความคืบหน้าประเด็นเรื่องของแอร์โฮสเตสของไทยที่หิ้วยาเสพติดไปต่างประเทศนะคะก็ปรากฏว่าอัยการของญี่ปุ่นนั้นสั่งไม่ฟ้องนะคะก็มีความเห็นหลากหลายในประเด็นที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีข้อมูลจากโฆษกของปปส.เปิดเผยกรณีอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องสาวไทยที่รับหิ้วของแล้วก็มีการซุกยาไอซ์ในซองกาแฟนะคะอันนี้เตรียมรับตัวกลับไทยแล้วก็ขยายผลเครือข่ายนะมันจะมี2คดีด้วยกันนะ
3: คะ
2: อันหนึ่งก็จะเป็นแอร์โฮสเตสนะคะที่ขนพวกเป้พวกย่ามพวกคราฟเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นซองกาแฟแล้วก็ซุกไอซ์
3: อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นล่าสุดนะคะก็เห็นทางปปส.นะคะคุณอริภักดิ์เงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.ก็ออกมาบอกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทราบเบื้องต้นว่าอัยการญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าหญิงไทยไม่มีเจตนาแล้วก็น่าเชื่อได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่อย่างใดนะคะเป็นเพียงผู้หิ้วนำเอาสินค้าซึ่งไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อีกทั้งเธอเองเนี่ยก็ไม่เคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยไม่มีเรื่องของการโผพันในเรื่องของยาเสพติดมาก่อนด้วยนะคะก็มีข่าวว่าเลยสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวนะคะแต่ว่าซึ่งกรณีที่ทางการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาชาวไทยในคดียาเสพติดนั้นเนี่ยเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะคะที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีที่อัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องกับสั่งไม่ฟ้องด้วยนะคะก็ผสมกันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณอริภักดิ์ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็พฤติการทางคดีที่จะนำมาพิจารณานั่นเองนะคะหลังจากนี้กระบวนการทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นค่ะก็จะมีการประสานงานกับทางกรมการคงสุนของประเทศไทยเพื่อที่จะได้ยืนยันว่าหญิงไทยรายนี้เนี่ยเป็นอิสระนะคะจากคดียาเสพติดแล้วก็เพื่อหญิงไทยเนี่ยจะได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วด้วยเรื่องนี้จะเป็นความรับผิดชอบแล้วก็การประสานกันระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยแล้วก็ครอบครัวของหญิงไทยรายดังกล่าวด้วยนะคะเข้าใจว่าจะพาหญิงไทยเนี่ยกลับมาถึงประเทศไทยนะคะน่าจะในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นตามข่าวนะคะคุณอริภักดิ์ให้ข่าวเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของการดำเนินการหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการไปสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดข้ามชาติในภาพรวมด้วยเรื่องคดีต่างๆก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะในการดำเนินการต่อไปส่วนประเด็นที่บอกว่าถ้าหากถูกผลักดันกลับประเทศแล้วเนี่ยจะติดแบล็คลิสต์หรือเปล่านะคะห้ามเข้าญี่ปุ่นเลยหรือไม่ก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเดี๋ยวคงจะต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการทั้งนี้เรื่องของการดูแลความคุ้มครองสิทธิ์หญิงไทยก็จะมีในส่วนของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อที่จะช่วยเหลือกฎหมายแล้วก็การบังคับคดีที่คอยประสานกับทางครอบครัวด้วยนะคะซึ่งบอกว่าถ้าหากหญิงไทยรายดังกล่าวเนี่ยกลับเข้าสู่ประเทศไทยแล้วจะถูกดำเนินคดีฐานเลี่ยงภาษีศุลกากรนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไปต่างประเทศหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นการพิจารณาในส่วนของพนักงานสอบสวนตำรวจปช.ปส.นะคะว่าจะมีการพิจารณาดำเนินคดีในส่วนนี้อย่างไรแล้วก็รวมไปถึงขยายผลในส่วนของไรเดอร์ชายด้วยที่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนยังไม่ได้มีการเข้ามาให้ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าไรเดอร์ชายคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้นำส่งกล่องพัสดุมายังบ้านของหญิงไทยรายดังกล่าวด้วยค่ะนะคะก็มีเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยนะคะที่เกี่ยวข้องสำหรับข่าวนี้ค่ะ
2: ค่ะกระบวนการหลังจากนี้หลังจากที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นประสานกับทางกรมการกงสุลของประเทศไทยเพื่อที่จะยืนยันกรณีหญิงไทยรายนี้ที่จะเป็นอิสระจากคดียาเสพ

0: ติดแล้วนะคะหญิงคนนี้ก็จะได้มีโอกาสเดินทางกลับประเทศไทยแล้วจะเป็นความรับผิดชอบแล้วก็การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยและครอบครัวของหญิงรายนี้นะคะในส่วนของปปส.เองหลังจากนี้ก็จะเน้นการสืบสวนขยายผลติดตามหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในภาพรวมซึ่งก็จะยังไม่ถึงกับปลดคดีโดยตรงนะคะในส่วนของคดีความต่างๆนั้นจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าบช.ปส.ในการดำเนินการต่อไปนะครับประเด็นเรื่องที่คุณเก๋เล่าเรื่องของการติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศหรือไม่นั้นยังคงต้องรอเอกสารการรายงานอย่างเป็นทางการนะคะส่วนเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของหญิงไทยก็จะมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีที่คอยประสานกับครอบครัวนี้ก็คือสคช.นะคะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อเพราะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจปส.แล้วก็ชุดทำงานของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนกรณีรายเดอร์ชายที่ขับรถยนต์เข้ามาส่งกล่องพัสดุด้วยตนเองถึงแม้จะเป็นการให้ข้อมูลว่าถูกจ้างส่วนปลายทางจะส่งต่อที่ใดขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลเรียบร้อยนะคะยังคงต้องติดตามการขยายผลจากทางเจ้าหน้าที่ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอศาลขอออกหมายจับผู้ต้องหาตามขั้นตอนต่อไปนะคะมันก็จะมีหลายคดีนะคะที่มีทั้งการดำเนินคดีแล้วก็ไม่ดำเนินคดีซึ่งบางคนก็ให้ความเห็นในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงว่าจะมีการรับหิ้วแบบนี้อีกหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะเพราะว่าปปส.ออกมาเตือนค่อนข้างที่จะหลายครั้งเลยนะคะเพ
0: ราะ
1: ว่าม
0: ันมีหลายเคส
1: ใช่ค่ะคือออกมาเตือนที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของการรับหิ้ว
0: เขาเรียกว่าอาชีพรับหิ้วใช่ไหม
1: มันจะมีความผิดอย่างน้อยเนี่ยคือท่านบอกว่าต้องย้ำไว้เลยแล้วก็ต้องคิดไว้เสมอเลยว่าการรับหิ้วของเนี่ยมันมีความผิดด้านศุลกากรอยู่แล้วท่านพยายามจะย้ำตรงนี้นะคะว่าการรับหิ้วสินค้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยอันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายศุลกากรแน่นอนน
0: ะ
1: คะอย่างในข่าวเองเนี่ยก็เห็นท่านก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าไม่รู้กลับมาเนี่ยจะมีในส่วนของการเข้าข่ายความผิดนี้จะต้องถูกดำเนินคดีหรือเปล่าด้วยนะคะ
0: ค่ะก็คือเรื่องของการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพื่อการค้านะคะโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตถึงแม้ศาลญี่ปุ่นจะมีการพิจารณาลงโทษตามพฤติการแห่งคดีแล้วก็ในคดีนี้ซึ่งไม่ได้ดำเนินคดีนะแต่ว่าคดีลักษณะนี้เนี่ยนะคะมักจะได้รับโทษจำคุกประมาณ5ปีถึง10ปีนะคะอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากกรณีเรื่องของยาเสพติดนะคะอีกความผิดหนึ่งก็คือความผิดตามกฎหมายศุลกากรซึ่งกลับบ้านเนี่ยน่าจะต้องเจอเรื่องของการเลี่ยงภาษีนี่แหละ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอาชีพรับหิ้วของนี่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยเขาก็จะใช้กลุ่มก้อนไม่ว่าจะเป็นอาชีพรับหิ้วของเนี่ยละค่ะก็จะตกเป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อาชีพรับหิ้วของอย่างเดียวมีลูกเรือสายการบินมีแอร์โฮสเตสอันนี้ก็โดนไปใช่ไหมคะอย่างน้องแอร์มีนาค่ะแล้วก็ไกด์เองผู้เปิดเพจรับหิ้วสินค้านักท่องเที่ยวบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะคือทางปปส.เนี่ยพยายามจะย้ำว่าแม้ว่าผู้รับหิ้วไม่สามารถรู้ได้จริงว่าของภายในบรรจุอะไรเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าหากปลายทางเขาไปเจอเรื่องของยาเสพติดเนี่ยผู้ถือคลองสัมภาระจะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบตามกฎหมายก่อนเลยแม้ว่าจะอ้างว่าไม่รู้ก็ตามนะคะ
0: ค่ะคือแต่ละประเทศนี่มีความเข้มของกฎหมายมีความแตกต่างกันแล้วหลายๆประเทศโอกาสรอดก็ยากนะคะถึงแม้ในครั้งนี้จะรอดก็ตามอันนี้มีการเตือนสายรับหิ้วทั้งหลายนะคะว่าโดยลักษณะของงานก็มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของศุลกากรอยู่แล้วนะคะ
1: ดัง
0: น
1: ั้
0: นค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: เชิญ
1: คือเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะมองแหละว่าการที่จะ

0: พยายามสอดส่องหาคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำหนักกระเป๋าเหลือแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดเพจรับหิ้วของเนี่ยรวมไปถึงโพสต์ประกาศรับฝากของในโซเชียลเนี่ยอันนี้เขาก็จะใช้โอกาสนี้แล้วค่ะในการลำเลียงยาเสพติดต่อไปที่ประเทศที่3ด้วย
1: ค่ะการโพสต์ตามโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะคะปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมมากแต่ว่าพึงระวังเนื่องจากกระบวนการค้ายาเสพติดนั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ อยู่ตลอดเวลาจากงานวิจัยของปปส.ที่เก็บข้อมูลพบว่าช่วงนี้ในแวดวงเรียกว่าสายเวฟดาร์กเนี่ยนะคะหรือว่ากระบวนการในส่วนของการซื้อขายยาเสพติดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เริ่มพบว่าของที่ลูกค้าส่งไม่ตรงปกนะคะมันก็คล้ายกับปัญหาการสั่งของที่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นมันมีการลดต้นทุนไงคะแล้วก็มีการแปลงวิธีการหรือว่าสัดส่วนการผสมซึ่งบางครั้งคนที่รับหิ้วเนี่ยจะตรวจสอบยากนะคะแล้วก็พฤติการนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ค้ายามุ่งหวังแค
0: ่
1: ประโยชน์สูงสุดแล้วก็กำไรสูงสุดไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของผู้ที่รับจ้างหรือว่าแม้กระทั่งผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าเองก็ตามนะคะมักจะนำสารหลายชนิดมาผสมมาปลอมปนเพราะนั้นก็อันตรายทั้งนั้นนะคะก็ขอเตือนทั้งคนที่อยู่ในอาชีพรับหิ้วของนะคะอย่าเห็นว่าในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีคนให้การช่วยเหลือหลายกลุ่มเนี่ยแล้วก็บางคดีก็รอดมาได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่โชคดีแบบนี้เสมอไปมีบางท่านที่ถึงแม้ว่าจะรอดคดีแต่ว่าบางประเทศเนี่ยอาจจะต้องต่อสู้แล้วก็อยู่ในเรือนจำนานนะก่อนที่จะกลับบ้านได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็พึงระวังหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนรับเฉพาะคนที่รู้จักหรือสนิทนะคะหรือว่าถ้าแบบจะบอกให้เปลี่ยนอาชีพเนี่ยหลายคนบอกว่าคงยาก
0: อาจจะต้องมีการตรวจสอบที่
1: ตรวจสอบที่เข้มงวดกว่านี้
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่ามันเสี่ยงนะคะมันเสี่ยง
0: ค่ะแล้วก็ตลาดเรื่องของปลายทางขบวนการยาเสพติดแต่ละชนิดแต่ละชนิดแต่ละประเทศนี่ก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ไอซ์อันนี้ก็ตรงเลยที่น้องเนี่ยโดนใช่ไหมคะปลายทางอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไอซ์แล้วก็เฮโรอีนโอ้นิวซีแลนด์ก็จะเป็นไอซ์เหมือนกันนะคะยุโรปก็จะเป็นเฮโรอีนแล้วก็ยาอีสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นเฟนทานินนะคะส่วนไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตลาดปลายทางก็จะเป็นชนิดยาก็คือยาบ้านั่นเองก็สะท้อนว่าขบวนการในการผลิตแล้วก็การลำเลียงเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความต้องการของตลาดของแต่ละประเทศด้วยแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยแหละค่ะเป็นทางผ่านเพราะว่าไทยมีข้อได้เปรียบเยอะมากเลยนะคะถนนแม่น้ำทะเลสนามบินศูนย์โลจิสติกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องของ
1: ข้อได้เปรียบหรอ
0: คือ
1: ช่องทางมันเยอะ
0: คือช่องทางมันเยอะแล้วก็บ้านเราค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเรื่องของคมนาคมไงคะทีนี้ก็เลยจะถูกใช้เป็นขบวนการยาเสพติดเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าใช้เป็นจุดพักยาเป็นจุดกระจายสินค้าแล้วก็ที่สำคัญก็ถูกส่งออกไปประเทศที่3นั่นเอง
1: ค่ะในขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมผลักดัน
0: ค่ะ
1: นะคะกรณีนี้มันก็จะมีรายละเอียดของเหตุผลเรื่องของเจตนาเป็นสำคัญนะคะแล้วก็ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะคะคาดว่ากำหนดการเดินทางกลับน่าจะเป็นเที่ยวของการบินไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิ1สิงหาคมนี้ประมาณบ่าย2โมงนะคะกรณีที่มีคนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานปปส.แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนที่กำลังขยายผลที่เมื่อครู่เราได้รายงานแล้วก็คุณเก๋รายงานไปเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องขยายผลต่อกับขบวนการที่เกี่ยวข้องอีกหลายๆคนแล้วก็ปิดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เตือนประชาชนระมัดระวังนะคะเรื่องของการรับจ้างหิ้วของหรือฝากสิ่งของไปต่างประเทศเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการผิดกฎหมายนะคะก็ยังต้องดูอีกอ่ะมันยังมีคดีอีกนะยังมีคดีของแอมมินาอีก
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: อันนั้นก็จะเป็นออสเตรเลียนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีที่

0: จับได้ไหมคะที่ซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่งไปที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเลยแล้วก็
1: ซ้ำๆเลย
0: แต่อันนั้นน่าจับได้จับได้เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็เอี่ยวกับแก๊งเวียดนามด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขบวนการข้ามชาติ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เห็นว่าจับได้3รายจับกลุ่มเพิ่มผู้ต้องหาเป็นชาวเวียดนามทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็กดเงินสดด้วยนะคะ
1: ค่ะนะคะก็มีอันนี้จบไป1คดีนะ
0: ค่ะ
1: แต่มันยังมีคดีอื่นๆอีกอย่างคดีของน้องสลุนโซโล่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังติดตามอยู่เพราะว่าก็มีข้อที่สงสัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการที่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตในระยะเวลาใกล้เคียงกันถึง4รายนะคะแล้วก็คดีในประเทศไทยก็คือ2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายไปแล้วก็ไปพบซากรถมอเตอร์ไซค์ถูกชำแหละแล้วฝังดินอยู่ในบริเวณป่ารกร้างแล้วก็ขณะนี้มีการออกมาเข้าใจว่าจะเป็นออกหมายจับแล้วนะคะอย่างน้อย2คนในขณะนี้นะคะแล้วก็มีสองคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจแล้วก็ฝ่าด่านตรวจมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะล่าสุดที่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวพันกับคดีนี้แหละก็น่าจะเป็น1ใน4เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่ามี4คนใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อ2คนที่มีการเผยแพร่ก็คือนายป๋องแล้วก็นายธงนะคะซึ่งในขณะนี้ยังเขาบอกว่ายังต้องตามล่าตัวอยู่นะแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องของการติดตามตัวชายสองคนที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่าด่านที่สระแก้วนะคะแหกด่านอะว่างั้นเถอะที่เขาตรวจร่วมบ้านเขาแหลมที่ทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลบหนีไปทางสระแก้วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ติดตามไปถึงประมาณ10กิโลอะแต่ว่าคนร้ายคาดว่าจะชำนาญพื้นที่นะคะสามารถหลบหนีเข้าซอยข้างทางไปได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพียงว่าเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีสำคัญก็น่าจะเป็นในป๋องในธงนะแล้วก็ยังมีอีก2คนนะคะเข้าใจว่าที่รวบไปเป็นนายโหยมั้งคะนายโหยในผางเนี่ยนะคะเดี๋ยวคงต้องขยายผลต่ออีกทีนะคะก็ย้อนกลับมาที่คดีอื่นๆจริงๆมีหลายคดีนะฮะที่เขาฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ไปคาดว่าจะเป็นในป๋องในธงนี่แหละแล้วก็สองคนนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่สองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปในขณะนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: คนนี้นี่น่าจะโดนคดีอื่นด้วยนะน่าจะมีคดีอื่นที่เราได้รับแจ้งมา
0: แต่ว่าทุกวันนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังค้นหาน้องสองคนอยู่นะคะยังหายปริศนาอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าระดมกู้ภัยกว่า100คนเลยนะคะตั้งศูนย์ในการค้นหานะคะก็เป็นน้องสองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปนะคะตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาค่ะมีการตั้งศูนย์อำนวยการรับแจ้งเบาะแสพร้อมระดมกำลังกว่า100นายเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เนี่ยแล้วก็ขณะที่ผู้ต้องหาตามหมายจับยังคงหลบหนีค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาค่ะได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือแล้วก็ติดตามผู้สูญหายเพื่อที่จะรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนเกี่ยวกับการหายตัวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียทั้ง2คนแล้วก็มีการจัดกำลังอาสาสมัครกู้ภัย100นายสแตนบายเลยนะคะเพื่อที่จะออกปฏิบัติการทันทีถ้าหากว่าได้รับข้อมูลใหม่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายให้พบให้เร็วที่สุดค่ะโดยหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเบาะแสใหม่เลยนะที่จะชี้ชัดว่าตำแหน่งของผู้สูญหายเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงระดมค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพื้นที่ที่พบกลุ่มควันจุดที่ยังตรวจสอบไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพิ่ม

0: โอกาสในการค้นหาผู้สูญหายด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็มีโอ้โหเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกันมานะคะมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเต็มไปหมดเลยคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาแจ้งเบาะแสเยอะมากแต่ว่าก็ยังไม่สามารถนำพาที่จะไปสู่หลักฐานที่นำไปสู่ในการค้นพบผู้สูญหายได้นะคะข้อมูลที่ได้รับช่วยให้การสืบสวนทราบพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยมากขึ้นแล้วก็กำหนดพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังระดมค้นหากันอย่างเต็มที่เลยส่วนความคืบหน้าการติดตามจับกุมผู้ต้องหานะคะก็เห็นมีกระแสข่าวระบุว่าสามารถควบคุมตัวในป๋องและนายธงได้แล้วแต่ว่าจากการสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยืนยันว่ายังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้นะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายๆอะค่ะพบความเคลื่อนไหวของในป๋องแล้วก็ในธงที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เห็นบอกว่าเหมือนกับมีข่าวว่าจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระแก้วด้วยใช่ค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็ตามไปนะคะต่อมาเนี่ยเห็นบอกว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยเหมือนก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยตั้งจุดตรวจนะคะก็มีรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาแต่ว่าก็มีคนนึงนะคะสวมหมวกนะลักษณะคล้ายหมวกเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำแต่ว่าเร่งเครื่องฝ่าหลบหนีไปทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับไว้ได้ค่ะเบื้องต้นก็เห็นว่ายืนยันว่าทั้งสองคือนายป๋องแล้วก็นายธงจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยละค่ะอ่ะเดี๋ยวจะต้องรอดูนะคะว่าเขาหลบหนีไปแล้วเนี่ยตอนนี้สรุปแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะอ่ะอยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
1: เราพักครู่นึงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณเก๋คร
0: ับ
1: ค่ะในช่วง24ชั่วโมงมานี้เนี่ยนะมันมีข่าวต่างประเทศข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผู้อพยพจากเม็กซิโกเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เข้ามาที่เซลตาของสเปนเขาบอกว่าโอ้โหหลายพันคนมากเลยคือจะหลบหนีเข้าเมืองอ่ะจะเข้ามาที่ยุโรปขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเรียกว่าควบคุมแต่ว่าไม่สามารถที่จะสกัดกั้นการหลั่งไหลของการอพยพของชาวเม็กซิโกเม็กซิกันนะคะที่เข้าเมือง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยากจะเข้ามาที่ยุโรปนี่แหละนะคะ
0: เขาบอกว่าเป็นคลื่นอพยพเลยนะคะเป็นภาพเนี่ยโอ้โหเป็นนับพันคนเลยค่ะว่ายน้ำฝ่ารั้วกั้นทะลักเข้ามาที่ดินแดนของสเปนนะคะ
1: ค่ะอย่างน้อยเข้ามาได้นี่ต้องเป็นหลากหลายพันนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่มันมีข่าวสำคัญ ข่าวหนึ่งที่เป็นคดีความ

0: แล้วก็ขึ้นศาลนะครับปรากฏว่าการตัดสินคดีนั้นมันจะเป็นเรื่องของผู้อพยพเข้ามานี่แหละนะคะประเด็นที่ยังไม่ส่งกลับแล้วก็จะต้องดำเนินคดีก่อนทำให้คนที่อพยพหลายๆคนที่ทราบข่าวเนี่ยก็เรียกว่าพยายามที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเพราะรู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะสามารถถ้าเกิดถึงจะถูกจับได้แต่ก็ยังอยู่ได้ช่วงหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะในควนเคซูสบีบาสนะคะประธานเมืองเซลตาอันนี้เป็นเขตปกครองตนเองของสเปนในทวีปแอฟริกามีการเรียกร้องขอให้รัฐบาลสเปนช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาแทรกแซงเนื่องจากผู้อพยพจำนวนมากเดินทางจากโมร็อกโกค่ะขออภัยไม่ใช่เม็กซิโกโมร็อกโกก็มาที่เซลตาในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็มีคนที่พยายามอพยพมาจมน้ำเสียชีวิตอย่างน้อยในขณะนี้ที่ทราบคือ15คนนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนนายเฟอร์นันโดกรานเดมาลาสกานะคะเดินทางไปเยือนเซลตาเมื่อวันศุกร์แล้วก็มีการหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทราบว่าทางการสเปนส่งกำลังทหารไปรักษาความปลอดภัยที่เมืองเซลตานะคะในขณะนี้เนี่ยภาพข่าวต่างประเทศก็จะมีภาพที่แสดงให้เห็นถึงผู้อพยพจำนวนมากมายนะ
1: คะ
0: ใช้ห่วงยางอุปกรณ์ลอยน้ำเพื่อว่ายน้ำข้ามมาที่เซลตาบางคนนี่วิ่งฝ่าด่านประตูรั้วกั้นชายแดนเลยนะคะซึ่งคาดว่ามีผู้ที่อพยพสำเร็จข้ามมาได้อย่างน้อย 2-3,000 คนนะคะเซลตาตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของโมร็อกโกถูกขั้นด้วยแผ่นดินใหญ่ของสเปนตรงช่องแคบยิบราลตาร์เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นจุดที่มีผู้อพยพที่พยายามเดินทางมาที่ยุโรปตลอดเวลานะคะในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมีคดีหนึ่งที่ศาลฎีกาของสเปนตัดสินว่าผู้อพยพที่ถูกสกัดกั้นในทะเลขณะพยายามเดินทางมาที่เซลตาหรือว่าเมริยาไม่สามารถถูกส่งตัวกลับไปยังโมร็อกโกโดยทันทีได้อันนี้เขาแปลตามภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศจริงๆก็คือหมายถึงว่ายังไม่ต้องถูกส่งกลับนั่นเองนะคะมันก็จะมีเหมือนเป็นแกปช่วงหนึ่งที่ยังคงอยู่ในประเทศได้ทำให้เป็นความหวังของผู้อพยพหลายๆคนอย่างน้อยได้เข้ามาพักพิงในส่วนพักพิงได้สวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะขณะที่กระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่าเชื่อว่าเครือข่ายค้ามนุษย์จะใช้โอกาสแล้วก็คำตัดสินในคดีนั้นนะคะเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนแล้วก็ไหลบ่าของคลื่นอพยพของผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาวนะคะคือทางการสเปนให้ความร่วมมือกับโมร็อกโกในทุกด้านรวมถึงการอพยพแล้วก็ทั้งสองประเทศมีการตกลงเสริมสร้างความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยรวมถึงการส่งมอบตัวผู้ที่เข้าเมืองเซลตาอย่างผิดกฎหมายทั้งหมดโดยเร็วที่สุดนะคะคือมันมีการเปรียบเทียบ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2556ตอนนั้นมีผู้คนโอ้โหเกือบหมื่นอะนะ
1: คะ
0: ที่หลั่งไหลเข้าสู่เซลตาในช่วงเวลาไม่กี่วันเขาเรียกว่าเป็นแบบคลื่นอพยพไหลบ่าเข้ามาเพราะนั้นตอนนั้นเกิดความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสเปนกับโมร็อกโกเลยซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆดร.กิฟต์คะดร.กิฟต์สัญญาณชัดเจนไหมคะ
2: ค่ะคุณสมพรคุณเก๋ได้ยินค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็พอดีคุยถึงเรื่องข่าวต่างประเทศในช่วงนี้ที่มีคนจากโมร็อกโกค่ะหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเซลตาซึ่งเขาบอกว่าคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ศาลฎีกาของสเปนนะคะตัดสินว่าผู้อพยพที่เขาหนีข้ามฟากมาหรือว่าเข้ามาเนี่ยอยากจะมายุโรปเนี่ยผู้อพยพที่ถูกสกัดกั้นในทะเลหมายถึงว่าถูกจับได้อะไรต่างๆในขณะที่มาเซลตาหรือเมืองมาริยาเนี่ยค่ะไม่ต้องถูกส่งตัวกลับไปที่โมร็อกโกเลยอย่างบ้านเราเวลาจับกลุ่มคนที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้เราก็จะส่งกลับใช่ไหมคะแต่อันนี้มันมีคดีหนึ่งที่ศาลตัดสินว่ายังไม่ต้องส่งกลับต้องมีการดำเนินคดีอะไรต่างๆเพราะนั้นก็เลยเกิดเป็นความหวังของคนที่อยากจะข้ามาที่ยุโรปอย่างน้อยก็ได้เข้ามาที่ศูนย์พักพิงได้รับสวัสดิการได้รับอาหารหรือมีโอกาสที่จะขอทำเรื่องไปยังประเทศอื่นต่อ

0: ก็เลยทำให้คลื่นของผู้ที่อยากอพยพเนี่ยโอ้โหทะลักทลายเข้ามาเจ้าหน้าที่จับกุมกันไม่ทันอย่างน้อยเข้ามาได้เนี่ย 2-3 พันคนในช่วงนี้นะ
1: เห็นว่าจะอาจจะโดนเกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็โดนอยู่แล้วแต่ว่าคือในขณะนี้คือไม่สามารถส่งกลับได้ทันทีโดยคำพิพากษาของศาลฎีกาของสเปนนะวิจารณ์สักนิดได้ไหมคะเพราะว่าในสื่อของต่างประเทศเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ก็เลยทำให้ทางการของสเปนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยคือสกัดกั้นก็เอาไม่อยู่อ่ะคนอยากจะข้ามมาให้ได้ก็พยายามที่จะดิ้นรนข้ามมาเพราะว่ารู้ว่าถึงแม้ว่าจะถูกจับได้แต่ก็คือยังสามารถอยู่ต่อได้ระยะ
1: คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยยังมีคนหลั่งไหลพยายามที่จะข้ามพรมแดนอยู่เลยอะค่ะดร.กีฟคะ
2: ค่ะค่ะจริงๆแล้วมันรากเหง้าเนี่ยมันย้อนกลับไปนะคะก่อนหน้านั้นอีกเนื่องจากว่ามันมีหลักคำพิพากษาสำคัญนะคะหลักหนึ่งของศาลยุโรปเนี่ยมันคือชื่อว่า NDNT นะคะเป็นชื่อย่อ versus Spain นะคะก็คือศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเองเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันผู้อพยพจากพรมแดนนะคะเมืองตอนนู้นเนี่ยคดีตอนนู้นเนี่ยชื่อว่าเป็นเมืองเมริยา
0: เมริยาม
2: ีหลักกฎหมายเดียวกันกับที่เซลตาเพราะว่าทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นดินแดนของประเทศสเปนนะคะแล้วก็เป็นคือพูดง่ายๆคือมันเชื่อมอ่ะมันมีสเปนมีแอฟริกันเหนือพรมแดนภายนอกของสหภาพยุโรปอย่างเงี้ยนะคะตอนปี2017เนี่ยศาลชั้นต้นของของ European Court of Human Rights นะคะใช่เขาวินิจฉัยว่าการผลักดันผู้อพยพกลับทันทีเนี่ยหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า push back เนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้มีการพิจารณาเป็นรายบุคคลเนี่ยเป็นการขับไล่แบบเรียก collective expulsion หรือที่เรียกว่าการขับไล่คนต่างด้าวแบบกลุ่มนะคะแล้วก็การละเมิดสิทธิในการได้รับการเยียวยาทางกฎหมายตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะอันนี้เป็นคดีที่คล้ายๆกับเขาวางหลักไว้นะแล้วมันก็ถูกเอาไปใช้ในคด
0: ี
2: หลังจากนั้นในแง่มุมอื่นในคดีหลังจากนั้นถัดมานะคะแต่พอปี2020เนี่ยมันก็มีองค์คณะใหญ่อยู่ที่เรียกว่าแกรนด์แชมเบอร์นะคะก็มีการกลับคำพิพากษาว่าสเปนเนี่ยไม่ต้องพูดง่ายคือไม่ต้องมีความรับผิดอะไรใช่หลักทางกล่าวเน
0: ี่ยโดยคำพิพากษานี
2: ้ถูกต้องนะคะถามว่าแล้วเหตุผลทำไมเขาก็บอกว่าคนมีคนที่ยื่นคำร้องนะคะเข้าไปแล้วก็บอกว่าเขาพยายามที่จะข้ามพรมแดนเนี่ยโดยที่เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่นะไม่ใช่เป็นรายบุคคลนะคะแล้วเขาก็ใช้ช่องทางที่มันเป็นช่องทางธรรมชาติ ไม่ได้เป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต
0: ่
2: ว่าถูกต้องแต่ถามว่าพรมแดนดังกล่าวเนี่ยเขามีช่องทางตามกฎหมายที่ถูกต้องไหมก็ต้องบอกว่ามันมีนะคะให้ยื่นขอลี้ภัยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้นะดังนั้นการถูกส่งกลับทันทีเนี่ยเป็นผลจากการเลือกนะคะกระทำของผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่การละเมิดของรัฐเนี่ยมันมีปี2020มาพูดง่ายก็คือศาลมองว่าสิทธิในการขอลี้ภัยเนี่ยมีนะคะแต่ผู้ข้ามแดนเนี่ยต้องทำให้ถูกต้องไม่ใช่ไปข้ามแบบพรมแดนธรรมชาตินะคะถ้าเกิดว่าเลือกเข้าประเทศโดยใช้ก็เรียกว่าข้ามแดนแบบผิดกฎหมายแล้วเป็นแบบกลุ่มหรือที่เรียกว่า collective ดังกล่าวเนี่ยรัฐเองเนี่ยรัฐที่เป็นคนที่เขาข้ามไปเนี่ยเขาก็ส่งกลับได้ในสถานการณ์นั้นอ่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งในปี2020นะคะดังนั้นคำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยมันมีผลต่อกฎหมายเข้าเมืองของยุโรปมากแรกพอเห็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วมันไม่เหมือนกับตอนปี2017ถ
0: ู
2: กไหมนะคะ push back ได้ในบางกรณีแต่ไม่อนุญาตให้ส่งกลับในทุกกรณีแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือมันก็ยังมี question mark ว่ามันเป็นเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มผู้ที่เปราะบางหรือเปล่าหรือว่าอุ๊ยทุกคนเลยไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นรายบุคคลมันมีทั้งผู้ใหญ่มีเด็กมีทั้งผู้ที่เปราะบางผู้ที่ลี้ภัยที่ต้องการความคุ้มครองเป็นพิเศษด้วยซึ่งผลในทางกฎหมายเนี่ยมันควรที่จะต้องมีความแตกต่างกันไหมอันนี้คือตัว question mark นะคะแต่พอคดีในเซลตาเองเนี่ยต้องบอกว่าช่วงปลายปีสัก2026นะคะก็สักไม่ได้นานเท่าไหร่นักนะคะก็มีผู้อพยพเนี่ยหลายพันคนจากโมร็อกโกเนี่ยเข้าไปที่เซลตาถูกไหม
0: มาอีก
2: สเปนเนี่ยเขาก็ต้องใช่เขาก็ทำงานอย่างหนักเนาะมีการเสริมในเรื่องของกำลังเลยต่างๆถูกไหมคะก็มันก็พูดง่ายคือศาลสูงนะของสเปนเนี่ยเขาก็มีที่ไฉล่าสุดเรื่องเกี่ยวกับการส่งกลับของผู้ที่เดินทางมาจากทางทะเลเนี่ยเขาบอกว่า ต้องมีกระบวนการทางกฎหมายก่อนส่งกลับ

0: อันนี้คือสารสเปนก่อนส่งกลับในบางกรณีเขาก็เลยแบบเอ๊ะแล้ว2017 2020 2026เอาอันไหนดี
1: ม
0: ัน
1: คนละบรรทัดฐานน่ะ
0: ใช่
1: ไม่เหมือนกัน
0: มันคนละอย่างกันไปหมดเลยนะฮะ
1: แต่มันสร้างความหวังไหมแต่มันสร้างความหวังว่าถ้าเกิดว่าใช้ในคดีหลังเนี่ยเขามีโอกาสที่จะอยู่ต่อเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้พรมแดนแทบแตกเป็นเหมือนกับความหวังของผู้อพยพที่พยายามจะเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมันก็คือว่าถ้าสรุปหลักกฎหมายเนี่ยถ
2: ้
0: าเราแยกนะในคดีตั้งแต่ปี2017 2020 2026เอ่ยเนี่ยคดีเซลต้าเนี่ยมาสำคัญเนี่ย ก็ช่วงระหว่างนั้นเนาะเป็นรอยต่อ
1: เป็นรอยต่อ
0: ตั้งแต่2021แล้วก็2024ที่ศาลสเปนสูงสุดวินิจฉัยถูกไหม
2: ค่ะ
0: มันมีประเด็นเรื่องเด็กผู้ลี้ภัยกับกลุ่มเปราะบางไงนะคะประเด็นตรงนี้ถ้าเกิดการส่งเด็กที่เป็นชาวมาร็อกโกกลับไปโดยที่ไม่เปิดกระบวนการพิจารณาเลยเนี่ยกลายเป็นว่าศาลสเปนก็บอกว่ามันผิดกฎหมาย
1: มันผิดกฎหมาย
0: เนี่ยถูกต้องนะคะ
1: แต่ตอนนี้ก็เลย
0: มันก็ต้องมี
1: ข้อตรวจสอบลูกจูงหลานมานะ
2: เอ๊ะอย่างนี
0: ้ถูกต้อง
2: ดร.กิฟต์ค่ะอย่างนี้เนี่ยแม้ว่าจะเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายก็แสดงว่ายังบุคคลเหล่านี้ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอลี้ภัยได้ไหมคะหรือว่ายังไงอะคะเขามีสิทธิ์อะไรบ้างคะ
0: ค่ะค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพอเป็นกลุ่มโดยไม่เปิดกระบวนการพิจารณารายบุคคลอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะอันนี้คนละอย่างกันนะคะการตรวจสอบก่อนที่จะส่งกลับไปต้องมีนะคะตัวอย่างเช่นเป็นเด็กจริงไหมมีครอบครัวอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยส่งกลับไปเป็นประโยชน์ของเด็กหรือเปล่านะคะเด็กจะปลอดภัยไหมถ้าเกิดกลับไปเหตุขอลี้ภัยต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เด็กเกิดพูดง่ายคือกลับไปนี่ก็ไม่แน่นะคุณมันต้องถูกลงโทษตามกฎหมายใช่ไหมนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็
1: นการคุ้มครอง
0: ตกลงเป็นการคุ้มครองนะคะซึ่งแยกออกมาต่างหากจากคือจริงๆมันใช้แทนกันไม่ได้นะต้องบอกว่ากระบวนการคุ้มครองเด็กเนี่ยตามกฎหมายสเปนกับอนุสัญญาตัวสิทธิมนุษยชนยุโรปเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะข้อตกลงต่างๆไม่ว่าจะจากระหว่างสเปนกับมอร์โกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัว อนุสัญญากับกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยมันหายไปได้เพราะฉะนั้นต้องแยกคดีออกจากกันนะคะไอ้คดีที่เป็นตอนนู้นน่ะเนาะที่บอกว่าปีนรั้วเมืองเข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้ยุโรปมองว่าสเปนไม่ได้ละเมิดอนุสัญญาแต่เนื่องจากว่าผู้ร้องเนี่ยพอต่อมาจำได้ใช่ไหมคะที่เดินเล่าให้ฟังไทม์ไลน์ว่ามันมีหลายคำพิพากษาไอตอน2017เนี่ยมันเข้าแบบผิดกฎหมายถูกไหมนะคะแล้วพอต่อมา2020เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเอาล่ะมันมีช่องทางถูกต้องแต่คุณไม่เข้าไง
1: คุณไม่เข้าเอง
0: ประเด็นตรงนี้นะคะ
1: เลือกใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องทีนี้หลายคนถามไงว่า
0: ใช
1: ่มันเป็นคำพิพากษาใหม่ลบคำพิพากษาเก่าหรือเปล่าหรือมันจะทำให้เกิดกลายเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่า
0: คือประเด็นถ้าเราจะบอกว่าคำพิพากษาใหม่ลบคำพิพากษาเก่าเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือข้อเท็จจริงของคำพิพากษาใหม่และเก่าเนี่ยกับข้อกฎหมายมันต้องตรงกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายมันไม่ได้ตรงกันแบบ 100%
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ได้ถือแบบนั้นเพราะว่าต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีปัจจุบันเป็นหลักด้วยนะคะดังนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปเรื่องนี้เนี่ยการเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ทำใหบุคคลเนี่ยเขาหมดเรื่องของสิทธิมนุษยชนเขายังต้องมีอยู่นะคะรัฐส่งกลับได้แต่ต้องมีกระบวนการที่เป็นธรรมแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้คือหลักการเนาะโดยความคุ้มครองเนี่ยถ้าแต่ละกรณีเนี่ยถ้าเป็นคนแบบปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ใช้แอปพลายแบบเดียวกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นเด็กหรือเป็นผู้เปราะบางอันนี้ใช้เคสหรือหลักเกณฑ์แตกต่างกันได้ไม่ได้มีปัญหาเพราะถือว่าประเภทของบุคคลมันไม่เหมือนกันไงคุณสุพรมันเกิดนึกออกเนาะนะคะประเด็นตรงนี้มันเลยต้องทำความเข้าใจว่าเวลาคนเนี่ยพออ่านไปแล้วเนี่ยไม่ได้อ่านในรายละเอียดที่เป็นคำพิพากษาแบบลึกๆหรืออินดีเทลเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็เข้าใจว่าอ๋อเขาก็อพยพมาเหมือนกันนี่น
1: ะ
0: แล้วทำไม
1: ถึงแตกต่าง
0: ใช้กฎหมายไม่เหมือนกันถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยถ้าคดีใหม่มันจะลบล้างคดีเก่าได้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคดีใหม่ข้อเท็จจริงทั้งหมดมันต้องเหมือนกับคดีเก่
1: า
0: ทั้งหมดเลยนะคะแต่อันเนี้ยความเป็นเด็กความเป็นผู้เปราะบางกับความเป็นคนธรรมดาอันนี้หนึ่งอย่างแล้วที่ไม่เหมือนกันอันที่สองก็คือว่าคดีในอดีตเนี่ยเขาอพยพมาแบบไหนและสร้างผลกระทบอย่างไรบ้างอันนี้ต้องเป็นอันหนึ่งที่กลับเข้ามาพิจารณาด้วยแต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีทางที่จะลบล้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันนี้ต้องเอาตรงนี้ตั้งเป็นหลักไว้ก่อน
2: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือน

มีประเด็นเรื่องของการถกเถียงกันอยู่ดร.กิฟต์อย่างความร่วมมือภายใต้เขตเชงเก้นเนี่ยค่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยคือมันจะมีผลกระทบต่อในส่วนไหนอย่างไรบ้างไหมคะ

0: ถูกไหมหรือว่าคนที่อยู่ในเชงเก้นเนี่ยก็ไม่ต้องขอวีซ่าอย่างนี้เป็นต้นหรือประเทศเราจะไปเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องขอวีซ่าของทุกประเทศในสหภาพยุโรปเราก็ทำในลักษณะของขอวีซ่าเชงเก้นนะคะถามว่ามีผลเรื่องของความร่วมมือแบบเชงเก้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันก็คงมีผลระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่อัตโนมัติว่าอุ๊ยสเปนจะต้องออกจากเชงเก้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะหนึ่งก็คือความน่าเชื่อถือเอาแบบนี้ก่อนละกันว่า
1: ค
0: ือถ้ามองในมุมภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยเซลต้าเนี่ยมันเป็นพรมแดนถูกไหมภายนอกของเขตเชงเก้นถ้าเกิดว่าสเปนควบคุมไม่ได้มันก็กระทบความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องออกจากเชงเก้นแบบออโตเมติกไม่ใช่แบบนั้นนะประการที่สองเนี่ยอันแรกก่อนนิดหนึ่งคือไอ้ความน่าเชื่อถือเนี่ยพอคนเข้าไปสู่เชงเก้นได้เนี่ยคือมันคือเขาไม่ได้ต้องการแค่ไปประเทศเดียวไงคุณ
2: เขาจะกระจาย
0: เขาก็ต้องการจะไปประเทศอื่นๆด้วย
2: ที่เขาคิดว่าเป็นเป้าหมายเขา
0: ใช่ถูกต้องนะเดินทางต่อไปประเทศอื่นได้ง่ายหรือเปล่าตรงเนี้ยคนที่อยู่ในเชงเก้นด้วยกันเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดไปไม่ได้อำนวยความสะดวกสบายแบบนั้นเนี่ยสเปนก็จะถูกกดดันความน่าเชื่อถือ
2: รับเละ
0: นะคะรับเละ
2: เพราะว่า
0: ประเด
2: ็
0: นที่สอง
2: ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
2: ก็เห็นที่เยอรมันตอนนี้ก็เริ่มเอามากลับมาทบทวนใหม่เรื่องของการรับผู้อพยพแล้วนะเชิญค่ะ
0: คือประเด็นเรื่องของการรับผู้อพยพเองเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกค่ะว่ามันจะกระทบกับเรื่องอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นคือตอนแรกเนี่ยบอกว่าความน่าเชื่อมั่นของประเทศสเปนใช่ไหมแต่อันที่สองที่มันมีความน่าสนใจไปมากกว่านั้นคือเรื่องของแรงกดดันทางการเมือง
1: ค่ะ
0: ถูกปะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่คือแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าคือด้วยความบอร์เดอร์มันติดกันถูกไหมคะพอถ้าเกิดนะคะมีการเรียกร้องให้ระงับสิทธิของสเปนในเชงเก้นเนี่ย
2: ค่ะ
0: ทางกฎหมายก็ยังไม่มีการดำเนินการแบบนั้นแล้วก็การที่จะบอกว่าให้ประเทศไหนออกจากเชงเก้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาตรการที่จะทำได้ง่าย
2: ค่ะ
0: นะคะก็ข้อเรียกร้องก็อาจจะมีนัยยะทางการเมืองมากกว่าทางกฎหมายได้นะคะอันนี้คือประเด็นที่อะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อันที่สามเนี่ยความร่วมมือกับโมร็อกโกเนี่ยก็จะยิ่ง
2: ลำบาก
0: ทวีความใช่ถูกต้องสภาพยุโรปกับสเปนอาจจะอาศัยความร่วมมือกับโมร็อกโกเนี่ยอย่างมากในการสกัดการอพยพที่มันผิดกฎหมายถูกไหม
2: ค่ะ
0: นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการรับตัวกลับการปราบปรามพวกที่ลักลอบเขาเรียกว่าพวก human trafficking เนาะลักลอบขนคนอะไรต่างๆเนี่ย
2: กระบวนการค้ามนุษย์
0: ก็จะใช่มันก็จะหยุดเนาะถ้าความร่วมมือนี้อ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพหรือมันสะดุดลงเนี่ยคนผู้จำนวนผู้อพยพเนี่ยต่างๆมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกไหมอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งและท้ายที่สุดหนีไม่พ้นค่ะมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของมีผลต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสเปนเนี่ยจะต้องคุ้มครองพรมแดนถูกไหมก็ยังต้องปฏิบัติตามเรื่องของพันธกรณีในแง่ของสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วนะกฎหมายลี้ภัยอีกหรือว่าม
2: ันเป็นภาระของสเปนกับเซลต้า
0: โดยมันไม่มีกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางกับกลุ่มของเด
2: ็
0: กแล้วก็ผู้ลี้ภัยที่มีวัตถุประสงค์ที่พิเศษอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะถูกตรวจสอบแล้วก็อาจจะถูกศาลวินิจฉัยว่าคุณส่งคนเหล่านี้ไปเนี่ยกลับไปโดยกระบวนการที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าต้องอยู่ภายใต้ทั้งกฎหมายของสเปนกฎหมายของสหภาพยุโรปแล้วก็อนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: แน่นอนค่ะมันหนีไม่พ้นแล้วก็ประเด็นตรงเนี้ยนอกจากเรื่องกฎหมายมันยังมีเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะมีเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างๆคือพอมันมีเรื่องประเด็นเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องปั๊บเนี่ยมันก็จะถูกถกเถียงแล้วก็ถูกผิดพลาดไปในหลายๆเรื่องได้นะคะทำอย่างนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ทำอีกอย่างนึงก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็เดินมองว่ามันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเมืองด้วยเป็นแบบ politics มากๆนะคะ
2: ค่ะถ้าเปรียบเทียบกับของไทยล่ะคะ
0: จริงๆอ่ะเราคุยกันเรื่องพรมแดนเรื่องของการอพยพต่างๆของประเทศไทยเนี่ยหรือผู้ลี้ภัยต่างๆเนี่ยมาหลายครั้งนะคะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกันในว่าบริบทมันไม่เหมือนกันหรอก
2: เนี่ย
0: นะคะถ้าเปรียบเทียบคงจะเป็นเรื่องของปรัชญาหรือเป็นแง่คิดในทางมุมมองทางกฎหมายมากกว่านะคะคือประเด็นในการควบคุมการเข้าออกทางชายแดนเนี่ยของสเปนหรือเชงเก้นเองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นภาระนะที่ร่วมกันของสหภาพยุโรปถูกไหมคะเพราะว่าเข้าประเทศ
2: หลายประเทศ
0: ต้องเดินทางต่อได้นะคะในประเทศอื่น

0: แต่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นประเทศเดียวนะคะอำนาจอธิปไตยก็เป็นของไทยอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าประเด็นผู้เข้าเมืองที่ผิดกฎหมายเนี่ยถ้าไปสเปนหรือเชงเก้นเนี่ยก็ขอลี้ภัยได้ถูกไหมคะอันนี้มันต้องมีกระบวนการพิจารณาตามกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกับผู้เปราะบางหรือผู้ที่ลี้ภัยที่มีเหตุผลนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายเข้าเมืองเป็นหลักถูกปะตามกฎหมายคนเข้าเมืองควบคุมตัวผักกลับได้อย่างเงี้ยคือเราตัดสินใจเองเพื่อจะเป็น
1: ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศเป็น
0: บริษัทใช่เปรียบเทียบว่าเป็นบริษัทก็เป็นบริษัทที่ดูแลตัวเองมาตลอดนะคะแต่ในมุมของสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าเป็นสเปนหรือเชงเก้นแต่มันก็คำนึงถึงหลักเรื่องการไม่ผลักดันกลับนะคะหรือว่าสิทธิในการขอลี้ภัยแต่ประเทศไทยเราก็ไม่ได้มีพันธกรณีในแง่ของการเป็นภาคีในสัญญาผู้ลี้ภัยถูกไหมคะก็ไม่ได้มีระบบแบบลี้ภัยที่เป็นไปตามกฎหมายแต่มันก็มีพันธกรณีที่เหนือกว่านั้นก็คือพันธกรณีในแง่สิทธิมนุษยชนนั่นเองถ
1: ู
0: กต้องนะคะก็ถ้าเทียบแบบนี้กับประเทศไทยสมมตินะคะสมมติว่าคนมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำอย่างไรประเทศไทยก็ปิดด่านได้เหมือนอย่างที่แต่ก่อนเคยทำมาถูกไหมครับส่งทหารส่งตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่ได้ถูกไหมควบคุมตัวของผู้ที่อพยพแบบผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ผลักดันเข้าประเทศต้นทางอันนี้ตามกฎหมายแล้วก็ความตกลงระหว่างประเทศหรือความตกลงระหว่างรัฐนั่นเองแต่ถามว่าเรากับสเปนเชงเก้นเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันมันก็มีข้อจำกัดคล้ายๆกันนะคะแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยแต่ก็คำนึงมันก็ยุคนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องมีภาระในการคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมนะคะอนุสัญญาว่าด้วยเด็กอนุสัญญาต่อต้านการทรมานใช่ไหมส่งกลับไปแล้วเผชิญทรมานหรือเปล่าหรือต้องถูกประหารชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแบบพูดง่ายคือพื้นฐานนะคะใช่ถูกต้องนะคะดังนั้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยคิดว่าเรามีสิทธิ์นะและหน้าที่นะคะรัฐมีสิทธิ์และหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยอยู่แล้วนะคะควบคุมชายแดนอยู่แล้วนะแต่การใช้อำนาจก็อยู่ภายใต้เรื่องของนิติรัฐนะ
1: คะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกควบคุมเนี่ยเป็นเด็กหรือเป็นผู้ที่เปราะบางประเด็นตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าเราต้องเวทระหว่างความมั่นคงของรัฐกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าได้ติดตามเหตุการณ์ในต่างประเทศแล้วก็ย้อนกลับมาดูปัญหาในบ้านเราด้วยนะคะดิฉันศิริพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
0: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีอันน่าจะกลับเมืองไทยแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินนั่งหัวโต๊ะสมช.ถกชายแดนใต้จับตาประเมินผลเลื่อนคุย BRN พร้อมรับฟังผลหารือรัฐมนตรีกลาโหมหลังเยือนมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เมื่อเวลา 13:30 นที่ผ่านมาโดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้จะมีการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.วันนี้คาดว่าจะรับฟังการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผลกระทบจากการเลื่อนการพูดคุยกับ BRN พร้อมพิจารณามาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายตัวนอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะรับทราบผลการหารือของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและแนวทางผลักดันกระบวนการสันติสุขให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้รวมถึงติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและแนวทางกำหนดกรอบการพูดคุยครั้งต่อไปสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอทางการจอร์เจียชี้แจงเหตุลงวันที่ในหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของฮลุนโซโลไม่ตรงวันแจ้งจริงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการากรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เปงสุขหรือฮลุนโซโลนั้นสถานเอกอัครราชทูตไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางถึงกรุงทบิลิซีในเวลา 20:30 วันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้และเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายประวรทัศน์อย่างเป็นทางการซึ่งหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายประวันทัศน์สถานเอกอัครราชทูตขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภชัยเดินหน้าแฉหัวสวส้มระบุสวนันทนาพูดเท็จลงขันไม่ตรงความจริงเผยหลักฐาน นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยกับรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ที่ออกมาตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการตรวจสอบการเลือกตั้งส.ว.ว่าไอลอคณะก้าวหน้ามีการจัด

0: ทำแคมเปญและเปิดตลาดนัดสว.รณรงค์ให้ประชาชนสมัครสว.ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งโดยข้อที่จริงกติกาการเลือกตั้งสว.มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดรวมถึงระดับประเทศจึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สมัครสิ่งที่กล่าวหากลุ่มที่เรียกว่าสว.สีน้ำเงินมีพฤติการต่างๆตนถามว่าทั้งสองกลุ่มก็ทำวิธีเดียวกันแล้วความแตกต่างอยู่ตรงไหนเมื่อบอกการทำแบบสีน้ำเงินคือหัวผิดแต่พอตัวเองทำเหมือนกันกลับบอกว่าหัวแต่ไม่โกงกรณีที่สว.นันทนานันทวโรภาสออกมาระบุว่ากลุ่มผู้สมัครสว.กว่า300คนที่มาร่วมประชุมที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีเป็นการรวมตัวลงขันจ่ายค่าห้องจัดเลี้ยงแล้ววิ่งออกไปซื้อน้ำดื่มกันเองว่าเป็นความเท็จซึ่งตนมีหลักฐานใบเสร็จชัดเจนว่าการเช่าห้องจัดเลี้ยงดังกล่าวมีตัวแทนจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเป็นผู้จองและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงอยากให้ไปดูว่าสำนักพิมพ์ดังกล่าวนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายนี้ไปใช้ยื่นหักภาษีประจำปี2567หรือไม่พักขมลตั้งข้อสังเกตหลังกงสอบท้องถิ่นผ่าน40วันไม่คืบหน้านางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองนับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปยังอาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีจนขณะนี้ผ่านมากว่า40วันแต่มหากาพย์การทุจริตสอบท้องถิ่นมูลค่าทุจริต 5,000 ล้านบาทที่ควรมีความคืบหน้ามากกว่านี้จนถึงวันนี้กลับยังไม่มีอะไรมากไปกว่าข่าวการเจาะออกหมายเรียกหรือเจาะออกหมายจับโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายผลไปตรวจเส้นทางการเงินของใครแม้แต่รายเดียวทั้งที่มีข้อมูลหลายจุดที่ทำให้น่าสงสัยว่าขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนั้นมีการเตรียมหัวกันตั้งแต่เริ่มแรกทำ TOR จากการติดตามซักถามในกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนว่าทำทุกขั้นตอนถูกต้องขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ยืนยันว่าดำเนินการตามข้อตกลงและขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัดจึงตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่น2568ไม่มีทางสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานแน่ๆแต่เป็นการสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานมากกว่ามีการวางแผนทำเป็นขบวนการจึงเห็นได้ชัดจากการย้อนทำลายกระบวนการทั้งหมดว่ามีร่องรอยความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ปี2566จุดเริ่มต้นของการรู้เห็นเป็นใจระหว่างสถ.และมสว.นำไปสู่ความเสียหายมากมายขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องของการแอบทุจริตกันกลางทางแต่มีข้อสังเกตว่าเป็นการจัดวางและวางแผนมาตั้งแต่แรกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหล

0: ฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับเหลือแป๊บเดียวสิ้นเดือนกรกฎาคมอีกแล้ว7เดือนเข้าไปแล้วนะสำหรับปี2569นะครับ
2: สำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันนะคะอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นเรื่องของน้องหลุนหรือว่าฮลุนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้ฟังการสัมภาษณ์โดยเฉพาะในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยไปแล้วนะคะครอบครัวเองก็ยืนยันว่าน้องไม่มีโรคประจำตัวนะคะแน่นอนว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเสียชีวิตที่หลายๆคนสงสัยอยู่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆที่ทำไมถึงมีการแจ้งที่ค่อนข้างจะช้าสำหรับความรู้สึกของหลายๆคนนะคะล่าสุดสถานทูตไทยณกรุงอังการาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนี้ค่ะเพราะว่ามันมีข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมายนะคะเพจ Royal Thai Embassy อังการาของเอกอัครราชของสถานเอกอัครราชทูตอังการาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ตามที่เสนอข่าว
3: ครับ
2: เพราะว่า14เนี่ยเป็นตัวเลขที่มีการติดต่อกันจากคนไทยที่ระดมสรรพกำลังกันนะคะจากหลากหลายทิศทางเพื่อที่จะตามหาน้องนะคะ
3: ครับ
2: ทางสถานเอกอัครราชทูตได้ลำดับเหตุการณ์และข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะคือวันที่29กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สถานทูตได้เดินทางมาถึงที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่2ทุ่มครึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปที่สถานีตำรวจจอร์เจียทันทีโดยตำรวจเจ้าของคดีก็แจ้งนะคะว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลไปที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่14กรกฎาค
3: ม
2: เพื่อขอให้ประสานแจ้งทางการไทย
3: ครับ
2: ซึ่งทางการทูตสถานทูตเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยได้รับแจ้งไม่เคยได้รับการแจ้งข่าวโดยตรงจากตำรวจจอร์เจียก่อนหน้านี
3: ้
2: ตรงนี้ล่ะค่ะที่ถือว่าเป็นช่องโหว่อยู่นะคะ
3: ครับ
2: ต่อมาวันที่30กรกฎาคม2569 11นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าน้องหลุนเนี่ยนะคะ
3: ครับ
2: เอกสารลงวันที่29กรกฎาคม2569เป็นภาษาจอร์เจียแล้วก็มีการแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการแนบมาด้วยโดยสถานทูตก็ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบหาสาเหต
3: ุ
2: ที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพิ่งจะทำหนังสือลงวันที่29กรกฎาคม2569ถึงสถานทูตทั้งที่สถานทูตเนี่ยเป็นฝ่ายติดต่อสอบถามเรื่องนี้ไป
3: ตั้งแต่แรก
2: ถามไปก่อนเมื่อวันที่28กรกฎาคม
3: ครับ
2: หลังจากที่ได้ทราบข่าวการหายตัวไปเนี่ยค่ะทางการเขาทำหนังสือแล้วลงวันที่29มาทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที
3: ่
2: ในการให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบ
3: ครับ
2: บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของประเทศผู้รับ
3: ครับ
2: ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมทั้งเคารพความขออภัยเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างเคร่งครัด
3: ครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบ
3: ต้องหาคำตอบมันต้องมีคำตอบแล้วแรดซุกจะซ่อนอยู่ตรงไหนนะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคนไทยเราก็นะต้องส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ยังอยู่นะครับก็คือครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งคุณย่าของน้องอลุนนี่นะครับ
2: ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ล่าสุดอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมท่านออกมาอธิบายว่าคลิปวิดีโอบน YouTube ของน้องฮลุนถือเป็นงานลิขสิทธิ
3: ์เป็นลิขสิทธิ์นะ
2: เพราะว่าประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนเลยนะคะทั้งภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและเรียบเรียงฟุตเทจเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟกต์แล้วก็ข้อความบรรยายต่าง
3: ๆ
2: ทีนี้งานดังกล่าวที่ถูกบันทึกเอาไว้มันสามารถนำกลับมาเล่นซ้ำได้จึงเข้าข่าย

0: เป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537อะค่ะ
1: มีกฎหมายคุ้มครอง
0: ถ้าฮารุณเป็นผู้สร้างองค์ประกอบงานเหล่านี้ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนก่อนนะคะแล้วสิทธิ์ในเพลงภาพหรือว่าองค์ประกอบที่นำมาจากผู้อื่นก
1: ็
0: อาจจะเป็นลิขสิทธิ์ที่แยกถ้าเจ้าของงานนั้นๆได้ไปนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคลิปแต่ละคลิปของน้องฮารุณที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ YouTube เนี่ยก็จะมีระยะเวลาคุ้มครองแยกจากกันด้วยโดยเขาจะนับจากวันที่เผยแพร่คลิปนั้นนะคะ
1: นับ
0: เป
1: ็
0: นวันแรกแล้วก็ไม่ใช่นับจากช่องไม่ใช่นับทั้งช่องจากวันเดียวกัน
1: ไม่ใช
0: ่ค่ะส่วนการตกทอดทางมรดกลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายโอนหรือส่งต่อเป็นมรดกได้นะคะเหมือนกับบ้านรถหรือว่าเงินฝากที่ดินค่ะถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายหรือว่ามีพินัยกรรมสิทธิ์ก็จะตกกับผู้รับพินัยกรรมตามที่ระบุไว
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดไม่มีพินัยกรรมนะคะก็จะตกเป็นลำดับไปค่ะคือก็จะเป็นผู้สืบสันดานบิดามารดาพี่น้องปู่ย่าตายาย
1: ไล่เป็นชั้นๆ
0: ล
1: ุ
0: งป้าน้าอาแล้วก็คู่สมรสโดยสิทธิ์ของแต่ละคนก็ต้องพิจารณาตามลำดับแล้วก็สัดส่วนที่กฎหมายกำหนดไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับพร้อมๆกันทั้งหมดนะคะทีนี้หลังจากที่น้องหายตัวไปมีการยืนยันว่าเสียชีวิตประชาชนจำนวนมากก็กลับเข้าไปติดตามแล้วก็ชมผลงานของน้องทั้งบน YouTube แล้วก็ Facebook ที่ทำให้น้องเนี่ยทำให้ยอดเนี่ยค่ะทั้งยอดติดตามแล้วก็ยอดรับชมเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งยอดรับชมเหล่านี้ค่ะมันอาจจะสร้างรายได้ต่อไปอีกถ้าเกิดช่องเปิดระบบสร้างรายได้เน
1: ื
0: ้อหาผ่านเงื่อนไขและบัญชียังสามารถรับชำระเงินตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มก็ไม่ควรสรุปว่าทุกยอดการชมจะกลายเป็นรายได้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพราะว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาการเดินทางมันเป็นผลงานที่ผู้คนสามารถย้อนกลับไปชมได้ในอนาคตอะค่ะคลิปเหล่านี้ก็เลยไม่ใช่เป็นแค่ความทรงจำละมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มันจะมีมูลค่าต่อเนื่องก็ไม่ได้สูญไปไหนนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่คนที่เขาเป็นคนแปลภาษาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะติดต่อญาตินะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่เข้าถึงได
1: ้
0: ค่ะเขาก็บอกว่าติดต่อพยายามติดต่อญาติอยู
1: ่
0: ทีนี้สิ่งที่เคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะนั่นก็คือแฟนคลับเนี่ยเขาก
1: ็
0: ต้องการที่จะส่งทั้งความรักแล้วก็ส่งทั้งความหวังดีให้กับคุณย่าคือเขาชวนกันมารับชมคลิปเก่าบนช่อง YouTube วันละ1คลิป
1: สนับสนุนคลิปก็เหมือนได้ช่วยคุณย่าที่ยังอยู่ด้วยว่างั้น
0: หวังจะให้ผลงานยังสร้างรายได้จากโฆษณาแล้วก็ส่งต่อไปถึงครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: นะคะยอดชมแล้วก็ระยะเวลารับชมเนี่ยมันอาจจะช่วยสร้างรายได้ค่ะแต่ว่าจำนวนเงินจริงก็ขึ้นอยู่กับโฆษณาแล้วก็ระบบของ YouTube ก็เลยยังไม่สามารถระบุได้นะว่ามันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าที่แน่ๆมันก็คือเป็นกำลังใจของแฟนคลับ
1: ครับ
0: ที่เขาชวนเข้าไปดูคลิปของน้องฮารุณวันละอย่างน้อย1คลิปเพื่อให้ผลงานยังมีรายได้เนี่ยล่ะค่ะเขาเรียกว่าเจ้าของอาจจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งที่ไกลแสนไกลแล้วนะคะแต่ว่าทุกยอดวิวกำลังพาเรื่องราวของเขาเดินทางต
1: ่อ
0: แล้วก็อาจจะนำกลับไปดูแลคนที่เขารักได้ก็ได้นะคะ
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องตามต่อเพราะบางทีอาจจะต้องมีคนหรือว่าทางด้านของกรมก็ตามแต่เดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์เนี่ยนะเพราะว่าก็จะได้นั่นเพราะว่าบางทีคุณย่าเองก็อาจจะทำไม่ถูกหรือว่าจะอย่างไรอะไรเนี่ยนะฮะในข้อรายละเอียดว่าการที่จะเข้าไปรับจะเรียกว่า มรดกอะไรฮะแต่ว่าหมายถึงว่าจะรับที่เป็นส่วนของเงินของทองอะไรต่างๆยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวจะต้องคุยกันละเอียดหน่อยนะฮะซึ่งก็เชื่อว่าทางบ้านเมืองก็คงจะต้องดูที่จะช่วยคุณย่าเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วเนี่ยนะแล้วก็ลิขสิทธิ์นี่มีอายุ50ปีผมนึกภาพดูก็จะเหมือนกับพวกลิขสิทธิ์เพลงเนาะพวกลิขสิทธิ์เพลงอย่างเพลงลูกทุ่งอย่างผมอยู่สายลูกทุ่งเนี่ยก็จะลิขสิทธิ์50ปีอย่างเดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยก็คือเป็นเดือนครบรอบการจากไปของอย่างครูพิบูลย์บุตรขันเนี่ยวันที่29สิงหาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยแต่ครูพิบูลย์เนี่ยก็คือท่านเสียไปเนี่ยเกิน50ปีแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยถือว่าหมดแต่ว่ามันยังมีส่วนเขาเรียกว่าเหมือนส่วนต่อก็คือหมายความว่าใครที่จะเอาเพลงของครูพิบูลย์ไปใช้เนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเทียบกับน้องอรุณนี่นะหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปต่อเนี่ยก็อาจจะต้องขอซึ่งจริงๆมันฟรีแต่โดยมารยาทเนี่ยก็จะต้องขอจากทายาทของครูเหมือนกันมัน

0: จะประมาณอย่างนั้นลิขสิทธิ์เพลงก็50ปีเหมือนกันนะก่อนที่จะเอาไปใช้แบบว่าใช้โดยที่ไม่ต้องเสียลิขสิทธิ์แต่โดยมารยาทแล้วก็ยังจะต้องขอกับทายาทของเขาต่อเหมือนกันนะครับ
1: ส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำร่างของน้องกลับมาที่ประเทศไทยนะคะ
0: ครับ
1: ล่าสุดนะคะก็มีการเคลื่อนไหวของซมโปะเป็นบริษัทประกันซึ่งเขาประกาศเลยค่ะว่าเขาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนำร่างน้องฮารุนหรือว่าน้องหลุนกลับมาที่ประเทศไทยนะคะหมายความว่าทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่พี่หนุ่มกันชัยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือกันนะยังไงก็จะกลับมานะสุดท้ายนะคะล่าสุดบริษัทซมโปะประกันภัยประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทที่รับประกันการเดินทางให้กับน้องฮารุน
0: เ
1: ขาออกแถลงการเมื่อวานนี
0: ้
1: ยืนยันว่าบริษัทกำลังประสานสำนักงานคปภ.ค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรในประเทศจอร์เจียด้วยเพื่อจะช่วยดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดเลยนะคะ
0: โอ้ดีมากครับ
1: บริษัทอธิบายด้วยค่ะว่าฮารุนเนี่ยเคยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมงานกับบริษัทก็เลยต้องการให้ความช่วยเหลือครั้งนี
0: ้
1: เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงผู้เสียชีวิตแต่ว่าตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ก่อนนะคะว่าการออกค่าใช้จ่ายนำร่างกลับประเทศไทยไม่ได้แปลว่าบริษัทจะอนุมัติจ่ายเงินประกันกรณีเสียชีวิต5ล้านบาทแล้วนะคะมันคนละเคสก
0: ันคนละกรณีกัน
1: สำนักงานคปภ.ตรวจสอบค่ะบอกว่าน้องเนี่ยมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับสมโปะจำนวน1ฉบับทุนประกันกรณีเสียชีวิตอยู่ที่5ล้านบาทและกรมประทันก็ยังมีผลคุ้มครองในช่วงที่เกิดเหตุด้วยทุนประกัน5ล้านบาทอธิบายง่ายๆก็คือจำนวนสูงสุดที่บริษัทจะจ่ายตามเงื่อนไขอะค
0: ่
1: ะก็ไม่ได้หมายความว่าอะถ้าเกิดมีเสียชีวิตไปแล้วครอบครัวจะได้รับเงินจำนวนนี้ทั้งหมดโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่ากรมประทันเขาก็ต้องคือฉบับนี้มันเป็นประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
0: อุบัติเหตุการเดินทาง
1: มันไม่ใช่ประกันชีวิตทั่วไปหลักใหญ่ของประกันประเภทนี้ก็คือถ้าเกิดผลการสอบสวนออกมาบอกว่าผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือว่าถูกบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิตในลักษณะที่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม
0: ์ได้แน่นอน
1: บริษัทก็จะสามารถพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ให้ได้ค่ะซึ่งตอนนี้บริษัทแล้วก็คปภ.ก็ต้องรอเอกสารสำคัญจากจอร์เจียไม่ว่าจะเป็นใบมรณบัตรรายงานความเห็นของแพทย
0: ์
1: ผลชันสูตรทางนิติเวชแล้วก็ข้อมูลจากตำรวจเพื่อให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจนนะคะเท่าที่ฟังจากคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยการดำเนินการของบริษัทประกันภัยสมโปะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะช่วยดำเนินการที่จะพาร่างน้องไปถึงที่กาฬสินธุ์เลยค่ะจากจอร์เจียไปที่กาฬสินธุ์เลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้หลายคนสงสัยขนาดญาติผู้ใหญ่ในบ้านยังสงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการพูดถึงเด็กคนนี้เยอะจังเลยนะคะเพราะว่าก็บอกอธิบายให้ฟังว่าคือถ้าพูดง่ายๆตอนนี้แพลตฟอร์มในการรับรู้รับทราบหรือว่าสร้างความสุขมันมีหลายแพลตฟอร์ม
0: ใช่
1: แล้วน้องเนี่ยมีคนติดตามเยอะนะคะเป็นล้านเลยล่ะเฉพาะในช่อง YouTube อ่ะนะแล้วไหนยังมีFacebook ยังมี TikTok ยังมีอีกหลากหลายช่องทางอะนะคะจุดเด่นก็คือน้องเนี่ยเป็นคนที่นำเสนอทุกอย่างคือสถานที่ที่ไปเนี่ยบางคนไม่เคยเห็นเลยมันอันซีนมากและที่สำคัญคือเวลาไปน้องก็ไปด้วยความมัธยัสถ์อะค่ะแล้วสิ่งที่น้องให้
0: ไม่ได้เที่ยวรู้อยู่สบายว่างั้นนะ
1: บางที่
0: ต้องเรียกว่าเที่ยวลำบากเลยแหละ
1: บางที่ก็สบายค่ะบางที่ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการไม่ใช่คอนเซปต์ว่าไปแล้วต้องอยู่สบายคือสมมติว่าน้องมีการตกลงกันกับปลายทางเช่นอาจจะเป็นไกด์หรือว่าจะเป็นคนที่รับเรื่องว่าเราจะติดต่อไปพักอะไรเงี้ยมันก็มีบางที่เหมือนกันพอเข้าไปแล้วโหสบายมากเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราได้ไปเที่ยวกับน้องเขาด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของน้องเองเนี่ยมาจากคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ร่ำรวยน้องเป็นคนที่สู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีความฝันแล้วที่สำคัญคือในบางคลิปถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ไปติดตามมาหานักเหงามันก็จะเป็นคลิปที่น้องก็ไปเจอเด็กที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มีเงินเรียนก็น้องก็บอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสอบติดแล้วมีปัญหาติดขัดเรื่องของการเงินติดต่อพี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าใจฟูแล้วก็รู้สึกอยากจะสนับสนุนน้องฮารุนนะคะซึ่งสำหรับบางคนที่ได้มีโอกาสติดตามเนี่ยบอกเลยว่าพ่อแม่เนี่ยถามตั้งแต่ตอนที่น้องเริ่มมีข่าวหายไปอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมคลิปมันไม่อัปเดตแปลว่าเขาก็เฝ้ารอจริง
0: ๆ
1: นะคะก็มีหลายๆท่านที่ติดตามรอคอยนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมถึงได้เป็นข่าวใหญ
0: ่
1: แล้วก็ที่สำคัญคืออายุของน้องแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ประเทศที่ไปเนี่ยจากเดิมที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาก็ไปสืบสอดดูอ้าวปรากฏว่ามีชาวต่างชาติ
0: มีกรณี
1: 3-4 คนที่ก็วัยก็ใกล้ๆกันเหมือนกันแล้วก็ไปเสียชีวิตหรือบางคนเนี่ยตอนแรกสูญหายแล้วสุดท้ายก็เจอว่าเสียชีวิต

0: อันนี้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งปมนะคะกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะ
1: ครับ
0: เวลาที่เราอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะคุ้นอย่างนึงก็ถือว่าเป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ต่างชาติมาแล้วเขาจะต้องไปสัมผัสให้ได้ก็คือตุ๊กตุ๊ก
1: ครับ
0: แม้กระทั่งนางงามบางคนอย่างน้องแนทอนิพรยังเคยใส่เป็นชุดประจำชาติไทยขึ้นไปประกวดจนได้รางวัลเลยนะคะในเวทีมิสยูนิเวิร์สนะคะ
1: ตุกๆว่างั้นนะ
0: ใช่แต่ล่าสุดค่ะ มันมีกระแสข่าวออกมาว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาค
1: ม
0: เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงค่ะ
1: กฎกระทรวงนะ
0: ร่างเป็นร่างก่อนเป็นร่างกฎกระทรวง
1: เป็นข้อบังคับจากกระทรวงแต่กำลังร่างอยู
0: ่ถามหน่อยว่าถ้าเกิดจะห้ามรถตุ๊กตุ๊กเครื่องยนต์สันดาปวิ่งในกรุงเทพชั้นใน
1: เครื่องปกตินี่แหละ
0: คุณเห็นด้วยหรือเปล่าเขาจะยกเว้นเฉพาะรถที่เป็นรถไฟฟ้า
1: เดี๋ยวนี้มันมีไงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามีแล้ว
0: เพื่อที่ต้องการที่จะลดควันลดเสียงในช่วงเวลาที่ตำรวจจราจรเขากำหนดเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในที่มีพระบรมมหาราชวังวัดสำคัญโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก
1: อ
0: ันนี้คุณเห็นด้วยไห
1: ม
0: คือเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะณตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ร่างกฎหมายที่เปิดรับฟังความคิดเห็นยังไม่ได้ประกาศว่าห้ามวิ่งทันทีย
1: ังนะครับ
0: ซึ่งเขาเปิดรับฟังตั้งแต่วันที่28กรกฎาค
1: ม
0: โดยมีการระบุว่าจะเปิดรับไปจนถึง27สิงหาคมก็ไปสอบถามในช่องทางของกรมขนส่งทางบกอะค่ะ
1: ครับ
0: สรุปเขากำลังจะถามแหละว่าประชาชนคุณเห็นด้วยไหมล่ะว่าห้ามตุ๊กๆรถน้ำมันวิ่งในกรุงเทพชั้นในอ่ะเพราะมันทั้งควันทั้งเสียงดังจะเปิดทางให้กับรถตุ๊กๆไฟฟ้าวิ่งได้เท่านั้นนะเห็นด้วยไห
1: ม
0: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุจริงๆเขาก็ต้องการที่จะลดมลพิษทางอากาศแล้วก็เสียงรบกวน
1: ตุ๊กๆต้องยอมรับมันมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: เสียงอย่างนึงมลพิษอีกอย่างนึง
1: ใช่
0: นะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็กระทบกับคนขับแล้วก็เจ้าของตุ๊กๆที่เป็นต้องเติมน้ำมันนะคะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่รถไฟฟ้าค่ะก็ต้องลงทุนอาจจะต้องเปลี่ยนรถหรือเปล่าหรือต้องไปเปลี่ยนพื้นที่ในการวิ่งหรือเปล่า
1: การเปิดรับฟังความคิดเห็นนี่ไม่ใช่เปิดรับฟังเฉพาะคนที่ขับทุกๆใช่ไหมเขาจะเปิดทั่วไปเลยใช่ไหมที่อยากจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกับร่างกฎกระทรวงนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าท่านคนขับรถทุกๆอย่างเดียวที่จะไปให้ความเห็นได้คนทั่วไปก็ไปให้ความเห็นได้นะกับทางด้านของกระทรวงเขาเนี่ยวันก่อนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมยังเห็นอยู่เลยนะสตุกอ่ะในเขตก็จะเรียกว่ากรุงเทพชั้นในก็ไม่ใช่ในกรุงเทพนี่แหละกลางค่ำกลางคืนนะอุ้ยฝรั่งมากันเยอะๆเลยสองคันเหมือนจะขับตามกันไปแล้วก็เขาสนุกอ่ะฝรั่งก็เห็นภาพตรงนี้เหมือนกันอันนึงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงว่าเราก็คือรถตุกๆนี่แหละแต่คันนี้ก็แหมในทางนึงก็โอเคมันเป็นเอกลักษณ์แต่ในอีกทางนึงก็คือว่าโอ้เสียงก็ตามควันก็ตามเนี่ยนะฮะบางทีมันก็โดยเฉพาะยิ่งในยุคนี้ที่เราต้องประหยัดควันกันหน่อยเนาะมลพงมลพิษอะไรต่างๆมันก็เยอะก็ลองไปนำเสนอดูนะฮะเพราะเขาเปิดถึงวันที่27สิงหาคมนะครับ
0: การลดควันเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านก็ต้องไม่ทิ้งคนขับรถตุ๊กๆเอาไว้ข้างหลัง
1: ใช่
0: เมืองสะอาดต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกับปากท้องของประชาชนแต่ว่าอยากจะฝากไว้นิดเดียวนะคะนี่เป็นประสบการณ์ตรงหลังจากที่มีญาติมาจากยุโรปนะคะ
1: ครับ
0: คือต้องบอกเลยว่าพี่ๆตุ๊กๆทุกคนถ้าเกิดได้มีโอกาสฟังรายการเราอยู่นะคะพี่อย่าฟันกำไรที่มันเกินควรเลยค่ะบางทีระยะทางแค่นิดเดียวต่างชาติที่เขามาแล้วเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้อะไรเลยอะค่ะ อย่างคนที่อุ้มรู้จักเนี่ย เขาเป็นคนที่เข้าออกประเทศไทย
1: เป็นประจำ
0: มากกว่า30ปีและที่สำคัญคือหลายแหล่งหลายจุดเขารู้ดีกว่าคนไทยอีกนะคะ
1: เ
0: พราะว่าเขาต้องไปสัมผัสกับพี่โดยตรงสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เขาเจอก็คือเมื่อลองถามดูคือ อ่ะเด็กๆอยากจะลองนั่งตุ๊กๆดูระยะทางแค่นิดเดียวจำระยะทางไม่ได้นะแต่เขาเล่าให้ฟัง
1: ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกมันเป็นเสน่ห์ของการได้นั่งรถตุ๊กๆอ่ะว่างั้น
0: เรียก500บาทแล้วต่อรองไปต่อรองมาอ่ะ300ก็โอเคแต่ในความเป็นจริงอ่ะเท่าที่เคยนั่งในที่ถามเพื่อนที่เคยไปนั่งเนี่ยไม่เกิน200อะค่ะพี่อาจจะได้ครั้งนั้นครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในอนาคตต่อๆไปพี่ไม่ได้ยาวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปพูดต่อๆกันเนี่ย
1: ทุกๆมันไม่เหมือนแท็กซี่ตรงที่ว่ามันไม่มีมิเตอร์ไงพอมันไม่มีมิเตอร์แล้วคุณก็จะเรียกโขกสับเอาเห็นเขาเป็นต่างชาติผมต้องทองแดงๆมาตาสีฟ้าคุณก็จะไปคิดว่าเขา

0: โทษดีนะเซอร์ทราบไม่รู้เรื่องเราโอ้บางทีเนี่ยเขาใช้ตุ๊กๆในบริการตุ๊กๆมากกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปบางทีอย่างเราเนี่ยผมไม่ได้ขี่ตุ๊กๆมาเนี่ย30ปีแล้วมั้งใช่ไหม
1: ก็เข้าใจว่าน้ำมันแพงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ระวังว่าถ้าเกิดผลตรวจสอบความคิดเห็นนี้เขาเป็นไปในทางที่สนับสนุนว่าไม่ให้วิ่งระวังพี่จะได้ประหยัดน้ำมันยาวนะคะ
0: เออนั่นสิฮะ
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงที่รับรองว่าคุ้มแน่นอนอันนี้ไม่หลอกกันแน่นอนค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างเลยค่ะแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 นะคะ
0: หม้อแรงดันเลยนะ
1: ตัวนี้ไม่ใช่แค่หุงข้าวได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์ 5-in-1 ค่ะ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวค่ะ
0: ครบเลย
1: ความใหญ่จุใจสะใจแน่นอน5ลิตรค่ะทำกินกันได
0: ้เป็นตัว
1: ทำกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้เวลาในการทำก็ลดไปได้เกินครึ่งเลยค่ะแล้ววัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงได้เลยเพราะว่าเรามีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มค่ะ
0: ครับ
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงมากเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้
0: น
1: จ่ายแค่พันต้นต้นได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยล่าสุดมีทั้งเรื่องของการพยายามที่จะยุบหน่วยงานที่มันซ้ำซ้อนหน่วยงานไหนซ้ำซ้อนบ้างแล้วรวมไปถึงดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนปลัดระดับท้องถิ่นกับปลัดระดับประเทศแต่กลายเป็นว่าล่าสุดเรทมันออกมาใหม่อ้าวทำไมระดับท้องถิ่นมันได้เงินเดือนมากกว่าระดับประเทศรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ครับ
1: ผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะไปแตะกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับข้าราชการไทยกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นออกมาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนก่อนมันมีดราม่าเงินเดือนปลัดท้องถิ่นคือพูดง่ายๆแบบนี้ค่ะตอนนี้รัฐบาลพบว่าเพดานเงินเดือนใหม่ของปลัดท้องถิ่นระดับสูงเนี่ย อาจจะได้ถึง 8,450 บาทต่อเดือน
0: ว้าว
1: โอ้เงินเดือน 80,000 เลยนะคะในขณะที่เพดานเงินเดือนปลัดกระทรวง อยู่ที่ 76,800 บาทแต่ว่าฟังอุ้มให้ดีนะอุ้มพูดว่าเพดานนะคะ
0: เพดานนะไม่ได้หมายความว่าได้ทุกคนนะ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเพดานแล้ว2ตำแหน่งนี้ที่เป็นระดับท้องถิ่นกับระดับประเทศเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ 3,650 บาทอะค่ะมันต้องแยกก่อนว่าปลัดกระทรวงคือข้าราชการประจำระดับสูงที่ดูแลงานของกระทรวงทั่วประเทศ
0: สูงสุดเลยแหละของกระทรวงก็คือปลัดกระทรวงล่ะ
1: แต่ปลัดท้องถิ่นคือข้าราชการประจำของอบจ.เทศบาลหรืออบต.ที่ดูแลงาน

0: ในจังหวัด
1: ครับ
0: อำเภอเมืองขออภัยเมือง
1: เมือง
0: ระดับเมืองแล้วก็ระดับตำบล
1: ครับ
0: ทีเนี้ยพอมันมีการเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะถ้าดูเฉพาะเงินเดือนฐานปลัดท้องถิ่นตามบัญชีตามบัญชีใหม่นะต้องบอกแบบนี้ก่อน
1: ครับ
0: เขาล่าสุดเขามีการออกบัญชีใหม่มาไงคือมันเหมือนเป็นร่างกฎหมายใหม่อะค่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีความต่างกันตั้ง 3,650 บาทเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นิ่มประพันธ์ก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมปลัดท้องถิ่นบางแห่งอาจจะได้เงินมากกว่าปลัดกระทรวงที่ดูแลงานทั่วประเทศล่ะทีนี้รัฐบาลก็เลยเตรียมตรวจสอบว่า
1: เนี่ยตาเร็วตาไวจริงๆนะท่านประกรณ
0: ์แต่ต้องบอกว่าคุณประกรณ์ท่านก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ท่านได้ทำตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที
1: ่
0: บอกกล่าวว่าจะมีการยุบหลายๆหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกันต่างๆเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังในลำดับต่อไปนะคะแต่นี้คือท่านตั้งคำถามเกิดขึ้นมาว่าอ้าวเงินเดือนมันเหมาะสมกับขนาดงานหรือเปล่าแล้วทั้งหมดที่จ่ายไปเนี่ยมันเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าไหม
1: ครับ
0: แล้วท่านเคยพูดครั้งหนึ่งจำได้ว่ามันสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยงานได้นี่บางอันอย่างเช่นเวลาแบบพนักงานเดินเอกสารเงี้ย
1: มันจะต้องใช้คน
0: ส่งอีเมลกดคลิกเดียวไม่กี่วินาทีมันก็ถึงกันได้ไม่ต้องใช้เวลาย
1: ังจะต้องใช้ตำแหน่งงานอีกหรือว่างั้นนะ
0: หรือว่าเราสามารถลดจำนวนคนที่ไม่จำเป็นได้ไหม
1: ใช่
0: แต่คราวนี้ค่ะฝั่งท้องถิ่นที่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีโอกาสได้คุยกับท่านก็คือนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเบื้องต้นคุณพิพัฒน์วรสิทธิ์ดำรง
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าบัญชีเงินเดือนใหม่มันยังอยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศใช้
1: อ
0: ยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศใช้
1: ยังไม่ได้ว่าใช้เลยว่างั้น
0: แล้วไอ้ตัวเลขที่มีปัญหาว่า 8,450 บาทเนี่ยมันคือขั้นสูงสุดมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับตัวเลขนี้หมด
1: ก็อย่างที่ว่าไว้นะ
0: แล้วคนที่จะขึ้นไปถึงเพดาน
1: 84,450
0: บาทเนี่ยต้องรับราชการมานานต้องผ่านการเลื่อนเงินเดือนมาแล้วหลายครั้งแล้วจำนวนก็ไม่ได้มีหลายคนเทศบาลหรืออบต.เขาไม่ได้เป็นคนตั้งเงินเดือนกันเองตามใจชอบนะมันต้องผ่านคณะกรรมการกลางที่มีหน่วยงานส่วนกลางร่วมพิจารณาคำสัมภาษณ์ของท่านตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองถามท่านอีกทีนึงว่าเอาในเมื่อถ้าเกิดมันมีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการกลางมาแล้วอะทำไมมันทึบพึ่งจะมาสะดุดก่อนหน้านั้นอะที่มันหลายๆขั้นตอนไม่มีใครเอะใจหรือคิดว่ามัน
1: เอเลยใช่ไหม
0: หรือเปล่าหรือยังไงอ่ะให้เห็นภาพชัดเจนด้วยกันคือตั้งแต่ปลายปี2568อะค่ะ
1: ปีที่แล้วเอง
0: คณะกรรมการเห็นชอบหลักการว่าจะเปลี่ยนวิธีเลื่อนวิธีขออภัยวิธีเลื่อนเงินเดือนแล้วต้นปีนี้ค่ะ2569ก็มีการประกาศมาตรฐานกลางออกมาเรียบร้อยละกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเห็นชอบร่างบัญชีเงินเดือนใหม
1: ่
0: เห็นชอบแล้วนะแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเริ่มใช้เมษายนที่ผ่านมาแปลว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มใช้เพราะว่าลากยาวมาจนถึงกรกฎาคมค
1: ือ
0: เด
1: ือ
0: นน
1: ี
0: ้มันมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องรอการลงนามลงนามจากใครเอาเฮดสูงสุดก็ต้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกไหมคะแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาประกาศว่าเดี๋ยวก่อนนะขอนำโครงสร้างค่าตอบแทนมาทบทวนใหม่ก่อน
1: อ๋อก็ต้องเห็นไง
0: ก็ถามถึงคณะกรรมการก่อนหน้าไงว่าท่านไม่เห็นหรอไม่ได้หมายถึงนายกใช่ไหมว่า
1: ไทยไม่คุณประกรณ์ก็เป็นรองมหาดไทยเขาก็จะเห็นไง
0: ใช่แต่คำถามอุ้มคือถามไม่ได้ถามถึงคุณประกรณ์ค่ะนะคะอุ้มถามถึงหลายๆท่านที่ก่อนหน้านั้นอะ
1: ก็หลายๆท่านก่อนหน้า
0: ว่าท่านไม่เอ๊ะหรอ
1: เขาไม่เอ๊ะหรอเพราะเขาเป็นคนทำเสนอขึ้นมา
0: พูดตรงๆนะในฐานะเจ้าของเงินส่วนหนึ่งนะเราเป็นประชาชนคนเสียภาษีนะคะไม่ติดใจเลยนะคะจะเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันรันไปด้วยประสิทธิภาพพูดตรงๆเลยเพราะเราเห็นใจผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคพื้นมากเลย
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ที่ต้องหัวฟูกับเอกสารทั้งหลายรู้เห็นใจมากๆเลยนะคือบางครั้งเวลาที่เราต้องไปติดต่อสถานที
1: ่
0: ข้าราชการแล้วเขามาเหวี่ยงวีนใส่เนี่ยวินาทีแรกเราไม่ได้เหวี่ยงกลับนะคือเราจะฟังเขาก่อนว่าอะไรอ๋อโอเคเราไม่ชัดเจนตรงนี้อ๋อก่อนหน้านี้มันมีปัญหาแบบนี้มาแล้วเราไม่เคลียร์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอเหวี่ยงแล้วอะไรแล้วต่างๆนานากลับไปที่คำถามเดิมว่าประสิทธิภาพมันได้เท่าที่จ่ายไปหรือเปล่าเงินเดือน
1: นั่นแหละคือปัญหา
0: เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปถามคำถามนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกันว่าในท้ายที่สุดเนี่ย มันมีปัญหามันมีเออร์เรอร์ตรงไหนค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นมันสูงเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้ารัฐจะปฏิรูปเนี่ยท่านคิดเห็นอย่างไรนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะคะมันเหมือนกับคือบางทีเนี่ยสิ่งที่รัฐเขาจะปฏิรูปอ่ะพอมันมองพูดในภาพกว้างอ่ะคนที่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออใช่อะไรที่มัน

0: ซับซ้อนอะไรที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีหลายๆตำแหน่งก็ปรับไปไหมล่ะแต่คนที่มันทำงานจริงๆอ่ะคือบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าอ้าวฉันควรที่จะได้เงินแทนที่ฉันเหนื่อยมาขนาดนี้แล้วมันกำลังจะถูกปรับให
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: จริงๆผมเห็นด้วยนะกับการขึ้นเงินเดือนและก็เห็นด้วยกับการหั่นออกสัก 10% ผมนึกภาพของเวียดนามเนี่ยเขาหั่นคนเขาออกนี่กลับได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าแล้วก็ผมก็เห็นด้วยนะคนที่ยังอยู่เนี่ยควรได้รายได้เพิ่มนะเพื่อที่เขาจะอยู่เพราะว่าสมมติว่าอยู่เดิมที่10คนหั่นไป2คนแต่8คนที่เหลือเนี่ยควรจะต้องมีรายได้เพิ่มนะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยเงินประเทศชาติเนี่ยมันควรจะต้องลดลงนะภาพรวมอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผม
0: เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเซตซีโร่ใหม่ของระบบราชการเนี่ยค่ะก็เนี่ยมันถือว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต่อเนื่องกันเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นการเคลียร์คัดอะไรบางอย่างเพราะว่าเป้าหมายจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ติดตามข่าวเนี่ยค่ะท่านประกรณ์เนี่ยท่านบอกแล้วว่าต้องการจะประหยัดงบประมาณ
1: ก็บอกชัดๆเลยว่าจะประหยัดเงินว่างั้นก็หันลงไปหน่อยว่างั้น
0: ท่านเป็นผู้ผลักดันแนวทางปฏิรูปครั้งนี้ค่ะคือแผนครอบคลุมยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนแล้วรื้อฐานเงินเดือนท้องถิ่นแล้วก็จัดการทุจริตโดยเฉพาะทุจริตการสอบรอดูเลยค่ะท่าน มันมีอยู่หน่วยงานหนึ่งคือกพร.ที่วางแนวทางเปลี่ยนสำนักงานสาขาเป็นบริการออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีมองว่าไปทำออนไลน์ก็ได้นี่คือปัญหาเดิมอะค่ะมาหน่วยงานส่วนกลางหลายแห่งอะมันมีสาขาในแต่ละจังหวัดไงนะเงาแล้วมันก็ไปทับซ้อนกับภารกิจของท้องถิ่นอะ
1: ครับ
0: สำนักงานบางแห่งมันก็ถูกตั้งคำถามละว่าอ้าวไม่มีฐานกฎหมายรองรับการจัดตั้งอย่างชัดเจนกับคือมีมาตั้งเอาไว้อะแล้วก็มันก็มีคนไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะโครงสร้างหลายสายมันก็บั่นทอนซิงเกิลคอมมานด์ด้วยถูกไหม
1: ใช่ก็เราพูดที่เราจะสัมภาษณ์นี่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่างานเข้าเนาะตั้งแต่เกี่ยวกับเรื่องของสอบมาแล้วนะเราสัมภาษณ์ท่านเนี่ยคราวที่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสอบนี่แหละคราวนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของอัตราหรือว่าค่าเงินเดือนที่ว่าฝ่ายท้องถิ่นจะแซงฝ่ายส่วนกลางอะไรเงี้ยนะแต่ดูแล้วมันก็แซงมาเยอะหรอกแต่ที่ผมบอกก็แหละผมก็อย่างที่บอกนะจริงๆอ่ะคนอยู่อ่ะควรให้รายได้เขาเยอะๆเหอะแต่ว่าหาหนทางในการที่จะตัดบางส่วนที่มันไม่จะเป็นอย่างที่ลุงอุ้มว่าเนี่ยเพราะงานเดินเอกสารเดี๋ยวนี้มันจะต้องเดินนี่แหละครับเอกสารเนี่ยฮะมันคลิกเอกสารไม่ได้
0: จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเดินเอกสารนะคะนั่งเหงาเพราะว่าเรื่องนี้มันคือต้องการที่จะปฏิรูปถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ
1: ่
0: นอกจากยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนแล้วหรือฐานเงินเดือนท้องถิ่นแล้วล้างบางทุจริตสอบแล้ว ถ้ารัฐบาลทำได้อะมันถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่ผมเชื่อว่ามันจะโอ้โหมีกระแสที่ดีมากที่เด้งกลับมาที่รัฐบาลคุณอนุทินเลยนะคะ
1: ใช่
0: แล้วคือถ้าเกิดทำได้จริงอ่ะโอ้มันคือคุณอุปการสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศของเรามากขนาดไหนแต่อุปสรรคก็เยอะค่ะมีแรงต้านแน่นอนเพราะมันมีคนเสียผลประโยชน
1: ์อ่ะมันแง่อยู่แล้วล่ะครับนะฮะ
0: แล้วมันก็ต้องเจอกับคนที่หาเหตุผลมากมายเพื่อจะมาสกัดกั้นไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
1: ชักแม่น้ำทั้ง5คงคาอีก7ก็สมเอ็ดอีกหนึ่งนะ
0: ก็จริงๆเรื่องนี้มีนักวิชาการหลายๆคนก็บอกค่ะนะว่าท่านประกรณ์ควรจะใช้ประชาชนมาเป็นกำแพงแล้วให้กำแพงนี้แหละมาเป็นแรงหนุนเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลได้เสียงหนุนจากประชาชนแล้วโอ้โหรับรอง1คือระบบราชการของเรามันก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมจากที่เป็นแบบระบบที่ใหญ
1: ่ใช่
0: แต่ไร้ประสิทธิภาพงบประมาณก็ไม่พอคือถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญเลยก็ว่าได้นะอ่ะ
1: ใช่
0: การเสนอให้ปฏิรูปราชการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำคัญที่น่าจะมีการขยับตัวครั้งสำคัญแล้วเรารอดูเลยนะจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์จ๊ะธนพรศรียากูลเนี่ยท่านพูดเลยว่ารัฐบาลควรมี1หน่วยเลยนะเพื่อที่จะทำ PR ให้เห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้จริง
0: เพราะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีกระแสต่างๆอย่างที่หลายๆคนได้ทราบตอนนี
1: ้
0: หัวสวโกงสอบหรือว่าจะเป็นทุจริตอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้ามันมีเรื่องนี้มาแล้วมันมาเป็นหน้าข่าวที่เคียงคู่กัน
1: อ
0: ่ะมันทดแทนกันได้นะเอาจริงถ
1: ้
0: าทำได้นะ
1: ถ้าทำได้คือถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งในงบประมาณปีหน้าเนี่ย2570เนี่ยนะเขาจะมีการหั่นงบประมาณเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับเรียกว่ารีเทิร์นหรือทอนคืนงบประมาณเนี่ยกลับสู่ประเทศเช ชื่อไหมว่าหน่วยงานที่

0: จะถูกจะถูกหั่นนะเพราะว่าตอนนี้มันยังงุ้มมามันยังไม่ออกจะถูกหั่นออกมากที่สุดคือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับกระทรวงมหาดไทยเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะที่จะถูกหั่นงุ้มมาเนี่ยมากที่สุดเขาเรียงกันมาเป็น10หน่วยงานเลยนะ10หน่วยงานหลักเลยหน่วยงานอื่นก็มีเหมือนกันเล็กๆน้อยๆแต่เบอร์หนึ่งที่เขาจะหั่นออกมางบเนี่ยก็คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละก็นั่นแหละก็เลยที่ว่ามีชื่อของคุณประกรณ์ที่บอกว่าเขาก็พยายามที่จะจับเจ้านี้ผมทราบว่าผมไม่ทราบว่าผมเข้าใจว่าคุณอนุทินเนี่ยท่านนายกอนุทินเนี่ยก็คงจะบอกคุณประกรณ์นี่แหละบอกว่าทำยังไงนะที่จะช่วยที่จะเซฟคอสตรงนี
1: ้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยค่ะนะเหงาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านส่งสัญญาณค่ะว่าเดือนสิงหาคมนี้จะมีการปรับปรุงบุคลากรและการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่คดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนแต่อันนี้ต้องย้ำก่อนนะคะคุณอนุทินไม่ได้ยืนยันนะว่าจะเป็นการโยกย้ายครั้งใหญ่แล้วไม่ต้องการให้เรียกว่ารีเซ็ตกระทรวงด้วยคือท่านบอกว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ย้ายมากหรือย้ายน้
0: อ
1: ยแต่ต้องจัดคนให้เหมาะสมกับงานหรือสถานการณ
0: ์
1: ท่านยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็สร้างความกังวลความไม่สบายใจให้กับประชาชน
0: ถูกต้อง
1: ไม่พอใจด้วยล่ะ
0: ใช่
1: แล้วบอกว่าภายใน2สัปดาห์นี่แหละเจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบความผิดปกติเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องแล้วก็นำไปสู่การออกหมายเรียกหมายจับรวมไปถึงการดำเนินการทางอาญาทางแพ่งทางวินัยแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะส่วนการลงโทษทางวินัยก็ต้องผ่านกระบวนการสอบสวนแล้วก็เปิดโอกาสให้ชี้แจงซึ่งคุณอนุทินก็เปรียบเทียบกับการทวงคืนที่ดินรัฐของคุณสุชาติชมกลิ่น
0: โอ
1: ้ต้องบอกว่าตอนนี้คุณสุชาติชมกลิ่นแอคทีฟมากๆเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอะค่ะ
0: ค
1: ือท่านบอกว่าถ้าเกิดหลักฐานชัดเจนก็ต้องเร่งดำเนินการแต่ในทางกฎหมายต่อให้หลักฐานเบื้องต้นชัดทุกขั้นตอนก็ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วการโยกย้ายมันจะไปอิงกับกลุ่มสิงแดงสิงดำในด้วยไห
0: ม
1: คุณอนุทินบอกโอ้ยท่านเล่นคำท่านปฏิเสธท่านบอกว่ารัฐบาลเนี้ยมีสีแดงขาวน้ำเงินนี่ช่วงนี้ท่านเล่นคำแม่สีบ่อยเหมือนกันนะ แต่คำแม่สีของท่านมีในยาน้ำจะบอกก่อนนะเออถ้าที่ได้ฟังหลายๆท่านวิเคราะห์มาเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูคำสั่งจริงเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยแหละค่ะว่าใครจะถูกย้ายตำแหน่งไหนจะได้รับผลกระทบบ้างแล้วรัฐบาลจะเปิดเหตุผลการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเปล่า
0: เพราะว่าโยกย้ายใหญ่เนี่ยมันก็คือสิ้นเดือนกันยาเนี่ยซึ่งจะเป็นสิ้นปีงบประมาณด้วยแล้วก็เป็นสิ้นเกษียณด้วยพอเกษียณแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือหายไปจะมาแทนไหมหรือหายแล้วหายเลยสมมติว่าหายร้อยตำแหน่งอาจจะกลับขึ้นมาถึงร้อยตำแหน่งไหมหรือหายร้อยกลับมา50เลยผมยกตัวอย่างเพราะอันนี้มันก็จะเป็นช่วงจังหวะที่มันสามารถที่ปรับตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเกษียณปีหนึ่งอ่ะก็เยอะเหมือนกันในมหาลัยนี้ก็ใช่น้อยอ่ะคราวนี้ก็ต้องดูวัดใจกันอย่างที่ว่าเนี่ยนะว่าจะสามารถที่ทำได้โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตโกงสอบผมพูดตรงๆใช้คำนี้แหละคนก็จับตามองดูโดยเฉพาะยิ่งสสฝ่ายค้านที่เธอก็ติดตามไอ้เรื่องนี้อยู่เนี่ยว่าจับกันมาตั้งแต่วันแรกที่บุกเข้าไปแล้วก็2อย่างนะก็คือ1ก็คือยังไม่ได้เห็นเรื่องการดำเนินคดี2ก็คือยังไม่ได้เห็นเรื่องการตรวจเส้นทางเงินนี่ไงตั้งแต่เข้าไปจับในวันที่บุกเข้าไปที่นนทบุรีจำได้ไหมที่ไปจับคาเครื่องคอมพิวเตอร์เลยก็ดูเหมือนว่ามันช้าจังว่างั้นนะ40วันแล้วนะนี่ก็อยู่ในนี่แหละกระทรวงมหาดไทยจากนั้นเลย
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่รัฐบาลนะคะแต่ว่าเชื่อว่าผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบข้อมูลแล้วก็ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงข้อมูลลึกข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่จำเป็นจะต้องไปดมหาเอาเองนะคะ
0: ครับ
1: ช่องทางที่คุณสามารถที่จะหาข้อมูลเด็ดๆได้คือ CEOs of ASEAN
0: นี่ไง
1: ตอนนี้เปิดมาเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
0: ใช่
1: เราจะมาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนค่ะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทย
0: อ
1: ัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยค่ะ
0: ครับ
1: สังค
0: ม
1: เศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจ
0: อ
1: ัปเดตไปกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมีการวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน
0: โอ้โหนี่สำคัญเลย
1: อย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิช
0: ในหัวอัด
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงิน
0: โอ้โหนี
1: ่รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาม
0: นี่ก็อีกขั้นหนึ่ง
1: ดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิต

0: ครับ
1: ดร.อาร์มตั้งนิรันดร
0: ์อืม
1: ดร.กฤตรัตน
0: ์ครับ
1: ขออภัยค่ะคุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชา
0: ครับ
1: พร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยนะคะ
0: อืม
1: CEOs of ASEAN รุ่นที่3จะเริ่มอบรมกันในเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ค่ะ
0: ใกล้แล้วนะ
1: ค่ะระยะเวลาตั้งแต่กันยาถึงธันวาเลยนะคะ
0: ครับ
1: สมัครด

0: เดือนเนี่ยนะฮะในงานพรม
1: ถ้าสนใจหยิบโทรศัพท์มาได้เลยนะคะ094-480-3076
0: ครับ
1: 094-480-3034
0: 2เบอร์นะ
1: และ094-396-6649ค่ะ
0: ช่วงนี้เนี่ยผมกลับเรียนนะหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรที่3เนี่ยคุณต้องเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันไม่ช่วยการก้าวกระโดดคุณจะรอให้คนอื่นเนี่ยเขากระโดดไปก่อนหน้าคุณเนี่ยคุณตามไม่ทันนะเพราะมันเป็นช่วงระยะเวลานี้แหละเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยนะจะไปรออยู่เอกเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนไปก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลยมันเป็นช่วงระยะแห่งการเปลี่ยนผ่านเลยนะถ้าCEO ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็น CEO รุ่นเขาเรียกว่าอายุน้อยร้อยล้านจนถึง CEO ที่เป็นผู้อาวุโสเนี่ยคุณที่จะต้องเลยเพราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านแล้วเขารับจำนวนจำกัดนะไม่ใช่ว่าเปิดเต็มแล้วเดี๋ยวเปิดอีกห้องอีกคลาสหนึ่งใหม่เพื่อเขาเรียกว่าคันออกมาเลยเนี่ยนะท่านติดต่อมาได้เลยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะคะ
0: คร
1: ับอัปเดตข้อมูลนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตอนช่วงประมาณเกือบ5โมงเย็น
0: ครับ
1: มีเหตุอุกอาจบริเวณย่านร้านค้ากลางตลาดบ้านโป่งราชบุรีอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งไม่ไกลนะคะ
0: ครับ
1: คืออดีตคนคุ้นเคยเขาวางแผนล่อลวงน่าเอ็นดูมากชื่อนางสาวจุ๋มจิ๋มมีข่าวช่องวันเขาเป็นนามสมมุติ อายุ21ปีโดนล่อลวงให้ออกมาพบแล้วคนที่ล่อลวงก็ลงมือก่อเหตุใช้น้ำกรดที่บรรจุขวดมาสาดยังไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยค่ะ อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันอยู่ห่างจากสถานีตำรวจไม่ไกลเองนะคะ
0: ตลาดบ้านโป่งกับโรงพักมันอยู่ใกล้ๆกัน
1: แล้วการที่สาดนี้เนี่ยสาดท่ามกลางผู้คนแล้วกล้องวงจรปิดในร้านที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้หมดเลยค่ะคืออดีตคนคุ้นเคยคนนี้เขาติดต่อผู้เสียหายใช้อุบายอ้างว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นขอให้ผู้เสียหายเดินออกมาหน้าร้านหน่
0: อ
1: ยแล้วก็ทำไมต้องออกไปล่ะออกมารับเสื้อผ้าผู้หญิงคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดินออกไปก็ได
0: ้
1: ปรากฏออกไปเสร็จปั๊บยกขวดใส่น้ำกรดสาดไปเลยค่ะ
0: สาดน้ำกรดนี่พยายามฆ่าเลยนะครับ
1: สาดที่หน้าตั้งใจจะให้เสียโฉมเลยซึ่งผู้เสียหายก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่โดนคุกคามแบบเนี้ยเดือนก่
0: อ
1: นคนนี้เขาก็เคยเอ่ยปากขู่ฆ่าแล้วก็ทำลายโทรศัพท์มือถือต่อหน้าต่อตามาแล้วครั้งนั้นก็เดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
0: แต่
1: ก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอะไรละไว้ให้คนฟังเข้าใจเองนะคะเพราะมันสามารถที่จะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้งนึงอะค่ะเขาก็นำหลักฐานมาคือจะบอกแบบนี้ค่ะว่าที่นำเสนอเรื่องแบบนี้คือมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้รายวันแล้วก็ความรู้สึกที่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่ววูบแบบนี้ค่ะบางทีมันทำลายความรู้สึกของเราไปเลยตลอดไปอะมันกู้คืนกลับมาไม่ได้อะค่ะ
0: สารน้ำกรดนี้พยายามฆ่านะครับผมกลับเรียนแล้วก็บางทีวิธีการที่จะจัดการของเจ้าหน้าที่ลองไปดูประเทศที่เขามีการพัฒนาที่ดีๆเนี่ยนะฮะผมกล่าวเรียนว่าทุกคดีเนี่ยเขาจะดำเนินการด้วยความรวดเร็วเขาจะไม่เดี๋ยวดูว่ามันจะนั่นแหละเพราะบางทีคดีบ้านเราบางทีอาจจะบอกว่าคดีเยอะอะไรก็แล้วแต่อย่างนึงก็คือวิธีการอย่างนึงที่จัดการก็คือว่าเหมือนกับจะไม่ออกไปตามหาคนที่ก่อคดีจนกว่าจะเข้ามาให้ได้เห็นแล้วก็ท่านแล้วก็จับตัวมาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เขามีโอกาสที่จะไปก่อคดี2 3 4ได้อีกนะฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักเหมือนกันแต่ว่าเป็นความรักที่เศร้ามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความรักของแม่กับพ่อเลี้ยง
0: ครับ
1: แล้วก็ไปทำร้ายลูกวัย3ขวบ
0: โอ
1: ้สุดท้ายลูกเนี่ยเสียชีวิตนะคะคือกู้ภัยเขาได้รับแจ้งก่อน บอกว่าโอ้เนี่ยมีเด็กบาดเจ็บกู้ภัยก็มารับเลยนะแล้วมันมีภาพในรถนะคะโอ้คุณแม่ร้องไห้เรียกชื่อลูกแบบโอ้ปิ่มจะขาดใจแต่สุดท้ายลูกไปเสียชีวิตเรื่องราวเป็นแบบนี้ค่ะเด็กวัยเพียง3ขวบนะคะกู้ชีพบอกว่าได้รับแจ้งว่าเด็กไม่สบายแล้วมีไข้แต่พอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์พบร่องรอยบาดเจ็บแล้วก็ซี่โครงหักค่ะนังเหงา
0: ไอ้ไม่สบายแล้วมีไข้กับมีบาดแผลแล้วซี่โครงหักนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะ
1: ใช่คือแจ้งไปว่าบาดเจ็บไม่สบาย
0: แจ้งว่าบาดเจ็บไม่สบาย
1: ไม่ใช่แจ้งว่าไม่สบาย
0: ไม่สบาย
1: แต่ว่าแพทย์ไปเจอว่าซี่โครงหักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มุกดาหารค่ะคือเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยก็ได้รับแจ้งแม่เด็กนะบอกว่าไม่สบายมีไข้ รีบพาไปหน่อยไปรักษาตัว

0: ากฏว่าแพทย์นะคะเขาไม่ได้พบแค่อาการป่วยธรรมดาแต่พบร่องรอยการบาดเจ็บรวมไปถึงซี่โครงหักก็เลยแจ้งตำรวจให้เขาตรวจสอบว่าเด็กได้รับบาดเจ็บยังไงพอควบคุมตัวทั้งคุณแม
1: ่
0: ทั้งคุณพ่อไปที่บ้านเจอเพียบเลยค่ะน้ำท่อมเอยเหล้าขาวเอย
1: ครบเลย
0: ช่วงแรกๆเนี่ยพ่อเลี้ยงให้การปฏิเสธนะว่าไม่ได้ทำร้ายเด็ก
1: คุณพ่อนี่คือพ่อเลี้ยงนะว่างั้น
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลชันสูตรนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีรายงานว่าพ่อเลี้ยงเปลี่ยนคำให้การ
1: รับสารภาพแล้ว
0: ยอมรับว่าเข่ามันไปกระแทกที่หน้าท้องของเด็ก
1: โถ
0: ไม่ได้ตั้งใจ
1: มันเป็นแต่อย่างนั้นนะคนเราเนี่ยนะ
0: มันไปสะดุดล้
1: ม
0: ก็เนี่ยค่ะ
1: รับสารภาพมาตามตรงนะครับเพราะว่าถ้าให้ตำรวจเขาเค้นแล้วก็เขาไปจำนนด้วยหลักฐานเนี่ยมันจะต่างจากการรับสารภาพก่อนนะถ้าจำนนด้วยหลักฐานนี่คุณโดนหนักนะจะบอกให้
0: แต่ประเด็นที่มาเล่านะคะคือผลตรวจปัสสาวะของแม่และพ่อเลี้ยงเนี่ยมีรายงานว่าพบสารเสพติดค่ะ
1: ก็ต้องแง่แล้วครับถ้าจะอย่างนั้นอ่ะส่วนใหญ่แล้ว
0: เราไม่ควรจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะคะ
1: ใช่
0: การที่มันมีสารเสพติดอยู่ในทุกบ้านแบบนี
1: ้
0: ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือเด็กแล้วเราพร่ำบอกเสมอในหลายๆภาคส่วนว่าเราควรที่จะให้มีวัยที่เป็นเหมือนต้องให้มีเด็กเกิดใหม่เยอะๆเราจะได้มีวัยแรงงานเยอะๆเพราะตอนนี้สังคมเราเข้าสู่สังคม
1: ผู้
0: ส
1: ู
0: งอายุแล้วแต่ในเมื่อเหตุการณ์มันยังเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: เราจะสามารถที่จะหวังพึ่งกับอะไรได
1: ้นั่นแหละครับ
0: ค่ะพ่อเลี้ยงเขาบอกเขาเมาเดินสะดุดล้มหัวเข่ากระแทกท้องเด็กไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่เพื่อนบ้านเขาบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาได้ยินเสียงทะเลาะเสียงห้ามบอกอย่าทำร้ายเด็กเลย
1: เออ
0: แล้วพยายามเปิดเพลงเสียงดังให้มันกลบเสียงร้องของเด็กไปด้วยอะค่ะคำว่าไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเพียงแค่คำอธิบายของผู้ต้องหานะคะแต่ว่าบาดแผลบนร่างกายของเด็กเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นหลักฐานที่พูดแทนทุกอย่าง
1: ใช่
0: เดี๋ยวช่วงหน้า
1: เต็มที่นะ
0: ค่ะช่วงหน้าเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
1: ครับ
0: การปกครองส
1: ่
0: วนท้องถิ่นโดยเฉพาะนะคะสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้ว่านราธิวาสยกระดับกำลังฝ่ายปกครองแบ่งโซนดูแลทุกครัวเรือนตรึงกำลังชายแดนไทยมาเลเซียสกัดกั้นภัยแทรกซ้อน3กองกำลังหลักทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและอัยการจังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงยุทธการกวาดล้างผู้ก่อเหตุรุนแรงล่าสุดศาลอนุมัติออกหมายจับแล้ว4รายเอี่ยวเหตุการณ์คาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงและเหตุกลัดยิงด่านตรวจบูเกซามีขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่45บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายนำตัว4ผู้ต้องหาเข้ากระบวนการซักถามขยายผลคดีซุ่มยิงและปาไป๋บอมถล่มทหารพลันดับ5นายพร้อมตั้งโต๊ะแก้ไขข่าวลือยืนยันปฏิบัติตามพรบ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายทุกขั้นตอนไม่มีการกักตัวตำรวจสีนายตามสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันแถลงความคืบหน้าของคดีและมาตรการด้านความมั่นคงระบุว่า

0: จังหวัดที่สั่งการทุกฝ่ายยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดกำลังชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบลและหมู่บ้านเพิ่มบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายครัวเรือนเพื่อสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสและป้องกันเหตุในระดับชุมชนเร่งเสริมระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยสนับสนุนการสืบสวนและติดตามผู้กระทำผิดพร้อมทั้งกำชับทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการสกัดกั้นอาชญากรรมและยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมกันนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังออกแถลงการชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าตำรวจสภ.ระแงะ4นายถูกควบคุมตัวหรือถูกกักตัวอยู่ในค่ายทหารโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนความจริงเป็นเพียงการเชิญตัวมาให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนกระบวนการตามปกติกาฬสินธุ์ญาติเร่งเอาเอกสารขอรับศพพหลุนโซโล่กลับไทยรอผลชันสูตรจอร์เจียลั่นยังไม่เปิดรับบริจาคจ่อชันสูตรซ้ำหากผลไม่ชัดนางสาวบรลักษ์เปล่งสุขพี่สาวของพหลุนพร้อมกับลุงและญาติรวม3คนได้เดินทางเข้าพบนายวิรัตราชชาลีนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดต่อทำเอกสารยืนยันตัวบุคคลคือนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือพหลุนโซโล่ยูทูบชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยในอำเภอได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ตั้งแต่การยื่นเอกสารไปจนถึงคำแนะนำในการจัดทำเอกสารเพื่อเร่งนำศพของพหลุนกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนายวิรัตนายอำเภอสมเด็จกล่าวว่าการเคลื่อนย้ายศพจะมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รวดเร็วหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะเดินทางไปถึงประเทศจอร์เจียที่เมื่อกระบวนการทำเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถรู้ว่าศพพหลุนจะเดินทางกลับมาบ้านเกิดเมื่อใดส่วนประเด็นการเสียชีวิตขึ้นอยู่กับขั้นตอนการชันสูตรที่จะทราบจากฝั่งจอร์เจียก็ยังไม่ทำการชันสูตรพลิกศพเช่นกันเพราะต้องรอเอกสารสำคัญนี้ก่อนด้านนายสมพงษ์เป่งสุขอายุ62ปีลุงของพหลุนกล่าวว่ารอฟังผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียหากผลการเสียชีวิตไม่ชัดเจนอาจขอให้ผ่าชันสูตรใหม่อีกครั้งที่ประเทศไทยขณะที่นางอมรรัตน์ยุรชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชยาเสพติดโรงพยาบาลสมเด็จกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามอาการของคุณย่ามีการปรับตัวได้ดีแต่ยังคงมีอาการเครียดอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ยังคงปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ได้รับประทานอาหารได้ทั้งนี้คุณย่ามีโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีรายงานว่ากรณีผลงานในช่อง YouTube ของพหลุนโซโล่ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากับญาติกรณีทรัพย์สินทางปัญญาแก่ทายาทหากทางทายาทมีความประสงค์ที่จะให้ทางจังหวัดช่วยอำนวยความสะดวกก็พร้อมจะดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับเปิดจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มวันที่3สิงหาคมนี้กระทรวงการคลังและสำนักการบริหารหนี้สาธารณะออกพันธบัตรรุ่นพิเศษออม Plus วงเงิน 2,000 ล้านบาทกระจายให้รายย่อยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของซึ่งมีให้จอง2รุ่นคือ3ปีและ10ปีอัตราผลตอบแทนคงที่รุ่นอายุ3ปีอยู่ที่ 1.80% รุ่นอายุ10ปีอยู่ที่ 2.8% จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มีบัญชีหุ้นไทยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆจัดสรรให้ครบจำนวนผู้จองโดยให้ผู้จองน้อยได้รับการจัดสรรก่อนทีละ 1,000 บาทไปจนครบจำนวนคนที่จองและจำนวนเงินที่จัดสรรเพื่อกระจายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดให้จองคราวแรกพร้อมกัน3สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นวันที่5สิงหาคมและจะจัดสรรให้ผู้จองในวันที่6สิงหาคมนี้ชัยชนกดับข่าวปรับครม.บอก1ปีค่อยวัด KPI เหตุต้องให้เวลารัฐมนตรีทำงานนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชี

0: รายชื่อและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการโจมตีกลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพรวมถึงการปรับคณะรัฐมนตรีว่าการปรับครม.ถ้าตัดเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพออกไปคิดว่าต้องมีการพิจารณาผลงานของทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะลูกเทพและตนก็เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องถูกประเมินผลงานเช่นกันเพื่อให้ครม.ชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนเมื่อถามว่าการประเมินผลงานควรพิจารณา6เดือนหรือ1ปีนายชัยชนกกล่าวว่าควรใช้เวลาทำงานอย่างน้อยถึงแม้ว่าเกือบ4เดือนที่ผ่านมามองว่าครม.ก็มีผลงานจำนวนมากมีประเด็นอะไรขึ้นมาก็จัดการแก้ไขไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่ในเชิงโครงสร้างหลายประเด็นกำลังแก้ไขอยู่แต่ก็ควรให้เวลามากกว่านี้พร้อมยกตัวอย่างปัญหาที่มีการแก้ไขเช่นโครงสร้างพลังงานที่แก้ไขเป็นรูปธรรมการสอบโกงท้องถิ่นถ้าไม่ใช่เพราะการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้คงไม่แดงขนาดนี้เมื่อถามว่าในฐานะเป็นรัฐมนตรีคิดว่าเวลาแค่ไหนจึงจะเหมาะสมในการวัด KPI นายชัยชนกกล่าวว่าคิดว่าจริงๆควรจะนานกว่า4เดือนต้องนานกว่า6เดือนประมาณ1ปีกำลังสวยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์16:00 น.ถึง18:00 น. MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
4: ค
3: ุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะมาพูดในประเด็นเกี่ยวกับดราม่าค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นที่สูงปรี๊ดจนตอนนี้เขาบอกว่ารัฐเองก็ต้องจ่อปฏิรูปแล้วนะคะคือวันนี้เราไม่ได้มาชวนกันมาถกเถียงนะคะว่าข้าราชการท้องถิ่นควรจะได้เงินเดือนมากหรือน้
4: อ
3: ยเพราะว่าคนทำงานหนักมีความรับผิดชอบสูง
4: ก็
3: ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมค่ะแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนสงสัยคือในวันที่คนหาเช้ากินค่ำต้องประหยัดเงินภาษีทุกก้อนถูกเรียกเก็บอย่างเข้มงวดแล้วข่าวทุจริตมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมบัญชีค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่นถึงได้มีเพดานสูงกว่าตำแหน่งระดับสูงของข้าราชการส่วนกลางในบางตำแหน่งวันนี้เราจึงเปิดพื้นที่ให้คุณพิพัฒน์วรสิทธิดำรงท่านเป็นนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ

0: ไทยได้มาเคลียร์ทุกข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมานะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณพิพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านกับผม
1: ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะหนักหน่อยนะครับเพราะคราวที่แล้วคุยกันถึงเรื่องของการสอบคราวนี้พูดถึงเรื่องของเงินตอบแทนครับท่านครับ
2: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับ
2: ครับผม
1: ที่เป็นข้าราชการน้ำดีอันนี้ยังคงให้กำลังใจกันอยู่นะ
2: คุณครับ
0: ค่ะคุณพิพัฒน์ค่ะถ้าเกิดขอให้คุณพิพัฒน์ยืนยันชัดๆก่อนได้ไหมคะว่าในเบื้องต้นตัวเลขเพดานเงินเดือน84,500 บาทเนี่ยอันนี้มันมีอยู่จริงในบัญชีที่มันผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลางแล้วถูกต้องไหมคะ
2: ผ่านแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงนามคือมท.1ยังไม่ได้ลงนามประกาศใช้ครับผม
0: เหลือแค่ลงนามแต่ว่าหลักการทุกอย่างผ่านหมดแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วนำเรียนว่าไอ้บัญชีเงินเดือนอัตราขั้นสูงเนี่ยอัตราขั้นสูงหมายถึงว่าคนที่จะไปถึงได้นะอาจจะไปถึงขั้นนี้ได้นะแต่ว่าทุกคนไม่ได้เงินเดือนอัตรานี้นะครับ ส่วนใหญ่อัตรามันก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็ใช้มาแล้วตั้งแต่ปี2554-55แล้วนะฮะ
1: 10กว่าปีฮะ
2: คือบัญชีเนี่ยมันเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชี4บัญชี5นะครับซึ่งบัญชี5คือบัญชีที่ใช้ปัจจุบันส่วนบัญชี6ที่เขาเอามาเทียบกันนะ
1: เตรียมไว้
2: นะซึ่งก็ฐานขั้นสูงเนี่ยเท่ากันกับปีกับบัญชี5แล้วก็บัญชี4ครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับผม
0: ถ้าจะว่ากลคุณพิพัฒน์อธิบายแบบให้ชาวบ้านอย่างอุ้มเนี่ยเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่าสมมติว่าถ้าบัญชีเนี้ยมันประกาศใช้จริงๆใครที่จะได้ประโยชน์แล้วใครบ้างที่ยังไม่ได้ประโยชน
1: ์
2: คือจริงๆแล้วพอบัญชีนี้ออกมาปั๊บเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ได้เพิ่มนะเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะไม่ได้เพิ่มแล้วมันเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงของเงินเดือนว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งนี
1: ้
2: สามารถที่จะเลื่อนเงินเดือน
1: นะ
2: ไปถึงขั้นไหนไปถึงขั้นสูงสุดขั้นไหนนะแต่ว่าพอออกมาปั๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคน
1: จะได้เลย
2: ผมเงินเดือน 50,000 น่ะแล้วจะกระโดดไป 60,000 ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช
2: ่พอบัญชีนี้ออกมาผมก็ยังเงินเดือนก็ยังคือ 50,000 เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าในป
1: ีถัดไป
2: นะผมอาจจะขึ้นไป 1,000 ขึ้นไป 2,000 อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดอาจจะไปถึงน่ะ 80,000 น่ะผมอาจจะต้องใช้เวลาอีก20ปีงะซึ่งผมไม่ถึงแน่นอนนะครับผม
1: คราวนี้จะถามหน่อยว่าไอ้เพดานเดิมของบัญชี5ที่ใช้อยู่ปัจจุบันกับเพดานใหม่ที่เป็นบัญชี6เนี่ยไอ้สูงสุดของมันเนี่ยมันต่างกันเยอะไหม
2: เท่ากันครับขั้นสูงของบัญชี5กับบัญชี6ปัจจุบันเนี่ยเท่ากันแต่เงินเอาเฉพาะไอ้ตำแหน่ง
1: สูงสุด
2: น
1: ะ
2: สูงเนี่ยนะคือ 84,000 กว่าบาทเนี่ยเท่ากันคือบัญชี5ปัจจุบันเนี่ยเราใช้แบบขั้นบันไดขั้นบันไดคือมี 0.5 ขั้น
1: ขึ้นไป
2: ขั้นจนถึงสองขั้น
1: จริงว่าได้2 ขั้น 2 ขั้นเนี่ยนะที่เกิดเรียกติดปากกัน
2: คือเราใช้ในปัจจุบันนี
1: ้
2: ซึ่งของพลเรือนน่ะเขาไม่ได้ใช้แล้วพลเรือนเขาไปยกเลิกขั้นเนี่ยในปี5ตั้งแต่ปี2552แล้ว
1: ตั้งแต่10
2: ปีแล้วเขาใช้เงินเดือนแบบร้อยละก็คือว่าถ้าเราเงินเดือนเท่านี
1: ้
2: เพิ่มอีกร้อยละ6เนี่ยนะครับเอาเงินเดือนคูณเข้าไปแล้วก็จะได้เพิ่มเท่าไหร่เนี่ยนะซึ่งบัญชีร้อยละเนี่ยของพลเรือนน่ะเมื่อเทียบกับบัญชีแบบขั้นบันไดของท้องถิ่นน่ะของพลเรือนเน
1: ี่
2: ยจะได้เปรียบกว่าของท้องถิ่นนะครับ
1: คราวนี้
2: ปัจจุบันนะครับ
1: ครับคราวนี้ไอบัญชี6เนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นขั้นบันไดเราจะใช้เป็นแบบเปอร์เซ็นต์เหมือนกับของพลเรือนใช่ไหม
2: ใช่ครับเราจะมาเปลี่ยนใช้เหมือนกับพลเรือนคือเราทุกอย่างที่เป็นบัญชีเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1: อ
2: ะเอาต้นฉบับต้นแบบมาจากของพลเรือนหมดเลยนะครับเราไม่ได้คิดเองคือองค์กรที่ทำเนี่ยคือกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นเป็นคนทำเป็นคนทำร่างบัญชีเงินเดือนและกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นซึ่งเขาเป็นข้าราชการพลเรือนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เอาต้นฉบับนะตัวอย่างมาจากของกพ.หรือข้าราชการพลเรือนเองเพื่อเอามาเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
0: แล้วหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ที่จะขึ้นแต่ละขั้น

0: แต่ละขั้นใช้หลักเกณฑ์อะไรอะคะ
1: พี่ยังไง
2: หลักเกณฑ์เอาหลักเกณฑ์ปัจจุบันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: หลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าเงินเดือนสมมติว่าเราเขาบอกว่าความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏเนี่ย
1: ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ
2: ความช
1: ั่
2: วไม่มีความดีไม่ปรากฏก็ได้หนึ่งขั้นนะฮะหนึ่งขั้นแต่ถ้ามีความดีความชั่วอาจจะได้ขั้นครึ่งแต่ไม่เกินสองขั้นแต่สองขั้นเนี่ยเขาจะมีโควต้าอยู่ว่าข้าราชการ100คนจะได้แค่15คน
1: ข้าราชการ
2: ในอบต.มี15คนก็จะได้แค่ 1.5 คนนะ
0: ฮะ 1.5 คนนั้นใช้เกณฑ์อะไรอะคะ
2: ใช้เกณฑ์ในเรื่องของการประเมินความดีความชอบผลงานที่เขาทำมาทั้งปีนะฮะที่ผู้ข้าราชการในแต่ละระดับเขาประเมินมา
0: แล้วถ้าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏมันจะประเมินจากอะไรอะคะคุณพิพัฒน์คะ
2: อ๋อก็หมายถึงว่าก็คือเขาทำงานแบบปกติเนี้ยในหน้าที่เขาเนี่ยแหละ
1: เช้ามาเย็นกลับไม่มีอะไรต่างๆที่บกพร่องและไม่มีอะไรที่มันก้าวหน้าว่างั้น
2: ใช่ใช่ไม่มีความดีเด่นไม่มีอะไรเด่นขึ้นมา
0: ก็ยังได
2: ้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆเงี้ย
1: อันนี้คืออันเดิมใช่ไหมอันบัญชี5ใช่ไหม
2: บัญชีปัจจุบันนะบัญชีปัจจุบัน
1: คดีบัญชี6นี่มันต่างยังไงที่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย
2: บัญชี6นี่ก็หลักการการให้ความดีความชอบก็เหมือนกัน
1: ยังเหมือนเดิม
2: แต่เงินเดือนเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบขั้นบันไดที่มันมีตัวเลขตายตัวว่าถ้าได้ 0.5 ขั้นจะได้เงินเท่าไหร่ได้1ขั้นจะได้เงินเท่าไหร่เงี้ยนะทีนี้พอเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เอาเปอร์เซ็นต์ที่ได้นะว่าคุณจะได้ 3% ได้ 2% ได้ 1% ไอ้ 5% เนี่ยเอาไปคูณกับเงินเดือนที่เขาได้อยู
1: ่ถ้าสมมติว่าม
2: ันจะมีครับ
1: ถ้าสมมติว่าม
2: ันจะมีขั้นต่ำขั้นสูงครับผม
1: ถ้าสมมติว่าเอา1ขั้น1ถ้าเทียบกับเดิมนะถ้า1ขั้นเนี่ยคูณกี่เปอร์เซ็นต์
2: คูณ6มันอยู่ประมาณสัก 5% กว่าๆ
1: ประมาณ 5% กว่าๆถ้าสมมุติว่าเก่งมากเลยเป็น2ขั้นที่เรียกว่าได้2ขั้นเก่าเนี่ยมันได้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
2: ก็ประมาณ 8% ฮะ
1: ประมาณ 8% ถ้าชั่วไม่ดีไม่ปรากฏขั้นเดียวเนี่ยก็ประมาณ 5% ใช่มั้ย5กว่า
2: ๆครับๆอันนี้ทั้งปีนะฮะทั้งป
0: ีคุณพิพัฒน์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดมันมีหน่วยงานไหนที่ผลงานต่ำมีเรื่องร้องเรียนเยอะมากเลยหรือว่าอาจจะถูกตรวจสอบความบกพร่องต่างๆอะไรเงี้ยผู้บริหารยังมีสิทธิ์ในการเลื่อนเงินตามระบบปกติไหมคะ
2: คือในการให้ความดีความชอบเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ถูกเหมือนการทางวินัยนะครับไม่ขาดลามาสายตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดว่าขาดได้ไหมลาได้ไม่เกินกี่วันต่อปีตามกฎหมายนะ
1: ครับ
2: หรือว่ามาสายได้ไม่เกินกี่วันแต่ถ้ามาเกินกว่านั้นเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนเงินเดือนในปีนั้นๆครับแต่ถ้าเขาอยู่ในเกณฑ์เขาก็จะต้องได้เลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทนตามปกติครับ
1: แต่ทีนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยหมายความว่าไอ้บัญชี6ที่ยังไม่ได้ใช้ที่กำลังจะใช้อยู่เนี่ยกับบัญชี5เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยของบัญชี6เนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นเยอะกว่าไอ้บัญชี5ไหม
2: มันอยู่ที่ผู้บริหารนะว่าจะให้เงินในแต่ละปีเนี่ยค
1: ือ
2: เขาไม่จำเป็นต้องสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยเงินเดือนของข้าราชการทั้งหมดในองค์กรแห่งหนึ่งๆเนี่ยรวมกันแล้วรวมแล้วเอา 6% ไปคูณเนี่ยได้เงินมาสมมติได้เงินมาก้อนหนึ่ง10,000บาท
1: สมมติ
2: เอาเงินส่วนกลาง10,000บาทเนี่ยที
1: ่
2: จะไปเลื่อนให้กับข้าราชการทุกคนในองค์กรนั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ทั้ง10,000ก็ได้อาจจะให้แค่ 8,000 นะฮะหรือให้ 9,000 ก็ได
1: ้
2: นะแต่จะต้องไม่เกิน6ไม่เกิน 10,000 บาทหมายถึงว่าเอาเงิน 10,000 นะไปถัวให
1: ้
2: กับแต่ละคนเฉลี่ยให้แต่ละคนซึ่งมันจะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าแต่ละคนจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
1: แต่เฉลี่ยคราวนี้คือไม่ได้เฉลี่ยแบบการขึ้นแบบธรรมดาแต่เฉลี่ยโดยการเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหม
2: ใช่ครับใช่
0: คุณพี่ป้ายค่ะทีนี้ถ้าเกิดบัญชีใหม่ประกาศใช้จริง
1: ๆ
0: ได้มีการคำนวณหรือมีหน่วยไหนที่คำนวณไหมคะว่ารัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องใช้งบเพิ่มปีละเท่าไหร
1: ่ต้องมีเงินเพิ่ม
0: ถ้าเป็นรวมทั้งประเทศอย่างเงี้ยค่ะมีได้คำนวณเอาไว้ไหมคะ
2: มันก่อนที่จะออกมาเป็นมาตรฐานตัวนี้

0: คือคณะกรรมการของบริหารเงินบุคคลที่ผมเคยนำเรียนไปคราวที่แล้วว่า
1: ม
0: ันมีอยู่3คณะใช่ไหม
1: คร
0: ับ คณะที่1เรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารเงินในบุคคล
1: คร
0: ับชื่อย่อเขาว่ากกไก่ถอถุงเรียกว่ากท
1: กท
0: อันนี้อยู่ที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่ออกมาตรฐานที่จะให้กกลางมาออกมาตรฐานกลางอีกทีนึงกทเนี่ยเป็นคนออกว่าออกมาตรฐานว่าให้เปลี่ยนระบบการให้ความตรีความชอบประจำปีเนี่ยจากการเลื่อนขั้นแบบขั้นบันไดเนี่ยมาเป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์นะฮะคือมีมติให้เปลี่ยนแล้วก็ส่งมาให้กกลางเป็นคนดำเนินการทีนี้ก่อนที่กทจะออกมติตรงนี้ออกมาเนี่ยเขาก็ไปว่าจ้างสำนักงานวิจัยเขาเรียกว่าสปร.นะสำนักวิจัยมาวิจัยเหตุผลแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนระบบจากของเดิมและของใหม
1: ่
0: ซึ่งทางผู้ที่ทำวิจัยให้กับสำนักงานคท.เนี่ยเขาก็บอกว่าคือโอเคอ่ะคนที่จะได้การเพื่อให้เกิดความช่องว่างเนี่ยระหว่างข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการท้องถิ่นเน
1: ี่
0: ยแคบลงนะไม่ให้แตกต่างกันมากเนี่ยเขาก็เห็นว่าแบบร้อยละเนี่ยก็โอเคนะเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เป็นตัวเร่งให้ค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นคืออย่างเงี้ยครับในการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นบันไดเนี่ยมันจะเป็นไปตามมติครม.เมื่อหลายปีก่อน
1: ก็
0: เราใช้แบบของพลเรือนนะพลเรือนเขาจะมีมติครม.คุมไว้ว่าคุณจะเลื่อนขั้นเงินเดือนน่ะแต่ละปีน่ะจะต้องเลื่อน2ขั้นน่ะได้ไม่เกินกี่คน
1: ที่บอกไว้
0: ที่ผมบอกว่าไม่เกิน15คนไม่เกินเลยละ15ของข้าราชการที่มีอยู่ในองค์กรของเขาเนี่ยนะ
1: 2ขั้น
0: ของท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันเมื่อร้อยละ15เนี่ยปกติก็คือฐานมันจะเหมือนกันเท่ากันก็คือ 6% นะ 6% ของเงินเดือนของข้าราชการทั้งหมดในอบต.นั้นๆนะครับหรือว่าในเทศบาลนั้นๆเนี่ยเมื่อได้เงินเดือนตัวกลางตัวเลขน่ะตัวเลขตัวกลางแล้วสมมุติได้ 10,000 แต่พอไปให้ทุกคนได้1ขั้นแล้วเนี่ยเงินมันเหลืออยู่อีก 5,000 5,000 ก็ไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีความดีความชอบไหมคนมีเกณฑ์ที่จะได้1อีกครึ่งขั้นก็ให้คนได้อีกครึ่งขั้นก็เป็นขั้นครึ่ง
1: ให้70,000นั้น
0: เงินมันเหลืออยู่โควต้าที่บอกว่าคนที่มีความดีความชอบมากเนี่ยจะได้2ขั้นนะแม้ว่าคนมีความดีความชอบมากเนี่ยอาจจะมี10คนแต่โควต้าให้ได้แค่2คน เขาก็จะได้2ขั้นเนี่ยแค่2คน
2: ซึ่งสปร.เขาระบุตัวเลขออกมาไหมคะ
0: มันก็จะเหลือตรงนี้ครับจาก 10,000 น่ะมันจะเหลืออยู่ 3,000 หรืออยู่ 5,000 หรืออยู่ 5,000 หรืออยู่ 2,000 อะไรเงี้ยนะเงินตัวนี้มันก็จะกลับมาเป็นเงินรายได้เงินที่เอาไปพัฒนาท้องถิ่นเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่พอเป็นร้อยละเนี่ยเงิน 10,000 น่ะมันจะกระจายเม็ดเงินน่ะเพราะว่ามันไม่มีโควต้าร้อยละ15ของ2ขั้นแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
0: ที่คุมที่ตัวคุมอยู
1: ่
0: มันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เงินเนี่ยตัวเงินเนี่ยมากขึ้นและเงินจากเดิมที่มันเหลือ2,000เหลือ 5,000
1: มัน
0: ก็เหลือหลักหน่วยก็คือเหลือ50บาท
1: เรียกว่าใช้ให้หมดเลยว่างั้น
0: ใช่ครับทีนี้ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เงินค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นน่ะมันเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับมันก็จะไปกระทบในเรื่องของเงินที่จะไปพัฒนาท้องถิ่นเพราะว่าเงินท้องถิ่นเนี่ยได้มาจากส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากการเงินอุดหนุนของรัฐบาล
1: ใช
0: ่และเงินที่จัดเก็บเองมันก็มีอยู
1: ่
0: มีอยู่ไม่มากนะ
1: ท้องถิ่นรวยไม่เยอะหรอกเพราะงั้น
0: ว่าเม็ดเงินมันเท่าเดิ
1: ม
0: แต่รายจ่ายตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะไปกระทบกับค่าจ่ายในการพัฒนาของท้องถิ่นนั้น
1: ก็กลายเป็นเงินเดือนหมดแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: ครับประมาณนั้นนะอันนี้คือข้อแตกต่างที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เขาก็นำเสนอให้คณะกรรมการแต่ละคณะเนี่ยเขารับรู้แล้วนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการพลเรือนที่เขา ที่เขา

0: ช้แบบเปอร์เซ็นต์น่ะ
1: มา
0: แล้ว
1: 10
0: กว่าปีน่ะก็ให้ท้องถิ่นน่ะไปใช้
1: แบบเดียวกัน
0: กับของแบบของพลเรือนครับครับผม
2: ทีนี้ถ้าเกิดปลัดท้องถิ่นบางตำแหน่งที่เขามีเพดานเงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวงคุณพิพัฒน์จะสามารถอธิบายให้เห็นภาพว่าเรามันจะมีความเป็นธรรมอะไรกับข้าราชการส่วนกลางที่เขารับผิดชอบนโยบายระดับประเทศยังไงบ้างไหมคะ
0: คืออย่างนี้นะครับในส่วนของข้าการส่วนท้องถิ่นนะต้องบอกว่า1เราไม่ได้ทำบัญชีเงินเดือนเองนะคือส่วนกลางเป็นคนทำให้นะครับ
3: อ
0: ันที่2ก็คือว่าในการกำหนดเพดานเงินเดือนน่ะซึ่งเราคือตัวผมเนี่ยผมเป็นข้าราชการท้องถิ่นน่ะผมก็ไม่เห็นด้วยนะไอ้แบบเนี้ย
2: ไม่เห็นด้วยว่าอะไรนะคะ
0: ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดที่เพดานขั้นสูงของข้าราชการส่วนท้องถิ่นน่ะ
1: มันจะมากกว่าม
0: ันสูงเกินไปที่มันสูงเกินไปเนี่ยเพราะว่ามันมีผลกระทบอย่างนี้ครับท่านคือข้าราชการพลเรือนเนี่ยเงินเดือนเขาสมมติว่าเขาแตะที่เงินเดือนขั้นขั้นสูงเนี่ยนะ
1: อย่าง
0: ระดับกลางเนี่ยนะหรือว่าอำนวยการ
1: อ
0: ำนวยการระดับต้นของเขาเนี่ยเขาไปตันอยู่ที
1: ่
0: 55,000 บาท
1: คร
0: ับนะครับ55,000 บาทเนี่ยถ้าใครเงินเดือนถึง 55,000 บาทแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายสายที่1ได้แต่ของท้องถิ่นเนี่ยไปตันอยู่ที่ 68,000 บาท
1: สูงกว่า
0: ในระดับกลางนะสูงกว่าอันนั้นคนที่จะไปถึง 68,000 น่ะส่วนอาจจะไม่ถึงนะฮะข้าราชการท้องถิ่นจะไม่ถึงจะอยู่ที่ประมาณสัก 60,000 ต้น
1: ๆ
0: ไม่เคยมีใครได้ถึง 68,000 จะมีอยู่ไม่กี่รายที่จะไปถึงและไปถึงในปีสุดท้ายของปีเกษียณนะครับถึงจะมีสิทธิ์ในการขอรับพระราชทานเครื่องราชซึ่งถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการทุกประเภทนะที่ก็มีความหวังเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของเขานี่นะครับก็อันเนี้ยค่าการท้องถิ่นนะเสียเปรียบตรงนี
1: ้คือได้เครื่องราชช้ากว่าเพราะว่าเพดานตันมันสูงกว่าถูกไหม
0: ใช่ครับใช่
1: เพดานตันก็ 50,000 กว่าเขาได้เครื่องราชแล้ว
0: ให้แก้ไขเท่าพลเรือนครับเพื่อสิทธิ์บางอย่างเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะมันจะได้เสมอภาคกันส่วนเงินเดือนที่ว่าสูงกว่าปลัดกระทรวงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงครึ่งเดียวนะฮะซึ่งเดียวหมายความว่ามันมีไม่กี่คนนะที่ปลัดส่วนใหญ่เป็นปลัดเทศบาลนครกับปลัดอบจเนี่ยจะไปถึงตรงนั้นปลัดธรรมดาทั่วไปนะปล
1: ั
0: ดเทศบาลตำบลทั่วไปไม่มีทางได้นะอย่างมากก็ได้แค่ 60,000 กว่าต้นๆนะฮะแล้วก็เกษียณนะครับปลัดกลุ่มที่อยู่อบจอยู่เทศบาลนครน่ะเขาต้องมีอายุราชการไม่ต่ำกว่า35ปีขึ้นไปถึงจะไปถึงตรงที่ 80,000 ได้นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีสุดท้ายของการรับราชการละนะครับ
1: อ
0: ันนั้นก็คือตันละแล้วก็เขาก็จะไม่ได้เงินเพิ่มละนะครับ
2: สุดท้ายค่ะคุณพิพัฒน์ค่ะค่ะคุณพิพัฒน์อยากพูดอะไรอีกเชิญได้เลยค่ะ
1: เชิญครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีอภิสิทธิ์หรือว่ามีรายได
1: ้
0: มากไปกว่าข้าราชการประเภทอื่นนะสิทธิ์ของเราเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเรายังต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนอีกไม่ต้องพูดถึงว่าปลัดกระทรวงนะอันนี้อาจจะเปรียบเทียบกันพูดกันแบบสนุกปากก็ได้นะก็คือว่าจริงๆแล้วปลัดกระทรวงเนี่ยเขามีรายได้อื่นอีกเยอะๆนะครับยกตัวอย่างนะครับปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่ง
1: เมื่อที่ระดับสูงสุดเลยนะใช่ไหมนี่ระดับสูงสุดเลยนะของการบริหารเนี่ยคือปลัดกระทรวงเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ย
1: สมมติ
0: เขามีรายได้จากเบี้ยประชุมนะฮะปีหนึ่งเนี่ย10ล้านบาทนะ
1: โ
0: อ้ปีละ10ล้านบาทเนี่ยอันนี้ครับเฉพาะเบี้ยประชุมเนี่ยไม่ต้องคิดถึงไอ้เงินเดือนนะเงินเดือน
1: อ
0: ่ะผมเชื่อว่าเงินเดือนปลัดกระทรวงทุกกระทรวงนะฮะไม่เคยใช้ด้วยซ้ำไปเพราะเขามีเงินเบี้ยประชุมมีเงินค่าตอบแทนพิเศษมีเงินค่าที
1: ่
0: เขาไปเป็นกรรมการโน่นนี่นั่นตั้งเยอะตั้งแยะนะครับของการวิสาหกิจนะครับที่เขาไปเป็นกรรมการ
1: อ
0: ันนี้ปีเดือนหนึ่งน่ะเขาได้มากกว่าเงินเดือนครับ
1: คือตอนนี้ปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงของประเทศไทยเนี่ยสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 80,000 ถูกไหมถ้าเงินเดือนเดียว
0: เงินเดือนเขาเนี่ยเงินเดือนเขาจะอยู่ที่76,000เนี่ยเขาจะได้เงิน

0: เงินเดือนถ้าเขาตันที่ 76,000 นะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเงินเพิ่
1: ม
0: ประจำปีสมมติได้ 2-5% สมมติแทบ 5% ของ 70,000 นะก็เอา 5% เอา5ไปคูณ 70,000 เขาก็จะได้เงินเพิ่
1: ม
0: ในแต่ละปีในแต่ละปีก็รวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ 80,000 กว่านะครับแล้วก็เงินประจำตำแหน่งเขาอีกประมาณ 40,000นะ 40,000 กว่า
1: เงินประจำตำแหน่งนี้ไม่ใช่เงินเดือนใช่ไหมก็เป็น
0: ไม่ใช่เงินเดือนครับเงินประจำตำแหน่งครับแล้วก็เงินเพิ่มพิเศษของเขาอีกเงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งของเขาอีกนะครับ
1: อ
0: ันนี้ที่เขาได้ทุกเดือนนะรวมเบ็ดเสร็จนะเขาได้อยู่ประมาณ100,000 กว่าบาทครับ
1: ต่อเดือน
0: นึงอันนี้ไม่รวมเงินเบี้ยประชุมเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆที่เขาไปเป็นกรรมการแต่ละคณะของกระทรวงวงกลมอื่นนะครับ
2: ค่ะด้วยเวลาจำกัดจริงๆค่ะคำถามสุดท้ายคุณวิพัฒน์ขาคุณวิพัฒน์อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่จริงๆเขาไม่ได้อิจฉาเงินเดือนข้าราชการหรอกค่ะแต่เขาเหนื่อยกับการจ่ายภาษีเห็นถนนพังเห็นน้ำประปาไม่ไหลเห็นขยะล้นเห็นเมืองน้ำท่วมเห็นข่าวทุจริตที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วมันถูกใช้ในปริมาณเงินที่มันไม่ได้คุ้มกับค่าตอบแทนที่เขาควรจะได้รับอะค่ะอยากจะบอกอะไรกับประชาชนเหล่านี้ไหมคะ
0: คือในฐานะที่ผมทำงานท้องถิ่นมา29ปีปีนี้นะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมเนี่ยเราเห็นปัญหาหลายอย่างนะครับซึ่งประเด็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่ามันติดขัดด้วยกฎระเบียบที่ส่วนกลางคือข้าราชการส่วนกลางเนี่ยเป็นคนคิดแล้วก็คนทำให้คนท้องถิ่นนะไม่มีโอกาสที่จะไปทำให้กับตัวเองผู้บริหารท้องถิ่นน่ะจำยอมต้องจ่ายเงินตามที่ส่วนกลางเนี่ยสั่งมาถ้าผู้บริหารท้องถิ่นไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายก็ผู้บริหารท้องถิ่นต้องผิดกฎหมายนะเสี่ยงที่ติดคุกติดตารางดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านประกรณ์ท่านคิดเนี่ยผมเห็นด้วยว่าถ้าจะปฏิรูปเนี่ยก็ให้มาคิดร่วมกันแล้วก็ทำให้องค์กรท้องถิ่นน่ะเป็นองค์กรที่เล็กแต่ถิวแต่แจ๋ว
1: นะ
0: ถ
1: ิ
0: วแต่แจ๋วก็คือมีบุคลากรจำนวนพอสมควรนะกับการบริการประชาชนแล้วก็ให้อาจจะใช้เอาซอร์สให้มากขึ้นนะครับคือพยายามลดบุคลากรประจำลงแล้วก็ไปเพิ่มในเรื่องของการจ้างบุคคลภายนอกหรือว่าจ้างในเรื่องของการเอาซอร์สจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในบางเรื่องก็จะดีขึ้นนะโดยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมาทดแทนอันนี้ผมเห็นด้วยว่าเพื่อจะให้เงินค่าจ่ายด้านประจำเนี่ยยิ่งบุคลากรมากนะค่าจ่ายอื่นก็ตามมามากนะครับก็คิดว่าเห็นด้วยว่าถ้าหากว่าจะมีการปฏิรูปเพื่อให้มันดีขึ้นครับผม
2: ได้ค่ะวันนี้เวลาจำกัดนะคะขอบพระคุณคุณพิพัฒน์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะคะเราพักสั้นๆแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องการเมืองเดือดๆกันเป็นช่วงสุดท้ายสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391 1
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote

0: และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: มาถึงช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดกันนะคะ
4: ก
3: ่อนหน้านี้ที่มันมีประเด็นดีลลับแดงบวกเขียวอาจารย์ธนพรศรียกูลเคยวิเคราะห์เอาไว้ชัดเจนเลยว่า
4: อ
3: ันนั้นไม่ได้เรียกดีลลับอันนั้นเรียกดีลเลอะเพราะว่าพอดูตัวเลขในสภาทั้งโครงสร้างอำนาจผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายมันยังไม่เห็นแรงจูงใจมากพอที่จะทำให้รัฐบาลของคุณอนุทินสั่นคลอนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดประเด็นนั้นกลายเป็นเรื่องของถูกปั่นแล้วปั่นไม่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยล่าสุดมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่เข้ามาก็คือเรื่องสมรภูมิการเมืองที
4: ่
3: ย้ายกลับมาที่หัวเลือกสว.ล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนแล้วก็ภาคประชาชนดูเหมือนจะโดนสวนกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นยังไงการเอาคืนในครั้งนี้เนี่ยมันใครได้ใครเสียใครได้แต้มมากกว่ากันไปถามผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลกันสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับนางเหงาสวัสดีครับคุณอุ้มคุณหาคิมบุเล่เจอหรือยังเนี่ยคุณอุ
3: ้
5: ม
3: ไม่ค่ะอุ้มจะกินหม้อแกง
5: เล่นแต่อาหารไทยหม้อแกงเพชรบุรีเนี่ยนะ
3: อุ้ยอาจารย์นอกจากเมนูอาหารที่อุ้มยังไม่เคลียร์แล้วอาจารย์เมื่อวานนี้พอผสมสีปั๊บเนี่ยโอ้คุณอนุทินนี่คือเขาไม่ตายใหม่แล้วเขามีกลยุทธ์ในการตอบนะอาจารย์เนาะอะไรบวกอะไรก็ได้น้ำเงินทั้งนั้น
5: แดงบวกเขียวเนี่ยผมดูทฤษฎีสีเลยนะนะครับ
3: น้ำตาล
5: มาเป็นน้ำเงินได้ยังไงนะครับแต่ว่าในการเมืองเนี่ยแดงบวกเขียวยังไงก็น้ำเงินจริง
3: ๆ
5: นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสีแดงตอนนี้ก็บวกน้ำเงินก็เป็นรัฐบาล
4: ใช่ไ
5: หมฮะแล้วถ้าสีแดงไม่พอใจออกไปสีเขียวก็พร้อมเข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นแดงบวกเขียวยังไงก็ออกยังไงก็ต้องน้ำเงินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกนี่มันคือความจริงทางการเมืองใครไม่ชอบก็อุดหูอย่าไปฟัง
3: ค่ะอาจารย์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินก็คือไฟเขียวเลยนะคะสำหรับการที่จะใหในการตรวจสอบให้คุณสุภชัยตรวจสอบไปได้เลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันเป็นเกมที่ฝั่งของเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็สีส้มเนี่ยดูเหมือนจะถูกตรวจสอบกลับแล้วเกี่ยวกับเรื่องหัวสว.อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงมันคือการตรวจสอบด้วยหลักฐานความเป็นจริงหรือว่าจริงแล้วมันก็ยังอยู่ในหมวดของการตอบโต้ทางการเมืองอยู่ดีคะอาจารย
5: ์เรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างตรวจสอบกันเนี่ยเรา3คนเป็นอย่างน้อยก็ได้ประโยชน
3: ์
5: นะครับเพราะว่าผมก็เรียนเลยนะฮะว่าหลักมันก็อย่างที่บอกไปหลายรอบแล้วนะครับว่าระเบียบกกต.เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามหัวนะครับเขาให้หัวกันได้เอาพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งเอาซึ่งจัดเวทีให้หัวกันเอาพูดตรงๆนี่แหละเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยที่มีการจะสมัครสว.เนี่ยผมก็ไปเปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความรู้ทางกฎหมายสำหรับคนที่อยากจะสมัครสว.นะครับก็มีคนมาเยอะแยะมีสารพัดสีขั้วฝ่ายนะครับแล้วนั่งเหงากับคุณอุ้มคิดว่าเขามานั่งฟังผมพูดอย่างเดียวหรือไงนะฮะเขาก็มีการแลกเบอร์โทรตั้งกลุ่มไลน์โน่นนี่นั่นนะครับอาจจะมีโผมีอะไรหลังจากนั้นมันก็คือการหัวไม่ล่ะ
4: ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสารตั้งต้นของการหัวเลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือพูดคุยกัน
5: คำถามมันคือง่ายนิดเดียวนะก็ระเบียบกกต.เขาไม่ได้ห้ามให้คนหัวกัน
4: เออว่ะ
5: นะครับเพราะฉะนั้นใครจะจัดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ผิดสีส้มจะจัดก็ไม่ผิดสีน้ำเงินจะจัดก็ไม่ผิดนะครับผมจัดก็ไม่ผิดสีแดงนายใหญ่จัดก็ไม่ผิดแต่จะผิดแน่ๆก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาคือ เขาห้ามแลกคะแนนกันแล้วมีเงินเป็นสื่อกลางไอ้นี่เขาห้ามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอ้สีส้มเนี่ยนะครับก็จัดหัวนะไม่ผิดหรอกแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีเส้นเงินหรือเปล่าล่ะ
4: เหมือนแทงไฮโลแล้วมีเงินแล้วก็ผิดกฎหมาย
5: คะแนนที่คุณแลกกันเนี่ยนะครับจะจัดที่ไหนก็แล้วแต่เถอะนะครับ
4: อันนี้ผิด
5: แล้วเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายการจัดงานเนี่ยนะ

0: ะครับใครจ่ายนะครับกลุ่มเครือข่ายตัวเองจ่ายใช่หรือไม่ถ้าใช่อ้าวใครใช่อย่างเงี้ยเป็นข้อเลย
1: อ้าวแล้วถ้าเกิดแชร์กันล่ะคะอาจารย์ถ้าแชร์กันนี่คือถือว่าผิดไหมคะ
2: ถ้าไม่มีตังค์มาเกี่ยวเลยอันนี้ไม่ผิดถูกไหมอาจารย์ถูกไหม
0: ถ้าแชร์กันก็ต้องไปดูแหละฮะว่าแล้วไอ้โผที่กากันเนี่ยนะครับกกต.เขามองว่าการแชร์กันเนี่ยมันคือการจูงใจกันด้วยเงินด้วยทองหรือเปล่า
2: oh.
0: นะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ย mm-hmm. ผมบอกเลยนะ mm-hmm. ผมไม่ได้เอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวใดๆเลย
2: คร
0: ับ ใครที่บอกว่าผมเนี่ยเอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวกรุณาไปอ่านระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัว2567และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา31มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับ
2: อ่านให้ชั
0: ดๆได้เลย
1: อาจารย์ถ้าเกิด
0: ผมก็อ่านเหมือนๆกับทุกคน
1: ค่ะถ้าตัวเงินมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแล้วถ้ามันเป็นตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อผู้ซื้อและชื่อผู้สมัครสว.เป็นผู้โดยสารอันนี้มันสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรได้เราบ้างอะคะอาจารย์
2: ได้ผลประโยชน
0: ์ก็มันก็เหมือนกันฮะก็ไปดูสิครับว่าแล้วมันแล้ว after that นะครับ
2: หลังจากนั้น
0: คนนั้นเนี่ยนะครับได้เป็นสว.ไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับหรือมีเส้นเงินเส้นทองการจ่ายเงินคืนกันหรืออะไรกันโอ้ยของแบบนี้พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละครับที่มันจะเป็นเครื่องที่ชี้วัดได
2: ้
0: นะครับไอ้พวกพยานบอกเล่าบอกเห็นไอ้นั่นเห็นไอ้นี่เอาผมบอกกับคุณอุ้มกับนักเหงาตรงนะ
2: ครับ
0: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกสีส้มเขาก็จัดแฉกันใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเขาก็มีโอ้โหพวกสว.สอบไม่ผ่านซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของท่านนะท่านก็มาเล่าอะไรให้ฟังผมก็นั่งฟังอยู่ตั้งนานโอ้โหหมดไปเกือบ 4-5 ชั่วโมงโคตรเสียเวลาเลยเพราะอะไรครับไม่เห็นมีเส้นเงินเส้นอะไรไปถึงอนุทินเลยแม้แต่เส้นเดียว
2: มีแต่ว่าฉันเห็นอย่างนู้นฉันเห็นอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยนะ
0: ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะมีอยู่ท่านนึงอันนี้ผมเคารพนับถือ ท่านยอมรับเลยว่าท่านมาจากจังหวัดสุโขทัยเป็นเภสัชกรท่านมาเล่าให้ฟังเลยว่าท่านอยู่ในขบวนการหัวตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ไปงานหัวที่ราชภัฏพระนครนะครับอ้าวคิดจะแวะงานหัวของอู๊ดกาฬสินธุ์ที่โรงแรมอมรีแอร์พอร์ตดอนเมืองเอ้ยเปลี่ยนใจไม่ไปอยุธยา
2: เป็นกลุ่มหัวกลุ่มหัวเลยว่างั้นนี่นะ
0: แล้ววันเลือกจริงใส่เสื้อเหลืองมาด้วย
2: นั่น
0: แต่กลายเป็นสว.สอบตกผมก็นั่งฟังก็คิดว่าเฮ้ยแล้วท่านจะแฉไหมว่าพอท่านสอบตกแล้วมันมีสินจ้างรางวัลอะไรให้ท่านไหมก็ปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้พูดว่าท่านได้รับเงินพอท่านไม่ได้พูดว่าท่านได้รับเงินอ้าวแล้วมันจะไปผิดได้ยังไงนะครับแต่แน่นอนนะครับคนฟังเผินๆก็นึกว่าโอ้โหเนี่ยวางแผนเตรียมจัดผมก็ต้องบอกว่าอ้าวแล้วพวกลงสว.คนไหนอะมึงไม่วางแผนเตรียมจัดกันบ้างก็กติกามันเป็นแบบนี้มึงไม่เหลี่ยมแล้วมึงจะได้เป็นกันเหรออ
1: าจารย์ขออนุญาตพอเป็นเรื่องของเงินที่เขามีเป็นกลางตารางออกมาแล้วมันมีคำอธิบายเป็นค่าปุ๋ยค่าพระเครื่องค่านวดค่าอะไรพวกนั้นอ่ะ
2: สามารถไหม
1: ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราควรจะรับฟังหรือว่ามันเอามายืนยันเป็นหลักฐานได้ไหมคะว่าอันนี้มันเข้าขายหัวหรือไม่เข้าขายอะอาจารย
0: ์คือผมจะบอกว่ากกต.เขาไล่บี้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณจะไปอ้างว่าคุณจ่ายค่าผงค่าปุ๋ยนะฮะเดี๋ยวเขาก็ตามไปดูครับไปเสร็จปีไหมนะครับไอ้ปุ๋ยเนี่ยมันไม่ได้ลอยมาจากฟ้านี่คุณอุ้มดูไปมาจากร้านนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปตรวจสอบได้เรื่องแบบนี้พอมันมีเส้นเงินเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะครับแต่ผมก็เคยบอกคุณอุ้มกับนักเหงาไปแล้วว่าผมเนี่ยยืนยันว่าพวกหัวสว.ที่ใช้เงินใช้ทองอ่ะโดนแน่ๆนะครับแล้วเขาก็พร้อมพลีชีพกันแล้วประมาณ20คนนะครับเพราะนั้นไอ้ข้อมูลที่เอามาเปิดก็อยู่ใน20คนนั่นแหละไม่เห็นจะมีอะไรประหลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฟันธงก่อนเลยว่างานนี้นะครับพวกสีส้มนะครับก็ไม่ได้จั่วลมฟรีหรอกนะคร
2: ับ
0: อย่างน้อยคนไทยก็ได้เห็นแล้วว่าเออไอ้ระบบเลือกสว.ของเรามันต้องแก้ไขตอนแก้รัฐธรรมนูญกันใช่ไหมครับแต่ไอ้ที่ไปแหมเล่นใหญ่บอกเจ้าอนุทินลงอันนี้ต้องบอกเพอร์เจอร์เลอะเทอะ
2: ทำ
0: ไม่ได้แค่ปลาซิวปลาส้อยจะไปถิ่นปลาอานนท์ได้ยังไง
2: เขย่าต้นไม้เต็มที่ก็
0: ระดับนายกอนุทิน
2: เต็มที่ก็ลูกร่วงมาลูก2ลูก20ลูกแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะถอนโคนต้นรังว่างั้นนะนะ
0: ไม่มีทางนะเหงาตอนนี้ก็ได้แต่ปลาซิวปลาส้อยซึ่งกำลังจะกลายเป็นปลาจ่อมและปลาร้านะครับ
1: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยสรุปโดยรวมได้ไหมคะหลังจากที่มันมีการพิพาทมีไปเปรียบเทียบคอลัมน์กับอะไรใดๆกันเนี่ยค่ะ คือหลักฐานระดับไหนที่จะทำให้เกมน้องเงินเอาคืนส้มได้แล้วเปลี่ยนจากการตอบโต้ทางการเมืองไปเป็นคดีที่มันมีมูลจริงๆนะคะอาจารย์
2: พิกัดไหม
0: ก็

0: ก็หลักฐานเรื่องคุณไปใช้เงินใช้ทองกันหรือเปล่าล่ะสีส้มถูกไหมครับคำว่าใช้เงินใช้ทองเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายเลยคุณอุ้
1: ม
0: ในกฎหมายเขาบอกว่า1 นะครับห้ามใช้เงิน2 นะครับห้ามใช้อะไรครับหรือสิ่งของอื่นใดหรือประโยชน์อื่นใดนี่ข้อความในกฎหมายเลย
2: เงินหรือสิ่งของอื่นใดหรือประโยชน์อื่นใด
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปตั้งคนสอบไม่ผ่านเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรเอ้ามันก็เข้าข่ายไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอหลักฐานพวกนี้ต่างหากผมถึงบอกว่าไปดูตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการได้มาซึ่งสว.มาตรา31เขียนชัดเจนนะครับเขาเขียน1เงิน2สิ่งของและ3ประโยชน์อื่นใดนะครับซึ่งทำให้คนลงคะแนนให้หรือไม่ลงคะแนนให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสีน้ำเงินเขามีหลักฐานตรงนี้ส้มก็เน่าครับก็ตรงไปตรงมาแบบนี้ทำนองเดียวกันถ้าส้มมีหลักฐานน้ำเงินก็พังก
2: ็
0: ตรงไปตรงมาแบบนี้แต่ตอนนี้ผมบอกเลยน้ำเงินพังแน่ๆไม่เกิน20ส
2: ่
0: วนส้มจะพังทั้งเข่งหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ไปลุ้นระทึกเอานะครับแต่งานนี้คนได้กำไรมีคนเดียวครับนายใหญ่นะครับเพราะว่านายใหญ่อยู่ดีๆนะครับก็ได้สองหนุ่มบอยแบนด์ไอติมและเป๋านะครับมาทำหน้าที่เป็นโคลโพงแทนภูมิธรรมกับทวีนะครับ
1: อาจารย์แต่ทีเนี้ยปลายทางจริงๆเนี่ยเขาต้องการที่จะให้กกต.ส่งไปที่ศาลฎีกาอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวกกต.เขาจะส่งไปในระยะเวลาเท่าไหร่อะคะอาจารย
3: ์เขาจะตามได้ไหม
0: ผมเรียนว่ากกต.เนี่ยเขาส่งศาลฎีกาไม่ได้ทั้ง 100%
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาจะส่งคนที่มันไม่มีองค์ประกอบความผิดไปให้ศาลฎีกาได้ยังไงนะครับผมถามนักเหงากับคุณอุ้มตรงๆเถอะถ้าเราใช้หลักว่าทุกอย่างต้องส่งศาลหมด
3: ครับ
0: แล้วเราจะมีอัยการไว้ทำไมครับแล้วเราจะมีตำรวจไว้ทำไมนะครับเราจะมีระบบงานสอบสวนไว้เพื่ออะไรนะครับกกต.ก็เหมือนกันคือใครจะชอบไม่ชอบกกต.อะไรก็เรื่องนึงนะแต่คำถามคือว่าแล้ววันนี้กกต.มันมีหรือเปล่าล่ะมันมีเพราะฉะนั้นแล้วกกต.เขาก็ต้องทำงานตามหน้าที่เขา
3: ครับ
0: นะครับใครจะมาบอกว่าเฮ้ยกกต.คุณต้องส่งสารให้หมดเฮ้ยเขาไม่ใช่บริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับ
1: อาจารย์แต่ว่า
0: หน้าที่คัดกรองแล้วผมเรียนสั้นๆอีกนิดเดียวคุณอุ้ม
1: ค่ะค่ะ
0: คุณอุ้มจำได้ไหมครับกกต.เคยมีประสบการณ์เนี่ยเออะก็ส่งสารน่
1: ะ
0: แล้วคดีคุณสุรพลเกียรติชัยยากรเนี่ยสุดท้ายต้องมานั่งใช้หนี้หลวงกันเกือบ50ล้านบาทไอ้พวกที่ไปยุให้ส่งสารทุกเรื่องน่ะมึงมาช่วยเขาหารไหม มึงหายไปไหนมึงมาช่วยเขาหารไหมเจอเข้าไปคนละ 500,000 น่ะใครมาช่วยหาร
1: แต่ว่าคุณทวีบอกว่าแค่มีหลักฐานคุณเชื่อได้ว่าก็ควรส่งสารฎีกาได้แล้วนะคะ
0: ก็ผมจะบอกว่าก็คุณทวีก็ไปอ่านกรณีคุณสุรพลเกียรติชัยยากรสิครับก็ตอนนั้นกกต.ก็คิดเหมือนคุณทวีนี่แหละมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วพอขึ้นศาลเขายกประโยชน์ให้กับคุณสุรพลคุณสุรพลเลยไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียชื่อเสียงศาลท่านก็บอกว่ากกต.ไปทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องจ
2: ่
0: ายไป50ล้าน
2: โ
0: ตและตอนนี้ไอ้เจ้าหน้าที่กกต.กลุ่มนั้นเนี่ยก็ใช้หนี้หัวโตคำถามคือใครรับผิดชอบชีวิตพวกเขา
2: เขามีตัวอย่างแล้ว
0: การพูดนี่นะครับมันสักแต่ว่าพูดเอามันเนี่ยใครๆก็พูดได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาจะทำอะไรเนี่ยเขามีหลักมีเกณฑ์และเขาอยู่ภายใต้การกำกับของศาลด้วยเพราะเรื่องนี้ต้องส่งถึงศาลฎีกาแล้วเรื่องนี้ถ้าบอกส่งศาลไปให้หมดอ้าวศาลยกคำร้องแล้วพวกสว.พวกที่ส่งไปเล่นบทเดียวกับคุณสุรพลแล้วศาลบอกอ้าวกกต.ไปใช้หนี้เขาด้วยนะเพราะเองไปทำเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
2: เหลือหายเลยทีนี้
0: คือไอ้คนที่บอกส่งเลยส่งเลยเนี่ยมึงมาหารกับเขาไห
2: ม
0: มาหารตังกับเขาไหม
2: เขาเคยม
0: ีคดีจริงด้วยก็มันเกิดขึ้นจริง
2: ใช่ใช่ใช่
0: นะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครคุณอุ้มแต่ผมบอกว่าเฮ้ยกฎเกณฑ์เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันมีส่วนไอ้ที่คุณไม่ชอบหน้ากันเนี่ยผมพูดตรงๆนะแพ้ทางทางการเมืองกันคือคุณไปแพ้เกมเขา
2: ก็คือกระดูกยังไม่เท่ากันเนี่ยว่าอย่างนั้นเนี่ยนะ
0: นักเหงาจำได้ไหมคุณผมเนี่ยเป็นคนส่งเสริมให้เกิดสว.สีส้มผมพูดก่อนใครเลยพูดก่อนไอรออีกไปนับวันได้เลยผมพูดตั้งแต่ก่อนวันที่1มกราปี67ตอนนั้นไม่รู้พวกไอรอพวกสีส้มมาคิดเรื่องนี้หรือยังแต่ผมพูดเลยบอกเฮ้ยถ้าจะเปลี่ยนบ้านเมืองนี้นะคุณต้องเป็นสีสว.สีส้มให้ได้เพราะนั้นไปสมัครสว.กันให้เยอะพูดกับคุณอุ้มดีนะ
2: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็

0: เมื่อคุณทำแล้วมันแพ้เขานะครับพอมันแพ้เขาก็ต้องว่าตามหลักเกณฑ์ไอ้คนไหนที่ชนะมาด้วยการทุจริตตามกฎหมายเอาไปใช้เงินใช้ทองคุณล่อมันเลยผมไม่ได้ปกป้องใครเลยนะครับแต่ว่าไอ้ที่มาทำทุกวันเนี้ยนะครับผมไม่เห็นมีเส้นเงินอะไรใหม่เลยนะครับขนาดสมัยคุณทวีกับคุณภูมิธรรมอยู่เนี่ยก็ยังไม่เจอเส้นเงินสักเส้น
1: ใช่
0: เพราะถ้าเจอเส้นเงินป่าเนี้ย
1: โอ้ย

0: นะครับ
1: อาจารย์
0: การเมืองตั้งแต่เดือนมีนาปี68แล้ว
1: ค่ะอาจารย์ให้น้ำหนักหลักฐานที่มีนักคณิตศาสตร์เขาออกมาเปิดเผยที่ใช้ AI ไปช่วยคำนวณด้วยค่ะอาจารย์แล้วมันก็จะเห็นการลงคะแนนที่มันแหมมันเหมือนกันแปลกๆอะไรเงี้ยอาจารย์ให้น้ำหนักตรงนี้ยังไงคะ
0: ผมให้น้ำหนักแล้วก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์สูตรได้ดีแต่ถามว่าการพิสูจน์สูตรมันเกี่ยวอะไรกับการพิสูจน์ความผิดเพราะการพิสูจน์ความผิดมันอยู่ที่ว่าคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าไอ้ตารางที่คุณบอกว่าเขาการให้กันเนี่ยตกลงคุณมีหลักฐานไหมว่าเขาจ่ายตังค์ให้กัน
2: นี่คือกุญแจสำคัญเลยนะคือเรื่องการเงินการทองแต่การหัวเนี่ยมันไม่ได้ผิดถูกไหมอาจารย
0: ์ผมถามน้าเหงาเนี่ยเวลาจับซื้อเสียงเนี่ยนะครับขนาดแบงค์ร้อยเย็บแบงค์ยี่สิบหลายสิบปีก่อนเนี่ยศาลยังยกฟ้องเลยคุณ
2: ทุ่ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตารางเนี่ยผมน่ะชอบมากแล้วผมขอคารวะเลยนะแกะสูตรเก่งจริง
2: ๆ
0: นะครับแต่คำถามว่าแกะสูตรเก่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการพิสูจน์ว่าผิดการพิสูจน์ว่าผิดมันต้องว่าตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
2: ์
0: นะครับมันจะเอาแบบที่ฉันเห็นนักเหงาเห็นอาจารย์แจ้เห็นคุณอุ้มเห็น
2: อาจารย์
0: พยานบุคคลวันนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักมันสู้พยานนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้
2: อันนี้ชัดเจนนะฮะอาจารย์เพราะอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนตำรวจไปจับไฮโลไปจับไพ่เนี่ยเจอแต่ไฮโลเจอแต่ไพ่และเจอคนเล่นแต่ไม่มีสตังค์อันนี้จับไม่ได้นะเพราะเวลาไปจับไฮโลจับไพ่เนี่ยตำรวจแค่โยนเงินไป20บาทโป๊ะลงมาแล้วถ่ายรูป
0: ผมเอาคดีนี้ก็ได้อ่ะคุณอุ้มง่ายๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่พูดนี่ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะคดีแอมไซยาไนน่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหเกิดเหตุตั้งหลายกรณีตั้งหลายคดีถูกไหมฮะ
2: 10กว่าคดี
0: ถามจริงๆเถอะว่าเวลาคำพิพากษาออกมาที่จะต้องได้รับโทษเนี่ยได้รับจากกี่คดีได้รับจากคดี2คดีเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: คดี3 4 5 6 7ถ้าน้ำหนักมันไม่มีพยานนิติวิทยาศาสตร์ไม่ชัดเจนศาลยกฟ้องหมดนะครับเพราะนี่มันคือเรื่องทางอาญาผมเข้าใจครับผมก็อ่านกฎหมายแหมมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าม
2: ัน
0: ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยใช้มาตั้งแต่ปี40แต่กรณีคุณสุรพลเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยเขาได้วางแนวใหม่แล้วนะครับแล้วจะให้เจ้าหน้าที่มันไปหัวชนฝาเนี่ยคุณไปออกตังค์ให้มันไหมล่ะ40กว่าล้าน
2: น่ะก็ไม่กล้า
1: อาจารย์ตอนนี้มันมี
0: ไหนจะออกตังค์ให้พวกนี้บอกมาเลยเพราะผมยังหาไม่เจอนะครับ
1: มันมีข่าวลือค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้มันอาจจะยืดระยะเวลาที่กกต.จะส่งเรื่องไปอะค่ะว่าจะขยายไปนู่นกันยาอาจารย์ได้ยินข่าวลือนี้มาบ้างไหมคะ
0: ผมยังไม่ได้ยินข่าวอะไรทั้งนั้นเพราะวันนี้ประธานกกต.แกก็ยังบอกว่าแกจะใช้เวลาเท่าไหร่นะ12สัปดาห์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วถ้าถึงครบเวลานั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันต้องขยายต
2: ่
0: อก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนก็ต้องไปถามแหละครับว่าทำไมถึงต้องขยายนะครับแต่ถ้าในมุมของผมเนี่ยนะฮะท่านประธานกกต.ครับท่านจะขยายไปเพื่ออะไรเพราะท่านสาวเรื่องนี้มานี่ก็จะ3ปีอยู่แล้ว
2: ใช่ไหม
0: นะครับ3ปีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจับงานแค่พิสูจน์ว่าใครมีเส้นเงินหรือไม่มีเส้นเงินเนี่ยนะครับมันยังไม่พออีกเหรอครับถ้าท่านประธานเลื่อนกันไปแบบนี้เนี่ยตอนทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่รณรงค์ให้เลิกองค์กรอิสระชื่อกกต. นะครับเพราะไม่รู้จะมีท่านไว้ทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารงานของกกต.ซึ่งคือประสิทธิภาพของหน่วยงานท่านวันนี้เนี่ยนะครับผมไม่เห็นเหตุเลยว่ากกต.จะขยายไปทำไมเพราะท่านใช้เวลามาเยอะแล้วแค่นี้ก็เปลืองเวลาประเทศเยอะแล้วครับท่านนะครับ
1: อาจารย์2นาทีสุดท้ายค่ะมันมีข่าวลือมาเยอะมากเลยว่าปรับแน่นอนปรับครม.แต่ล่าสุดคุณชัยชนกบอกไม่ปรับอาจารย์คิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะ
0: ฮะผมเชื่อคุณอนุทินครับเพราะอำนาจการปรับครม.ของนายกรัฐมนตรี 100% นะครับเล็กกว่าอนุทินพูดผมไม่เชื่อเลยสักคนเดียว
2: แม้จะเป็นคุณชัยชนก
0: ใครก็ตามที่ไม่ได้มีชื่อตำแหน่งว่านายกรัฐมนตรีนะครับผมก็บอกว่าผมขอเป็นควายก็ได้ก็ถือว่าเป่าปีใส่หูผมก็แล้วกันไม่มีความหมายนะครับชัยชนกจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับเพราะชัยชนกไม่ใช่คนมีอำนาจในการปรับครม.ต่อให้เป็นเลขาธิการพรรคก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่านายกหลายคนนะครับเวลาเขาปรับค ครม.เขาก็มีเทคนิควิธี

0: แตกต่างกันนะครับและแน่นอนการปรับครม.นี่คุณอุ้มผมถามนักเหงาก็ได้มีหลายครั้งใช่ไหมครับคนถูกปรับยังไม่รู้เลยว่าจะโดน
1: บางทีไปเป็นครม.กลับมาต้องจ่ายค่าเครื่องบินเองมีฮะอาจารย
0: ์เอาอย่างนี้นะ สองช่วงนายใหญ่เป็นนายกนะปรับครม.ทุกครั้งอ่ะรัฐมนตรีไม่เคยรู้ล่วง
1: ไม่รู้
0: ผมอยู่ในเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งอ่ะ2546ล่ะใครอยากรู้ว่ากระทรวงไหนผมอยู่ในเหตุการณ์อยู่ดีๆผู้ติดตามนายใหญ่ก็มาทักรัฐมนตรีระดับบิ๊กเนมระดับหัวหน้าวังอ่ะวังน้ำยมวังน้ำเย็นวังตัวบานวังพญานาคมาทักเลยว่าสวัสดีครับท่านรองนายกปรากฏว่าก็รู้กันตอนนั้นแหละว่าโดนปรับจากรัฐมนตรีว่าการไปเป็นรองนายกนะครับเพราะนั้นการปรับครม.เขาไม่จำเป็นต้องบอกนะครับแล้วชั่วโมงนี้เนี่ยผมถามหน่อยในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยใครมีพลังทางการเมืองเท่าอนุทินบ้างยกมือขึ้น
1: ไม่มี
0: ครับวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งและมีพลังทางการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย
1: คอมพลีทเลยว่า
0: เพราะนั้นถ้าคุณอนุทินแกบอกว่าแกจะปรับก่อน1ปีคุณชัยชนกคุณเป็นใครนะครับก็เป็นหนึ่งความเห็นแต่คุณก็ต้องยอมรับสภาพนะครับ
2: จะตอบแทนว่าแม่ชื่อกาลูนาพ่อชื่อเดวิน
0: คือเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันผมจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยแท
2: ้
0: ซึ่งถ้าท่านนายกเขาเห็นว่าเขาควรจะบอกกันก่อนก็เขาก็บอกแต่ว่าในหน้าที่รัฐมนตรีว่าการโดยเฉพาะพวกลูกเทพเนี่ยขอโทษนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรมาขีดเส้นว่านายกจะต้องปรับวันไหน
2: เดี๋ยวรอดูคำตอบจากนายกวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะเวลาจำกัดขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขีดเส้นคนไทยยิ่งหมั่นไส้นะครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณอาจารย์ครับวันนี้
2: ลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลครอบครัวน้องเทียนสาวรับหิ้วของซุกไอซ์ขอบคุณอัยการคุ้มครองสิทธิ์หลังประสานข้อมูลจนทราบว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเตรียมเดินทางกลับไทยมารดาและแฟนหนุ่มของน้องเทียนที่ถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นหลังรับหิ้วกาแฟซุกซ่อนไอซ์เข้าขอบคุณนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังทราบข่าวว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับไทยนายโกศลวัฒน์ระบุว่าคดีนี้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ตรวจสอบเส้นทางการเงินและประวัติของสาวรับหิ้วรายนี้จนเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนโดยร่วมมือกันกับกรมการกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในต่างประเทศวันนี้ดีใจที่น้องจะได้กลับบ้านแล้วสำหรับน้องเทียนมีกำหนดเดินทางกลับไทยวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ14 นาฬิกากอช.เผยยอดผู้ต้องขังออมเงินทะลุกว่า10,000 รายจับมือกรมราชทัณฑ์ปสย.เดินหน้าโครงการสร้างชีวิตใหม่ปีที่7กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือปสย.และกรมราชทัณฑ์ร่วมขับเคลื่อนโครง

0: การสร้างชีวิตใหม่ปีที่7มอบโอกาสทางอาชีพและสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเผยความสำเร็จยอดสมาชิกและเงินออมเติบโตอย่างก้าวกระโดดสะท้อนความสำเร็จในการสร้างวินัยการเงินเพื่อวัยเกษียณณทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่31กรกฎาคมนางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังเป็นสมาชิกกอช.แล้วกว่า 11,214 รายครอบคลุมเรือนจำ70แห่งทั่วประเทศขณะที่ยอดเงินออมสะสมปี2568ที่ผ่านมาพุ่งสูงกว่า 18,500,000 บาทหรือเติบโตขึ้นกว่า2เท่าสะท้อนให้เห็นว่าผู้ต้องขังมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอย่างเด่นชัดสำหรับก้าวต่อไปของกอช.ตั้งเป้าขยายผลโครงการให้ครอบคลุมเรือนจำและทัณฑสถานครบทั้ง143แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสร้างวินัยการออมเงินสำหรับรับบำนาญในวัยเกษียณและเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยในงานนี้กอช.ได้มอบเงินรางวัลส่งเสริมการออมจำนวน 20,000 บาทพร้อมสมุดออมให้กับผู้สมัครสมาชิกใหม่301เล่มโดยมีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแลรักษาเพื่อส่งมอบคืนในวันที่พ้นโทษชัยชนกฝากกระแสต้านเดินหน้าลุย AI พาสปอร์ตมั่นใจคุ้มราคามีคุณภาพคนไทยเข้าถึงฟรีนายชัยชนกจิตชอบส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นเรื่องที่กระทรวง DE เพื่อให้ยกเลิกโครงการ AI Passport ว่าไม่มีปัญหามีการประสานมาก่อนล่วงหน้าว่าอยากจะมายื่นข้อเสนอที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่ชี้แจงแต่ไม่เป็นไรเราให้การสนับสนุนเต็มที่เรื่องการตรวจสอบแต่จากที่ได้พูดคุยกันหลายรอบตนค่อนข้างมั่นใจในส่วนที่กำกับดูแลรับผิดชอบว่าทำให้โครงการนี้คุ้มราคามีคุณภาพทำให้ประชาชนเข้าถึง AI ที่มีคุณภาพฟรีเป็นระยะเวลา1ปีได้เพราะฉะนั้นเดินหน้าเต็มที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับคุมวงเงินโอนบัญชีเยาวชนหลังมิจฉาชีพใช้บัญชีเงินฝากของเยาวชนเป็นบัญชีม้านางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบว่าปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเงินฝากและบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี่ของเยาวชนเป็นบัญชีม้าในการกระทำความผิดมากขึ้นอาจส่งผลให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตโดยไม่ได้เจตนาจากการเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตนโดยการกระทำดังกล่าวถือเป็น

0: ความผิดอาญาตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566และแก้ไขเพิ่มเติมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสมาคมธนาคารไทยผู้ประกอบการธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินการโอนและการชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าโดยกำหนดมาตรฐานวงเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะนำบัญชีของเยาวชนไปใช้ก่ออาชญากรรมทางการเงินและพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อมูลการใช้งานจริงของลูกค้ากลุ่มเยาวชนโดยอายุ10ปีแต่ไม่เกิน12ปีใช้บัญชี e-money ได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันอายุ12ปีแต่ไม่เกิน15ปีใช้บัญชี e-money ได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันอายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีใช้บัญชี e-money ได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะขอปรับเพิ่มวงเงินโดยธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการธุรกิจ e-money จะทยอยปรับวงเงินตามที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนและตุลาคมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื
3: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ้หรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
9: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytech บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-20

0: 6195-6 หรือคลิก www.mcot.net
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen และถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์สิ้นเดือนค่ะศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะเริ่มต้นรายการเนี่ยก็ต้องบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะว่าถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะส่วนประเด็นข่าวโอ้โหวันนี้นะคะก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันออกมาอย่างการประชุมสมช.นะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมเนี่ยนะคะโดยมีคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะที่เป็นประธานกรรมการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลค่ะในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ยังมีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายมีคุณธนัทสุวรรณนนท์นะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะที่เป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานทางด้านความมั่นคงแหละค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะก่อนการประชุมเนี่ยท่านนายกเนี่ยนะคะได้เปิดเผยเอาไว้ว่าเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่การพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BIN เนี่ยถูกเลื่อนกันออกไปซึ่งแหล่งข่าวทางด้านความมั่นคงค่ะก็เปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.นั้นเนี่ยนะคะในประชุมในที่ประชุมวันนี้ก็ได้มีการรับฟังการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวแล้วก็ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะรวมไปถึงผลกระทบนะคะจากการเลื่อนการพูดคุยกับ BIN พร้อมพิจารณามาตรการการดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็การปฏิบัติงานนะคะของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันขยายตัวซึ่งนะคะวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยก็ว่ากันว่าได้มีการรับทราบผลการหารือของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะที่ไปเยือนมาเลเซียกันมาหมาดๆนะคะก็ที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือในด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแล้วก็แนวทางผลักดันกระบวนการสันติสุขนะคะให้สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้รวมไปถึงนะคะได้ติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและก็แนวทางกำหนดกรอบในการพูดคุยครั้งต่อไปด้วยซึ่งเนี่ยนะคะการประชุมเนี่ยก็เพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนื้อหารายละเอียดเนี่ยคงจะมีอัปเดตกันเข้ามาอีกทีนึงนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนเรื่องของหัวสว.โอ้โหวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยบุกไปที่กกต.ไปร้องให้มีการสอบผู้สมัครสว.สีส้มค่ะที่มีการจัดประชุมนะก่อนมีการเลือกสว.ค่ะโดยวันนี้นะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคุณศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้ไปยื่นคำร้องนะคะกับทางกกต.ค่ะเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะในมาตรา41ในการสืบสวนหรือว่าไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานกรณีที่มีการพูดกันนะคะว่ามีกลุ่มผู้สมัครสมาชิกผู้ที่สภา300คนด้วยกันที่ไปพบกันนะคะที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานีมีพฤติการหรือว่าการกระทำที่มีการวางแผนจัดคนฝ่ายของตัวเองเนี่ยมาดำเนินการในการเลือกสว.อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือว่าทำให้การเลือกนะคะอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่อย่างไรโดยทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าตามสื่อนะคะแล้วก็บรรดาอินฟลูนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองเนี่ยที่มีการตอบโต้กันไปมาเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อยู่ในการสืบสวนไต่สวนของกกต.แล้วก็ทาง DSI แต่ปรากฏว่ามีการพูดถึงพฤติการของการเลือกสว.อีกกลุ่มนึงที่มักจะเรียกกันว่าสว.สีส้มซึ่งก็มีพฤติการไม่ต่างไปจากกลุ่มสว.ชุดแรกที่กกต.แล้วก็ DSI นะคะกำลังสืบสวนแล้วก็ไต่สวนอยู่ซึ่งผู้สมัครสว.กลุ่มนี้ประมาณ300คนนะคะมีการจัดการประชุมแล้วก็พบปะกันที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานีจะถือว่าเป็นการวางแผนหัวกันด้วยหรือเปล่าคุณศรีสุวรรณก็บอกเลยว่าด้วยเหตุนี้นะคะ

มันก็เลยเป็นข้อสงสัยค่ะเป็นข้อสงสัยในการกระทำของผู้สมัครกลุ่มนี้ที่อาจจะทำให้การเลือกสว.นั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งกกต.เนี่ยนะคะก็มีอำนาจเริ่มสืบสวนหรือว่าไต่สวนได้เองแม้จะไม่มีผู้ร้องเรียนนะคะตามพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยกกต.ในปี60มาตรา41ที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยนะคะโดยสรุปว่าเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือว่าผู้กล่าวหาหรือไม่เนี่ยคณะกรรมการค่ะก็มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวนหรือว่าไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานโดยพลันเพราะฉะนั้นคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็บอกเลยว่าการเลือกสว.เนี่ยนะคะมันเป็นการแข่งขันของผู้สมัครแต่ละคนอย่างอิสระแต่มีบางคนเนี่ยออกมาพูดว่าเป็นเรื่องของภารกิจร่วมทีมเดียวกันส่งคนของเราเข้าไปและส่งไม้ต่ออย่างเปิดเผยซึ่งถ้าฝ่ายหนึ่งเรียกสิ่งนี้ว่าการจัดตั้งหรือว่าการทำงานเป็นทีมแล้วเพราะอะไรเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งถูกกล่าวหาในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะคะถึงถูกเรียกว่าหัวเพราะนั้นเรื่องนี้นะคะจะผิดไม่ผิดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมละไม่ใช่ใครจะตัดสินกันเองแต่ว่าสิ่งที่สังคมมีสิทธิ์ถามก็คือทำไมพฤติกรรมมันก็ดูคล้ายกันนั่นแหละพอเป็นคนที่ตัวเองเชียร์เรียกว่าทำงานร่วมกันหรือว่าจัดตั้งแต่พอเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยกลับใช้คำว่าหัวเพราะถ้าใช้มาตรฐานก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายอย่าให้คำว่าหัวเนี่ยกลายเป็นแค่เพียงคำด่าทางการเมืองที่เลือกใช้เฉพาะกับคนที่ตัวเองไม่ชอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้การเลือกปฏิบัติกกต.ค่ะในฐานะที่เป็นผู้ใช้อำนาจนะคะตามพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยกกต.ปี60เนี่ยจะต้องทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมจำเป็นจะต้องดำเนินการสืบสวนนะคะแล้วก็ไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงค่ะให้เป็นที่ยุติตามกฎหมายโดยพลันโดยคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าได้ทำคำร้องนะคะพร้อมกับพยานหลักฐานเบื้องต้นค่ะมามอบให้กับกกต.เพื่อได้ตั้งเรื่องเอาไว้ค่ะเพื่อนำไปสู่การสืบสวนแล้วก็ไต่สวนตามคันลองของกฎหมายกันต่อไปแล้วก็วันนี้ก็มีการตอบโต้กันไปมาเนี่ยนะคะผู้ฟังคะอย่างคุณธนานคุณนันทนานันทวโรภาสเนี่ยสมาชิกสว.มีการโพสต์ภาพเนี่ยนะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นภาพกอลัมน์ตัวละครจาก The Lord of the Ring เนี่ยนะคะพร้อมกับข้อความในภาพที่ระบุว่าหลักฐานชัดเจนอย่าแถเลยกอลัมน์หลังจากที่คุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยนะคะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการปูดข่าวเรื่องสว.สีส้มที่ไปจัดประชุมกันที่ห้องจูปิเตอร์เมืองทองธานีโดยมีนะคะคนจากฟ้าเดียวกันเนี่ยเข้ามาจ่ายตังค์ให้แล้วก็บอกว่าคุณนันทนาเนี่ยนะคะมีบุคลิกเนี่ยนะคะคล้ายกับศาสตราจารย์คนหนึ่งเนี่ยเมโนวาเนี่ยนะคะในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางคุณสุภชัยเองก็มีการโพสต์นะคะเฟซบุ๊กว่าคุณนันทนาเนี่ยขวัญใจของผมพุทธภาษิตที่ว่าไม่มีธรรมใดเสมอด้วยความสัตย์พระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่ไม่ละการพูดเท็จย่อมทำบาปได้ทุกอย่างที่คุณกล่าวว่าผู้มาชุมนุมกัน300คนลงขันกันเองจ่ายค่าห้องจัดเลี้ยงมีใบเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าใบเสร็จที่ผมเนี่ยมีอยู่มันระบุว่าเป็นคุณฮีรันจากฟ้าเดียวกันนะจ๊ะใครเท็จใครแท้จะได้พิสูจน์กันแต่เรื่องบาปใครพูดเท็จก็รับบาปเอาก็แล้วกันเรื่องนี้ตัวใครตัวมันจะให้ผมเป็นกอล่ำก็โอเคนะอย่างน้อยผมก็ได้หลอกล่อคุณมาอยู่ที่ปากปล่องภูเขาไฟได้ละรอดูกันว่าใครจะตกลงไปในปลอกภูเขาไฟนั้นแฟนคลับไม่เคยเปลี่ยนแปลงแบบติ๊กทีโร่เลยก็การกล่าวหากันไปมาเนี่ยนะอย่างกอลัมเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวละครเนี่ยนะคะเป็นตัวใน The Lord of the Ring เนี่ยที่หน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยคือมันไอตัวละครตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวแทนของความยึดติดไม่ยอมปล่อยวางทำทุกวิธีทางเนี่ยนะคะเพื่อได้ครอบครองโดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิดในขณะที่นะคะทางคุณสุภชัยเองก็ออกมาบอกว่าคุณธนนาเนี่ยมีหน้าตาบุคลิกท่าทางเนี่ยคล้ายกับศาสตราจารย์มิโนวามาก่อนเก่านะคะก็เป็นตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็เรียกว่างานนี้โอ้โหก็มีการว่ากันไปว่ากันมาแล้วค่ะแต่ว่าไงก็ตามนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าโอ้โหคือกำลังไปกันใหญ่นะเพราะว่าคุณสุภชัยเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์นะคะเรียกว่าศึกหัวตอนนี้มันกำลังลามทุ่งละนะคะเพราะว่าคุณสุภชัยเองก็ยืนยันที่จะเดินหน้าแฉนะคะในเรื่องของการหัวสว.สีส้มเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกเลยว่าคุณธนนาเนี่ยพูดเท็จพูดเท็จไม่ได้เป็นความจริงเลยเพราะว่ามีใบเสร็จนะคะค่าใช้จ่ายห้องจัดเลี้ยงที่เมืองทองธานีค่ะอ่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นที่ทางคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการ

พรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีการโจมตีกลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยนะคะรวมไปถึงข้อเท็จจริงของข่าวคราวการปรับครม.โดยเฉพาะรัฐมนตรีลูกเทพที่จะถูกเขย่าว่าการปรับครม.เนี่ยนะคะถ้าตัดเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพออกไปเนี่ยคิดว่าต้องมีการพิจารณาผลงานของทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะลูกเทพและตนก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกนะคะคนที่ต้องถูกประเมินผลงานเช่นเดียวกันเพื่อให้ครม.ชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อประเทศและประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการประเมินผลงานเนี่ยควรจะพิจารณา6เดือนหรือว่า1ปีคุณชัยชนกก็บอกว่าควรจะให้เวลาทำงานหน่อยค่ะแม้ว่าเกือบ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตนมองว่าครม.ก็มีผลงานเยอะมากมีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จัดการแก้ไขไม่ใช่แค่ผิวเผินแต่ว่าในเชิงโครงสร้างหลากหลายประเด็นที่กำลังแก้ไขอยู่แต่ก็ควรให้เวลามากกว่านี้พร้อมกับมีการยกตัวอย่างนะคะปัญหาที่มีการแก้ไขค่ะอย่างเช่นโครงสร้างพลังงานที่แก้ไขเป็นรูปธรรมและก็รวมไปถึงเนี่ยนะคะการโกงสอบท้องถิ่นถ้าไม่ใช่เพราะการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ก็คงไม่แดงออกมาขนาดนี้จนถึงตอนนี้ก็มีการระดมกำลังทำให้ปัญหาเนี่ยนะคะเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้าซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสะสมมานานซึ่งเนี่ยนะคะทางคุณชัยชนกเนี่ยก็มองว่ามันเป็นผลงานผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยคิดว่าเวลาแค่ไหนถึงจะเหมาะสมในการวัด KPI คุณชัยชนกก็บอกว่าคิดว่าจริงๆแล้วควรจะนานกว่า4เดือนค่ะแล้วก็ต้องนานกว่า6เดือนด้วยคือประมาณสัก1ปีเนี่ยกำลังสวยพอถามว่าหัวหน้าพรรคได้แจ้งอะไรในเบื้องต้นเกี่ยวกับระยะเวลาการปรับครม.ไหมรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าระยะเวลาไม่ได้แจ้งแต่ว่าแจ้งให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าทุกคนนั้นต้องทำงานค่ะนะคะทุกคนต้องทำงานแล้วก็มีผลงานยิ่งเราพรรคใหญ่มีบุคลากรที่มีศักยภาพหลายคนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองปฏิกิริยากระแสข่าวการดิวจับขั้วรัฐบาลใหม่ยังไงคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้ให้ความสนใจตรงนี้เท่าไหร่ค่ะคือตอนนี้มีปัญหารุมเร้าวิกฤตเยอะแยะหลายเรื่องที่ครม.เนี่ยจะต้องโฟกัสแล้วก็เร่งทำเพื่อประชาชนถ้าเราทำหน้าที่ได้ดีไม่ว่าจะมีการวางแผนหรือว่าเดินเกมยังไงก็ไม่กระทบกับคณะรัฐมนตรีค่ะและเนี่ยนะคะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของปรับครม.แล้วที่คุณชัยชนกออกมาให้สัมภาษณ์นะคะคุณฟังครับคุณชัยชนกเองค่ะยังออกมาพูดถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือกรณีที่คุณการดีเลียวไพโรจน์เนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงดีอีเพื่อให้นะคะยกเลิกโครงการ AI Passport เรื่องนี้คุณชัยชนกก็บอกว่าไม่มีปัญหาค่ะตรงนี้มีการประสานมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าอยากจะมายื่นข้อเสนอที่จะพัฒนาได้ดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่ไม่เป็นไรเราให้การสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยนะคะแต่ว่าจากที่ได้พูดคุยกันหลายรอบเนี่ยนะคะทางคุณชัยชนกก็ค่อนข้างมั่นใจในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลรับผิดชอบว่าเราทำให้โครงการนี้คุ้มราคาแล้วก็มีคุณภาพทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึง AI ที่มีคุณภาพฟรีเป็นระยะเวลา1ปีได้เพราะฉะนั้นเดินหน้าเต็มที่เนี่ยนะคะก็คุณชัยชนกก็ยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีปัญหาค่ะที่คุณการดีจี้จะให้ยกเลิกแต่ก็ยืนยันนะว่าโครงการนี้ไม่ล้มเลิกค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่มีคุณภาพคุ้มราคาก็เดินหน้ากันต่อแล้วก็วันนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งผู้ฟังคะโอ้ที่กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะก็คือกรณีการหายตัวไปของฮัลลุนโซโล่เนี่ยนะคะยูทูบเบอร์สายแบกเป้ท่องเที่ยวแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตอยู่ที่จอร์เจียและมันก็กลายเป็นประเด็นกันออกมาเพราะว่าเนี่ยนะคะเพราะว่ามีการระบุจากทางตำรวจของจอร์เจียเนี่ยว่าได้มีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตเนี่ยกับทางสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยเนี่ยมาตั้งแต่วันที่พบศพแล้วก็คือวันที่14นะคะวันที่14กรกฎาคมโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวว่าตกลงกระทรวงต่างประเทศหรือว่าทางสถานกงสุลเนี่ยของไทยเนี่ยว่ายังไงวันนี้ค่ะก็เลยมีการยืนยันกันออกมาแล้วโดยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะณกรุงอังการาประเทศตุรกีค่ะได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านทางเพจ Royal Thai Embassy Ankara ค่ะได้บอกว่าตามที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการากรณีการเสียชีวิตนะคะของนายบวรทัตเปงสุขหรือว่าฮัลลุนโซโล่เนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตขอเรียนดังนี้คือ1เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิซีตอน 2:30 น.นะคะของวันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจนั้นได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงต่างประเทศนะคะจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเนี่ยเมื่อวันที่14กรกฎาคม

0: แล้วก็2เมื่อวันที่30กรกฎาคมนะคะเวลา 11:00 น.ค่ะเจ้าหน้าที่สถานเอกราชทูตได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตนะคะของนายบวรทัศน์อย่างเป็นทางการหนังสือในลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับทางเจ้าหน้าที่สถานเอกราชทูตแล้วก็3สถานเอกราชทูตนั้นได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียในตรวจสอบว่าเพราะอะไรกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียถึงได้ทำหนังสือถึงสถานเอกราชทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากที่สถานเอกราชทูตนั้นได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมหลังจากที่ทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์นะคะหรือว่าฮันหลุนเนี่ยล่ะและทางสถานเอกราชทูตเนี่ยขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนะคะทางกงสุลอย่างรอบคอบค่ะบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพนะคะสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวหลังจากที่โพสต์นะคะทางสถานเอกราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีค่ะก็มีการเผยแพร่ลงไปในโลกออนไลน์ก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็ยังคงไม่เชื่ออีกแหละนะคะเหมือนกับทำนองว่ามานั่งไล่เลียงดูทำลายดูเวลาแล้วก็ยังคงยืนกรานว่าในเมื่อทางตำรวจเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วทำไมคุณถึงไม่รู้ก็คือยังไม่เชื่อในสถานเอกราชทูตจนกระทั่งทำให้ทางสถานเอกราชทูตเนี่ยต้องโพสต์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดดูแล้วกันคือชาวเน็ตยังไม่ยอมเชื่อก็ต้องโพสต์ย้ำอีกครั้งหนึ่งในประเด็นเนี้ยนะคะว่าสถานเอกราชทูตนั้นไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียและได้รับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียเนี่ยเมื่อวันที่29กรกฎาคมค่ะพร้อมกับมีการลงหนังสือเนี่ยให้ได้เห็นเลยว่านะคะเนี่ยลงหนังสือให้ได้เห็นเลยว่ารับวันที่29จริงๆคือถ้าจะดูตามไทม์ไลน์ที่ทางกระทรวงต่างประเทศแจ้งเอาไว้เนี่ยคุณผู้ฟังคะหรือว่าทางสถานทูตแจ้งเอาไว้เนี่ยมันไปช้าที่กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียค่ะคือตำรวจเนี่ยที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วออกมาบอกกับ อย่างว่านไฉหรือว่าบอกกับใครต่อใครเนี่ยบอกว่าเขาแจ้งไปแล้วเนี่ยเขาแจ้งไปแล้วจริงๆแจ้งไปเนี่ยแต่ว่าเขาแจ้งไปที่กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียนะวันที่14เลยวันที่พบศพแต่กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียเนี่ยกว่าจะมาแจ้งกับทางการไทยเนี่ยโอ้ปาเข้าไปโอ้29-30อะค่ะคิดดูช้าไปกี่วันเนี่ย15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 15วันน่ะ15 16วันนะคะเนี่ยคือปัญหาความล่าช้าอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศจอร์เจียคงระบบราชการเหมือนเรามั้งปาไป10วันกว่าจะแจ้งให้ทราบเนี่ยละค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยนะคะอยู่ตรงนี้อ่ะก็คงทำให้หลายๆคนเนี่ยกระจ่างไปได้เนี่ยนะคะกับประเด็นนี้อ่ะส่วนเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตออกมาค่ะจากทางโฆษกของพรรคประชาชนคุณพักขมลนะคะหนุนอนันต์เนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะหลังจากที่เกิดประเด็นการโกงสอบท้องถิ่นนะคะผ่านมา40วันแต่ปรากฏว่าคุณพักขมลก็มองว่าเรื่องนี้มันไม่คืบหน้าก็เลยชวนกันย้อนไปดูไทม์ไลน์ก็จะพบว่าเป็นการสั่งตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของการหัวกันตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากที่มหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยซึ่งเคยชนะการเสนอราคาแต่ว่าถูกยกเลิกสัญญาไปเมื่อต้นปี68แล้วก็มีการเปลี่ยน TOR ใหม่จนกระทั่งมาได้มสว.ในจัดสอบกันแทนวันนั้นคุณพักกมลก็ออกมาไล่เรียงตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันมีอะไรแบบแปลกๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวว่ากันนะคะอีกทีนึงในเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วคุณผู้ฟังคะต้องพักกันก่อนค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
2: และถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็น

0: ชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ค่ะ 16:33 นะคะก็เข้ามาในเบรกที่2ค่ะอ่ะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะอ่ะแล้วก็มาพูดคุยกับผู้ฟังกันนะคะก็จะมีคุณติ๊กค่ะส่งข้อความกันเข้ามานะบอกว่ามาตรฐาน KPI ของคนเรียนหนังสือจบตามหลักสูตรกับคนเรียนไม่จบในย่อมต่างกันพูดถึงใครอ่ะพูดถึงใครคุณติ๊กคืออะไรอยู่ดีๆส่งข้อความลอยๆมาแบบนี้จะว่าใครเหรออ่ะแล้วก็มาที่คุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะคะก็ส่งเรื่องของอาหารที่ดีต่ออวัยวะต่างๆนะคะมีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันก็จะมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะจะบำรุงสายตาแล้วก็มีพีชนะคะพีชบำรุงผิวมีกระเทียมมีกระเทียมเนี่ยจะต้านการอักเสบมีปลาแซลมอนบำรุงหัวใจมีแครอทนะคะบำรุงสายตามีพริกหวานนะคะเสริมภูมิคุ้มกันค่ะมีถั่วรวมอันนี้ก็จะบำรุงลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็มีอะโวคาโดบำรุงผิวมีองุ่นบำรุงปอดนะแล้วก็มีนมบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันค่ะนี่แหละเป็นอาหารที่ดีต่ออวัยวะต่างๆนะคะที่คุณภูนสุขส่งข้อมูลดีๆมาทุกวันเลยนะคะมาที่คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็จะเข้ามาสุขสันต์วันศุกร์นะคะคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์นะคะส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาค่ะแล้วก็มาที่คุณออดคุณติ๋วคุณสุประชัยที่ดินนะก็จะทักทายสวัสดีกันเข้ามาเนี่ยนะคะทุกวันเลยเนี่ยสามท่านเนี่ยจะเข้ามาคนแรกๆนะทักทายกันประจำทุกวันนะคะฟังกันทุกวันจริงๆอ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาต่อกันที่คุณเสียศักดิ์กันนิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์กันเอาไว้คุณผู้ฟังก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากการประชุมสมช.แล้วก็มีการพูดถึงประเด็นดราม่านี่แหละนะคะดราม่าเรื่องสถานทูตไทยทำงานช้าหรือเปล่าอ่ะในการช่วยเหลือเนี่ยนะคะตัวของฮันหลุนเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าทางสถานทูตเนี่ยได้มีการออกประกาศว่าเพิ่งทราบการเสียชีวิตเนี่ยนะคะของฮันหลุนเนี่ยคือวันที่29กรกฎาคมแต่ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแต่เราเนี่ยไม่ทราบเลยเพราะว่าทางการจอร์เจียเนี่ยแจ้งในวันที่28และวันที่29กรกฎาคมแล้วเราก็ไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นสถานทูตไทยเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วแต่กลับมีข่าวออกมาว่าสถานทูตเนี่ยรู้ตั้งแต่วันที่14แล้วไม่ได้ทำอะไรซึ่งไม่ใช่และก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังสืบสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเราก็ได้สอบถามว่าทำไมการแจ้งของทางการจอร์เจียเนี่ยมันช้ามากดังนั้นถือว่าสถานทูตปฏิบัติการอย่างทันท่วงทีแล้วและก็ยืนยันว่ากระบวนการเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยเนี่ยไม่ได้ช้าค่ะได้รับแจ้งก็ไปทันทีเลยทั้งสอบถามสาเหตุการเสียชีวิตการติดต่อโรงแรม เราทำทุกอย่างหมดและตอนนี้ก็อยากเร่งให้กระบวนการเนี่ยมันเสร็จจะได้นำศพเนี่ยกลับมาได้แต่อาจจะต้องทำการตรวจสอบในแง่ของนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะก็ตอนนี้ปัญหาที่ล่าช้าก็อย่างที่บอกแหละ

ทรวงต่างประเทศของจอร์เจียค่ะคือทางตำรวจเนี่ยเขาส่งกันไปตั้งแต่วันที่14แล้วจริงๆนะคะตามดูตามไทม์ไลน์เนี่ยก็มาต่อค่ะนะคะมาต่อกันกับประเด็นที่วันนี้ผอ.มสว.นะคะได้เข้ามอบตัวนะคะกับทางกองปราบค่ะก็โดนแจ้ง7ข้อหาหนักเลยทีเดียวนะคะกับคดีโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละค่ะโดยวันนี้ค่ะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะทางตัวของคุณเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะทั้ง13รายที่เข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามค่ะก็ได้เข้ารับนะคะทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนนะคะกองกำกับการ2กองปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลนะคะกรณีที่ทางดร.วินนะคะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยให้การซัดทอดว่าตัวของคุณเรืองเดชเนี่ยเป็นคนประสานนะคะว่าเป็นคนประสานนำข้อสอบแล้วก็ไฟล์ข้อสอบเนี่ยของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กับกลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบก็มีรายงานแล้วค่ะว่าตัวของคุณเรืองเดชเนี่ยได้แอบเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อหลบสื่อค่ะแล้วก็วันนี้ก็โดนตำรวจเนี่ยสอบปากคำซึ่งถ้าหากว่าสอบปากคำเสร็จเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะปล่อยตัวค่ะโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเองในขณะที่นะในส่วนของคุณทีรุธเนี่ยสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นได้ส่งเอกสารนะคะขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะเป็นสัปดาห์หน้าแต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุวันนะคะว่าจะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเนี่ยเมื่อไหร่สำหรับในกรณีของตัวคุณเรืองเดชเนี่ยทางตำรวจค่ะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันนะคะผู้ฟังคะคือปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการแล้วก็ร่วมกันเอาไปเสียหรือว่าทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือว่านำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นเนี่ยไปเพื่อล่วงรู้ข้อความแล้วก็ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งนะยังมีรายงานกันออกมาด้วยนะคะว่านะคะวันนี้มีรายงานกันออกมาด้วยนะคะว่าตลอดการสอบปากคำนะคะ5คนด้วยกันก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องคือนอกเหนือจากตัวของคุณเรืองเดชแล้วเนี่ยยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะวันนี้ที่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่เช้าเลยคือ 7:00 นเนี่ยเพื่อให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขามีการแยกกันสอบปากคำแบบละเอียดเลยนะคะผู้ฟังคะโอ้ยสอบกันนานประมาณสัก6ชั่วโมงก็มีรายงานว่าตลอดการสอบปากคำเนี่ยทั้ง5คนค่ะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนโดยยอมรับนะคะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วก็รายละเอียดบางส่วนค่ะที่พนักงานสอบสวนนะคะได้ถามแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนนะคะได้มีการบันทึกถ้อยคำของแต่ละคนเอาไว้เพื่อนำไปประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่รวบรวมได้โดยเฉพาะกับตัวของคุณเรืองเดชค่ะแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าคุณเรืองเดชเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนที่นำเอาแฟลชไดฟ์เนี่ยนะคะไปส่งให้กับดร.วินผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้จริงแต่เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าการดำเนินการนี้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตามขอบเขตงานหรือว่า TOR เท่านั้นเองโดยอ้างว่าได้รับคำสั่งค่ะมาจากตัวของคุณธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เลยดำเนินการนะคะตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิเสธเลยค่ะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาส่วนทีนี้กับความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวของคุณเรืองเดชนะคะกับตัวดร.วินเนี่ยคุณเรืองเดชก็ให้ข้อมูลบอกว่าทั้งสองคนนะคะรู้จักกันเนื่องจากว่าอยู่ในแวดวงการศึกษาเหมือนกันแล้วก็ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนนะคะก็อยู่ระหว่างการเรียกนะคะตัวของคุณธีรุธเนี่ยนะคะซึ่งเดิมในจริงๆแล้วเนี่ยมีกำหนดจะต้องพบพนักงานสอบสวนเนี่ยวันนี้แต่ว่าก็ขอเลื่อนกันออกไปตอนแรกเนี่ยมีรายงานออกมาว่าทางคุณธีรุธยังไม่ระบุวันแต่ก็มีรายงานบางรายงานนะครับบอกว่านัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนเนี่ยวันที่6สิงหาคมค่ะส่วนนะครับบุคคลอื่นๆเนี่ยก็คงจะทยอยนะคะทยอยเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเห็นบอกว่ากำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนก็วันประมาณวันที่10เนี่ยนะคะบุคคลอื่นนะคุณผู้ฟังนะที่ทางพนักงานสอบสวนเขาเรียกเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยแล้วก็ขอเลื่อนนัดหมายเหมือนกันก็เห็นบอกว่าคงวันที่10สิงหาเนี่ยนะคะ

0: หลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนก็จะได้ทยอยสอบปากคำเนี่ยนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปก็เป็นประเด็น ที่มีความคืบหน้ากันออกมาเนี่ยนะคะมาต่ออีกประเด็นหนึ่งเรื่องคุณภาวุฒิโอ้หายไปนานเลยปรากฏว่าวันนี้จะต้องไปพบกับพนักงานสอบสวนขอเลื่อนค่ะถือว่าเป็นการเลื่อนเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะกับการที่ DSI เนี่ยออกหมายเรียกครั้งที่สองเจ้าตัวก็ไม่ไปขอเลื่อนบอกติดประชุมกรรมธิการค่ะก็ยืนยันว่าจะเข้าพบตามนัดในวันที่3สิงหาคมโดยวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องของเรื่องผู้ฟังคงจะจำกันได้นะสืบเนื่องจากที่ทางคณะพนักงานสอบสวนนะคะคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยกับประเด็นเรื่องคดีซื้อขาย Forex เนี่ยนะคะที่มีการซื้อขายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยแล้วก็มีการยื่นคำร้องกับทางศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะที่ขอออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็มีชื่อของคุณภาวุฒินี่แหละนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยนะคะก็รวมอยู่ด้วยแต่ว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งยกคำร้องแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย22คนเข้ามาแทนเนื่องจากว่ายังมีภูมิลำเนาเนี่ยเป็นหลักแหล่งแล้วก็สามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายได้นะคะศาลเนี่ยอนุมัติออกหมายจับแค่เพียง2คนเท่านั้นเองก็คือนางสาวมาริกามากสลุดนะคะกับนายธีรพงษ์คงแก้วนะคะก็สำหรับกรณีของตัวนายภาวุฒิเนี่ยนะคะวันนี้ก็ไม่มารับทราบข้อหาของทาง DSI หลังจากที่ DSI เนี่ยมีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2แล้วเนี่ยนะคะก็ทางด้านเจ้าตัวเองเนี่ยนะคะก็วันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ค่ะนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่ายังติดภารกิจก็เลยไม่สามารถเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เลยขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาไปเป็นวันที่3สิงหาคมซึ่งทางคณะพนักงานสอบสวนก็พิจารณาแล้วเนี่ยนะคะก็มีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่2กับตัวของคุณภาวุฒิให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะก็นัดหมายกันมาวันนี้วันที่31แต่ก็ว่าไม่มาอีกนะคะเจ้าตัวก็ไม่มาอีกก็เลื่อนนะคะก็เป็นวันที่3นั่นแหละนะคะก็ตามรายงานของทาง DSI เนี่ยเขาเปิดเผยว่ากรณีที่ทางคุณภาวุฒิเนี่ยจะไม่ได้เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่2นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการส่งทนายความมาขอเลื่อนเนี่ยทางพนักงานสอบสวนจะไม่ได้มีการขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณภาวุฒิได้เคยเข้ามาแสดงตัวกับทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการโทรศัพท์ประสานนะคะกับทางคณะพนักงานสอบสวนเอาไว้แล้วด้วยว่าจะไม่ได้มีการเข้ามาพบก็เลยไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหมายเรียกครั้งที่2ค่ะก็ทำให้การนัดหมายนั้นยังเป็นวันที่3สิงหาคมเพราะนั้นนะคะกรณีนี้ก็รอติดตามดูอีกทีนึงวันที่3นะคะคุณผู้ฟังคะก็สัปดาห์หน้านี่แหละนะวันนี้วันที่เท่าไหร่31 12ก็3วันจันทร์นี่เองยังไงก็ตามนะคะนอกเหนือไปจากนี้พนักงานสอบสวนนะคะมีการออกหมายเรียกนะคะในกรณีของดาราชายก็นัดหมายให้เข้ามาพบตอนวันที่3สิงหาคมเหมือนกันกับกรณีของคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาชาวกะเหรี่ยงแล้วก็กลุ่มกองกำลังต่างๆนะคะตรงข้ามชายแดนตากเมียนมาโอ้ตอนนี้กำลังมีการเช็คข่าวค่ะเพราะว่ามีการแชร์หมายจับจากศาลอาญาของไทยโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษว่ามีการออกหมายจับพลตรีเมาะตงผู้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า PGF ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงกันข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะก็เลยทำให้กองกำลังกะเหรี่ยงเนี่ยโอ้ตอนนี้ระส่ำเลยนะคะกำลังเร่งหาข่าวกับคนไทยเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีข่าวแพร่สะพัดกันออกมาว่า DSI เนี่ยออกหมายจับมอตงผู้นำกะเหรี่ยง PGF เนี่ยนะคะว่าไปพัวพันกับคดีค้ามนุษย์แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์ค่ะซึ่งนะคะในประเด็นนี้ยังไม่มีการยืนยันออกมาเนี่ยนะคะจากทาง DSI ว่าข่าวเนี้ยจริงเท็จหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าทางนู้นเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็ปวดเลยเช็คข่าวกันใหญ่เอาละค่ะคุณเล็กวาสนานาโน่มาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะครับการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติก็เพิ่งเสร็จไปสักพักหนึ่งนะเกือบชั่วโมงแล้วแต่ว่าโอ้โหก็วุ่นพอสมควรนะแต่ว่าวันนี้ถือว่ามีประเด็นสำคัญนะพี่ในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้

0: ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหลักของการประชุมวันนี้นะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะที่มันดูแตกต่างนะก็คือการที่เราเนี่ยจะประสานกับมาเลเซียนะในการขอตัวผู้ก่อเหตุนะซึ่งอย่างที่เคยรายงานไปนะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาหนีข้ามฝั่งไปมาเลเซียตั้งแต่ก่อเหตุวันแรกๆแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นส่วนแนวร่วมอะที่อาจจะยังอยู่ในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นแต่ที่แตกต่างก็คือว่าครั้งนี้เราจะใช้เป็นหมายแดงนะพี่แดงก็คือหมายแดงอินเตอร์โพลคือมันแตกต่างจากในอดีตนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการประสานกับมาเลเซียมาหลายครั้งแล้วอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามาเลเนี่ยเขาก็ไม่จับตัวส่งให้เรานะอาจจะด้วยปัญหาภายในเรื่องความเป็นมุสลิมใดๆก็ตามแต่เราเนี่ยก็ใช้วิธีก็คือการใช้หมายอินเทอร์โพลเลยนะหมายแดงจากอินเทอร์โพลตำรวจสากลเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าเขาอยู่ในประเทศไหนมันแล้วไทยกับมาเลเนี่ยมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกเป็นหมายแดงอินเทอร์โพลเนี่ยก็จะทำให้มาเลเซียเนี่ยเขามีความสะดวกใจมากขึ้นสะดวกในการปฏิบัติมากขึ้นว่าเมื่อเป็นหมายอินเทอร์โพลแล้วเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ถ้าเขาเจอตัวเนี่ยเขาต้องจับแล้วก็ส่งแล้วก็จะมีตามข้อตกลงของผู้ร้ายข้ามแดนนะอันนี้ถือว่าเป็นการเชื่อได้ว่าก็เป็นการปรับเปลี่ยนจากปัญหาที่เราเคยเจอในอดีตนะว่าถ้าเราออกเป็นหมายจับประเทศเราอ่ะมันไม่มีผลไงมันไม่มีผลในการบังคับใช้ต่อในมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการหารือกันระหว่างทางมาเลเซียอันนี้นะพี่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าฝั่งมาเลเซียเขาเป็นคนที่แบบเห็นด้วยหรือว่าเสนอแนะเรื่องของหมายอินเตอร์โพลเนี่ยก็ถือว่าเขาเริ่มมีความจริงใจกับเรามากขึ้นแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกนะยังไม่เคยที่เราแบบใช้หมายอินเตอร์โพลนะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะวันนี้ก็เลยเอาเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะว่าอ่ะนะเราจะใช้เป็นหมายแดงนะแล้วตอนนี้ออกหมายจับออกไปส่วนนึงแล้วนะแล้วก็กำลังจะออกหมายจับอีกส่วนนึงนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้หลบหนีข้ามไปแล้วนะเป็นข้อมูลของทางฝ่ายความมั่นคงซึ่งวันนี้เนี่ยเลขาสมช.เป็นคนลงมาแถลงนะพี
1: ่
0: ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นสำคัญแต่ว่าอันนี้ขอวิจารณ์หน่อยว่ามันไม่เคยได้ผลมาเลยนะคือโครงการพาคนกลับบ้านก็คือการให้ผู้ที่เห็นต่างคนที่ออกหมายจับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือได้มีการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมามอบตัวแล้วก็มาเข้าโครงการของฝ่ายรัฐหรือซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นกลมน.นี่แหละดูแลก็คือมติของสภาความมั่นคงวันนี้คือการปัดฝุ่นโครงการพาคนกลับบ้านเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างรวมถึงผู้ที่มีหมายจับเนี่ยก็คือได้กลับมามอบตัวโดยเฉพาะคนที่หลบหนีอยู่ในมาเลเซียแต่ถามว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่พี่เราในอดีต20ปีของปัญหาไฟใต้ที่มันปะทุมาในรอบ2เนี่ยเราเคยทำโครงการแบบเนี้ยมีเปลี่ยนชื่อไป 2-3 รอบแล้วแต่อะไรป่ะพอกลับมาเสร็จก็กลับไปอยู่ในกระบวนการกลับมาคนที่เขาอยากคิดถึงลูกเมียกลับมาอะไรเงี้ยพอกลับมาเสร็จเนี่ยเขายังอยู่ในวังวนเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆและมันจะมีความหวาดกลัวต่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบว่าเอ้ามามอบตัวเหรอมามอบตัวนี่ก็จะกลายเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี้ยคนที่มามอบตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไปดูแลเหมือนคุ้มครองพยานเลยนะพี่สมัยก่อนนะช่วงที่เราเคยทำโครงการแบบเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงค่ะอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยหมายถึงว่าติงดักคอไว้ก่อนเลยที่ผ่านมาเราเสียงบประมาณกับโครงการเนี้ยไปพอสมควรที่แรกแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในที่สุดพอกลับมามันคือในที่สุดนะในทางกฎหมายอ่ะคนที่มีหมายจับอ่ะคือเขาจะบอกเขาคนที่กลับมามอบตัวเนี่ยเขาก็จะต่อรองว่าให้ยกเลิกหมายจับให้ล้างใหม่หมดอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แล้วอันเนี้ยมันเคยอยู่ในข้อเสนอของกลุ่ม DRN มารอบนึงนะว่าเขาอยากให้ล้างหมายจับแต่ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยบ้านเราทำแบบนั้นไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเราใช้วิธีการอำนวยความสะดวกในแง่ที่ว่าก็คือในการที่แบบกระบวนการยุติธรรมหรืออะไรเงี้ยเราก็ช่วยอำนวยความสะดวกเขาในการสู้คดีในการหาช่องทางที่เขาจะหลุดรอดจากคดีต่างๆได้อันเนี้ยนะแต่ในที่สุดมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นแต่ไงก็ตามเราก็ต้องให้ความหวังนะว่าถ้ามีการปัดฝุ่นใหม่และมีการแก้ไขในเรื่องข้อบกพร่องในอดีตเนี่ยมันก็อาจ

0: จะพอได้ผลด้วยก็ได้นะพี่เด้ง
1: อ่
0: ะส่วนอีกเรื่องนึงมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติวันนี้คือการทบทวนนะการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN หรือกลุ่มผู้เห็นต่างๆนะคือ

0: เนี่ยเขามีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอในเรื่องของการประสานงานแล้วก็แนวทางอะไรหลายๆอย่างเลยนะพี่เด้งส่วนอีกประการหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการคุมเข้มชายแดนก็คือเหมือนกับว่าจริงๆมันก็เป็นปัญหาโลกแตกอะพี่คือมติสมช.วันนี้บอกว่าให้คุมเข้มพื้นที่ชายแดนไม่ให้มีการแบบหลบหนีออกง่ายเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งมันก็เป็นปัญหาโลกแตกตามใดที่ชายแดนใต้เราก็เพิ่งสร้างรั้วไปได้ไม่เท่าไหร่เองนะที่โกลกเพราะนั้นยังมีช่องทางธรรมชาติหรือโดยเฉพาะแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำตากใบแม่น้ำโกลกอะไรเงี้ยมันข้ามได้ง่ายอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นมาตรการออกมากับอีกข้อนึงก็คือมีมติสมช.เนี่ยก็คือให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับทุกกลุ่มไม่ใช่ก็คือ1คดียิงบุเกสามีเนี่ย1แต่ที่2ก็คือทุกคดีที่เกิดขึ้นในชายแดนใต้ต้องมีการงัดหมายงัดอะไรออกมาเพื่อที่จะตามหาตัวให้ได้นะกับคือในเรื่องของความเข้มอะไรนะการปฏิบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นเนี่ยจะทั้งในระดับบุคคลและก็ในระดับกลุ่มนะและในทุกพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือมติสมช.วันนี้มันก็ดูแบบมันดูเข้มแข็งนี่นะพี่เด้งแต่ว่าอ่ะถ้ามันอยู่ที่ว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าแค่นั้นนะฮะแต่ว่าอ่ะแต่ที่ดูดีหน่อยก็คือการออกเป็นหมายแดงอินเตอร์โพลนะมันดูว่าอ่ะถ้ามาเลเซียเขาร่วมมือกับเราเนี่ยมันก็มีช่องทางให้เขาทำได้สะดวกแต่อยู่ที่ว่าเขาจะบอกว่าเขาหาตัวเจอหรือเปล่าเท่านั้นแหละพี่เด้งนะเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของสมช.เนี่ยก็จะมีเรื่องของปัญหาชายแดนใต้เนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยนะพี่แดงถ้าเรามองในแค่ของมติเนี่ยก็พอจะมีความหวังได้นะแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเคยทำมาแล้วแต่มันทำไม่สำเร็จนะพี่แดงนั่นแหละ
1: งานนี้ก็ได้พิสูจน์ความจริงใจของมาเลเซียนะ
0: ใช่ก็คือดูเลยว่าถ้าเป็นหมายแดงอินเตอร์โพลแล้วเขาจับให้เราสักคนนึงเนี่ยนะโอ้โหอาจจะถือว่าพิสูจน์ความจริงใจได้เลยนะแต่อย่างที่บอกไงเมื่อก่อนพอมันเป็นหมายจับของในประเทศเราอ่ะเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเวลาเขาส่งตัวนะเขาจะต้องส่งแบบลับพอส่งแบบมีข่าวปุ๊บนะเขาจะโดนมุสลิมด้วยการโจมตีว่าเนี่ยส่งคนมุสลิมให้กับไทยพุทธนี่แหละนี่ก็เป็นปัญหาที่เคยมีมาก่อนนะในพื้นที่นะพี่แดงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของปัญหาอันนี้ปัญหาชายแดนใต้นะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของสถานการณ์กี่โมงเนี่ยเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะพี่เด้งก็ต้องบอกว่าในส่วนของเมื่อวานนี้สิใช่ไหมที่ชาวบ้านเขาแตกตื่นเรื่องของการพบโดรนของเขมรเนี่ยบินแถวโอสเมดช่องจอมนะฮะซึ่งก็เลยได้สอบถามจากทหารในพื้นที่ในส่วนของกองกำลังสุรนารีเนี่ยคือเขาบอกว่าเขมรเนี่ยมันบินเป็นปกตินะพี่มันจะบิน2ลำ3ลำลำนึงแต่ว่าเป็นการบินตรวจการซึ่งเขาทางทหารเขายืนยันว่าไม่ได้บินล้ำมาฝั่งเราเพราะว่าถ้าบินล้ำฝั่งเราเนี่ยเราส่องเลยเพราะว่าเป็นข้อตกลงกันแล้วว่าต้องไม่ล้ำนะเช่นเดียวกันในพื้นที่นั้นน่ะฝั่งเราเราก็เอาโดรนบินขึ้นตรวจการเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ทางทหารเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นตระหนกเพราะว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้ชาวบ้านที่ตื่นตระหนกอาจจะเป็นเพราะว่าโดรนน่ะมันบินต่ำคือมันบินอยู่ฝั่งเขมรฝั่งไอโอสเมตตรงเขาอ่ะแต่ยืนอยู่ฝั่งเราอ่ะชาวบ้านเห็นแล้วบินต่ำชาวบ้านก็เลยดูแบบว่าแตกตื่นผวาเพราะว่าก็มันมีกระแสข่าวลือว่ามันจะเกิดเหตุอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นทางกองกำลังสุรนารีก็เลยบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นปกตินะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยก็มีระบบแอนตี้โดนแต่ว่าเราจะสามารถสกัดได้ถ้ามาเยอะๆเนี่ย ก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถสกัดได้หรือเปล่าคือแต่ถ้ามาเยอะเนี่ยเฉพาะกรณีสู้รบนะแต่ถ้าเขามาแบบลาดตระเวนแบบนี้ก็น่าจะยังไม่มีปัญหาแต่ว่าในการสู้รบเนี่ยทางเราเนี่ยได้ข่าวนะว่าทางฝั่งตรงพื้นที่เนี่ยเขาเตรียมกองทัพโดนไว้เยอะซึ่งมันไม่แตกต่างจากคราวที่แล้วเนี่ยมันก็มีโดรนของจีนเทาเนี่ยบินขึ้นตรงเนี้ยประมาณโหที่40-50ลำเลยไอ้ตรงที่เรายึดเนี่ยเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์หรือว่าอาณาจักรคอลเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นกองร้อยเขาเรียกว่ากองร้อยโดรนของทหารเขมรเนี่ย ยังคงอยู่ในพื้นที่นี้อยู่นะแล้วก็มีการ

0: ฝึกปฏิบัติการแล้วคนที่บัญชาการเนี่ยก็เป็นหน่วย DHQ ที่มาวางกำลังอยู่ด้านข้างคาสิโนที่เรายึดอยู่ในแหละพี่แดงเพราะฉะนั้นแต่ทหารเนี่ยบอกว่ามันยังไม่มีสัญญาณที่จะนำไปสู่ว่าจะมีการบุกหรือจะมีการปะทะนะคะแต่ว่าเป็นการตรวจการตามปกติของเขาเช่นเดียวกับที่ฝั่งเราก็ทำนะคะพี่แดง
1: อ่ะว่าเท่านี้นะพรุ่งนี้มาไหม
0: ไปค่ะพี่แดง
1: พรุ่งนี้เจอกันนะรับรองพลังค่ะลาคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

7 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินโต้ข่าวปรับครม.ยืนยันไม่มีมูลปรับได้ทุกเมื่อแต่ไม่ใช่เวลานี้นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีอายุรัฐบาลเพิ่งจะ4 เดือนและทุกคนพยายามทำงานให้ตรงกับแนวทางที่กำหนดไว้ส่วนการปรับเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีทรงสิทธิ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นหัวหน้ารัฐบาลหากถึงเวลาปรับก็ต้องปรับใครมีผลงานก็ไม่ปรับส่วนตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีที่เหลือ1 ตำแหน่งจะมีพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลอีกในการปรับครม.ครั้งหน้าหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้การทำงานที่ผ่านมาถือว่ามีการสื่อสารที่ดีขึ้นมีผลงานรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่องแต่คนที่ตั้งใจโจมตีอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดแต่ไม่ได้ทำให้รัฐบาลกังวลเพราะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์กับบ้านเมืองสามารถอธิบายตัวเองได้อธิบายคณะทำงานได้และข้าราชการรับไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจต่างเชื่อมั่นซึ่งกันและกันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันสถานทูตไทยในอังการาได้รับข้อมูลฮลุนโซโลจากจอร์เจีย29 กรกฎาคมจี้ทางการจอร์เจียหาสาเหตุล่าช้าในมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศกรณีการเสียชีวิตของนายปวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลว่ากระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความ

0: ความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณเครือข่ายคนไทยที่ประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีในการติดตามตรวจสอบข้อมูลหลังได้รับทราบถึงการหายตัวไปของนายปวรทัศน์วันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตทำหนังสือมอบอำนาจให้อำเภอในท้องถิ่นแล้วอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับเอกสารนี้ในวันจันทร์ที่3สิงหาคมเมื่อรับมาแล้วกรมการกงสุลจะดำเนินการส่งเอกสารให้กับสถานทูตไทยในอังการาเพื่อประสานงานส่งร่างผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินกลับมายังประเทศไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางการจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่จากสถานทูตในอังการาได้แจ้งครอบครัวของนายปวรทัศน์ทราบถึงขั้นตอนและติดตามกระบวนการสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปส่วนความล่าช้าในการดำเนินการนั้นทางกระทรวงรับทราบถึงข้อสงสัยจากประชาชนและได้ขอให้ทางการจอร์เจียชี้แจงว่าสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากอะไรขณะนี้เจ้าหน้าที่ของไทยที่เดินทางไปถึงกรุงทบิลิซีของจอร์เจียได้พบกันกับตำรวจและระดับอธิบดีของกระทรวงการต่างประเทศทางจอร์เจียแล้วและจะดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนแนวทางปฏิบัติในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนทางท้องถิ่นจะต้องเอกสารจะต้องออกเอกสารมรณบัตรหลังจากนั้นสถานทูตจะออกใบมรณบัตรเพื่อเป็นเอกสารประกอบในการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากจอร์เจียกลับมายังประเทศไทยขณะที่หลังจากนี้ใครจะเป็นผู้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางการจอร์เจียในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพราะขึ้นอยู่กับทางการจอร์เจีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผอ.ชลประทานเชียงใหม่เผยอ่างเก็บน้ำทุกขนาดในเชียงใหม่ยังรองรับน้ำได้อีกมากยืนยันเขื่อนแม่งัดไม่ได้ปล่อยน้ำที่เอ่อท่วมเป็นเพราะฝนตกหนักพานุเมตันรักษารายงานค่ะ
5: ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม2569เพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าในภารกิจต่างๆของหน่วยงานราชการและเกี่ยวข้องตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569พร้อมข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อดูแลปัญหาทุกสุขของประชาชนซึ่งโอกาสนี้นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานที่ประชุมได้กล่าวย้ำในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงเรื่องการดูแลปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเร่งด่วนต่างๆในพื้นที่จังหวัดจะต้องให้เรื่องยุติก่อนจะถึงนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นตามสื่อหรือสังคมออนไลน์ที่เป็นกระแสรุนแรงต้องมีคำตอบให้กับสังคมโดยเร็วนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของนโยบายการจัดการกับปัญหากลุ่มเครือข่ายโนมินีต่างด้าวที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงให้ทุกพื้นที่เร่งเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะจังหวัดเชียงใหม่เองก็เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญของปัญหาดังกล่าวขณะเดียวกันในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความเสี่ยงขึ้นหลายพื้นที่ก็เริ่มประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดก็เริ่มประสบปัญหาจึงขอให้ทุกพื้นที่และหน่วยงานเกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงผ่านมีตันรักษาสำนักข่าวไทยสมทรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ยอดวรรณกรรมออนไลน์จีนทะลุ33ล้านเรื่องขยายฐานนักอ่านทั่วโลกการประชุมวรรณกรรมออนไลน์แห่งประเทศจีนปี2026ที่จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งชาติจีนที่เมืองเหอเฟย มณฑลอันหุยทางตะวันออกของจีนเปิด

0: เผยว่าอุตสาหกรรมวรรณกรรมออนไลน์ของจีนยังคงเติบโตทั้งขนาดและอิทธิพลระดับโลกในปี2025โดยจำนวนผลงานวรรณกรรมออนไลน์ทั้งหมดสูงเกิน33ล้านเรื่องจำนวนผู้อ่านในต่างประเทศสูงราว250ล้านรายรายงานระบุว่าอุตสาหกรรมวรรณกรรมออนไลน์ของจีนดึงดูดนักอ่านรวมมากกว่า500ล้านรายและยังส่งออกผลงานวรรณกรรมออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศมากกว่า 130,000 เรื่องเมื่อนับถึงสิ้นปี2025โดยอุตสาหกรรมนี้มีผู้ใช้งานขึ้นทะเบียนใหม่ในต่างประเทศในปี2025สูงถึง40ล้านรายซึ่งมีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องอยู่ในประเทศและภูมิภาคต่างๆมากกว่า200แห่งทั่วโลกบรรดาแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์และละครสั้นที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศมีฐานผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องรายวันสูงถึง60ล้านรายสร้างรายได้ในต่างประเทศมากกว่า 8,000 ล้านหยวนหรือราว 39,200 ล้านบาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ ธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
7: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
8: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮอ

0: ยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะครับวันสิ้นเดือนพอดีเด้งนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่วันนี้ขอแจ้งข่าวใหญ่แล้วก็รายงานข่าวใหญ่แบบด่วนที่สุดนะครับสำหรับมือสังหารสาวแล้วก็หนุ่มชาวรัสเซียที่เรารายงานข่าวมาตลอดนะครับปรากฏว่าล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมแล้วก็ตามจับได้แล้วครับสำหรับนายป๋องแล้วก็นายธงแต่ขอประทานโทษนะครับตอนนี้สื่อมวลชนหรือใครก็แล้วแต่นะครับว่าเด่นมนุษย์เด่นคนไอ้ว่างั้นนะเด้งนะเพราะอะไรครับรับสารภาพเรียบร้อยนะครับว่าฆ่าพี่น้อง2คนชาวรัสเซียจริงครับเด้งตอนนี้ตำรวจกำลังนำตัวไปนะครับที่ฝังร่างซึ่งเขารับสารภาพว่าฝังไว้แถวแถวเขาชีจันเด้งนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช้ปืนยิงน้องชายครับอายุ17ปีจนตายครับแล้วก็ทำร้ายพี่สาวของเขาครับอายุ22ปีนะโดยการชกครับจนสิ้นใจเด้งนะ
3: ค่ะ
2: หลังจากที่พี่น้องชาวรัสเซีย2คนนะครับที่หายตัวไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ Honda DVD 150เนี่ยครับแต่26ที่ผ่านมานะครับก็คือว่าตีสี่เนี่ยนะจนถึงวันนี้ก็ถึงเวลานะครับก็คือว่า6วันแล้วครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาก็ล่าตัวนะครับสำหรับนายป๋องอายุ45ปีแล้วก็นายธงชัยหรือนายธงอายุ39ปีนะครับล่าตัวก็คือว่าเขาหนีด่านครับขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะพอหนีไปได้นะครับวันนี้ตำรวจเขาก็ปิดล้อมผู้บัญชาการตำรวจภาค2ลงพื้นที่เองครับถูกจับได้เมื่อสักครู่นี้ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วครับขณะที่กำลังหลบหนีครับรับสารภาพว่างี้เด้งนะต้องการจะขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของพี่น้องชาวรัสเซียแต่ถูกขัดขืนจึงใช้ปืนยิงน้องชายตายแล้วก็ทำร้ายพี่สาวด้วยการช็อกจนตายไปอีกคนนะเด้งนะแล้วก็นำร่างของสองพี่น้องนะครับไปฝังอำพรางไว้ที่บริเวณเขาชีจันทร์จังหวัดชลบุรีครับแล้วก็นำรถมอเตอร์ไซค์นี้ไปชำแหละแล้วก็ฝังดินก่อนที่จะหลบหนีแล้วก็โดนตามจับกุมได้ดังกล่าวครับเจตนาคือปล้นรถชิงรถเท่านั้นเองนะเด้งนะนี่ถือว่าเป็นข่าวที่โหดร้ายมากแล้วครับดูกันละกันครับว่าแม่ชาวรัสเซียนะครับจะเป็นยังไงบ้างจะใจสลายขนาดนะครับลูก2คนนะครับเป็นเยาวชนของชาตินะครับแล้วก็มาเรียนหนังสือที่บ้านเราต้องตายเพราะว่าเงื้อมมือคนไทยจากคนขี้คุกขอประทานโทษนะ
3: อ
2: ย่างในป๋องนะครับนี่นะติดคุกมาแล้ว3ครั้งแล้วก็ออกมาอีกเด้งนะแล้วก็ไปกระทำการดังกล่าวเดี๋ยวโหผมว่านี่ข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่มากนะครับก็ขายหน้าไปทั้งโลกครับสำหรับประเทศไทยวันนี้ครับเด้ง
3: ครับก็ตอนแรกเนี่ยเมื่อคืนนะคะก็จะมีข่าวลือออกมาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยโดนจับแล้วแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยโอ้ต้องออกมาปฏิเสธข่าวเป็นทิวแถวเลยบอกยังจับไม่ได
2: ้ครับ
3: เออแต่ก็น่าแปลกใจนะคือวัตถุประสงค์ของเขาอะคือต้องการจะขโมยมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไปมาต้องมานั่งหั่นไอ้มอเตอร์ไซค์ทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานอะ
2: เออ
3: นี่นะวันนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยนะเนี่ย
2: เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ขายทั้งคันนะเด้งนะเขาก็ชำแหละครับแต่ปรากฏว่าพอ
3: ไม่แต่ชำแหละเอาไปฝัง
2: เออไปฝังเพราะว่าถูกจับ
3: เขาไม่สามารถขายได้อะงั้นโดนแน่ๆ
2: เพราะว่าทำลายหลักฐานเนื่องจากว่าตอนนั้นนะครับก็คือว่าพอฆ่าเด็กตายเสร็จแล้วนะครับก็คือว่าจอดรถไปชำแหละใช่ไหมครับแต่พอตำรวจเขาตามอ่ะเด้งพอตามล่าก็ตัดสินใจเลยครับก็คือว่า
3: ต้องชำแหละรถ
2: เอาชำแหละรถแล้วไปฝังดินครับในที่สุดแล้วก็หนีแต่ถามว่านายสองคนขอประทานโทษนะครับผมใช้หลักอาชญาวิทยา
3: ะ
2: นะอธิบายภาพนะเด้งนะสำหรับในป๋องนะครับลายพร้อยทั้งตัวครับสักยันเต็มตัวหมดเลยครับก็ขอประทานโทษนะพูดภาษาชาวบ้านวันนี้ของขึ้นครับนายขี้คุกครับเนรมนุษย์จริงๆนายคนนี
3: ้
2: รวมทั้งคู่หูเขาด้วยครับคู่หูเขาก็คือว่าในทงอะเด้งนะหน้าตาดูไม่ได้เลยครับโอ้โหหรืออาจจะเข้าหนีหัวสู้คนก็ได้ครับดูไม่ได้ที่บ้านนี้คือดูแล้วก็เป็นโจรครับเพราะฉะนั้นคนไทยดีๆในประเทศไทยเยอะครับแต่ทำไม2คนต้องทำขายขี้หน้าประเทศไทยไปทั้งโลกขนาดนี
3: ้
2: ผมไม่เข้าใจครับติดคุกมาแล้ว3ปีเอ้ย3ครั้งเด้งแล้วก็ต้องถูกติดคุกอีกครับติดคุกประทานโทษนะครับบ้านเราฆ่าคนตายนะเด้งนะนะครับก็เดี๋ยวก็ไปออกไปไม่นานแล้วครับ
3: อ
2: ายุ43ปีแล้วคนหนึ่ง39ปีเดี๋ยวก็ออกมาครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่รู้ว่าถ้าออกมาได้นายคนนี้นะครับจะทำอะไรอีกนี่นะนะครับอีก2คนที่บอกว่านายเสือผาง

0: แล้วก็นายเสือโหยนะครับก็คือว่าปล่อยตัวไปนั่นก็เหมือนกันครับเด้งนะปล่อยตัวไปแล้วเพราะว่าไม่มีหลักฐานนะครับบอกว่าไปเห็นเขาชำแหละซากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ช่วย2คนนี้หลบหนีแต่สุดท้ายตำรวจเขาก็ปล่อยไปก่อนครับ
1: อ้
0: าวต้องชัดทอดดีนะครับนาย2คนนี้ว่าชัดทอด2คนนั้นเป็นยังไงบ้างไม่อย่างนั้นนะครับ2คนที่ว่าปล่อยตัวไปก่อนนะเด้งนะขอประทานโทษนะครับขี้ยาครับติดยาเสพติดทั้งนั้นครับ4คนนี่แหละครับบ้านเราปัญหาใหญ่คือยาเสพติดทำให้คนเป็นแบบนี้ครับ
1: พอพูดถึงยาเสพติดเนี่ยก็ต้องพูดถึงคดีอีกคดีหนึ่งนะครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่หิ้วของไงไปที่
0: ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ
0: ่น
1: แล้วก็โดนจับได้ว่ามียาไอซ์เนี่ยซุกซ่อนอยู
0: ่เทียน
1: ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีอะไรล่ะคำตัดสินกันออกมาแล้วศาลญี่ปุ่นน่ะว่
0: า
1: สั่งไม่ฟ้
0: อง
1: ที่สั่งไม่ฟ้องนะครับเป็นเพราะว่าไม่มีหลักฐานพอค่ะที่จะชี้ได้ว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวก็คือเธอผู้หญิงคนนี้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าเข้าร่วมในกระบวนการในการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นก็ปล่อยตัวเดี๋ยวก็ต้องผลักดันกลับประเทศ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้มีการเปิดเผยกันออกมาเนี่ยนะคะในความคืบหน้าของคดีนี้แหละนะเพราะว่าเขาเปิดเผยกันมาตั้งแต่เมื่อวานที่เราบอกว่าวันนี้ให้รอจับตาดูคำพิพากษานะของทางอัยการญี่ปุ่นเนี่ยว่าจะมีคำสั่งฟ้องไม่ฟ้องยังไงในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็สรุปแล้วก็คือไม่ได้สั่งฟ้องนะครับเพราะมันไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้นะทางรองเลขาปปส.ในฐานะโฆษกของปปส.นะคะคุณอารีพักเงินบำรุงเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ผู้หญิงไทยคนนี้นะคะอยู่ในระหว่างขั้นตอนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นค่ะเพื่อเตรียมผลักดันกลับประเทศตามกระบวนการทางกฎหมายก็คือทันทีที่เดินทางถึงไทยเนี่ยนะคะทางปปส.ค่ะจะร่วมมือกันกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเข้าไปรับตัวเลยค่ะเพื่อที่จะเอาตัวเนี่ยไปสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งสืบสวนขยายผลนะคะเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไงก็ตามนะทางโฆษกปปส.เนี่ยเขาก็เน้นย้ำเลยนะบอกว่าคือแม้ว่าคดีเนี้ยอัยการญี่ปุ่นก็จะสั่งไม่ฟ้องนะแต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญนะคะสำหรับคนโดยทั่วไปอ่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพแบบรับจ้างหิ้วสินค้าเนี่ยนะหรือว่ารับฝากสัมภาระเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคือขอให้ตรวจสอบที่มาของสิ่งของและตัวตนของผู้ว่าจ้างเนี่ยให้มันรอบครอบซะก่อนก็เพื่อหลีกเลี่ยงนะคะการรับฝากสิ่งของจากคนที่ไม่รู้จักเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคือคุณเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินะคะก็นอกจากจะเสียเสรีภาพชื่อเสียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในต่างประเทศแล้วนะแม้ว่าจะรอดคดียาเสพติดเนี่ยแต่ว่าคุณก็อาจยังจะต้องรับโทษตามกฎหมายอื่นๆของประเทศนั้นๆด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันนะคะทางปปส.ค่ะก็ยังมีการแจ้งเตือนอีกนะถึงกฎหมายไทยค่ะว่าการลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าโดยหลีกเลี่ยงพิธีการศุลกากรอันนี้มีความผิดนะคะมีความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรค่ะในมาตรา242ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับ4เท่าของราคาสินค้ารวมอากรหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะต้องริบของทั้งหมดโดยปปส.ในกำลังเร่งนะคะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ส่งออกสินค้าซุกซ่อนยาเสพติดในฐานความผิดนะคะก็คือลักลอบหนีศุลกากรเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายค่ะแล้วก็เป็นการปิดช่องโหว่ด้วยปิดช่องโหว่ไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศ
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเทียน อายุ28ปีนะได้นะวันพรุ่งนี้เธอจะกลับแล้วค่ะเด้งบ่ายสองโมงครับบินมาจากสนามบินฟุกุโอกะครับแล้วก็มาลงที่สุวรรณภูมิบ่ายสองโมงแล้วพ่อแม่จะไปรับครับพ่อแม่เป็นคนต้นเรื่องนะครับที่ประกาศนะครับบอกว่า
1: ให้ช่วยหน่อย
0: ให้ช่วยลูกสาวที
1: ่
0: ถูกจับนะครับวันนี้พ่อแม่ยกมือไหว้สวยเลยเด้งหลังจากที่ได้รับทราบคำสั่งนะครับของอัยการเนี่ยอัยการของญี่ปุ่นนะครับคุณพ่อธนาศักดิ์ทองน้อยแล้วก็คุณแม่กัญญาวีครับนี่นะบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ญี่ปุ่นนี่ปล่อยตัวลูกสาวกลับมานะครับซึ่งพ่อก็บอกว่าครอบครัวเชื่อมั่นในตัวลูกสาวนะครับมาตลอดเลยว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดครับและก็ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยเพราะว่าเธอมีหน้าที่หิ้วในเร่งนะของจากไทยไปญี่ปุ่นแล้วก็จากญี่ปุ่นมาประเทศไทยก็ส่วนมากเป็นของก็เล็กๆน้อยๆหิ้วนะ
1: แต่ว่าเนี่ยจะโดนบ้านเรา
0: เออใช่ครับขณะเดียวกันนะครับหน้าตาก็ดีดีสวยๆด้วยนะน้องของผู้หญิงอะไรหนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับก็กลับมาแล้วจะไม่ลูกสาวนะครับกลับไปทำอาชีพเดิมอีกแล้วแต่จะให้หันไปประกอบอาชีพธุรกิจอื่นนะครับเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

0: วันพรุ่งนี้ก็จะไปรับไว้อย่างนั้นถือว่าเป็นการฟาดเคาะก็ขอให้สิ่งที่ดีๆตามมาแล้วก็พ่อแม่บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยทุกฝ่ายด้วยนะครับที่ช่วยดำเนินการให้ข้อเท็จจริงปรากฏออกมาอันนี้เป็นเทียนๆนะครับที่บอกว่าเกิดหลังเนี่ยนะน้องมีนาที่ออสเตรเลีย
1: แล้วก็มีอีกคดีหนึ่งนะ
0: เ
1: รื่องอะไรนะมะขามหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะ
0: มะขามไปเวียดนาม
1: เออนี่แหละเขาบอกว่าเนี่ย
0: เวียดนามจะไปญี่ปุ่น
1: เขาบอกว่าเคสเนี้ยก็คือต้นเรื่องเนี่ยเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน
0: โอ้
1: เห็นไหมมาจากคนเนี้ยเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรนะชื่อที่ใช้อ่ะในการรับเงินคือเขาไม่ได้แบบส่งเงินตรงนะมันจะมีพวกที่เปิด
0: บ
1: ั
0: ญชีม้า
1: เออพวกบัญชีม้าอะไรทั้งหลายเนี่ยคือชื่อบัญชีเนี่ยเดียวกัน
0: นะ
1: นั้นน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
0: อันนี้นะครับเป็นไอ้ไปใส่ซองกาแฟแต่ขณะเดียวกันนะครับว่าไอ้มะขามเปียกนี่ครับก็คือว่าใส่ไอ้ใช่ไหมเด้งนี่นะโอ้โหแต่ทำไมใช้เวทีบ้านเราครับหมายก็ว่าบ้านเรามันทำอะไรง่ายอย่างนั้นเหรอแต่มีนานะครับเนื่องจากว่าโทษประเทศออสเตรเลียนะครับเขาแรงนะเด้งน
1: ะ
0: ญี่ปุ่นเขามองเจตนาว่าคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในกระบวนการแต่มีนานั้นไม่รู้แต่เจตนาของมีนากับคนนี้เหมือนกันเลยเด้งคือไม่รู้เรื่องแต่นะครับมีนานี่สงสัยนานอยู่นี่นะเอาก็ว่าไปนะครับเรื่องยาเสพติดแต่ขณะเดียวกันนะครับว่าจะต้องต้นต่อนะครับที่บอกว่าไอ้ใครไปส่งให้ในนายเทียนเนี่ยเด้งน
1: ะ
0: นะครับจะต้องตามให้พบนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะถูกมองว่าไม่ดีอีกต่อไปนี่นะ
1: แล้วก็เรื่องของฮาลุนนะฮาลุนเนี่ยคือวันนี้ก็คงจะอยู่ที
0: ่
1: ทางสถานทูตที่ออกมาชี้แจงแหละเพราะมันเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยคือตำรวจเนี่ยเขาแจ้งอ่ะตั้งแต่วันที่14แล้วทำไมคุณถึงแบบไม่จัดการไม่ดำเนินการต้องรอให้คนเข้ามาตามเหรอวันนี้ทางสถานทูตเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วคิดดูนะพี่สวิทย์คุณผู้ฟัง
0: ค
1: ือการชี้แจงของสถานทูตเนี่ยชี้แจงครั้งเดียวไม่พอค่ะคือชี้แจงครั้งเดียวเนี่ยคนก็ยังไม่เข้าใจต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าเขาไม่รู้จริงๆคือถ้ามานั่งไล่ทำลายอย่างที่สถานทูตบอกเนี่ยนะคือตำรวจเขาก็บอกถูกอะว่าเขาแจ้งไปตั้งแต่วันที่14อ่ะจริงแต่เขาแจ้งไปกับกระทรวงต่างประเทศของจ
0: อร์
1: เจียไง
0: ครับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียทำไมไม่แจ้งทางไทย
1: ใช่
0: นะครับที่ประเทศตุรกีใช่ไหมเด้ง
1: เพราะว่าเด้งมานั่งนับนิ้วตั้ง10กว่าวันนะพี่สวิท
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาแจ้งไปตั้งแต่วันที่14อ่ะคุณผู้ฟังลองนึกดูสิคือกว่าจะมาแจ้งเราวันที่29อ่ะคือช้ามากและไอ้กระบวนการต่างๆเหล่านี้คือไปมาเนี่ยพอมันช้าปุ๊บเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ชันสูตรพลิกศพเนาะ
0: นั่นแหละสิครับเด้งนะ
1: เขาต้องรอก่อนนะต้องรอเซ็นอนุมัติเรียบร้อยให้เรียบร้อยซะก่อน
0: รอนะครับเห็นไหมวันนี้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านนายอำเภอสมเด็จลงพื้นที่ใช่ไหมครับไปให้คุณย่ารับรองนะครับบอกว่าเป็นคุณย่าแล้วก็เป็นสายเลือดจริงเนื่องจากว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับเสียชีวิตเด้งนะกว่าหนังสือนะครับจะไปทางนี้เพราะว่านะครับต้องทางเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็เร็วว่างั้นน
1: ะ
0: กระทรวงต่างประเทศนะครับก็ต้องแจ้งแบบออนไลน
1: ์ไปที่เขาสามารถแบบลงทะเบียนออนไลน์ทำอะไรออนไลน์ได้ไง
0: อาจจะต้องมาเร็วนะครับร่างแต่ขณะเดียวกันร่างที่ว่านี้จะมาเร็วนะครับแต่ช่วงนั้นมันจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: เรื่องของมนุษย์ใช่ไหมเด้งนะทางประเทศจอร์เจียก็ยังไม่มีการนะครับพิสูจน์อะไรออกมาเลยว่าเสียชีวิตจากอะไรเพราะฉะนั้นหลายคนก็สันนิษฐานว่าไหลตายนี่นะแต่ฟังอาจารย์หมอพรทิพย์นะครับท่านอธิบายเหมือนกันนะเด้งนะเรื่องไหลตายนะครับมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่มากครับแต่เนื่องจากว่าสภาพศพของน้องครับเด้งนะไหลตายนะครับต้องพิสูจน์แบบรวดเร็วหน่อยเนื่องจากว่าจะดูเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยนะครับว่ามันเป็นกระแสไฟฟ้าแตกสลายในร่างกายมนุษย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าปล่อยไว้นานเนี่ยเส้นเลือดฝอยนะครับมันพิสูจน์ยากแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะพิสูจน์ไม่รู้จะสันนิษฐานยังไงว่าอย่างนั้นเองนะกว่าศพน้องจะมาในประเทศไทยแล้วทางไทยจะพิสูจน์ต่อยังไงมันยิ่งนานนะครับ
1: เนี่ยแล้วก็มีคนไปสันนิษฐานในเรื่องนั้นไงเรื่องกรรมฐานอะไรเรื่องของแก๊สอะไร
0: ผมว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมเด้ง
1: นั่นก็จะเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงไงคือบอกว่ามันก็เหมือนกับกรณีที่แบบคนที่ไปชอบเอาเตาอั้งโล่ไปจุดในรถอะไรพวกนี้คล้ายๆสไตล์แบบนั้นน่ะนั่นก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานนึงที่จะตั้งกันออกมาแต่ว่าประเด็นเรื่องหอหลุดเนี้ยวันนี้มันจะเกิดดราม่าคือบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายแหล่เนี่ยโอ้ย
0: ใช่ได้อยากจะพูด
1: คือช่างเหลือเก
0: ินได้ว่าผมขอเติม
1: ไม่อย่างกรณีของบาร์ดรู้จักใช่ไหมยูทูบเบอร์ดังมากนะบาร์ดแบบที่เป็นครีเอเตอร์ของโกเวนโกเนี่ยนะคนก็เข้าไปทัวร์ลงบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ออกมาแสดงความอาลัยกับพลุนซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยนะคือทำไมอ่ะคือถ้าเกิดว่าเขาจะไม่แสดงความอาลัยมันก็เป็นคือเขาไม่ได้รู้จักอ่ะแต่ว่าเขาก็แสดงความอะไรนะแต่เขาไม่ได้แสดงความอะไรเนี่ยผ่าน YouTube เขาผ่าน Facebook แล้วก็จะมีในอีกเคสหนึ่งก็

0: ือคนเริ่มเป็นห่วงค่ะเริ่มเป็นห่วงยูทูบเบอร์คนดังอีกคนหนึ่งก็คือซันนี
1: ่อ๋อซันนี
0: ่แบกเป้เกอร์อันนี้เด็กดู
1: ครับ
0: ก็จะเป็นคนแบบสไตล์เดียวกันกับพลุนนี่แหละคือชอบไปเที่ยวแบบคนเดียวแล้วก็ในที่ที่มันยากลำบากอ่ะที่คนอื่นเขาไม่ไปอ่ะจะเป็นแบบคือเขาไปที่แบบไม่มีคนอื่นเขาไปกันเนี่ยซ
1: ึ
0: ่งไปมาเนี่ยคนก็เข้าไปแบบแสดงความเป็นห่วงอ่ะเจ้าตัวก็ออกมาขอบคุณนี่แล้วเขาในฐานะที่ผ่านมาหลายประเทศมากเขาจัดอันดับเลยนะจ
1: ั
0: ดอันดับ5ประเทศที่อันตรายที่สุดจากประสบการณ์ที่ไปมาแล้วเนี่ย63ประเทศแล้วก็ไปแต่ละที
1: ่
0: อันดับที่อันตรายที่สุดนะเขาบอกเลยเม็กซิโกบราซิล
1: ครับ
0: เอกวาดอร
1: ์
0: แอฟริกาใต้แล้วก็โบลิเวียค่ะเป็น5ประเทศนะที่ซันนี่เนี่ยเขามองเลยบอกว่าเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดเท่าที่เขาเคยประสบมาจาก63ประเทศทั่วโลกที่เขาไปมาค่ะ
1: ครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับผมเคยไปประเทศหนึ่งมาแล้วที่ว่าเนี่ยคือแอฟริกาใต้ครับไปกับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาจารย์สุรินทร์ภิกษุวรรณครับผมไปแอฟริกาใต้2ครั้งครับเด้งแอฟริกาใต้ครับคือประเทศที่แอฟริกาใต้ผมก็ไปครับ2ครั้งเช่นเดียวกันครับเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในแถวนั้นแต่ปรากฏว่าอันตรายที่ว่านี
0: ้
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมานั่งรถตู้ด้วยแล้วก็เอาปืน M16 นะครับวางไว้เลยเด้งวางไว้หน้ารถให้เห็นเลยครับแล้วขณะที่พวกเราลงไปนะครับไปตลาดไปช็อปไปดูอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยืนประกบแล้วก็ถือปืน M16 ยืนเลยครับเด้งนี่นะแล้วก็บอกว่าห้ามเดินห่างจากรัศมีนะครับประมาณสัก50เมตรนะครับห้ามเดินเด้งห้ามห่างสายตานี่นะ
0: อ
1: ันตรายจริงๆครับนี่นะเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยนะครับประเทศนี้อย่างแล้วก็ตานะครับคนไทยก็อยากไปเที่ยวอยู่แล้วเด้งนะแต่พูดถึงว่าคนที่น่าห่วงนะครับต่อไปนอกจากยูทูบเบอร์แล้วก็คือว่าค
0: ุ
1: ณย่าของฮลุนนะครับวันนี้พี่ชายต้องออกมาขอร้องนะครับว่า
0: พูดกันดาที่ไปที่บ้าน
1: ใช่ครับ
0: ไปกวน
1: โซเชียลก็บุกไปนึกถึงลุงพลก็แล้วกันครับแห่ไปครับไปยูทูบเบอร์ไปแห่ไปรายงานสดไปแห่อะไรก็แล้วแต่ไม่มีความเป็นส่วนตัวหลายคนใจบุญครับคนไทยเนี่ยครับอยากจะตั้งเอาเงินนี่ครับไปช่วยบริจาคเลยได้นะ
0: ครอบครัวเขาไม่เอา
1: เขากลัวว่าอย่าพึ่งนะครับพี่นะยังไม่มีการพิสูจน์อะไรเลยนะครับคนไทยตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์ต้องติดตามข่าวผู้สื่อข่าวก็เช่นเดียวกันขอความเป็นอิสระขอความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอะไรครับคุณย่าไม่ได้หลับได้นอนนะครับมาหลายวันแล้ววันนี้ผมเห็นภาพนะครับเด้งนะถ
0: ือ
1: ไม้เท้าออกมาปกติแล้วไม่ได้ถือไม้เท้านะแต่นี่กลัวหกล้มครับที่ที่อำเภอไปพบมาเด้งนะพี่ชายบอกว่าขอร้องครับบอกว่าขอความเป็นส่วนตัวครับขอความเป็นส่วนตัวให้กับทางครอบครัวนะไม่อย่างนั้นก็ตายก่อนนะเด้งนะ
0: คือไปกันหมดเลยไงผู้ว่าเอ่ยตำรวจชั้นผู้ใหญ่เอ่ย
1: ไป
0: กันเพียบเลยเอาตอนนี้คือเอาเต็นท์ไปกลางแล้วนะ
1: เออนั่นน่ะสิครับ
0: เพื่อรองรับคนนะเพราะคนแห่กันไปแบบจำนวนมาก
1: เออครับใช่ยังไงนะครับผมว่าช่วยกันพิจารณาด้วยเนี่ยนะเด้งนะ
0: สงสารคุณย่าหน่อยนะ
1: เออใช่ใช่เด้งอะครับแต่วันนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเด้งนี่นะฟ้าฝนตกด้วยนะครับตอนนี้ตกหนักหลายพื้นที่ด้วยนะครับถ้าไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจ

0: การแผ่นดินหรือสผผ.
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
0: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: อาคา17:35 นะคะเข้ามาเบรกที่2ค่ะคือตอนนี้นะไม่ต้องอะไรอ่ะใจไม่อยู่กับเนื้อตัวฝนจะตกหรือแบบพิสูจน์เนี่ยเป็นคนสร้างประเด็นเลย
5: แต่ผมฟังส่งข่าวมานะครับพระราม2พี่อ้อยเนี่ยโอ้ยพระราม4ครับโอ้มืดฟ้ามัวดินมาเลย
4: นี่อย่างในต่างจังหวัดนะนี่เขาลงข่าวเรื่องเชียงรายน้ำท่วมอีกแล้วนี่พี่สุวิทย์
5: ใช่ครับ
4: นี่เห็นมีข่าวอยู่
5: ใช่ครับ
4: เนี่ยมีข่าว
5: ท่วมอีกแล้วเพราะว่าฝนตกหนักตลอดฝนตกหนักทุกวันไปอย่างนั้นนะผมได้รับแจ้งนะครับจากแม่บ้านเอง
4: นี่ไงบอกว่าแม่สายเนี่ยตอนนี้กำลังต้องเฝ้าระวังเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่สายมันเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่องอีกแล้ว
5: ชุมชนขอนแดงนะครับจำชื่อได้เลยนะครับแล้วก็สายลมจอยท่ากี้เล็ก
4: เนี่ยก็นายกเทศมนตรีของแม่สายเขาบอกเลยว่าด้วยความที่ตอนนี้สายแม่สายฝนตกหนักทุกวันใช่ไหมเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นะคะจริงๆเนี่ยกรมอุตุเขาออกมาประกาศเตือนแล้วเนาะเนี่ยโอ้ยมีหลายพื้นที่เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีภาคกลางบ้างอะไรเงี้ยอย่างกาญจนบุรีตราดอะไรพวกเนี้ยคือต้องเฝ้าระวังช่วงนี้นะคะฝนจะตกหนักไปเนี่ยจนถึงวันที่1หรือไงเนี่ยวันที่1เนาะว
5: ัน
4: ที
5: ่1
4: วันที่2สิงหาอันนี้คุณภูริทัศน์บอกว่า4แยกแครายคลึ้มๆ ครับมองไปยังฝั่งเกษตรยังสว่างนิดๆแต่ฝั่งตะวันตกคลึ้มเลยแต่ยังไม่ตกครับมีพอดีแยกแคราย
5: ครับ
4: ถ้าเกษตรยังไม่ตกก็โอเคแต่คือไม่เข้าใจนะเมื่อกี้ยังพูดกับพี่สวิทเลยทำไมมันจะต้องมาตกวันศุกร์เย็นด้วยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะพอศุกร์เย็นทีไรได้เลื่อนทุกที
5: ศุกร์สิ้นเดือนด้วย
4: เออใช่ศุกร์สิ้นเดือนนี่ยังดีคนก็ยังไปเที่ยวกันอยู่อันนี้คุณ 1,000 ช่างค่ะบอกว่าติดคุกมาถึง3ครั้งครั้งนี้อย่าเอาไว้เลยครับคนแบบเนี้ย
5: นี่ตอนนี้กระแสประหารชีวิตเด้งกระแสประหารชีวิตมาแรงมากครับผมดูแล้วนะคนมีกระ
4: สอบอย่า
5: ปล่อยไปเลยอย่างเงี้ย
4: คนขุดไม่ขึ้นแล้วแหละดูอ่ะ
5: ก็ติดคุกมา3รอบแล้วครับเป็นนี่ก็รอบที่4แล้วครับคราวนี้นะแล้วน่าอายุก็ยังน้อยอยู่อ่ะจะไว้ยังไงครับ

0: อันนี้คุณสุพจน์ก็บอกว่าที่เขาต้องชำแหละรถเพราะว่าต้องการทำลายหลักฐานพวกนี้เคยเข้าคุกมาแล้วหลายครั้งประสบการณ์เยอะเนาะพวกแบบนะ
1: นะ
0: รู้อ่ะรู้ดีอ่ะรู้ดีอ่ะ
1: ครับขายหน้าจริงข่าวดีเนาะ
0: อ่ะคุณอัตชัยก็บอกถึงเรื่องน้ำท่วมไงบอกว่าตอนนี้ทางเหนือสิ้นปีเดี๋ยวก็หาดใหญ
1: ่อ๋อเหนือใช่ใช่ครับ
0: คิวใครเออมันเป็นมาตรฐานเลยเนาะ
1: ครับ
0: ระบบของเขาเลยเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยอ่ะคุณนินเอ็นเคทีค่ะคุณนินเอ็นเคทีบอกว่าอะไรเนี่ยโจรพวกเนี้ยมันหวังแค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นเหรอคะไม่อยากจะเชื่อเลย
1: ครับหลายคนก็บอกนะครับเด้งเนี่ยเอ๊ะตกลงแล้วครับว่ายิงน้องเขาตายนะครับเอามาข่มคืนด้วยหรือเปล่าพี่สาวเขาก่อนที่จะชกเขาตายนี่ครับตั้งข้อสังเกตอีกรอนะครับเจ้าหน้าที่เขาสอบสวนซะก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเอาตัวอยู่ครับไปดูที่ชี้ว่าฝังศพนะครับน้องสองคนชาวนะรัสเซียที่ไหนครับ
0: ค่ะคุณชนีวัดใหม่บอกว่าสวัสดีเย็นวันศุกร์พี่เด้งพี่วิทย์รังสิตตกตั้งแต่สี่โมงเย็นตอนนี้หยุดแล้ว
1: โอ้ยวันเมื่อคืนนี้ก็หนักครับหนักตลอด
0: เออใช่ใช่เมื่อคืนน่ะตกยาวเลย
1: ใช่ใช่
0: เมื่อคืนน่ะตกยาว
1: เด้งนะ
0: อืม
1: ครับ
0: คุณเคสบอกว่าครบสูตรเลยฝนตกศุกร์เย็นสิ้นเดือน
1: สิ้นใจครับ
0: ร้านเหล้าเปิดขายวันแรกหลังจากหยุดไปสองวัน
1: โอ้โอ้ใจใจใจใจเห็นไหมครับ
0: ม
1: ันพระย
0: ายมาอะไรเนี่ยคุณใบเตยคุณใบเตยคุณใบเตยส่ง อะไรอ่ะ Happy Friday เข้ามา Have a nice day นะคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีคุณมยุรีก็บ่นเรื่องสร้างคอนโดข้างบ้านเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล
1: ้
0: วบอกคอนโดสร้างติดบ้านยายเหม็นเลยตอนเจียเหล็กเนี่ยเออฟังว่าสมทก็ไม่ได้ยินดังทั้งวัน
1: เลยครับ
0: เออแล้วก็แบบเนี่ยช่างก็เป็นพม่าหมดทั้งนั้น
1: ครับ
0: มาอยู่ดีบ่นให้ฟังคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของน้องฮ
1: า
0: หลุนผู้รับมรดกอันดับแรกคือแม่ไม่ใช่ย่าสังคมกำลังจับตาดูว่าแม่จะปรากฏตัวหรือไม่ในรูปแบบใดแต่ในเมื่อเขาไม่มีแม่
1: ครับแม่หายไปไหนก็ไม่รู้นะเด้งนะ
0: ใช่เออย่านั่นแหละแล้วเดี๋ยวคงย่าเขาต้องไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเนอะก็ถึงบอกไงบอกว่าต้องรีบไปแจ้งกับศาลเหมือนเป็นผู้จัดการมรดกอะดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยววันนี้เขาก็มีการพูดเรื่องนี้นะอีกรอบนึงนะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย
1: ใช่ใช่ครับ
0: คุณ X2X บอกว่าไม่ได้อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บนะแต่อยากจะให้เป็นบทเรียนสำหรับพวกปากวัยที่ออกอะไรเนี่ยอะไรนะที่ออกมาบอกว่าน้องแค่สร้างคอนเทนต์ให้คนสนใจเท่านั้นอุ้ยเออเอาเหอะคือพวกนั้นก็บ้ากันไป
1: เออใช่ๆน้องเขาเพราะว่าเขาทำดีที่สุดแล้วนะเด้งนะทำภาพลักษณ์ตัวเขาเองนะครับจากเด็กธรรมดาอย่างที่เราพูดไปแต่จนสามารถได้ขับทำแบบนี้ได้ก็คือไม่ธรรมดาแล้วครับ
0: ต้องบอกว่าน้องอ่ะคืออยู่ในสถานะที่แบบติดลบเลยนะแต่ว่าหน้าตาเขาแบบบ่งบอกเลยนะว่าเป็นเด็กที่แบบอารมณ์ดีตลอดเวลาคือคิดบวกอ่ะคือคนนำคิดบวกเนี่ยนะคือมันจะออกมาทางสายตาทางหน้าตาทั้งหมดเลย
1: ใช่ใช่
0: ยิ้มตลอดเวลาตาแบบยิ้มได้อ่ะเออเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะคุณอมรค่ะคุณอมรก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะแล้วก็ไม่ใช่วันศุกร์คุณสุภชัยก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวีทกับเด้งค่ะเด้งจะรีบไปไหนเนี่ยวันนี้วันศุกร์ไปวันจันทร์แล้วคุณคริสค่ะคุณคริส King of Palo บอกว่าอะไรอ่ะบอกว่าอ๋อถามเด้งป่ะคุณน้าเอาร่มมาหรือเปล่าครับเอามาค่ะเพราะนั้นวันนี้ฝนต้องไม่ตกแน่เลยเพราะวันนี้บุรดมหยิบร่มมาด้วยบอกอะไรแล้วก็คุณคริสก็บอกว่าไม่เชื่อจนกว่าจะเจอศพ
1: ครับ
0: คุณเล็กเก้ค่ะบอกว่าคนพวกนี้เหมือนวัชพืชมนุษย
1: ์
0: ไม่ควรจะเก็บเอาไว้ควรจะกำจัดทิ้งให้หมด
1: ครับ
0: คุณสงว่าคุณสงบอกส่งให้ปูติน
1: ต้องกฎหมายต้องเข้มข้นนะครับก็ขออนุญาตนะครับในพูดถึงหลักกฎหมายยกตัวอย่างก็ได้เด้งนี่นะอย่างที่ประเทศสิงคโปร์เฉยๆครับนี่นะก็รู้กันอยู่นะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยเขากฎหมายแรงใช่ไหมครับขนาดว่าคนฝรั่งเศสอายุ19ปีไปเรียนหนังสือที่นั่นนะเด้งนะ
0: ค่ะ
1: นะครับชื่อว่าดิดิเย่กาสปาโอเวนนะครับมักซิลิเวเลียงนักศึกษาชาวฝรั่งเศสนะครับอายุ19ปีครับปรากฏว่าถูกปรับเป็นเงิน600ดอลลาร์สิงคโปร์หรือถ้าเป็นเงินไทย 15,500 บาทครับ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเป็นไงถูกปรับเด้งเพราะว่าเจ้าตัวนะครับไปทำโลกโซเชียลไปดราม่าคือไปเลียหลอดดูดจากตู้จำหน่ายน้ำส้มคั้นอัตโนมัติอะเด้งน
0: ะ
1: ก่อนที่จะเอาหลอดนะครับกลับไปในซองใส่ช่องจ่ายเงินโอ
0: ้
1: ย
0: ไม่รู้อะไรเน
1: ี่
0: ย
1: เผยแพร่ในโลกโซเชียลของตัวเองนะครับกลายเป็นเนี่ยที่พี่แพทย์จะหนักเลย

0: ปรากฏว่านะครับนี่ศาลของสิงคโปร์ลงโทษหนักกระเด้งนะนะครับเขาก็รับสารภาพนะครับเพราะว่าก่อความรำคาญเดือดร้อนในที่สาธารณะนะครับจำนวน1กระทงอีกด้วยเด้งนะถูกปรับไป2เด้งด้วยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องของกฎหมายความเด็ดขาดเข้มข้นของประเทศอื่นนะเด้งน
1: ะ
0: แต่บ้านเรานะครับอ้าวรอดูว่าคนฆ่าคนตายขนาดนี้จะยังไงต่อครับ
1: มาที่คุณตามคุณตามบอกว่าอะไรเนี่ยสะพานกาญจนาครับมืดมาแล้วคุณวัชรพงษ์นะคะส่งรูปแยกเกษตรมาให้ดู
0: เป็นไง
1: ก็มืดมืดคึมคึมนั่นแหละตอนนี้มืดไปทั่วแน่เลยแต่บางทีมืดก็ไม่ได้หมายความว่าจะตกนะบางทีมันพัดบางทีมันพัดไปที่อื่นก็มีเหมือนกันหวังใจว่าอย่างนั้น
0: มืดก็คืออากาศมันก็
1: เมฆมัน
0: เย็นอยู่แล้วมันเย็นมันจะมืดอยู่แล้ว
1: เมฆมันมืดนะเมฆมันมืด
0: ดีนะถ้าหนาวมันยิ่งมืดเร็วกว่านี
1: ้คุณฟุกรถตู้บอกว่ารังสีฝนมาแล้ว
0: อ้าวอ้าว
1: คุณใบเตยก็ถามเขาว่าพี่สวิตยังใช้ถุงพลาสติกอยู่หรือเปล่า
0: เอาถุงพลาสติกอ๋อใช้มีสำรองอยู่ในรถเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงขอบคุณมากเลยนี่นะถุงใบเอี่ยมนะครับเป่าดูแล้วเพราะว่าคือทำไมต้องเป่าเด้งเป่าเพราะว่ามันจะมีรูรั่วไหมถ้าสมมติว่าเป่าแล้วนะครับก็ไม่มีรูรั่วเนี่ยมันยังโป่งๆอยู่เนี่ยโอเคแต่ถ้าเป่าแล้วมันมีรั่วไม่กล้าครับเดี๋ยวมันออกไป
1: นี่นี่มาต่อนี้นิดนึงนะเพราะเมื่อกี้เห็นมีคุณผู้ฟังพูดถึง
0: เรื่อง
1: ลิขสิทธิ์
0: อ
1: ะว่าไอการตกทอดทางมรดกของงานลิขสิทธิ์นะซึ่งมันเป็นทรัพย์สินเนี่ยคือจะสามารถจำหน่ายจ่ายโอนยังไงหรือว่าตกทอดเป็นมรดกเนี่ยเหมือนทรัพย์สินอื่นๆในยังไงก็อย่างที่บอกนะคะคือสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับนะคะของสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งจะให้ผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปยื่นคำขอค่ะเป็นผู้จัดการมรดกกับศาลก็เพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมไปถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุแล้วก็นำเอาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกนี่แหละค่ะไปดำเนินการจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube แล้วก็รายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เนี่ยนะของฮัลลุนนี่แหละซึ่งเนี่ยเขาลงรายได้ไปด้วยนะคุณกรดิษกรค่ะมาอธิบายเขาบอกว่าในคลิปเนี่ยนะในคลิปของน้องที่ทำใน YouTube นะคะให้ถ้าเกิดว่าจะให้ดูตรงเงินน่ะให้เห็นภาพได้แบบง่ายๆเนี่ย
0: ครับ
1: คือใน YouTube ของฮัลลุนเนี่ยนะคะในเดือนนั้นๆเนี่ยจะทำยอดวิวได้ประมาณสัก1ล้านวิว1ล้านวิวเนี่ยจะได้เงินนะคะตกประมาณคิดเป็นเงินไทยเนี่ย
0: ครับ
1: 45,000 ถึง 47,000 บาท
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าล้านวิวอ่ะได้ 45,000 ถึง 47,000 น่ะโอ้โหไม่ได้ตัวเลขน้อยๆเลยนะได้เยอะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องพูดเลยนะปกติอ่ะฮัลลุนได้ล้านวิวอ่ะป่านนี้ไป2ล้าน3ล้านวิวแล้ว
0: จะเท่าไหร
1: ่ก็คงได้เยอะอ่ะคิดดูว่าถ้าเกิด2ล้านวิวก็บวกไปอีก 45,000 ก็ประมาณ 90,000 อ่ะ 90,000 บาทอ่ะเกือบแสน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: อ่ะฟังพี่สุวิทย์
0: เองวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับท่านผู้ฟังก็พูดถึงวันที่31กรกฎาคมวันสิ้นเดือนพอดีนะเด้งนะ
1: แล้ว
0: แต่วันนี้แล้วสำคัญก็คือว่าวันที่30กรกฎาคมของทุกปีนะครับตรงกับวันอะโวคาโดแห่งชาติคนที่ชอบกินอะโวคาโดเพราะว่าตอนนี้ออกเยอะครับก็เขาให้รู้ซะด้วยนะครับว่า
1: คนไทยฮิตอ่ะคนไทยฮิต
0: คนไทยฮิตนะครับเพราะว่าบอกว่ามันดูแลสุขภาพได้ดีนะครับไม่อ้วนนะพูดง่ายๆนะนะครับนอกจากนี้ครับวันนี้วันสำคัญเมื่อปีพ.ศ.2466ครับรถแท็กซี่ครับถูกนำมาใช้ในประเทศไทยครั้งแรกมาบริการโดยมีพระยาเทพหัสดินเป็นผู้ที่เริ่มครับวันนี้แหละครับโอ้โหผมเห็นภาพแล้วครับรถเก่ารถซันซี่สมัยเก่านั่นเองนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับสงสัยเป็นดัตสันนะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่พูดตรงนี้ไม่ใช่ละครับวันรถแท็กซี่วันนี้นะรถตุ๊กๆครับหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่ารถตุ๊กๆต่อไปนี้ห้ามวิ่งในเขตชั้นในกรุงเทพมหานคร
1: แต่เดี๋ยวเขาเป็นข้อเสนอเดี๋ยวต้องมาลงมติอะไรทีนึง
0: เขาบอกว่าวันนี้กรมการขนส่งทางบกนะครับชี้แจงออกมาว่ายังไม่ห้ามครับ
1: นั่นไง
0: แต่นะครับคือจะฟังความคิดเห็นฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการคนใช้คนขับหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดนะคือรอบด้านเร่งนะ
1: แต่ว่าไปก็ดีเหมือนกันนะคือหมายถึงว่าไอ้การห้ามวิ่งคือพวกคือต้องใช้ไฟฟ้าต้องเป็นตุ๊กไฟฟ้าเท่านั้นเพื่อกันเรื่องของมลพิษ
0: ปัญหาเขามี2เรื่องนอกจากมลพิษแล้วก็คือเสียงดังแต่ตุ๊กนะครับมันเป็นเอกลักษณ์เด้งมันต้องเต้าเต้า ่นเลย
1: ไม่หรอกคือนอกเหนือจากเอกลักษณ์ก็คือวิ่งเร็วด้วยไง
0: วิ่งเร็วด้วยสวิสว
1: าต้องสวิสวาแล้วคนนั่งก็จะสนุกอะไรเงี้ย
0: แล้วก็เป็นเอกลักษ

0: ของประเทศไทยของกรุงเทพมหานครนี่นะใครมาก็แล้วแต่นะครับต้องมีโลโก้เหมือนกับคาราบาวไปประเทศฟิลิปปินส์นะเด้งนะนะครับรถของเขารถคาราบาวนะครับรถของแถวนะครับเขาต้องมีโลโก้แบบนี้ครับมากรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องมีโลโก้ฝรั่งก็ต้องนั่งรถตุ๊กๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกันใช่ไหมเด้งน
1: ะ
0: แล้วก็ชอบนั่งนะครับโอ้ยต้องสุดแต่นะครับโชเฟอร์ต้องเมาแก๊สหน่อยนะเด้งนะนะครับเมาแก๊สทำอะไรครับวิธีการแก้ครับ
1: ค
0: ือเหล้าขาวเด้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ดีครับตอนผมเป็นนักศึกษานะครับก็ไปหัดอยู่เด้งนะไปหัดขับรถตุ๊กๆนี่ครับก็เลยรู้ดีนะครับเวลาเลี้ยวนี่นะโอ้ยมันต้องยกล้อนะครับหนึ่งข้างเด้งนะมันถึงจะสะใจนะครับตัวต้องโยกหน่อยต้องเอ็นหน่อยผู้โดยสารต้องกรีดหน่อยเด้งนะนี่แหละครับก็เลยเป็นเรื่องอยู่วันนี้ครับ
1: นี่ไปมาเนี่ยเริ่มโบยกันแล้วเรื่องคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย
0: ว่าไงเด้ง
1: ธงค่ะธง
0: ธ
1: งบอกผมไม่ได้ฆ่า
0: อ้าว
1: บอกป๋องไงป๋องอ่ะเป็นคนฆ่า
0: อ้าว
1: บอกว่าป๋องเนี่ยเอาปืนยิงที่ท้องระเบิดก็ระเบิดของป๋องคือทุกอย่างเป็นของป๋องหมดเลยแล้วศพของพี่น้องรัสเซียเนี่ยถูกฝังเอาไว้ในป่าที่เขาอ่ะบนเขาอ่ะแล้วเจ้าตัวบอกผมพาไปไม่ถูกหรอก
0: เออโอ้เห็นไหมแต่นะครับถามว่านายป๋องกับนายธงนะครับขอบอกเลยว่านายป๋องนะครับถือว่าเป็นนักเลงใหญ
1: ่
0: นะครับเพราะว่าออกจากคุกออกจากรางอย่างที่ว่าไปนะครับคือนายธงนะครับเป็นลูกน้องก็เด้งนะเป็นผู้ช่วยเฉยๆนี่นะแต่เขาบอกว่าคือเป็นคนอารมณ์ประเภทเดียวกันว่างั้นนะก็คือว่าคนไม่ดีแหละครับแต่ไม่ใช่ว่านักเลงบาดใหญ่นะครับถึงในป๋องเพราะฉะนั้นอ้าวนะครับต้องตามดูกันต่อไปก็แล้วกันพูดเรื่องของการทำมาหากินเดี๋ยวนี้มันลำบากนะครับแต่นะครับคนก็หันไปใช้โซเชียลเยอะอย่างเช่นนะครับขายของต่างๆนะครับมันต้องผ่าน TikTok มันต้องผ่าน Shopee ใช่ไหมเด้งปรากฏว่าที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังครับโอ้โหเมื่อคืนนี่เองครับมีผู้ชายอายุ49ปีนะครับชื่อตะวันนะเด้งนะใช้วุธปืนนะครับยิงตนเองตายเลยนัดเดียวโป้งครับเข้าทางขวาเอาทางซ้ายเลยเด้ง11มม.ครับปรากฏว่าแม่ยายเนี่ยแม่ยายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับบอกกันนะครับบอกว่าลูกเขยกับลูกสาวนะครับทำมาหากินขายของผ่านออนไลน์เมื่อ10ปีที่แล้วคือเครื่องสำอางเด้งน
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับคงธุรกิจดีขึ้นเนี่ยก็คือมาขาย Shopee แล้วก็มาขาย TikTok ครับสรรพากรก็เลยเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนี่นะ2ปีครับเด้ง
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: นัดหมายพูดคุยกันคือวันที่6นี
1: ้
0: วันที่6สิงหาคมแต่ปรากฏว่าลูกเคยตัดสินใจซะก่อนนะครับยิงตัวเองตายคาดว่าเครียดครับเนื่องจากว่าเงินจำนวนมากซึ่งเท่าที่ทราบนะครับก็คือว่าเตรียมเงินไว้แล้วนะครับสำหรับลูกสาวนี่นะไปคราวนี้ประมาณสัก3ล้านนะเด้งนะแต่คาดว่าเงินคงจำนวนมากกว่านี
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจก่อนเลยครับยิงตัวเองตายนี่นะนี่ครับเป็นการค้าขายทางโซเชียลสุดท้ายต้องตาย
1: อ่ะเรื่องของสภาพอากาศนะคืออย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วก็ได้ยินอยู่ใช่ไหมว่านอกเหนือจากจะเผชิญกับเรื่องของปัญหาแผ่นดินไหวโอ้ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากเลยบางที่เนี่ยไฟยังไม่เปิดเลยอ่ะคือยังดับอยู่เลยน้ำเนิ้มเนี่ยเพราะนั้นไม่ต้องพูดเลยพอไฟดับปุ๊บเนี่ยน้ำก็ไม่ไหลแล้วก็ยังเจอกับสภาพอากาศที่มันร้อนจัดด้วยเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยตกประมาณ38กว่าใช่ไหมยังไม่40คือรัฐบาลของญี่ปุ่นนะต้องถึงขนาดเอาแอร์เนี่ยไปแจกเลยอ่ะพี่สวิตเพราะมันร้อนมากสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ย38นี่ถือว่าร้อนมากแล้วเนาะบ้านเราเนี่ย38เนี่ยคืออย่างน้อยบ้านเรายังมีแอร์ไงแต่ก็ยังพอทนแต่ล่าสุดค่ะเกาหลีใต้สร้างสถิติอุณหภูมิสูงสุดครั้งใหม่ค่ะที่เมืองยางซานอุณหภูมิ 41.4 41.4 องศาเซลเซียสคือตอนนี้ดูท่าทางแล้วนะหลายประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาที่แบบกับสภาพอากาศที่มันรุนแรงจริงๆใครที่เราว่าบ้านเราร้อนแล้วนะไปมาเนี่ยที่อื่นเขาร้อนกว่าเราอีกนะเนี่ย
0: ใช่ใช่ไม่น่าเชื่อนะเด็กเ
1: ออคือบ้านเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะพี่สวิตเนาะกรุงเทพที่ว่าร้อนจัดอะนะก็ยังไม่เนี่ยยังไม่ปาไปขนาดนี้เลยนะ
0: ครับ
1: ตายตายตายแล้วก็จะทนไหวได้ไงเนี่ย
0: อย่างเด้งนะอนาคตไม่ต้องห่วงนะครับบอกว่ามนุษย์เอานะนะครับโลกเอามนุษย์คืนละคราวนี้นี่นะ
1: มันสุดขั้วไงตอนนี้กำลังสุดขั้วกันไปเลย
0: มีความคืบหน้านะครับจากเรื่องของในธงจะไม่เด้งเมื่อสักครู่เด้งบอกนะบอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่านะแต่ในป๋องเป็นคนฆ่านะครับแล้วก็ป๋องเอาไปยิงที่ท้องด้วยระเบิดก็เป็นของป๋องนะครับอย่างที่บอกไปนี่นะปรากฏว่าฟังในธงบ้างอะเด้งฟังเมื่อกี้ในธงครับบอกว่า

งั้นที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี่ครับแต่ฟังในป๋องบ้างครับในป๋องก็ถือว่าเป็นคนที่สักหลายพร้อยแล้วก็คนเป็นติดคุกมา3รอบแล้วนะครับปรากฏว่าในป๋องให้การกับเจ้าที่บอกว่าผมเกมแล้วผมขอพูดตรงๆได้ลงมือฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียโดยใช้ปืนยิงน้องชายนี่2นัดจนตายแล้วก็ทำร้ายพี่สาวด้วยการชกจนตายไปอีกรายเนื่องจากว่า2

0: หนีแล้วก็โดนตามจับกุมได้นายป๋องรับสารภาพนะครับบอกว่าหลังจากขี่มอเตอร์ไซค์แหกด่านในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามุ่งหน้าไปที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยครับโดยพอมาถึงอำเภอบางสมบูรณ์เนี่ยตัดสินใจจอดรถครับจอดรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในสวนลำไยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเพราะคาดว่าตำรวจน่าจะตั้งด่านตรวจในช่วงกลางวันจึงไม่กล้าเดินทางโดยจะเดินทางหลบหนีในตอนกลางคืนแทนหวังหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังกัมพูชาไว้อย่างนั้นนะแต่ตำรวจเขาไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับจึงนำกำลังไปปิดล้อมแล้วก็เข้าจับกลุ่มในป๋องแล้วก็ในทงในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดังกล่าวซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังนำตัวไปที่ป่าเขาชีจันนะครับเพื่อค้นหาศพของน้องชาวรัสเซีย2คนใจสลายจริงๆเห็นภาพน้องน้องชายกับน้องสาวเด้งนะโอ้พี่สาวเนี่ยครับหน้าตาดีดีก็วัยรุ่นแหละครับโอ้ใจสลายจริงๆข่าวนี
1: ้อ่ะมาเรื่องกรณีของป้าขยันกันบ้างที่เอาลอตเตอรี่ไปให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจอ่ะ
0: อ๋อที่กำแพงเพชรใช่ไหมเด้ง
1: เออแล้วตอนแรกก็บอกว่าอะไรนะถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: เออ
1: แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมาฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อน
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวจะหายนะแต่พออีกวันหนึ่งอ้าวไม่ได้คืนซะนี
0: ่
1: วันนี้ค่ะศาลตัดสินละ
0: ว่า
1: ศาลตัดสินสั่งจำคุกค่ะ1 ปีสามีภรรยาคู่นี้แหละเพื่อนบ้านเนี่ยผมเพื่อนบ้านที่ท่าไหนนะขโมยหวยป้าขยันแต่ว่าจำคุก1 ปีเนี่ยรอลงอาญา2 ปีเนี่ยนะคะแล้วจะต้องชดใช้ค่ะชดใช้เงิน 150,000 บาทซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สารภาพในชั้นศาลว่าได้นำลอตเตอรี่เนี่ยไปเผาทำลายเนี่ยจริงก็พร้อมจะเป็นพยานเรียกร้องเงินรางวัลที่1เนี่ยจากทางกองสลากด้วยก็คงต้องไปทำเรื่องอะเนาะให้ทางกองสลากเนี่ยจัดการเนี่ยเดี๋ยวว่ามันจะเขาจะยอมไหมอะ
0: เออครับไม่รู้สิเด้ง
1: น้องเรื่องแบบ
0: ลาบไม่ใช่ของตนเองนะครับลาบที่ไม่ควรได้อย่าได้เลยครับนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับคือโลภเราสุดท้ายเป็นไงบ้างครับนี่นะ
1: เรื่องแบบนี้ก็มีออกมาตลอดเลยนะเร
0: ื่
1: องขโมยเนี่ย
0: เง
1: ิน นี
0: ้ไงมันไม่เข้าใครออกใครหรอกครับมาหาความรู้กันดีกว่าครับมาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนครับตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจครับกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับจัดวิทยุ FM 100.5 กับเรานะครับกูรูมันเองอาเซียนนี่นะทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนครับเช่นรองศาสตราจารย์ดร. อภิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร. ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร. อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิตติรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงนะครับที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันนะครับในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ท่านสมัครด่วนมาเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมนี้ครับราคาพิเศษเลยครับเพียงท่านละ 59,000 บาทครับเรารับจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่สามารถติดต่อพูดคุยรายละเอียดนะครับกับทีมงานกับเราได้ที่3หมายเลขครับเบอร์0944803076 0944803032แล้วก็0943966649ครับเด้ง
1: ค่ะมาที่ประเด็นนะที่คนกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนั่นก็คือทางฟีฟ่าเขาเตรียมที่จะเดินหน้าในแผนขายหุ้นฟุตบอลโลกค่ะ
0: อ๋อเหรอครับเด้ง
1: เนี่ยอินฟานติโน่นี่แหละประธานฟีฟ่าเนี่ยโอ้ยขนาดโดนต่อต้านยังไม่สนสมกันละที่เป็นเพื่อนกับทรัมป์เนี่ยเดินหน้าต่อ
0: เอ้ใครอย่าซื้อบ้างนี่มหาเศรษฐีประเทศไทยรู้ป่ะเนี่ย
1: เนี่ยก็ขายหุ้นขายหุ้นก็จะดำเนินการต่ออ่ะรอดูว่าจะได้ทำกันไหมเพราะว่าทางยุโรปเขาออกมาบอกแล้วถ้าเกิดคุณขายหุ้นแบบเนี้ยเขาไม่เอาด้วยแล้วนะจะไม่ร่วมวงด้วยละ
0: พาดหัวให้ฟังนะครับข่าวเด้งส่งข่าวดีหน่อยครับ
1: ปิดท้ายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ครับลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไป

0: ทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับโอ้โหมาพร้อมกับเมฆก้อนใหญ่เลยจะถล่มกรุงเทพมหานครอีกวันนึงแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับ31กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับโอ้โหจะซ้ำรอยเมื่อคืนอีกหรือเปล่านะครับฝนตกลมแรงมากนะครับเหมือนพายุจะเข้าเลยนี่มาอีกแล้วครับพี่เบสานะ
3: โอ้แต่ทางผมนี่ก็โล่งๆ
2: ครับครับ
3: มีพรมๆมาก่อนหน้านี้
2: อ่าฮะ
3: นิดนึง
2: ครับ
3: แล้วก็หายวับไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีดูฟ้าก็ยังโปร่งๆอยู่ไม่ถึงขั้นแบบแจ่มใสนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเมฆฝนไม่มี
2: อ๋อฮะฮะ

0: เนี่ย
1: แต่
0: แถว
1: ก็
0: แถวห้วยขวางเย
1: ผ
0: อะ
1: มจ
0: หน
1: ะ
0: ่ออ ย
1: ยู่แถวๆในเมือง
0: ใช่ครับ
1: หนาแน่นหน่อย
0: ครับโอ้โห
1: ผ
0: แล้ว
1: ม
0: วันน
1: ม
0: ี
1: ั
0: ้
1: นอยู่ชายขอบ
0: ครับวัน
1: ต
0: นี
1: ิ
0: ้
1: ดกับป
0: ส
1: ท
0: ุ
1: ุ
0: ข
1: มธานีไม่มีปัญหา
0: สุขสิ้นเดือนด้วยไงพี่เมษาน
1: เอ๊ะคนจะอยู่หรือน่าจะยังน่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดกันนะ
0: อ๋อ
1: เก้
0: ยั
1: าง
0: ไม่
1: ว
0: ก
1: ั
0: ลัน บกันใช
1: ก็
0: ่ไหมฮะโอ้
1: กรุงเทพก็ลงยังโล่งๆอยู่ไหมล่ะ
0: ยังโล่งอยู่ครับ
1: พฤหัสศุกร์สองวันเนี้ยที่เปิดทำการ
0: ครับก็คนนู้นนะครับประมาณสักวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยฮะคนน่าจะเริ่ม
1: ทยอ
0: เด
1: ย
0: ิน
1: กล
0: ท
1: ั
0: า
1: บ
0: งกลับนะฮะเพราะว่าไปกันตั้งแต่ถ้าลาวันจันทร์และวันศุกร์แบบได้9 วันเลยไงพี่พิสาร
1: ใช่ราชการนะ
0: ครับครับ
1: ราชการ
0: แล้วดูคลิปแม่โลกออนไลน์โลกโซเชียลนี่เขาแซวกันเนี่ยมาเลยมาเลยสถานที่นี้ไม่มีคนไม่มีรถเลยเขาใหญ่พี่ไพศาลรถติดไม่รู้จะกี่กิโลเลยฮะ
1: โอ้
0: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จำเป็นผืนหญ้าโล่งๆกว้างๆโอ้โหยิ่งกว่าตลาดนัดคาราวานรถยนต์อีกอะ
1: ไม่มีน้ำนี่มันแทบจะไม่มีน้ำเลยน้ำเหลือ14%
0: เขานั่นแหละฮะตรงนั้นแหละที่ลานพื้นหญ้าตรงนั้นแหละพี่เบสานที่เขาไปกางเต็นท์กันนะฮะ
1: อ๋อไปกางเต็นท์กัน
0: ใช่ครับใช่ครับบรรยากาศดีอากาศเย็นฮะประมาณนั้น
1: มีลมฝนมันก็เย็นลงหน่อย
0: ใช่เดี๋ยวนี้เขาโอ้โหถ้ามีสแลนมีไอ้ทาร์ปเทิร์ฟอะไรไปกงไปกั้นนั่งสบายฮะฝนตกมาก็ถ้าไม่มีพายุเข้าเหมือนบนภูทับเบิกเนี่ยสบายฝนตกลักษณะนี้ครับ
1: โอ้นี่ถ้าใครไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้นี่จะมีความประทับใจมากเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีหรือว่าอาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหรือเปล่า
0: ครับ
1: อุณหภูมิ40 กว่าองศา
0: ฮะ
1: เกาหลี
0: โหนี่ร้อนกว่าบ้านเราอีกนะครับเนี่ย
1: ร้อนกว่าร้อนกว่า
0: ครับ
1: แต่ครั้งนี้ไอ้ฟิลไลท์นี่จะเท่าไหร่ไม่ทราบนะ
0: ครับ
1: เพราะของเราเนี่ยมันบางทีมัน38-39แต่ว่าไอ้ของความรู้สึกร้อนจริงๆมันเกินกว่านั้นอยู
0: ่ก็อาจารย
1: ์แต่ของเกาหลีเราไม่แน่ใจ
0: อาจารย์เจษดาจัดรายการ Good Morning อาเซียนช่วงเช้าครับผมฟังเนี่ยเอาเปรียบเทียบไม่แน่ใจว่าเกาหลีคล้ายญี่ปุ่นหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นร้อนเหมือนกันเนี่ยอาจารย์เจษบอกว่ามันร้อนเหมือนเมืองไทยอันนั้นน่ะร้อนทรมานแสนสาหัสฮะคงจะคล้ายๆกันมั้งพี่ไพศาลเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวใช่มั้ยครับ
1: ครับเขาเมืองเป็นเมืองมีหิมะ
0: ครับ
1: เวลาหน้าหนาวเขาก็หนาว
0: ครับ
1: แต่ว่าโดนคลื่นความร้อนนะ
0: โอ้โห40 กว่าองศานะฮะ
1: เมืองหนาวปีนี้เจอไปหลายเมือง
0: ครับไอ้ฟุกุโอกะใช่ไหมพี่ไพศาลที่โดนเรื่องของ
1: แผ่นดินไหว
0: ไปเนี่ย
1: อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้กันคุมาโมโตะ
0: คุมาโมโตะขออภัยคุมาโมโตะนะฮะวันนี้เห็น
1: เด
0: ีย
1: วกันเกาะเดียวกันเกาะคิวชูด้วยกัน
0: ครับเห็นข่าวนะฮะเรื่องคุมาโมโตะเนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเราเองเนี่ยก็อธิบายมีคนไทยอยู่บนเกาะเนี้ยประมาณสัก400 กว่าท่านเป็นนักท่องเที่ยวดีหลัก40 กว่าคนนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะก็ยืนยันเช็คชื่อได้ครบทุกคนไม่มีผู้ได้รับผลกระทบมีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นเองที่บ้านอาจจะพังเสียหายแล้วก็ต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับนอกนั้นคนไทยปลอดภัยก็ทางกระทรวงต่างประเทศแจ้งให้ทราบอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็มีข่าวหลายเรื่องนะ
0: ครับ
1: จำคดี2 สามีภรรยาขโมยลอตเตอรี่ของป้าขยันได้ใช่ไหมฮะ
0: สุโขทัยนะประมาณนี
1: ้ที่ปากแข็ง
0: ครับ
1: ทีแรกก็พยายามจะบอกว่าเข้าใจผิดตรวจแล้วไม่เจออะไรต่างนะ
0: ครับ
1: ปล่อยมงปล่อยมุกอะไรต่างๆเยอะทีหลังก็สามีก็ยอมรับสารภาพ
0: ครับ
1: โดนตำรวจเรียกไปเค้นสอบ
0: โอ้เอาหลักฐานไปเผาว่า
1: บอกว่าความโลภทั้งๆจริงๆก็เป็นเพื่อนบ้านนะ
0: ครับ
1: รักใคร่กันกลมเกลียวกันดีช่วยเหลือกันมาตลอด
0: ครับ
1: พอเห็นลอตเตอรี่มันรางวัลที่1มัน6 ล้านเนี่ยมันคงจะอะไรเป็นลูกปีศาจตนใดเข้าสิงเนี่ย
0: เขาบอกอย่างนั้นจริงฮะ
1: คิดจะฮุบเงินเขาอ่ะ
0: ครับ
1: หาอุบายหลอกล่อเขาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะ
0: เขาคิดว่าเขาจะลืมพี่เพศาคือตอนแรกฟัดฉันฝากตรวจหน่อยเธอเนี่ยพอตรวจเสร็จเอ้าถูกรางวัลนะเนี่ยรางวัลที่หนึ่งด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเอาพอพรุ่งนี้เช้ามาไปบอกกลับคำไงครับบอกว่าไม่ถูกนะครับแล้วก็เอ้าถ้าไม่ถูกสลากอยู่ไหนทิ้งไปหมดแล้ว

0: ล้วเนี่ยนะคุณป้าที่ถูกรางวัลก็ต้องไปค้นที่ในถังขยะไปเจออยู่2ใบส่วนอีกใบที่ถูกหาไม่เจอแล้วไงฮะก็นำมาซึ่งคดีความที่เกิดขึ้นต้องไปแจ้งคงแจ้งความกัน
1: ครับ
0: คนที่พี่เวสารบอกเนี่ยความโลภมันครอบงำเนี่ยนะก็จะไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวเขาต้องมาหาหลักฐานที่บ้านแน่นอนนะฮะตำรวจมาจริงมาหาหลักฐานที่บ้านแต่ไม่อยู่แล้วฮะเพราะเขาไปเสพไว้ตรงเสาอยู่ห้านาแล้วก็เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับภรรยาไปเผาทิ้งไงฮะ
1: ก็วันนี้ศาลตัดสินนะครับศาลสั่งจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปี
0: ครับ
1: ทั้ง2
0: สามีภรรยาเนี่ยครับ
1: แล้วก็สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 150,000 บาทหลังจำนนด้วยหลักฐานสารภาพว่าเผาลอตเตอรี่จริงทิ้ง
0: ครับ
1: พร้อมขออาสาเป็นพยานช่วยทวงเงินรางวัลจากกองสลากให้
0: ครับไอ้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละพี่เบสารทวงรางวัลจากกองสลากให้ไม่มีสลากจริงเนี่ยต้องอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่ศาลท่านพี่พากษาอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
1: วันนี้ศาลจังหวัดนครสวรรค์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คน1ปี
0: ครับ
1: อันนี้ลดโทษที่สารภาพแล้วนะ
0: ครับ
1: และสั่งปรับคนละ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา2ปี
0: ครับ
1: พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทั้ง2ทำสาธารณประโยชน์24ชั่วโมงเข้ารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งด้านเดชและแหววยืนยันที่จะให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้ป้าขยันเพื่อนำไปสู่การใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยป้าโดยป้ายันได้สงวนสิทธิ์ป้าขยันได้สงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ทีมงานและป้าขยันเตรียมเดินทางไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อดำเนินการขอรับเงินรางวัลที่1ในฐานะเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
0: ครับ
1: นี่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าก็คือชนะคดีแล้วเนี่ยมันมีพยานหลักฐานคำพิพากษาละ
0: ครับ
1: ก็เท่ากับ2สามีภรรยาก็ยืนเป็นพยานยืนยันด้วยคุกตารางอ่ะนะ
0: ครับ
1: ว่าตัวเองเนี่ยเห็นเขาถูกรางวัลเนี่ยแล้วโลภแล้วพยายามจะ
0: ยักยอกของเขา
1: ของตัวเองอันนี้ก็จับได้ก็เดินไปเผา
0: ครับ
1: อันนี้แค่นี้มันจะเพียงพอไหม
0: ก็จะมี
1: ที่จะเป็นหลักฐานให้สำนักงานสลากกินแบ่งยอมที่จะจ่ายเงินรางวัลให้ป้า
0: เพราะมันไม่มีเลขสลากใบแล้วไงฮะ
1: มันไม่มีแต่ว่าถ้ารางวัลมันยังไม่มีคนมาขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็มันก็มีคือต้องดูมันต้องมีช่องทางว่าจะให้ทำยังไง
0: คือมันจะมีต้นขั้วอยู่ตรงคนขายไงพี่เวสารอีกคนหนึ่งอ่ะที่สวรรคโลกอ่ะที่เขาบอกว่าไอ้เลข
1: อันนั้นเขายินดีให้ความร่วมมือเต็มที่
0: ใช่ครับเลขที่ลงท้ายที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมีสองคนที่ขายไปแต่ไอ้สามตัวหน้าอันไม่ตรงไงฮะเขาก็ไปบอกว่ามันมีอยู่สองคนไปซื้อนะฮะถ้าไม่ใช่ป้าขยันก็อีกคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปตามอีกคนหนึ่งที่ซื้อไปเขาบอกว่าผมซื้อเลขท้ายนี่ก็จริงแต่มันไม่ถูกเพราะว่าไอ้สามตัวหน้ามันไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนถูกก็ต้องเป็นป้าขยันอยู่คนเดียวอ่ะต้นขั้วไปอยู่ที่คนขายสลากเขาต้องไปเอาคนขายสลากมายืนยันสำทับกับในเดชนางแหววอีกนะฮะก็จะเป็นสามพยานและจะฟังขึ้นศาลจะเอาประเด็นเนี้ยนะฮะมาเป็นหลักในการพิพากษาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปขึ้นกับสำนักงานสลากแล้วสำนักงานสลากบอกว่าตัวจริงไม่มีเนี่ยต้องฟ้องร้องกันนะครับ
1: ก็อาจจะไม่จ่ายแล้วก็ต้องฟ้องเรียกขอรับเงินรางวัล
0: ครับ
1: แล้วก็นำสืบเอาคนขาย
0: ครับ
1: เป็นพยานเอาสองสามีที่เป็นคนเผาทำลายสลากของจริงเป็นพยาน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูให้ศาลตัดสินนั่นแหละก็เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้ครับ
1: แต่หรือว่าเขาอาจจะตัดสินว่าแค่นี้โดยไม่ต้องไปฟ้องร้องเป็นพยานหลักฐานเพียงพอให้เขาจ่ายได้ก็หรือไม่เนี่ยก็ต้องไปว่าอีกที
0: ครับ
1: ก็หวังสลาก
0: ก็หวังให้เรื่องไม่ต้องถึงลงถึงศาลนะฮะถ้ายืนยันต้นขั้วถูกจริงแล้วก็สลากมันลงมาในพื้นที่สวรรคโลกแล้วก็ยังไม่มีคนไปขึ้นเงินรางวัลแม่ค้าสลากที่มีต้นขั้วอยู่ยืนยันว่าคนที่ซื้อคือป้าขยันจริงก็อยากให้จบได้โดยดีอ่ะพี่เบสารโอ้โหคือเก็บผักส่งลูกเรียนเก็บผักขายยังลำบากอยู่อ่ะลูกสาวบอกว่าจะสบายอยู่

0: แล้วนะฮะก็มาเจออุปสรรคอีกอะครับ
1: ครับ
0: ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะครับ
1: อ
0: ีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วโอ้เดี๋ยวต้องพักครู่หนึ่งพี่เบสานมาคุยต่อฮะ
1: ครับ
0: ครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตอนในการ15นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับก็อีกท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นข่าวมาวันนี้เป็นข่าวดีโล่งอกโล่งใจกันไปสำหรับครอบครัววันนี้ร้องห่มร้องไห้เลยฮะเรื่องของน้องเทียนไงพี่ไพศาล
1: รับถูกจับญี่ปุ่นใช่ไหม
0: รับหิ้วของนะฮะโลแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเพื่อจะเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยแฟนไปด้วยนะแฟนที่ร้องห่มร้องไห้วันนี้หลังจากทราบข่าวนะครับแต่ว่าแฟนและเพื่อนๆเนี่ยนะครับหลังจากผ่านตม.แล้วโดนเรียกสอบเหมือนกันแต่ว่าได้รับการปล่อยตัวไปไม่มีปัญหาเพราะว่าไอ้ที่หิ้วไปเนี่ยมันไม่มีเรื่องของยาเสพติดแต่น้องเทียนสาววัย18ปีเจอปัญหาครับเพราะว่าไอ้ของที่รับหิ้วมาเนี่ยซองกาแฟมันมีไอซ์อยู่ในนั้นไงครับแต่ว่ากระบวนการทางคดีของญี่ปุ่นค่อนข้างจะรวดเร็ววันนี้อัยการสรุปแล้วนะฮะยกฟ้องครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่า
1: สั่งไม่ฟ้อง
0: สั่งไม่ฟ้องครับเพราะว่าเขาดูเรื่องของพยานหลักฐานดูทุกสิ่งทุกอย่างเส้นเงินพบว่าเธอน่าจะถูกหลอกครับเพราะว่าไม่มีประวัติเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการเหล่านี้นะก็ถือว่ารอดพ้นทางคดีไปแต่ว่าคงจะเข้าญี่ปุ่นอีกไม่ได้ฮะเพราะว่าเขาจะผลักดันกลับเลยให้กลับประเทศไทยพรุ่งนี้เลยครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: คือผมก็ดูว่าโดยพยานหลักฐานที่เขาสอบเนี่ยก็ไม่ใช่แบบอยู่ในขบวนการค้ายาอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อเขาแล้วเขาก็ต้องเอาไว้เพราะว่ามันจะได้ขยายผลได
0: ้
1: แต่นี่ก็คงจะให้การเป็นประโยชน์ก็คือก็ระบุเท่านั้นแหละว่าใครคือคนมารับของมีข้อมูลอะไรก็บอกเข้าไป
0: ปปส.เนี่ยของเราเองก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะฮะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างในแอปพลิเคชัน LINE ในโลกออนไลน์ที่มีการคุยกับคนมาส่งของภาพวงจรปิดที่จับได้ในหมู่บ้านมีรถมาส่งขบวนการเป็นอะไรยังไงเนี่ยทางปปส.เขารวบรวมทุกเนี้ยประสานไปทางการญี่ปุ่นหมดเลยฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องเขาอะครับ
1: ครับคือดูโดยพยานหลักฐานนะทั้งฝ่ายไทยฝ่ายญี่ปุ่นก็คงจะพอคงจะพอพิสูจน์ได้นะว่าไม่ได้เป็นพวกอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดอ
0: ่
1: ะคงจะถูกใช้เป็นม้าให้ลำเลียงยาเสพติดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าญี่ปุ่นเขาก็ไม่อยากเลี้ยงดูอ่ะ
0: ครับ
1: เพ พราะคำว่าติดคุกมันคืออะไรอ่ะ
0: ก็คือ
1: เขาต้อง
0: ดูแล
1: จัดตัวมาไปดูแลเลี้ยงดูใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เลี้ยงข้าวปลาอาหารเนี่ย

0: ครับ
1: ติดจะ5 ปี10 ปีงบเท่าไหร่
0: ใช่แล้วส่วนหนึ่งก็คือศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยพิพากษาคนคนหนึ่งถ้าคือหลักฐานรู้ว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วก็ถูกขบวนการเหล่านี้มันหลอกมาเพื่อให้หิ้วเนี่ยแล้วต้องไปพิพากษาคนคนเนี้ยที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่เลยเนี่ยจะ5 ปี10 ปีหรือตลอดชีวิตเนี่ยมันยังไงอยู่นะพี่ไพศาลนะ
1: ของเราก็บางทีพวกฝรั่งถูกจับเราก็ต้องคิดอย่างนี้บ้างนะ
0: ครับครับ
1: คือถ้าดูแล้วว่ามันเป็นพวกผู้เสพไม่ได้เป็นผู้ค้าไม่ได้อะไรเลย
0: ครับ
1: หาทางในประเทศดีกว่า
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปเลี้ยงดูจ่ายจัดตั้งจัดงบประมาณไป
0: ใช่ครับ
1: เพราะอยู่ในคุกมันยิ่งบางทีโอ้โหมันมีเงินมีทองได้มันปวดทั้งคุกนะ
0: ก็สามารถทำให้ผู้บัญชาการกับผู้บริหารระดับสูงของราชทัณฑ์เด้งมาแล้วฮะกรณี VIPคุกใหญ่ในกรุงเทพมหานครเห็นไหมพี่ไพศาลข้างบนเป็นห้องผู้บัญชาการข้างล่างเป็นห้องรับรองแขก VIP สั่งตรงมาจากแผ่นดินใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มาจัดเลี้ยงมากินเลี้ยงกันนะฮะเวลาเจ้าหน้าที่หรือคนมาเยี่ยมมานะฮะเอาไปเอิญอ้อมตรงนู้นเข้ามาทำได้ยังไงฮะนั่นคือนักโทษนะฮะ
1: เราต้องดูญี่ปุ่นก็เป็นแบบอย่าง
0: ครับ
1: คือถ้าดูแล้วว่ามันไม่ต้องไปขยายผลอะไรแล้ว
0: ครับ
1: ก็ในประเทศเลย
0: ฮะ
1: ไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปเสียงบประมาณ
0: แบ็คลิสต์เลยแล้วคนนี้ไม่ต้องเข้ามาอีก
1: แล้วไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วเขาจะไปติดคุกที่บ้านเขา
0: ครับ
1: ที่บ้านเขาจะรอรับยังไงก็เป็นเรื่องของเขาไป
0: ครับ
1: อันอย่างน้องเนี่ยมาที่กลับมาก็ผมก็คิดว่าคงไม่ได้กลับบ้าน
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาคงไม่ให้กลับบ้าน
0: เขาคงต้องสอบต่อฮะใช่
1: เขาต้องล็อกสอบขยายผลอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: แล้วก็จะบอกไม่มีคดีไม่ได้มีคดี
0: ครับ
1: เพราะตอนออกไปก็ขนออกไป
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหมพยานหลักฐานก็ชัดว่าตอนขนออกไปเพียงแต่ว่าเราจับไม่ได
0: ้แล้วมัน
1: จับได้ปลายทาง
0: แล้วมันก็เหมือนกับตบหน้าฝ่ายราชการเราอีกนะเพราะว่าคดีน้องมีนายังไม่ทันวายไงพี่ไพศาลแล้วจำได้ไหมฮะว่าในส่วนของตม.กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเนี่ยเขาประกาศไว้ว่ายังไงเดิมเนี่ยเราจะเน้นตรวจละเอียดยิบเฉพาะขาเข้าแต่หลังจากคดีเรื่องของน้องมีนาแล้วคราวนี้แหละฮะเราจะตรวจเข้มทั้งขาเข้าและขาออกเลยน้องเทียนทำไปแล้วสามารถออกได้โดยดุษฎีครับพี่วิสารแสดงว่ามันยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่นะครับ
1: ผมก็เลยลืมไปเลยแต่นี่เนี่ยมันอยู่ในซองกาแฟอะไรอย่างนี้ไ
0: หมใช่ครับใช่ครับ
1: ใส่บรรจุภัณฑ์ซะแนบเนียน
0: เลยแล้วทำไมของญี่ปุ่นตรวจแล้วเจอฮะของเราต้องผ่านเครื่องอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าหรือเราต้องเครื่องเราไม่ได้มาตรฐานเหมือนญี่ปุ่นหรือไม่ไงฮะ
1: ญี่ปุ่นเขาไม่ได้บอกเลยแต่ตรวจเจอได้ยังไงนะ
0: ครับ
1: ก็โอเคอัยการอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้อง
0: ครับ
1: ไม่ต้องถึงศาลเลยนะส่งแค่อัยการ
0: อัยการใช่ครับโอ้ดูเจตนาพอรู้เลยฮะ
1: อัยการไม่ต้องไม่สั่งไม่ฟ้องก็จบเลย
0: อันนี้ก็ต้องถามถึงคดีน้องมีนาไงพี่ไพศาลออสเตรเลียเนี่ยทำไมคดีมันคืบไปยังไงหรือว่ามันไปหยุดหรือมันไปชะลอตรงไหนเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะฮะว่าตอนนี้เขาจะส่งฟ้องอะไรกันยังไงตอนนี้สำหรับคดีของน้องมีนา
1: เข้าใจว่าคดีของน้องมีนาเลยนะน่าจะส่งฟ้องขึ้นศาลนะ
0: ครับ
1: แล้วกระบวนการคงยังอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู
0: ่ครับ
1: เนี่ยของเขานี่เร็วไงไม่ว่ายังไม่ได้ขึ้นศาลตำรวจส่งอัยการในการตรวจสำนวนแล้วก็บอกว่าไม่สั่งไม่ฟ้องก็ส่งให้ตม.
0: ผลักดันเลย
1: ออกหมายผลักดันในจะเรียกว่าในประเทศเลยก็ได
0: ้ครับ
1: ให้ในประเทศเลยออกเลย
0: ครับนี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะครับ
1: วันนี้มีคดีวันนี้มีเรื่องที่ดูจะชัดเจนแล้วนะ
0: ครับ
1: ที่ว่า2พี่น้องชาวรัสเซีย
0: ครับ
1: ทีแรกก็เจอแต่มอเตอร์ไซค์คนร้ายก็เอาไปชำแหละแล้วฝังซึ่งผมเห็นสภาพมอเตอร์ไซค์งั้นผมก็
0: ใช่
1: คือใจก็ไม่ดีละ
0: เห็นสภาพมอเตอร์ไซค์ก็รู้แล้วฮะว่าเจตนาเนี่ยของ2คนไม่ปลอดภัยแน่นอนคร
1: ับ แล้วยังหาตัวไม่เจอ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะผมก็คิดว่าหุ่นนะแต่นี้ลำบากแล้ว
0: ครับ
1: แต่ท้ายที่สุดแล้วก็จับตัวผู้ต้องหาได้นะ2 คนคนหนึ่งชื่อป๋องอีกคนหนึ่งชื่อธงใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: ก็รับสารภาพนะฮะ
1: ประวัติไม่เบาเลยนะพี่ไพศาล
0: ก็ซัดทอด
1: ครับ
0: ผมก็ซัดทอดป๋องป๋องก็รับสารภาพ
1: ครับเพราะว่าประวัติของป๋องเนี่ยเคยก่อคดีข่มขืนกระทําชําเรามาก่อนหน้านี้ด้วยฮะภรรยาของธงเองแท้ๆเนี่ยป๋องยังจะเข้าไปข่มขืนเลยฮะจนธงเนี่ยเข้ามาห้ามนะมีครับผมเมียผมเลยฮะถึงรอดปลอดภัยมาได้ฮะเพราะว่าอยู่ในกระบวนการเขาบอกอะไรมันก็อยู่ในกลุ่มเสพไอซ์เสพยาเสพติดด้วยกันเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันประมาณนั้นภรรยาเขาบอกว่าเฉพาะธงเองเนี่ยถามว่าเป็นเพื่อนกับป๋องไหมเป็นเพื่อนสนิทกันถึงขนาดไหนบอกไม่ค่อยสนิทมากเท่าไหร่แล้วก็ธงเป็นคนไม่สู้คนน่าจะถูกป๋องชักจูงอ่ะเมียเขาบอกอย่างนั้นฮะ
0: ก็ไปจับได้ที่สระแก้ว
1: ครับ
0: ดูรูปการแล้วก็สารภาพด้วยพยายามจะหลบหนีออกช่องทางธรรมชาติไปกัมพูชา
1: ครับ
0: ก็ไปออกที่จะไปออกที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
1: ครับ
0: ก็หลบหนีจากจังหวัดชลบุรีผ่านจันทบุรีนะก่อนจะมากบดานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
1: ครับ
0: อาศัยเส้นทางตามพวกป่าสวนยาง
1: ฮะ
0: คือถนนสายไอซอยที่ลอดเลาะเข้าไปตามสวนยางไม่ไปทางเส้นใหญ
1: ่โอ้เส้นใหญ่กำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมหมดแล้วครับ
0: เขาเห็นตำรวจเขาบอกว่ามีการส่งไลน์ในกลุ่มเขามีภาพวงจรปิดรถแล้วก็ใบหน้าคนร้ายทั้งสองคนนี่หมด
1: ครับ
0: ป๋องชื่อจริงชื่อนายธงชัยธง
1: ครับ
0: ก็ศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับก็จับได้ที่พื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์หลังหลบหนีมานะก็ภายหลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำอย่างละเอียดเบื้องต้นทั้งสองรับสารภาพว่าสองพี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตแล้วและได้นำศพไปฝังอำพรางไว้เห็นว่าแถวๆไอ
1: ้ปางช้างเขาชี้จันนะครับใช่ครับ
0: ก็คงจะต้องไปตรวจดูว่าจริงไหม
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำตัวไปขุดค้นหาร่างของทั้งสองคนอยู่ครับ
0: แล้วก็อ้างว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากความต้องการชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายคดีดังกล่าวเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของนางสาวไดอาน่านาซิโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซิโมวาอายุ17ปีสองพี่น้องชาวรัสเซียแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่2018นะ
1: บอกว่าชอบเมืองไทยมากเลย
0: 2018ถึงปีนี้ก็11ปี
1: ครับก็บอกว่าชอบเมืองไทยมากรักเมืองไทยจริงๆก็เลยมาปักหลักปั้งตั้งฐานอยู่ในเมืองไทยซื้อบ้านอยู่ที่พัทยาอยู่ที่ชลบุรีครับพี่ไพศาลโอ้โหแล้วอย่างเงี้ย
0: ก็แสดงว่าน้องไดอาน่าอายุ22เนี่ยมาอยู่ตั้งแต่อายุ11
1: ครับ
0: ส่วนน้องชายอายุ17ก็เท่ากับมาอยู่เมื่ออายุ6ขวบ
1: ครับ
0: ตอนมาอยู่นะแต่ว่าเข้าใจก็คงจะเรียนอินเตอร์แล้วก็อยู่ในกลุ่มเขาเพราะทั้ง2คนไม่พูดภาษาไทยไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่คำว่าพูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยผมว่าก็คงจะพอสื่อสารได
1: ้นะฮะ
0: แต่ว่าเขาคงไม่ถนัดในการที่ต้องพูดภาษาไทยเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: แต่พอสื่อสารซื้อของอะไรเงี้ยมันคงรู้ว่าอยู่เป็น10ปีมันไม่รู้ภาษาไทยบ้างเลยไปไม่ได้อยู่ละ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาคงไม่ค่อยได้ใช้พูดคล่องแคล่วแบบคนอยู่เป็น10ปีเนี่ยถ้ารู้จักฝึกนี่ฝึกแบบ
1: คล่อง
0: เหล
1: ือ
0: เก่งเลยนะพูดแบบคล่องเลยนี่มีไม่น้อย
1: ครับ
0: แต่ว่าตามรายงานข่าวว่าทั้งสองพี่น้องนี่ไม่พูดภาษาไทยไม่ได้ตามรายงานข่าวว่างั้นนะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะให้การว่าฆาตกรรมฆ่าไปแล้วนี่นะเจ้าที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำรับสารภาพอย่างละเอียดแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานนำผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังอำพรางศพด้วยนะ
1: ครับ
0: และดำเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
1: นี่แหละฮะนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละจะนำไปสู่ข้อเท็จจริงว่าไปทำอะไรกับคนสองคนนี้นะฮะเพราะว่าตามข่าวที่ออกมานะครับคืออยากจะชิงรถจักรยานยนต์อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยต่อสู้ขัดขืนส่วนผู้ชายพยายามจะต่อสู้ขัดขืนคือน้องชายอ่ะยิงน้องชายเสียชีวิต

0: วิตขาดที่เลยส่วนผู้หญิงนะตามข่าวนะพี่เพศาลต่อยเขาจนตายฮะโอ้โหมันโหดอะไรขนาดนั้นแหละครับแล้วก็เอาร่างเปลือยเนี่ยไปฝังไว้ที่ตรงนะครับปางช้างตรงเขาทีจันนั่นแหละครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ปักใจเชื่อฮะว่าเจตนาจะชิงรถจักรยานยนต์อย่างเดียวเพราะว่าประวัติก่ออาชญากรรมของเขาเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศไงครับแล้วก็ยาเสพติดด้วยนะ
1: ครับก็ประสงค์ต่อทรัพย์อย่างเดียวหรือเปล่า
0: ครับก็นี่ฮะนิติวิทยาศาสตร์ก็คงจะค้นความจริงเพื่อจะมามัดตัวทั้งสองคนนี้ได้ครับ
1: ครับคือถ้าไอ้ภาพประกอบทีมก็ไม่ใช่นะผมดูแล้วนะ
0: ครับ
1: ดูภาพประกอบที่มาบางตั้งสี่บางฉบับมาประกอบผมยาวเลยป๋องผมยาวได้ยังไง
0: ครับ
1: เพราะว่าที่จับมานี่ที่จับมาผมมันสั้นเนี่ย
0: ไม่สองคนพี่ไปสารผมสั้นๆเนี่ยหัวหอผมด้านบนอาจจะบางไปหน่อยเนี่ยมันมีธงกับป๋องนะครับ
1: อันนี้แต่ว่าน่าจะจับนุ่งเกงในตัวเดียว
0: ครับ
1: ไอ้ป๋องเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ธงก็ไม่เห็นว่าหลบอยู่ในไอ้สวนยางนะใช่ไหม
0: ก็เขาบอกว่ารู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปูพรมเส้นหลักหมดแล้วนะฮะเขาใช้วิธีเดินทางช่วงกลางคืนพี่พิสารนะฮะก็คือกบดานอยู่ในสวนลำไยกบดานอยู่ในสวนยางจนถึงเช้าเลยครับเพราะทราบดีว่าตำรวจตั้งด่านตามเส้นทางหลักไม่กล้าเดินทางช่วงกลางวันตั้งใจรอจนถึงช่วงค่ำนะฮะหรือว่ามีความมืดอาศัยช่องทางธรรมชาตินี่แหละครับแอบเล็ดลอดหนีข้ามนะฮะหวังจะไปถึงกัมพูชาแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดสืบนะฮะว่าไอ้มอเตอร์ไซค์มันขับไปทางไหนแล้วก็เชื่อว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเพราะมันมีทางออกก็คือชายแดนเพราะฉะนั้นก็ปูพรมหมดเลยเอาโดรนขึ้นบินด้วยพี่เบสานเพราะฉะนั้นโอ้รอดยากครับท้ายสุดก็จับได้นะครับก็มันมีทั้งป๋องเนี่ยน่าจะเป็นคนผมสั้นเนี่ยครับแล้วก็ธงคนผมยาวนั่นแหละครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปรอจะรออีกขั้นตอนนึงนะ
0: ครับ
1: ถ้าให้การเป็นจริงก็
0: น่าจะเจอจุดฝังศพ
1: ก็น่าจะเจอจุดที่ฝังร่างของน้องชาวรัสเซียทั้งสองคน
0: แล้วก็เอากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจร่างของทั้งสองร่างนี้นะฮะว่ามันมีอะไรมากเกินกว่าเรื่องของการชิงทรัพย์หรือไม่นะฮะเพราะประวัติเองนี่ก็ทั้งสองคนก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
1: โอเค
0: พาอีกครู่หนึ่งครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: ดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา33นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับก็มีเรื่องของอรุณโซโล่
1: ครับ
2: ที่วันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศต้องตั้งโต้แถลงเลยนะพร้อมกันนั้นสถานทูตไทยในกรุงอังการาก็คือสถานทูตไทยประจำตุรกีเนี่ยก็ต้องออกหนังสือชี้แจง
1: ครับ
2: เรามีการไปแชร์กันในโซเชียลเนี่ย
1: ไทม์ไลน์มันไม่ตรงกันแกฮะ
2: แล้วมีการกล่าวหาว่าสถานทูตไทยเนี่ยได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของฮาลุมตั้งแต่14
1: ครับ
2: กรกฎาคมแล้วแล้วทำไมยังปล่อยเขาตามเติมหากันวุ่นวายไปหมด
1: ใช่ครับ
2: ก็ปรากฏว่าสถานทูตไทยนะกรุงอังการาก็ต้องแจ้งข้อเท็จจริงนะบอกไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจเมื่อ14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวเลยคือนั้นได้รับหนังสือยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเนี่ย30กรกฎาคมครับจากกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจีย
1: แต่น้องเขาตายเกือบครึ่งเดือนแล้วใช่ไหมฮะ
2: โดยหนังสือเนี่ยมาถึงวันที่30กรกฎาคมลงวันที่29
1: ครับ
2: แต่ว่าระบุว่าพบว่าเสียชีวิตตั้งแต่14
1: ครับ
2: ใช่ไหมมันก็เป็นไทม์ไลน์ก็คือว่าน้องเนี่ยขาดการติดต่อครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ13
1: ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้เลยจนกระทั่งผ่านไปประมาณ10วันก็คือประมาณสักวันที่23 24เนี่ย
1: ครับ
2: ญาติญาติเขาเพื่อนๆเขาก็เริ่ม
1: ตามหาแล้ว
2: เริ่มออกสื่อละ
1: ครับ
2: ออกสื่อใช้โซเชียลในการตามหาละ
1: ครับ
2: แล้วก็จนกระทั่งก็เกิดคนไทยในตุรกีบ้างพวกที่เขาทำเที่ยวพวกเพจที่เขานำเที่ยวที่เขาพอรู้จักจอร์เจียอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยกัน
1: ครับ
2: เนี่ยจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยวันที่29ก็จึงมีหนังสืออย่างเป็นทางการแล้ววันที่30เนี่ย
1: ไปถึง
2: 30ก็คือเมื่อวานนี้เองนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็แสดงหนังสือเนี่ยมาทีหลังข่าวจริงๆด้วยเพราะข่าวจริงๆเนี่ยพอจะรู้กันเนี่ยน่าจะประมาณสัก29ใช
1: ่ไหมใช่ครับที่ทางเพจดังเนี่ยเขาแจ้งบอกว่า
2: พาไปหลง
1: แจ้งข่าวเศร้าใช่ครับพาไปหลงนะ
2: บอกว่าบ้านใช
1: ้ผมได้รับอนุญาตจากครอบครัวเขาแล้วนะฮะให้โพสต์ประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าให้ทางครอบครัวเขาเป็นคนแจ้งข่าวเศร้านี้ดีกว่านี
2: ่
1: ประมาณนั้นฮะ
2: ก็คราวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็วันนี้ที่กระทรวงก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยนะ
1: ครับ
2: โดยอธิบดีกรมการกงสุลกับอธิบดีกรมการสารนิเทศซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันเป็นในทิศทางเดียวกับที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเขาได้แถลงชี้แจง
1: ก็ทางคุณมังกรปทุมแก้วนะครับอธิบดีกรมการกงสุลเนี่ยบอกว่านะฮะทางญาติได้ทำหนังสือมอบอำนาจที่อำเภอท้องถิ่นแล้วอยู่ระหว่างการจะส่งไปยังกรมการกงสุลก็คาดว่าจะได้รับเอกสารวันจันทร์นี้ฮะเพราะว่าทางญาติเองเขาทำหนังสือวันนี้ขอรับร่างกลับนะครับสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงรายงานการเสียชีวิตล่าช้านะครับคุณมังกรก็ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่โรงแรมพบร่างของฮาลุนเนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายของ14กรกฎาคมหลังไม่ได้เช็คเอาท์ตามกำหนดเวลาครับจากนั้นได้แจ้งตำรวจแล้วก็เป็นกระบวนการของทางการจอร์เจียที่ตำรวจจะต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนที่จะแจ้งข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียและกระทรวงการต่างประเทศจึงจะแจ้งไปยังสถานทูตณกรุงอังการาตามลำดับขณะเดียวกันเมื่อสถานทูตรับทราบข้อมูลการสูญหายก็ได้เร่งติดต่อเครือข่ายชาวไทยและกงสุลกิติมศักดิ์ที่พำนักในจอร์เจียทันทีและเมื่อได้รับการยืนยันว่าพบร่างผู้เสียชีวิตในการดูแลของจอร์เจียแล้วก็มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจนกว่าจะส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับไปยังประเทศไทยเสร็จสิ้นครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าสถานเอกอัครราชทูตกรุงอังการาได้รับข้อมูลตั้งแต่14กรกฎาคมนั้นก็ยืนยันนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนเนื่องจากทางการจอร์เจียแจ้งมายังสถานทูตในอังการาเนี่ย29กรกฎาคมและเมื่อทราบการเสียชีวิตก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสถานทูตเข้า

0: ไปดำเนินการในจอร์เจียส่วนกระแสข่าวที่มีญาติของผู้เสียชีวิตไปแจ้งยังสถานทูตในกรุงอังการาเมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นทางสถานทูตบอกว่าไม่ได้รับแจ้งแต่อย่างใดนะครับแต่ได้รับทราบข้อมูลวันที่28กรกฎาคมส่วนความล่าช้าในการดำเนินการนั้นทางกระทรวงรับทราบถึงข้อสงสัยจากประชาชนและก็ขอให้จอร์เจียนั่นแหละฮะพี่ไพศาลชี้แจงหน่อยสาเหตุว่าไอ้ที่มันช้าเนี่ยมันช้าเกิดจากอะไรครับไทม์ไลน์มันทำไมมันคลาดเคลื่อนไปต้องเกือบ2อาทิตย์อะประมาณนี้ครับ
1: ก็รัฐมนตรีก็รู้สึกจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นก็อยากจะให้ทางสอบถามทางจอร์เจียเขาว่าไอ้ทำไมมันถึงล่าช้ามาก
0: คือ
1: รู้ว่าขั้นตอนเนี่ยสถานีตำรวจเขาซึ่งเขารับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติตรวจค้นเอกสารมีพาสปอร์ตมีอะไรก็ยืนยันตัวตนชัดเจนยืนยันสัญชาติชัดเจนใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็คงจะติดต่อไปที่ตัวสถานทูตซึ่งไม่มี
0: ก็ต้องไปที่ตุรกี
1: จะต้องติดต่อไปที่ตุรกีเนี่ยเขาไม่สามารถติดต่อตรงได
0: ้ครับ
1: เขาก็จะต้องแจ้งไปที่กระทรวงการต่างประเทศของเขาแล้วกระทรวงการต่างประเทศของเขาก็จะต้องทำหนังสือติดต่อแจ้งไปที่สถานทูตที่รับผิดชอบจอร์เจียซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในจอร์เจียแต่ตั้งอยู่ที่ตุรกี
0: ครับ
1: แต่เขารู้อยู่แล้วล่ะว่าสถานทูตที่ไทยที่ตุรกีเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบพื้นที่ไอ้ประเทศจอร์
0: เจ
1: ีย
0: ด้วยครับ
1: เขารู้ช่องทางอยู
0: ่ครับ
1: แต่เราสงสัยว่าทำไมมันไอ้ขั้นตอนเนี่ยจากตำรวจของเขามาที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วกระทรวงการเทศเขากว่าจะแจ้งสถานทูตเราที่ตุรกีเนี่ย
0: มันช้ามาก
1: ทำไมมันช้ามาก มันเป็น10กว่าวันน่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: จากวันที่14เนี่ยกว่าจะมาเนี่ยมันโอ้โห28 29นู่นน่ะ
0: ครับ
1: มันเป็น10กว่าวันน่ะมันก็เลยควรจะต้องชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดขุกขักติดขัดอะไรตรงไหน
0: ครับ
1: น
0: ะซึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้กังวลกันอยู่เรื่องของประกันชีวิตของหลุนนะพี่เบสารครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางประกันชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าหลุนเขาทำเป็นประกันการเดินทางไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตจากเรื่องของโรคประจำตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขการทำประกันครั้งนี้ด้วยไงฮะวงเงินประกัน5ล้านบาทเลยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งไอ้คำว่าถ้าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวก็ต้องนี่แหละฮะถ้าเกิดมันมีความล่าช้าในกระบวนการที่จะมาแจ้งหรือว่าการชันสูตรพลิกศพเนี่ยมันอาจจะทำให้ผลของการเสียชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากข้อที่จริงได้ไงครับไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหานะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะน้องไม่เคยมีโรคประจำตัวแข็งแรงสบายดีเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจะบอกว่าถูกกระทำให้เสียชีวิตทรัพย์สินก็ยังอยู่ครบนะฮะหรือมีโรคประจำตัวน้องก็ไม่เคยเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรนะไอ้บ่อน้ำพุร้อนแหละมันจะมีเรื่องของการกรรมฐานอาจจะมีการแพ้เรื่องของกลิ่นกรรมฐานได้หรือไม่ไงพี่ไพศาล มันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เสียชีวิตปริศนาลักษณะนี้เลยฮะปรากฏว่าใช้เวลาผ่านไปหลายปีกว่าจะสรุปออกมาได้ว่าเป็นเพราะแม่บ้านของโรงแรมเอาสารเคมีมากำจัดไรฝุ่นบนที่นอนครับเข้มข้นไปหน่อยฮะนักท่องเที่ยวไปนอนอยู่แล้วก็มี
1: สูดดมเข้าไป
0: สูดดมเข้าไปแพ้เสียชีวิตครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเทียบเคียงกันได้หรือเปล่าไงฮะ
1: ก็ทางจอร์เจียทางการเขาก็ต้องชันสูตร
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องแจ้งเพราะว่าเขาต้องระบุสาเหตุในการเสียชีวิตในใบมรณบัตรที่เขาออกใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วไม่ต้องไปอุทธรณ์อะไรเขาอ่ะเขาว่ายังไงก็ต้องตามนั้นไป
0: ครับ
1: นะเอกสารแล้วก็เราก็ไปรับร่างกลับมาแต่นี้เชื่อว่าญาติเนี่ยคงจะขอให้ทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยหรือว่านิติเวชทางด้านแล้วแต่ว่าจะมอบให้โรงพยาบาลไหนนะ
0: ครับ
1: ที่เขามีไอ้ชันสูตรด้านนิติเวชเนี่ยก็คงจะต้องทำซ้ำสองอยู่แล้วเพื่อยืนยันถึงสาเหตุที่จะได้สื่อสารให้ญาติแล้วก็คนไทยที่เขาติดตามข่าวได้กว่ามีความมั่น

0: ใจที
1: จะมาทั้งร่างนะฮะหรือมันจะมีสองกรณีไงพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าจะส่งลักษณะนี้กลับประเทศนะฮะก็คือทำการชาปนกิจในพื้นที่ต้นทางก่อนแล้วก็มาแต่กระดูกไงฮะอันนี้ทางญาติเขายังไม่ทราบเลยว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ว่าทางคุณย่าเองคุณลุงเองพี่สาวเองเนี่ยอยากจะรับร่างมาคุณลุงบอกเลยถ้าทางการจอร์เจียอธิบายเหตุผลการเสียชีวิตครั้งนี้ยังไม่สิ้นสงสัยขอตรวจซ้ำแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามาทั้งร่างนะพี่ไพศาล
0: ก็ขอแจ้งเขาได้ครับจะให้นำกลับมาในรูปแบบไหนแจ้งเขาบอกซึ่งผมดูเจตนาแล้วก็คงจะให้นำร่างกลับมา
1: ครับ
0: แล้วก็มาชันสูตรซ้ำสองอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: ถึงว่าจะมีผลจากทางจอร์เจียอะไรออกมาก็ยังไงก็คงมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่ง
1: ครับ
0: เพื่อยืนยันอาจจะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ค่อยมาดู
1: ครับ
0: แต่ยังไงผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าวิธีอื่นๆแต่ว่าก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไร
1: อันนี้วงเงินที่เราทำประกันไว้เนี่ยจะครอบคลุมเรื่องของการส่งเรากลับมา
0: บริษัทประกันเขาบอกว่ามันครอบคลุมอยู่เขาดูแลได้ในการนำร่างกลับมาด้วย
1: ครับ
0: มีประกันที่เป็นประกันการเดินทางเขานะ
1: ครับอันนี
0: ้แต่ว่าถึงว่าไม่มีประกันเนี่ยก็เห็นว่ามีแฟนคลับมีคนที่เขาอยากจะอาสาที่จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ก็มีอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็พร้อมที่จะลงขันช่วยกัน
1: ครับและพอมันจะมีอีก2ประเด็นนะพี่ไพศาล
0: เพื่อแม่ครอบครัวเดือดร้อนนะนะ
1: 1วงเงินประกันที่หลุนเขาทำไว้นะ2สิทธินะฮะจากเรื่องของหลุน
0: ลิขสิทธิ์
1: ฮะลิขสิทธิ์ของหลุนเนี่ยซึ่งยังปีรายได้อยู่จำนวนมหาศาลเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยทางจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าเดี๋ยวจะรับไปดูแลให้นะฮะเพราะว่าในแพลตฟอร์มต่างๆที่หลุนเขาลงนะครับ TikTok YouTube Facebook ถ้ามีรายได้ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใครจะเป็นคนไปดิวกับทางบรรดาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อจะเอาเม็ดเงินตรงเนี้ยแล้วก็จะส่งต่อไปให้ใคร
0: แต่รู้สึกเขาเป็นนิติบุคคลดิใช่ไหมจด
1: ทั้งเป็นบริษัทฮะ
0: ก็เข้าใจว่านิติบุคคลเป็นเจ้าของ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เสียชีวิต
1: ครับ
0: ใครจะได้มาเป็นหุ้นใหญ่แทนเนี่ย
1: ครับ
0: ไปตกทอดอยู่ใครแต่ว่าตัวนิติบุคคลยังไงก็เป็นคนนั่นอยู่แล้วรายดงรายได้ก็เข้านิติบุคคลอยู
1: ่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาจดเป็นนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้โหกำลังแบบคือผมก็ตามเขาเคยคุยกับพี่ไพศาลเนี่ยผมยกตัวอย่างเขาด้วยฮะในการที่จะคุยว่าคนเนี้ยที่เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงพี่ไพศาลนะฮะ
0: เข้าใจว่าผมเคยดูเขานิดหน่อยนะ
1: ครับ
0: ตอนที่เขาไปอัฟกานิสถานนี่ไงเนี่ย
1: เค
0: ยดูครับเคยดูครับ
1: ครับ
0: ดูอยู่คลิปหรือสองคลิปเลย
1: จอร์เจียเนี่ย
0: แต่ดูไม่จบนะดูนิดหน่อย
1: จอร์เจียเขาเคยไปแล้วสองรอบฮะเขาประทับใจมาก
0: ก่อนหน้านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับก่อนหน้านี้ครับไปแล้วสองรอบครับ
0: แล้วมันค่าใช้จ่ายไม่แพงด้วยนะสำหรับคนไทย
1: โอ้โหแล้วคือไปดูเทือกเขาอะไรไม่แน่ใจนะที่เขาเดิน
0: คาเคซัส
1: เขาเดินอยู่คนเดียวพี่วิสารมันสวยมากมันสวยมากไม่มีคนเลยนะฮะเดินไปทั้งวันไม่รู้จะกี่ชั่วโมงฮะนั่งรอแล้วรออีกก็ไม่มีคนจนรถไถอะรถการเกษตรของชาวบ้านผ่านมาคันนึงอะเป็นรถไถวิ่งช้าๆเนี่ยเขาโบกรับเขาด้วยฮะเขาก็ไปแล้วก็ไม่รู้จะมีที่นอนตรงไหนเขาก็ไปนอนในบ้านของชาวบ้านนั่นแหละครับ
0: เพื่อเขาคอเคซัสครับ
1: เนี่ยเขาเลยประทับใจนะฮะอินเดียเนี่ยอย่างอินเดียที่เขาไปเนี่ยคนเดียวเขาเดินทางรอบอินเดียเลยนะครับคนเดียวนะฮะเดินทางไปกินอาหารข้างทางของอินเดียสตรีทฟู้ดอ่ะจนแทบจะเข้าโรงพยาบาลเพราะท้องเสียหนักมากแล้วบอกผมถอดใจแล้วผมจะกลับบ้านแล้วไปเจอเพื่อนที่เป็นแบ็คแพคด้วยกันเนี่ยเดินทางมาอีกจากออสเตรเลียมาเจอกันที่อินเดียก็รวมกันไป 3-4 คนเที่ยวรอบอินเดียเลยครับโอ้แล้วดูแล้วสนุกมากครับแต่ไม่มีผลงานอย่างนี้อีกแล้วฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกรุ่นหนึ่งครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวตัดสัญญาณทางภูมิภาคก่อนครับ
0: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม4:49 นาทีครับพี่เพศานครับ
3: คร
2: ับก็เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณเทศยะคุยเข้ามานะครับ
3: จากญี่ปุ่น
2: ใช่ครับก็บอกว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สนามบินฟุกุโอกะแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าหญิงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักลอบขนของผิดกฎหมายในญี่ปุ่นนั้นรับรู้ถึงการกระทำดังกล่าวหรือตกเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกให้ขนพัสดุแต่แนวโน้มความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่าเธออาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกขนของผิดกฎหมายครับเนี่ยคนญี่ปุ่นเขามองอย่างนี้ครับก็นำมาซึ่งอัยการก็ดูเจตนาแล้วก็สั่งไม่ฟ้องไปนะฮะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งนะครับของคุณเทศยะเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวมันเริ่มสร้างผลกระทบแล้วอ่ะพี่ไพศาลเพราะว่าระบบ
3: ที่คูมาโมโตะ
2: ที่รถไฟความเร็วสูงรถไฟอะไรอย่างเงี้ยหยุดให้บริการแล้วก็เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆมันยังไม่กลับมาเหมือนเดิมอ่ะครับแล้วตอนอากาศที่ญี่ปุ่นก็ร้อนมากด้วยไงฮะ
3: ใช่ปีนี้ร้อนจัดมาก
2: เออเนี่ยฮะภาวะโลกร้อนโลกเดือดฮะตอนนี้ครับลานิเอลนิโญใช่ไห
3: ม
2: ครับบอกว่าเหมือนว่าท้องฟ้าเหนือญี่ปุ่นจะลืมแล้วว่าฝนคืออะไรเพราะแสงแดดแผดเผาลงมาทุกวันและอากาศก็ร้อนระอุเหลือเกินฮะ
3: ครับ
2: ครับประมาณนี้ครับ
3: วันนี้ผอ.ของมศว.นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์ก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นคนเดียวในขณะที่อธิบดีทีรุธเนี่ยขอเลื่อน
2: ครับ
3: แล้วก็ทีมที่ไปแก้ข้อสอบนี่ก็ขอเลื่อนหมดเลย
2: ครับ
3: 10กว่าคนนะนะ
2: ครับ
3: โดยผอ.มศว.วันนี้เดินทางมาตามหมายเรียกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ
2: เห็นว่าเดินขึ้นหลังตึกอ่ะ
3: ครับดร.เรืองเดชศิริกิจหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญของคดีทุจริตการสอบแข่งขัน
2: ครับ
3: เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็เห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็สวมสูทคาดแมสปิดใบบังใบหน้าเดินเลี่ยงสื่อมวลชนด้วยการเข้าทางด้านหลังอาคารศูนย์รับแจ้งความ
2: ครับ
3: แล้วก็ยังมีรายงานว่ากลุ่มบุคคลอีก 3-4 รายซึ่งถูกตรวจพบภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีและผู้ต้องหาในคดีนี้ก็ได้ทยอยเดินทางเข้ารับทราบเขาก็เอามีจำนวนหนึ่งมาด้วยนะเพราะกับพนักงานสอบสวนเช่นกันรวมเป็น5คน
2: ครับ
3: มาอีก4รวมเป็น5คนในวันดังกล่าวโดยทั้งหมดถูกแยกสอบปากคำอย่างละเอียดต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงครับมีรายงานว่าจากการสอบสวนดร.เรืองเดชได้ให้การรับสารภาพในประเด็นสำคัญว่าเป็นผู้ที่นำแฟลชไดรฟ์บรรจุข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปส่งให้กับบุคคลกลุ่มบุคคล11คนภายในบ้านพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี
2: ครับ
3: เพื่อดำเนินการแก้ไขกระดาษคำตอบโดยส่งมอบให้กับดร.วินธนพัชระโพคินหรือว่าที่เขาเรียกกันในวินในวินดร.วินเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0: ป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้และให้การซัดทอดมาถึงดร.เรืองเดชนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: อย่างไรก็ตามดร.เรืองเดชยืนตามปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้ง7ข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวของตนนั้นเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตามขอบเขตของ TOR ซึ่งได้รับคำสั่งมาจากนายธีรุษ

0: ของส่วนท้องถิ่นครับ
1: ให้เอาให้เอาแฟลชไดฟ์ไปให้ดร.วินเนี่ยนะคือคำสั่งอธิบดีอ่ะ
0: ใช่ใช่ได้รับคำสั่งจากอธิบดีทีรุต
1: ครับ
0: ให้มอบแฟลชไดฟ์ไปให้กับดร.วินดังนั้นก็ทำตามเพราะมันเป็นเงื่อนไขตามคำสั่งนะเป็นเงื่อนไขที่อยู่ใน TOR อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาส่วนความสัมพันธ์กับดร.วินนั้นดร.เลืองเดชระบุว่ายอมรับว่ารู้จักกันมานานแล้วเนื่องจากอยู่ในแวดวงการศึกษาเช่นเดียวกันมีรายงานข่าวว่าทั้ง5คนวันนี้เนี่ยนะซึ่งรวมดร.วินเนี่ยรวมดร.เลืองเดชเนี่ยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะและยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายละเอียดบางส่วนแต่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก็คือไม่ได้มีความตั้งใจเลยแต่ว่าโอเคละที่มีพยานหลักฐานว่าทำนู่นทำนี่อะไรยอมรับหมด
1: คือมันต้องสอดรับกับดร.วินที่ให้การแล้วก็บอกว่าผมไม่ยอมติดไปเดียวอะนะฮะเขาก็ให้การหมดอะว่าใครเอาอะไรมาให้เขาบ้างฮะเพราะฉะนั้นผอ.นะครับที่ไปให้ข้อมูลวันนี้ตามหมายเรียกเนี่ยนะครับพี่เพศาลคุณดร.เลืองเดชเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกจำนวนต่อหลักฐานนะผมเอาแฟลชไดจริงๆเนี่ยไปให้ดร.วินจริงนะฮะแต่มันไปตามเงื่อนไขของ TOR ที่ผมเป็นผู้รับจ้างแล้วคนที่จ้างผมบอกว่าถ้าสอบเสร็จแล้วกระบวนการตรวจก็สอบแล้วแฟลชไดที่จะต้องมี2ฝ่ายเอาไปให้ดร.วินนะฮะโอ้โหคราวเนี้ยมันก็สะท้อนย้อนกลับไปที่อธิบดีสธ.สิครับ
0: ตอนนี้ก็ไปรวมศูนย์อยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งเห็นว่าอยู่ต่างจังหวัดยังไม่สะดวกที่จะมาพบพนักงานสอบสวนนะ
1: ก็เลื่อนไปเป็นวันที่6สิงหาคมนี้ครับสำหรับท่านอธิบดีสธ.นะฮะแล้วมันจะมีตัวใหญ่กว่านี้อีกไหมพี่ไพศาลฮะซักกันไปทอดกันมาแบบนี้ครับ
0: ก็เราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าที่คาดเดากันก็คิดว่าน่าจะจบแค่สูงสุดก็น่าจะคุณธีรุตเนี่ย
1: ระดับผอ.นี่นะครับ
0: ระดับแม่ระดับอธิบดี
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับ
0: ดูแล้วน่าจะตัดจบแค่ตรงนั้น
1: ครับ
0: สูงไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะไปไหนล่ะสูงไปกว่านั้นมันก็ต้องไปถ้าเป็นข้าราชการก็กุฏีรุ่นเขาก็สิบแล้ว
1: อธิบดีระดับ10 40ฮะ
0: ถ้าขึ้นไปก็ระดับมันก็มีแค่สูงกว่านั้นผู้คำชาเขาก็มีแค่คนเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: สูงเหนือกว่านั้นไปก็เป็น
1: ระดับการเมืองแล้วใช่ครับ
0: ต้องไปตัดเป็นจบที่ตรงเขาเป็นน่าจะเชื่อได้ว่าน่าจะสูงสุดก็น่าจะเป็นเนี่ยอธิบดีก็คือตัวคุณธีรุตเนี่ย
1: ครับ
0: ตามพยานหลักฐานก็อาจจะไปถึงแค่ตรงนั้นนะ
1: ครับครับโอ้แล้วก็ดร.ซิมเบ้คุณซิมเบ้เองเนี่ยนะฮะรักษาการอธิบดีสธ.บอกว่าอาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมกสธ.นะฮะในการที่จะประกาศผลสอบใหม่เอากระดาษคำตอบชุดแรกอะที่ยังไม่มีการแก้ไขนะครับพี่ไพศาลมาเรียงลำดับกันใหม่ใครได้คะแนนยังไงนะฮะแล้วก็ 5,009 เนี่ยนะฮะคงจะต้องคัดเอาออกไปอะครับแล้วก็คะแนนก็มาจัดลำดับกันใหม่แต่ก็มีถามต่อไงฮะว่าถ้าเอาออกไป 5,009 แล้วเนี่ยจากการบรรจุเป็นข้าราชการทำงานมา 3-4 เดือนแล้วเนี่ยนะครับจะเรียกสำรองขึ้นมาไหมเพราะว่ามีผู้ที่สอบผ่านในกระบวนการสอบรอบนี้มัน 15,000 กว่าคนนะฮะ 50,000 คนดิขออภัย 50,000 คนบรรจุไป 14,800 กว่าๆนะฮะที่เหลือเนี่ยก็คือขึ้นทะเบียนสำรองเอาไว้จะเลื่อนลำดับขึ้นมาไหมในเมื่อ 5,009 เกือบ 6,000 เนี่ยจะต้องพ้นจากระเบียบราชการไปแล้วอะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเขาคงจะเห็นหน้าเห็นหลังได้ครับสำหรับเรื่องนี้ครับโอ้โหแล้วตัดชุดราชการมาเพิ่งได้เท่าไหร่ไง3-4เดือนยังไม่มองเลยนะพี่ไพศาลยังใหม่เก็บอยู่เลยนะชุดครับ
0: บางคนก็ต้องไปทดสอบเหลียวๆมองชุดนักโทษดูนะ
1: ครับ
0: อาจจะต้องถอดเครื่องแบบใส่ชุดนักโทษ
1: ครับมันมี3กลุ่มไงฮะกลุ่ม1ก็คือผู้ที่สอบตกถูกปรับแก้คะแนนให้สอบผ่านกลุ่มที่2ที่จะต้องไปด้วยก็คือสอบได้แล้วนะฮะแต่ไปแก้คะแนนให้มันอัพขึ้นไปอีก แต่ว่าท่านรองเซเบ้บอกว่ากลุ่มเนี้ยยัง

0: คงจะรับราชการต่อไปแต่ว่าจะมีการสอบทางวินัยแต่ถ้าสอบพิธีวินัยมีการจ่ายเงินจ่ายทองมันก็ไม่น่ารอดระบบราชการใช่ไหมฮะถ้าผิดวินัยลักษณะนี
1: ้
0: แล้วก็กลุ่มที่3มีประมาณสัก700กว่าคนนั่นก็คือคะแนนอาจจะผิดพลาดไปคะแนน2คะแนนประมาณนี้อันนี้กลุ่มนี้ไม่มีปัญหา
1: อาจจะเป็นเรื่องของฝนคะแนนไม่ติดอะไรมันคงจะมีทางเทคนิคหรือเปล่านะ
0: ครับใช่ครับ
1: พอดูแล้วมันไม่คะแนน2คะแนนไม่น่าจะมีนัยยะสำคัญ
0: ครับแต่ 5,000 กว่านี้นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะมีข่าวออกมานะฮะแต่ว่าที่อยากจะรู้ก็คือว่าจะเลื่อนลำดับคนที่ขึ้นทะเบียนสำรองไว้ขึ้นมาเลยหรือไม่สัปดาห์หน้าก็จะได้เห็นนะครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับตอนนี้จะทุ่มตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์สัก2เรื่องพี่ไพศาลก่อนมาคุยข่าวกันต่อนะครับ
1: เชิญเลยครับ
0: กฟผ.ครับจัดงาน74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม256974พรรษาสายรักจากแม่สู่ลูกระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยกิจกรรมถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์กระสวยแห่งการสืบสารด้วยแนวคิดจากสายใยแห่งความรักความผูกพันและพระเมตตาที่ส่งต่อจากแม่สู่ลูกถักทอเป็นพระราชปณิธานส่งต่อสู่การสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยครับภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติและก็การแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำครับนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและก็พระราชกิจกรรมมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตั้งแต่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้รวมถึงประชาชนในชนบทพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าและได้ทรงปลูกฝังแนวคิดแห่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการอุทิศงานเพื่อแผ่นดินแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ถ่ายทอดไปยังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยครับ
1: ครับ
0: อีกเรื่องหนึ่งต้องประชาสัมพันธ์ย้ำกันเลยพี่ไพศาลฮะเรื่องเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจครับสหรัฐและจีน

0: เช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันกันยายนนี้จนถึงธันวาคม2569ครับสมัครตัวเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคม2569ครับเหลือไม่ถึงเดือนแล้วนะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านประสานมาแล้วนะฮะเดี๋ยวที่นั่งเต็มนะครับพิเศษนะฮะท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดครับโทรได้เลยครับหมายเลข094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ครับสำคัญคือคอนเน็กชันพี่เวสารเพราะว่าจัดกัน2รอบเนี่ยนะฮะไม่ว่าทาง 100.5 ทางอสมทจัดกิจกรรมอะไรนะรุ่น1รุ่น2เขาแน่นปึกเลยนะฮะแล้วแต่ละคนก็คือนักธุรกิจทั้งนั้นนะพี่เบสารคิดดูสิครับ
1: วันนี้คุณอนุทินถูกถาม
0: ครับ
1: ประเด็นการเมืองเรื่องกระแสปรับครม.
0: ครับ
1: มันก็มีข่าวแต่บางคนก็บอกว่าถึงขั้นเขาบอกยุทธการจะเอาคุณอนุทินลงจากเก้าอี้เลยแต่ว่าถ้าไปถามอย่างนั้นคุณอนุทินก็คงจะอาจจะมีการสวนเสริมกันกลับทั้งที่จบอสัมชัญนะ
0: ครับ
1: แต่เวลาโดนคำถามอย่างนี้ก็จะเป็นเด็กสวนเหมือนคุณเนวินขึ้นมาทันทีนะ
0: ครับ
1: ก็เลยถามเรื่องกระแสปรับครม.
0: ครับ
1: นายกยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาขอรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งภาพรวมการทำงานของรัฐบาลหลังจากได้สื่อสารให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเร่งทำงานผลงานก็ออกมาต่อเนื่องและดีขึ้นตามลำดับแม้จะมีทั้งฝ่ายที่เข้าใจการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายที่ตั้งใจโจมตีแต่ก็ไม่ได้สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลแต่อย่างใดเนื่องจากมั่นใจว่ากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและได้รับความร่วมมือที่ดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจนายกบอกว่าไม่มียังไม่มีนักข่าวถามเองว่ามันเพิ่งจะ4เดือนทุกคนตอนนี้ก็พยายามทำงานตรงกับแนวที่ผมกำหนดไว้มากขึ้นของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใครที่ทำแล้วทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์ทำให้ประเทศชาติเสียหายก็ไม่เอาก็ไม่ต้องรอนะว่ายถึงเวลาก่อนแล้วค่อยปรับหากพูดไปก็ไปผูกมัดเอาเป็นว่านายกคงมีสิทธิ์ในการปรับครม.ไว้อยู่แล้ว
0: บอกว่าทรงสิทธิ์นายกทรงสิทธิ
1: ์ทรงทรงสิทธิ์ใช
0: ่ไหมใช่ครับนายกบอกว่าผมมาทรงสิทธิ์ปรับได้ทุกเมื่อแต่ไม่ใช่เวลานี้ครับ
1: ครับแล้วก็บอกว่าผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไปทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับสำหรับประเด็นตำแหน่งรัฐมนตรีที่ยังว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งและมีกระแสข่าวว่าอาจจะดึงมาพักการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมในการปรับครม.ครั้งหน้าอุทินยืนยันเพียงสั้นๆว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้ส่วนการรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อุทินบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเข้าสู่ฤดูโยกย้ายตามวาระปกติของทุกกระทรวงไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียวซึ่งตนก็ให้เกียรติทุกกระทรวงที่จะพิจารณาบุคคลที่คิดว่าเหมาะสมโดยนายกก็จะทำหน้าที่กับรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีก็เป็นผู้บริหารงานในแต่ละกระทรวง
0: ครับ
1: ก็คือจะลดผู้ว่าระดับผู้ว่านี่17-18คนนะผู้ว่าม
0: ี
1: ที่จะเกษียณแบบ
0: อธิบดีรองปลัดผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการจังหวัด18เก้าอี้ครับพี่ไพศาลครับแต่ว่าเห็นว่าจะปรับเป็นเท่าไหร่อ่ะโอ้โหต้อง40-50ตำแหน่งเลยมั้ยฮะ
1: เพราะว่าจากระดับ10แล้วมันมีระดับ9จำนวนไม่น้อยด้วย
0: ครับ
1: รองผู้ว่าอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ผู้ตรวจรองผู้ว่าอีกเยอะรวมๆแล้ว
0: ครับครึ่งร้อยอ่ะครึ่งข้อร้อยอ่ะประมาณนั้นนะครับ
1: ทุกปีมันก็จะเป็นล็อตใหญ่

0: ใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: ช่วงจะสิ้นปีงบประมาณนะนะ
1: ครับ
0: โยกย้ายใหญ่ก็ยกแผงกันอย่างนี้แหละ
1: อ่าฮะครับส่วนปรับครม.นอกเหนือจากท่านนายกบอกว่าจะขอทรงสิทธิ์ปรับได้ทุกเมื่อแต่เวลานี้ยังไม่ใช่แล้วเนี่ยนะฮะเลขาธิการภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็บอกว่าแหมเพิ่งทำงานที่3เดือน4เดือนเองนะครับก็ถามไงถ้าเกิดจะปรับครม.โดยเฉพาะลูกเทพเนี่ยน่าจะถูกโจมตีอย่างหนักเพราะว่าถ้าเกิดเปิดสภามาเนี่ยพรรคประชาชนก็เอาแน่ไงฮะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่เว้นจะแน่แล้วก็ประเด็นของลูกเทพน่าจะโดนนะครับคุณชัยชนกก็บอกว่าแหมเพิ่งทำงานมาได้มีกี่เดือนเอง
0: ต้องว่าเป็นปี
1: เออนักข่าวก็บอกว่าอ้าวก็จะเอากี่เดือนแล้วฮะเพราะว่าดูงานก็ประมาณสัก3เดือนเอา4เดือนก็เริ่มน่าจะเห็นผลแล้วนะคุณชัยชนกบอกว่าถ้าพิจารณาประเด็นลูกเทพนะผมก็เป็นหนึ่งนะที่ต้องถูกประเมินผลงานด้วยเหมือนกันแต่ยอมรับนะฮะว่าตอนนี้คนก็เร่งทำงานกันนะรัฐมนตรีเห็นได้จากอะไรครับทุจริตท้องถิ่นก็มีความคืบหน้านะฮะเรื่องของการแก้ไขปฏิรูปพลังงานคุณขิงเนี่ยก็ถือว่าก็น่าจะอยู่ในข่ายเหมือนกันก็มีการปฏิรูปพลังงานก็คืบหน้านะฮะมีอะไรกันที่มีการแก้ไขปัญหาไปในทางที่ดีตามลำดับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาวัด KPI กันเนี่ยควรให้มากกว่า3เดือน4เดือนอาจจะต้องนานกว่า6เดือนแต่ผมเห็นว่าควรสักปีนึงอ่ะกำลังสวยคุณชัยชนกบอกครับปีหนึ่งค่อยมาวัด KPI กันผ่านไม่ผ่านปรับไม่ปรับก็ช่วงนั้นเลย
0: คืออย่าเอาเป็นเดือนนะเอาว่ากันปีไปก่อน
1: เนี่
0: ย
1: เป็นปี
0: ค่อยว่ากันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับถ้าอยู่ถ้าปีหนึ่งก็อยู่4ปีก็ปรับ4รอบอย่างเงี้ย
0: ปีละรอบเลย
1: ปีละรอบนะฮะเอาจริงๆวัด KPI ก็ดีนะเพราะว่าที่นายกรัฐมนตรีกระตุกครั้งนั้นไงพี่เบสารนะฮะถ้าว่าเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันในการปรับครม.ผมก็จะลืมคุณเหมือนกันโอ้หลังจากนั้นรัฐมนตรีที่ไม่เคยมีการแถลงข่าวไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเริ่มอธิบายรายละเอียดของงานตัวเองมากขึ้นนะฮะใครไม่เคยเปิดเพจเปิดเฟซเปิดกันหมดเลยนะครับ
0: ไอ้ตอนหลังสถิติมันไม่ใช่ปรับครม.ไม่ใช่รอเป็นปีนะ
1: ครับ
0: ปรับครม.นี่นับเป็นเดือน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปลี่ยนนายกเนี่ยอับ1 ปี 1 ปีสถิติที่ผ่านมาคือ1ปีเปลี่ยน1คน
1: อะตอนนั้นเราคุ้มมากฮะแค่ไปลงเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวเราได้นายกไป3คนนะ
0: ใช่เนี่ยดูที่ภายในระยะเวลาแค่3ปีเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณ3ปีเนี่ยมีคุณเศรษฐา1ปีคุณ
1: อิงไม่ถึงปี
0: คุณอิงไม่ถึงปีดีแล้วก็คุณอนุทินก็
1: สัก3เดือน
0: ไม่ถึงปี
1: ไ
0: ม่ถึงปีอ่ะ2รอบนี้ก็รวมก็ยังไม่ถึงปี
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้คุ้มมากคุ้มมาก
0: ว่า
1: แค่เราไป
0: ถ้าปีเนี่ยเค้านับน่าจะหมายถึงอายุนายกมั้งแต่ถ้ารัฐมนตรีเนี่ยรับนับเป็นเดือน
1: ครับ
0: 4เดือน6เดือนหรือเกินกว่านั้นเนี่ยต้องนับเป็นเดือน
1: ครับ
0: สถิติที่ผ่านมาช่วงหลังๆนะ
1: ครับแม่ได้ข่าวก็ไปกระแสถามนายกต่อนะพี่เบสารนะฮะว่ามันมีกระบวนการที่เขากระแสออกมาแดงกับเขียวก็จะไปรวมกันนี่ไงเพราะว่าเห็นไหมผู้กองเขาบินไปต่างประเทศเนี่ยอดีตนายกก็ไปอยู่ประเทศนั้นด้วยนะฮะแต่จริงเนี่ยเขามีการออกมาชี้แจงแล้วว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ประเทศที่ผู้กองไปนะฮะนักข่าวก็เลยไปถามไงแดงกับเขียวก็มารวมกันเนี่ยอ๋อดีสิเพราะแดงกับเขียวรวมกันเป็นน้ำเงินไงฮะ
0: ในที่สุดก็เป็นน้ำเงิน
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: อันนี้เรียกว่าตกทฤษฎีแม่สีไปเลยนะแต่ทฤษฎีการเมืองก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ถ้าตามที่นายกว่านะ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วถ้าว่าด้วยทฤษฎีสีเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้แดงกับไอ้แดงกับเขียวรวมกันจะเป็นอะไร
1: เป็นน้ำเงินจริงฮะ
0: จริงเหรอ
1: จริงครับเป็นน้ำเงินจริงครับ
0: แดงกับเขียว
1: แดงกับเขียวผสมกัน
0: คือไอ้น้ำเงินเนี่ยมันคือน้ำเงินไอ้น้ำเงินเนี่ยมันเดี๋ยวเขียวเนี่ยมันเกิดจากน้ำเงินผสมเหลืองถูกไหม
1: ครับ
0: น้ำเงินผสมเหลืองเนี่ยเป็นเขียว
1: อ๋อได้สีน้ำตาลนี่ไป
0: เออผมว่าสีน้ำตาลผมว่าไม่ใช่น้ำเงิน
1: อ๋อท่านนายกก็พูด
0: สีน้ำเงิน
1: การเมืองสี
0: ฮะ
1: ฮะ
0: น้ำเงินเนี่ยเป็นแม่สี
1: ครับ
0: มันไม่สามารถจะผสมอะไรนะมันเป็นแม่สีได้มีแต่แม่สีไปผสมคนอื่นอะ
1: คร
0: ับแล้วเกิดเป็นสีอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นแม่สีเพราะแม่สีมันมีแค่3สี
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะแดงน้ำเงินเหลือง

0: แดง
1: อ
0: เ
1: า
0: ข
1: จ
0: ีย
1: จ
0: ว
1: ะ
0: น
1: ไ
0: ้
1: ม่
0: ำเงินใช่ไหมแม่สีฮะ
1: เหลืองแดงน้ำเงินเหลือง
0: อ๋อแดงน้ำเงินเหลือง
1: แม่สี
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วสามแม่สีผสมกันเนี่ยถ้าส้มนี่ก็คือแดงกับเหลือง
0: ครับ
1: เป็นส้ม
0: อ่าฮะ
1: ใช่ไหมเหลืองกับน้ำเงินก็เป็นเขียว
0: ครับ
1: แล้วถ้าแดงกับน้ำเงินเป็นอะไร
0: เป็นน้ำตาลเอ้ยไม่ใช่ข
1: แด
0: ออภัง ย
1: กับน้ำเงิน
0: แดงกับน้ำเป็นม่วง
1: เป็นม่วง
0: ครับ
1: แดงกับน้ำเงินที่เป็นม่วง
0: ครับ
1: เป็
0: แส
1: น
0: ดงว่า
1: ทฤษฎีสีใหม่ของนายกเขาก็บอกว่าแดงกับเขียวรวมกันก็เป็นน้ำ
0: เ
1: เ
0: ป
1: ง
0: ็
1: ินน
0: น้
1: อย
0: ำ
1: ู
0: เ
1: ่
0: งิ
1: ด
0: น
1: ี
0: อ๋อเป็นน้ำเงินอยู่เป็นทฤษฎีการเมืองเป็นผ
1: เป็น
0: ส
1: ท
0: ม
1: ฤษ
0: สี
1: ฎี
0: ทาก ง
1: าร เม
0: เ
1: ื
0: ม
1: อง
0: ือง
1: คืออะไรอะไรก็เป็นน้ำประมาณใดที่สุดก็มาตายกันน้ำเงินหมด
0: คร
1: พ
0: ั
1: ู
0: บ
1: ดกันว่าอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: ยกเว้นส้ม ยกเว้นส้มก็ไม่แน่บางคนบอกไม่แน่
0: คร
1: อย่
0: ั
1: าไ
0: บ
1: ปคิดว่าส้มจะไม่เป็นน้ำเงินนะมีบางส่วนก็ไปเป็นแดงแล้วแต่ว่าเขาบอกน้ำเงินก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ไ
0: เ
1: ด
0: ป็
1: ้
0: นไปไม่ได้นะฮะครับแหมก็เป็นเรื่องของการเมืองนะเพราะว่าตอนนี้กำลังสู้กันหนักประเด็นสองวงสวเนี่ยนะฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังไอ้ประเด็นเรื่องของหัวสวที่มันเข้มข้นณขณะนี้เป็นเพราะว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งรออะไรหรือเปล่าไงพี่เบสานข้อมูลอะไรที่ได้ไปเนี่ยแล้วเอาออกมาแฉกันเนี่ยสรุปตกลงได้จากใครเพราะว่าย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินก็เคยมีพรรคการเมืองหนึ่งที่ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยข้อมูลตกค้างอยู่ตรงนั้นเยอะเลยไหลมาอยู่คนที่ออกมาแฉหรือไม่ยังไงเขาก็มองไปอย่างนั้นนะครับ
1: ใช่เดี๋ยวพักอีกรอบไหม
0: ครับครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่เบสารครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: มีประเด็นเรื่องใต้อะพี่เบสารวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกสมช.มาคุยครับเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่มันมีเหตุการณ์ที่นราธิวาสใช่ไหมครับแล้วก็ทางหัวหน้าคณะเจรจาบอกว่าคงต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่มีกำหนดสำหรับการพูดคุยกับทางกลุ่ม BRN
1: คือเดิมกำหนดไว้ว่าจะเป็นกันยายน
0: ใช่ครับคือฝ่ายเทคนิคคุยกันไปแล้วฮะคุยกันไปหลายรอบแล้วด้วยฮะที่ออกมาอธิบายกันเนี่ยครับแล้วก็นัดกันแล้วว่ากันยายนนี้จะคุยกันทำไมคุณมาก่อเหตุคุณต้องตอบเราให้ได้ก่อนนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทางมาเลเซียเองเขาเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกด้วยไงพี่เบสารจากเดิมเนี่ยก็เป็นฝ่ายพลเรือนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายทหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาอธิบายมาว่าไอ้ที่คุณเปลี่ยนตัวตรงนี้มันเป็นสุญญากาศอยู่นั้นเพราะอะไรก็คงจะต้องเลื่อนออกไปแต่มันจะเป็นปัญหาสิครับคือเวลาณขณะนี้ตอนที่ยังไม่คุยสันติสุขเนี่ยดูเหมือนว่าการก่อเหตุของผู้เห็นต่างคือกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มองไปถึงเขาและมานั่งคุยกันโดยเร็วแล้วเรายิ่งไปเลื่อนแบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไงวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยต้องถกสมช.เพื่อที่จะมาวิเคราะห์นะฮะไปคุยมันจะมีผลยังไงถ้าเราเลื่อนนะฮะผลมันจะเป็นยังไงสำหรับการเจรจาสันติสุขครั้งนี้ฮะก็คุยไปคุยมาก็เอาข้อมูลทุกอย่างมาประมวลแล้วเราจำเป็นต้องเลื่อนเพื่อให้เขาชี้แจงเราให้ได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่3จังหวัดก่อนที่เราจะไปตั้งคุยกันแล้วก็แนวทางในการป้องกันปัญหาวันนี้ทางที่ประชุมเคาะออกมา6ประเด็น6มาตรการด้วยกันครับพี่ไพศาลครับในการที่จะขับเคลื่อนมาตรการในพื้นที่ให้เข้มข้นมากขึ้นครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะ1ก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังการก่อเหตุทั้งนอกและก็ในพื้นที่ได้เน้น

0: ให้หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจควบคุมบริเวณชายแดนจุดสำคัญควบคุมคนเข้าออกเพราะว่าที่ผ่านมาคาดการณ์กันว่ากลุ่มคู่ก่อเหตุเนี่ยมันหลบหนีไปยังประเทศที่3ให้ไปกบดานที่นั่นนะครับ2เห็นชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติการและกลุ่มอื่นในพื้นที่ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มที่เตรียมการก่อเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดครอบคลุมทั้งพื้นที่แล้วก็รายบุคคลแล้วก็เป็นกลุ่มด้วยนะ3เห็นชอบให้มีบทการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกและมีการชะลออยู่ช่วงหนึ่งซึ่งต้องดูลำดับก่อนหลังเนื้อหาที่จะพูดคุยโดยหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และบรรยากาศในพื้นที่นะครับ4เน้นย้ำเปิดช่องทางให้มากขึ้นสำหรับผู้เห็นต่างที่พร้อมกลับคืนสู่สังคมไอ้ตรงเนี้ยเราเคยเปิดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มันปิดประตูนี้ไปนะฮะให้ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปจูงเลยสำหรับลูกหลานที่อาจจะหลงผิดเนี่ยเดินเข้ามามอบตัวนะฮะเราพร้อมจะดูแลให้ไอ้ตรงเนี้ยมันปิดไปนะฮะเปิดใหม่อีกรอบนึงแล้วพี่ไปสารประเด็นที่5นะครับร่วมมือกับมาเลเซียที่จะมีการประสานทางการทูตและความมั่นคงประเทศไทยจะมีการออกหมายอินเทอร์โพลหรือว่าหมายแดงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีคดีในประเทศมาเลเซียมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่ผ่านมามีการออกหมายแดงไปแล้วจำนวนหนึ่งร่วมมือกับมาเลย์นำคนเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะฮะปรับการสื่อสารต่อสาธารณะเพราะที่ผ่านมามีการสื่อสารสร้างความแตกแยกในพื้นที่หรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศการยั่วยุก่อทำลายในพื้นที่และก็สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันครับอันนี้คือ6มาตรการวันนี้ที่ที่ประชุมออกมาครับพี่ไพศาลครับ
1: นายกให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหม
0: ครับ
1: ของไทยเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียด้วยนะ
0: ครับ
1: ว่าก็เป็นเรื่องความร่วมมือทางด้านการทหารและความมั่นคงด้วยเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแต่จริงๆสาเหตุจริงๆเนี่ยก็คาดว่าน่าจะไปคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องเนี่ยแหละเรื่องสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ครับ
1: นะเพราะว่าทหารเขาก็ตอนนี้ก็ต้องเทคแอคชั่นในเรื่องของการปฏิบัติการที่จะต้อง
0: เด็ดขาดมากขึ้นนะ
1: ที่จะต้องเอาผู้กระทำผิดต่างๆเหล่านี้มาลงโทษร่วมมือตำรวจนะ
0: ก็เป็นผลมาจากที่เสทบฮะที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่เราจะไล่ล่าคุณบ้างแล้วนะไม่ว่าจะไปหลบอยู่บ้านใครไปหลบพื้นที่ไหนหรือไปหลบในประเทศไหนเราจะตามล่าคุณนะฮะก็เป็นประเด็นที่จะขอออกหมายแดงแล้วก็ประสานประเทศเพื่อนบ้านว่าให้ส่งตัวมาตามกฎหมายอินเตอร์โพลเนี่ยครับเราก็น่าจะมีข้อมูลอยู่อ่ะพี่ไพศาลตอนเนี้ย
1: ร
0: เราออกหมายจับไปได้แล้ว2อ่ะเฉพาะบุกเกตซามีนะครับที่บุกเกตซามีเราออกหมายจับไปแล้ว2เรียกมาเข้าศูนย์ซักถามตามกฎอัยการศึก4นะฮะจุดตรวจตันหยงนะครับเราเรียกมาเข้าซักถาม1คนออกหมายจับได้2คนครับก็พื้นที่ทั้ง2จุดเนี่ยอยู่ที่ระแงะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ครับเอ๊ะคุณณรงค์เห็นภาพข่าวที่คนโมร็อกโกพยายามที่จะหาทางลี้ภัยเข้าไปในประเทศสเปนนะ
0: ครับ
1: บางคนถึงขั้นลงทุนว่ายน้ำเพื่อขึ้นมาในเมืองไอเซลตาเมืองเซลตานี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ในการปกครองของสเปน
0: ครับ
1: คือเรานึกภาพเนี่ยโมร็อกโกกับสเปนเนี่ยมันถูกขั้นกันด้วยช่องแคบยิบราลตาร
0: ์ครับ
1: ช่องแคบที่จะผ่านจากมหาสมุทรแอตแลนติกกับเมดิเตอร์เรเนียนเชื่อมกันเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีความกว้างไม่มากช่องแคบชิปยิบรอนต้าเนี่ย
0: ครับ
1: นะปลายสุดของสเปนของช่องแคบยิบรอนต้าเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็คือโมร็อกโกซึ่งเป็นแอฟริกาเหนืออ
0: ่าฮะ
1: แต่ว่า

0: เพื่อที่จะทำให้สเปนเนี่ยซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของโมร็อกโกส่วนหนึ่งเนี่ยร่วมกับฝรั่งเศสด้วยนะ
1: ครับ
0: สเปนเนี่ยยังยึดเอาเมืองหนึ่งอยู่ทางฝั่งแอฟริกาเหนืออยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งของยิบราลตาร์เนี่ยนะชื่อว่าเมืองเซลตา
1: ครับ
0: เป็นของสเปนอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีรั้วกั้นมีอาณาเขตกั้นอยู่กับประเทศโมร็อกโกบนทวีปแอฟริกานะ
1: อ่าฮะ
0: แล้วการลี้ภัยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าลี้ภัยเข้ามาในเมืองเซลตาเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้ว่ายน้ำข้ามมาที่ข้ามยิบราลตาร์มาถึงไอ้ฝั่งสเปนที่เป็นยุโรปนะ
1: ครับ
0: มันหนีมาก็คือไอ้ลงทะเลไปแล้วก็ว่ายมันนิดนึงก็ขึ้นอีกฝั่งนึงที่รั้วมันกั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เห็นรั้วอยู่แล้วครับรั้วสูงมากนะฮะ
0: มันก็จะเข้าสู่แผ่นดินของสเปนละแล้วมันว่ายน้ำกันมาบางข่าวบอกเป็นหลักแสนคนนะแต่ตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ 49,000 คนนะที่หาทางที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่คือทางบกก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยว่ายน้ำทางทะเล
1: ครับ
0: แค่วันเดียวเนี่ยจนกระทั่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตในทะเลอย่างน้อย19รายนะ
1: ครับคราวนี้ต้องถามว่าสิ่งที่เขาต้องอพยพเนี่ยครึ่งแสนคนในการว่ายน้ำเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างว่ายวิ่งกรูกันขึ้นแผ่นดินอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมาจากอะไรพี่เบสาน
0: ปัญหาหลักเลยก็คือโมร็อกโกเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาความยากจน
1: ครับ
0: แล้วก็อัตราการว่างงานที่สูงลิ่วเลยนะ
1: ครับ
0: โดยเพราะการว่างงานในหมู่ของคนหนุ่มสาวจบการศึกษาดีๆจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมีรายงานข่าวว่าคนหนุ่มสาวจบมัธยมจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอัตราการว่างงานสูงถึง 37%
1: ครับ
0: คือ100คนเนี่ยตกงานอยู่ไม่สามารถจะหางานทำได้37คนอ่ะ
1: โอ้โห
0: คุณต้องอย่าลืมนะบ้านเราอ่ะอัตราการว่างงานแค่ 1% 1% 1หรือ 2% อ่ะ
1: ครับ
0: ของเขา 37% อ่ะ
1: ครับ
0: นั้นเพราะวิกฤตไอ้เรื่องของปัญหาความยากจนอัตราการว่างงานที่สูงลิ่วคราวนี้ถ้าสมมุติว่าได้งานอ่ะได้งานก็ค่าของชีพสูงก็ไร้อนาคตฮะ
1: ผมกลัวอย่างนี้พี่เบสารไอ้คำว่ายังมีงานทำอยู่เนี่ยมันเหมือนเราเคยเจอฮะแล้วมีการเรียกร้องกันบอกว่าเอาให้แน่ๆนะได้งานทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่8ชั่วโมงเหมือนทำงานบริษัทลักษณะนี้นะไอ้แค่วิ่งรถผ่านแอปพลิเคชันชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วคุณบอกว่าเขาเนี่ยยังเป็นคนมีงานทำอยู่นะมันก็ไม่น่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะ
0: มันความชีพลำบากก็คือนอกจากหนึ่งว่างงานสะสมแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวอัตราการว่างงานสูง 37% แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: คนหนุ่มสาวที่ มีงานทำก็เผชิญกับรายได้ที่ต่ำขณะที่ค่าของชีพสูงทำให้พวกเขาก็มองว่าอยู่ไปก็ไม่มีอนาคต
1: ครับ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันครับมันมีคำตัดสินของศาลสเปนศาลฎีกาของสเปนได้ออกคำพิพากษาและห้ามตม.เนี่ยนะฮะไปผลักดันผู้อพยพที่เดินทางเข้ามาทางน้ำ
1: ส่งเสริมสิครับถ้าอย่างนี้ฮะ
0: คือศาลฎีกาตัดสินว่าถ้ามีผู้อพยพที่อพยพเข้าสเปนทางน้ำ
1: ครับ
0: ถ้ามาทางสายการบินหรืออะไรไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: ถ้ามาทางน้ำเนี่ยล่องเรือเพราะมันมีเรือล่ม
1: ครับ
0: ไปแบบพยายามจะผลักดันเขาไม่ให้เขาเข้าฝั่งแล้วเรือไปล่มแล้วคนตายไปโศกนาฏกรรม
1: ครับ
0: ที่มีภาพเด็กนะที่หิ้วขึ้นมาจากน้ำเสียชีวิตอ่ะนั่นน่ะเขาเลยบอกเลยไม่ได้คุณต้องรับเขาถ้าเขามาจากทางน้ำนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดคืออาการระดมไอ้ข่าวนี้ออกไปทางโซเชียลมาก
1: ครับ
0: นะโดยเครือข่ายลักลอบขนคนเข้าเมืองเข้ายุโรปเนี่ยได้นำข้อกฎหมายหรือคำพิพากษาศาลฎีกาของสเปนดังกล่าวเนี่ยไปเปล่าประกาศไปหมดเลยแล้วมีการบิดเบือนด้วย
1: ครับ
0: ว่าถ้าหากเราว่ายน้ำแล้วข้ามไปสู่ดินแดนของยุโรปได้สำเร็จเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นโมร็อกโกเนี่ยคือว่ายน้ำเข้าเมืองไอเซลตาได้นะจะไม่ถูกส่งกลับทันทีนะส่งผลให้เกิดกระแสปลุกปั่นชักชวนให้คนว่ายน้ำเข้าไปในไอเมืองเซลตาของสเปนนะ
1: คลื่นผู้อพยพมหาศาลก็เลยต้องว่ายน้ำนะเขาบอกว่าบางคน

0: คนว่ายอ้อมเขื่อนกันคลื่นที่ชายหาดนะฮะ5 กิโลเมตรครับแล้วก็ส่งผลให้จมน้ำเสียชีวิตแล้วเนี่ย18 คน19 คนนะฮะ
1: ก็เนี่ยเขาบอกว่าพรมแดนติดยุโรปของโมร็อกโกเนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นดินของแอฟริกาเหนือเลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือเมืองเซลตากับเมริยาก็เป็นเมืองในดินแดนส่วนแยกของประเทศสเปนซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของไอ้ช่องแคบไอ้ยิบรอนต้านี่แหละ
0: ครับไอ้เมืองคาตาลันทีมฟุตบอลก็ดังนะครับเนี่ยของสเปนนะ
1: จากไหน
0: เนี่ยไอ้ทีมฟุตบอลของสเปนชื่อคาตาลันเนี่ยเมืองคาตาลันเนี่ย
1: อยู่แถบนี้ใกล้ๆนี้เหมือนก
0: ัน ใกล้ๆเหมือนกันครับ
1: โมร็อกโกก็เก่งโมร็อกโกเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นอาณานิคมของสเปนก็คนก็จะพูดภาษาสเปนได
0: ้ครับ
1: แต่ภาษาเขาก็เรียกภาษาเบอร์เบอร์แล้วก็ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยพวกนี้ก็จะหนีไปอยู่ฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าอะไรนะซีดานเนี่ย
0: ถ้าไม่เอาซีดานนะ
1: ถ้าไม่โมร็อกเกียนถ้าไม่โมร็อกโกก็น่าจะเป็นแอลจีเรีย
0: ครับ
1: มันจะมีพวกแอลจีเรียพวกโมร็อกโกพวกนี้จะไปอยู่ในสเปนอยู่ในฝรั่งเศสเยอะ
0: ตอนนี้นะฮะสเปนเขาบอกว่ากองทัพสเปนได้ส่งกำลังทหารพร้อมรถถังเข้าปิดล้อมบริเวณจุดเชื่อมต่อชายหาดคาตาลันเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้อพยพกระจายตัวเข้าสู่ใจกลางเมืองและต้อนกลุ่มโคโลนีไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมคาตาลานซึ่งมีโกดังขนาดใหญ่สำหรับการกักตัวแต่ว่าเห็นภาพเห็นคลิปแล้วไงพี่พิสารโอ้โหมันเยอะจริงคุณมันเป็นวิกฤตใหญ่ของการอพยพเลยนะครับเนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องของกระแสข่าวการสื่อสารข่าวที่บิดเบือนไปไวด้วยไหมฮะทำให้คนเน
1: ี่
0: ยถ้าเราไปเราไม่ถูกส่งกลับแน่นอนนะฮะเรายังจะอยู่
1: ในก็นี่ไงก็อังเคลตอเลสลัมตีว่าการกระทรวงนโยบายดินแดงสเปนเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาสเปนเมื่อต้นเดือนนี้เนี่ย
0: ครับ
1: อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้จำนวนผู้อพยพสูงขึ้นหลังศาลวินิจฉัยว่าผู้อพยพที่ถูกสกัดกลางทะเลระหว่างพยายามเดินทางเข้าสู่เซลตาหรือเมริยาเนี่ย
0: ครับ
1: จะไม่ถูกส่งกลับทันทีภายใต้กฎพิเศษดังกล่าว
0: ครับ
1: ตอเลสกล่าวกับสถานีวิทยุท้องถิ่นว่ารัฐบาลสเปนได้ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและจะทยอยส่งผู้อพยพกลับในที่สุดโดยดำเนินการภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของศาลและคำนึงถึงสิทธิของผู้อพยพทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงในยุโรปโดยอิตาลีขู่ว่าจะระงับการเข้าร่วมความตกลงเชงเก้นซึ่งเปิดเสรีการเดินทางภายในสหภาพยุโรปหากสถานการณ์ของสเปนเนี่ยยังไม่คลี่คลาย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่าผู้อพยพเข้ามาแล้วมันได้ไอ้เชงเก้นมันก็เข้า
0: ไปอิตาลีต่
1: อไปอิตาลีไปทุกเมืองที่ใช้ไอ้วีซ่าเดียวกันเนี่ยครับ
0: ครับก็วันเดียว 50,000 คนอ่ะคิดดูสิครับระดมว่ายน้ำกันเข้าไปนะครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับ
1: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุค

0: ที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับตอนนี้รออยู่แล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครับสวัสดีท่านบังแล้วจบผมวันนี้ตลาดหุ้นไทยบวกมา25จุดนะฮะปริมาณการซื้อขาย 89,000 ล้านนะฮะกลุ่มที่ซื้อมากเนี่ยเป็นฟอร์เรนนะฮะฟอร์เรนนั้นซื้อ 3,500 นะตัวกองทุนภายในซื้อ 2,000นะแล้วก็ตัวป๊อปเทรดซื้อ492รายย่อยขาย 6,000 นะฮะวันนี้ตลาดหุ้นในเอเชียนั้นที่สำคัญคือในญี่ปุ่น
3: นี่ 4-5% เลย
4: 4% ฮะบวกไป 2,400 เกาหลีบวกไป 1,117% ฮะ
3: โอ้เกาหลีเหรอ
4: 17% ครับพี
3: ่โอ้ไปครับเพราะว่าทั้งเดือนเนี่ยเขาลงไป 40% เขาต้องกู้กลับมาบ้างนะ
4: ครับในไต้หวันเนี่ยขึ้นมา 3,001 ขึ้นไป 7% เนี่ยมี3ประเทศเนี่ยฮะที่หนักๆรวมถึงวันนี้ประเทศไทยอ่ะนะที่มีลักษณะการขยับขึ้นมาในขณะที่ตัวอินเดียนะบวกเพียงแค่166จุดนะเพราะนั้นที่ความคึกคักของกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยมีเพียงแค่4ประเทศนะฮะไทยญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีนะมีอยู่แค่นี้ฮะขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปดักเองบวกไป59จุดครับในฝรั่งเศสบวก 62 63นะครับในลอนดอนบวก18นะฮะในอิตาลีบวก267ในสเปนติดลบ4นะครับในเอเธนติดลบ18นะครับในตัวโปรตุเกสติดลบ6ในตัวเบลเยียมบวก71แล้วก็เนเธอร์แลนด์ติดลบ1นอกนั้นเนี่ยก็ถือว่าตลาดหุ้นในยุโรปกลางๆนะครับว่าบวกก็บวกเพียงแค่มากที่สุดนั้นอยู่ที่ 0.77 ของฝรั่งเศสนะฮะนอกนั้นเป็นลักษณะการแกว่งยกเว้นเบลเยียมนะฮะเบลเยียมดัชนีอยู่ที่ 71.89 จุดบวกมา 1.27% ขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าบวกไป263จุดครับใน Nasdaq บวก254นะครับ254จุดนะครับ 0.89% แล้วก็ตัว S&P บวกไป 18.50 0.25% เพราะนั้นขณะนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดล่วงหน้านั้นถือว่าตัว Nasdaq เพิ่มขึ้นมากที่สุดครับขณะนี้ราคาน้ำมันเบนซ์อยู่ที่ 88.32 นะครับขึ้นมา1เหรียญกับ WTI 85.13 ลงมาบวกมา1เหรียญเช่นเดียวกันในขณะที่ราคาทองนั้นอยู่ที่4047นะครับติดลบไปอีก55เหรียญ
3: กระชากลง
4: ฮะถูก
3: จากกระชากขึ้นเมื่อวานนะวันนี้กระชาก
4: วันนี้กระชากลงรวมถึงซิลเวอร์ด้วยนะซิลเวอร์นั้นลงมาพวกแพลตินัมพวกพาลาเดียมลงหมดนะฮะแพลตินัมพาลาเดียมมีตัวบอร์ติกเท่านั้นเองนะที่บวกนอกนั้นก็เป็นลักษณะอ่อนตัวบิตคอยลงมาถูกกระชากลงมาเล่นอยู่ที่ลงมาอีก 1,180 นะฮะ
3: ลง3ได้ไ
4: หมฮะ63,905 63,905นะลงมาขณะนี้ค่าบาทต่อ US เนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนค่านะครับทปทประกาศเนี่ย 33.41 แต่ปัจจุบันเรียลไทม์เนี่ยอยู่ที่ 33.51 นะอ่อนค่ามา 0.10นะครับก็ข่าวที่สำคัญที่เข้ามามีข่าวเกี่ยวกับหุ้นในประเทศไทยคือตัวพิเทพออกผลการงานมาดีนะกำไรเพิ่มขึ้น 35% แล้วก็ประกาศจ่ายเงินปันผลนะพิเทพนั้นประกาศจ่ายเงินปันผล4.50 บาทขึ้น XD เดือนสิงหาเนี่ยเดือนวันที่14สิงหา XD แล้วก็จ่ายดิวิเดนด์28สิงหาเพราะนั้นถ้าใครว่างเนี่ยนะ4.50

0: นะในวันที่14 XD นะฮะแล้วก็จ่าย28เลยนะ X แล้วแล้วก็จ่ายเลยผลงานดีฮะเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเท่าตัวนะฮะเท่าตัวนะค่อนข้างที่จะเยอะในแง่ของตัวพิเทพเองส่วนข่าวในต่างประเทศทั้งหมดนะครับไม่มีผมนั่งอ่านข่าวมาจนถึงเย็นไม่มีข่าวคุณทำไม่มีข่าวทางยุโรปเลยนะฮะเป็นเงียบหมดข่าวเงียบนะฮะ เดี๋ยวนะผมขออนุญาตรายงานพิเทพเนี่ยออกผลการงานมาได้กำไร27,000 ล้านเปรียบเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้ว 13,000 นะฮะearning per share เนี่ยได้ 6.85 ตังค์ปีที่แล้วได้ 3.41 ครึ่งปีเนี่ยปีที่แล้วได้ 30,000 กับ 76 ล้านปีนี้ได้ 39,000 นะฮะจาก 7.58 ปีนี้ได้ 9.83 ไตรมาส 2 ดีมากฮะเป็นเพราะว่าตัวราคาน้ำมันที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนนักลงทุนที่ตามหุ้นกลุ่มกับน้ำมันเนี่ยนะฮะจะได้คล้ายๆกับตัวพิเทพนะเพราะว่าผลการงานไตรมาส2ออกมาค่อนข้างดีหุ้นที่ขึ้นมาหนักๆวันนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะฮะหนีไม่พ้นนะฮะเป็นตัวของเดลต้านะฮะเดลต้านั้นขยับขึ้นมาถึงจริงๆแล้วราคาสูงสุดอยู่ที่281นะฮะปิดไปอยู่ที่278บวกไป14.5%หุ้น KTB นะฮะวันนี้บวกมา 3% หุ้น CPO บวกมา1บาทบวก 2% นะฮะหุ้น KCE นะฮะคงเจริญ KCE นะบวกมา4.25ตังค์บวก 11% หุ้น TCAP นะฮะTCAP เนี่ยมีข่าวตัวหนึ่งที่สำคัญของ TCAP คือจะขอซื้อหุ้นคืนนะราคาหุ้นเลยขึ้นมา7บาทนะฮะขึ้นมา 9% 78.25 ตังค์ขึ้น 9% บวกมา7บาทนะหุ้นฮานาบวกมา 2.50 ตังค์ขึ้น 7% แล้วก็หุ้น CRC ฮะCRC เนี่ย 26.75 ตังค์บวกบาท 95 ตังค์บวก 7% นะก็วันนี้หุ้นที่ขึ้นหนักอีกทีนึงคืออมตะนะฮะขึ้น 5% แล้วก็ขึ้นฟอนต์นะฟอนต์เนี่ย18บาทบวกบาท90ตังค์ขึ้น 11% ตัวสุดท้ายนั้นเป็นหุ้น SMT นะฮะชิ้นส่วนเล็กนิดเหมือนกันนะครับ4.78ตังค์บวก32ตังค์บวก 7% หุ้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวของกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดนะฮะที่มีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นส่วนหุ้นที่มีลักษณะของการอ่อนตัวลงวันนี้เนี่ยเป็นทูนะฮะทูอ่อนตัวลงไป20ตังค์บาท1.37% KTC อ่อนตัว25ตังค์ 0.65% และ KKP นะฮะแบงค์นะฮะบาทลบไปบาท50ตังค์ลบไป 1.33% แล้วก็สุดท้ายนั้นคือปูนใหญ่นะครับลบไป1บาท 0.39% ครับพรุ่งนี้เนี่ยทางเอสแอลก็ยังมองจุดเดิมนะครับดัชนีนั้นมองในแง่ของ1650อยู่นะครับลองดูฮะขณะนี้ตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มของ Nasdaq เป็นตัวนำพาที่ทำให้ตลาดนั้นค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีการขยับขึ้นไปได้อีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในแง่ของกลุ่มแบงก์เริ่มมีการประกาศที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วนะยังแข่งกันว่าใครจะประกาศจ่ายมากน้อยเท่าไหร่หุ้นเด่นมากๆคือตัวกรุงไทยนะกรุงไทยเขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะประกาศจ่ายดีวิเดนด์ค่อนข้างที่จะสูงผลการงานออกมาดีแล้วดีวิเดนด์อาจจะตามมานะครับก็ลองตามดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารายงานเอ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะคร
1: ับสัปดาห์หน้า
0: ครับสัปดาห์หน้าฮะสัปดาห์หน้าไว้ค่อยมารายงานให้พี่ฟังครับวันนี้ลา
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: คุณสุเชษครับคุณสุเชษสุขแท้นะจากหลักทรัพย์ ASL ตอนนี้มาดูทองคำนะครับวันนี้ผมดูล่าสุดนี้ก็ทองก็พลิกกลับมาร่วงลงนะ
2: ครับ
1: ตอนนี้สปอตลงมา50เหรียญทำท่าว่าจะทะลุ 4,100 ขึ้นไปอ่ะลงกลับไปอีกละ
2: ครับ
1: นะฮะราคาที่สมาคมประกาศเนี่ยวันนี้เปลี่ยนแปลงราคา20ครั้งรวมแล้วปรับลดลงมา600บาทนะครับราคาทองคำแท่งสุดท้ายวันนี้ก็คือราคาขายออก 64,150 บาท
2: ครับ
1: ส่วนทองรั่วพันก็ขายออก 64,950 บาทนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันก็กำลังซื้อขายกันอยู่ทั้ง2ตลาดนะครับ
2: ครับ
1: ทั้งตลาดเท็กซัสตลาดที่สหรัฐ WTI นะฮะแล้วก็ตลาดลอนดอนเบรนท์ก็กลับบวกขึ้นมาทั้งหมดหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับลดลงนะฮะเบรนท์ก็กลับขึ้นมา

0: เหลือ90เหรียญอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงไปอยู่ที่88เหรียญนี่กลับขึ้นมาอยู่ที่90เหรียญ20เซนส่วน WTI เนี่ยจาก83ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่85เหรียญนะก็ขยับกลับบวกขึ้นมาทั้งสิ้นเลย
1: ครับ
0: สำหรับน้ำมันนะเดี๋ยวดูปิดตลาดแล้วก็วันศุกร์ด้วยไม่รู้จะไปปิดแต่เบรนท์แนวโน้มน่าจะถ้าไม่มีข่าวคราวอะไรที่เป็นบวกนะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะปิดอยู่เหนือระดับ90เหรียญค่อนข้างแน่น
1: อ
0: นในวันซื้อขายสุดสัปดาห์นี้คือวันนี้วันศุกร์นี้นะครับ
1: ครับครับก็ยังตึงๆกันอยู่สำหรับอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะฮะแต่ว่าตูมตามกันซาซาลงไปแล้วนะครับก็ยังถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเองวันนี้ในส่วนของกระทรวงพลังงานเองเขาก็ออกมายืนยันไงพี่ไพศาลว่าเขาก็พร้อมจะรับมือนะน้ำมันกับ LNG ที่กำลังผันผวนสูงเนี่ยนะครับไทยมีแผนสำรองเพียงพอเตรียมมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าคนก็ห่วงกันเรื่องของสถานการณ์พลังงานที่อยู่ในระดับสูงครับจนทำให้วันนี้ท่านรองปลัดและโฆษกพลังงานคุณวีรวัฒน์เกียรติเฟื่องฟูเอาคุณวีรพัฒน์นะฮะออกมาพูดถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่กำลังเผชิญความผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ยังคงคาดเดาไม่ได้นะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานพลังงานทั่วโลกกระทรวงพลังงานครับยังคงมีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังจ้องต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาพบว่าราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนเฉลี่ยประมาณ 7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10-12% แม้ราคาขายปลีกในประเทศเพื่อนบ้านมีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลกแต่ว่าสำหรับประเทศไทยครับกระทรวงพลังงานยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและก็การกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นตามมติของกบง.เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนด้านความมั่นคงนั้นครับปัจจุบันไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองณ30กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ101วัน LNG นำเข้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยก่อนเกิดสงครามประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 18-20 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ครับหรือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 60% เป็นผลมาจากการที่ตลาดประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานสูงขึ้นมากเนื่องจาก LNG จำนวนเกือบ 20% ของอุปทานโลกครับต้องพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซขนส่งแล้วก็คาดว่าจะสูงขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้เนื่องจากจะมีการใช้ LNG เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ทางกระทรวงพลังงานยังคงเกาะติดแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในตลาดโลกต่อเนื่องทุกวันนะฮะโดยในส่วนของน้ำมันใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกในประเทศฮะ LNG นำเข้าซึ่งจะกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้เรื่องของการบริหารจัดการครับพี่ไพศาลเช่นบริหารจัดการหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรองรับการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นแล้วก็การรับซื้อไฟจากสปป.ลาวแล้วก็เพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อเราจะได้ลด LNG เนี่ยให้ได้มากที่สุดครับอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงพลังงานเขากำลังทำอยู่ตอนนี้ครับ
0: มีโซเชียลเขาโพสต์เรื่องที่มีพระเก
1: ๋
0: ผมจีวรแล้วก็ไปขโมยเงินตามวัดต่างๆนะ
1: ครับ
0: เขาบอกโดน3รายศูนย์รวมกว่าแสนทางอีสานก่อน
1: ครับ
0: ก็คือมีการเปิดภาพชายโล้นแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์นะแล้วก็ทำทีไปขออาศัยจำพรรษาตามวัดต่างๆ
1: ครับ
0: จะต้องเข้าพรรษาแล้วไง
1: อ
0: าตมาก็คงจะต้องหยุดพักก่อนนะขอจำพรรษาที่วัด
1: แล้วก็อ๋อคืนเรียนไปขอพักอาศัยตามวัดต่างๆใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วก็พระก็ท่านเห็นใจมันจะเข้าพรรษาแล้วจะไปเดินทางไปไหนได้ไง
1: ครับ
0: กลับไม่ทันแล้วนะก็หลังจากนั้นก็ฉวยโอกาสฉกเงินพระในวัดเนี่ยได้เงินไป3แห่ง 50,000 70,000 24,500 รวมตามลำดับรวมแล้ว 114,000 บาท
1: ครับ

0: ตำรวจจังหวัดบึงกาฬได้ส่งภาพชายแต่งโล้นลายนี้ไปตามวัดต่างๆให้ระวังช่วงเข้าพรรษาวันวัดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬหนองคายสกลนครมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงจะตกเป็นเหยื่อนะจะโดนเป็นลายต่อไปก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครับ
0: พบพระชัชวัฒน์แย้มแสงสังและพระอัศวินซึ่งเป็นพระลูกวัดและเป็นผู้เสียหายโดยพระชัชวัฒน์เนี่ยเล่าว่าตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี68อาตมาและพระอัศวินได้เดินทางออกไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆที่ต่างจังหวัดและได้พบเจอพระที่มาปฏิบัติธรรมเหมือนกันอีกหลายรูปและได้รู้จักกับพระสุกริตได้ชวนกันไปปฏิบัติธรรมที่วัดห้วยนาคราชนะตำบลทุ่งสองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและพูดคุยเป็นเพื่อนกันด้วยความที่อาตมาคิดดีบางทีคุยโทรศัพท์อาตมาเชื่อว่าพระสุกริตได้แอบฟังซึ่งบางครั้งพระสุกริตก็ได้ถามอาตมาถึงรหัสผ่านของแอปธนาคารในโทรศัพท์มือถืออาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ได้บอกรหัสผ่านไป
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมกันอยู่ต่อมาเมื่อวันที่29ธันวาคม68พระสุกริตได้ขอยืมโทรศัพท์มือถือของอาตมาบอกว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเองเงินหมดจะโทรหาโยมแม่พอโยมแม่ไม่สบายจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลศรีราชอาตมาก็ให้ยืมโทรศัพท์มือถือสักพักใหญ่พระสุกิจก็เอาโทรศัพท์มือถือมาคืนพอมาดูก็พบว่าแอปธนาคารในโทรศัพท์มือถืออาตมาหายไป
1: อ
0: าตมาก็งงทำไมอยู่ดีๆแอปธนาคารถึงหายไปได
1: ้ครับ
0: จึงรีบไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อไปทำแอปใหม่พอทำเสร็จก็มารู้ว่าเงินหายออกจากบัญชีจำนวน 45,000 บาทจึงได้ย้อนหลังดูว่าเงินถูกโอนไปบัญชีของใครพอรู้ว่าเงินในบัญชีของอาตมาถูกโอนไปที่บัญชีพระสุกิจจึงมารู้ว่าพระสุกิจเป็นพวกมิจฉาชีพอยู่ในผ้าเหลืองเอาผ้าเหลืองมาห่มบังหน้าทำให้คนอื่นเชื่อถือและตั้งแต่วันที่29ธันวาคม68ที่ผ่านมาก็ติดต่อพระสุกิจไม่ได้เลยจนถึงวันนี้อาตมายังโชคดีเพราะอันที่จริงเงินในบัญชีอาตมามีอยู่แค่2ล้าน
1: โอ้โห
0: ได้มาจากมรดก
1: ครับ
0: เงินจะโอนออกจากบัญชีได้ครั้งละ 45,000
1: โอ้แล้วก็หายไปแค่ 45,000
0: ต้องสแกนใบหน้า
1: อ๋อ
0: ไม่งั้นอาตมาคงหมดตัวไปแล้ว
1: คือได้ไป 45,000 เสร็จจะทำยังไงให้เจ้าของโทรศัพท์ก็คือพระที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยอย่างน้อยประวิงเวลาไปได้ลบแอปเลย delete แอปออกเลยใช่ไหมฮะ
0: เพื่อจะหนีจะหลบหนีได้
1: จะได้มีเวลาหนีโอ้ฉลาดจังเลย
0: ขณะที่พระอัศวินนี่ก็อีกรูปหนึ่งนะก็เล่าว่าในช่วงออกปฏิบัติธรรมอาตมาก็ได้รู้จักกับพระสุกิจรูปนี้แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อใจคุยกันเหมือนพี่น้องก็ไปจำกันที่วัดในจังหวัดไหนก็ชวนกันไปด้วยความที่อาตมาใช้เงินเก่งมีเงินสดติดตัวอยู่12,000อาตมาจึงได้ฝากเอาไว้กับพระสุกิจ
1: ครับ
0: และตั้งแต่วันที่29ธันวาคม68ก็ติดต่อกันไม่ได้เลยเหมือนกันจึงรู้ว่าถูกหลอกแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งในช่วงที่อาตมาได้โพสต์ลง Facebook มีคนเข้ามาทักอยู่หลายคนซึ่งเป็นผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าพระสุกิจหลอกเอาเงินไปจึงอยากฝากถึงเจ้าวาดวัดต่างๆให้ดูดีๆก่อนที่จะรับพระจากวัดอื่นเข้าวัดทุกวันนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบ
1: การเข้าไปจำวัดใดวัดหนึ่งอภิเวสารเจ้าวาดท่านขอดูใบสุทธินะแสดงว่ามีหรือเปล่าครับเป็นมันหรือว่าเป็นใบสุทธิปลอม
0: เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่าจะเข้าไป
0: คืออย่าไปคิดว่าเป็นพระปลอมบางทีก็น่าจะเป็นพระจริงที่
1: แหละนั่นแหละใช่ไหมครับแต่ว่า
0: พฤติกรรมก็
1: ใช่ไหมครับเพราะก็เชื่อว่าท่านเจ้าวาดคงต้องขอตรวจดูใบสุทธิบัตรประจำตัวพระมีไหมน่าจะมีฮะไม่งั้นคงไม่ไปลักษณะนี้แล้วก็ถือว่านี่คือไม่ได้แปลงเป็นคฤหัสถ์เลยนะเขาเป็นพระโดยอาชีพเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าประพฤตินอกลีดเท่านั้นเอง
0: อันนี้ก็เลยก็กลัวว่าพระรูปอื่นจะเดือดร้อนวัดอื่นจะเดือดร้อนก็เลยเอามาแฉเป็นข่าวซะแล้วก็แฉลงแฉรูปกันไป
1: ครับ
0: ให้ระวังมันไปครับ
1: ครับครับระมัดระวังด้วยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งพี่เวสารมีประเด็นที่สร้างความฮือฮากรมขนส่งที่เขากำลังออกแบบสำรวจสอบถามความคิดเห็นนะครับเรื่องตุ๊กตุ๊ก
0: คิดว่าพรุ่งนี้ก็จะมีผลแล้วใช่ไหมหนึ่งสิง

0: ใช่ไหม
1: อันนั้น1สิงหาก็คือเชื่อมข้อมูลกับทางจราจรถ้าคุณมีใบสั่งแล้วยังไม่ไปชำระคุณจะออกใบป้ายภาษีไม่ได้ตัวจริงไม่ได้ก็จะมีผลวันพรุ่งนี้ฮะวันที่1สิงหาคม
0: ครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ประกอบการตุ๊กๆเนี่ยเขาร้องบอกว่าโอ้โหจะให้เขาไปออกรถไฟฟ้าเขาไม่มีเงินหรอกนะฮะนั่นก็คือเรื่องแนวคิดจะห้ามรถตุ๊กๆวิ่ง

0: คือความคิดเห็นเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่า1มีปัญหาเรื่องของมลพิษ2มีปัญหามลภาวะทางเสียงครับเพราะมันเป็นรถสันดาปแล้วก็ทุกๆบ้านเราอ่ะมันไม่มีทุกๆป้ายแดงแล้วพี่ไพศาลตอนนี้นะฮะมันมีแต่ทุกๆมือ2มือ3มือ4ไปจนถึงมือ10กว่าๆอายุขั้นต่ำอย่างน้อย10ปี
1: มันก็สันดาปแล้วเวลาสตาร์ทก็ปึ้ง
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนเราเสียงก็ดังใช่ไหมมลภาวะทางเสียงมลภาวะทางควันอะไรเงี้ยนะ
0: แล้วที่สำคัญตอนนี้ทุกๆในเขตกรุงเทพชั้นในเนี่ยที่รับเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยทุกคันติดเครื่องเสียงหมดเลยพี่พิสารโอ้กลางค่ำกลาง
1: คืนคือมันดัดแปลงมาจากไอ้เครื่องรถมอเตอร์ไซค์ป่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่
1: เครื่องรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาดัดแปลงระบบเกียร์ระบบอะไรเงี้ย
0: ครับแล้วก็คืนหนึ่งมันถ้าพูดถึงไปแล้วว่าความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่เทียบเท่ารถ4ล้อมันเป็น3ล้อเองอะนะครับแต่มันก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยไงพอเห็นรถคันนี้เนี่ยทุกคนก็บอกว่าเนี่ยไทยแลนด
1: ์ก็ต่างชาติมาอย่างน้อยก็ต้องได้ขอขึ้นนั่ง
0: ก็ได้ขอขึ้นนั่งใช่ครับแล้วตอนนี้ที่มันมีมลภาวะทางเสียงก็คือทุกคันที่วิ่งอยู่เนี่ยคุณไม่มีเครื่องเสียงดังกระหึ่มเนี่ยคนไม่ขึ้นนักท่องเที่ยวไม่แตะเลยไม่ว่าจ้างวิ่งรอบกรุงเลยฮะมันเป็นปัญหาอย่างนั้นนะฮะ
1: คือปัญหามันมีเรื่องมลภาวะทางเสียง
0: ครับ
1: กับมลภาวะไอ้เรื่องไอ้ที่ควันพิษที่มาจากเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: ผมคิดว่าถ้าเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมว่าแก้ให้ตรงจุดก็คือทำยังไงที่จะทำให้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์
0: ฮะ
1: ไปเป็นเครื่องยนต์ที่มันไม่ปล่อยมลพิษมีบ้างก็บอกว่าให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะถึงขั้นเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใส่ได้ไหมอะไรไหม
0: มันไม่แน่ใจมันมีวิ่งอยู่นะวันนี้ก็มีอยู่หลายคันเหมือนกันเป็นสำล้อไฟฟ้าเป็นตุ๊กๆไฟฟ้าครับเงียบกลิบเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ปราดเปรียวมันไม่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยเท่าของเดิมอ่ะพี่ไพศาลซึ่งถามว่านักท่องเที่ยวขึ้นไหมไม่เห็นขึ้นเลยครับเขาก็จะขึ้นอันนี้บู๊ออกไปเนี่ยฮะแล้วก็เปิดเพลงตุ้มๆๆกันเนี่ยนะครับก็เนี่ยเขาทำประชาพิจารณ์กันนะฮะให้สอบ
1: เขาจะไม่ให้เขาเกาะเมืองหนิใช่ไหม
0: เอาเป็นแนวคิดครับเป็นแนวคิด
1: น
0: ะวันนี
1: ้ผมแต่ว่ายังไม่เคาะ
0: ยังไม่เคาะฮะจนพอมันมีปัญหานี้ขึ้นมาว่าเขาจะห้ามแล้วนะแล้วทุกคนบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแล้วก็โอ้โหผู้ประกอบการหรือจะไปทำอะไรล่ะให้วิ่งนอกเมืองมันไม่มีผู้โดยสารแล้วก็รถทุกคันตอนนี้มันไม่ได้ใช้น้ำมันเขาติดก๊าซหมดครับพี่ไพศาลเพียงแต่ว่าไอ้มลภาวะทางเสียงเนี่ยนอกเหนือจากเสียงเครื่องยนต์แล้วไอ้เสียงเครื่องเสียงที่ติดบนรถเนี่ยจะทำยังไงถามว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบไหมใช่นักท่องเที่ยวชื่นชอบแต่มันก็มีมลภาวะกับรถคันอื่นๆที่อยู่บนท้องถนนด้วยกันนะครับต้องไปคุยกันยังไงต้องจับเข่าคุยกันยังไงอันนี้ก็ฝากช่วยพิจารณาด้วยถ้าเกิดเอาเขาออกไปเลยเนี่ยรอบวัดพระแก้วท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์มันไม่มีรถตุ๊กๆมันก็ดูมันก็หลวงเหลงไปหน่อย
1: ต่างญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาไอ้พวกรถลากนะ
0: ครับ
1: ไอ้รถลาก
0: โ
1: ตชิโร่มิฟูเดะ
0: ผมเห็นโลกโซเชียลเขาก็ออกคลิปมากันเยอะนะมีภาพสตรีเป็นคนลากด้วยนะครับพี่พิสาร
1: ไม่แล้วผู้ชายก็ต้องแบบกำยำอ่ะขาเขิมนั่งโอ้โหแบบคือต้องพอมันลากขึ้นเขาขึ้นมันเดินเนี่ยเกียวโตเนี่ย
0: ครับ
1: วัดมันอยู่บนเขามันเดินเนี่ยต้องลากคุณผู้โดยสารขึ้นไป
0: เคยขึ้นไหมพี่ไพศาลเคยไปเนี่ย
1: ไม่ขึ้นเลยผมไม่ เขาก็มาพยายามเชิญชวนอยู่อ่ะ
0: ครับครับ
1: ในเกียวโตในโตเกียวอะไรพวกนี้จะมีอยู่ตามวัด
0: สัญลักษณ์เมืองเขานะใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใกล้ๆวัดวัดไอในวัดโคมแดงใหญ่ๆที่อาซากุซ่านะก็เห็นมีหลายมีเยอะอยู
0: ่ครับ
1: แล้วในเกียวโตนี่เยอะ
0: ครับ
1: ในเกียวโตเนี่ยพวกรถลากนี่เยอะมาก
0: ครับ
1: ของเขาเป็นอย่างนั้นไปนะอันนั้นไม่มีมลภาวะครับ
0: วิ่งอย่างเดียวเข็นลากอย่างเดียวว
1: ิ่งโอ้โหบางคนก็ส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ชายก็จะแบบ

0: หนุ่มหล่อรูปร่างกำยำนักกีฬาเลยแข็งแรง
1: ผมเห็นมีผู้หญิงด้วยวิ่งอยู
0: ่ผู้หญิงก็คงมี
1: ครับครับเวลาหมดครับพี่เพศานฮะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกัน
0: สัปดาห์หน้าพบกัน
1: ครับครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศิลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระทหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

กราบที่หน้าเครื่องนมัสการและส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกยันรัฐพร้อมหนุนงบเก็บกู้ทุนระเบิดรักษาอธิปไตยชาติไม่มีขี้เหนียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทหารลาดตระเวนเหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจานเหยียบกับระเบิดข้อเท้าซ้ายขาดว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากทหารเสียสละมากดังนั้นต้องดูแลทหารเป็นอย่างดีส่วนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการเก็บกู้ต้องเต็มที่รัฐบาลชุดนี้สนับสนุนให้ใช้เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการป้องกันอธิปไตยของชาติได้หารือกันลงในรายละเอียดรัฐบาลไม่มีขี้เหนียวในเรื่องนี้ส่วนการยกย้ายข้าราชการทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุเพื่อรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยนั้นกระทรวงมหาดไทยมีปัญหาแค่เรื่องโกงสอบท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่เรื่องของระบบแต่เป็นเรื่องของคนได้จัดการหมดแล้วทั้งออกหมายจับออกหมายเรียกจับกุมดำเนินคดีตั้งกรรมการสอบย้ายออกมาเพื่อไม่ให้มีอำนาจในการดูแลเรื่องนี้อีกต่อไปการยกเลิกผลสอบที่สอบไปในทางทุจริตและในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงยกย้ายพอดีทุกกระทรวงก็ทยอยแต่งตั้งหากเป็นระดับ40และ41ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตนให้เกียรติรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่นำเสนอบุคคลที่เหมาะสมมาบริหารพร้อมย้ำว่าตนบริหารรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีไปบริหารกระทรวงชุดสืบสวนระดมกำลังปิดล้อมรวบตัวป๋องธง2ผู้ต้องหาจนมุมกลางสวนลำไยสระแก้วสารภาพฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียฝังเขาชีจันทน์ชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ทหารนำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถจับกุมตัวนายธนาหรือป๋องอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงอายุ39ปี2ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาได้สำเร็จขณะกบดานอยู่ภายในสวนลำไยแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเขตรอยต่อจังหวัดจันทบุรีพบผู้ต้องหาทั้ง2คนอยู่ในสภาพอิดโรยและหมดแรงอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนคราบโคลนจากการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าและสวนของชาวบ้านตลอดทั้งวันจากการสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่าหลังจากขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายเลียนแบบตำรวจแหกด่านตรวจร่วมบ้านเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วทิ้งหมวกม้อตาลไว้บนถนนก่อนจะหลบหนีมาจนถึงเขตอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วตัดสินใจจอดรถซุกซ่อนและกบดานอยู่ภายในสวนลำไยตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะเจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดตามเส้นทางสายหลักจึงไม่กล้าเดินทางต่อในเวลากลางวันตั้งใจจะรอให้ถึงเวลากลางคืนเพื่อแอบหลบข้ามชายแดนประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมจับกุมไ

0: ก่อนจากการเค้นสอบเครียดในจุดจับกุมป่องและทงเปิดปากรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียหลังลงมือก่อเหตุได้นำร่างเปลือยกายไปฝังอำพรางศพไว้ที่พื้นที่ป่าใกล้เขาชีจันอำเภอสัตหีบเชื่อมต่อพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักดินสไลด์ปิดทับผิวจราจรทางหลวงหมายเลข1256ปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือจังหวัดน่านรดินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีการแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดดินสไลด์ปิดทับผิวจราจรบนทางหลวงหมายเลข1256สายปัวถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาถึงเส้นทางบ่อเกลือบริเวณก่อนถึงบ้านน้ำดั้นตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเมื่อเวลา 17:30 นที่ผ่านมารถทุกชนิดไม่สามารถผ่านสัญจรได้ทางแขวงทางหลวงน่านที่2กำลังเปิดเส้นทางการจราจรขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวและเลือกใช้เส้นทางอื่นแทนจนกว่าจะมีการเปิดเคลียร์ดินสไลด์และเปิดการจราจรได้ตามปกติสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและอาจเกิดดินสไลด์หรือหินร่วงเพิ่มขึ้นอีกได้และขอความร่วมมือให้มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางทุกเส้นทางรดินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 น
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง

0: บีทาเก้น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2ทุ่ม14นาทีมาแล้วคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้มา2คนค่ะคุณดำรงติดภารกิจด่วนนะคะต้องขอลารายการเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะคะอยู่กับพี่พิสมัยพิมพ์วิสาทคุณและอ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีพี่ไหมค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะที่กรุงเทพตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆนะคะพอจะให้เป็นหวัดกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแต่เมื่อคืนนี้เมื่อวานเย็นตกหนักตลอดเลยตั้งแต่เราจัดรายการนะพี่ไหมแล้วก็ไปจนถึงดึกๆเลยอะค่ะตกก็ดี
2: ก็มองในแง่ดีก็คือเย็นสบายดีคุณอ้อม
1: แต่สงสารน้องๆที่สงสารน้องๆที่อยู่เวรที่อสมทนะคะข้างหน้าเห็นว่าน้ำท่วมนะเมื่อคืน
2: ท่วมตลอดอะ
1: ท่วมตลอด
2: เมื่อไหร่ถนนสายนี้เขาจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมสักทีนะคุณอ้อมนะตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไรมาละเป็นแต่ก็ดีค่ะคุณอ้อมเป็นแหล่งที่เรารู้ว่าถ้าจะไปดูคนเขาพายเรือที่ไหนยามฝนตกหนักๆ ก็มาที่นี่ได้เลย
1: นี่ถ้าไม่มีประตูศูนย์วัฒนธรรมก็แย่เลยนะคะด้านหน้านี่ท่วมวันนี้อยู่กัน2คนนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้นะคะทาง Mcot News FM 100.5 นะคะพี่ใหม่ค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะมีคุณผู้ฟังหลายท่านอินบ็อกซ์เข้ามายังไม่เต็ม เพราะว่าเชื่อคุณผู้ฟังรอดูสถานการณ์เนาะแล้วก็คงจะเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างทรัมป์เนี่ยก็เวียงไปเวียงมาอยู่อย่างนั้นนะพี่ไหมเอาแน่อะไรกับเขาไม่ได้อยากจะให้มาฟังว่าแนวโน้มตลาดมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนเขาจะเป็นยังไงเต็มอิ่มกับอาจารย์อัดพิสารวานิชแล้วก็ดร.อามตั้งนิรันดร์ในหลักสูตรนี้นะคะพี่ไหมก็จะพูดถึง2ตลาดมหาอำนาจด้วยที่จะมีผลต่ออาเซียนแล้วเราก็อยู่ในอาเซียนด้วยแล้วเราก็จะได้รู้ข้อมูลจากอีก10ประเทศในอาเซียนของเราด้วยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจณวันนี้ณวันที่คุณผู้ฟังมาอบรมเนี่ยเป็นยังไงอัปเดตขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่กับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่รวมกันอยู่ที่หลักสูตรนี้นะคะอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ปิติศรีแสงนามอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาบอกช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดพูดง่ายๆคือเป็นพี่เลี้ยงเลยนะคะพี่ไหมพาไปเปิดตลาดเลยอยากจะเปิดตลาดไหนสินค้าอะไรนะคะก็สามารถที่จะดิวธุรกิจได้เลยเราจะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคม2569นี้แต่อยากให้สมัครด่วนเลยนะคะเพราะว่าเราเริ่มอบรมกันยาก็ช่วงนี้แหละเราต้องเปิดรับสมัครนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม2569ชอบหลั่งไหลกันมาช่วงท้ายเดี๋ยวจะเต็มเพราะเรารับจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เราราคาพิเศษถ้าสมัครในช่วงนี้ราคาพิเศษเลยนะคะพี่ไหมเพราะว่าจริงๆราคาเต็ม 65,000 บาทตอนนี้เรามีราคาพิเศษให้กับท่านคือ 59,000 บาทค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ค่ะสะดวกโทรได้เลยนะคะหรือว่าใครจะโทรหาอ้อมลงท้ายด้วย76เดี๋ยว3ทุ่มคุยกันนะคะ3หมายเลขนี้ค่ะ0944803076นะคะ0944803076อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0944803034 0944803034และ0943966649นะคะ0943966649ค่ะต้องบอกช้าๆชัดๆเนาะเพราะหลายท่านบ่นมาว่าเราบอกเบอร์เร็วไปหน่อยจดไม่ทันนะคะแล้วก็มีหลายเบอร์ด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยกันรับสายคุณผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงนะคะ
2: โอกาสมาคว้าไว้ค่ะท่านผู้ฟังและยิ่งสมัยนี้เขาบอกว่าข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะหลายๆท่านที่เป็นวิทยากรท่านก็รวบรวมมาให้เราละเราไม่ต้องไปนั่งรวบรวมเองนะคะไปสมัครกันค่ะ
1: สมัครกันได้เลยนะคะจะได้เจอกันวันที่2กันยายนนี้มีดินเนอร์ทอล์คแค่ดินเนอร์ทอล์คนี่ก็คุ้มแล้วนะพี่ไหมมีทั้งอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณกิจชรัตน์คุณกฤตนะคะก็จะมา พูดถึงตลาดอาเซียนณปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นดินเนอร์ทอล์คในคืนแรกเลยในคืนที่เปิดตัวหลักสูตรวันที่2กันยายนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอบรมทุกๆวันพุธค่ะทั้งหมด15สัปดาห์ด้วยกันนะคะ
2: เอาละวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็มาสุกๆกันโดย การที่เราชะลอชราดีกว่าคุณอ้อมนะคะคุณอ้อมแวะไปจิบน้ำก่อนได้เลยนะคะ
1: เสียงหายอยู่ๆเสียงก็หาย
2: เสียงหายนะคะวิธีการแอนตี้เอจจิ้งมันก็จะต้องมียาหรือเมดิซินเนี่ยคุณ

0: นายแพทย์กฤษดาสิรามพุทธซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติเขียนในคู่สร้างคู่สมมาตลอดเวลาหลายสิบปีนะคะท่านก็รวบรวมสิ่งดีๆเหมือนกับที่วิทยากรของคุณอ้อมรวบรวมสิ่งดีๆสำหรับธุรกิจนะคะให้กับ CEO ที่จะไปลงทะเบียนอบรมกันนะคะเอาอย่างนี้ค่ะคุณอ้อมถ้าไม่เราไม่อยากแก่น
1: ะ
0: เราจะต้องทำยังไงง่ายนิดเดียวคุณอ้อม
1: ฉ
0: ี
1: ดโบท็อกร้อยไหมไงพี่ไหมฉีดฟิลเลอร์อะไรเงี้ย
0: เอาอย่างนี้สิคุณอ้อมวิ่งเข้าครัวง่ายกว่าไหมนะไม่ต้องไปร้านหมอวิ่งเข้าครัวท่านไปหากระเทียมท่านไปหาหัวหอมเดี๋ยวท่านจะได้เลยค่ะต้านแก่กระเทียมนี่ต้านแก่นะหัวหอมนี่มันถนอมผิวถ้าท่านไม่ทราบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วมันไม่ได้มีแต่เพียงใหม่ก็เพิ่งจะทราบว่าไม่ใช่มีแต่เพียงเอเชียเรานะคะอย่างภาคพื้นทวีปเราในเอเชียเราเท่านั้นที่เราจะชอบกินกระเทียมชอบบริโภคหัวหอมหัวหอมอยู่ในอะไรมีทุกอย่างตั้งแต่น้ำพริกไปถึงแกงไปถึงที่หมายชอบกินอะไรข้าวคุกกะปิอย่างเงี้ยคุณอ้
1: อม
0: ยิ่งกินดิบนะไม่ผ่านการปรุงนะมันยิ่งดีกระเทียมก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันผ่านความร้อนน้อยๆเนี่ยโอ้ยฤทธิ์มันจะอยู่ดูแลร่างกายเราอย่างดีทีเดียวแล้วไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะเอเชียนะเชื่อไหมว่าเมื่อ400ปีก่อนนะในรัชกาลของพระเจ้าองรีที่4แห่งฝรั่งเศสนะคะกษัตริย์พระองค์เนี้ยทรงเสวยไอ้พืชหัวเล็กเนี่ยไอ้พืชหัวเล็กสีขาวแต่กินแรงเนี่ยท่านโปรดยิ่งนักก็เพราะทรงถือว่าแหมท่านก็ทรงถือว่าท่านมีบาทบริจาริกาหรือสนมทางยุโรปเนี่ยเยอะมากแล้วในยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องชื่อกันเรื่องแมลงวันสเปนนะคุณอ้อมมันก็คือยาโดปอะทำให้กระชุ่มกระชวยใช่ไหมล่ะทีนี้กระเทียมก็เช่นกันมันไอกระเทียมเนี่ยมันสร้างฤทธิ์เผ็ดร้อนของมันไอเจ้าพืชหัวเล็กอย่างเงี้ยนะแต่สีขาวเนี่ยมันมีฤทธิ์สุดยอดพระเจ้าองรีที่สี่เนี่ยเสวยอันนี้ก็ขออนุญาตคำนิดนึงเสวยบริโภคเข้าไปเยอะจนข้าราชการไอ้ข้าราชบริพารเนี่ยล่ำลือว่ากลิ่นลมหายใจของพระองค์นั้นน่ะสามารถถ้าท่านไปยืนอยู่ใกล้ๆวัวเนี่ยมันล้มวัวเลยล้มวัวได้เลยล้มวัวหนุ่มที่อยู่ห่างออกไปถึง10ก้าวได้เลย
1: เพียงแต่ท่าน
0: ใช่เพียงแต่ท่านเอ่ยปาก
1: เขาเรียกว่าแห่ใช่ไหมก็ส่งเสียง
0: ถูกต้องแล้ววัวตายเลยนะแต่บรรดาสาวๆก็คงจะไม่กล้าแสดงกิริยาใดๆหรอกนะก็คงต้องยอมแทบล้มประดาตายกันไปทุกวันพร้อมกับสาบแช่งไอ้เจ้าหุกกระเทียมเนี่ยนะคะคนยุโรปไม่ค่อยชอบกันเพราะในยุโรปมันหนาวคุณอ้อมกินกระเทียมไหนพอเอ่ยปากไอ้พอเอ่ยปากพูดมีลมพ่นออกจากปากมันก็กลิ่นละไหมเคยไปอยู่ยุโรปแล้วไหมก็แค่ทำข้าวต้มอ่ะคุณอ้อมแค่เอากระเทียมรวมกับข้าวต้มน่าจะผัดอะไรสักอย่างกลิ่นมันฟุ้งไปทั้งตึกเลยเขารู้เลยว่าไหมเนี่ยประกอบอาหาร
1: อย่างใช่
0: จากกระเทียม
1: กระเทียมเนี่ยพี่ไหมอ้อมมาชอบมากนะแต่ว่าหลังๆอ้อมเลิกกินเพราะว่าพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกแสบท้องเหมือนกระเพาะหรือลำไส้อ้อมมันจะมีอย่างพริกแห้งอีกพริกสดกินได้พริกแห้งกับกระเทียมกินเข้าไปจะรู้สึกว่ามันระคายเคืองกระเพาะหรือลำไส้นี่แหละไม่รู้มันระคายเคืองอะไรในท้องมันจะแบบรู้สึกเลยพี่ไหม
0: มันลงไปก่อนเนี่ยมันก็ต้องกระเพาะก่อนแล้วคุณอ้อมก่อนที่จะไปถึงลำไส
1: ้
0: นั่นแหละนะคะไหมก็เคยมีแต่ไหมจำไม่ได้แล้วไหมกินอะไรแล้วมันช่างมันจะรู้สึกแสบร้อนเหมือนคุณอ้อมแต่กระเทียมไหมรอดกระเทียมไม่เป็นไรไม่ว่าจะกระเทียมเจียวกระเทียมสดยังกินได้อยู
1: ่
0: มันแสบตั้งแต่ปากอ่ะแต่พอลงกระเพาะไปแล้ว
1: แต่ตอนกินฟินมากเลยนะมันอร่อยมากพี่ไหมมันอร่อยจริง
0: ยิ่งกระเทียมโทนนะยิ่งสุดยอดนะ
1: คะ
0: หรือตะกี้พูดถึงยุโรปแล้วมาพูดถึงแถบอาหรับบ้างในสมัยมหาปิรามิดที่รุ่งเรืองแห่งกีซ่าพระองค์ฟาโรห์ผู้โปรดปรานกระเทียมก็เคยใช้เงินมหาศาลพระราชทรัพย์ของท่านเนี่ยเป็นทองคำถึง90ตันบาทหนึ่งก็จะแย่อยู่แล้วคุณอมนี่90ตันคิดดูสิใช่ไหมคะ1ตันคือ 1,000 กิโลใช่ไหมต้องใช้ทองคำถึง90ตันเพื่อซื้อกระเทียมจำนวนมหาศาลแปลว่ามันปลูกไม่ได้ในแถบนั้นนะคะท่านก็สั่งจากเอเชียไปคงจะเป็นอย่างนั้นแหละอาจจะสั่งจากอินเดียหรือว่าอะไรที่ใกล้ๆกันค่ะมันส่งผลกระทบต่อค่าแรงเพราะว่าค่าคนงานเนี่ยเขาต้องสร้างพีระมิดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันพอท่านเอาเงินไปซื้อกระเทียมเนี่ยมันทำให้ต้องลดจำนวนคนงานลงแล้วจ่ายเป็นกระเทียมแทนเป็นค่าแรงคุณอ้อมลองนึกสิเราเป็นคนใช้แรงงานปลายเดือนเราก็หวังได้เงินได้ทองเนี่ยเป็นค่าตอบแทนเบี้ยหวัดอะไรก็ตามแต่เราได้กระเทียมแทนเงินเดือน

0: เดือนค่ะพอสิ้นปีก็ยังได้โบนัสเป็นกระเทียมอีกแล้วก็จึงไม่แปลกในที่สุดก็เกิดสงครามเพราะไอ้เจ้ากระเทียมเนี่ยค่ะเกิดจลาจลย่อยๆขึ้นมา 5,000 ปีก่อนในอียิปต์อันนี้เขาก็มีจดจารึกไว้เป็นหลักฐานด้วยอักษรเฮโรกลิฟิกนะคะก็นับเป็นเหตุวุ่นวายที่มีต้นเหตุจากกระเทียมเป็นครั้งแรกในโลกอันนี้ประวัติของกระเทียมนะคะส่วนคนอังกฤษนั้นเนี่ยย้ายมาฝั่งอังกฤษบ้างแต่ก่อนก็ไม่ค่อยชื่นชมเครื่องเทศไอ้เจ้ากระเทียมนี่ซะเลยแต่ทีนี้คนอังกฤษกับคนฝรั่งเศสเขาไม่ค่อยจะถูกกันอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ตรงกันข้ามแค่ช่องแคบอิงแลนด์แค่นั้นเองคุณอ้อมเนี่ยแค่ถ้าเราไปอังกฤษตอนนี้ก็แค่ลอดรถไฟก็ข้ามไปฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสก็ลอดข้ามทางรถไฟใต้น้ำช่องแคบข้ามมานะแต่สมัยก่อนเนี่ยคนฝรั่งเศสจากบริตานีนี่ก็แถบชายทะเลเนี่ยนะคะเขาส่งกระเทียมและไอ้เจ้าหัวหอมแดงหอมแดงนี่เราเรียกว่าชะลอต
1: ช
0: ะลอตเข้าไปขายพร้อมทั้งเขียนตำราทำอาหารฝรั่งเศสที่ใส่ไอ้เจ้าหัวหอมลงไปแล้วก็กระเทียมลงไปเพราะไอ้เจ้าสองอย่างเนี่ยทั้งหอมทั้งกระเทียมนอกจากจะมันมีฤทธิ์ดีแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นหอมด้วยคนอังกฤษคุณอ้อมเขากินอะไรเขาก็กินฟิชไงฟิชเขาเรียกเลยนะฟิชแอนด์ชิปอะก็คือชิปก็คือไอ้เจ้าพวกมันฝรั่งทอดแล้วก็ปลาทอดมันฝรั่งทอดทีนี้คนอังกฤษมันก็เบื่อสิพอฝรั่งเศสเอาจะสองอย่างนี้ไปทำอาหารไปนำเสนอไปเผยแพร่คนอังกฤษก็เริ่มเปลี่ยนใจค่ะอยากลองของหรูดูบ้างนับแต่นั้นมากระเทียมกับไอ้เจ้าหอมเนี่ยก็เลยเข้าไปตีตลาดอังกฤษค่ะจนถึงปัจจุบันในเดี๋ยวนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็นี่ก็เป็นเพียงแค่โหมโรงนะอิทธิฤทธิ์ของกระเทียมและหัวหอมก็ญาติของกระเทียมเนี่ยนะมันช่วยส่งเสริมสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดเลยและที่สำคัญเนี่ยคุณอ้อมเดินไปที่ก้นครัวในตู้เย็นนะคุณอ้อมก็เห็นแล้วในตู้เย็นไม่ของใครไม่มีหรอกที่จะไม่มีหอมกับกระเทียมนะ และอีกอย่างมันเป็นอาหารต้านชราอย่างเลิศและก็อยู่ในครัวบ้านเรานี่เอง บ้านเราเนี่ยไปตลาดอ่ะคุณอ้อมหาซื้อหอมกระเทียมง่ายไหม
1: ง่ายมาก
0: ทุกแห่งมีนะคะ
1: แต่ขี้เกียจแกะ
0: ทุบมาเลยสิทุบมาเลย
1: เนาะเดี๋ยวนี้อย่างในห้างก็จะมีแบบซีลมาอย่างดีเลยเนาะพี่ใหม่นะพอแกะใช้แล้วเราก็แช่ไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิม
0: แต่มันจะเน่าง่ายนะคะถ้าคุณอ้อมใช้ไม่หมดภายในเท่าไหร่นะคุณอ้อมต้องเอาทิชชู่ใส่ไปด้วยไม่ให้มันมีความชื้นไม่งั้นพอคุณอ้อมผ่านไปนานเนี่ยมันจะขึ้นรา
1: ใช่ใช
0: ่เพราะความชื้นนะคะเทคนิคการถนอมอาหารนะคะอาหารอะไรหลายๆอย่างในโลกเนี่ยมันมีกลิ่นแรงเขาว่าอย่างนั้นถ้ากลิ่นแรงเนี่ยมันจะถือว่าเป็นอาหารชั้นล่างไม่ได้หมายความอยู่ชั้นล่างหมายถึงระดับล่างหน่อยในยุโรปแถบอิตาลีเนี่ยที่หมายชอบไปทางยุโรปใต้เนี่ยเขาก็จะชอบกินกระเทียมกันมากคนอิตาลีเนี่ยเขาอาหารอิตาลีเนี่ยมันเหมือนอาหารไทยคือมันอร่อยอ่ะคุณอ้อมแล้วเขาก็จะอะไรก็หนักกระเทียมเนี่ยชอบมากนะคะถ้าใครมีเพื่อนเป็นอิตาเลียนก็คงจะทราบเขาจะจารีดการใส่กระเทียมลงไปในอาหารเนี่ยแทบจะทุกอาหารไม่ว่าจะปลาสปาเกตตี้ขนมปังกระเทียมคุณอ้อมชอบไหมขนมปังกระเทียม
1: แต่ก่อนชอบเดี๋ยวนี้กลับเป็นชอบ
0: มันเอาไม่ได้คุณอ้อมแพ้กระเทียม
1: ไม่แพ้ค่ะแต่ว่าอ้อมมากินได้นะพี่ไหมกระเทียมเจียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากินแบบเยอะๆอ่ะตอนกินสดๆเยอะๆจะเคืองกระเพาะ
0: แต่คนยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอิตาลีเนี่ยเขาจะกินทุกอย่างเขาผัดมะเขือยาวกับกระเทียมก็อร่อยนะคะคนอิตาลีเนี่ยอยู่แถบยุโรปใต้มันก็ผิดกับชาวยุโรปเหนือที่เขาจะไม่ค่อยจะใส่อาจจะเป็นว่าเขาหนาวก็ไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันนะเขาจะไม่ค่อยยอมใส่กระเทียมกับพวกหอมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้กลิ่นตัวแรงกลิ่นตัวเหม็นนะคะจริงๆแล้วนะไอ้คำว่ากลิ่นนะคุณอ้อมนี่แหละคือพระเอกอันนี้แหละคือตัวดีคือฤทธิ์ที่มันมีประโยชน์ไงคุณอ้อมกระเทียมกับหัวหอมเนี่ยมันมีฤทธิ์ต้านชราได้ด้วยนะก็เพราะกลิ่นของมันนี่เองเนี่ยคะคุณอ้อมสังเกตสิกลิ่นฉุนของกระเทียมเนี่ยนะมันก็เหมือนกับทุเรียนต้นหอมต้นกระเทียมสตอหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็อีกไปยันใหญ่อีกเยอะแยะเลยเหล่านี้นะมันเป็นพืชที่แบบมีกลิ่นร้อนเขาบอกว่ามันมีกลิ่นของกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยมันดีไม่ถ้าไม่ดีคนจะไปแช่น้ำพุร้อนมาถามหน่อยนะ น้ำพุร้อนคุณอ้อมไปแช่นะนอกจากจะมันรักนอกจากจะทำให้สุขภาพดีมันก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยเมื่อคุณอ้อมขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องโอเคอยู่ในเวลาที่สมควรมันจะทำให้คุณอ้อมบางทีมันหายจากโรคด้วยนะไหมได้รู้เรื่องนี้มาเลยแหละที่การ

0: ญจนบุรีทหารญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปเจอแถวๆหินดาดเลยนะคะบ้านคุณดำรงแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะเขาไปเจอบ่อน้ำร้อนทหารญี่ปุ่นในสมัยที่เขารุกรานประเทศไทยแล้วเขาจะสร้างสะพานข้ามไปพม่าเขาก็ต้องไปเริ่มสร้างที่นั่นเขาขุดเจอบ่อน้ำร้อนคุณอ้
1: อม
0: บางคนเดี๋ยวนี้นะที่เขาเจ็บป่วยนะเขาไปแช่นะไปแช่ทุกวันตอนตีห้านะคุณอ้อมภายใน1เดือนน่ะเขาหายอ่
1: ะ
0: หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยหายจากแข้งขาที่เดินไม่ได้ก็เพราะไอ้น้ำร้อนจากกรรมฐานเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากแล้วเขาบอกว่าเจ้ากระเทียมกับอะไรพวกนี้นะคะมันมีกรรมฐานที่ช่วยล้างพิษฆ่าเชื้อในสมัยนี่เราคิดแบบเอเชียนะแต่ในประวัติศาสตร์เขียนไว้เลยว่าชาวโรมันก็ใช้ยัดไว้ในรองเท้าแตะเพื่อกันเท้าอักเสบและดับกลิ่นที่สำคัญกรรมฐานยังช่วยถนอมผิวให้สวยได้ด้วยก็อย่างน้ำพุร้อนคุณอ้อมออกมานะผิวจะเนียนเลยนะเพราะมันมีเอาน้ำน้ำพุร้อนมาแยกธาตุแล้วพบว่ามันมีกรรมฐานมากเป็นพิเศษนั่นเองแปลว่ากรรมฐานเป็นสิ่งดีแต่ก็บริโภคพอสมควรนะคะทีนี้นอกจากมันสวยนอกจากบริโภคดีกับร่างกายแล้วอัตตนี้เราต้องหอมไปด้วยสูตรปรุงหอมเพิ่มสวยนะคะดังที่บอกว่าฝรั่งเนี่ยส่วนหนึ่งรังเกียจกลิ่นกระเทียมแล้วก็พลอยรังเกียจคนที่ชอบกินอาหารที่ใส่กระเทียมกลิ่นแรงไปด้วยว่าพวกเนี้ยไม่มีรสนิยมแต่จริงๆไม่ใช่เขาก็ไม่ชอบเขาก็ว่าไร้รสนิยมขนาดพืชผักยังเอามาแบ่งชั้นวรรณะกันเลยนะแต่พวกไอ้เจ้าฝรั่งเนี่ยผู้เกลียดตัวกินไข่เนี่ยพอได้ลิ้มชิมหอมและกระเทียมเข้าไปโอ้โหพอไปไม่ชอบกลิ่นแต่พอได้กินเข้าปากอะคุณอ้อมลืมไปเลยว่าตัวเองเนี่ยเกลียดเมนูเนี่ยมันมีเยอะมากข้าวกระเทียมผัดอร่อยๆนะซึ่งก็คือคนฝรั่งเศสเจ้าแห่งการทำอาหารนั่นเองแหละที่เขาเป็นคนชอบเอาอาหารมาทำก็ในอาหารเมนูฝรั่งเศสนะหรืออิตาเลียนเนี่ยกระเทียมก็เยอะมากคุณอ้อมเขาจะทำแบบหอมมากๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะโดยเฉพาะไอ้เจ้าสปาเกตตีและสปาเกตตีมันก็ไม่ได้มีแต่ในอิตาลีนะในฝรั่งเศสเขาก็ทำพวกแพนเน่พวกพาสต้าอะไรเยอะแยะนะคะเมื่อเขากินแล้วเขาชอบเขาก็อยากให้คนอื่นชอบบ้างนะคะเขาก็เลยพวกฝรั่งเศสก็เลยขายหอมกับกระเทียมเนี่ยแล้วก็มันก็เริ่มล้นตลาดออกมานะพอเขาหันไปเห็นเพื่อนบ้านอีกฝากทะเลก็คืออังกฤษเนี่ยนั่งเดียวดายกินแต่ไอ้ฟิชแอนด์ชิปปลาทอดกับมันฝรั่งทอดรู้สึกจะเดียวดายว้าเหวนะก็เลยเพราะว่ากินแต่แป้งเนื้อย่างแล้วก็ปลาคอสเลยนะคะพวกค้าหัวใสพวกฝรั่งเศสก็เลยเอากระเทียมนะที่มันล้นตลาดเนี่ยนะคะก็เลยเอาไปขายในอังกฤษนะคะพ่วงด้วยรายการอาหารฝรั่งเศสที่หนักหอมหนักกระเทียมเพราะฉะนั้นจะขายไอ้พวกนี้นะคะแล้วก็เอาให้เยอะเข้าไว้ก็ขายได้หมดในคนอังกฤษพอได้กินเข้าบ่อยๆโอ้ชอบเริ่มชอบแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันกินกระเทียมรู้สึกมันกระชุ่มกระชวยแล้วมีความรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยไปทุกอย่างเลยมันก็ดังขึ้นมานะคะมีคนฝรั่งคนหนึ่งคุณอ้อมชื่อคุณอลิซาเบธเดวิดนะคะเขาเขียนตำราอาหารฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษนะคะทำให้กระเทียมเนี่ยขายดีเกินคาดขนาดถึงขั้นตลาดมันแทบจะขาดตลาดเลยนะคะเพราะคนอังกฤษเนี่ยเขาก็รับเอากระเทียมไว้ในอ้อมกอดของครัวของเขาอย่างสนิทแนบแน่นตอนแรกเนี่ยปฏิเสธเลยพอได้กินเข้าไปหน่อยถึงได้รู้ว่ากระเทียมนี่มันดีจริงๆทีนี้หลักการชะลอชราเพราะเราตั้งใจจะพูดเรื่องที่ภาษาอังกฤษบอกว่า anti aging คุณอ้อมก็คือการพยายามที่จะให้เราต้านชราก็แปลว่า60แล้วใจมันหนุ่มแต่กายมันเหี่ยวไม่ได้แข้งขาไม่ดีไม่ได้ใจหนุ่มตัวต้องหนุ่มไปด้วยเขาเรียกว่าชะลอให้ความชรามันมาช้าๆนี่แหละเขาเรียกว่า anti aging ก็คือชะลอชราพี่สมัยก็พยายามอยู่นะคุณอ้อมชะลอชราวันนี้ไหมก็เลยอยากจะนำสูตรหัวหอมถนอมสวยแบบสาวฝรั่งเศสมาฝากสักหน่อยนะคะข้อหนึ่งลองหาหอมใหญ่มาหลายๆลูกนะถ้าอยากให้ได้กรรมฐานมากก็ขอให้เลือกลูกเล็กเข้าไว้นะคะหั่นหอมตามขวางความขวางด้วยนะไม่ใช่ตามยาวนะเพราะตามขวางมันจะทำให้ฤทธิ์มันออกมาเป็นแว่นๆให้หมดเลยนะแล้วก็หาเนยมาใส่กระทะก้นลึกแล้วก็ผัดจนร้อนเลยคุณอ้อมแล้วก็นำหอมทั้งหมดมาใส่ลงไปผัดกับเนยแล้วก็ราดไวน์ขาวหรือไวน์แดงแต่แนะนำไวน์ขาวเพราะมันจะดีกว่านะคะมันจะไวน์ขาวมันจะชูรสหอมเลยพอออกกลิ่นเล็กน้อยก็พอไม่ต้องเยอะผัดจนน้ำมันงวดลงน้ำมันก็จะซึมเข้าหอมคุณอ้อมอีกไหมเคยทำอีตอนเนี้ยกลิ่นเนยก็หอมกลิ่นหอม

0: หอมก็หอมนะไอหอมทั้งหลายเนี่ยมันจะยุบตัวกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันนิ่มเหมือนกับเส้นคาราเมลแล้วนะคะก็นำน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกเราก็รู้จักก็คือไอ้น้ำต้มกระต้มกระดูกถ้าไม่ทานหมูก็เอาน้ำไก่ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าคนไม่กินหมูไม่มีกินไก่กระดูกวัวก็ได้มาต้มนะแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะต้มสักก็ไม่แป๊บหรอกมันก็ออกมาก็ทุบๆซะหน่อยไอ้ไข่ตรงข้างในมันออกมาหวานเลยอะต้มให้งวดนะคะเข้มข้นจะเหลือเพียงครึ่งหม้อแล้วก็ต้มนานหน่อยเทน้ำสต๊อกลงในกระทะหอมผัดแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะระหว่างนี้ก็ถ้ามีเพื่อนช่วยทำก็ช่วยทำขนมปังกระเทียมชีสไว้เป็นของแกล้มก็เอาไอ้ขนมปังบาเก็ตขนมปังบาเก็ตเนี่ยมันเป็นแท่งยาวๆใช่ไหมคุณอ้อมมาฝานเป็นแว่นๆที่เหมือนกับคุณอ้อมทานขนมปังกระเทียมแบบนั้นแหละนะคะเอามาสักกลีบเดียวก็พอนะคะแล้วก็เอากระเทียมมาสักกลีบเดียวก็พอมาฝนโรยบนผิวหน้าขนมปังให้ทั่วก่อนจะขูดชีสชีสเนี่ยก็ต้องชีสปาเมซานด้วยชีสปาเมซานเนี่ยมันเป็นชีสแข็งๆคุณอ้อมเอาตะแกรงมาแล้วก็ขูดแล้วมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆใช่ไหมลงไปกองฝอยๆนะจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบค่ะพอชีสมันละลายเคลือบบนขนมปังเป็นสีน้ำตาลทองเลยนะตอนนี้คุณอ้อมก็นำน้ำซุปหัวหอมที่เมื่อกี้ของฝรั่งเศสเราป่านนี้มันก็เข้มข้นดีแล้วล่ะตักชิมสักนิดให้มันแน่ใจแล้วก็ตักใส่จานนะคะก้นลึกให้มันติดหอมใหญ่เลยนะหอมใหญ่ตัวนี้มันคือตัวพระเอกมันจะทำให้เราแบบกินแล้วดีกับร่างกายแล้วก็นำไอ้น้ำซุปสีน้ำตาลยันครึ่งนะก่อนขนมปังกระเทียมนี่นะมันจะหอมนะคะค่อยๆประจงวางบนหน้าเหมือนลอยกระทงอะเดี๋ยวให้ครึ่งล่างเลยนะมันจมน้ำก่อนนะคุณอ้อมนะแล้วมันก็จะดูดน้ำขึ้นมานะส่วนครึ่งบนเนี่ยนะก็แห้งไว้เวลากัดขนมปังมันจะได้กรอบข้างบนชุ่มข้างล่างแล้วมันก็นุ่มอุ้ยสดร้อนเย็นชื่นใจแล้วก็มาพูดตอนสองทุ่มกว่า เดี๋ยวท่านฟังรายการเสร็จไปทำเลยแต่ที่ทำอาหารพวกนี้ไม่ได้มาเชิญชวนให้แบบว่าโอ้ยจะต้องกินแบบนี้มันเป็นอาหารอีกอย่างที่ท่านจะได้ทานกระเทียมแล้วหอมเต็มที่
1: ค่ะ
0: อันนี้แบบฝรั่งนะคะส่วนอาหารไทยเนี่ยถ้าท่านจะชอบอะไรที่มันทำให้กินได้กินหอมกระเทียมเต็มที่ก็เชิญเลยนะคะ
1: อ
0: ้าวอีกนิดนึงค่ะ
1: พักก่อนได้ค่ะเพียกพักก่อนเนาะพี่ไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกัน
0: นี่เพลินจน 2:36 แล้ว
1: พักก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: ได้เลยค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Bitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายนนี้
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะมีด็อกเตอร์ท็อปผมยังสงสัยกระเทียมยังพอว่าแต่ผักชีมีติดมาทำไมหนอนะพี่ไหม
3: ผักชีจากตรงไหนคะบางคนที่ไม่ชอบผักชีนะคุณอ้อมนะ
2: เอาว่าอร่อยนะบางคนบอกเหม็นเขียว
3: แต่คุณอ้อมทราบไหม
2: ค่ะ
3: คนญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาชอบผักชีมากๆเลยนะคะผู้สร้างผู้สมเราเคยลงไว้และตัวใหม่เองก็เคยไปมันมีร้านที่ขายเมนูผักชีอาหารทุกอย่างของบริโภคทุกอย่างทำด้วยผักชีอยู่ในญี่ปุ่นคุณอ้อมแล้วขายดิบขายดีแล้วผักชีที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าผักชีบ้านเราจริงๆเพราะผักชีบ้านเรานี่มันหอมแล้วก็เอาไมค์เขาพูดเลยผักชีเนี่ยนะภาคกลางนะภาคใต้นะก็สู้ผักชีภาคเหนือไม่ได้เอาแปลกไห
2: ม
3: ผักชีภาคกลางเรานะถ้าคุณอ้อมไปซื้อมันจะมีต้นมีรากแล้วมันก็จะเป็นก้านออกไป
2: แล้ว
3: จ
2: ะ
3: เป็นต้นใช่ไหม
2: แข็งใหญ่ๆหน่อย
3: ใช่แต่ถ้าผักชีของเชียงรายหรือของเชียงใหม่บางแห่งคุณอ้อมมันจะเป็นต้นที่เป็นแกนขึ้นไปแล้วหอมพิเศษเห็นต้นเป็นแกนแข็งๆคุณอ้อมไปหักดูไปเด็ดดูเถอะมันอ่อน
2: ค่ะ
3: อ่อนแล้วก็เวลาทานกับลาบเนี่ยนะมันอร่อยจริงๆมันชูรสมาก
2: มากผักชีกับน้ำพริกกับลาบเนี่ยนะ
3: มันเข้ากัน
2: เข้ากัน
3: เข้ากัน
2: จริงๆ
3: โดยเฉพาะลาบเหนือบ้านเฮา
2: ค่ะ
3: ลาบเหนือบ้านเฮาเนี่ยก็ต้องเป็นลาบแห้งใช่ไหมคุณอ้อมจะถูกกับผักชีนะคะท่านที่ไม่ชอบผักชีก็มาทานหอมกันค่ะ
2: ต้นหอม
3: ค่ะซุปหัวหอมต้านชราอันนี้ใหม่ก็อยากนำเสนอนะคะมันสดร้อนๆยิ่งถ้าเราเป็นนี่เป็นภูมิแพ้จามฟุตฟิตก็ขอให้ทำซุปนี้กินบ่อยๆเลยค่ะท่านผู้ฟัง
2: น
3: ี่
2: เขาถึงบอกไงว่าตอนเด็กๆตอนแบบสมัยก่อนอะลูกหลานเบบีทั้งหลายอะเวลาไม่สบายเป็นหวัดอะเขาจะใช้หอมเนาะหัวหอมหั่นใส่กะละมังน้ำแล้วเอาเด็กไปอาบน้ำในนั้นค่ะ
3: ถูกต้องคุณอ้อมนี่พูดถูกเลยคุณหมอบอกว่าหรือถ้าเราทำอย่างนี้ก็ได้เอาทุบหอมแดงใส่ถุงผ้าขาวบางค
2: ่ะ
3: แล้วก็สอดไว้ใต้หมอนทุกคืนก็จะช่วยได้มากเลยนะคะแล้วถ้าเราขี้เกียจทำซุปทำอย่างเงี้ยที่หมายว่านี่ก็ได้นะคะก็จะช่วยได้เลยหอมมันมีธาตุกรรมฐานแล้วมันมีตั้งกว่าร้อยชนิดเนี่ยคุณอ้อมในหัวหอมอ่ะที่มันช่วยล้างพิษให้ผิวอันนี้พูดถึงว่าบริโภคแล้วทำให้เราสวยด้วยชะลอชราด้วยก็คือทำให้ผิวเราสวยผิวสวยมันก็ต้องผิวนุ่มใช่ไหมคุณอ้อม
2: นุ่ม
3: แล้วก
2: ็ไม่เหี่ยว
3: ชุ่มชื่นไม่เหี่ยวแล้วมันก็จะไล่สนิมแก่เลยไอ้เจ้าอน
2: ุ
3: มูลอิสระอนุมูลอิสระที่เขาพูดกันน่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมมันก็คือไอ้ความแก่นี่มันเกาะตัวเราหัวหอมมันไปช่วยไล่ได้มันไปทำให้ไอ้พวกนี้มันออกไปจากร่างกายนะคะมันไล่ของเสียแล้วก็สร้างให้เราเนี่ยยังเป็นสาวเป็นหนุ่มอ่ะเป็นยุ่งฟราวเลยแบบภาษาเยอรมันเขาบอกเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่หรือหอมเล็กก็ได้ไอ้ยิ่งหอมแดงของบ้านเราเนี่ยมันยิ่งดีคุณอ้อมไม่ใช่หอมแขกที่หัวใหญ่ๆน
2: ะ
3: หอมแดงบ้านเราที่ขายเป็นกระจุกกระจุกนะคะนั่นแหละมันมีนี่มี OPC แล้วก็มีเอสตัวเล็กด้วยไอ้เจ้าเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกมันมีธาตุม่วงต้านร่วงโรยไอ้เนี่ยนะคะ
2: ถึงเป็นสีม่วงอะเนาะ
3: คุณอ้อมเคยไหมมันจะมีไอ้เจ้าสารอาหารที่มันอยู่ในเม็ดองุ่นน่ะแล้วพอเขาไปสกัดแล้วเขาขายเป็นกระปุกกระปุกอ่ะแล้วเขามาเป็นแคปซูลให้เรากินอย่างนั้นแพงมากเลยคุณอ้อม
2: สกัดแพงค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แต่ถ้าคุณอ้อมไม่อยากจะทานอย่างนั้นทานหัวหอมทานหัวหอมเยอะเลยนะคะแล้วมันก็จะช่วยได้ทีนี้ไอ้ซุปเนี่ยที่หมายบอกไอ้ซุปหอมเนี่ยนะคะมันก็ต้องใส่อะไรมันก็จะประกอบด้วยชีสใช่ไหมเมื่อกินด้วยกันเนี่ยชีสมันมีอะไรมันมีโปรตีนแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องกินโปรตีนค่ะหมายไปหาหมอที่ไรหมอจะถามทานโปรตีนหรือเปล่าคะทานค่ะปลาทูค่ะชอบนะครับโปรตีนหรือพวกอะไรนะเขาเรียกพวกเต้าหู้อ่ะคุณอ้อมเนี่ยกินได้ดีมากๆเลย

0: เราไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะแล้วชีสเนี่ยมันมีโปรตีนที่ย่อยง่ายพร้อมจะไปเติมธาตุหนุ่มธาตุสาวในสมองของเราและแถมมันมีคอลลาเจนในตัวและที่สำคัญก็คือมันมีแคลเซียมด้วยคุณอ้อมผู้ใหญ่แล้วกระดูกเนี่ยมันต้องแข็งแรงแล้วมันดีกว่ากินนมสดไงกินชีสเนี่ยชีสมันมีไขมันน้อยกว่าเนยนะคะอย่าสับสนนะเพราะว่าคุณไม่กินเนยเพราะว่าอย่าสับสนนะเดี๋ยวคุณจะไม่กินชีสนะไม่ได้กินไม่เป็นไรไม่อ้วนหรอกนะคะแล้วอีกอย่างนึงไอ้ซุปเนี่ยนะที่หมายพูดไอ้ซุปพร้อมเนี่ยมันก็ต้องเติมไวน์หน่อยไวน์ที่บอกนะมันก็จะมีไวน์ขาวไวน์แดงแต่เขาบอกให้ใส่ไวน์ขาวจะดีกว่านะคะไวน์เนี่ยก็รู้กันว่ามันมีธาตุต้านชราอยู่แต่เมื่อเราเอาไปผัดเนี่ยคุณอ้อมไม่ต้องห่วงแอลกอฮอล์มันหมดไปแล้วล่ะนะคะแอลกอฮอล์มันมีพิษต่อผิวมันก็จะระเหยไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงเลยทีนี้ข้อเสียทุกมีข้อดีมันต้องมีข้อเสียเนี่ยเมื่อกินหอมกระเทียมเข้าไปเนี่ยคนใกล้ตัวอาจจะบ่นเพราะอะไร
1: มันเหม็น
0: เ
1: พราะว่ามันติดปาก
0: มันเหม็นใช่นะคะเราก็ต้องมีวิธีกำจัดกลิ่นก็บ้วนปากแปรงฟันและที่สำคัญท่านต้องแปรงลิ้นเราด้วยแปรงลิ้นเราด้วย
1: มันติดไปประมาณวัน2วันเลยนะพี่ไหมกว่าจะหาย
0: มันต้องแปลงแล้วก็กลัวปากกลัวคอนะคะมันอาจจะทำให้ลมหายใจเราเนี่ยนะคะช่วยให้บรรเทาได้หรือคุณอ้อมอย่างนี้พอคุณอ้อมรู้ว่าจะกินหอมกินกระเทียมเนี่ยคุณอ้อมหาใบฝรั่งไว
1: ้
0: ใบฝรั่งอะใบฝรั่งนี่มันช่วยได้นะคะคุณอ้อมมาเคี้ยวแล้วเคี้ยวแล้วคายเคี้ยวแล้วคายอย่าไปกลืนมันเด็ดขาดมันจะช่วยได้เพราะมันเป็นธรรมชาติหรือถ้าคุณอ้อมอยู่กับคนใกล้ตัวแล้วก็แบบแหมเธอ 2-3 วันมันก็ยังไม่หายง่ายนิดเดียวคุณอ้อมถังแก่ชวนมากินด้วยกันจบ
1: จะได้เมนเหมือนกัน
0: ชวนมากินด้วยกันรับรองไม่มีบ่นถ้ามันอร่อยสักอย่างนี่แหละค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพที่ไหมนำมาเสนอค่ะคุณอ้อมค่
1: ะพี่อีซี่แคมป์บอกว่าผักชีต้องกินกับสาคูไส้หมูบวกด้วยพริกขี้หนูลูกโดดนะคะใช
0: ่พูดแล้วก็ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ
1: แต่ก่อนนะพี่ใหม่เวลาย่าอ้อมทำกับข้าวอ่ะเขาจะเป็นคนทำเองนี่ถ้าเกิดจะกินตำขนุนนะตำขนุนอ้อมจะต้องโอ้ยน้ำลายไหลอ้อมจะต้องแกะหอมแดงแกะหอมแดงแบบเป็นหัวมานั่งกินด้วยเลยข้าวเหนียวจ้ำไปแล้วกินตำขนุนไปกัดหอมแดงไปโอ้ยมันอร่อยมากพี่ใหม
0: ่
1: หอมแดงก็ไม่เป็นอะไรหอมแดงก็ไม่รู้สึกเสียดท้องเท่ากระเทียมนะหอมแดงอ้อมกินได
0: ้หอมแดงเนี่ยมันกินเข้าไปบอกตรงๆคุณต้องมันหวาน
1: ใช่
0: มันไม่ได้มีรสอื่นหรอกค่ะมันหวานเนี่ย
1: แล้วกลิ่นมันไม่กลิ่นมันไม่ติดเท่ากระเทียมนะ
0: ถูกใช่ค่ะกระเทียมแรงกระเทียมแรงมากค่ะ
1: พี่หมายชอบทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงใช่ไหม
0: ชอบมากแต่ถามจริงๆก็อย่างคุณอ้อมว่าหอมแดงดีกว่า
1: หอม
0: ไม่ชอบโดยเฉพาะไม่ชอบทานดิบ
1: ๆค่ะก็มีปัญหาเรื่องแกะกันทุกคนแหละแกะก็จะน้ำตาไหลเนาะแกะแล้วก็หั่นเนี่ยขนาดน้ำแกะยังไม่ได้หั่นนะพี่หมายกินเป็นหัวยังน้ำตาไหลเลยเขาบอกให้ใช้อันนี้พี่หมายรู้หรือยังให้ใช้ไม้ขีดไฟอ่ะไม้ขีดไฟที่เป็นป๊อกๆอะไรพี่รู้จักไหมที่มันเอาถูกับข้างกล่องอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาเหน็บหูค่ะ
0: ฮะ
1: เอามาเหน็บหูเขาบอกมันจะช่วยดูดกลิ่นเอาข้างละ2อันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วไฟแช็กแบบนั้นน่ะ
0: พอหาได้
1: พอหาได้
0: เขาไม่ได้เรียกไฟแช็กคุณอ้อมก็เรียกไม้ขีดไฟ
1: บ้านอ้อมเรียกไม้กับไม้อย่างสักอย่างเนี้ย
0: ไม่อย่าง
1: เอออย่าง
0: ไม้ขีดไฟตาพญานาค
1: ใช่ประมาณนั้นพี่ใหม่ลองทดลองให้อ้อมนะอ้อมหาไม่เจอพี่ใหม
0: ่
1: เพราะพี่ใหม่ทำกับข้าวบ่อยพี่ใหม่น้ำตาไม่ไหลเหรอ
0: ไม่ปอกหัวไม่เคยน้ำตาไหลอะไรเลย
1: เหรอคะพี่หมายลองดูเพื่อนๆถ้าเกิดใครเห็นอาการพี่หมายลองให้เขาเอาเน็บหูดูนะ
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อกี้
0: ท่านใดแนะนำมาเนี่ยสาคู
1: พี่อีซี่แคมป์
0: พี่อีซี่แคมป์พรุ่งนี้ไหมก็เลยจะไปแวะสาคูไส้ถั่วพร้อมพริกแดงเนี่ยไหมจดไว้แล้วเนี่ย
1: คุณผู้ฟังลองดูนะถ้าแกะหัวหอมหัวหอมแล้วน้ำตาไหลเนี่ยก็ลองใช้ไม้ขีดไฟถ้าที่บ้านมีอยู่ค่ะ
0: เพิ่งทราบนะคะเดี๋ยวจะลอง
1: ลองดูนะพี่ใหม่ อ้อมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะคะ
0: ท่านใดรู้เรื่องนี้แล้วลองได้ผลนะช่วยกรุณาคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะ
1: สวัสดีพี่เทศยะจากญี่ปุ่นนะคะ
0: แผ่นดินไหวเป็นยังไงสงสารจริงๆเลยค่ะ
1: นะที่อะไรอีออนมอลเนาะพี่ไหมเยอะมากเลยอ่ะพี่กาแฟโบราณกับปลาท่องโก๋พี่เสือนอนไม่หลับพี่ทัชชัยสัน

0: ับเป้าพี่สมบัตินะคะพี่ดวงพรพี่สัสิมาพี่สุภชัยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็มาทักทายกัน MCOT News FM 100.5 นะคะก็ได้ความรู้เนาะเรื่องของทั้งกระเทียมและหัวหอมหาง่ายราคาแต่ราคาจะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนมะนาวเหมือนกันนะพี่ไหมหอมแดงอ่ะกับกระเทียม
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากจนจับต้องไม่ได้หาง่ายด้วยตามตลาดนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าขี้เกียจที่จะปอกเขามีปอกให้เรียบร้อยแต่หอมแดงต้องไปดูในห้างที่ปอกแล้วพี่ไหม
1: ในใช่ใช่ในห้าง
0: ในห
1: ้
0: างมีอย่างที่บอกแต่ว่าต้องใช้ให้หมดในทีเดียวเนาะถ้าใช้ไม่หมดก็มันจะขึ้นรา
1: ไม่ต้องทีเดียวก็ได้สักไม่เกิน 4-5 วันมันก็ยังไหวอยู่คุณอ้อมถ้าเก็บไว้ในที่เย็นนะคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ใช่
0: พี่พิพัฒน์บอกว่าเขาเรียกว่าไม่ขีดโซ่
1: เพิ่งเคยได้ยินเลยขีดโซ่หมายเรียกมาแต่เด็กก็ไม่ขีดไฟอ่ะ
0: เออไม่ขีดไฟนั่นแหละมาต้อง
1: เป
0: ็
1: นกล
0: ัก
1: มันเป็นกลักใช่ไหมคุณอ้อมดึงมา1ก้านเสียบไว้ที่หู
0: สองอัน
1: อ
0: ี
1: กหนึ่งก้านเสียบไว้สองก้านเลยเหรอ
0: ข้างละสองก้านค่ะทั้งหมด4ก้านดูมันจะดูกลิ่นไปลองดูนะพี่ใหม่นะถ่ายรูปมาให้ดูด้วยวิธีที่จะทำให้ปอกหัวหอมไม่ให้น้ำตาไหลนะคะค่ะ
1: เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยิน
0: เป็นการเขาเรียกมันไม่ใช่เชิงแก้เคล็ดแต่เนาะมันเป็นวิธีการแบบแล้วก็อะไรนะตอนนั้นที่บอกว่ากินเผ็ดอ่ะต้องแบบอ้าปากให้น้ำลายหยดลงมาแล้วก็กินเกลือเข้าไปอะไรประมาณนั้นมันถึงจะหายแต่ตอนเผ็ดมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วพี่ใหม่มันไม่อยากทำอะไรเลยนอกจากกินน้ำ
1: กินนมก็ได
0: ้กินนมก็ได้ค่ะพี่ใหม่เมื่อวันก่อนพี่ใหม่เห็นอีลอนมัสก์เขาออกมาให้สัมภาษณ์ไหมคะเขาออกมาเปิดคำทำนายว่าอีก5ปี AI จะฉลาดกว่ามนุษย์เงินสดไร้ความหมายคือมันมีคนพูดเยอะแล้วแหละแต่อันเนี้ยมันปี๊ดขึ้นมาเพราะว่าอีลอนมัสก์เป็นคนพูดด้วยนะคะเขาให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร The Economist ค่ะนะคะก็เป็นนิตยสารชื่อดังเป็นการนั่งพูดคุยกันครั้งแรกหลังการเสนอขาย IPO ครั้งใหญ่ของ SpaceX นะคะมหาเศรษฐีคนแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในแง่บวกอย่างเต็มที่ต่ออนาคตของ AI ค่ะเขาบอกว่าภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี AI จะมีสติปัญญาเหนือกว่ามนุษย์โลกอาจจะมีหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์มากกว่า 1,000 ล้านตัวและ AI จะนำพาโลกเข้าสู่ยุคแห่งความอุดมสมบูรณ์มีเงินสดแทบจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปนะคะแทบไม่มีสิ่งใดที่ AI จะทำได้แย่กว่ามนุษย์ยกเว้นการเป็นมนุษย์ประโยคนี้มันน่าคิดนะพี่ไหมเอาก็ใช่เนาะทำได้แย่ทำทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์ยกเว้นการเป็นมนุษย์
1: ใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า AI จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่ามนุษย์นะ
0: ใช่
1: โอเคเขาไม่ได้เกิดมาในหนังมังสาแต่คนเรามันพัฒนาสมองได้ไงไม่รู้อ่ะหมายพูดจากหนังที่หมายเคยดูลักษณะนั้นนะคุณอ้อม
0: เขายังบอกอีกว่าคาดว่า AI จะมีระดับสติปัญญาสูงกว่าผลรวมของสติปัญญามนุษย์ทั้งหมดภายในเวลา5ปีผลลัพธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดคือยุคแห่งความอุดมสมบูรณ์อันน่าทึ่งที่ทุกคนสามารถมีทุกสิ่งที่ตนเองต้องการนะคะถึงแม้เขายอมรับว่าแนวคิดนี้อาจจะดูฟังดูเกินจริงแต่ก็ยังมีปัจจัยที่อาจจะทำให้ทุกอย่างล้มเหลวเช่นสงครามนิวเคลียร์โลกนะคะก็อยู่ที่ทรัมป์ของคุณนั่นแหละด้วยนะพี่ใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่3เขาเชื่อว่ามนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าไปสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ย้ำว่านี่คือข้อความแห่งความหวังและความตื่นเต้นต่ออนาคตนะคะบริษัทเทสลาเนี่ยกำลังพัฒนาหุ่นยนต์แรงงานอเนกประสงค์ชื่อว่าออปติมัสค่ะเชื่อว่าภายใน5ปีโลกอาจจะมีหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์อย่างน้อย100ล้านตัวและอาจจะสูงถึง 1,000 ล้านตัวเพื่อเข้ามาทดแทนที่แรงงานที่ใช้กำลังกายนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยให้สัมภาษณ์กับฟอร์ฟค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมบอกว่าผมคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ2เท่าภายใน5หรือ6ปีเพราะเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะนะคะพี่ไหมแต่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณอาจจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บเงินเพื่อใช้หลังเกษียณในอีก10หรือ20ปีเราจะทันไหมพี่ไหม
1: อะไร
0: เพราะมันอาจจะไม่มีความหมายอีกแล้วเขาบอกว่
1: า
0: หากสิ่งที่เราพูดกันวันนี้เป็นจริงการออมเพื่อวัยเกษียณก็กลายเป็นเรื่องไม่จำเป็นเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่ใหม่เขาบอกว่าในภาพอนาคตแบบหลังยุคทรัพยากรขาดแคลนอะซึ่งผู้สนับสนุน AI เชื่อว่าจะนำไปสู่รายได้พื้นฐานทั่วหน้าเรียกว่า UBI เพื่อรองรับผู้คนที่ไม่จำเป็นต้องทำงานอีกต่อ

่อไปบริการพื้นฐานจะพร้อมรองรับทุกคนคุณจะมีบ้านมีระบบสาธารณสุขและมีความบันเทิงโดยไม่ต้องกังวลพี่ใหม่อ้อมแปลคำพูดเขาไม่ออกมันคืออะไร

0: ไม่รู้อ่ะหมายไม่รู้มันจะออกมาแบบในรูปแบบไหนอ่ะนะ
1: ค่ะก็เหมือนอินเทอร์เน็ตทุกวันเนี้ยเนาะบางทีเราก็ใช้เงินซื้อบางทีเราก็ไม่ได้ใช้เงินซื้ออันนี้พูดกันง่ายๆที่เราจับต้องได้ณจุดนี้ณวันนี้นะพี่หมายเน
0: า
1: ะ
0: คิดว่าอย่างนั้น
1: มันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นไปนะคะAI จะสร้างหายนะหรือความรุ่งเรืองอันนี้มีคนหนึ่งก็พูดอย่างนี้ค่ะศาสตราจารย์ร็อกกี้สโคเปลิตินะคะนักอนาคตศาสตร์ชาวออสเตรเลียผู้เขียนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของ AI เนี่ยเขามองโลกในแง่บวกมากกว่านักวิเคราะห์หลายคนแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือมนุษย์ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกี่ยวกับความหมายของการทำงานและความมั่นคงอาจารย์ร็อกกี้บอกว่าอนาคตของการทำงานไม่ใช่ปัญหาเรื่องแรงงานอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นปัญหาเรื่องของการกำกับดูแลเขามองว่าสิ่งที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดไม่ใช่หุ่นยนต์แย่งงานเหมือนที่เรากังวลกันนะคะแต่คือการที่รายได้จะไม่จำเป็นต้องผูกติดกับการทำงานอีกต่อไป
0: ไม่เข้าใจ
1: รายได้จะไม่จำเป็นต้องผูกติดกับการทำงานอีกต่อไปแสดงว่าไม่ทำงานก็สามารถมีรายได้ได้ใช่ไหม
0: นั่นสิการที่จะมันนี่ทำให้มันมีรายได้มันก็ต้องทำงาน
1: อ
0: ่ะมันจะมายังไงอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ประโยคนี้อ
0: าจจะ
1: ประโยคนี้มันอาจจะเป็นคำตอบนะพี่ไหมประโยคต่อมาเขาบอกสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเทคโนโลยีคือใครเป็นเจ้าของมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะมีกินมีใช้เนี่ยเราจะต้องเป็นเจ้าของเทคโนโลยีคือต้องควบคุม AI อีกทีนึงแต่มันแต่อีลอนมัสก์เขาก็มองว่ามันจะฉลาดกว่ามนุษย์แบบนี้พี่ไหมแต่อ้อมก็ไม่รู้อ่ะอ้อมก็ยังมองว่าความเป็นมนุษย์อะไรมันก็มาทดแทนไม่ได้เนาะเรายังเชื่อแบบนี้อยู่นะแต่อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยมันเริ่ม
0: มันก็ท้าทายความเชื่อเรา
1: ใช่มันท้าทายความเชื่อเรามากเลยอ่ะทุกวันนี้จะคิดอะไรจะอะไรถาม AI มันตอบได้หมดเลยพี่ไหมคิดดูแล้วเราก็เชื่อมันด้วยนะพี่รู้ไหมคนที่อาชีพที่จะไม่ได้บอกว่าเป็นศัตรูกับ AI อ่ะเราจะโดนว่าบ่อยมากก็คือคุณหมอบางทีอ่ะเราไปหาหมอใช่ไหมแล้วก็จะถามนั่นถามนี่ถามโน่นอ่ะคุณหมอบางทีจะพูดมาเลยว่าไปอ่าน AI มาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ใช่อ่าน AI มาใช่ไหมมันโยงไปถึงเรื่องนี้คุณมีอาการแล้วคุณไปเซิร์ช AI ดูใช่ไหมใครเป็นแบบนี้บ้างคุณหมอถามนะเพราะบางทีหมอก็เพิ่ง AI เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าวิชาชีพเขาไม่ได้มีความหมายไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะคะบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ถามก็ต้องถามเพื่อเป็นพื้นฐานดูเหมือนกันนะคะพี่ไหม
0: คือสมัยก่อนความ
1: อาชีพอ่ะ
0: มันมาจากบุคคลสู่บุคคลใช่ไหมเด
1: ี๋
0: ยวนี้มันไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้มันกลไกสู่บุคคลไงคุณอ้อม
1: ใช่ใช่ขำมากเลยคุณหมอถามไปเซิร์ช AI มาใช่ไหมเนี่ยถึงกังวลขนาดนี้บอกใช่ค่ะ
0: ไม่งั้นจะไม่มีความรู้มาเถียงคุณหมอค่ะ
1: แต่คุณหมอก็พูดถูกนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่การดูแลสุขภาพของเราแล้วมันอยู่ที่จิตเราด้วยที่มันจะสั่งกายสมองเราด้วยนะพี่ใหม่อันนี้จริง
0: ๆอ
1: ันนี้มันไม่ใช่ AI อันนี้สิ่งที่คุณหมอนี่พูดถูกเป๊ะเลยนะถ้าเราไปดู AI แล้วเรากังวลตาม AI เราก็จะเป็นแบบนั้นนะ
0: ถูกต้องใช่ค่ะใช่
1: แต่ก็บางทีมันก็พึ่งอะเนาะบางทีเรามันเป็นความกังวลที่เราอยากจะคลายกังวลณเดี๋ยวนั้นอะ AI มันตอบโจทย์แค่นั้นเองพี่ใหม่เรารู้ว่าเรามีอาการสมมติอยู่มีอาการแบบนี้เซิร์ช AI ดูซิเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: มันก็ตอบโจทย์ณจุดนั้นนะคะแล้วก็โยง
0: แต่เราพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านผู้ฟังไปเซิร์ช AI นะไปหาคุณหมอน่ะคุณหมอท่านมีความรู้ก็จะเราเป็นอาการอย่างนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่เป็นอย่างที่ AI มันบอกอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ก็อย่างที่หมอบอกไงคุณมีอาการนี้เพราะคุณเซิร์ช AI ใช่ไหมใช่ค่ะ เห็นไหมคุณหมอเดาถูกมาไม่ใช่เดาอ่ะคุณหมออ่านถูกอ่านเลยอ่านสิ่งที่เราปฏิบัติถูกเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาเวลาหมดแล้วค่ะพี่ไหม
0: เดี๋ยวมาพบกันเรื่องดีๆวันจันทร์ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกมินอองลาเยือนไทยหารือทุกเรื่องในฐานะเพื่อนบ้านพร้อมสนับสนุนเกื้อกูลกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการพบกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าว่าเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยในวันที่6สิงหาคมจะหารือแบบทวิภาคีและแบบ4 eyes หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว2-2และพบกับสภาธุรกิจไทยเมียนมาซึ่งเมื่อมีการต้อนรับคณะจากต่างประเทศต้องเอากรอบด้านเศรษฐกิจภาคธุรกิจและเอกชนไปด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจกันส่วนเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันรวมถึงหมอกควันชนกลุ่มน้อยปัญหายาเสพติดและปัญหาสแกมเมอร์ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาอยากให้เดินหน้าขบวนการสันติภาพและพูดคุยซึ่งปัจจุบันได้ทำแล้วตรงไหนที่ไทยสามารถประสานและอำนวยความสะดวกได้ก็ยินดีทางนี้เมียนมาควรจะพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยและสามารถยืนยันกับประชาคมโลกได้ว่านางองซานซูจีจะได้รับการดูแลอย่างดีสมช.เห็นชอบ6มาตรการชายแดนใต้ทบทวนเนื้อหาพูดคุยสันติสุขนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมช.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุนอกและในพื้นที่และย้ำให้หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจควบคุมบริเวณชายแดนจุดสำคัญควบคุมคนเข้าออกเพราะที่ผ่านมาคาดการว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีกบดานที่ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงเห็นชอบให้มีการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกและมีการชะลออยู่ช่วงหนึ่งซึ่งต้องดูลำดับก่อนหลังเนื้อหาที่จะพูดคุยโดยหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์บรรยากาศในพื้นที่โดยเน้นย้ำเปิดช่องทางให้มากขึ้นสำหรับผู้เห็นต่างที่พร้อมกลับคืนสู่สังคมที่สมัยก่อนเรียกว่าโครงการพาคนกลับบ้านซึ่งมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเปิดช่องทางให้มากขึ้นร่วมมือกับมาเลเซียที่จะมีการประสานทางการทูตและความมั่นคงประเทศไทยจะมีการออกหมายอินเตอร์โพลกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีคดีในประเทศมาเลเซียมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่ผ่านมามีการออกหมายแดงไปแล้วจำนวนหนึ่งร่วมมือกับมาเลนำคนเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและปรับการสื่อสารต่อสาธารณะพร้อมเน้นย้ำว่าที่ประชุมยังกระชับมาตรการต่างๆให้มีความเข้มแข็งขึ้นสาธารณสุขเปิดผลสอบ2กรณีหมอพร้อมไม่พบเบิกสิทธิ์เท็จชี้ผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมคณะร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ประชาชนพบประวัติการรักษาของตนเองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมมีรายการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ไม่เคยไปรับบริการจริงว่าสำหรับกรณีแรกกรณีของจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบพบว่าข้อมูลการรักษาที่ปรากฏในแอปเป็นข้อมูลการรักษาเมื่อปี2562สาเหตุเกิดจากในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยบริการยังใช้การบันทึกข้อมูลผ่านเอกสารกระดาษก่อนเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลมาคีย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้รับบริการอีกคนที่มีชื่อเหมือนกันและมีตัวอักษรแรกของนามสกุลตรงกันทำให้เจ้าหน้าที่เลือกข้อมูลผิดขณะบันทึกส่งผลให้ประวัติการรักษาสลับกันโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนกรณีที่2กรณีของจังหวัดปทุมธานี

0: ซึ่งผู้ร้องเรียนพบว่ามีประวัติการเข้าร่วมโครงการคัดกรองสุขภาพรวมทั้งมีข้อมูลการจ่ายยาทั้งที่ไม่เคยเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลจากการตรวจสอบพบว่าช่วงต้นปี2569โรงพยาบาลมีโครงการเชิงรุกลงพื้นที่ชุมชนโดยอาศัยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รวบรวมส่งกลับมายังโรงพยาบาลในขั้นตอนดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารทำให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อผู้ร้องเรียนเข้าสู่ระบบในฐานะกลุ่มเป้าหมายของโครงการยืนยันว่าตัดประเด็นเรื่องการทุจริตออกไปได้เพราะเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลที่จะต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมขอโทษผู้รับบริการที่ทำให้มีประวัติที่ไม่ถูกต้องและจะต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำขึ้นอีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 แฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับรับสดแป๊บสดอยู่ในขณะนี้แล้วด้วยเช่นกันนะครับเข้ามาชมเข้ามาแชร์คอมเมนต์กันได้ที่หน้าแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 ครับหรือว่าจะเป็น LINE นะครับที่ @MCOT News นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกันเข้ามาได้นะครับฝากกันไว้อีกที

0: ช่องทางกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับฟังสดๆได้ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับกับวิทยุ FM 100.5 นั่นเองนะครับรวมถึงรายการต่างๆของอสมททุกช่องทางก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้อย่างสะดวกของที่คุณผู้ฟังพร้อมเลยนะครับว่าจะเลือกช่องทางไหนนะครับก็มีหลากหลายนะครับวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับวันสุดท้ายของเดือนที่เดือน7นะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์พอดีเลยโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าทั้งเงินเดือนออกทั้งการจราจรในช่วงเย็นก็เรียกว่าหนาแน่นนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหลากหลายของเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุษณะตันตยานนท์นะครับเช่นเดียวกับเรื่องที่เราจะหยิบมาคุยไขปมกันในวันนี้นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีเรื่องอะไรอยู่ในเรื่องเหล่านี้บ้างอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการยุบหน่วยงานรัฐกรมนั้นหน่วยนั้นสำนักนั้นสำนักนี้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องยุบเมื่อมันมีเกิดการซ้ำซ้อนกันกับเรื่องนี้เลยครับได้หรือเสียยุบหน่วยงานรัฐซ้ำซ้อนคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องนี้มีการเรียกว่าเป็นกระแสที่สื่อจับประเด็นกันมาสักหลายสัปดาห์แล้วนะครับเริ่มมาจากทางท่านประกรณ์เองเนี่ยแหละท่านในฐานะรองนายกด้านเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะเลยนะครับอาจารย์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าควรจะมีถึงเวลาละที่จะสังคายนาใช้คำนี้ได้ไหมอาจารย
1: ์ได
0: ้กับหน่วยแรงรัฐที่มาสังคาย
1: นาก็ได้หรือว่ามาเขย่าเรื่องเนี่ยนะให้มันลงตัวสักทีเพราะจริงมันเป็นนโยบายรัฐบาลนะ
0: อาจารย
1: ์เป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งได้มีการแถลงตั้งแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายเนี่ยนะซึ่งก็เป็นไปตามนี้นะเพราะว่าในวันแถลงนโยบายก็ประกาศชัดเจนนะว่าจะมีการทบทวนในเรื่องของการทำให้มันเขาเรียกว่าภาครัฐเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะเดี๋ยวพบทวนให้ฟังนิดนึงก่อนที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายน
0: ครับผม
1: เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย2519นี่ก็คือในข้อที่21นะครับวันนั้นเนี่ยเขามี23นโยบายคงจะจำได้นะ5ด้านเนี่ยนะฮะซึ่งในข้อที่21ก็บอกว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและการคลังของรัฐอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับนะการปรับมาบทบาทภารกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานให้ชัดเจนลดภารกิจที่ซ้ำซ้อนลองฟังให้ดีนะตรงนี้นะฮะลดภารกิจที่ซ้ำซ้อนจัดทำมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดและมาตรการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเปลี่ยนบทบาทภาครัฐให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เหลือบทบาทผู้ควบคุมเพียงเท่าที่จำเป็นควบคู่กับการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมี work from anywhere ภาษาไทยก็แปลว่าทำงานที่ไหนก็ได้นะครับนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลควบคู่กับการปรับระบบประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลักรวมถึงการประเมินที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดจนการดำเนินการลดรายจ่ายภาครัฐที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเช่นการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่จำเป็นการศึกษาดูงานต่างประเทศนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคำอธิบายหลักการหรือประเด็นที่เกี่ยวเรื่องกฎหมายที่นำมานะเอามาพูดถึงด้วยเอาตรงเฉพาะตรงนี้ก่อนเนี่ยที่ผมอ่านตรงนี้มันมีหลายเรื่องที่จะต้องทำเลยนะที่เป็นตามนับตามนโยบายนะครับซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงนี่คือการลดหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนเนี่ยมันก็ตรงกับนโยบายที่ว่าวางแผนที่จะทำให้ภาครัฐนี่มีขนาดเล็กลง
0: คืออ
1: ย่างนี้นะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า downsizing
0: ครับ
1: นะเราจะได้ยินคำนี้อยู่บ้าง downsizing ความจริงมันถูกใช้มาเนี่ยมันหลายครั้งแล้วแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะลดขนาดลงให้มันเล็กลงแต่ที่ผ่านมามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

0: รื่อยเรื่อยเห็นไหมครับ
1: มัน
0: ต่อตรงนั้นนิดต่อตรงนี้หน่อยผมยกตัวอย่างให้ฟังเพิ่มนิดหนึ่งนะว่าสมมติหน่วยงานรัฐเนี่ยนะหน่วยงานรัฐมันก็จะมีกระทรวงมีกรมมีอะไรต่างถูกไหมฮะแล้วบางทีมันก็สร้างกระทรวงใหม่ขึ้นมาสร้างกรมใหม่ขึ้นมานะครับเขย่าไปเขย่ามาก็มีการปฏิรูปราชการเนี่ยพอเปลี่ยนไปเนี่ยอย่างสมมติว่าบางหน่วยงานเนี่ยมันเดิมเนี่ยเป็นระดับอะไรอะระดับกรมเองนะแล้วตอนหลังนี่พอทำไปทำมามันใหญ่ขึ้นมาอีกนะคือพูดง่ายว่ากลายเป็นว่าภาครัฐเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นพอใหญ่มากขึ้นมันถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาล่ะก็มันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรไอ้คนทำงานที่เยอะขึ้นถูกไหมครับพอเวลามันขยับขึ้นมาเนี่ยนะพอเยอะขึ้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันแน่นอนนะมันต้องมีบทบาทมันต้องมีภารกิจแล้วที่สำคัญคือมันยิ่งทำให้งานเนี่ยนะมันเป็นไปอย่างเชื่องช้าถูกไหมครับไอ้คำพูดที่เราเคยได้ยินบอกว่าเราต้องการจะให้รัฐบริการแบบ one stop service
1: ว
0: ันสต็อปสวิตแปลว่าจุดเดียวบริการได้เสร็จเนี่ยนะมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าอะไรฮะเราต้องไปหลายที่เลยประชาชนจะทำอะไรสักเรื่องเนี่ยนะฮะจาก1ไป2จาก2ไป3มันไม่จบสักทีนึงถูกไหมครับทำไมที่เดียวเนี่ยมันทำให้เสร็จไม่ได้หรืออย่างไรถูกไหมครับแล้วก็ที่ประเมินต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหมายความว่าทุกอย่างต้องออกใบอนุญาตทุกอย่างต้องผ่านเจ้าหน้าที่รัฐหมดถูกไหมครับที่ถูกแล้วรัฐควรจะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกคำว่าผู้อำนวยความสะดวกคือสนับสนุนให้คนสามารถทำธุรกิจทำงานต่างๆได้ถูกไหมครับทีนี้ที่ผ่านมามันกลายเป็นว่าทางภาครัฐต้องมาดูวิจารณญาณต้องโอ้โหต้องออกมาทำแบบโอ้กว่าจะได้ผ่านงานอะไรออกมาสักอย่างเนี่ยไปขออนุญาตอะไรเนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ย30 วัน 3 เดือนบางทีเนี่ยแก้ไปแก้มาทำไปทำมาคุมอยู่นั่นเองนะครับกว่าจะเสร็จมาไอ้ภาคเอกชนที่ต้องการจะได้เกิดความรวดเร็วในการทำงานเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมนะแล้วก็มันมีช่องทางที่เขาเรียกอะไรเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอีกอย่างพูดง่ายๆถูกไหมครับพอเกิดการควบคุมหรือว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็มีไอ้เรื่องของการคอร์รัปชันแหละพอเติมเงินลงไปปั๊บเนี่ยบางทีนะฮะการตัดสินใจการใช้ดุลพินิจมันก็ง่ายขึ้นถูกไหมครับมันก็เร็วขึ้นแต่ถ้าใครไม่ไปเติมเนี่ยไอ้ดุลพินิจก็นานหน่อยนะฮะกว่าจะสรุปออกมาได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในนี้ก็พูดถึงค่าใช้จ่ายอะไรต่างเนี่ยนะครับต้องการที่จะลดลงถูกไหมฮะเพราะมันไม่จำเป็นแล้วมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมีประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงอีกหลายอันทีนี้ย้อนกลับเข้ามาถึงในเรื่องที่เราโชว์ไว้เป็นหัวเรื่องวันนี้ว่านะครับเรื่องเกี่ยวกับการยุบหน่วยงานรัฐที่มันมีความซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับไอ้เรื่องเนี้ยมันถูกพิจารณาแล้วว่ามันเป็นประโยชน์แน่นอนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน่วยงานที่มันซ้อนกันไปซ้อนกันมาเนี่ยนะครับมันเดี๋ยวนี้มันมีการเพิ่มตัวนี้ด้วยฮะเราจะได้ยินคำว่าองค์การมหาชนองค์การมหาชนนี่จะเป็นช่องทางหนึ่งที่มันไม่ใช่เป็นหน่วยงานรัฐแล้วก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนะฮะมันค่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกองค์การมหาชนจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่องนั้นองค์การมหาชนองค์การมหาชนเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นองค์การมหาชนไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่เป็นหน่วยงานรัฐแต่เป็นองค์การมหาชนแต่ก็มีความเทียบเท่าเท่ากับหน่วยงานรัฐนั่นเองถูกไหม
1: ครับครับ
0: มันไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐแต่มีความเทียบเท่าถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ไปซ้อนกับอะไรอ่ะมันก็มีบางส่วนที่มันไปซ้อนกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
1: อ
0: ันนี้มันธนาคารที่ดินแต่มันก็มีสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติหรือเขาเรียกว่าสคทช.แล้วบางส่วนมันก็เหมือนกันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันบางอันมันก็ต้องยุบได้บ้างถูกไหมมันจะไปจะเพิ่มขึ้นมาทำไมถูกไหมครับหรืออันหนึ่งเนี่ยก็มีการพูดถึงกันอยู่แล้วก็รู้สึกในตอนที่คณะกรรมการงบประมาณก็พิจารณาเรื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปยป.ปยป.ก็คือนี่ไงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองนะเป็นอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาตามที่หลังจากที่มีคสช.ไงฮะจำได้ใช่ไหมครับไอ้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติอะไรทั้งหลายตรงนี้แล้วสุดท้ายยุทธศาสตร์ชาติที่เขียนไว้20ปีมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วตอนนี้นะครับ
1: มัน
0: แทบจะไม่มันไม่มันพูดง่ายว่า ก็ตั้งเอาไว้เป็นหน่วยงาน

0: ที่ตั้งไว้แต่มันก็ไม่ได้ถูกทำอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะมันหลายเรื่องที่เขียนเอาไว้เนี่ยมันไม่ทันสมัยแล้วมันไม่ทันการแล้ว20ปีมันไม่ได้แล้วแค่ปีเดียวก็เปลี่ยนไปหมดแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยนะครับ
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นหน่วยงานที่มันเสียอะไรค่าใช้จ่ายไปเปล่าๆถูกไหมครับบางอย่างมันก็ยุบไปได้องค์การมหาชนอีกตั้งหลายอันเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องมีการประเมินอย่างเนี้ยพูดง่ายว่ามันมีหน่วยงานรัฐที่ซ้ำซ้อนนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้นะฮะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนี่เพราะว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเขาใช้กันทั่วไปเอกชนก็ใช้อยู่แล้วเขาเรียก redundant นะฮะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดหนึ่ง redundant แปลว่าซ้ำซ้อนฮะภาคเอกชนเนี่ยเขาไปเจออะไรงานบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเขาก็ตัดสินใจบางทีเขาจะ lay off หรือเอาคนออกไปเลยก็เพราะว่างานนั้นเนี่ยมันเกิดการซ้ำซ้อนเขาก็ปิดจ็อบปิดงานนั้นไปเลยนะฮะเขาเรียกว่า redundant ตามกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้เราสามารถเลิกจ้างได้นะแต่ว่าก็ต้องจ่ายชดเชยนะจ่ายชดเชยนะครับแต่ภาครัฐก็จะใช้วิธีการอย่างนี้ก็คือว่าอาจจะลดหน่วยงานยุบหน่วยงานแล้วก็ทำให้คนไม่มีงานทำเนี่ยนะแต่ก็จะออกมาในรูปแบบของ early retire
1: ก็คือ
0: early retire ก็คือเกษียณก่อนกำหนดหรือตั้งแรงจูงใจว่าถ้าคุณจะออกก่อนยังไม่ทันเออร์ลี่รีไทร์ออกก่อนแล้วคุณจะได้รับเงินก้อนไปเนี่ยนะคุณจะเอาไหมนะฮะคือในทางกฎหมายแรงงานนี่เราไม่สามารถจะไปเลิกจ้างคนโดยที่ไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้นะมันต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับตามกฎหมายแรงงานไม่ว่าคุณจะเป็นราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะให้คนออกหรือให้คนยุบหน่วยงานนั้นโดยที่ไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้มันก็มีเกณฑ์ของมันอยู่นะครับซึ่งเขาก็ต้องจ่ายกับจ่ายให้เพราะว่าอยู่ต่อไปมันก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีพูดง่ายว่าคุณก็มันเด็กจะเลยก้าวหน้าอะไรเพราะมันเป็นหน่วยงานที่ก็ไม่ต้องการแล้วอ่ะถูกไหมครับ
1: ม
0: ันไม่ได้ทำหน้าที่แล้วสองก็คือคุณก็ไปขวางทางอยู่เฉยๆคุณก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคุณจะได้เงินไปแล้วคุณเอาไปทำอย่างอื่นซะดีกว่าถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมองว่ามันมีหน่วยงานที่มันมีความซ้ำซ้อนก็สามารถจะลดไอ้พวกหน่วยงานเหล่านี้ได้ประการที่สองนี่ความจริงนอกจากหน่วยงานซ้ำซ้อนแล้วคนในบางหน่วยงานมันก็มีความซ้ำซ้อนหรือมันลดความจำเป็นลงถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เพราะอันเนื่องมาจากมันเอาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้ไงนะ
1: ครับ
0: แต่ที่เนี้ยที่นโยบายที่รัฐบาลแถลงไปบอกว่าจะทำเขาเรียกอะไรดิจิทัลรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะบางส่วนเนี้ยมันสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาชดเชยได้นะครับเอาเข้ามาชดเชยได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะถ้าสมมติว่าแต่กี้ที่ภาครัฐเขียนไว้ว่าจะลดจากบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมเนี่ยมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับคุณนกจะเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นถ้าจะบอกว่าบางเรื่องเนี่ยรัฐบาลต้องใช้เจ้าหน้าที่มาเป็นผู้ใช้ดุลพินิจทั้งหมดเลยถูกไหมครับความจริงเดี๋ยวนี้มันมี AI มันมีอะไรมันสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยถูกไหมครับ
1: อืมใช่ครับ
0: มันหาข้อมูลมาปั๊บปุ๊บเรียบร้อยเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้เอาแบบง่ายๆก็ได้ก็ได้เอาอย่างเงี้ยไอตอนที่เขาพิจารณาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ที่ทุกคนสมัครกันไปเนี่ยนะครับนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะทำไงครับก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่มานั่งตรวจค้นถูกไหมครับจริงไหมฮะ
1: คร
0: ับ ข้อมูลกันดูตลุดเลยนะในกอที่ยื่นมานะขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องดูว่าโอ้มีบัญชีที่ไหนไปตรวจไปหาตอนนี้ไม่ต้องเลยถูกไหมครับในระบบมันหาได้เลยถูกไหมฮะนี่ก็แปลว่านี่มันเป็นรูปแบบของการทำงานแบบรัฐบาลดิจิทัลแล้วคือหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่าอะไรเป็นกฎเกณฑ์ที่เราจะปรับปรุงแก้ไขที่ไอเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากว่าไปเคร่งเกินไปไม่รู้ว่าตรวจเจอปั๊บถ้าเหมือนมีทะเบียน2คันรถเบียนทะเบียน2คันถือว่าคุณไม่ใช่คนจนตัดออก
1: ครับครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องมาดูรายละเอียดเอาทะเบียน2คันเอาวันนี้รายละเอียดมันไม่ใช่แค่นี้มันต้องดูรถเก่ารถใหม่ใช่มั้ยฮะ2คันแต่ว่าโอ้โหคันแรกนี่เมื่อ30ปีที่แล้วเงี้ยยังจะไปนับเขาเป็นรถได้ไงตอนนี้มันเป็นสภาพอะไรไปแล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะฮะต
1: ้
0: องมาแก้ไขกันถูกมั้ยครับอย่างนี้เป็นต้นต้องการจะบอกว่าเห็นมั้ยงานบางอย่างนี่มันตัดออกไปได้เยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยนะครับสำนักงานบัญชีเนี่ยมีคนอยู่ครึ่งสำนักงานเนี่ยนะหรือว่าเข้าไปในสำนักงานที่ทำงานเนี่ยมันลงบัญชีกันนะคุณนกเมื่อสมัยก่อนเขาเรียกระบบลงบัญชีต้องมีบินมีอะไรสักหลายแล้วก็มากรอกลงกันคน10คน20คนตรวจสอบฟันหน้าดูไปหมดแต่ทุกวันนี้มันไม่มีคนเหล่านั้นแล้วถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะทุกคนใช้จ่ายอะไรก็ลงบันทึกหมด

0: เลยมันบันทึกหมดเรียบร้อยปั๊บแล้วมันมีระบบประเมินตัวเลขมารวบรวมเสร็จปุ๊บรู้เลยถูกไหมกระทบยอดจบเลยเมื่อก่อนต้องมีระบบปิดบัญชีต้องมีวันปิดบัญชีด้วยก็เรียกวัน closing day ธนาคารเนี่ยจะมีการหยุดกลางปีด้วยนะฮะหยุดกลางปีเช่นจบนะฮะเนี่ยวันจบกลางปีก็คือวันที่30มิถุนายนเนี่ยนะวันที่1เนี่ย1กรกฎาคมทุกปีที่ผ่านมาอดีตเนี่ยเป็นวันหยุดงานของธนาคารนะเพราะเขาถือว่าทำงานหนักมากจะปิดบัญชีครึ่งปีไงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ต้องหยุดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าระบบมันทำงานโดยอัตโนมัติไปหมดแล้วโดยใช้คอมพิวเตอร์ถูกไหมครับแล้วตอนนี้จะใช้ AI เข้ามาด้วยก็ทำได้ต้องการจะบอกว่าอันนี้ก็สามารถจะลดคนได้ถ้าบางหน่วยงานเนี่ยมันลดจากการที่จะต้องใช้คนมาเป็นผู้เป็นผู้ทำงานหรือว่าเป็นผู้ใช้ดุลพินิจหรือว่าเป็นผู้ควบคุมงานนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นผู้แค่อำนวยความสะดวกแล้วให้ระบบมันทำงานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ให้ระบบหรือ AI มาทำงานมันก็ลดได้อีกถูกไหมฮะอย่างเงี้ยก็จะพูดว่าค่อยๆทำไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยมันก็สามารถเขย่าคนเนี่ยให้มันมีจำนวนงานที่ลดลง
1: ครับ
0: และสิ่งที่มันควบคู่ไปคืออะไรครับเวลาที่สมมติว่ามีเรื่องของ early retire เรื่องของการก็เรียกว่าอะไรนะจ่ายค่าตอบแทนให้เพื่อที่คุณจะได้ลุกออกไปอ่ะนะแล้วก็ตรงพวกนั้นเลยเนี่ยนะมันมีข้อดีต่อมาก็คือว่าแน่นอนนะครับมันก็จะลดเรื่องของไอ้รัฐสวัสดิการตรงนี้ไปด้วยก็คืออะไรฮะหลังเกษียณเนี่ยนะธรรมดามันจะต้องมีสวัสดิการถูกไหมครับจะต้องมีค่ารักษาพยาบาลมีอะไรต้องมีอะไรเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันก็จะช่วยลดภาระตรงนี้ไปด้วยถูกไหมครับหรือถ้าคุณปิดจ็อบไม่จำเป็นจะต้องเอาคนเข้ามาเติมในระบบราชการเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้มากขึ้นซึ่งทุกวันนี้รัฐบาลกำลังหนักแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องของสวัสดิการหรือเงินทองที่จะต้องจ่ายหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนี่มันเป็นภาระเยอะมากเลยนะครับมันไม่จบอะฮะมันไม่จบมันไม่เหมือนเอกชนนี่พอเขาเกษียณอายุมันก็จบแล้วนะครับนะ
1: ครับ
0: เราลองดูนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับราชการเนี่ยมีจำนวนคนอยู่ซึ่งมันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีตัวเลขที่ปรากฏไปอยู่ชัดเจนนะครับปัจจุบันเนี่ยข้าราชการนี่จริงๆบุคคลในแวดวงของราชการนี่มีอยู่ประมาณสัก3ล้านกับ 30,000 คนนะครับแต่ถ้านับเป็นจำนวนราชการจริงๆไม่นับลูกจ้างไม่นับอะไรอ่ะพนักงานราชการเนี่ยนะจะมีข้าราชการอยู่ประมาณ1ล้าน7แสนคนโดยประมาณนะครับ 1.75 ล้านคนอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็พบว่าเป็นข้าราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคสักประมาณ1ล้าน5แสนคนประมาณนะฮะก็อยู่ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับนะและสองก็คือราชการส่วนท้องถิ่นนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของการสอบโกงข้อสอบอะไรกันอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: มีคนอยู่ประมาณ 250,000 คน
1: ครับ
0: นะครับ 250,000 คนนอกจากนั้นก็ยังจะเป็นอะไรอ่ะที่บอกแล้วที่เหลือนี่มันจะเป็นพวกพนักงานราชการลูกจ้างอะไรพวกนั้นเผอิญไม่ใช่เป็นข้าราชการมันก็ไม่ต้องไปเสียเรื่องสวัสดิการพวกนั้นอีกประมาณสักล้านกว่าคนล้าน 250,000 คนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไปจับตาดูตรงข้าราชการซึ่งมันมีอยู่ประมาณ 1,750,000 คนเนี่ยนะครับพบว่าปี 1เนี่ยใช้งบประมาณสำหรับข้าราชการกลุ่มนี้ใช้เงินงบประมาณ 1.1 ถึง 1.3 ล้านล้านบาทครับคุณโอ๊ก
1: ตัวเลขก็ค่อนข้างมหาศาลเลยนะอาจารย
0: ์มหาศาลปี 1เนี่ยนะครับรัฐบาลเราเนี่ยมีงบประมาณของประเทศเนี่ยตกประมาณสัก 3.7 หรือ 3.8 เอาสัก 3.7 ก็ได้ 3.7 ล้านล้านบาท 3.7 ล้านล้านเนี่ยปรากฏว่าเป็นงบประมาณที่มาต้องมาใช้กับราชการประมาณ 1.3 ล้านล้านแปลว่าประมาณ1ใน3ครับ1ใน3ของงบประมาณประเทศออกมาต้องเอามาใช้สำหรับนะครับของระบบราชการถามว่าสูงไหมสูงมากครับ
1: สูงมากครับครับ
0: 1.1 ถึง 1.3 ล้านล้านเนี่ยแบ่งออกเป็นนะครับเป็นงบประมาณที่จ่ายให้กับบุคลากรเป็นพวกอัตราเงินเดือนอะไรต่างเนี่ยนะครับนะประมาณ 55% และเหลืออีก 45% เนี่ยนะครับเอาไปจ่ายเป็นเงินบำนาญแล้วก็สวัสดิการเช่นค่ารักษาพยาบาลเข้าโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยอีก 45% ถูกไหมครับนี่เป็นภาระที่แบกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราชการนี่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ ทุกวันนี้ 1.75 ล้านคนนี้ก็

0: ถือว่าเยอะมากแล้วถ้ายิ่งไปเพิ่มไปยิ่งตายเลยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถยุบลงได้นะฮะทำให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเล็กลงจำนวนของราชการนี่เล็กลงเนี่ยมันจะดีมากนะครับคุณโอ๊คฮะอย่าลืมนะครับว่า 1.75 ล้านคนเนี่ยถ้าไม่แก้ไขเนี่ยไอ้ตัวเลขนี้มันจะอยู่ไปยาวเพราะอะไรก็คืออยู่ในช่วงทำงานก็ยังอยู่แต่พอเกษียณปั๊บมันจะกลายเป็นข้าราชการบำนาญก็ยังได้เงินอีกต้องจ่ายเงินอีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันพูดง่ายว่าไม่ใช่เกษียณแล้วเจอเลิกเกษียณแล้วยังต้องมีภาระจ่ายเพราะนั้นถ้าสามารถลดลงได้มันก็จะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับก็ต้องลดความซ้ำซ้อนพวกสิ่งเหล่านี้ลงนะแต่การจะลดลงเนี่ยมันก็ต้องมีแรงจูงใจให้กับคนที่เข้ามาอยู่ในระบบแล้วถูกไหมครับให้เขาดูรู้สึกว่าคุ้มที่จะอยู่นะตอนนี้มันอย่างนี้นะครับเนี่ยบางผมไม่น่าเชื่อนะคนจำนวนไม่น้อยไม่รู้นะครับว่ามันมีการตอนนี้กำลังทำการสำรวจอยู่นะครับนะมีการสำรวจรับฟังความคิดเห็นผมอยากจะแนะนำนะครับเผื่อท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะเป็นข้าราชการหรืออาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดความเห็นได้นะครับในฐานะประชาชนทั่วไปก็ได้ผมก็ไปทำแบบฟอร์มนี้มาแล้วนะฮะเขาเรียกเป็นแบบสำรวจฟังรับฟังความคิดเห็นเปิดรับฟังมาตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและจะหมดเขตในวันที่5สิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: นะครับจะหมดกำหนดในการสำรวจเนี่ยนะครับในวันที่5สิงหาคมนี้นะครับท่านต้องเข้าไปนะฮะก็เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับนะซึ่งวิธีการที่ท่านจะเข้าไปมันจะอยู่ในตัวเว็บไซต์ตัวนี้ฮะ www.แล้วก็ดอทรอคือสะกดตัว L ตัว A ตัว W นะครับรอที่แปลว่ากฎหมายนะฮะแล้วก็ .go.th ฟังอีกทีนะ www.law คือ LAW นะครับแล้วก็ .go.th คลิกเข้าไปนะครับเขาจะก็เรียกว่าสำรวจความคิดความเห็นเกี่ยวกับมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับนะซึ่งจะเป็นเว็บไซต์กลางทางกฎหมายเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับนะมันจะมีคำถามที่สำคัญว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับจะใจยังไงซึ่งมันจะมี2แนวทางสำหรับการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยนะครับทางที่1ก็คือเป็นกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: หรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปโดยไม่รวมเวลาทวีคูณเวลาทวีคูณคือในสถานการณ์ไม่ปกตินี่มันจะได้เวลาทวีคูณหรือบางทีคุณไปอยู่ที่ภาคใต้3จังหวัดภาคใต้คุณจะได้อายุราชการทวีคูณนะฮะอันนั้นไม่นับและมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่า early retire
1: ครับอาจารย
0: ์ข้อดีคืออะไรเพราะว่ามีอายุราชการ25ปีขึ้นไปแสดงว่าเมื่อคุณออกไปนี่คุณจะได้บำนาญ
1: ก็จ
0: บไปเลยคุณจะได้บำนาญใช่ไหมข้อเสียก็คือคุณไม่ได้ต่อเงินเดือนอ่ะคุณก็ต้องจบไปที่ตอนไหนก็ได้เงินในแค่ไหนก็แค่นั้นถูกไหมครับกลุ่มที่2เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุตั้งแต่40ถึง49ปีพูดสั้นๆก็คือ40ถึง49ปีคือยังไม่ถึง50ปีนะครับและมีอายุราชการ10ปีขึ้นไปนะครับมีอายุราชการ10ปีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่จะเชิญชวนให้มี early retire คือออกก่อนกำหนดนะแล้วก็อาจจะมีข้อเสนอที่เป็นเงินก้อนให้นะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็ไปแสดงความคิดความเห็นด้วยนะครับว่าถ้ามีอย่างนี้ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับนะแล้วก็มีประเด็นอีกก็คือว่าเขาจะสอบถามความเห็นว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าส่วนราชการจะสามารถจ้างบุคคลภายนอกนะฮะพูดง่ายว่าเอาซอสแทนที่จะให้ข้าราชการเป็นคนทำมาขับเคลื่อนงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในส่วนราชการได้ตามที่สัดส่วนกำหนดก็หมายความว่าบางเรื่องเนี่ยไปเอาข้าราชการมานั่งทำในเรื่องการใช้ดิจิทัลอยู่เนี่ยมันไม่ทันกินเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะเอาซอสเอาข้างนอกมาทำเนี่ยท่านเห็นด้วยไหมก็ไปแสดงความเห็นนะเนี่ยยังมีโอกาสแสดงอยู่นะครับยังมีโอกาสที่แสดงความคิดความเห็นอยู่นะครับเนี่ยเขาเปิดมาในช่วง3วันแรกเนี่ยคือตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเนี่ยมีคนมาแสดงความเห็นไปแล้วประมาณ 8,000 ความเห็นอย่างวันนี้ผมก็ทำเพิ่มไปแล้วยังมีเวลาเหลืออีกประมาณเท่าไหร่5วันก็อยากจะฟังความคิดความเห็นหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสำรวจความ

0: คิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องของ redundancy นี่แหละก็คือต้องการจะลดขนาดขององค์กรของราชการให้เล็กลงถูกไหมครับซึ่งผมคิดว่ามันมีความจำเป็นแล้วนะวันนี้มันไม่ใช่แค่เป็นนโยบายแต่มันเป็นต้องเป็นสิ่งที่พึงต้องปฏิบัติแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายคือคนที่ได้อะไรรับแพ็กเกจได้ข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณอายุราชการเนี่ยแน่นอนคุณก็ได้เงินก้อนถูกไหมครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครมีอายุงานเกิน25ปีคุณก็ยังได้บำนาญไปตามกฎเกณฑ์ถูกไหมครับเลี้ยงไปตลอดชีวิตอีกเช่นกันเนี่ยนะสวัสดิการต่างๆก็ควรจะได้ก็ได้รับต่อไปถูกไหมครับแล้วคุณจะไปทำอย่างอื่นก็ทำได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมครับใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นข้อดีแล้วก็ทำให้ลดภาระของทางหน่วยราชการลงไปถูกไหมครับซึ่งปรากฏว่าทางรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคุณประกรณ์เนี่ยนะที่ดูแลทางด้านกฎหมายเนี่ยก็บอกว่ามันมี6แผนนะที่จะผ่าตัดราชการไทย
1: นะครับ6แผนเลย
0: 6แผนหนึ่งคือแช่แข็งกำลังพลแช่แข็งกำลังพลก็แปลว่าเขาก็เรียกฟรีซก็คือตรึงจำนวนข้าราชการปัจจุบันเป็นพดานสูงสุดไว้ห้ามเพิ่มอัตราใหม่เด็ดขาดฟรีซไว้ก่อนถูกไหมฮะจับฟรีซนะซึ่งความจริงมันก็จำเป็นถ้าเป็นพวกบริษัทเอกชนบางทีก็ทำนะว่าไม่ต้องการให้เพิ่มแล้วตอนนี้ต้องไม่ให้เพิ่มแล้วถูกไหมครับสองมาตรการที่สองคือเกษียณปุ๊บยุบปั๊บ
1: เกษียณปุ๊บยุบปั๊บ
0: แปลว่าตำแหน่งงานที่ว่างจากการเกษียณหรือลาออกจะถูกยุบทิ้งทันทีไม่มีการเปิดเพิ่ม
1: ไม่เปิดรับใหม่แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือเกษียณเมื่อไรก็จบเกษียณเมื่อไรก็จบเนี่ยนะอย่างนี้นะสามคือเอาเทคโนโลยีมาแทนงานที่มันเป็นงานประจำหรืองานรูทีนนะลดงานซ้ำซ้อนเช่นงานธุรการการเดินแฟ้มงานอะไรต่างๆอย่างที่เราคุยว่าที่มันเป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนนะพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้มันใช้อะไร AI ใช้อะไรทำได้แล้วเนี่ยนะแล้วก็เอาดิจิตอลมาทำงานแทนเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ก็ดีนะก็สามารถจัดการได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันลดความซ้ำซ้อนตัวนี้การหาข้อมูลตอนนี้มันไม่ต้องใช้คนแล้วมันเอา AI เนี่ยหาถามคำถามนี่ตอบได้หมดแล้วถูกไหมครับใช่ไหมฮะมันหาข้อมูลได้หมดแล้วข้อที่4มาตรการที่4คือเงินเดือนสูงก็เอาบำนาญมาแลกเงินเดือนสูงก็คือเป็นทางเลือกของข้าราชการรุ่นใหม่หมายความว่าไม่รับบำนาญแต่ได้เงินเดือนสูงเทียบเท่าเอกชนแปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการชุดใหม่เนี่ยอาจจะเป็นแผนก็คือว่าคุณเอาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าคุณแทนที่คุณจะได้ขึ้นเงินเดือนสูงเนี่ยนะคุณใช้วิธีการรับบำนาญหลังเกษียณดีไหมหรือว่าหลังจากที่คุณออกจากราชการดีไหมถูกไหม
1: ครับครับ
0: พูดง่ายว่าคุณจะอยู่ได้ยาวเพราะตอนนี้มันสังคมอายุยืนอยู่แล้วถูกไหมครับสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเมียนน้อมว่าหลังเกษียณเนี่ยหลังที่คุณออกจากราชการคุณยังต้องใช้เงินน่ะพูดง่ายๆคุณยังมีอายุอีกยาวนานคุณก็ได้บำนาญไปดีกว่ามันคุ้มกว่าไหมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วต่อมาก็คือข้อ5นี้น่าสนใจนะเขาจะเอาประกันเอกชนมาคุมแล้วก็มีเอาคุมงบหมอเพราะว่าปัจจุบันนี้รัฐต้องจ่ายสวัสดิการให้กับคนที่เกษียณไปเนี่ยนะครับเยอะมากอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ได้ใช่เฉพาะข้าราชการอย่างเดียวนะคู่สมรสก็ได้ด้วยนะ
1: หลังเกษียณแล้วลูกอะไรน
0: ี้แล้วลูกที่อายุยังไม่เกิน20เนี่ยนะก็ได้ด้วยพ่อแม่ก็ได้อีกเนี่ยนะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันเป็นภาระเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยมีความคิดว่าจะทำประกันแก่เอกชนแทนแล้วให้รัฐเป็นผู้จ่ายประกันพื้นฐานให้ถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: แล้วให้คุณไปเบิกกับบริษัทเอกชนเอาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะช่วยได้เยอะถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะทำเพื่อว่าจะทำให้ค่ารักษาพยาบาลไม่บานปลายเพราะว่าทุกวันนี้มันยังเดาไม่ออกว่าคนจะเจ็บจะป่วยอะไรก็เท่าไหร่ถูกไหมครับวันนั้นตั้งงบประมาณมาแต่ละปีก็ยังเดาไม่ออกว่าใครจะไปรู้ว่าคนนี้จะป่วยเท่าไหร่มันใช้วิธีการเบิกเอาว่าถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเป็นระบบประกันเนี่ยนะให้เอกชนเป็นคนซื้ออันนี้ก็จะคุมได้นะครับเมื่อก่อนในบริษัทถ้าเอกชนเขาก็ทำอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนในสมัยแรกๆเลยเนี่ยคนที่ทำงานบริษัทเอกชนเนี่ยก็ใช้วิธีเข้าโรงพยาบาลแล้วเบิกเอาตอนหลังเขาใช้เป็นบริษัทเอกชนเขาทำประกันให้กับพนักงานถูกไหมครับ
1: เป็น
0: ประกันหมู่อ่ะพูดง่าย
1: ๆประกัน
0: นะแต่แล้วคุณก็เบิกจากบริษัทประกันอีกทีหนึ่งถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วบริษัทก็จ่ายเบี้ยประกันให้อย่างเงี้ยอันนี้มันก็สามารถคุมค่าใช้จ่ายได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและ มาตรการที่6ก็คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือทำ early retire สมัครใจก็คือมี2ช่วงก็คือช่วงอายุ40ถึง50

0: และอีกช่วงนึงก็คืออายุงานราชการเกิน25ปีไปปั๊บเนี่ยคุณก็สามารถ early retire ได้ก็ที่กำลังทำสำรวจความคิดความเห็นอยู่ถูกไหม
1: ครับอาจารย์อ
0: ันนี้ผมว่านี่คือมาตรการที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องขับเคลื่อนแล้วและอุปกรณ์ก็ออกมาแล้วก็ผมคิดว่ามันก็มีความจำเป็นนะเราจะจำได้ไหมครับตอนที่รัฐบาลทรัมป์อ่ะประธานาธิบดีทรัมป์ที่เขานะฮะแล้วจะจำเรื่องนี้ได้เลยตอนนั้นทรัมป์เข้ามาพร้อมกับอีลอนมัสก์จำได้ไหมฮะตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นคู่หูก็เลยแล้วก็เป็นอีลอนมัสก์นะมาทำอะไรฮะให้อีลอนมัสก์มาเป็นผู้นำกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลที่เขาเรียกว่า DOGE จำได้ไหมฮะDOGE มันย่อมาจาก Department of Government Efficiency แปลว่ามาปรับปรุงประสิทธิภาพของงานก็คือลดความซ้ำซ้อนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตัดปรากฏว่าอีลอนมัสก์มา3เดือนแรก6เดือนแรกนี่ชุบชุบชุบชุบชุบโอ้โหนั่นเลยนะถูกไหมนี่มันไม่เรียกว่ามานี่มันก็อีแนวเดียวกันเลยก็มีความจะเป็นขนาดอเมริกายังทำนะตอนนั้นเนี่ยนะครับใช่ไห
1: ม
0: ของเราก็ในยุโรปเดียวกันนะฮะมันก็ต้องลดภาระเพราะว่าถ้าปล่อยเป็นลักษณะอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคืองบประมาณของประเทศนี้ไปเทอยู่กับราชการทั้งหมดมันไม่ไหวแล้วนะครับงบพัฒนาประเทศมันแทบจะไม่เหลือนะครับถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันก็มีความจำเป็นนะแล้วมันจริงๆมันยังมีอย่างอื่นอีกนะที่มันลดภาระได้เลยนะครับแม้กระทั่งตัวสสเนี่ยมันก็ต้องลดไอ้พวกอะไรอ่ะผู้ชำนาญการที่ปรึกษาใช่ไหม
1: ผู้ช่วยทั้งหลาย
0: รถผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่มีอยู่8คนเนี่ยมันก็ต้องขับเคลื่อนลดลงไปต่อไปเหลือ3คนก็พอแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วที่เหลือก็ใช้ส่วนกลางมาบ้างอะไรที่มันจะเป็นเรื่องของไออะไรอ่ะที่ธุรการทั้งหลายเนี่ยก็ใช้ส่วนกลางของรัฐสภาบ้างสิทำไมจะต้องไม่ใช่มีของใครของมันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ผมก็เห็นด้วยกับที่รัฐบาลเขียนแล้วว่าไองบประมาณค่าก่อสร้างนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะมันต้องลดลงการลงทุนสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันเยอะเกินถูกไหมครับแต่ละหน่วยงานก็สร้างตึกของตัวเองสร้างอาคารของตัวเองกันทั้งนั้นเลยพวกนี้ต้องลดลงถูกไหมครับและอาคารทั้งหลายเนี่ยสร้างร่วมกันได้บ้างไหมเพราะแต่ละคนที่ชอบสร้างอาณาจักรตัวเองถูกไหมครับกระทรวงของตัวเองกรมของตัวเองแล้วก็มีตึกของตัวเองถูกไหมครับทำไมไม่ใช้หลักการแบบเดียวกันอ่ะแบบประเภทที่ว่าอะไรเป็นตึกรวมทั้งหมดแล้วก็ชั้นนี้มีของกรมนั้นชั้นนี้ของกรมนี้อะไรเงี้ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะลดภาระค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างการค่าอะไรอ่ะค่าดำเนินการค่าน้ำค่าไฟโอ้มันลดได้เยอะเลยนะถูกไหมครับมันสามารถทำได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคอันนี้ก็คือมุมมองที่ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นแล้วล่ะที่ต้องเดินหน้าตรงนี้ต่อไปนะครับนะ
1: ครับอาจารย์อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ในอนาคตเองเนี่ยมันจะกระทบกับปริมาณหรือว่าความจูงใจของคนที่จะเข้ามาอยู่ระบบราชการไหมครับอาจารย
0: ์มันแน่นอนฮะมันระบบราชการเนี่ยจะเห็นไหมตรงนี้เขาพูดถึงข้าราชการไม่ได้พูดถึงพนักงานราชการนะเพราะฉะนั้นรูปแบบใหม่เวลาจ้างคนเข้ามาเนี่ยเขาจะพยายามจ้างในรูปแบบของพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำเนี่ยนะพวกนั้นอยากเข้ามาอยู่ครับแต่มันจะไม่มาผูกพันกับไอ้พวกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าใจไหมฮะยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่ใช่หาคนใหม่แม่ต่อไปนี่ห้ามไม่เอาแล้วไอ้ที่บรรจุเป็นข้าราชการแล้วมันเป็นภาระเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่ไหวแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เข้าใจไหม
1: แสดงว
0: ่
1: า
0: ความ
1: จูงใจก็ยังมีแหละแต่ว่าในระดับการแข่งขันข้าราชการก็อาจจะสูงขึ้นอาจจะ
0: ใช่ไม่แต่ต่อไปสมมติว่าพอลดตรงนี้ลงเนี่ยนะฮะคนที่ทำงานอยู่แล้วสามารถทำงานได้เต็มที่เนี่ยคุณก็น่าจะได้พวกค่าตอบแทนที่ดีขึ้นนะถูกไหมครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นบทขยาย
0: เขาจะต้องทำฮะเขาจะต้องทำ
1: บทขยายครับ
0: พอตัดไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถทำให้มีลดค่าใช้จ่ายมาก็มาตอบแทนให้กับคนที่ยังอยู่แล้วก็มันอาจจะต้องมีระบบจูงใจคือถ้าคุณมีผลงานคุณก็จะได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นถูกไหมครับ
1: อันนี้ก็เป็น
0: มันจะมีใกล้มีความใกล้เคียงกับความเป็นเอกชนมากขึ้นถูกไหมครับนะ
1: เหมือนเอาลดส่วนนั้นไปตบเพิ่มกับอีกส่วนหนึ่งที่มันมีความจำเป็นแล้วก็
0: แล้วไอ้คนที่มาทำงานที่เป็นพนักงานราชการเนี่ยนะเขาไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรที่รองรับแต่ก็จะมีแรงจูงใจว่าถ้าคนนี้ฝีมือดีจริงเนี่ยก็มีค่าตอบแทนที่สูงได้ไงถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งผมว่าก็ต่างฝ่ายก็ต่างก็อยากเห็นนะฝั่งที่เป็นพวก

0: พี่ๆข้าราชการทั้งหลายก็อยากเห็นฝ
1: ั
0: ่งการเมืองเองฝั่งการเมืองเองก็ควรจะปรับลดในส่วนบางส่วนที่มันควรจะปรับลด
1: ต้องทำด้วยและการที่ว่านี่ก็ต้องการเมืองด้วยนะใช
0: ่ใช่มันถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดผมว่ามันจะเกิดแรงต้านที่มันอยู่นะครับในลักษณะที่อ๋อปรับฉันแต่ไม่ปรับเธออ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: แล้ว
0: ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ต
1: ่
0: อ
1: แล้ววันนี้ผมยังไม่ได้พูดลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าราชการที่ว่าเนี่ยเราชอบพูดแต่ราชการพลเรือนนะข้าราชการพลเรือน
0: ครับ
1: แต่ในข้อที่จริงมันมีข้าราชการทหารมีข้าราชการตำรวจมีอัยการอ
0: ี
1: กคนเหล่านี้อาจจะอยู่ยังไม่ได้อยู่ในบัญชีที่จะตัดลดหย่อนนะฮะผู้ต้องทหารนี่ก็อีกเพียบเลยครับ
0: ใช
1: ่ทุกคนก็พูดหลายคนก็พูดว่านายพลเยอะเหลือเกินประเทศไทยเนี่ยเอาไว้วันหลังไปว่ากันดีกว่า
0: ได้เลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์เสน่ห์ครับสำหรับนี้ครับ
1: ด้วยความยินดีครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเราพบกัน
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับก่อนที่จะเบรกนะครับใครที่เริ่มมีหิวแล้วหรือว่าพรุ่งนี้จะกำลังจะคิดทำเมนูอะไรนะครับลองดูตัวนี้ไหมหม้อหุงข้าวแรงดันคาชีวารุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับแต่เป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างใน1เดียวทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวครับจุใจใหญ่ถึง5ลิตรครับกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนไอ้น้ำเนี่ยช่วยให้ประหยัดค่าไฟครับแล้วก็เวลาในการทำอาหารลดลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มๆครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcot ครับพักกันสักครู่ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

ครับผมกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสโอ๊ตนะครับก็ช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยากันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์หนุ่ยนะครับดร.นพพรโสวรรณะที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

0: และองค์กรนะครับ HROD นะครับและความเป็นเลิศทางด้านการบริการครับสวัสดีครับท่านหน่วยครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดี
0: ครับ
1: ค
0: ุ
1: ณฟัง
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็วันนี้เราคุยกันในเรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนภาครัฐซึ่งโอเคตามหน้าเสือที่มีการกางออกมาก็มีการอธิบายความให้เห็นชัดพอสมควรนะครับรวมถึงที่อาจารย์เสน่ห์พูดถึงก็ตีขยายว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างในมุมมองของอาจารย์หนุ่ยเองในเชิงจิตวิทยาเองอย่างการยุบรวมหน่วยงานอย่างโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐแอกแบบนี้ฮะมันทำได้ไหมมันทำได้หรือว่ามันทำได้แล้วเนี่ยแบบไหนถึงจะไม่กระทบคนทำงานแล้วก็รวมถึงผลงานในการทำหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานด้วยครับอาจารย์หนุ่ย
1: ครับถ้าพูดแบบประชาชนตาดำๆเนี่ยนะที่เราก็เห็นปัญหาของการทำงานในระบบราชการเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ เอาแบบนี้เลยนะไอเดียเลยก็คือว่าพอยุบแล้วทำงานได้เร็วเหมือนกรมสรรพากรอ่ะดีมาก
0: กรมสรรพากรที่ทำ
1: เลยใช่ไหม
0: ที่แบบตรวจตารายได้ของเราร
1: ายได้แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะแบบข้อมูลเชิงลึกรู้หมดเลยนะใช่ไหมอยากได้แบบนั้นเลยนะ
0: โอ้โห
1: คือ
0: ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือชัดเจนเลย
1: ชัดเจนเลยแบบทุกกระทรวงกระบวงกรมที่ทำงานแบบเหมือนสรรพากรอ่ะนะ
0: คร
1: ับ รัฐบาลประเทศชาตินี่แบบว่าเดินหน้าได้รวดเร็วมากนะเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ทำงานก็มีประสิทธิภาพมากคือมันก็ต้องมีการกระทบนะครับเพราะว่าเป็นการเช่นว่ากระทรวงนี้มีงานซ้ำซ้อนหรือกรมนี้มีงานซ้ำซ้อนตรงไหนเนี่ยพอมันรวมกันมันก็ต้องมีเรียกง่ายๆว่ามีคนเกินใช่ไหมคุณโอ๊
0: คครับครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คงต้องมีการกระทบแต่แน่นอนว่าเรื่อง early retire หรือการโยกย้ายไปในงานที่ต้องการคนหรือการมีการ reskill อะไรเงี้ยครับสิ่งนั้นเนี่ยเชื่อว่าเขาก็ต้องทำนะครับก็ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดอะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อมีการยุบรวมในส่วนที่ซ้ำซ้อนแล้วมีการใช้ AI ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ่ะผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องคนก็ต้องลดลงอ่ะไม่งั้นจะเรียกว่ายุบรวมก็คือสมมตินะตรงนี้10 คน 20 คนเอาไปรวมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้นะประชาชนจะมองภาครัฐว่ายังไงหมายความว่าทางราชการว่ายังไงใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่
1: ก็สิ้นเปลืองเหมือนเดิมอาจจะประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดแอร
0: ์เข้าใจอาจารย์หนุ่ยอธิบายเลยคือถ้ามันยุบแล้วสุดท้ายแล้วมันไปกองมันไม่ได้มันเป็นการยุบโดยเขาเรียกว่าโดยตัวหนังสืออ แต่โดยตัวของวัตถุดิบผลต่างๆที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยกลับไม่ได้ถูกลีนลงหรือว่าหน่วยบางหน่วยที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะควรจะลดขนาดลงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปเพราะอะไรก็แล้วแต่เหตุอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่ได้ตอบโจทย์ในกรณีนี้สักเท่าไหร
1: ่ใช่ค่ะงานก็จะช้าเหมือนเดิ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้คือการยุบรวมมันก็ต้องมาดูว่างานตรงไหนจำเป็นไม่จำเป็นซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นเป็นตัวตั้งและเทคโนโลยีอะไรเข้ามาสามารถช่วยได้นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องของกลวิธีในการบริหารจัดการซึ่งถ้าทำถูกและก็ถูกวิธีถูกกระบวนการถูกหน่วยงานอันนี้แหละถึงจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ใช่ไหมฮะตั้งเป้าคือลดเรื่องของรายจ่ายเรื่องของงบประมาณที่มันเกินออกไปเยอะกว่าที่ควรจะเป็น
1: ครับที่ท่านเสน่ห์ก็กลางรายละเอียดไว้ได้ดีทีเดียวในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงกระบวนการเนี่ยปัจจุบันก็พูดเรื่องของ workflow ค่อนข้างมากแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่น AI เนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะบอก workflow เพราะนั้นคนปัจจุบันเนี่ยจะเห็นภาพว่าการมี workflow ที่ดีแล้วทำให้ลดขั้นตอนเนี่ยจำเป็นมากเพราะนั้นเชื่อว่าภาครัฐ

0: คงหมายพวกคณะทำงานในส่วนนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องการ work flow ก่อนอะว่าจะลดแล้วเนี่ยแล้วมันเร็วขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมประชาชนได้รับการบริการในส่วนต่างๆเนี่ยเร็วขึ้นได้อย่างไรฮะแล้วก็มีความโปร่งใสมากขึ้นนะสำคัญมากเลย
1: ครับก็ workflow เองก็เป็นผมว่าการที่จะทำอะไรพวกนี้

0: ค่ะก็คือกระบวนการเพราะว่าปัจจุบันเหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยเหมือนเอกสาร1แผ่นเนี่ยมันไปหลายโต๊ะมากเงี้ย
1: ใช่มั้ยครับเข้าใจเลยนึกภาพออก
0: บางทีจากต่างจังหวัดต้องส่งเข้ามาส่วนกลางในกรุงเทพเพราะไม่มีข้อมูลต้องอะไรเงี้ยนะต้องตรวจเช็คในส่วนกลางอะไรเงี้ยครับ
1: คร
0: ับบางทีเป็นเดือนเป็นครึ่งปีครับ
1: คร
0: ับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้การที่มีนโยบายนี้เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเฝ้าตาไอ้เฝ้ารอผลงานชิ้นนี้อยู่นะอย่างใจจดใจจ่อเลยครับ
1: อืมครับผมแล้วสิ่งที่มันจะต้องแต่เรียกว่าต้องคาดหวังล่ะอาจารย์หนุ่ยครับสิ่งที่ต้องคาดหวังเมื่อเกิดการยุบรวมแล้วมันคืออย่างที่อาจารย์หนุ่ยบอกตั้งแต่แรกไหมว่าทำให้ได้เหมือนสมกรณ์อ่ะ
0: ใช่คือบริการมันควรจะเร็วขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องไปไหนที่อย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดในช่วงแรกครับแล้วก็ประชาชนเข้าถึงข้อมูลนะผ่านแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะบางส่วนเนี่ยแค่สอบถามข้อมูลก็ไม่ต้องผ่านคนใช่ไหม
1: คร
0: ับ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็หมายความว่าเวลามีปัญหาเนี่ยนะก็มีเรียกว่ามีเจ้าภาพมีใครรับผิดชอบตรงส่วนนี้ไม่ใช่แบบโยนกันไปโยนกันมากระทรวงนี้ไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยคือประชาชนตาดำๆก็เวียนหัวตกลงพึ่งใครดีพึ่งใครได้ไหมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเมื่อยุบรวมในส่วนของกระทรวงทบวงกรมที่ซ้ำซ้อนที่ตามนโยบายแล้วอ
1: ่
0: ะมันก็ควรจะบริการดีขึ้นเร็วขึ้นคือพอท้ายสุดเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าเราจะทำอะไรเนี่ยมันมีความรวดเร็วขึ้นไม่ได้ช้าเหมือนสมัยก่
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นประเทศชาติมันก็เดินหน้าได้เร็วขึ้นนะคือนั่นคือภาพรวมที่เชื่อว่าประชาชนเนี่ยเฝ้ารอคอยนะคุณโอ๊คครับ
1: อย่างเงี้ยอาจารย์ถ้ากรณีอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะป้องกันในเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องที่คนกังวลอ่ะป้องกันในเรื่องของการทุจริตได้ไหมสั้นๆครับเวลาสั้นๆเลยอาจารย
0: ์เชื่อว่าได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลที่มันตรวจสอบได้อ่ะเหมือนเห็นภาพของสรรพากรเนี่ยเราหลบไม่ได้เพราะข้อมูลมันชัดเจนมันฟ้องหมดอะว่าเราไปมีรายได้ไว้ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่แน่นอนว่าคนที่เขาจะทุจริตเนี่ยเขาก็หาวิธีที่ไม่มีใบเสร็จอะเอาประโยคง่ายๆนะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ไม่ผ่านออนไลน์เงี้ยไม่ผ่านระบบดิจิตอลอะใช่ไหม
1: คร
0: ับ คือใช้เงินแบบที่เป็นเงินกระดาษเงี้ยถ้ามาไปตรวจสอบยังไงอะแบบ
1: จะได้ครับ
0: นะมันก็คือก็ต้องให้คนนั้นมีความอะไรนะซื่อสัตย์สุจริตนะครับ
1: ครับ
0: คุณธรรมครับคุณนกครับ
1: คุณธรรมแต่ใครไม่ทำแต่คุณต้องทำเฮ้ย
0: ใช่ใช่ใช่ถูกครับความดีที่คุณต้องทำเองนะถ้าพูดแบบนั้นก็ได้ครับคุณนกครับ
1: นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์หนุ่ยครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณทุกข้อความขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามกันมานะครับวันนี้เสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: ไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00ถึง7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
6: อรุณสวัสดิ์นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่กลุ่มเมืองอาเซียนในเช้าวันศุกร์นะครับก็อยู่กับเราสองคนผมเจษฎาสาระทองครับ
5: ค่ะและวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะมาทำรายการนะคะซึ่งก็มีเรื่องราวนะคะรอบโลกมาให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามโลกกันนะคะส่วนเจเจมารับหน้าที่แทนคุณลิซ่าค่ะช่วง6:40 นะคะใครที่เป็นแฟนของคุณแฟรงกี้ชานนะคะผู้สื่อข่าวจากบรูไนค่ะวันนี้นะคะเธอมีประเด็นเรื่องการเฉลิมฉลองนะคะในวาระคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะคะปีที่80นะคะของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนอโบเกียนะคะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ
6: นะก็หลังจากนั้นนะครับแน่นอนมาสุขแบบนี้นะครับไม่พลาดนะฮะในหัวอ่านของเราครับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสันต์วานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะครับอาจารย์จะมาพูดถึงข้อเท็จจริงมาตรา301นะของสหรัฐนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรเด
5: ี๋
6: ยวเราจะมาติดตามกันนะแต่ว่าวันนี้ก็ผมเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็เลยขอมาทางออนไลน์นะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้ฝนตกที่กรุงเทพ
5: หนักมากหนักมากค่ะปริมณฑลเนี่ยบ้านพี่เจเจอยู่ที่นครปฐมโอ้โหตกมหาศาลเลยช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่เป็นยังไงคะอากาศ
6: เชียงใหม่อากาศครึ้มๆไม่ตกแต่ว่าเห็นเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่บอกว่าก่อนจะมาเนี่ยฝนตกแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมมาถึงตอนเช้าก็ตกครึ้มๆนะไม่ได้ตกหนักมากนะครับสาธุนะครับข่าวสารเรื่องของโลกนะครับแล้วก็อาเซียนนะครับผมขอไปติดตามนะครับข่าวสารเกี่ยวกับน้องลุนโซโล่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์มีสำนักข่าวหลายแหล่งเนี่ยพยายามจะออกมายืนยันนะถึงการเสียชีวิตของน้องแต่ผมก็พยายามรอจนกว่าทางด้านของครอบครัวและที่สำคัญคือสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการาเนี่ยนะครับออกมายืนยันแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบนั้นทีนี้ประเด็นที่มีตามมาเนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าโอ้คนในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีความอาลัยน้องเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เพจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะซึ่งน้องเนี่ย

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบ

0: จบการศึกษาด้วยทุนจุฬาชนบทเนี่ยนะครับมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนไปกดนะครับมี engagement เนี่ยสูงถึงเกือบจะ 300,000 ครั้งนั่นแสดงว่าคือผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคนที่ดูแลโซเชียลมีเดียของจุฬาเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าปกติเนี่ยไม่เคยมี engagement สูงขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าก็ทำให้เห็นนะครับว่าคนเนี่ยรู้สึกอะไรน้องจริงๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่มี2ประเด็นที่ผมอยากจะมาชวนคิดชวนมองนะอันที่หนึ่งก็คือในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญาใครจะเป็นคนดูแลคอนเทนต์ของน้องรายได้ที่มาจากคอนเทนต์ของน้องซึ่งคนดูแลอยู่มหาศาลเนี่ยนะครับคนติดตามอยู่เยอะเนี่ยจะไปทางไหนก็มีเรื่องที่น่ายินดีนะครับในมุมนี้ก็คือว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็เอามาอธิบายข้อกฎหมายบอกว่าลิขสิทธิ์ของน้องลุนโซโล่ที่อยู่บน YouTube และโซเชียลมีเดียซึ่งมันมีรายได้ด้วยนะครับมันจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยสามารถจะได้รับการคุ้มครองถึง50ปีแล้วก็แนะนำว่าควรต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อมาดูแลช่องและรายได้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่อาจจะพอเห็นได้ว่ามีรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวโดยเฉพาะคุณย่าของน้องต่อไปนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งพอพูดถึงคุณย่าของน้องครับอันนี้ก็ต้องฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่อหรืออินฟลูทั้งหลายแหละนะครับหยุดรบกวนคุณย่าของน้องคือที่ผ่านมาเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าขอความเป็นส่วนตัวแต่ซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่ออยู่ในความสนใจแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะได้หรอกนะครับก็จะสื่ออินฟลูต่างๆเนี่ยพยายามที่จะแบบไปติดตามนะฮะตอนนี้คุณย่ามีอาการเครียดแล้วก็แน่นอนว่ายังทำใจไม่ได้ดังนั้นเนี่ยขอให้คนที่บอกว่าปรารถนาดีกับน้องเนี่ยหยุดที่จะไปรบกวนในขณะเดียวกันเน็ตติเซนต่างๆนะพวกเราทั้งหลายแหละเนี่ยก็หยุดที่จะไปคาดเดาการเสียชีวิตของน้องว่าเกิดสาเหตุนั้นสาเหตุนี้นะครับรออย่างเป็นทางการก็คือรอจากเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการานะทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอยู่หยุดคาดเดาหยุดอะไรนะแล้วก็ไม่ต้องไปแชร์หรือว่าต้องการข้อมูลข่าวสารว่าคุณย่าจะรู้สึกยังไงคุณย่าจะเป็นยังไงนะไม่ต้องนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือแรงกดดันนะต่อครอบครัวของน้องด้วยนะครับสุดท้ายนะครับคือการนำร่างของน้องเนี่ยกลับมาที่ไทยตอนแรกเนี่ยก็กลัวกันว่าเอ๊ะจะทางครอบครัวก็มีข้อจำกัดนะครับว่าจะสามารถนำมาได้หรือเปล่าสุดท้ายนะบริษัทซัมโปนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็มีสาขาในไทยด้วยเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะรับผิดชอบในการนำร่างน้องกลับมาที่ไทยนะแล้วก็เปิดเผยทุนประกันเดินทาง5ล้านบาทนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะทางคปพ.ก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำร่างน้องกลับมาทำบุญแล้วก็กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประมวลมานะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้องลุนโซโล่ครับ
1: ค่ะคือเชื่อได้ว่าคนไทยทุกคนณเวลานี้นะคะก็ต่างรู้สึกเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะพี่เจเจเองก็เป็นหนึ่งในแฟนเพจนะคะ
0: คุณ
1: โซโล่นะคะแล้วตอนที่เล่าเรื่องนี้ในวันพุธเนี่ยเรายังเล่าด้วยความคาดหวังกันอยู่ว่าจะพบน้องนะคะในสภาพที่ปลอดภัยเพราะว่าจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในระดับต้นๆนะคะของโลกนะคะปัญหาอาชญากรรมก็ต่ำแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังรายงานอยู่เพียงว่ามันมีความเสี่ยงเดียวก็คือประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นภูเขาสูงเป็นเทือกเขาเป็นหุบเขาแล้วก็บางจุดบางตอนอาจจะอับสัญญาณการติดต่อหรือว่าไม่มีสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตตอนนั้นก็ได้แต่หวังว่าน้องจะไปติดอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณสื่อสารมายังโลกภายนอกนะคะแต่ว่าปฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถือได้ว่าน้องหลุนโซโล่เนี่ยเกิดมาคุ้มค่าแล้วนะคะน้องเจดคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพราะว่าตลอดเส้นทางการเดินทางในชีวิตของน้องเนี่ยค่ะล้วนแต่เป็นแบบอย่างให้เยาวชนสามารถนำไปเป็นโมเดลได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะพี่เจก็กลับไปดูคลิปต่างๆนะของหลุ
0: นอีกครั้งหนึ่ง
1: มันมีอยู่คลิปนึงค่ะน้องคะคือด้วยความที่พี่เจเนี่ยจบด้านครุศาสตร์มาใช่ไหมคะคือได้ฟังสิ่งที่น้องพูดแล้วอดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้อะค่ะน้องเจดคุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งที่น้องหลุนเนี่ยเดินทางไปที่อัฟกานิสถานค่ะแล้วก็ไปเจอกับน้องชาวอัฟกันคนหนึ่งซึ่งมีชะตาชีวิตคล้ายๆกับตัวเองนะคะอยากเป็นหมออยากเรียนหนังสือแต่ไม่มีทุนทรัพย์น้องหลุนนะคะก็บอกว่าเนี่ยมีทุนเยอะแยะเลยถ้าหากว่าไปเรียนที่ประเทศไทยแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยขอให้บอกได้ทันทีมีประโยคนึงที่น้องปิดท้ายไว้คำนี้ค่ะ if you haveknowledge money is not problem ค่ะ
0: ครับนะก็ถือว่าขอให้น้องเดินทางไกลต่อไปนะครับนะพูดถึงเรื่องของครึ่งโลกนะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับ

0: ถ้าเวิลด์คัพเป็นสักนิดนึงนะมีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาติสมาชิกของยูฟ่ายูฟ่าคือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปฟีฟ่าเนี่ยของทั้งโลกของยูฟ่าของยุโรปนะก็มีการประชุมฉุกเฉินนะหารือกันกรณีเร่งด่วนก็คือเกิดกรณีที่จานนี่อินฟันติโน่นะครับประธานฟีฟ่าอันนี้ก็คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะอันนี้ทั้งโลกนะครับอยู่ดีๆครับทางคุณอินฟันติโน่เนี่ยก็มีไอเดียว่าจะสร้างหุ้นฟุตบอลโลกและอีเวนต์อื่นๆในความดูแลของฟีฟ่ามูลค่ารวมเนี่ยนะครับ20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะสูงมากนะครับ 660,000 ล้านบาทและจะแบ่งขายหุ้นให้นักลงทุนภายนอกเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 20% ซึ่งมันก็ยังสูงอยู่ดีนะ 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 138,600 ล้านบาทซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับโดยรายงานข่าวระบุว่า55ชาติสมาชิกของยูฟ่าเนี่ยลงมติเอกฉันท์เลยว่าจะบอยคอตการแข่งขันฟุตบอลโลกและแมตช์อื่นๆของฟีฟ่าหากฟีฟ่าทำแบบนี้นะเขาเรียกว่าหุ้นเวิลด์ครับคือหุ้นเวิลด์ครับคือจะขายเป็นหุ้นน่ะให้กับนักลงทุนเอกชนซึ่งอันนี้ก็มีคนมองว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปสนิทกับทรัมป์ไงสนิทขนาดว่าทรัมป์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้อินฟันติโน่เนี่ยเป็นเลขา UN มั้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าอ้าวเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บคือช่วงระหว่างที่จัดฟุตบอลโลกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทาง FIFA เนี่ยเอาอกเอาใจทรัมป์เป็นพิเศษ
1: แล้วก็มีภาพที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยใช่มั้ยคะในการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นก็คือให้ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยไปร่วมมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมผู้ชนะและแถมยังได้ยืนอยู่กับทีมผู้ชนะในช่วงท้าย
0: แล้วไม่ยอมลงด้วย
1: ไม่ยอมลงจาก
0: ไม่ยอมลงด้วยจนทางสื่อของสเปนซึ่งผู้นำสเปนก็ไม่ค่อยชอบสหรัฐเท่าไหร่เนี่ยน
1: ะ
0: สื่อสเปนเนี่ยก็ไปลบทรัมป์ออกขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยแต่พ่อใหญ่ถูกใจไงพ่อใหญ่ชอบพ่อใหญ่ทรัมป์ชอบนะครับก็เลยอ่ะมีประเด็นนี้คนก็เลยมองว่าเอ๊ะอันนี้ก็คืออีกอันนึงที่จะเอาใจทรัมป์หรือเปล่าหรือว่าจะให้ทรัมป์มาถือหุ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ยูฟ่าบอกไม่เอานะไม่เอาและยูฟ่าเนี่ยก็ออกแถลงการ2ฉบับตำหนิฟีฟ่าอย่างรุนแรงเลยนะครับในความคิดนี้คือคิดได้ยังไงประมาณน
1: ั้
0: น
1: นั่นสิคะแล้วก็อิสระภาพหรือว่าเสรีภาพในการตัดสินใจมันก็จะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนแล้วได้บอกไหมคะว่าเงินที่จะเอามามากมายมหาศาลเนี่ยจะนำไปทำอะไร
0: ก็น่าจะมาดูแลกิจการอะไรต่างๆของเขาเนี่ยแหละครับขณะที่สมาคมและสหพันธ์ฟุตบอลของประเทศในยุโรปหลายชาตินะก็ออกมาคัดค้านแนวคิดนี้เช่นกันคือทางยูฟ่าเองอันนั้นคือโดยรวมเนาะก็คัดค้านแล้วแล้วย่อยลงไปในแต่ละประเทศยุโรปเนี่ยก็คัดค้านเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่จะบอยคอตเนี่ยจะไม่ได้บอยคอตแค่บอลโลกนะแต่จะบอยคอตทุกทัวร์นาเมนต์ในความดูแลของฟีฟ่าเลยคือจะไม่เอาเลยเราลองคิดดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นกันว่าเวลาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยชาติหางหน้าที่เป็นแชมป์ตลอดอ่ะก็มีแค่ยุโรปกับอเมริกาใต้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ายุโรปเนี่ยแบนจริงเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับบอลโลกน่าจะไปต่อไม่ได้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในวันเดียวกันอินฟันติโน่เนี่ยก็เพิ่งประกาศขีดเส้นตายวันที่19กันยายนให้ชาติสมาชิกเนี่ยลงมติว่าจะสนับสนุนแผนงานนี้หรือเปล่านะโดยต้องได้รับเสียงโหวตจากที่ประชุมใหญ่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก211ประเทศนะครับซึ่งภายหลังการประชุมฉุกเฉินนี้นะครับยูฟ่าก็ได้ออกแถลงการว่าชาติสมาชิกนะครับ55ประเทศจาก211นะฮะลงมติเอกฉันท์ว่าไม่รับข้อเสนอนี้ของฟีฟ่าแน่นอนนะซึ่งก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะไปต่อแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีความพยายามของทางอินฟันติโน่เหมือนกันบอกว่าในอนาคตเนี่ยเรามาขยายชาติที่จะมาเข้าร่วมบอลโลกไหมเป็นสัก64ประเทศนั่นก็ครึ่งโลกแล้วนะ ครับก็อ่ะนะดูเหมือนว่าจะเนี่ยก็มีแนวคิดว่า64ประเทศฟีฟ่าเนี่ยนะครับที่จะมาเข้ามาได้ไหมนะครับ
1: ความจริงแล้วกีฬาฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นกีฬาที่แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีการเมืองหรือไม่เคยมีผู้นำประเทศใดนะคะที่จะเข้ามามีส่วนหรือว่ามีอิทธิพลนะคะได้เท่ากับยุคนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยฟีฟ่าจึงถูกมุ่งมองนะคะด้วยความสงสัยนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็ประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้น้องเจตเล่าให้ฟังนี่ก็น่าสนใจแล้วก็น่าไปหาข้อมูลต่ออย่างมากเลยทีเดียวว่าพอเข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับโดนัลด์ทรัมป์มาก

0: เนี่ยมันมีอะไรนอกเหนือไปจากเรื่องกีฬาแท้ๆหรือไม่นะคะเราไปต่อกันนะคะที่ความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็คือบนเกาะคิวชูค่ะล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตที่รายงานอย่างเป็นทางการเนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ34คนนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เสียชีวิตในจุด2จุดใหญ่ๆนะคะก็คือห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะกับอีกที่หนึ่งเป็นโรงงานผลิตกระดาษนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะในบรรดา34รายนี้นะคะก็มีรายงานค่ะว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวโดยตรงสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเหตุแผ่นดินไหวมันไปกระตุ้นให้อาการหรือว่าโรคที่เป็นประจำตัวอยู่เนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ค่ะนอกจากยอดผู้เสียชีวิตที่พุ่งขึ้นแล้วก็คาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนะคะกำลังมีปัญหาที่เผชิญอยู่ตามสถานดูแลผู้สูงอายุค่ะมีรายงานนะคะว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยกำลังขาดแคลนอย่างหนักค่ะคือเราทราบกันดีนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวสึนามิหรืออะไรก็ตามไฟฟ้าใช้ไม่ได้ไม่มีน้ำใช้แต่ว่านอกจากกระแสไฟฟ้าและน้ำแล้วตอนนี้บรรดาสถานที่ที่บริบาลผู้สูงอายุนะคะในคุมาโมโตะเนี่ยยังขาดแคลนสิ่งที่จะใช้กับผู้สูงอายุด้วยอย่างเช่นนะคะผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็ของที่จำเป็นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษชำระนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้เนี่ยกำลังเป็นปัญหาค่ะที่หลายสถานบริบาลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะต้องเร่งดำเนินการในขณะเดียวกันนะคะทางการญี่ปุ่นก็ต้องจัดส่งนะคะแอร์เคลื่อนที่นะคะไปตามศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ
1: ของท
0: าง
1: น้ำ
0: ด้วยเพราะว่าร้อนมากๆตอนนี้นะคะอุณหภูมิในอากาศเนี่ยพุ่งเกินกว่า35องศาเซลเซียสนะคะก็ทำให้ผู้ประสบภัยบางรายเนี่ยต้องไปอาศัยนอนอยู่ในรถของตัวเองก็คือไปเปิดแอร์ในรถนอนแบบนั้นเป็นต้นนะคะนอกจากจะได้ความเย็นจากแอร์แล้วก็ยังได้รับความปลอดภัยด้วยเพราะบางคนก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นส่วนตัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยต้องไปอาศัยอยู่ในรถยนต์ของตัวเองค่ะน้องเจดคะคุณผู้ฟังคะ
1: แต่ก็ต้องระวังนะไปนอนในรถเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้สืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่าในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยก็ลำบากนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปคุมาโมโตะนะครับปี2019นะครับก็เป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับตอนนั้นคุมาโมโตะเนี่ยก็พยายามที่จะฟื้นฟูนะฮะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวไปไม่นานก่อนนั้นก็เกิดใหญ่มาทีนึงแล้วเนี่ยนะครับแล้วก
0: ็
1: ใช่ครับแล้วก็เขาก็อาจพยายามที่จะพลิกฟื้นนะครับก็จะมีภาพที่คุมะมงที่เป็นมาสคอตเนี่ยก็ไปเยี่ยมคนแก่ตามพวกศูนย์พักฟื้นต่างๆเขาก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องชุบชูจิตใจได้นะครับทีนี้นอกเหนือจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากแล้วสิ่งที่จะมีขึ้นตามมาคือห่วงโซ่การผลิตครับเพราะว่าที่คุมะโมโตะเองเนี่ยก็มีโรงงานขนาดใหญ่นะครับอยู่หลายโรงเหมือนกันซึ่งก็คาดว่าจะส่งผลต่อห่วงโซ่การผลิตของบริษัทใหญ่อย่างเช่นนะครับEstimoซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะก็บอกว่าพนักงานหลายคนในโรงงานที่คุมาโมโตะนั้นบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับอันตรายกับชีวิตแต่ว่าก็ทำให้บริษัทเนี่ยต้องระงับการดำเนินการที่โรงงานดังกล่าวอ่ะหนึ่งนะครับชิ้นส่วนยานยนต์นะจะมาจากEstimoนะอีกที่นึงนะครับท็อปปันโฮลดิ้งส์นะอันนี้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะสิ่งพิมพ์นะอันนี้จะเป็นท็อปปันก็จะเป็นสิ่งพิมพ์นะครับก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับโซนี่กรุ๊ปครับผลิตชิปนะฮะในพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน Honda Motor ครับระงับการดำเนินงานที่โรงงานในคุมาโมโตะเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะทำให้ห่วงโซ่การผลิตเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนทีนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าสถานการณ์ในญี่ปุ่นเองเนี่ยดูไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับซานาเอะทากาอิชินะครับก็ได้แจ้งต่อคณะผู้บริหารของพรรค LDP หรือว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยนะว่าเธอมีแผนที่จะปรับลดภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารลงเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะฮะ

0: ปีหน้านะครับโดยแผนดังกล่าวเนี่ยจะรวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งจะส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยลดลงเหลือศูนย์ทั้งนี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับที่คณะประชุมกรรมการของพรรค LDP นะครับตัวของนางทากาอิจิเนี่ยก็เผยแผนดังกล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วล่ะนะครับโดยที่ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วยิ่งมาเจอเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยนะครับก็เลยมีการเสนอแผนนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสมาชิกของ LDP บางส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคนะครับก็ยังไม่ได้เห็นด้วยนะคือตอนนี้เป็นแผนที่เสนอมาจากทางพรรคแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องมาผ่านมติของทางพรรคอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรผ่านพรรคเสร็จแล้วก็ต้องมาผ่านรัฐสภาอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ย อีกยาวไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าชี้เห็นว่านะครับตอนนี้เริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่ค่อยจะดีนะฮะอยู่ในภาวะที่ประชาชนยากลำบากแล้วมาเจอแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยก็เลยมีแนวคิดนี้ออกมาจากทางผู้นำของญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจจากเราทั้งสองคนกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาศาลาทองค่ะและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะ
0: ครับผมรายงานตัวจากทางเชียงใหม่นะครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวคุณแฟรงกี้ชานนะคะพร้อมแล้วค่ะเราไปฟังคุณแฟรงกี้พร้อมกันเลยนะคะ
3: Good Morning World
0: สวัสดี
1: ค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์เจษฎาและพี่เจเจนะอรุณสวัสดิ
0: ์อรุณสวัสดิ์ค่ะสบายดีไหม
4: สบายดีครับเป็นยังบ้างครับ
0: สบายดี
1: สบายดี
0: อยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่นาว
4: Oh yes, I heard.
1: คือคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 100.5 นะคะขอแจ้งให้ฟังก่อนนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเรากำลังพูดคุยกับผู้สื่อข่าวชาวบรูไนที่ภาษาไทยชัดเป๊ะมากๆเลยแล้วก็ยิ่งคุยยิ่งพบก็ยิ่งเป๊ะมากขึ้นนะคะ
4: What's the weather like in Chiang Mai now?
0: Well, it's lovely. It's notToo hot and there's no rain, so I think it's really lovely. And actually, for those who would like to come to Chiang Mai, aside from winter, I think rainy season is lovely because you can enjoy greenery. You know, it's really fresh and of course no smog, no heat, so it's good.
4: Thai Cup. I am looking forward to visit again at the end of the year when I next visit Chiang Mai.
0: That's high season. Okay. Well, so
1: it would be lovely if we can get together.
0: Sure.
1: There in Chiang Mai.
0: Okay. So let's move to the topic about the birthday celebration of Sultan
4: Hasanbokia. Yes, so a vibrant blend of tradition and music as well as contemporary performance took center stage in the Brunei's capital Bandar Seri Begawan as thousands gathered for the Brunei Emirate District Royal Get-Together Ceremony held in conjunction with the 80th birthday celebration of His Majesty Sultan Haji Hasanbokia. So the annual Royal Get-Together Ceremony is one of the most anticipated highlights of the Brunei Royal Birthday Celebration. Now the King celebrates this birthday on the 15th of July, and the celebration not just only for one day, but it continues on for more than 2 weeks. Mm-hmm. It provides a unique opportunity for the king to meet and interact with the people in all four districts of the country, reflecting the close and enduring relationship between the monarch and his subjects. It's really rare for a king to actually get down to the grassroots levels to actually meet the people in person. This is the opportunity where people take pictures and even greet His Majesty and even send letters to His Majesty personally. So this year's Brunei Emirate District, which is the center stage of the country, celebration featured a spectacular 20-minute film performance just last Wednesday. It's entitled Menjunjung Raja Tampuk Negara. Literally translates to honoring the monarch, the pillar of the nation. So every district has a different theme, and that's the theme for the Brunei Emirate District. And this performance expressed the people's gratitude, unwavering loyalty, and deep respect for the king while celebrating the country's cultural diversity, unity, and national identity. The colorful production brought together hundreds of participants, which includes secondary school students, youth performers, local artists, and persons with disabilities this time round. And through music, dance,

0: celebration.
1: Thank you, Ajahn Desa. And of course, PJJ, and I hope you guys will come to Brunei soon, because next year is Visit Brunei Year. So I'm happy, yeah?
0: Sure.
1: Okay,
0: lovely. Thank you so much. Have a nice day.
2: Thank you. Till next time.
1: Have a nice day. สวัสดีครับ
2: ค่ะ สวัสดีค่ะ
0: คุณแฟรงกี้ก็พูดภาษาไทยชัดขึ้นทุกทีทุกทีนะเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องรายงานเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะก็มีเรื่องที่น่ายินดีช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซันโบเกียของบรูไนนะครับก็พระองค์เจริญพระชนมพรรษานะครับครบ80พรรษานะครับซึ่งการเฉลิมฉลองเนี่ยยาวนานถึง2สัปดาห์นะครับพี่เจเจ
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในแต่ละปีนะคะเราก็จะได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจนะคะความสมัครสมานสามัคคีของประสงค์นิกรชาวบรูไนนะคะเช่นกันค่ะกับครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีกัดการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะงานสำคัญสำคัญเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งการแสดงดนตรีนะคะคือนอกเหนือไปจากที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินนะคะมาทักทายประชาชนนะคะซึ่งสักครู่นี้คุณแฟรงกี้บอกว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดละที่ประชาชนจะได้อยู่ใกล้ชิดนะคะกับพระองค์นะคะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเดินมาทักทายประชาชนนะคะแล้วก็บางครั้งบางคราวคือวิจัยเคยเห็นภาพนะคะมีการสัมผัสมือกับประชาชนด้วยนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแฟรงกี้ชันบอกว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดค่ะระหว่างกษัตริย์กับประสบนิกรของพระองค์นะคะ
0: ครับก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้มีความใกล้ชิดกับพระองค์นะครับแล้วก็คุณแฟรงกี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแบบมีแบบนี้นะครับก็คือจะมีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วก็อีกช่วงนึงก็เป็นช่วงฮาริรอยอที่พระองค์นั้นจะมีพระราชปฏิสันถารนะครับอย่างเป็นกันเองกับประสงค์นิกรนะครับนอกนั้นนะครับนอกจากคนบรูไนแล้วนะฮะปีนี้เนี่ยด้วยความที่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับทางคุณแฟรงกี้ก็บอกว่าไม่ได้มีแค่คนบรูไนนะคนต่างชาติเองก็เห็นเยอะมากนะครับเข้ามาสัมผัสนะครับการเฉลิมฉลองนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่คุณแฟรงกี้พูดถึงก็คือเรื่องของการแสดงนะครับซึ่งการแสดงเนี่ยมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมบรูไนและความเป็นคอนเทมพอรารีก็จะมีเรื่องของละครมิวสิคอลมีอะไรแบบเนี้ยเข้ามาทำให้เห็นว่าบรูไนเนี่ยนอกจากจะมีรากเหง้าแล้วเนี่ยก็มีความก้าวหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็การร่วมแรงร่วมใจจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ที่บรูไนคนพิการนะครับที่คุณแฟรงกี้บอกว่ากลุ่มคนพิการที่มาร่วมแสดงเนี่ยถือว่าทัดนะทัดใจนะคือค่อนข้างจะได้รับความประทับใจนะครับแล้วก็เสียงปรบมือจากคนที่มาดูกันอย่างมากครับ
2: ใช่ค่ะการฝึกซ้อมเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะคะก่อนที่จะมาถึงวันสำคัญแบบนี้นะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็มีการเปิดตัวนะคะวงซิมโฟนีออร์เคสตราของเยาวชนในงานนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็การเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ80พรรษานะคะของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซันโบเกียเนี่ยค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้น้องเจตบอกไปนะคะว่าจะมีเป็นเวลา2สัปดาห์ไปจนถึงช่วงฮาริยอเลยทีเดียวค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการจัดงานนะคะที่เขตพื้นที่เบลเลตนะคะที่เรียกว่าเป็นเมืองแห่งน้ำมันค่ะซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นที่นั่นด้วยค่ะ
0: ครับก็มี2ครั้งนะที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงฮาเดียรอยอซึ่งฮาเดียรอยอเนี่ยเดี๋ยวจะหมุนวนไปตามปฏิทินจันทรคติ นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามในหัวอ่านกันนะครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะก่อนที่จะไปพบกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดในหัวอัดพิสารวณิชนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะโครงการดีๆนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ11ประเทศอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นนะคะโครงการ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ได้เปิดแล้วนะคะแล้วก็จะพาให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะได้เจาะลึกข้อมูลนะคะในประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดส่งออกที่สำคัญของสินค้าไทยนะคะแล้วก็จะได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมไปจนถึงภาคธุรกิจค่ะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะอย่างเช่นในหัวอัดของเรานะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสง

0: งามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจนะคะอีกหลายท่านค่ะที่จะมาช่วยชี้แนะช่องทางนะคะรวมถึงเปิดเผยเคล็ดลับค่ะที่จะเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมค่ะในราคาพิเศษนะคะท่านละ 59,000 บาทค่ะในจำนวนจำกัดด้วยนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
1: ครับนะก็เข้มข้นนะครับแล้วก็มีหลายมิติเนี่ยชื่อกูรูก็อย่างที่บอกไปแล้วผมก็จะไปช่วยเสริมทับด้วยในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เดี๋ยวเจอในหัวอัดแน่นอนใครที่บอกว่าโอ้คุยกับอาจารย์แล้วเวลาไม่เคยพอเลยในรายการนะไปคุยกันเต็มๆเจอตัวเป็นๆได้นะครับในหลักสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะครับตอนนี้นั่งยิ้มรออยู่แล้วนะฮะในวันอ่านของเรานะฮะก็จะไปพูดคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะครับในวันพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณเจเจครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์อยู่บ้านไหมหรือเปลี่ยนมุม
3: อยู่บ้านครับแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็จะไปทำภารกิจนอกสถานที่ต่อครับ
1: อ๋อเปลี่ยนมุมนิดนึงนะฮะ
3: เปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมครับ
1: จะได้พาทัวร์บ้านในหัวอัดนะฮะ
3: ก็จะได้เห็นว่าแบบอะไรนะไม่จำเจ
1: มีหลายมุม
3: ไม่จำเจนะ
0: แต่แอบเห็น
3: ไม่ใช่คุณเจนะไม่ใช่คุณเจ
0: แอบเห็นวิวด้านหลังนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าบ้านอาจารย์นี่เขียวครึ้มนะคะเห็นมี
1: ต้นไม้เยอะ
0: ด้วย
3: ครับผม
1: เรียกแพนด้าหรือเปล่าฮะ
3: ครับวันนี้เป็นเรื่องของสหรัฐ
1: ครับ
3: คุณเจเจท่านด็อกเตอร์ท่านผู้ฟังก็คงตามข่าวเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับ
1: ครับ
3: พอๆกับเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับ
1: ซึ่งไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะอาจารย์ก็ตอนแรกก็อุตส่าห์จะเซ็นกันเรียบร้อยแล้ว MOU ก็สุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าทางแสงของทรัมป์เนี่ยมันด้อยหล่อลงไปก็เลยต้องมีการชะลอการโจมตี
3: ถูกต้องเลยครับท่านด็อกเตอร์ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับค่อยๆมาคลี่กันต่อไปในสุขถัดไปนะครับสุขนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา301
1: ครับ
3: มาตรา301เนี่ยผมใช้หัวข้อในการพูดคุยกับทุกท่านว่าข้อเท็จจริงมาตรา301มาตรา301ก็เป็นหนึ่งนโยบายสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาเรียกกันว่ามาก้าเมกอเมริกาเกรทอเกรท
1: ครับ
3: การที่จะเมกอเมริกาเกรทอเกรททำให้อเมริกายิ่งใหญ่ได้นั้นก็คือเก็บภาษีของประเทศต่าง
1: ๆครับ
3: เรื่องที่มาที่ไปก็ตั้งแต่นู่นล่ะครับถูกศาลสหรัฐอเมริกาบล็อกอำนาจของการใช้การเก็บภาษีตอบโต้ในปีที่แล้วนะครับที่เราเรียกว่าภาษีตอบโต้วงเล็บว่า reciprocal tariff หลังจากนั้นก็มาคือประเด็นก็คือว่ามีการพูดถึงว่าเดี๋ยวมาตรา301เนี่ยก็จะถูกฟ้องภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาฟ้องอีกแล้วเพื่อจะระงับการใช้มาตรา301แต่บอกดร.เจตคุณเจเจแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าทรัมป์เขาก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกครับเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะแยะเลยผ่านตามกฎหมายของเขา อย่างน้อยก็สัก3กฎหมายสำคัญเฉพาะ3กฎหมายนี้ผมคิดว่าก็เพียบแล้วครับกฎหมายการค้านะกฎหมายการขยายทางการค้ากฎหมายอัตราภาษี Tariff ActTrade Expansion Act แล้วก็Trade Act ใน3กฎหมายเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจของประธานาธิบดีและก็ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับใช้มาตราต่างๆในการเก็บภาษีกับประเทศคู่ค้า
1: ครับ
3: เช่นเพิ่งจบไปเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ก็คือการจบของมาตรา122อันนี้เป็นกฎหมายเป็นตามมาตราของกฎหมายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา122เนี่ย ให้อำนาจประธานาธิบดี

0: ทรัมป์สามารถจะเก็บภาษีได้แต่ต้อง122เนี่ยไม่เกิน150วันและก็ไม่เกิน 15% ในการเก็บภาษีสินค้าที่นำเข้าเข้าไปในสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลว่าเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าแก้ปัญหาการขาดดุลการชำระเงิน122จบไปแล้วเขาก็เลยใช้มาตรา301ในกฎหมายภายใต้กฎหมายเดียวกันนั่นแหละกฎหมายทางการค้าใน301เนี่ยด้วยเหตุผลว่ามีการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับที่จะมีอำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา301ก็คือ USTR สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรมเดี๋ยวค่อยมากลับมาที่301ไล่เรียงอาวุธทางเศรษฐกิจอาวุธทางการค้าที่สหรัฐมีก่อนเราผมไล่มาตรา122มาตรา301301ผมข้ามมาตรา201
1: ค่ะ
0: 201เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ปกป้องการค้าของสหรัฐอเมริกาอันนี้ให้อำนาจของคณะกรรมการการค้าของสหรัฐที่เรียกว่า USIS 201พอ122 201 301เขายังไม่ได้ใช้201เขามาใช้301โดยเหตุผลเดี๋ยวก็จะงงตัวเลขนะครับ
2: ผมชักมึนตัวเลข
1: 122 301และ201
0: 201 122 201 301
1: ครับ
0: ก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นมาตรา232 232นี่ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งนะครับกฎหมายการขยายทางการค้าด้วยเหตุผลของความมั่นคง232เนี่ยให้อำนาจของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาในการใช้อำนาจนะครับแล้วก็มีมาตรา338ทำไมผมพูดมาตรา338เพราะอันนี้ให้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์เพราะเพิ่งเก็บภาษีสินค้าของแคนาดาไป
1: 50%
0: มาตรา338แต่มาตรา338เนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎหมายภาษี Tariff Act และก็มีอีก 2-3 มาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าไปอุดหนุนนะการเข้าไปอุดหนุนการทุ่มตลาดนะครับอันนี้เขายังไม่ได้เอาไปใช้แต่ใช้ได้บางสินค้าไปแล้วเราเฉพาะ3มาตราเฉพาะ3กฎหมายเนี่ยในมีย่อยในแต่ละมาตราเยอะแยะเลยที่ให้อำนาจทั้งประธานาธิบดีให้อำนาจทั้ง USTR ให้อำนาจของ USIS หรือบางอันก็ให้อำนาจทั้งประธานาธิบดีบวกกับหน่วยงานนั้นๆไปด้วยข้อสังเกตนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับในมาตรา122เนี่ยมาตรา122มาตรา338ที่เก็บกับแคนาดาโดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสามารถเก็บภาษีได้ทันทีนั่นคือไม่มีการไต่สวน
2: เก็บเลยครับไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบ
0: ไม่ต้องสืบแต่201 201 301 232ต้องมีการไต่สวนซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่มาตราเหล่านั้นเนี่ยมาตราเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ระบุภาษีว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่ไม่กำหนดเพดานภาษีและไม่กำหนดระยะเวลาในการเก็บเห็นไหมมาตรา122ที่เพิ่งจบไปกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 15% ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เก็บ 10% กับทุกประเทศกำหนดเพดานภาษีและกำหนดระยะเวลา150วัน122แต่มาตราอื่นที่ผมพูดถึงเช่น201 301 232เนี่ยไม่กำหนดเพดานภาษีและไม่กำหนดระยะเวลาโอเคอันนั้นคือนำนิดนึงต่อไปก็ลงในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา301
2: ครับ
0: มาตรา301เนี่ยเมื่อกี้ถ้าจำได้หรืออาจจะจำไม่ได้ก็ได้
2: อาจจะอีกทีนึงเอาอีกทีนึงเผื่อจำไม่ได้
0: มาตรา301ที่โดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาเก็บขนาดนี้เป็นไปตามกฎหมายการค้า Trade Act 1974กฎหมายทางการค้านะแล้วก็ให้อำนาจของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาที่เก็บก็คือ USTR ผู้แทน

0: การค้าของสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่ได้ให้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรง
1: ค่ะ
0: เมื่อไม่ได้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงก็มีการไต่สวนตรวจสอบนำเสนอข้อมูลนะครับจากประเทศที่ถูกกล่าวหานะครับอันนี้301ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่อยู่ขณะนี้
2: ครับ
0: เหตุผลของการใช้301ในแต่ละมาตราในแต่ละกฎหมายก็จะใช้เหตุผลในการเก็บภาษีของประเทศต่างๆที่แตกต่างกันมาตรา301ให้เหตุผลว่าการค้าไม่เป็นธรรมปัจจุบันประเทศ60ประเทศและ16ประเทศเจอข้อกล่าวหาว่าการค้าไม่เป็นธรรมกับสหรัฐอเมริกาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
2: ครับ
0: ดร.เจษดาคุณเจเจท่านผู้ฟังคำว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันกว้างมากๆ
2: subjective มาก
0: ใช่มันอ้างอะไรก็ได
2: ้
0: อ้างว่า เรื่องของมันนี่ก็คือภาษีนะมันตัวกฎหมายนะ
2: ไม่ใช่บุคคล
0: ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่บุคคลในกฎหมายเนี่ยสามารถอ้างได้ว่า1คุณไม่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
2: แรงงาน
0: คุณไม่เป็นธรรมเรื่องแรงงานคุณไม่เป็นธรรมเรื่องของ
2: ทะเล
0: ส่วนเกินตอกทะเลอะไรต่างๆไม่เป็นธรรมเนี่ยมันกว้างมากเลยนะกว้างมากเลยคราวนี้รอบนี้เนี่ยที่เขาเก็บอยู่ตอนนี้ที่เขาไต่สวนแล้วเขาผลออกมาแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาอ้างไม่เป็นธรรมอยู่สองเรื่อง
2: ครับ
0: หนึ่งไม่เป็นธรรมว่าประเทศ60ประเทศเนี่ยไปใช้แรงงานบังคับใช้แรงงานบังคับสินค้าที่ส่งเข้าไปสหรัฐอเมริกาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยใช้แรงงานบังคับประเทศต่างๆนั่นแหละใช้แรงงานบังคับแล้วก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาคำว่าแรงงานบังคับพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือใช้วงเล็บแรงงานทาสอะไรกันใช้แรงงานทาสแรงงานที่บังคับถูกบังคับให้ทำนะผมครูบังคับให้ทำเป็นแรงงานทาสอะไรกันหนึ่งเหตุผลขณะนี้ตอนนี้นะก็คือหนึ่งใช้แรงงานบังคับวงเล็บแรงงานทาสสองเหตุผลไม่เป็นธรรมก็คือมีผลผลิตส่วนเกิน
2: ครับ
0: มีผลผลิตส่วนเกินแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเยอะคำว่าแรงงานที่ใช้แรงงานบังคับที่ไม่เป็นธรรมเขาหมายถึงว่าคือเขาเก็บเป็น60ประเทศเขาหมายถึง60ประเทศเนี่ยไปนำเข้าสินค้าจากประเทศหนึ่งที่ใช้แรงงานบังคับเข้ามาแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาซึ่งสำหรับประเทศไทยก็เป็น1ใน60ประเทศที่ผลออกมาแล้วว่าเราถูกเก็บภาษี 12.5%
2: ครับ
0: ท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ส่งออกทั้งหลายคงทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะเก็บเริ่มเก็บก็หลังจากวันที่24กรกฎาคมเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บเลยนะเพิ่ม 12.5% เหตุผลของการพูดถึงว่าใช้แรงงานบังคับเพื่อจะส่งนำเข้ามาแล้วก็ส่งไปขายในประเทศต่างๆประเทศไทยเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่เจอภาษีที่เขาผลออกมาแล้วเนี่ยมีอยู่2ส่วน1ภาษีที่เป็น 10% และภาษี 12.5% คำว่าภาษีท่านฟังก็คือภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกานั่นเท่ากับว่าถ้าเราส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาเราก็จะเจอ 12.5% ภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเก็บเรา 12.5% ประเทศไทยไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับผมเข้าใจว่าตอนนี้ 7:15
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะมีคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ด้วยเช่นกันว่าแล้วสิงคโปร์จะงงไหมมาติดอยู่ในร่างแหเดียวกับเราใน 12.5% แล้วทำไมกัมพูชาถึงเจอแค่ 10% เท่านั้น
0: ประเด็นดีครับเดี๋ยวมาเฉลย
2: กันครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเรามาติดตามข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวันนี้กันต่อเลยนะคะเรื่อง
0: ครับไทยคุณเจเจคร
1: ับไทยเป็น1ใน60ประเทศที่ถูกสหรัฐเก็บภาษีเพิ่มค่ะ
0: ครับคุณเจเจครับขอบคุณทางคุณสุมิตรนะครับที่ทักทายผมมา
1: ค
0: ุณคุณเป้าหมายของชีวิตที่ทักทายมาครับใน60ประเทศที่เขาเก็บเรื่องเหตุผลของการใช้แรงงานทาสเนี่ย เดิมก่อนการไต่

0: สวนเนี่ยมี6ประเทศที่มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทาส6ประเทศเพราะนั้นในอีก54ประเทศไม่มีกฎหมายเรื่องพวกนี้นะครับหลังจากไต่สวนหลังจากยื่นเอกสารหลังจากที่ได้ตกลงกันเนี่ยก็สรุปว่ามี19ประเทศที่จะต้องเสียภาษีเข้าไปสหรัฐอเมริกา 10% 19ประเทศ19ประเทศเสีย 10% 12.5 41% ที่ต้องเสียภาษี 12.5% 1ในนั้น4ใน41ประเทศก็เป็นประเทศไทยด้วยคุณเจเจพูดถึงสิงคโปร์คุณเจเจพูดถึงกัมพูชาไล่เรียงเป็น2ด้านก่อนนะครับประเทศที่เก็บ 10% มีอยู่19ประเทศประเทศที่เจอ 12.5% มีอยู่41ประเทศไทยสิงคโปร์ที่คุณเจเจพูดถึงเนี่ยก็อยู่ 12.5 โอเคมาฝั่ง 10% ก่อนครับท่านด็อกเตอร์ครับ
1: ครับ
0: 10% เนี่ยมีประเทศอะไรบ้าง 10% มีถ้าที่ผมจำได้ก็จะมีกัมพูชานะกัมพูชาอินเดียอังกฤษนะครับบังกลาเทศปากีสถานอะไรประมาณนี้ 10%
2: อินโดนีเซียด้วยค่ะอาจารย
0: ์อ๋อขออ
2: ินโดนีเซียมาเลเซีย
0: อินโดนีเซียมาเลเซียถูกต้องครับแหมนั่งเช็คอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย
2: ไม่ใช่
1: เป๊ะครับเป๊ะ
0: ดูว่าจะเก็บบทดูว่าเขาจะเก็บบทไหมนะขอบถูกต้องครับมาเลเซียอินโดนีเซียด้วยโอเค 10% เราประเทศเหล่านี้ส่งไปสหรัฐอเมริกาเจอภาษี 10%ประเทศไทยเจอส่งไปอเมริกาเจอ 12.5 กัมพูชาเนี่ยเขาส่งสินค้าถ้าเรามาวิเคราะห์ว่าจะกระทบสินค้าอะไรบ้างเพราะพวกไอ้กลุ่ม19ประเทศเนี่ยเจอ 10% แต่เราเจอ 12.5 กัมพูชาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของสินค้าที่เป็นใช้แรงงานเป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ากระเป๋าอะไรพวกเนี้ยเป็นว่าก็กระทบเราแต่ว่าไอ้กลุ่มเราเนี้ยกลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหลักของเราแล้วเพราะนั้นก็ไม่มีผลกระทบกับเรากัมพูชาอินเดียปากีสถานบางประเทศเป็นกลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักกลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักเพราะนั้นสินค้าของเราถ้าเน้นแรงงานเป็นหลักก็สู้พวกนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเสีย 12.5 ก็เสีย 10% ผมคิดว่าประเทศที่น่าจะต้องเราน่าจะกังวล2ประเทศมากกว่าในอาเซียนก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์และอินโดนีเซียขอไปมาเลเซียอินโดนีเซียเสีย 10% มาเลเซียเนี่ยเป็นเขาเป็นประเทศที่ส่งสินค้าอุตสาหกรรมเพราะนั้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเราก็ผลิตก็จะไปแข่งกับมาเลเซียในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งมาเลเซียเสีย10% เราเสีย 12.5 อันนี้กระทบสินค้ากลุ่มอุตสาหกรร
2: ม
0: พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปเนี่ยมาเลเซียเขาเก่งนะครับแพคเกจิ้งอะไรก็สวยงามมากๆมากๆนะครับสินค้าเทคโนโลยีสินค้านวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้กระทบไทยแน
2: ่
0: ๆครับอินโดนีเซียเนี่ย2ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทั้งเน้นแรงงานเป็นหลักและก็เป็นเน้นอุตสาหกรรม2ส่วนเพราะนั้นประเทศคู่แข่งที่จะไปแข่งกันในตลาดสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียส่วนอีก41ประเทศประเทศไทยอยู่ในนั้นสิงคโปร์อยู่ในนั้นที่คุณเจเจถามเนี่ยใน19ประเทศถ้าจำได้ในช่วงแรกเนี่ยผมบอกว่ามี6ประเทศนะที่มีกฎหมายทำไมอยู่ๆเพิ่มมาเป็นอีก13และถูกเก็บภาษี 10% 13ประเทศนี้ไปรับปากรับคำกับ USTR ของสหรัฐว่าเขาจะใช้กฎหมายระเบียบกติกาหรือสร้างขึ้นมาทั้งมีอยู่แล้วและสร้างมาใหม่เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานบังคับการใช้แรงงานทาสที่นำเข้าสินค้ามาจากประเทศที่สามก็ไปรับปากใน41ประเทศไทยและสิงคโปร์อยู่ในนั้นเวียดนามก็อยู่ในนั้นเข้าไม่ได้ไปรับปากรับคำในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาโดยตรงยุโรปเนี่ยยุโรปเจอ 10%
1: ครับ
0: ฝั่ง 12.5 เนี่ยไม่ได้ไปรับปากรับคำว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากแรงงานทาสแชร์ประเด็นที่คุณเจเจถามแล้วเขานอกจากเรื่องของแรงงานทาสเลยเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่มากกว่านี้ผมแยก

0: เป็นสัก 2-3 ส่วน
1: ค่ะ
0: 1 10ประเทศ 10% เนี่ย 10% ก็อาจจะเก็บ 10% สำหรับประเทศที่มีทุนจากอเมริกาเข้าไปลงทุนเยอะก็ทุนจากอเมริกาเข้าไปลงทุนเยอะแล้วส่งกลับไปส่วนหนึ่งส่งกลับไปอเมริกาเนี่ยถ้าไปเก็บ 12.5 ก็เท่ากับว่ากระทบต่อนักลงทุนอเมริกาที่ไปลงทุนเก็บนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่า

0: ไปลงทุนเยอะเท่ากับจีนจีนลงทุนเยอะเพราะนั้นประเด็นที่อ๋อเขาเก็บ 10% ก็เพราะว่าทุนอเมริกาไปอยู่เยอะหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ 100% ไปประเด็นที่2ไปประเด็นที่2ก็คือผมคิดว่าประเด็นที่2จะเป็นประเด็นหลักที่เก็บที่มีผลทำให้ตัดสินใจเก็บ 10% หรือเก็บ 12.5
1: ค่ะ
0: ก็คือข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนภาษาอังกฤษตัวย่อภาษาอังกฤษใช้ว่า ART ข้อตกลง agreement reciprocal tariff เนี่ยๆๆดร.เจตคิดตาม
2: คิดหัวเอ๊ะมันจะคืออะไร
0: ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า
2: คิดตามคิดตามเฉย
0: ๆท่านฟังที่ครบครับคุณมณีอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เป็นในฐานะวิทยากรนะไม่ได้พูดได้ผมจะบอกให้ผมจะบอกให้ไม่ใช่พูดได้นะเพราะวิทยา
2: พูดตลอด
0: ก็เก่งทุกคนถ้าทุกฟังวันนี้ก็เก่งกันทุกท่านแล้วมีความรู้รอบตัวมากมายประเด็นที่สองก็คือเรื่องของคุณได้มีคุณกับ60ประเทศได้มีข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาหรือยังถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงนะครับเช่นการไปประชุมที่มาเลเซียนะครับอาเซียนสัมมิตที่มาเลเซียเนี่ยกัมพูชาก็มี ART มาเลเซียมี ART อินโดนีเซียมี ART ก็คือการค้าข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นใน19ประเทศที่ถูกเก็บภาษี 10% น่ะเกินครึ่งได้ทำข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาแล้วสมมติว่าผมทำข้อตกลงกับดร.เจตผมทำข้อตกลงกับคุณเจเจผมทำข้อตกลงกับท่านผู้ฟังแล้ววันหนึ่งเราต้องเจรจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราได้ข้อสรุปเรามีข้อตกลงกันแล้วอ่ะมันคุยกันเรื่องอื่นๆก็จะง่ายขึ้นจะไปเก็บดร.เจตอีก 12.5 ทำไมล่ะเพราะดร.เจตกับผมมีข้อตกลงในการธุรกิจกันแล้วได้ข้อสรุปกันแล้วในการค้าต่างตอบแทนซึ่งกันและกันใน41ประเทศที่ถูกเก็บ12.5% น่ะไม่มีการทำข้อตกลงทางการค้าเกือบ 100% ไม่มี
1: โอ้
0: เกือบ 100% ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในการในที่เราถูกเก็บ 12.5 เนี่ยที่เราถูกเก็บ 12.5 เนี่ยเรายังมีเวลาในการเจรจากับ USTR เพราะนั้นสาระสำคัญหลักนอกจากเป็นเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับนอกจากจะเป็นการรับว่าเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องของการนำสินค้ามาจากต่างประเทศโดยใช้แรงงานภาคบังคับผมคิดว่า ART ข้อตกลงการค้าต่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญ
2: ต้องเร่งทำ
0: ต้องเร่งทำก่อน
2: ครับ
0: รวมทั้งรับปากรับคำว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานทาส
1: ค่ะ
0: ผมแล้วเราจะกระทบเท่าไหร่ในรายการสินค้าที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ยมีอยู่ตามรหัส8ดิจิตเนี่ยมีอยู่เกือบประมาณสัก 5,000 รายการใน 5,000 รายการเนี่ยผมตัวเลขผมนะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขใครใน 5,000 รายการเนี่ย 37% ของปริมาณรหัสสินค้าเนี่ย 37% ได้รับการยกเว้น 37% ตัวเลขผม 37%ใน 37% ของปริมาณรายการสินค้านะไม่ใช่มูลค่านะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่มูลค่ามันมีทั้งตัวที่เราส่งออก
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcloud News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
4: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
1: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และ

0: สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะเก๋ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะปลายสัปดาห์แล้วนะ
0: ก็ เวลาผ่านไปเร็วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องราวต่างๆของข่าวสารในบ้านเราก็ยังไม่ค่อยจะไม่น้อยอ่ะนะแล้วก็เรียกว่ายังมีประเด็นปัญหาที่ต่อเนื่องรัฐบาลของทางพรรคภูมิใจไทยนะคือรัฐบาลเนี้ยต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลที่มีศึกหนักหลายต่อหลายข่าวหลายประเด็นมากนะคะในช่วงของอายุรัฐบาลที่1รัฐบาลที่2เนี่ยต้องถือว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มันทำให้ดูเหมือนเวลาเนี่ยผ่านไปแบบรวดเร็วบางท่านบอกรู้สึกเหมือน3ปี
1: 3เดือนเหมือน3ปีอย่างนี้ใช่ไหมคะบริหารเหมือนแบบเอ๊ะทำไมรู้สึกบริหารนานจังเลยแล้วก็มีแบบว่าโอ้โหปัญหา
0: ไม่เว้นแต่ละวัน
1: มาแบบเยอะมากเลย
0: ต้องเรียกว่าไม่เว้นแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: ทั้งงานราชงานหลวงแล้วก็งานระดับโลกนะคะทำให้การทำงานของรัฐบาลทุกๆภาคเลยในภาครัฐบาลเนี่ยต้องมีความแข็งขันเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต้องเร่งแก้ปัญหารวมถึงการสร้างผลงานด้วยน
1: ะคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีความพยายามอย่างไรก็ตามก็มีประเด็นปัญหาหลายๆเรื่องที่มันผุดขึ้นมานะคะอย่างกรณีของประเด็นปัญหาที่กระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกเรื่องของการสู้รบในต่างประเทศที่กระทบถึงประเทศไทยนะคะแล้วก็ปัญหาภายในของเราความเหลวแหลกของหลายองค์กรเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะในหลายภาคส่วนที่มีข่าวไม่เว้นแต่ละวันปัญหาเรื่องของปากท้องประชาชนที่จะต้องแก้ไขก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะการที่จะพยุงรายได้แล้วก็แก้ปัญหาปากท้องประชาชนเรื่องของโครงการต่างๆซึ่งมันไม่ควรจะมีปัญหาก็มีปัญหาให้แล้วงดให้เดี๋ยวก็มีปัญหานะแทบจะตีกันตายนะแต่ว่าแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นการทดสอบฝีมือของทางภาครัฐที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งขึ้นนะคะอย่างกรณีของการสอบท้องถิ่น
1: นะ
0: สอบราชการท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์นะคะแล้วก็ในขณะนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีผู้ที่เรียกว่าถูกตั้งข้อหาเพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีการของการทำงานก็จะดูเหมือนลุกลามและขยายผลไปในหลายภาคส่วนด้วยเหมือนกันจนทำให้เป็นที่มาของแนวคิดที่เขาบอกว่าจะมีการล้างบางหน่วยงานมหาดไทยนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเพราะว่าเขาบอกว่าองคาพยพหรือว่าหน่วยงานอย่างกระทรวงมหาดไทยต้องถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีกิ่งก้านสาขาใหญ่แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยไม่มีพื้นที่ไหนนะที่จะไม่ได้อยู่ในความดูแลของมหาดไทยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย
1: ซึ่งนายกบอกเลยนะคะว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ย อาจจะต้องมีเรื่องของการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์เนี่ยคือนายกไม่ใช้คำว่ารีเซ็ตนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายตามความเหมาะสมเรื่องของภารกิจแล้วก็สถานการณ์หรือเปล่านะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามันจะถึงขนาดเป็นการรีเซ็ตระบบหรือกวาดล้างบุคลากรในกระทรวงมหาดไทยเลยหรือไม่อ่ะนะคะ
0: เรียกกวาดล้างอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทีนี้นายกก็บอกว่าเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสมของภารกิจแล้วก็สถานการณ์เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมเนี่ยมาทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นเองนะคะ แล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งฝ่ายหรือแบ่งสายในการแต่งตั้งฉะนั้นก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเด็นที่ทำให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยดูในเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อถือแล้วก็ภาพลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันตกลงไปเยอะก็คือเรื่องของคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็พยายามที่จะมีการรีเซ็ตนะคะเพราะว่าก็มีข่าวมาซึ่งคุณ

0: รีเซ็ตหรือไม่รีเซ็ต
1: คือตอนแรกเนี่ยพาดหัวข่าวใช้คำว่ารีเซ็ตไงแต่นายกอะไม่อยากให้ใช้คำว่ารีเซ็ตนายกบอกว่าเป็นการปรับย้ายตามความเหมาะสมทีนี้หลักคิดเนี่ยก็คือบางช่วงเวลาเนี่ยคนนึงอาจจะเหมาะกับภารกิจนึงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนอาจจะมีอีกคนที่เหมาะสมกว่านายกใช้คำแบบนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมีการประเมินบุคลากรอย่างต่อเนื่องไม่ยึดติดกับตำแหน่งเดิมนะคะแล้วก็อีกประเด็นที่มีคนจับตามองเนี่ยคือในกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะมีสายของเขาใช่ไหมคะมีสิงสีต่างๆอะค่ะสิงแดงสิงดำอะไรแบบนี้เพื่อที่จะแบ่งสายภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือนายกบอกว่าไม่อยากให้มีสิงที่เป็นสีอยู่ภายในกระทรวงมหาดไทย
0: คือเนื่องจากว่าคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีมายาวนานนะคะแล้วก็เดิมเนี่ยค่ะในมหาวิทยาลัยชั้นนำจะมีคณะที่เรียนรัฐศาสตร์ที่ไม่กี่มหาวิทยาลัยแล้วก็
1: จุฬาธรรมศาสตร
0: ์รามคำแหงอะไรแบบนี้เป็นต้นก็มีหลายคณะที่เรียกว่ามุ่งตรงมาที่มหาไทยนั่นแหละก
1: ็
0: คือเป็นข้าราชการในลักษณะของฝ่ายปกครองแล้วก็มีความต่อเนื่องยาวนานมาเท่ากับอายุของมหาวิทยาลัยก็ว่าได้นะคะจริงๆมันก่อนอีกเพราะฉะนั้นการที่มีเขาเรียกว่าบุคลากรที่มาจากสถาบันการศึกษาเดียวกันมันอาจจะเกิดความผูกพันแล้วก็ต่อเนื่องในวิธีคิดวิธีการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากแล้วก็บางคนก็บอกว่าจะสลายสีใช่ไหมสลายสีสลายขั้วจะไม่มีสีอะไรต่างๆซึ่งก็อาจจะเป็นไปในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปแต่สื่อมวลชนก็เอามาตีความว่าน่าจะเป็นการย้ายบิ๊กล็อตไม่ใช่เป็นเรื่องค่อยๆย้ายเพราะมันจะยากหน่อย
1: คือนายกใช้คำว่ารีเซ็ตเนี่ยคือนายกบอกว่าโอ้โหถ้าใช้คำว่ารีเซ็ตเนี่ยสังคมจะไม่เข้าใจว่าเป็นการล้างระบบแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะมีเรื่องของผลกระทบที่เป็นวงกว้างฉะนั้นเองเนี่ยใช้คำว่าบริหารกำลังคนให้เหมาะสมกับงานดีกว่า
0: สื่อก็มาพาดต่อเขาเรียกว่าย้ายบิ๊กล็อตอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากรเป็นจำนวนมากก
1: ็
0: มีข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เชื่อว่าจะเกษียณอายุในเดือนกันยายนปีนี้หลายอัตราด้วยกันนะครับบางกระแสก็บอกว่าประมาณ25อัตราเป็นอย่างน้อยแต่ว่าบางสื่อก็บอก42อัตรา
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นลักษณะของการกระจายหลายหน่วยหลายกรมกองแล้วก็เอามารวมก็อาจจะเป็นการย้ายในลักษณะของกลุ่มผู้บริหารที่จะไม่ใช่ย้ายค่ะคือจะมีการเกษียณอายุราชการแล้วก็อยู่ในเกณฑ์แบบนี้เป็นต้นเป็นถ้าถึงกับ40กว่าตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากเหมือนเปลี่ยนน้ำอ่ะซึ่งอันนี้นี่ก็ยังไม่ถึงกับออกมาเป็นข่าวมากนักในขณะนี้ไม่เหมือนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งก็มีมันก็จะมีผลกระทบนั่นแหละนะคะอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องติดตามว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะค
1: ะต่อเรื่องเลยไหมคะ
0: ต่อเรื่องเลย
1: งั้นเรื่องของโกงข้อสอบก็แล้วกันนะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็สำหรับความคืบหน้าไม่แน่ใจว่าหลายคนเนี่ยลืมไปหรือยังนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยเห็นว่านะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยเพื่อที่จะกำหนดเรื่องของแนวทางในการปฏิบัตินะคะก่อนส่งต่อให้กกง.รับทราบแล้วก็จะส่งต่อไปที่คณะกรรมการจังหวัดด้วยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งคนที่ออกมาให้เปิดเผยเรื่องของข้อมูลนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็คือทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยละค่ะก็ย้ำนะว่ากระบวนการอ่ะมันไม่ได้ล่าช้านะแต่ว่ามันจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย อย่างครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังนะคะแล้วก็เห็นท่านก็ยืนยันด้วยว่าสำหรับกระบวนการต่างๆที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูแล้วก็ทุกอย่างจะชัดเจนหลังมีการประชุมกสทด้วยนะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่างตัวเลขเนี่ยที่มันไม่ตรงกัน นะคะมีตัวเลขที่เหมือนกับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังสรุปออกมาไม่ตรงกันอย่างในฝั่งสทแล้วก็กสทเนี่ยใช้ตัวเลขอยู่ที่

0: 5,925 รายแต่ว่าในส่วนของปปช.เนี่ยระบุว่า 5,960 รายก็คุณวรศิษฐ์ชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าสาเหตุเนี่ยปปช.อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เพิ่มเติมที่ทางกสทเนี่ยยังไม่เห็นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขที่มันไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องเอามาตรวจสอบย้อนหลังแล้วว่ามีพยานหลักฐานครบมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะเคาะตัวเลขออกมาอีกทีเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อให้หลายๆหน่วยงานเป็นตัวเลขที่ตรงกันด้วย
1: ค่ะนี่ขนาดแค่นับเลขยังไม่ตรงกันเลยมันรู้ซะบ้างว่ามันยาก
0: ใช่ค่ะ
1: ว่ามันยาก
0: แล้วก็รอการประชุมในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอาเข้าประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ไอ้ความที่ไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้เตรียมกันหรือเปล่าคือหรือก็ดูข้อมูลคนละชุดกัน
0: อาจจะกำลังตรวจสอบอยู่หรือเปล่า
1: ชุดข้อมูลคนละชุด
0: ค่ะ
1: แบบเวลาเรียนปริญญาเอกอะชุดข้อมูลคนละชุดกันซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: แต่เห็นบอกว่าข้อมูลของปปช.อาจจะกว้างกว่าเห็นท่านวรศิษฐ์บอกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวคงจะต้องเอาข้อมูลมาจอยกันนี่แหละนะคะแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมนะคะทีนี้กระบวนการถัดไปเนี่ยพอกสทมีมติแล้วกกลางก็จะมีการรับทราบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกจังหวัดเขาก็จะรับเรื่องพอรับเรื่องเสร็จในการเข้าประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะมีมติออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยอปทนะคะแต่ละแห่งก็จะต้องดำเนินการแล้วก็ท้ายที่สุดมันจะไปสู่ในขั้นตอนของการเพิกถอนการบรรจุในการแต่งตั้งนั่นเองค่ะก็อธิบายไว้แบบนั้นนะคะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเพราะว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันคุณวรศิษฐ์เนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการยื้อเวลาด้วยแม้ว่าประชาชนอาจจะมองว่าเรื่องเงียบนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านบอกว่าตำรวจขยายผลทุกวันเลยค่ะแล้วก็ปปช.เองก็ไต่สวนต่อเนื่องด้วยนะคะขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่ใช่การปล่อยคดีนะคะส่วนความคืบหน้าในการสอบวินัยข้าราชการสถ.นะคะกรณีตั้งสอบวินัยร้ายแรงนะคะก็บอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีการออกหมายเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะนะคะก็ท้ายที่สุดก็ยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างถ้านิ่งแล้วกระบวนการมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็เชื่อว่านะคะจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูค่ะ
1: ค่ะจริงหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้ท่านอธิบายแบบนี
1: ้โอ้
0: เดี๋ยวรอดูนะคะ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์หน้าแต่ว่าวันนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวนะคะมีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งอย่างนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวจะต้องรอดูนะคะก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาเพิ
1: ่
0: มใน3ผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็จะมีผอ.ของทางมสว.เนี่ยก็จะมีการเข้าพบตำรวจด้วย
1: ในของทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ศึกษานะที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะก็ข่าวบอกว่าท่านดอดเข้าไปมอบตัวไม่ใช่คำนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือไปมอบตัวแล้วว
0: ันนี้ไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คงจะต้องติดตามอะค่ะเพราะว่ามันจะมีข้อหาหลายข้อหาเหมือนกันที่สำคัญนะคะในคดีกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้อำนวยการเองต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเพราะว่าเป็นเจ้าของโครงการนั่นเองนะคะส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อหานั้นเป็นอย่างไรเข้าใจว่าจะมีการเผยแพร่ในภายหลังนะนะคะเพราะว่ามีถึง7ข้อหาเลยนะคะส่วนอธิบดีสท.ที่ยื่นเรื่องขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าก็ยังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนนะคะทั้งหมดที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกก็คือ13คนนะคะให้รับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31นี้แล้วก็ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าบช.ก.นะคะทางด้านนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศิรินครินทร์วิโรจน์ซึ่งเป็นหนึ่งใน13ผู้ต้องหานะคะซึ่งเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกกส.บกป.ให้ข้อมูลกรณี

0: นี่ที่ณอัศวินโชติพนังหรือว่าดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้การซัดทอดว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบแล้วก็ไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นไปให้กับกลุ่ม11คนที่บ้านนนทบุรีที่แก้คำตอบก็คืออันนี้ก็คือเป็นกลุ่มคน11คนที
1: ่
0: เจ้าหน้าที่ตอนบุกเข้าไปแล้วก็เจอในขณะกำลังแก้กระดาษคำตอบหน้าคอมเลยนะคะแล้วก็นายเรืองเดชนั้นแอบเข้าด้านหลังอาคารของศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะเลี่ยงสื่อมวลชนนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกให้นายเรืองเดชเข้าให้ข้อมูลก่อนหน้านี้มาประกอบกับหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหานะคะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบปากคำหากเสร็จแล้วก็จะมีการปล่อยตัวไม่ได้ใช้หลักทรัพย์เนื่องจากท่านเดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเองนะคะอีกท่านนึงก็คืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธีรุตสุภวิบูลผลที่คุณเก๋เล่าน
1: ะคะ
0: ก็ส่งเอกสารขอเลื่อนไปเรียบร้อยก็คงต้องติดตามว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแต่วันใดยังไม่ทราบนะคะ7ข้อกล่าวหาในขณะนี้ที่มีการเปิดเผยแล้วก็คือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อร่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะดร.กิฟต์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณชมพรคุณเก๋ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ในประเทศไทยปะ
2: ไม่อยู่ค่ะคุณชมพรคุณเก๋ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ย
2: ติดภารกิจตอนนี้พอดีมาทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยที่ประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็มีการจัดงานเกี่ยวกับความร่วมมือทางศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของสถานทูตไทยในออสเตรียในรัสเซียนะคะที่กรุงมอสโก
0: อ๋ออยู่มอสโกค่ะ
2: ใช่
0: ค่ะสภาพอากาศช่วงนี้เป็นไงคะ
2: ฝนตกข้างนอกแต่ว่าก็
0: ไม่เย็นแล้วเน
2: า
0: ะ
2: โอเคนะคะไม่ได้หนาวมากนะคะก็ใส่แจ็คเก็ตตัวเดียวก็เอาอยู่ละค่ะตอนนี
0: ้ค่ะที่เมืองไทยเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นอยู่นะคะทีนี้ไปถึงเนี่ยมันเป็นภารกิจเรื่องของการศึกษาเหมือนกันที่โน่นก็มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาให้เราเปรียบเทียบบ้างไหมคะ
2: โอ้อันนี้ก็เป็นความตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาที่รัสเซียนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มอสโกเนาะก็ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญมากนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเดี๋ยวนั้นมองว่าคือมอสโกก็มีโอกาสกันดีมากในการที่ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเบอร์หนึ่งของประเทศรัสเซียที่ชื่อว่า Moscow State University นะคะ
0: ค
2: ือมหาวิทยาลัยเนี้ยเก่าแก่มากนะคะตั้งแต่ปี1755นะคุณจุฬาธิเกศนะ
0: คะ
2: แล้วก็คือเดี๋ยวน่ะตอนแรกเราก็คิดว่าประเทศนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจเขาเต็มที่เนาะนะคะแต่พอได้มามหาวิทยาลัยนี้แล้วเนี่ยได้ฟังท่านคณบดีพูดต่างๆเนี่ยแล้วก็ดูหลักสูตรของเขาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเราอะเข้าใจว่าเอ้ยประเทศเนี่ยมันจะต้องแตกแยกด้วยความคอนฟลิกต์ด้วยความขัดแย้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาถึงเนี่ยหลักสูตรของเขาอะบังเอิญว่าเรามาคณะที่ชื่อว่า global process นะคะนี่มันมีความน่าสนใจตรงนี้นะคุณ
0: คือ
2: global study หรือ global process เนี่ยเขาดูทั้งหมดนะคะในมิติของความเป็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์ต่างๆและสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาไม่ได้แบ่งแยกนะแล้วนักเรียนนักศึกษาที่เรียนคณะนี้เนี่ยต้องพูดได้อย่างน้อย3ภาษาหมายถึงต้องเรียนอย่างน้อย3ภาษานะคุณโ
0: อ
2: เ
0: คสมัยก่อนนะ
2: มัน amazing ตรงนี
0: ้สมัยก่อนตอนที่ดิฉันอยู่มหาวิทยาลัยอะค่ะก็เรียนภาษารัสเซียน
2: ะ
0: แล้วก็มีหลายๆคนที่แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือในลักษณะของทางการเมืองมันยังไม่ได้มีความเปิดกว้างแต่ก็จะเริ่มมีคนที่ทยอยไปเรียนที่รัสเซียมาบ้าง แต่สมัยก่อนตอนกลับมารู้สึกสันติบาลยัง

0: ามกันอยู่นะเพราะว่าสมัยตอนที่ท่านเรียนเนี่ย
1: คือมันสี่ห้าสิบปีมีอ้อใช่มีประเด็นเรื่องของสไตล์เรื่องของการเมืองต่างๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหน่อยคิดว่าเราอ่ะถ้าเกิดเราเปิดใจเปิดกว้างปั๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพที่มันมีความที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะตัวอย่างเช่นเรื่องหลักสูตรที่เขาสอนอย่างเงี้ยเขาก็สอนแม้กระทั่งเรื่องคล้ายๆกับมีหลักสูตรที่ชื่อว่า UNESCO Share นะ
0: ค่ะ
1: คือต้องไปแบบเรียนรู้เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปรู้เกี่ยวกับข้อมูลหรือว่า insight ขององค์กรระหว่างประเทศคุณจะต้องเรียนอะไรบ้างเนี่ยคือมันมีประเด็นที่มีความน่าสนใจแล้วเขาไม่ได้เน้นในเรื่องการเมืองซะทีเดียวเขาพูดถึงเรื่อง UNESCO ก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะคะการศึกษากับวัฒนธรรมแล้วก็เขาก็มีโปรเฟสเซอร์หลายประเทศนะคะแล้วก็ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายประเทศด้วยไม่เว้นแต่มหาวิทยาลัยที่ดูเหมือนกับว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอ๋อนี่แหละประเทศไทยยังเหมือนกับกลางๆเนาะนะคะคือเราก็เข้าได้กับในทุกประเทศโดยเฉพาะเดี๋ยวหน่อยคิดว่าบริบทของความเป็นวัฒนธรรมกับการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งมันไม่ควรถูกปิดกั้นด้วยความแตกแยกหรือความขัดแย้งในทางการเมืองเนาะ
0: ค
1: ่ะคือประเด็นตรงนี้มันก็จะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามองในมุมการเมืองทุกอย่างมันก็มีความขัดแย้งกันไปหมดนะคะแล้วก็เขาก็มุ่งเน้นเรื่องของBRICS จำได้ใช่ไหมหลักที่ปีที่แล้วมันก็พูดคุยถึงเรื่องของแยกตัวกันออกมาแล้วก็มีทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกันนะ BRICS country ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคือมหาวิทยาลัยนี้ใหญ่มากนะคะ มีประมาณ40คณะนะ แล้วก็กระจายไปตามจุดที่มันเป็นแคมปัสต่างๆอย่างกลางเมืองอย่างเงี้ยตรงใกล้ๆพระราชวังเกมลินอย่างเงี้ยเขาก็มีแคมปัสของเขาอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะก
0: ็
1: เลยคิดว่าการได้เรียนรู้เนี่ยนิสิตของเราเนี่ยอย่างที่มสวมีนิสิตประมาณ 33,000 คนเอาเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วกันนะคะนักเรียนสาธิตเรายังไม่นับความต้องการที่มันหลากหลายเนี่ยเรียนคือว่าเด็กยุคนี้หรือว่านิสิตยุคนี้เขาไม่ได้โฟกัสแค่เหมือนยุคเรามันก็จะเป็นแบบบางประเทศเนา
0: ะ
1: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายทางความต้องการในการที่จะไปเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการไปแลกเปลี่ยนนะบางคนเขาบอกว่าอุ้ยเขาชอบประเทศที่มีความคล้ายๆกับเข้าถึงยากนิดนึง
0: ด้วย
1: ค่ะบางคนเขาบอกว่าชอบมีความแบบแมสหน่อยอะไรเงี้ย
0: คือ
1: เร
0: ีย
1: กว่าค่ะการมีความแตกต่างกันค่ะ
0: ในช่วงหลายปีมานี้เนี่ยนะคะเคยเห็นเขามีการเหมือนกับปรับระบบไม่ใช่ภาษาสังคายนาเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกันเป็นการปรับระบบเพราะหลังจากที่ประเทศเนี่ยมีการแยกออกจากกันใช่ไหมคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการศึกษาครั้งใหญ่เหมือนกันที่ให้เข้าใจว่าจะเป็นช่วงก่อนที่ดร.กิฟจะเดินทางไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นระบบที่เรียนเขาเรียกอะไรแนวคิดที่มีความหลากหลายแบบทั่วโลกมากขึ้น
1: ใช่ถูกต้องมีความเป็นสากลมีความเป็นถ้าพูดทางนี้ก็เรียกว่าเป็นพลเมืองของโลกเนาะ global citizen นะคะคือถ้าเกิดเรามองในมุมของ global citizen เนี่ยมันไม่มีอะไรมาเป็นเส้นกั้นแบ่งหรอกนะอย่างแต่ว่าไอการรับรู้ต่างๆเนี่ยพอเราไม่ได้มาจริงๆเนี่ยประเด็นมันก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นประเทศอย่างไรถูกไหมเราก็จะมองว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งนะมาถึงที่คุณพ่อยังถามเลยบอกว่าเป็นไงปลอดภัยดีไหมนะคะ
0: เพราะว่าคุณพ่ออยู่หลายเจนเป็นคนเจนเก่ารุ่นเก่า
1: ถูกต้องใช่ถูกต้องนะคะแต่ว่าแน่นอนแล้วค่ะว่าถ้าเกิดเรามีความร่วมมือต่างๆตรงนี้เราก็จะมีความเข้าใจในมิติต่างๆของประเทศแต่ละประเทศได้มากยิ่งขึ้นเราก็มีทั้งไกลทั้งใกล้น้องใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมาเก็บคนฉลาดเนี่ยต้องเก็บเรื่องดีๆเรื่องที่มันเป็นพัฒนาการของประเทศอื่นๆของคนอื่นเนี่ยเอาไปใช้เพราะบางทีเราบอกว่าเอ้ยเราก็ประสบการณ์ของตัวเองก็ได้แต่ว่าประสบการณ์ตัวเองเนี่ยสิ่งที่ต้องเสียไปเนี่ยมันก็คือเรื่องของเวลาถูกไหมแต
0: ่
1: ถ้าเราศึกษาจากคนอื่นปั๊บเนี่ยเราก็รู้ละอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยนะ
0: คะ
1: เราดึงในส่วนที่มันดีขึ้นมาแล้วก็พัฒนาต่อไปเนี่ยมันก็จะประหยัดเรื่องของเวลาแล้วก็ไปต่อได้นะคะเพราะเรายังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะใช่ไหมคุณ
0: แล้วของเขามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือว่าการที่จะก้าวเข้าสู่โลกใหม่เนี่ย
1: เอาอย่างนี้แล้วกันคือบังเอิญว่าอย่างไรเครดิตการ์ดใช้ไม่ได้

0: เพราะว่าบางประเทศนี่คือเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่ไร้เงินสดเลยนะคะ
1: แ
0: ต่ว่าอย่างพวกเรามาเนี่ยเราก็เป็นนักท่องเที่ยวถูกไหมนะคะเงินสดเนี่ยเราก็แลกว่าถ้าเราแลกมาเราก็ได้ใช้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แลกมาปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้เครดิตการ์ดตามปกติกันไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีการแบนดิ้งกันถูกไหมมีการแบนในเรื่อง
1: ใช
0: ่ห้ามใช้ชิปตัวที่อยู่ในเครดิตการ์ดถูกไหมคะอันนี้เวลาถ้าเกิดท่านมาเนี่ยท่านก็ต้องแลกเงินมานะคะ
1: ใช่เป็นแบบ
0: หรือว่าไม่งั้นท่านก็ต้องหาคนแถวนี
2: ้ที่ยืม
1: เอายืมได้ดี
0: คนแถวนี้ในการที่จะต้องแลกต่างๆถูกต้อง
1: ค่ะแล้ว
0: ก็อย่างแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นโซนของโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะ
1: เนาะก็มีคำถามอยู่พอดีแต่ว่าติดนิดนึงขอฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอสัญญาณทางไกลนิดนึงแล้วระหว่างที่รอก็มีความคืบหน้าประเด็นเรื่องของแอร์โฮสเตสของไทยที่หิ้วยาเสพติดไปต่างประเทศ
2: ค่ะ
1: นะคะก็ปรากฏว่าอัยการของญี่ปุ่นนั้นสั่งไม่ฟ้องนะคะก็มีความเห็นหลากหลายในประเด็นที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีข้อมูลจากโฆษกของปปส.เปิดเผยกรณีอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องสาวไทยที่รับหิ้วของแล้วก็มีการซุกยาไอซ์ในซองกาแฟนะคะอันนี้เตรียมรับตัวกลับไทยแล้วก็ขยายผลเครือข่ายนะมันจะมี2คดีด้วยกันนะคะ
2: ค่ะ
1: อันนึงก็จะเป็นแอร์โฮสเตสนะคะที่ขนพวกเป้พวกย่ามพวกคราฟเนี่ยส่วนอันนี้เนี่ยเป็นซองกาแฟแล้วก็ซุกไอซ์
2: ไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นล่าสุดนะคะก็เห็นทางปปส.นะคะคุณอริภักดิ์เงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.ก็ออกมาบอกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทราบเบื้องต้นว่าอัยการญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าหญิงไทยไม่มีเจตนาแล้วก็น่าเชื่อได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่อย่างใดนะคะเป็นเพียงผู้หิ้วนำเอาสินค้าซึ่งไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อีกทั้งเธอเองเนี่ยก็ไม่เคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยไม่มีเรื่องของการพัวพันในเรื่องของยาเสพติดมาก่อนด้วยนะคะก็มีข่าวว่าเลยสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวนะคะแต่ว่าซึ่งกรณีที่ทางการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาชาวไทยในคดียาเสพติดนั้นเนี่ยเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะคะที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีที่อัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องกับสั่งไม่ฟ้องด้วยนะคะก็ผสมกันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณอริภักดิ์ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็พฤติการทางคดีที่จะนำมาพิจารณานั่นเองนะคะหลังจากนี้กระบวนการทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นค่ะก็จะมีการประสานงานกับทางกรมการคงสุนของประเทศไทยเพื่อที่จะได้ยืนยันว่าหญิงไทยรายนี้เนี่ยเป็นอิสระนะคะจากคดียาเสพติดแล้วก็เพื่อหญิงไทยเนี่ยจะได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วด้วยเรื่องนี้จะเป็นความรับผิดชอบแล้วก็การประสานกันระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยแล้วก็ครอบครัวของหญิงไทยรายดังกล่าวด้วยนะคะเข้าใจว่าจะพาหญิงไทยเนี่ยกลับมาถึงประเทศไทยนะคะน่าจะในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นตามข่าวนะคะคุณอริภักดิ์ให้ข่าวเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของการดำเนินการหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการไปสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดข้ามชาติในภาพรวมด้วยเรื่องคดีต่างๆก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะในการดำเนินการต่อไปส่วนประเด็นที่บอกว่าถ้าหากถูกผลักดันกลับประเทศแล้วเนี่ยจะติดแบล็คลิสต์หรือเปล่านะคะห้ามเข้าญี่ปุ่นเลยหรือไม่ก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเดี๋ยวคงจะต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการทั้งนี้เรื่องของการดูแลความคุ้มครองสิทธิ์หญิงไทยก็จะมีในส่วนของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อที่จะช่วยเหลือกฎหมายแล้วก็การบังคับคดีที่คอยประสานกับทางครอบครัวด้วยนะคะซึ่งบอกว่าถ้าหากหญิงไทยรายดังกล่าวเนี่ยกลับเข้าสู่ประเทศไทยแล้วจะถูกดำเนินคดีฐานเลี่ยงภาษีศุลกากรนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไปต่างประเทศหรือไม่เรื่อง

0: ื่องนี้จะเป็นการพิจารณาในส่วนของพนักงานสอบสวนตำรวจปชปสนะคะว่าจะมีการพิจารณาดำเนินคดีในส่วนนี้อย่างไรแล้วก็รวมไปถึงขยายผลในส่วนของไรเดอร์ชายด้วยที่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนยังไม่ได้มีการเข้ามาให้ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าไรเดอร์ชายคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้นำส่งกล่องพัสดุมายังบ้านของหญิงไทยรายดังกล่าวด้วยค่ะนะคะก็มีเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยนะคะที่เกี่ยวข้องสำหรับข่าวนี้ค่ะ
1: ค่ะมันยังมีคดีอื่นๆอีกอย่างคดีของน้องสลุนโซโล่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังติดตามอยู่เพราะว่าก็มีข้อที่สงสัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการที่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตในระยะเวลาใกล้เคียงกันถึง4รายนะคะแล้วก็คดีในประเทศไทยก็คือ2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายไปแล้วก็ไปพบซากรถมอเตอร์ไซค์ถูกชำแหละแล้วฝังดินอยู่ในบริเวณป่ารกร้างแล้วก็ขณะนี้มีการออกมาเข้าใจว่าจะเป็นออกหมายจับแล้วนะคะอย่างน้อย2คนในขณะนี้นะคะแล้วก็มีสองคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจแล้วก็ฝ่าด่านตรวจมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะล่าสุดที่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวพันกับคดีนี้แหละก็น่าจะเป็น1ใน4เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่ามี4คนใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อ2คนที่มีการเผยแพร่ก็คือนายป๋องแล้วก็นายธงนะคะซึ่งในขณะนี้ยังเขาบอกว่ายังต้องตามล่าตัวอยู่นะแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องของการติดตามตัวชาย2คนที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่าด่านที่สระแก้วนะคะแหกด่านว่างั้นเถอะที่เขาตรวจร่วมบ้านเขาแหลมที่ทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลบหนีไปทางสระแก้วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ติดตามไปถึงประมาณ10กิโลอ่ะแต่ว่าคนร้ายคาดว่าจะชำนาญพื้นที่นะคะสามารถหลบหนีเข้าซอยข้างทางไปได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพียงว่าเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีสำคัญก็น่าจะเป็นในป๋องในธงนะแล้วก็ยังมีอีก2คนนะคะเข้าใจว่าที่รวบไปเป็นนายโหยมั้งคะนายโหยในผางเนี่ยนะคะเดี๋ยวคงต้องขยายผลต่ออีกทีนะคะก็ย้อนกลับมาที่คดีอื่นๆจริงๆมีหลายคดีนะที่เขาฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ไปคาดว่าจะเป็นในป๋องในธงนี่แหละแล้วก็สองคนนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่สองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปในขณะนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนนี้นี่น่าจะโดนคดีอื่นด้วยนะน่าจะมีคดีอื่นที่เราได้รับแจ้งมา
0: แต่ว่าทุกวันนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังค้นหาน้องสองคนอยู่นะคะยังหายปริศนาอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าระดมกู้ภัยกว่า100คนเลยนะคะตั้งศูนย์ในการค้นหานะคะก็เป็นน้องสองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปนะคะตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาค่ะมีการตั้งศูนย์อำนวยการรับแจ้งเบาะแสพร้อมระดมกำลังกว่า100นายเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เนี่ยแล้วก็ขณะที่ผู้ต้องหาตามหมายจับยังคงหลบหนีค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาค่ะได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือแล้วก็ติดตามผู้สูญหายเพื่อที่จะรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนเกี่ยวกับการหายตัวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียทั้ง2คนแล้วก็มีการจัดกำลังอาสาสมัครกู้ภัย100นายสแตนบายเลยนะคะเพื่อที่จะออกปฏิบัติการทันทีถ้าหากว่าได้รับข้อมูลใหม่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายให้พบให้เร็วที่สุดค่ะโดยหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเบาะแสใหม่เลยนะที่จะชี้ชัดว่าตำแหน่งของผู้สูญหายเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงระดมค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพื้นที่ที่พบกลุ่มควันจุดที่ยังตรวจสอบไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการค้นหาผู้สูญหายด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็มีโอ้โหเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกันมานะคะมาอยู่ใน

0: พื้นที่เนี่ยเต็มไปหมดเลยคือพูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาแจ้งเบาะแสเยอะมากแต่ว่าก็ยังไม่สามารถนำพาที่จะไปสู่หลักฐานที่นำไปสู่ในการค้นพบผู้สูญหายได้นะคะข้อมูลที่ได้รับช่วยให้การสืบสวนทราบพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยมากขึ้นแล้วก็กำหนดพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังระดมค้นหากันอย่างเต็มที่เลยส่วนความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะก็เห็นมีกระแสข่าวระบุว่าสามารถควบคุมตัวในป๋องและนายธงได้แล้วแต่ว่าจากการสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยืนยันว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองได้นะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายๆอะค่ะพบความเคลื่อนไหวของในป๋องแล้วก็นายธงที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เห็นบอกว่าเหมือนกับมีข่าวว่าจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระแก้วด้วยใช่ค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็ตามไปนะคะต่อมาเนี่ยเห็นบอกว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยเหมือนก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยตั้งจุดตรวจนะคะก็มีรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาแต่ว่าก็มีคนหนึ่งนะคะสวมหมวกนะลักษณะคล้ายหมวกเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำแต่ว่าเร่งเครื่องฝ่าหลบหนีไปทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับไว้ได้ค่ะเบื้องต้นก็เห็นว่ายืนยันว่าทั้งสองคือนายป๋องแล้วก็นายธงจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยละค่ะอ่ะเดี๋ยวจะต้องรอดูนะคะว่าเขาหลบหนีไปแล้วเนี่ยตอนนี้สรุปแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะอ่ะอยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
1: เราพักครู่นึงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณเก๋คร
0: ับ
1: ค่ะในช่วง24ชั่วโมงมานี้เนี่ยนะมันมีข่าวต่างประเทศข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผู้อพยพจากเม็กซิโกเนี่ยค่ะเข้ามาที่เซลตาของสเปนเขาบอกว่าโอ้โหหลายพันคนมากเลยคือจะหลบหนีเข้าเมืองอ่ะจะเข้ามาที่ยุโรปขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเรียกว่าควบคุมแต่ว่าไม่สามารถที่จะสกัดกั้นการหลั่งไหลของการอพยพของชาวเม็กซิโกเม็กซิกันนะคะที่เข้าเมือง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยากจะเข้ามาที่ยุโรปนี่แหละนะคะ
0: เขาบอกว่าเป็นคลื่นอพยพเลยนะคะเป็นภาพเนี่ยโอ้โหเป็นนับพันคนเลยค่ะว่ายน้ำฝ่ารั้วกั้นทะลักเข้ามาที่ดินแดนของสเปนนะคะ
1: ค่ะอย่างน้อยเข้ามาได้นี่ต้องเป็นหลากหลายพันนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่มันมีข่าวสำคัญข่าวหนึ่งที่เป็นคดีความแล้วก็ขึ้นศาลนะปรากฏว่าการตัดสินคดีนั้นมันจะเป็นเรื่องของผู้อพยพเข้ามานี่แหละนะคะประเด็นที่ยังไม่ส่งกลับแล้วก็จะต้องดำเนินคดีก่อนทำให้คนที่อพยพหลายๆคนที่ทราบข่าวเนี่ยก็เรียกว่าพยายามที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเพราะรู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะสามารถถ้าเกิดถึงจะถูกจับได้แต่ก็ยังอยู่ได้ช่วงหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะในควนเคซูสบีบาสนะคะประธานเมืองเซลตาอันนี้เป็นเขตปกครองตนเองของสเปนในทวีปแอฟริกามีการเรียกร้องขอให้รัฐบาลสเปนช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาแทรกแซงเนื่องจากผู้อพยพจำนวนมากเดินทางจากโมร็อกโกค่ะขอไฟไม่ใช่เม็กซิโกโมร็อกโกก็มาที่เซลตาในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็มีคนที่พยายามอพยพมาจมน้ำเสียชีวิตอย่างน้อยในขณะนี้ที่ทราบคือ15คนนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนนายเฟอร์นันโดกรานเดมาลาสกานะคะเดินทางไปเยือนเซลตาเมื่อวันศุกร์แล้วก็มีการหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทราบว่าทางการสเปนส่งกำลังทหารไปรักษาความปลอดภัยที่เมืองเซลตานะคะดร.กิฟต์คะดร.กิฟต์สัญญาณชัดเจนไหมคะ
3: ค่ะคุณสมพรคุณเก๋ได้ยินค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็พอดีคุยถึงเรื่องข่าวต่างประเทศในช่วงนี้ที่มีคนจากโมร็อกโกค่ะหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเซลตาซึ่งเขาบอกว่าคืออย่างนี้

0: านี้ศาลฎีกาของสเปนนะคะตัดสินว่าผู้อพยพที่เขาหนีข้ามฟากมาหรือว่าเข้ามาเนี่ย อยากจะมายุโรปเนี่ยผู้อพยพที่ถูกสกัดกั้นในทะเลหมายถึงว่าถูกจับได้อะไรต่างๆในขณะที่มาเซลตาหรือเมืองมาริยาเนี่ยค่ะไม่ต้องถูกส่งตัวกลับไปที่โมร็อกโกเลยในที่อย่างบ้านเราเวลาจับกลุ่มคนที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้เราก็จะส่งกลับใช่ไหมคะแต่อันนี้มันมีคดีหนึ่งที่ศาลตัดสินว่ายังไม่ต้องส่งกลับต้องมีการดำเนินคดีอะไรต่างๆเพราะนั้นก็เลยเกิดเป็นความหวังของคนที่อยากจะข้ามมาที่ยุโรปอย่างน้อยก็ได้เข้ามาที่ศูนย์พักพิงได้รับสวัสดิการได้รับอาหารหรือมีโอกาสที่จะขอทำเรื่องไปยังประเทศอื่นต่อก็เลยทำให้คลื่นของผู้ที่อยากอพยพเนี่ยโอ้โหทะลักทลายเข้ามาเจ้าหน้าที่จับกุมกันไม่ทันอย่างน้อยเข้ามาได้เนี่ย 2-3 พันคนในช่วงนี
1: ้เห็นว่าจะอาจจะโดนเกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็โดนอยู่แล้วแต่ว่าคือในขณะนี้คือไม่สามารถส่งกลับได้ทันทีโดยคำพิพากษาของศาลฎีกาของสเปนนะวิจารณ์สักนิดได้ไหมคะเพราะว่าในสื่อของต่างประเทศเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ก็เลยทำให้ทางการของสเปนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยคือสกัดกั้นก็เอาไม่อยู่อ่ะคนอยากจะข้ามมาให้ได้ก็พยายามที่จะดิ้นรนข้ามมาเพราะว่ารู้ว่าถึงแม้ว่าจะถูกจับได้แต่ก็คือยังสามารถอยู่ต่อได้ระยะ
1: คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ยังมีคนหลั่งไหลพยายามที่จะข้ามพรมแดนอยู่เลยอะค่ะดร.กิฟต์คะ
2: ค่ะจริงๆแล้วมันรากเหง้าเนี่ยมันย้อนกลับไปนะคะก่อนหน้านั้นอีกเนื่องจากว่ามันมีหลักคำพิพากษาสำคัญนะคะหลักหนึ่งของศาลยุโรปเนี่ยมันคือชื่อว่า NDNT นะคะถ้าเป็นชื่อย่อ versus Spain นะคะก็คือศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเองเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันผู้อพยพจากพรมแดนนะคะเมืองตอนนู้นเนี่ยคดีตอนนู้นเนี่ยชื่อว่าเป็นเมืองเมริยา
0: เมริยาม
2: ีหลักกฎหมายเดียวกันกับที่เซลตาเพราะว่าทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นดินแดนของประเทศสเปนใช่ไหม
0: คะ
2: แล้วก็เป็นคือพูดง่ายๆคือมันเชื่อมอ่ะมันมีสเปนมีแอฟริกันเหนือพรมแดนภายนอกของสหภาพยุโรปอย่างเงี้ยนะคะตอนปี2017เนี่ยศาลชั้นต้นของของ European Court of Human Rights นะคะใช่เขาวินิจฉัยว่าการผลักดันผู้อพยพกลับทันทีเนี่ยหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า push back เนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้มีการพิจารณาเป็นรายบุคคลเนี่ยเป็นการขับไล่แบบเรียก collective expulsion หรือที่เรียกว่าการขับไล่คนต่างด้าวแบบกลุ่มนะคะแล้วก็การละเมิดสิทธิในการได้รับการเยียวยาทางกฎหมายตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะอันนี้เป็นคดีที่คล้ายๆกับเขาวางหลักไว้นะแล้วมันก็ถูกเอาไปใช้ในคด
0: ี
2: หลังจากนั้นในแง่มุมอื่นในคดีหลังจากนั้นถัดมานะคะแต่พอปี2020เนี่ยมันก็มีองค์คณะใหญ่อยู่ที่เรียกว่าแกรนด์แชมเบอร์นะคะก็มีการกลับคำพิพากษาว่าสเปนเนี่ยไม่ต้องพูดง่ายคือไม่ต้องมีความผิด
0: ใช
2: ่ใช่หลักดังกล่าวเนี่ย
0: ไม่
2: ถูกต้องนะคะถามว่าแล้วเหตุผลทำไมเขาก็บอกว่าคนมีคนที่ยื่นคำร้องนะคะเข้าไปแล้วก็บอกว่าเขาพยายามที่จะข้ามพรมแดนเนี่ยโดยที่เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่นะไม่ใช่เป็นรายบุคคลนะคะแล้วเขาก็ใช้ช่องทางที่มันเป็นช่องทางธรรมชาติ ไม่ได้เป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต
0: ่
2: ว่าถูกต้องแต่ถามว่าพรมแดนดังกล่าวเนี่ยเขามีช่องทางตามกฎหมายที่ถูกต้องไหมก็ต้องบอกว่ามันมีนะคะให้ยื่นขอลี้ภัยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้นะดังนั้นการถูกส่งกลับทันทีเนี่ยเป็นผลจากการเลือกนะคะกระทำของผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่การละเมิดของรัฐเนี่ยมันมีปี2020มาพูดง่ายก็คือศาลมองว่าสิทธิในการขอลี้ภัยเนี่ยมีนะคะแต
0: ่
2: ผู้ข้ามแดนเนี่ยต้องทำให้ถูกต้องไม่ใช่ไปข้ามแบบพรมแดนธรรมชาตินะคะถ้าเกิดว่าเลือกเข้าประเทศโดยใช้ก็เรียกว่าข้ามแดนแบบผิดกฎหมายแล้วเป็นแบบกลุ่มหรือที่เรียกว่า collective ดังกล่าวเนี่ยรัฐเองเนี่ยรัฐที่เป็นคนที่เขาข้ามไปเนี่ยเขาก็ส่งกลับได้ในสถานการณ์นั้นอ่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งในปี2020นะคะดังนั้นคำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยมันมีผลต่อกฎหมายเข้าเมืองของยุโรปมากแม่พอเห็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วมันไม่เหมือนกับตอนปี2017ถ
0: ู
2: กไหมนะคะ push back ได้ในบางกรณีแต่ไม่อนุญาตให้ส่งกลับในทุกกรณีแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือมันก็ยังมี question mark ว่ามันเป็นเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มผู้ที่เปราะบางหรือเปล่าหรือว่าอุ้ยทุกคนเลยไหมอย่างนี้นะคะเพราะว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นรายบุคคลมันมีทั้งผู้ใหญ่มี

0: เด็กมีทั้งผู้ที่เปราะบางผู้ที่ลี้ภัยที่ต้องการความคุ้มครองเป็นพิเศษด้วยซึ่งผลในทางกฎหมายเนี่ยมันควรที่จะต้องมีความแตกต่างกันไหมอ่ะอันนี้คือตัว question mark นะคะแต่พอคดีในเซลต้าเองเนี่ยต้องบอกว่าช่วงปลายปีสัก2026นะคะก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นักนะคะก็มีผู้อพยพเนี่ยหลายพันคนจากโมร็อกโกเนี่ยเข้าไปที่เซลตาถูกไห
1: ม
0: สเปนเนี่ยเขาก็ต้องใช่เขาก็ทำงานอย่างหนักแล้วมีการเสริมในเรื่องของกำลังเลยต่างๆถูกไหมคะก็มันก็พูดง่ายคือศาลสูงนะของสเปนเนี่ยเขาก็มีวินิจฉัยล่าสุดเรื่องเกี่ยวกับการส่งกลับของผู้ที่เดินทางมาจากทางทะเลเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีกระบวนการทางกฎหมายก่อนส่งกลับอันนี้คือศาลสเปนก่อนส่งกลับในบางกรณีเขาก็เลยแบบเอ๊ะแล้ว2017 2020 2026เอาอันไหนดี
1: มันคนละบรรทัดฐานอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่เหมือนกัน
0: มันคนละอย่างกันไปหมดเลยนะคะ
1: แต่มันสร้างความหวังไหมแต่มันสร้างความหวังว่าถ้าเกิดว่าใช้ในคดีหลังเนี่ยเขามีโอกาสที่จะอยู่ต่อเพราะนั้นก็เลยทำให้พรมแดนแทบแตกเป็นเหมือนกับความหวังของผู้อพยพที่พยายามจะเข้ามาใช
0: ่ไหมใช่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมันก็คือว่าถ้าสรุปหลักกฎหมายเนี่ยถ้าเราแยกนะในคดีตั้งแต่ปี2017 2020 2026เอ่ยเนี่ยคดีเซลต้าเนี่ยมาสำคัญเนี่ยก็ช่วงระหว่างนั้นเนาะเป็นรอยต่อ
1: เป็นรอยต่อ
0: ตั้งแต่2021แล้วก็2024ที่ศาลสเปนสูงสุดวินิจฉัยถูกไหมมันมีประเด็นเรื่องเด็กผู้ลี้ภัยกับกลุ่มเปราะบางไงนะประเด็นตรงนี้ถ้าเกิดการส่งเด็กที่เป็นชาวมาร็อกโกกลับไปโดยที่ไม่เปิดกระบวนการพิจารณาเลยเนี่ยกลายเป็นว่าศาลสเปนก็บอกว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยถูกต้องนะคะ
1: แต่ตอนนี้ก็เลย
0: มันก็ต้องมีข้อตรวจสอบ
1: มานะ
2: เฮ้ยอย่างนี
0: ้ถูกต้อง
2: ดร.กิ๊ฟค่ะอย่างนี้เนี่ยแม้ว่าจะเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายก็แสดงว่ายังบุคคลเหล่านี้ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอลี้ภัยได้ไหมคะหรือว่ายังไงอะคะเขามีสิทธิ์อะไรบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพอเป็นกลุ่มโดยไม่เปิดกระบวนการพิจารณารายบุคคลอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะอันนี้คนละอย่างกันนะคะการตรวจสอบก่อนที่จะส่งกลับไปต้องมีนะคะตัวอย่างเช่นเป็นเด็กจริงไหมมีครอบครัวอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยส่งกลับไปเป็นประโยชน์ของเด็กหรือเปล่านะคะเด็กจะปลอดภัยไหมถ้าเกิดกลับไปขอลี้ภัยต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เด็กเกิดพูดง่ายคือกลับไปนี่ก็ไม่แน่นะคุณมันต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
1: ใช่ไ
0: หมนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น
1: การคุ้มครองไหม
0: ลงเป็นการคุ้มครองนะคะซึ่งแยกออกมาต่างหากจากคือจริงๆมันใช้แทนกันไม่ได้นะต้องบอกว่ากระบวนการคุ้มครองเด็กเนี่ยตามกฎหมายสเปนกับอนุสัญญาตัวสิทธิมนุษยชนยุโรปเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะข้อตกลงต่างๆไม่ว่าจะจากระหว่างสเปนกับโมร็อกโกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวอนุสัญญากับกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยมันหายไปได้เพราะฉะนั้นต้องแยกคดีออกจากกันนะคะไอ้คดีที่เป็นตอนนู้นน่ะเนาะที่บอกว่าปีนรั้วเมืองก็มาอย่างเงี้ยอันเนี้ยยุโรปมองว่าสเปนไม่ได้ละเมิดอนุสัญญาแต่เนื่องจากว่าผู้ร้องเนี่ยพอต่อมาจำได้ใช่ไหมคะที่เดินเล่าให้ฟังไทม์ไลน์ว่ามันมีหลายคำพิพากษาไอตอน2017เนี่ยมันเข้าแบบผิดกฎหมายถูกไหมนะคะแล้วพอต่อมา2020เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเอาล่ะมันมีช่องทางถูกต้องแต่คุณไม่เข้าไง
1: คุณไม่เข้าเอง
0: ประเด็นตรงนี้นะคะ
1: เลือกใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องทีนี้หลายคนถามไงว่ามันเป็นคำพิพากษาใหม่ลบคำพิพากษาเก่าหรือเปล่าหรือมันจะทำให้เกิดกลายเป็นข้อยกเว้นหรือเปล่า
0: คือประเด็นถ้าเราจะบอกว่าคำพิพากษาใหม่ลบคำพิพากษาเก่าเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือข้อเท็จจริงของคำพิพากษาใหม่และเก่าเนี่ยกับข้อกฎหมายมันต้องตรงกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายมันไม่ได้ตรงกันแบบ 100%
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ได้ถือแบบนั้นเพราะว่าต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีปัจจุบันเป็นหลักด้วยนะคะดังนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปเรื่องนี้เนี่ยการเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้บุคคลเนี่ยเขาหมดเรื่องของสิทธิมนุษยชนเขายังต้องมีอยู่นะคะรัฐส่งกลับได้แต่ต้องมีกระบวนการที่เป็นธรรมแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้คือหลักการเนาะโดยความคุ้มครองเนี่ยถ้าแต่ละกรณีเนี่ยถ้าเป็นคนแบบปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ใช้แอพพลายแบบเดียวกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นเด็กหรือเป็นผู้เปราะบางอันนี้ใช้เคสหรือหลักเกณฑ์แตกต่างกันได้ไม่ได้มีปัญหาเพราะถือว่าประเภทของบุคคลมันไม่เหมือนกันไงคุณสุภพรคุณเกศนึกออกเนาะนะคะประเด็นตรงเนี้ยมันเลยต้องทำความเข้าใจว่า เวลาคนเนี่ยพออ่านไปแล้วเนี่ยไม่ได้อ่านในรายละเอียดที่เป็นคำพิพากษาแบบลึกๆหรืออินดีเทลเนี่ย

0: สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็เข้าใจว่าอ๋อเขาก็อพยพมาเหมือนกันนี่น
1: ะ
0: แล้วทำไม
1: ถึง
0: ปรับใช้กฎหมายไม่เหมือนกันถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยถ้าคดีใหม่มันจะลบล้างคดีเก่าได้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคดีใหม่ข้อเท็จจริงทั้งหมดมันต้องเหมือนกับคดีเก่
1: า
0: ทั้งหมดเลยนะคะแต่อันเนี้ยความเป็นเด็กความเป็นผู้เปราะบางกับความเป็นคนธรรมดาอันนี้หนึ่งอย่างแล้วที่ไม่เหมือนกันอันที่สองก็คือว่าคดีในอดีตเนี่ยเขาอพยพมาแบบไหนแล้วสร้างผลกระทบอย่างไรบ้างอันนี้ต้องเป็นอันหนึ่งที่กลับเข้ามาพิจารณาด้วยแต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีทางที่จะลบล้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันนี้ต้องเอาตรงนี้ตั้งเป็นหลักไว้ก่อน
2: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีประเด็นเรื่องของการถกเถียงกันอยู่ดร.กิฟต์อย่างความร่วมมือภายใต้เขตเชงเก้นเนี่ยค่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยคือมันจะมีผลกระทบต่อในส่วนไหนอย่างไรบ้างไหมคะ
0: จริงๆมันก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเวลาคือประเทศในส่วนยุโรปเองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขามีการตกลงร่วมกันเพื่อที่จะทำให้การเคลื่อนตัวเนี่ยของประชาชนของเขาเนี่ยมันง่ายขึ้นอย่างเช่นเชงเก้นถูกไหมหรือว่าคนที่อยู่ในเชงเก้นเนี่ยก็ไม่ต้องขอวีซ่าอย่างเป็นต้นหรือประเทศเราจะไปเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องขอวีซ่าของทุกประเทศในสหภาพยุโรปเราก็ทำในลักษณะของขอวีซ่าเชงเก้นนะคะถามว่ามีผลเรื่องของความร่วมมือแบบเชงเก้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันก็คงมีผลระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่อัตโนมัติว่าอุ้ยสเปนจะต้องออกจากเชงเก้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะหนึ่งก็คือความน่าเชื่อถือเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันว่า
2: ค
0: ือถ้ามองในมุมภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยเซลต้าเนี่ยมันเป็นพรมแดนถูกไหมภายนอกของเขตเชงเก้นถ้าเกิดว่าสเปนควบคุมไม่ได้มันก็กระทบความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องออกจากเชงเก้นแบบออโตเมติกไม่ใช่แบบนั้นนะประการที่สองเนี่ยอันแรกก่อนนิดหนึ่งคือไอ้ความน่าเชื่อถือเนี่ยพอคนเข้าไปสู่เชงเก้นได้เนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการแค่ไปประเทศเดียวไงคุณ
1: เขาจะกระจายไปทั่ว
0: ต้องการจะไปประเทศอื่นๆด้วย
1: ที่เขาคิดว่าเป็นเป้าหมายเขา
0: ใช่ถูกต้องนะเดินทางต่อไปประเทศอื่นได้ง่ายหรือเปล่าตรงเนี้ยคนที่อยู่ในเชงเก้นด้วยกันเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อำนวยความสะดวกสบายแบบนั้นเนี่ยสเปนก็จะถูกกดดันความน่าเชื่อถือ
1: รับเละ
0: นะคะรับเละ
1: เพราะว่าตอนนี้
0: ประเด็นที่สอง
1: ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ก็เห็นที่เยอรมันตอนนี้ก็เริ่มเอามากลับมาทบทวนใหม่เรื่องของการรับผู้อพยพแล้วนะเชิญค่ะ
0: คือประเด็นเรื่องของการรับผู้อพยพเองเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกค่ะว่ามันจะกระทบกับเรื่องอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นคือตอนแรกเนี่ยบอกว่าความน่าเชื่อมั่นของประเทศสเปนใช่ไหมแต่อันที่สองที่มันมีความน่าสนใจไปมากกว่านั้นคือเรื่องของแรงกดดันทางการเมือง
2: ค่ะ
0: ถูกปะ
1: ค่ะ
0: ใช่คือแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าคือด้วยความบอร์เดอร์มันติดกันถูกไหมคะพอถ้าเกิดนะคะมีการเรียกร้องให้ระงับสิทธิของสเปนในเชงเก้นเนี่ยทางกฎหมายก็ยังไม่มีการดำเนินการแบบนั้นแล้วก็การที่จะบอกว่าให้ประเทศไหนออกจากเชงเก้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาตรการที่จะทำได้ง่ายนะคะก็ข้อเรียกร้องก็อาจจะมีนัยยะทางการเมืองมากกว่าทางกฎหมายได้นะคะอันนี้คือประเด็นที่อะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อันที่สามเนี่ยความร่วมมือกับโมร็อกโกเนี่ยก็จะยิ่ง
1: ลำบาก
0: ทวีความใช่ถูกต้องสภาพยุโรปกับสเปนอาจจะอาศัยความร่วมมือกับโมร็อกโกเนี่ยอย่างมากในการสกัดการอพยพที่มันผิดกฎหมายถูกไหมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการรับตัวกลับการปราบปรามพวกที่ลักลอบเขาเรียกว่าพวก human trafficking นะเน
1: า
0: ะลักลอบขนคนอะไรต่างๆเนี่ย
1: ขบวนการค้ามนุษย์
0: ก็จะใช่มันก็จะหยุดเนาะถ้าความร่วมมือนี้อ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพหรือมันสะดุดลงเนี่ยคนจำนวนผู้อพยพเนี่ยต่างๆมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกไหมอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งและท้ายที่สุดหนีไม่พ้นค่ะมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของมีผลต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสเปนเนี่ยจะต้องคุ้มครองพรมแดนถูกไหมก
1: ็
0: ยังต้องปฏิบัติตามเรื่องของพันธกรณีในแง่ของสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วนะกฎหมายลี้ภัยอีกหรือว่าม
1: ันเป็นภาระของสเปน
0: ใช
1: ่
0: โดยมันไม่มีกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางกับกลุ่มของเด็กแล้วก็ผู้ลี้ภัยที่มีวัตถุประสงค์ที่พิเศษอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะถูกตรวจสอบแล้วก็อาจจะถูกศาลวินิจฉัยว่าคุณส่งคนเหล่านี้ไปเนี่ยกลับไปโดยกระบวนการที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะใช่
2: อย่างนี้ก็แสดงว่าต้องอยู่ภายใต้ทั้งกฎหมายของสเปนกฎหมายของสหภาพยุโรปแล้วก็อนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: แน่นอนค่ะมันหนีไม่พ้นแล้วก็ประเด็นตรงเนี้ยนอกจากเรื่องกฎหมายมันยังมีเรื่อง

ิทธิมนุษยชนนะคะมีเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างๆคือพอมันมีเรื่องประเด็นเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องปั๊บเนี่ยมันก็จะถูกถกเถียงแล้วก็ถูกผิดพลาดไปในหลายๆเรื่องได้นะคะทำอย่างนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ทำอีกอย่างนึงก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็เดือนน่ะมองว่ามันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเมืองด้วย

0: ถ้าเปรียบเทียบกับของไทยล่ะคะ
1: จริงๆอ่ะเราคุยกันเรื่องพรมแดนเรื่องของการอพยพต่างๆของประเทศไทยเนี่ยหรือผู้ลี้ภัยต่างๆเนี่ยมาหลายครั้งนะคะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกันด้วยว่าบริบทมันไม่เหมือนกันหรอก
0: เนี่ย
1: นะคะถ้าเปรียบเทียบคงจะเป็นเรื่องของปรัชญาหรือเป็นแง่คิดในทางมุมมองทางกฎหมายมากกว่านะคะคือประเด็นในการควบคุมการเข้าออกทางชายแดนเนี่ยของสเปนหรือเชงเก้นเองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นภาระนะที่ร่วมกันของสหภาพยุโรปถูกไหมคะเพราะว่าเข้าประเทศหน
0: ึ่
1: ง
0: แล้
1: วมันต้องเดินทางต่อได้นะคะในประเทศอื่นๆแต่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นประเทศเดียวนะคะอำนาจอธิปไตยก็เป็นของไทยอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าประเด็นผู้เข้าเมืองที่ผิดกฎหมายเนี่ยถ้าไปสเปนหรือเชงเก้นเนี่ยก็ขอลี้ภัยได้ถูกไหมคะอันนี้มันต้องมีกระบวนการพิจารณาตามกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกับผู้เปราะบางหรือผู้ที่ลี้ภัยที่มีเหตุผลนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายเข้าเมืองเป็นหลักถูกปะตามกฎหมายคนเข้าเมืองควบคุมตัวผักกลับได้อย่างเงี้ยคือเราตัดสินใจเองเพื่อจะเป็น
0: ถ้าเปรียบเทียบเป็น
1: บริษัทใช่เปรียบเทียบว่าเป็นบริษัทก็เป็นบริษัทที่ดูแลตัวเองมาตลอดนะคะแต่ในมุมของสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าเป็นสเปนหรือเชงเก้นแต่มันก็คำนึงถึงหลักเรื่องการไม่ผลักดันกลับนะคะหรือว่าสิทธิในการขอลี้ภัยแต่ประเทศไทยเราก็ไม่ได้มีพันธกรณีในแง่ของการเป็นภาคีในสัญญาผู้ลี้ภัยถูกไหมคะก็ไม่ได้มีระบบแบบลี้ภัยที่เป็นไปตามกฎหมายแต่มันก็มีพันธะกรณีที่เหลือกว่านั้นก็คือพันธะกรณีในของสิทธิมนุษยชนนั่นเองถูกต้องนะคะก็ถ้าเทียบแบบนี้กับประเทศไทยสมมตินะคะสมมติว่าคนมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำอย่างไรประเทศไทยก็ปิดด่านได้เหมือนอย่างที่แต่ก่อนเคยทำมาถูกไหม
0: คะ
1: ส่งทหารส่งตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่ได้ถูกไหมควบคุมตัวของผู้ที่อพยพผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ผลักดันเข้าประเทศต้นทางอันนี้ตามเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ความตกลงระหว่างประเทศหรือความตกลงระหว่างรัฐนั่นเองแต่ถามว่าเรากับสเปนเชงเก้นเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันมันก็มีข้อจำกัดคล้ายๆกันนะคะแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยแต่ก็คำนึงมันก็ยุคนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องมีภาระในการคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมนะคะอนุสัญญาว่าด้วยเด็กอนุสัญญาต่อต้านการทรมานใช่ไหมส่งกลับไปแล้วเผชิญทรมานหรือเปล่าหรือต้องถูกประหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแบบพูดง่ายคือพื้นฐานนะคะใช่ถูกต้องนะคะดังนั้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยคิดว่าเรามีสิทธิ์นะและหน้าที่นะคะรัฐมีสิทธิ์และหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยอยู่แล้วนะคะควบคุมชายแดนอยู่แล้วนะแต่การใช้อำนาจก็อยู่ภายใต้เรื่องของนิติรัฐนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกควบคุมเนี่ยเป็นเด็กหรือเป็นผู้ที่เปราะบางประเด็นตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าเราต้องเวทระหว่างความมั่นคงของรัฐกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าได้ติดตามเหตุการณ์ในต่างประเทศแล้วก็ย้อนกลับมาดูปัญหาในบ้านเราด้วยนะคะดิฉันศิวพรยันต์วิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลักษณ์ประพฤติดีค่ะ
1: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
0: เราสามคนลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีอันน่าจะกลับเมืองไทยแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพลภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
5: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังผู้ชมที่เคารพครับเหลือแป๊บเดียวสิ้นเดือนกรกฎาคมอีกแล้ว7เดือนเข้าไปแล้วนะสำหรับปี2569นะครับ
4: สำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันนะคะอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นเรื่องของน้องหลุนหรือว่าฮลุนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้ฟังการสัมภาษณ์โดยเฉพาะในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยไปแล้วนะคะครอบครัวเองก็ยืนยันว่าน้องไม่มีโรคประจำตัวนะคะแน่นอนว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความ

0: เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเสียชีวิตที่หลายๆคนสงสัยอยู่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆที่ทำไมถึงมีการแจ้งที่ค่อนข้างจะช้าสำหรับความรู้สึกของหลายๆคนนะคะล่าสุดสถานทูตไทยณกรุงอังการาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนี้ค่ะเพราะว่ามันมีข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมายนะคะเพจ Royal Thai Embassy อังการาของเอกอัครราชของสถานเอกอัครราชทูตอังการาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ตามที่เสนอข่าวเพราะว่า14เนี่ยเป็นตัวเลขที่มีการติดต่อกันจากคนไทยที่ระดมสรรพกำลังกันนะคะจากหลากหลายทิศทางเพื่อที่จะตามหาน้องนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตได้ลำดับเหตุการณ์และข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะคือวันที่29กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สถานทูตได้เดินทางมาถึงที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่2ทุ่มครึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปที่สถานีตำรวจจอร์เจียทันทีโดยตำรวจเจ้าของคดีก็แจ้งนะคะว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลไปที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่14กรกฎาค
1: ม
0: เพื่อขอให้ประสานแจ้งทางการไทยซึ่งทางการทูตสถานทูตเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยได้รับแจ้งไม่เคยได้รับการแจ้งข่าวโดยตรงจากตำรวจจอร์เจียก่อนหน้านี
1: ้
0: ตรงนี้ล่ะค่ะที่ถือว่าเป็นช่องโหว่อยู่นะคะต่อมาวันที่30กรกฎาคม2569 11นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าน้องหลุนเนี่ยนะคะเอกสารลงวันที่29กรกฎาคม2569เป็นภาษาจอร์เจียแล้วก็มีการแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการแนบมาด้วยโดยสถานทูตก็ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบหาสาเหต
1: ุ
0: ที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพิ่งจะทำหนังสือลงวันที่29กรกฎาคม2569ถึงสถานทูตทั้งที่สถานทูตเนี่ยเป็นฝ่ายติดต่อสอบถามเรื่องนี้ไป
1: ตั้งแต่แรก
0: ถามไปก่อนเมื่อวันที่28กรกฎาคมหลังจากที่ได้ทราบข่าวการหายตัวไปเนี่ยค่ะทางการเขาทำหนังสือแล้วลงวันที่29มาทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบ
1: บ
0: นพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของประเทศผู้
1: ร
0: ับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมทั้งเคารพความขออภัยเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างเคร่งครัดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ล่าสุดอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค
0: ุณปรมนทรัพย์ทวีธรรมท่านออกมาอธิบายว่าคลิปวิดีโอบน YouTube ของน้องฮลุนถือเป็นงานลิขสิทธิ
1: ์เป็นลิขสิทธิ์นะ
0: เพราะว่าประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนเลยนะคะทั้งภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและเรียบเรียงฟุตเทจเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟคแล้วก็ข้อความบรรยายต่างๆทีนี้งานดังกล่าวที่ถูกบันทึกเอาไว้มันสามารถนำกลับมาเล่นซ้ำได้จึงเข้าขายเป็นงานโสดทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537นะคะ
1: มีกฎหมายคุ้มครอง
0: ถ้าฮลุนเป็นผู้สร้างองค์ประกอบงานเหล่านี้ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนก่อนนะคะแล้วสิทธิ์ในเพลงภาพหรือว่าองค์ประกอบที่นำมาจากผู้อื่นก็อาจจะเป็นลิขสิทธิ์ที่แยกถ้าเจ้าของงานนั้นๆได้ไปนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคลิปแต่ละคลิปของน้องฮลุนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ YouTube เนี่ยก็จะมีระยะเวลาคุ้มครองแยกจากกันด้วยโดยเขาจะนับจากวันที่เผยแพร่คลิปนั้นนะคะ
1: นับ
0: เป็นวันแรกแล้วก็ไม่ใช่นับจากช่องไม่ใช่นับทั้งช่องจากวันเดียวกัน
1: ไม่ใช่
0: ส่วนการตกทอดทางมรดกลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายโอนหรือส่งต่อเป็นมรดกได้นะคะเหมือนกับบ้านรถหรือว่าเงินฝากที่ดินค่ะถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายหรือว่ามีพินัยกรรมสิทธิ์ก็จะตกกับผู้รับพินัยกรรมตามที่ระบุไว
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดไม่มีพินัยกรรมนะคะก็จะตกเป็นลำดับไปค่ะคือก็จะเป็นผู้สืบสันดานบิดามารดาพี่น้องปู่ย่าตายาย
1: ไล่เป็นชั้นๆ
0: ลุงป้าน้าอาแล้วก็คู่สมรสโดยสิทธิ์ของแต่ละคนก็ต้องพิจารณาตามลำดับแล้วก็สัดส่วนที่กฎหมายกำหนดไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับพร้อมๆกันทั้งหมดนะคะทีนี้หลังจากที่น้องหายตัวไปมีการยืนยันว่าเสียชีวิตประชาชนจำนวนมากก็กลับเข้าไปติดตามแล้วก็ชมผลงานของน้องทั้งบน YouTube แล้วก็ Facebook ที่ทำให้น้องเนี่ยทำให้ยอดเนี่ยค่ะทั้งยอดติดตามแล้วก็ยอดรับชมเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งยอดรับชมเหล่านี้ค่ะมันอาจจะสร้างรายได้ต่อไป

0: อีกถ้าเกิดช่องเปิดระบบสร้างรายได้เนื้อหาผ่านเงื่อนไขแล้วบัญชียังสามารถรับชำระเงินตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มก็ไม่ควรสรุปว่าทุกยอดการชมจะกลายเป็นรายได้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพราะว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาการเดินทางมันเป็นผลงานที่ผู้คนสามารถย้อนกลับไปชมได้ในอนาคตอะค่ะคลิปเหล่านี้ก็เลยไม่ใช่เป็นแค่ความทรงจำละมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มันจะมีมูลค่าต่อเนื่องก็ไม่ได้สูญไปไหนนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่คนที่เขาเป็นคนแปลภาษาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะติดต่อญาตินะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่เข้าถึงได้
1: ใช่
0: ค่ะเขาก็บอกว่าติดต่อพยายามติดต่อญาติอยู่ทีนี้สิ่งที่เคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะนั่นก็คือแฟนคลับเนี่ยเขาก
1: ็
0: ต้องการที่จะส่งทั้งความรักแล้วก็ส่งทั้งความหวังดีให้กับคุณย่าคือเขาชวนกันมารับชมคลิปเก่าบนช่อง YouTube วันละ1คลิป
1: สนับสนุนคลิปก็เหมือนได้ช่วยคุณย่าที่ยังอยู่ด้วยว่างั้น
0: หวังจะให้ผลงานยังสร้างรายได้จากโฆษณาแล้วก็ส่งต่อไปถึงครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: นะคะยอดชมแล้วก็ระยะเวลารับชมเนี่ยมันอาจจะช่วยสร้างรายได้ค่ะแต่ว่าจำนวนเงินจริงก็ขึ้นอยู่กับโฆษณาแล้วก็ระบบของ YouTube
1: ใช่
0: ก็เลยยังไม่สามารถระบุได้นะว่ามันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าที่แน่ๆมันก็คือเป็นกำลังใจของแฟนคลับ
1: ครับ
0: ที่เขาชวนเขาไปดูคลิปของน้องฮารุณวันละอย่างน้อย1คลิปเพื่อให้ผลงานยังมีรายได้เนี่ยละค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำร่างของน้องกลับมาที่ประเทศไทยนะคะล่าสุดนะคะก็มีการเคลื่อนไหวของซมโปเป็นบริษัทประกันซึ่งเขาประกาศเลยค่ะว่าเขาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนำร่างน้องฮารุณหรือว่าน้องหลุนกลับมาที่ประเทศไทยนะคะหมายความว่าทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่พี่หนุ่มกันชัยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือกันนะยังไงก็จะกลับมานะสุดท้ายนะคะล่าสุดบริษัทซมโปประกันภัยประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทที่รับประกันการเดินทางให้กับน้องฮารุณ
1: เ
0: ขาออกแถลงการเมื่อวานนี
1: ้
0: ยืนยันว่าบริษัทกำลังประสานสำนักงานคปภ.ค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรในประเทศจอร์เจียด้วยเพื่อจะช่วยดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดเลยนะคะ
1: โอ้ดีมากครับ
0: บริษัทอธิบายด้วยค่ะว่าฮารุณเนี่ยเคยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมงานกับบริษัทก็เลยต้องการให้ความช่วยเหลือครั้งนี
1: ้
0: เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงผู้เสียชีวิตแต่ว่าตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ก่อนนะคะว่าการออกค่าใช้จ่ายนำร่างกลับประเทศไทยไม่ได้แปลว่าบริษัทจะอนุมัติจ่ายเงินประกันกรณีเสียชีวิต5ล้านบาทแล้วนะคะมันคนละเคสกัน
1: คนละกรณีกัน
0: สำนักงานคปภ.ตรวจสอบค่ะบอกว่าน้องเนี่ยมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับสมโปจำนวน1ฉบับทุนประกันกรณีเสียชีวิตอยู่ที่5ล้านบาทและกรมประทันก็ยังมีผลคุ้มครองในช่วงที่เกิดเหตุด้วยทุนประกัน5ล้านบาทอธิบายง่ายๆก็คือจำนวนสูงสุดที่บริษัทจะจ่ายตามเงื่อนไขอะค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดมีเสียชีวิตไปแล้วครอบครัวจะได้รับเงินจำนวนนี้ทั้งหมดโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่ากรมกรมธรรม์เขาก็ต้องคือฉบับนี้มันเป็นประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
1: อุบัติเหตุการเดินทาง
0: มันไม่ใช่ประกันชีวิตทั่วไปหลักใหญ่ของประกันประเภทนี้ก็คือถ้าเกิดผลการสอบสวนออกมาบอกว่าผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือว่าถูกบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิตในลักษณะที่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์
1: ได้แน่นอน
0: บริษัทก็จะสามารถพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ให้ได
1: ้
0: ค่ะซึ่งตอนนี้บริษัทแล้วก็คปภ.ก็ต้องรอเอกสารสำคัญจากจอร์เจียไม่ว่าจะเป็นใบมรณบัตรรายงานความเห็นของแพทย
1: ์
0: ผลชันสูตรทางนิติเวชแล้วก็ข้อมูลจากตำรวจเพื่อให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจนนะคะเท่าที่ฟังจากคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยการดำเนินการของบริษัทประกันภัยซมโปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะช่วยดำเนินการที่จะพาร่างน้องไปถึงที่กาฬสินธุ์เลยค่ะจากจอร์เจียไปที่กาฬสินธุ์เลยนะคะ
1: คร
0: ับต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้หลายคนสงสัยขนาดญาติผู้ใหญ่ในบ้านยังสงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการพูดถึงเด็กคนนี้เยอะจังเลยนะคะเพราะว่าองค์ก็บอกอธิบายให้ฟังว่าคือถ้าพูดง่ายๆตอนนี้แพลตฟอร์มในการรับรู้รับทราบหรือว่าสร้างความสุขมันมีหลายแพลตฟอร์ม
1: ใช่
0: แล้วน้องเนี่ยมีคนติดตามเยอะนะคะเป็นล้านเลยล่ะเฉพาะในช่อง YouTube นะแล้วไหนยังมี Facebook ยังมี TikTok ยังมีอีกหลากหลายช่องทางอ่ะนะคะจุดเด่นก็คือน้องเนี่ยเป็นคนที่นำเสนอทุกอย่างคือสถานที่ที่ไปเนี่ยบางคนไม่เคยเห็นเลยมันอันซีนมากและที่สำคัญคือเวลาไปน้องก็ไปด้วยความมัธยัสถ์อะค่ะและสิ่งที่น้อง
1: ไม่ได้เที่ยวหรูอยู่สบายว่างั้นน่ะนะ
0: บางที่
1: ต้องเรียกว่าเที่ยวลำบากเลยแหละ
0: บางที่ก็สบายค่ะบางที่ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการไม่ใช่คอนเซ็ปต์ว่าไปแล้ว

0: ต้องอยู่สบายคือสมมติว่าน้องมีการตกลงกันกับปลายทางเช่นอาจจะเป็นไกด์หรือว่าจะเป็นคนที่รับเรื่องว่าเราจะติดต่อไปพักอะไรเงี้ยมันก็มีบางที่เหมือนกันพอเข้าไปแล้วโหสบายมากเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราได้ไปเที่ยวกับน้องเขาด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของน้องเองเนี่ยมาจากคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ร่ำรวยน้องเป็นคนที่สู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีความฝันแล้วที่สำคัญคือในบางคลิปถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ไปติดตามมหานักหนาวมันก็จะเป็นคลิปที่น้องก็ไปเจอเด็กที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มีเงินเรียนก็น้องก็บอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสอบติดแล้วมีปัญหาติดขัดเรื่องของการเงินติดต่อพี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าใจฟูแล้วก็รู้สึกอยากจะสนับสนุนน้องฮารุณนะคะซึ่งสำหรับบางคนที่ได้มีโอกาสติดตามเนี่ยบอกเลยว่าพ่อแม่เนี่ยถามตั้งแต่ตอนที่น้องเริ่มมีข่าวหายไปอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมคลิปมันไม่อัปเดตแปลว่าเขาก็เฝ้ารอจริงๆนะคะก็มีหลายๆท่านที่ติดตามรอคอยนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมถึงได้เป็นข่าวใหญ
1: ่
0: แล้วก็ที่สำคัญคืออายุของน้องแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ประเทศที่ไปเนี่ยจากเดิมที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาก็ไปสืบสอดดูอ้าวปรากฏว่ามีชาวต่างชาติ
1: มีกรณี
0: 3-4 คนที่ก็วัยก็ใกล้ๆกันเหมือนกันแล้วก็ไปเสียชีวิตหรือบางคนเนี่ยตอนแรกสูญหายแล้วสุดท้ายก็เจอว่าเสียชีวิต
1: อัน
0: น
1: ี้
0: มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งปมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะมาพูดในประเด็นเกี่ยวกับดราม่าค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นที่สูงปรี๊ดจนตอนนี้เขาบอกว่ารัฐเองก็ต้องจ่อปฏิรูปแล้วนะคะคือวันนี้เราไม่ได้มาชวนกันมาถกเถียงนะคะว่าข้าราชการท้องถิ่นควรจะได้เงินเดือนมากหรือน้
1: อ
0: ยเพราะว่าคนทำงานหนักมีความรับผิดชอบสูง
1: ก
0: ็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมค่ะแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนสงสัยคือในวันที่คนหาเช้ากินค่ำต้องประหยัดเงินภาษีทุกก้
1: อ
0: นถูกเรียกเก็บอย่างเข้มงวดแล้วข่าวทุจริตมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมบัญชีค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่นถึงได้มีเพดานสูงกว่าตำแหน่งระดับสูงของข้าราชการส่วนกลางในบางตำแหน่งวันนี้เราจึงเปิดพื้นที่ให้คุณพิพัฒน์วรสิทธิดำรงท่านเป็นนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มาเคลียร์ทุกข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมานะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณพิพัฒน์ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: ครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านกับผม
1: ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะหนักหน่อยนะครับเพราะคราวที่แล้วคุยกันถึงเรื่องของการสอบคราวนี้พูดถึงเรื่องของเงินตอบแทนครับท่านครับ
3: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับ
3: ครับผม
1: ที่เป็นข้าราชการน้ำดีอันนี้ยังคงให้กำลังใจกันอยู่นะ
3: คุณครับ
0: ค่ะคุณพิพัฒน์ค่ะถ้าเกิดขอให้คุณพิพัฒน์ยืนยันชัดๆก่อนได้ไหมคะว่าในเบื้องต้นตัวเลขเพดานเงินเดือน84,500 บาทเนี่ยอันนี้มันมีอยู่จริงในบัญชีที่มันผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลางแล้วถูกต้องไหมคะ
3: ผ่านแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงนามคือมท.1ยังไม่ได้ลงนามประกาศใช้ครับผม
0: เหลือแค่ลงนามแต่ว่าหลักการทุกอย่างผ่านหมดแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วนำเรียนว่าไอ้บัญชีเงินเดือนอัตราขั้นสูงเนี่ยอัตราขั้นสูงหมายถึงว่าคนที่จะไปถึงได้นะอาจจะไปถึงขั้นนี้ได้นะแต่ว่าทุกคนไม่ได้เงินเดือนตามนี้นะครับส่วนใหญ่อัตรามันก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็ใช้มาแล้วตั้งแต่ปี2554-55แล้วนะ
1: 10กว่าปีฮะ
3: คือบัญชีเนี่ยมันเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชี4บัญชี5นะครับซึ่งบัญชี5คือบัญชีที่ใช้ปัจจุบันส่วนบัญชี6ที่เขาเอามาเทียบกันนะ
1: เตรียมไว้
3: นะซึ่งก็ฐานขั้นสูงเนี่ยเท่ากันกับปีกับบัญชี5แล้วก็บัญชี4ครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับผม
0: ถ้าจะรบกวนคุณพิพัฒน์อธิบายแบบให้ชาวบ้านอย่างอุ้มเนี่ยเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่าสมมติว่าถ้าบัญชีเนี้ยมันประกาศใช้จริงๆใครที่จะได้ประโยชน์แล้วใครบ้างที่ยังไม่ได้ประโยชน
1: ์
3: คือจริงๆแล้วพอบัญชีนี้ออกมาปั๊บเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ได้เพิ่มนะเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพิ่มแล้วมันเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงของเงินเดือนว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งนี
1: ้
3: สามารถที่จะเลื่อนเงินเดือนไปถึงขั้นไหนไปถึงขั้นสูงสุดขั้นไหนนะแต่ว่าพอออกมาปั๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคน
1: จะได้เลย
3: ผมเงินเดือน 50,000 น่ะแล้วจะกระโดดไป 60,000 ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่
3: พอบัญชีนี้ออกมาผมก็ยังเงินเดือนก็เยอะคือ

0: คือ 50,000 เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าในป
1: ีถัดไป
0: นะผมอาจจะขึ้นไป 1,000 ขึ้นไป 2,000 อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดอาจจะไปถึงเนี่ย 80,000
1: น
0: ่ะผมอาจจะต้องใช้เวลาอีก20ปีนะซึ่งผมไม่ถึงแน่นอนนะครับผม
1: คราวนี้จะถามหน่อยว่าไอ้เพดานเดิมของบัญชี5ที่ใช้อยู่ปัจจุบันกับเพดานใหม่ที่เป็นบัญชี6เนี่ยไอ้สูงสุดของมันเนี่ยมันต่างกันเยอะมั้ยอือหือ
0: เท่ากันครับขั้นสูงของบัญชี5กับบัญชี6ปัจจุบันเนี่ย
1: uh-huh.
0: เท่ากัน80,000เอาเฉพาะไอ้ตำแหน่ง
1: สูงสุด
0: นะ
1: ฐ
0: านสูงเนี่ยนะ
1: uh-huh.
0: คือ 80,400 กว่าบาทเนี่ยเท่ากัน
1: uh-huh.
0: คือบัญชี5ปัจจุบันเนี่ย
1: uh-huh.
0: เราใช้แบบขั้นบันได
1: uh-huh.
0: ขั้นบันไดคือมี 0.5 ขั้น
1: ขึ้นไป
0: จนถึง2ขั้น
1: จริงว่าได้2ขั้นเนี่ยนะที่เกิดเรียกติดปากกัน
0: คือเราใช้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: ซึ่งของพลเรือนน่ะเขาไม่ได้ใช้แล้วพลเรือนเขาไปยกเลิกขั้นเนี่ยในปี5ตั้งแต่ปี2552แล้ว
1: ตั้งแต่10
0: ปีแล้วเขาไม่ใช้เงินเดือนแบบร้อยละก
1: ็
0: คือว่าถ้าเราเงินเดือนเท่านี
1: ้
0: เพิ่มอีกร้อยละ6เนี่ยนะครับเอาเงินเดือนคูณเข้าไปแล้วก็จะได้เพิ่มเท่าไหร่เนี่ยนะซึ่งบัญชีร้อยละเนี่ยของพลเรือนน่ะเมื่อเทียบกับบัญชีแบบขั้นบันไดของท้องถิ่นน่ะของพลเรือนเน
1: ี่
0: ยจะได้เปรียบกว่าของท้องถิ่นนะครับ
1: ณ
0: ป
1: ั
0: จจุบันนะครับ
1: ครับคราวนี้ไอ้บัญชี6เนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นขั้นบันไดเราจะใช้เป็นแบบเปอร์เซ็นต์เหมือนกับของพลเรือนใช่ไหม
0: ใช่ครับเราจะมาเปลี่ยนใช้เหมือนกับพลเรือนคือเราทุกอย่างที่เป็นบัญชีเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะเอาต้นฉบับต้นแบบมาจากของพลเรือนหมดเลยนะครับเราไม่ได้คิดเองคือองค์กรที่ทำเนี่ยคือกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นเป็นคนทำเป็นคนทำร่างบัญชีเงินเดือนและกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นซึ่งเขาเป็นข้าราชการพลเรือนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เอาต้นฉบับนะตัวอย่างมาจากของกพ.หรือข้าราชการพลเรือนเองเพื่อเอามาเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2: แล้วหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ที่จะขึ้นแต่ละขั้นเนี่ยใช้หลักเกณฑ์อะไรคะ
1: พี่ยังไง
0: หลักเกณฑ์เอาหลักเกณฑ์ปัจจุบันใช่ไหม
1: ครับ
0: หลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าเงินเดือนสมมติว่าเราเขาบอกว่าความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏเนี่ย
1: ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ
0: ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏก็ได้1ขั้นนะฮะ1ขั้นแต่ถ้ามีความดีความชั่วอาจจะได้ขั้นครึ่งแต่ไม่เกิน2ขั้นแต่2ขั้นเนี่ยเขาจะมีโควต้าอยู่ว่าข้าราชการ100คนจะได้แค่15คน
1: 15%
0: ในอบต.มี15คนก็จะได้แค่ 1.5 คนนะฮะ
2: 1.5 คนนั้นใช้เกณฑ์อะไรอะคะ
0: ใช้เกณฑ์ในเรื่องของการประเมินความดีความชอบผลงานที่เขาทำมาทั้งปีนะฮะที่ผู้ข้าราชการในแต่ละระดับเขาประเมินมา
2: แล้วถ้าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏมันจะประเมินจากอะไรอะคะคุณพิพ
0: ัฒ
2: น์คะ
0: อ๋อก็หมายถึงว่าก็คือเขาทำงานแบบปกติเนี่ยในหน้าที่เขาเนี่ยแหละ
1: เช้ามาเย็นกลับไม่มีอะไรต่างๆที่บกพร่องและไม่มีอะไรที่มันก้าวหน้าว่างั้น
0: ใช่ไม่มี
1: ความ
0: ดีเด่นไม่มีอะไรเด่นขึ้นมา
2: ก็ยังได้
0: คิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเงี้ย
1: อันนี้คืออันเดิมใช่ไหมอันบัญชี5ใช่ไหม
0: บัญชีปัจจุบันนะ
1: บัญชีปัจจุบันคดีบัญชี6นี่มันต่างยังไงที่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย
0: บัญชี6นี่ก็หลักการการให้ความดีความชอบก็เหมือนกัน
1: ยังเหมือนเดิม
0: แต่เงินเดือนเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบขั้นบันไดที่มันมีตัวเลขตายตัวว่าถ้าได้ 0.5 ขั้นจะได้เงินเท่าไหร่ได้1ขั้นจะได้เงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะทีนี้พอเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เอาเปอร์เซ็นต์ที่ได้นะว่าคุณจะได้ 3% ได้ 2% ได้ 1% ได้ 5% เนี่ยเอาไปคูณกับเงินเดือนที่เขาได้อยู
1: ่ถ้าสมมติว่าม
0: ันจะมีครับ
1: ถ้าสมมติว่าม
0: ันจะมีขั้นสามขั้นสูงครับผม
1: ถ้าสมมติว่าอัน1ขั้น1ถ้าเทียบกับอันเดิมนะถ้า1ขั้นเนี่ยคูณกี่เปอร์เซ็นต์
0: คูณ6มันอยู่ประมาณสัก 5% กว่าๆ
1: ประมาณ 5% กว่าๆถ้าสมมุติว่าเก่งมากเลยเป็น2ขั้นที่เรียกว่าได้2ขั้นเก่าเนี่ยมันได้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะ
0: ก็ประมาณ 8% ครับ
1: ประมาณ 8% ถ้าชั่วไม่ดีไม่ปรากฏ

0: อันเดียวเนี่ยก็ประมาณ 5% ใช่ไหม5กว่า
1: ครับครับอันนี้ทั้งปีนะฮะทั้งปี
2: คุณพิพัฒน์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดมันมีหน่วยงานไหนที่ผลงานต่ำมีเรื่องร้องเรียนเยอะมากเลยหรือว่าอาจจะถูกตรวจสอบความบกพร่องต่างๆอะไรเงี้ยผู้บริหารยังมีสิทธิ์ในการเลื่อนเงินตามระบบปกติไหมคะ
1: คือในการให้ความดีความชอบเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ถูกดำเนินการทางวินัยนะครับไม่ขาดลามาสายตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องกำหนดว่าขาดได้ไม่ลาได้ไม่เกินกี่วันต่อปีตามกฎหมายนะ
0: ครับ
1: หรือว่ามาสายได้ไม่เกินกี่วันแต่ถ้ามาเกินกว่านั้นเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนเงินเดือนในปีนั้นๆครับแต่ถ้าเขาอยู่ในเกณฑ์เขาก็จะต้องได้เลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทนตามปกติครับ
0: แต่ทีนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยหมายความว่าไอ้บัญชี6ที่ยังไม่ได้ใช้ที่กำลังจะใช้อยู่เนี่ยกับบัญชี5เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยของบัญชี6เนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นเยอะกว่าไอ้บัญชี5ไหม
1: มันอยู่ที่ผู้บริหารนะว่าจะให้เงินในแต่ละปีเนี่ยคือเขาไม่จำเป็นต้องสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยเงินเดือนของข้าราชการทั้งหมดในองค์กรแห่งหนึ่งเนี่ยรวมกันแล้วรวมแล้วเอา 6% ไปคูณเนี่ยได้เงินมาสมมติได้เงินประก้อน 10,000 บาท
0: สมมติ
1: เอาเงินส่วนกลาง 10,000 บาทเนี่ยซึ่งจะไปเลื่อนให้กับข้าราชการทุกคนในองค์กรนั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ทั้ง 10,000 ก็ได้อาจจะให้แค่ 8,000 นะฮะหรือให้ 9,000 ก็ได้นะแต่จะต้องไม่เกิน 10,000 บาทหมายถึงว่าเอาเงิน 10,000 นะไปถัวให
0: ้
1: กับแต่ละคนเฉลี่ยให้แต่ละคนซึ่งมันจะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าแต่ละคนจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: แต่เฉลี่ยคราวนี้คือไม่ได้เฉลี่ยแบบการขึ้นแบบธรรมดาแต่เฉลี่ยโดยการเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหม
1: ใช่ครับใช่
2: คุณพิพัฒน์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดบัญชีใหม่ประกาศใช้จริงๆได้มีการคำนวณหรือมีหน่วยไหนที่คำนวณไหมคะว่ารัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องใช้งบเพิ่มปีละเท่าไหร
0: ่ต้องมีเงินเพิ่ม
2: ถ้าเป็นรวมทั้งประเทศอย่างนี้ค่ะมีได้คำนวณเอาไว้ไหมคะ
1: มันก่อนที่จะออกมาเป็นมาตรฐานตัวนี
0: ้ค
1: ือคณะกรรมการของบริหารเงินบุคคลที่ผมเคยนำเรียนไปคราวที่แล้วว่ามันมีอยู่3คณะใช่ไหม
0: คร
1: ับ คณะที่หนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารเงินในบุคคลชื่อย่อเขาว่ากกไก่ถอถุงเรียกว่าก
0: ท
1: อันนี้อยู่ที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่ออกมาตรฐานที่จะให้กกลางมาออกมาตรฐานกลางอีกทีหนึ่งกทเนี่ยเป็นคนออกว่าออกมาตรฐานว่าให้เปลี่ยนระบบการให้ความสนิทความชอบประจำปีเนี่ยจากการเลื่อนขั้นแบบขั้นบันไดเนี่ยมาเป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์นะฮะคือมีมติให้เปลี่ยนแล้วก็ส่งมาให้กกลางเป็นคนดำเนินการทีนี้ก่อนที่กทจะออกมติตรงนี้ออกมาเนี่ยเขาก็ไปว่าจ้างสำนักงานวิจัยเราเรียกว่าสปร.นะสำนักวิจัยมาวิจัยเหตุผลแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนระบบจากของเดิมและของใหม
0: ่
1: ซึ่งทางผู้ที่ทำวิจัยให้กับสำนักงานคอถอเนี่ยเขาก็บอกว่าคือโอเคอ่ะคนที่จะได้การเพื่อให้เกิดความช่องว่างเนี่ยระหว่างข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการท้องถิ่นเนี
0: ่
1: ยแคบลงนี่นะไม่แตกต่างกันมากเนี่ยเขาก็เห็นว่าแบบร้อยละเนี่ยก็โอเคนะเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เป็นตัวเร่งให้ค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นน่ะเพิ่มสูงขึ้นคืออย่างเงี้ยครับในการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นบันไดเนี่ยมันจะเป็นไปตามมติครม.เมื่อหลายปีก่อน
0: ก็
1: เราใช้แบบของพลเรือนนะพลเรือนเขาจะมีมติครม.คุมไว้ว่าคุณจะเลื่อนขั้นเงินเดือนน่ะแต่ละปีน่ะจะต้องเลื่อน2ขั้นน่ะได้ไม่เกินกี่คน
0: ที่บอกไว้
1: ที่ผมบอกว่าไม่เกิน15คนไม่เกินร้อยละ15ของข้าราชการที่มีอยู่ในองค์กรของเขาเนี่ยนะ
0: 2ขั้น
1: ของท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันเมื่อร้อยละ15เนี่ยปกติก็คือฐานมันจะเหมือนกันเท่ากันก็คือ 6% นะ 6% ของเงินเดือนของข้าราชการทั้งหมดในอบต.

0: นั้นๆ นะครับหรือว่าในเทศบาลนั้นๆเนี่ยเมื่อได้เงินเดือนตัวกลางตัวเลขน่ะตัวเลขตัวกลางแล้วสมมติได้หมื่นหนึ่งแต่พอไปให้ทุกคนได้หนึ่งขั้นแล้วเนี่ยเงินมันเหลืออยู่อีก 5,000 5,000 ก็ไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีความดีความชอบไหมก็คนมีเกณฑ์ที่จะได้หนึ่งอีกครึ่งขั้นก็ให้คนได้อีกครึ่งขั้นก็เป็นขั้นครึ่ง
1: ให้เต็มหมื่น
0: เงินมันเหลืออยู่โควต้าที่บอกว่าคนที่มีความดีความชอบมากเนี่ยจะได้สองขั้นนะแม้ว่าคนมีความดีความชอบมากเนี่ยอาจจะมี10คนแต่โควต้าให้ได้แค่2คน เขาก็จะได้2ขั้นเนี่ยแค่2คน
2: ซึ่งสปล.เขาระบุตัวเลขออกมาไหมคะ
0: มันก็จะเหลือตรงนี้ครับจาก 10,000 น่ะมันจะเหลืออยู่ 3,000 อยู่ 5,000 5,000 หรืออยู่ 2,000 อะไรเงี้ยนะเงินตัวนี้มันก็จะกลับมาเป็นเงินรายได้เงินที่เอาไปพัฒนาท้องถิ่นเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่พอเป็นร้อยละเนี่ยเงิน 10,000 น่ะมันจะกระจายเม็ดเงินน่ะเพราะว่ามันไม่มีโควต้าร้อยละ15ของ2ขั้นแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
0: ที่คุมที่ตัวคุมอยู
1: ่
0: มันก็ทำให้ทุกคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินน่ะตัวเงินน่ะมากขึ้นและเงินจากเดิมที่มันเหลือ 2,000 เหลือ 5,000
1: จะไม่เหลือ
0: เหลือหลักหน่วยก็คือเหลือ50บาท
1: เรียกว่าใช้ให้หมดเลยว่างั้น
0: ใช่ครับทีนี้ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เงินค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นน่ะมันเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะมันก็จะไปกระทบในเรื่องของเงินที่จะไปพัฒนาท้องถิ่นเพราะว่าเงินท้องถิ่นเนี่ยได้มาจากส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากการเงินอุดหนุนของรัฐบาลและเงินที่จัดเก็บเองมันก็มีอยู่พอมีอยู่ไม่มากนะ
1: ท้องถิ่นรวยไม่เยอะหรอก
0: เพราะเม็ดเงินมันเท่าเดิ
1: ม
0: แต่รายจ่ายตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะไปกระทบกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของท้องถิ่นนั้น
1: ก็กลายเป็นเงินเดือนหมดแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: ครับประมาณนั้นนะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือข้อแตกต่างที่มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เขาก็นำเสนอให้คณะกรรมการแต่ละคณะเนี่ยเขารับรู้แล้วนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการพลเรือนที่เขาใช้แบบเปอร์เซ็นต์
1: อ
0: ะมาแล้วสิบกว่าปีนะก็ให้ท้องถิ่น
1: อ
0: ะไปใช้
1: แบบเดียว
0: กับของแบบของพลเรือนครับผม
2: ทีนี้ถ้าเกิดปลัดท้องถิ่นบางตำแหน่งที่เขามีเพดานเงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวงคุณพิพัฒน์จะสามารถอธิบายให้เห็นภาพว่าเรามันจะมีความเป็นธรรมอะไรกับข้าราชการส่วนกลางที่เขารับผิดชอบนโยบายระดับประเทศยังไงบ้างไหมคะ
0: คืออย่างนี้นะครับในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะต้องบอกว่าหนึ่งเราไม่ได้ทำบัญชีเงินเดือนเองนะคือส่วนกลางเป็นคนทำให้นะครับ
1: อ
0: ันที่สองก็คือว่าในการกำหนดเพดานเงินเดือนน่ะซึ่งเราคือตัวผมเนี่ยผมเป็นข้าราชการท้องถิ่นน่ะผมก็ไม่เห็นด้วยนะไอ้แบบเนี้ย
2: ไม่เห็นด้วยว่าอะไรนะคะ
0: ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดที่เพดานขั้นสูงของข้าราชการส่วนท้องถิ่นน่ะ
1: มันจะมากกว่าม
0: ันสูงเกินไปที่มันสูงเกินไปเนี่ยเพราะว่ามันมีผลกระทบอย่างนี้ครับท่านคือข้าราชการพลเรือนเนี่ยเงินเดือนเขาสมมติว่าเขาแตะที่เงินเดือนเขาตันขั้นสูงเนี่ยนะ
1: อย่าง
0: ระดับกลางเนี่ยนะหรือว่าอำนวยการระดับต้นของเขาเนี่ยเขา
1: ไ
0: ปตันอยู่ที
1: ่
0: 55,000 บาทนะครับ55,000 บาทเนี่ยถ้าใครเงินเดือนถึง 55,000 บาทแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายสายที่หนึ่งได้แต่ของท้องถิ่นเนี่ยไปตันอยู่ที่ 68,000 บาท
1: สูงกว่า
0: ในระดับกลางนะสูงกว่า
1: อ
0: ันนั้นคนที่จะไปถึง 68,000 น่ะส่วนจะไม่ถึงนะข้าราชการท้องถิ่นจะไม่ถึงจะอยู่ที่ประมาณสัก 60,000 ต้น
1: ๆ
0: ไม่เคยมีใครได้ถึง 68,000 จะมีอยู่ไม่กี่รายที่จะไปถึงและไปถึงในปีสุดท้ายของปีเกษียณนะครับถึงจะมีสิทธิ์ในการขอรับพระราชทานเครื่องราชซึ่งถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการทุกประเภทนะที่ก็มีความหวังเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของเขาเนี่ยนะก็อันเนี้ยค่าการท้องถิ่นนะเสียเปรียบตรงนี
1: ้คือได้เครื่องราชช้ากว่าเพราะว่าเพดานตันมันสูงกว่าถูกไหม
0: ใช่ครับใช่
1: เพดานตันก็ 50,000 กว่าเขาได้เครื่องราชแล้ว
0: ให้แก้ไขเท่าคนละเรือนครับเพื่อสิทธิ

0: บางอย่างเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะมันจะได้เสมอภาคกันส่วนเงินเดือนที่ว่าสูงกว่าปลัดกระทรวงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงครึ่งเดียวนะฮะครึ่งเดียวหมายความว่ามันมีไม่กี่คนนะที่ปลัดส่วนใหญ่เป็นปลัดเทศบาลนครกับปลัดอบจ.เนี่ยจะไปถึงตรงนั้นปลัดธรรมดาทั่วไปนะปลัดเทศบาลตำบลทั่วไปไม่มีทางได้นะอย่างมากก็ได้แค่หกหมื่นกว่าต้นๆนะฮะแล้วก็เกษียณนะครับปลัดกลุ่มที่อยู่อบจ.อยู่เทศบาลนครน่ะเขาต้องมีอายุราชการไม่ต่ำกว่า35ปีขึ้นไปถึงจะไปถึงตรงที่80,000ได้นะฮะและก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีสุดท้ายของการรับราชการละนะครับอันนั้นก็คือตันละแล้วก็เขาก็จะไม่ได้เงินเพิ่มละนะครับ
1: สุดท้ายค่ะคุณพิพัฒน์ขาค่ะค่ะคุณพิพัฒน์อยากพูดอะไรอีกเชิญได้เลยค่ะ
2: เชิญครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีอภิสิทธิ์หรือว่ามีรายได
2: ้
0: มากไปกว่าข้าราชการประเภทอื่นนะสิทธิ์ของเราเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเรายังต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนอีกไม่ต้องพูดถึงว่าปลัดกระทรวงนะอันนี้อาจจะเปรียบเทียบกันพูดกันแบบสนุกปากก็ได้นะก็คือว่าจริงๆแล้วปลัดกระทรวงเนี่ยเขามีรายได้อื่นอีกเยอะๆนะครับยกตัวอย่างนะครับปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่ง
2: เมื่อระดับสูงสุดเลยนะใช่ไหมนี่ระดับสูงสุดเลยนะของการบริหารเนี่ยคือปลัดกระทรวงเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ย
2: สมมติ
0: เขามีรายได้จากเบี้ยประชุมนะฮะปีนึงเนี่ย10 ล้านบาทนะปีละ10 ล้านบาทเนี่ยอันนี้ครับเฉพาะเบี้ยประชุมเนี่ยไม่ต้องคิดถึงไอเงินเดือนนะเงินเดือน
2: อ
0: ่ะผมเชื่อว่าเงินเดือนปลัดกระทรวงทุกกระทรวงนะฮะไม่เคยใช้ด้วยซ้ำไปเพราะเขามีเงินเบี้ยประชุมมีเงินค่าตอบแทนพิเศษมีเงินค่าที่เขาไปเป็นกรรมการโน่นนี่นั่นตั้งเยอะตั้งแยะนะครับของการวิสาหกิจนะครับที่เขาไปเป็นกรรมการอันนี้ปีเดือนหนึ่งๆน่ะเขาได้มากกว่าเงินเดือนครับ
2: คือตอนนี้ปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงของประเทศไทยเนี่ยสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก80,000ถูกไหมถ้าเงินเดือนเดียว
0: เงินเดือนเขาเนี่ยเงินเดือนเขาจะอยู่ที่76,000เนี่ยเขาจะได้เงินเดือนถ้าเขาตันที่76,000นะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเงินเพิ่
2: ม
0: ประจำปีสมมติได้2-5%สมมติถ้า5%ของ70,000นะก็เอา5%เอา5ไปคูณ70,000เขาก็จะได้เงินเพิ่
2: ม
0: ในแต่ละปีในแต่ละปีก็รวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ80,000กว่านะครับแล้วก็เงินประจำตำแหน่งเขาอีกประมาณ40,000นะ40,000กว่า
2: เงินประจำตำแหน่งนี่ไม่ใช่เงินเดือนใช่ไหมก็เป็น
0: ไม่ใช่เงินเดือนครับเงินประจำตำแหน่งครับแล้วก็เงินเพิ่มพิเศษของเขาอีกเงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งของเขาอีกนะครับ
2: อ
0: ันนี้ที่เขาได้ทุกเดือนนะรวมเบ็ดเสร็จนะเขาได้อยู่ประมาณ100,000 กว่าบาทครับ
2: ต่อเดือน
0: หนึ่งอันนี้ไม่รวมเงินเบี้ยประชุมเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆที่เขาไปเป็นกรรมการแต่ละคณะของกระทรวงวงกลมอื่นนะครับ
1: ค่ะด้วยเวลาจำกัดจริงๆค่ะคำถามสุดท้ายคุณพิพัฒน์ขาคุณพิพัฒน์อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่จริงๆเขาไม่ได้อิจฉาเงินเดือนข้าราชการหรอกค่ะแต่เขาเหนื่อยกับการจ่ายภาษีเห็นถนนพังเห็นน้ำประปาไม่ไหลเห็นขยะล้นเห็นเมืองน้ำท่วมเห็นข่าวทุจริตที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วมันถูกใช้ในปริมาณเงินที่มันไม่ได้คุ้มกับค่าตอบแทนที่เขาควรจะได้รับอะค่ะอยากจะบอกอะไรกับประชาชนเหล่านี้ไหมคะ
0: คือในฐานะที่ผมทำงานท้องถิ่นมา29ปีนี้นะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมเนี่ยเราเห็นปัญหาหลายอย่างนะครับซึ่งประเด็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่ามันติดขัดด้วยกฎระเบียบที่ส่วนกลางคือข้าราชการส่วนกลางเนี่ยเป็นคนคิดแล้วก็คนทำให้คนท้องถิ่นไม่มีโอกาสที่จะไปทำให้กับตัวเองผู้บริหารท้องถิ่นน่ะจำยอมต้องจ่ายเงินตามที่ส่วนกลางเนี่ยสั่งมาถ้าผู้บริหารท้องถิ่นไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายก็ผู้บริหารท้องถิ่นต้องผิดกฎหมายนะเสี่ยงที่ติดคุกติดตารางอันนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านประกรณ์ท่านคิดน่ะผมเห็นด้วยว่าถ้าจะปฏิรูปเนี่ยก็ให้มาคิดร่วมกันแล้วก็ทำให้องค์กรท้องถิ่นน่ะเป็นองค์กรที่เล็กแต่ถิวแต่แจ๋วถ
2: ิ
0: วแต่แจ๋วก็คือมีบุคลากรจำนวนพอสมควรนะกับการบริการประชาชนแล้วก็ให้อาจจะใช้ออฟซอร์สให้มากขึ้นนะครับคือพยายามลดบุคลากรประจำลงแล้วก็

0: ไปเพิ่มในเรื่องของการจ้างบุคคลภายนอกหรือว่าจ้างในเรื่องของการเอาซอร์สจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในบางเรื่องก็จะดีขึ้นนะโดยและก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมาทดแทนอันนี้ผมเห็นด้วยว่าเพื่อจะให้เงินค่าจ่ายด้านประจำเนี่ยยิ่งบุคลากรมากนะค่าจ่ายอื่นก็ตามมามากนะครับก็คิดว่าเห็นด้วยว่าถ้าหากว่าจะมีการปฏิรูปเพื่อให้มันดีขึ้นครับผม
1: ใช่ค่ะวันนี้เวลาจำกัดนะคะขอบพระคุณคุณพิพัฒน์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
2: ขอบคุณมากคร
0: ับขอบ
1: คุณค่ะนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะคะเราพักสั้นๆแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องการเมืองเดือดๆกันเป็นช่วงสุดท้ายสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดกันนะคะก่อนหน้านี้ที่มันมีประเด็นดีลลับแดงบวกเขียวอาจารย์ธนพรศรียกูลเคยวิเคราะห์เอาไว้ชัดเจนเลยว่า
2: อ
1: ันนั้นไม่ได้เรียกดีลลับอันนั้นเรียกดีลเลอะเพราะว่าพอดูตัวเลขในสภาทั้งโครงสร้างอำนาจผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายมันยังไม่เห็นแรงจูงใจมากพอที่จะทำให้รัฐบาลของคุณอนุทินสั่นคลอนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดประเด็นนั้นกลายเป็นเรื่องของถูกปั่นแล้วปั่นไม่ขึ้นมาเนี่ยล่าสุดมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่เข้ามาก็คือเรื่องสมรภูมิการเมืองที
2: ่
1: ย้ายกลับมาที่หัวเลือกสว.ล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนแล้วก็ภาคประชาชนดูเหมือนจะโดนสวนกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นยังไงการเอาคืนในครั้งนี้เนี่ยมันใครได้ใครเสียใครได้แต้มมากกว่ากันไปถามผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลกันสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับนักเหงาสวัสดีครับคุณอุ้มคุณหาคิมบุเล่เจอหรือยังเนี่ยคุณอุ
1: ้
4: ม
1: ไม่ค่ะอุ้มจะกินหม้อแกง
4: เล่นแต่อาหารไทยหม้อแกงเพชรบุรีเนี่ยนะ
1: อุ้ยอาจารย์นอกจากเมนูอาหารที่อุ้มยังไม่เคลียร์แล้วอาจารย์เมื่อวานนี้พอผสมสีปั๊บเนี่ยโอ้คุณอนุทินนี่คือเขาไม่ตายใหม่แล้วเขามีกลยุทธ์ในการตอบนะอาจารย์เนาะอะไรบอกอะไรก็ได้น้ำเงินทั้งนั้น
4: แดงบวกเขียวเนี่ยผมดูทฤษฎีสีเลยนะ
1: น้ำตา
4: เป็นน้ำเงินได้ยังไงนะครับแต่ว่าในการเมืองเนี่ยแดงบวกเขียวยังไงก็น้ำเงินจริง
1: ๆ
4: นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสีแดงตอนนี้ก็บวกน้ำเงินก็เป็นรัฐบาลใช่ฮะแล้วถ้าสีแดงไม่พอใจออกไปสีเขียวก็พร้อมเข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นแดงบวกจะแดงบวกเขียวยังไงก็ออกยังไงก็ต้องน้ำเงินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกนี่มันคือความจริงทางการเมืองใครไม่ชอบก็อุดหูอย่าไปฟัง
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินก็คือไฟเขียวเลยนะคะสำหรับการที่จะให้ในการตรวจสอบให้คุณสุภชัยตรวจสอบไปได้เลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันเป็นเกมที่ฝั่งของเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็สีส้มเนี่ยดูเหมือนจะถูกตรวจสอบกลับแล้วเกี่ยวกับเรื่องหัวสว.อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงมันคือการตรวจสอบด้วยหลักฐานความเป็นจริงหรือจริงแล้วมันก็ยังอยู่ในหมวดของการตอบโต้ทางการเมืองอยู่ดีคะอาจารย
4: ์เรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างตรวจสอบกันน่ะเรา3คนเป็นอย่างน้อยก็ได้ประโยชน
1: ์
4: นะครับเพราะว่าผมก็เรียนเลยนะฮะว่าหลักมันก็อย่างที่บอกไปหลายรอบแล้วนะครับว่าระเบียบกกต.เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามหัวนะครับเขาให้หัวกันได้เอาพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งเอาซึ่งจัดเวทีให้หัวกันเอาพูดตรงๆนี่แหละเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยที่มีการจะสมัครสว.เนี่ยผมก็ไปเปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความรู้ทางกฎหมายสำหรับคนที่อยากจะสมัครสว.นะครับก็มีคนมาเยอะแยะมีสารพัดสีขั้วฝ่ายนะครับแล้วนักเหงากับคุณอุ้มคิดว่าเขามานั่งฟังผมพูดอย่างเดียวหรือไงนะฮะเขาก็มีการแลกเบอร์โทรตั้งกลุ่มไลน์โน่นนี่นั่นนะครับอาจจะมีโผมีอะไรหลังจากนั้นมันก็คือการหัวไปล่ะ
2: ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสารตั้งต้นของการหัวเลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือพูดคุยกัน
4: คำถามมันคือง่ายนิดเดียวนะก็ระเบียบกกต.เขาไม่ได้ห้ามให้คนหัวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครจะจัดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ผิดสีส้มจะจัดก็ไม่ผิดสีน้ำเงินจะจัดก็ไม่ผิดนะครับผมจัดก็ไม่ผิดสีแดงนายใหญ่จัดก็ไม่ผิดแต่จะผิดแน่ๆก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาคือเขาห้ามแลกคะแนนกันแล้วมีเงินเป็นสื่อกลางไอเดียเขาห้ามนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว

0: ครับไอ้สีส้มเนี่ยนะครับก็จัดหัวนะไม่ผิดหรอกแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีเส้นเงินหรือเปล่าล่ะ
1: เหมือนทั้งไฮโลแล้วมีเงินแล้วก็ผิดกฎหมาย
0: คะแนนที่คุณแลกกันเนี่ยนะครับจะจัดที่ไหนก็แล้วแต่เถอะนะครับ
1: อันนี้ผิด
0: แล้วเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายการจัดงานเนี่ยนะครับใครจ่ายนะครับกลุ่มเครือข่ายตัวเองจ่ายใช่หรือไม่ถ้าใช่อ้าวไอ้ใช่อย่างเงี้ยเต็มข้อเลย
2: อ้าวแล้วถ้าเกิดแชร์กันล่ะคะอาจารย
1: ์
2: ถ้าแชร์กันนี่คือถือว่าผิดไหมคะ
1: ถ้าไม่มีตังมาเกี่ยวเลยอันนี้ไม่ผิดถูกไหมอาจารย์ถูกไหม
0: ถ้าแชร์กันก็ต้องไปดูแหละฮะว่าแล้วไอ้โผที่กากันเนี่ยนะครับกกต.เขามองว่าการแชร์กันเนี่ยมันคือการจูงใจกันด้วยเงินด้วยทองหรือเปล่านะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะผมไม่ได้เอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวใดๆเลย
1: คร
0: ับ ใครที่บอกว่าผมเนี่ยเอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวกรุณาไปอ่านระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัว2567และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา31มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับ
1: อ่านให้ชัดๆ
0: ดูได้เลย
2: อาจารย์ถ้าเกิด
0: ผมก็อ่านเหมือนกับทุกคน
2: ค่ะถ้าตัวเงินมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแล้วถ้ามันเป็นตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อผู้ซื้อและชื่อผู้สมัครสว.เป็นผู้โดยสาร อันนี้มันสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรได้เราบ้างอะคะอาจารย์
1: ผลประโยชน
0: ์ก็มันก็เหมือนกันฮะก็ไปดูสิครับว่าแล้วมันแล้ว after that นะครับ
1: หลังจากนั้น
0: คนนั้นเนี่ยนะครับได้เป็นสว.ไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับหรือมีเส้นเงินเส้นทองการจ่ายเงินคืนกันหรืออะไรกันโอ้ยของแบบนี้พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละครับที่มันจะเป็นเครื่องที่ชี้วัดได
1: ้
0: นะครับไอ้พวกพยานบอกเล่าบอกเห็นไอ้นั่นเห็นไอ้นี่เอาผมบอกกับคนอุ้มกันนะเหงาตรงนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกสีส้มเขาก็จัดแฉกันใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเขาก็มีโอ้โหพวกสว.สอบไม่ผ่านซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของท่านนะ
1: ใช
0: ่ท่านก็มาเล่าอะไรให้ฟังผมก็นั่งฟังอยู่ตั้งนานโอ้โหหมดไปเกือบ 4-5 ชั่วโมงโคตรเสียเวลาเลย
1: ทำไม
0: เพราะอะไรครับไม่เห็นมีเส้นเงินเส้นอะไรไปถึงอนุทินเลยแม้แต่เส้นเดียว
1: มีแต่ว่าฉันเห็นอย่างนู้นฉันเห็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะ
0: ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะมีอยู่ท่านนึงอันนี้ผมเคารพนับถือ ท่านยอมรับเลยว่าท่านมาจากจังหวัดสุโขทัยเป็นเภสัชกรท่านมาเล่าให้ฟังเลยว่าท่านอยู่ในขบวนการหัวตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ไปงานหัวที่ราชพัฒน์พระนครนะครับอ้าวคิดจะแวะงานหัวของอู๊ดกาฬสินธุ์ที่โรงแรมอามาลีแอร์พอร์ตดอนเมืองเอ้ยเปลี่ยนใจไม่ไปอยุธยา
1: เป็นกลุ่มหัวกลุ่มหัวเลยว่างั้นนี่นะ
0: แล้ววันเลือกจริงใส่เสื้อเหลืองมาด้วย
1: นั่น
0: แต่กลายเป็นสว.สอบตกผมก็นั่งฟังก็คิดว่าเฮ้ยแล้วท่านจะแฉไหมว่าพอท่านสอบตกแล้วมันมีสินจ้างรางวัลอะไรให้ท่านไหมก็ปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้พูดว่าท่านได้รับเงินพอท่านไม่ได้พูดว่าท่านได้รับเงินอ้าวแล้วมันจะไปผิดได้ยังไงนะครับแต่แน่นอนนะครับคนฟังเผินๆก็นึกว่าโอ้โหเนี่ยวางแผนเตรียมจัดผมก็ต้องบอกว่าอ้าวแล้วพวกลงสว.คนไหนมึงไม่วางแผนเตรียมจัดกันบ้างก็กติกามันเป็นแบบนี้มึงไม่เหลี่ยมแล้วมึงจะได้เป็นกันเหรออ
2: าจารย์ขออนุญาตพอเป็นเรื่องของเงินที่เขามีเป็นกลางตารางออกมาแล้วมันมีคำอธิบายเป็นค่าปุ๋ยค่าเครื่องค่านวดค่าอะไรพวกนั้นอ่ะตรงนั้นเนี่ยเราควรจะรับฟังหรือว่ามันเอามายืนยันเป็นหลักฐานได้ไหมคะว่าอันนี้มันเข้าขายหัวหรือไม่เข้าขายอะอาจารย
0: ์คือผมจะบอกว่ากกต.เขาไล่บี้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณจะไปอ้างว่าคุณจ่ายค่าปุ๋งค่าปุ๋ยนะฮะเดี๋ยวเขาก็ตามไปดูครับใบเสร็จปีไหมนะครับไอ้ปุ๋ยเนี่ยมันไม่ได้ลอยมาจากฟ้านี่คุณอุ้มดูไปมาจากร้านนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปตรวจสอบได้เรื่องแบบนี้พอมันมีเส้นเงินเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะครับแต่ผมก็เคยบอกคุณอุ้มกับนักเหงาไปแล้วว่าผมเนี่ยยืนยันว่าพวกหัวสว.ที่ใช้เงินใช้ทองอ่ะโดนแน่ๆนะครับแล้วเขาก็พร้อมพลีชีพกันแล้วประมาณ20คนนะครับเพราะนั้นในข้อมูลที่เอามาเปิดก็อยู่ได้20คนนั่นแหละเห็นจะมีอะไรประหลาดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ฟันธงก่อนเลยว่างานนี้นะครับพวกสีส้มนะครับก็ไม่ได้จั่วลมฟรีหรอกนะคร
2: ับ
0: อย่างน้อยคนไทยก็ได้เห็นแล้วว่าเออไอ้ระบบเลือกสว.ของเรามันต้องแก้ไขตอนแก้รัฐธรรมนูญกันใช่ไหมครับแต่ไอ้ที่ไปแหมเล่นใหญ่บอกเจ้าอนุทินลงอันนี้ต้องเพอร์เจอร์เลอะเทอะ
1: จ
0: ะไม่ได้แค่ปลาซิวปลาส้อยจะไปหิงปลาอานนท์ได้ยังไง
1: เขย่าต้นไม้เต็มที่ก็
0: จับนายกอนุทิน
1: เต็มที่ก็ลูกร่วงมาลูก2ลูก20ลูกแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะถอนคนต้นรังว่างั้นด้วยนะ
0: ไม่มีทางนะเหงาตอนนี้ก็ได้แต่ปลาซิวปลาส้อยซึ่งกำลัง

0: จะกลายเป็นปลาจ่อมและปลาร้านะครับ
1: อาจารย์ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ช่วยสรุปโดยรวมได้ไหมคะหลังจากที่มันมีการพิพาทมีไปเปรียบเทียบฟอลัมกับอะไรใดๆกันเนี่ยค่ะคือหลักฐานระดับไหนที่จะทำให้เกมน้องเงินเอาคืนส้มได้แล้วเปลี่ยนจากการตอบโต้ทางการเมืองไปเป็นคดีที่มันมีมูลจริงๆนะคะอาจารย์
2: พิกัดไหม
0: ก็นี่แหละก็หลักฐานเรื่องคุณไปใช้เงินใช้ทองกันหรือเปล่าล่ะสีส้มถูกไหมครับคำว่าใช้เงินใช้ทองเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายเลยคุณอุ้มในกฎหมายเขาบอกว่า1 นะครับห้ามใช้เงิน2 นะครับห้ามใช้อะไรครับหรือสิ่งของอื่นใดหรือประโยชน์อื่นใดนี่ข้อความในกฎหมายเลย
3: เงินหรือสิ่งของอื่นใดหรือประโยชน์อื่นใด
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปตั้งคนต่อไปผ่านเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรเอ้ามันก็เข้าข่ายไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้หลักฐานพวกนี้ต่างหากผมถึงบอกว่าไปดูตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้การได้มาซึ่งสว.มาตรา31เขียนชัดเจนนะครับเขาเขียน1เงิน2สิ่งของและ3ประโยชน์อื่นใดนะครับซึ่งทำให้คนลงคะแนนให้หรือไม่ลงคะแนนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสีน้ำเงินเขามีหลักฐานตรงนี้ส้มก็เน่าครับก็ตรงไปตรงมาแบบนี้ทำนองเดียวกันถ้าส้มมีหลักฐานน้ำเงินก็พังก็ตรงไปตรงมาแบบนี้แต่ตอนนี้ผมบอกเลยน้ำเงินพังแน่ๆไม่เกิน20ส่วนส้มจะพังทั้งแข่งหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ไปลุ้นระทึกเอานะครับแต่งานนี้คนได้กำไรมีคนเดียวครับนายใหญ่นะครับเพราะว่านายใหญ่อยู่ดีๆนะครับก็ได้สองหนุ่มบอยแบนด์อันติมและเป๋านะครับมาทำหน้าที่เป็นโอละโพงแทนภูมิธรรมกับทวีนะครับ
1: อาจารย์แต่ทีเนี้ยปลายทางจริงๆเนี่ยเขาต้องการที่จะให้กกต.ส่งไปที่ศาลฎีกาอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวกกต.เขาจะส่งไปในระยะเวลาเท่าไหร่อะคะอาจารย
3: ์จะตามด้วยไห
0: มผมเรียนว่ากกต.เนี่ยเขาส่งศาลฎีกาไม่ได้ทั้ง 100%
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาจะส่งคนที่มันไม่มีองค์ประกอบความผิดไปให้ศาลฎีกาได้ยังไงนะครับผมถามนะเหงากับคุณอุ้มตรงๆเถอะถ้าเราใช้หลักว่าทุกอย่างต้องส่งศาลหมด
3: ครับ
0: แล้วเราจะมีอัยการไว้ทำไมครับแล้วเราจะมีตำรวจไว้ทำไมนะครับเราจะมีระบบงานสอบสวนไว้เพื่ออะไรนะครับกกต.ก็เหมือนกันคือใครจะชอบไม่ชอบกกต.อะไรก็เรื่องนึงนะแต่คำถามคือว่าแล้ววันนี้กกต.มันมีหรือเปล่าล่ะมันมีเพราะฉะนั้นแล้วกกต.เขาก็ต้องทำงานตามหน้าที่เขา
3: ครับ
0: นะครับใครจะมาบอกว่าเฮ้ยกกต.คุณต้องส่งสารให้หมดเฮ้ยเขาไม่ใช่บริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับ
1: อาจารย์แต่ว่า
0: หน้าที่คัดกรองแล้วผมเรียนสั้นๆอีกนิดเดียวคุณอุ้ม
1: ค่ะค่ะ
0: คุณอุ้มจำได้ไหมครับกกต.เคยมีประสบการณ์เนี่ยเออะก็ส่งสารน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคดีคุณสุรพลเกียรติชัยยากรเนี่ยสุดท้ายต้องมานั่งใช้หนี้หลวงกันเกือบ50ล้านบาท
3: โอ้โห
0: ไอ้พวกที่ไปยุให้ส่งสารทุกเรื่องน่ะมึงมาช่วยเขาหารไหมมึงหายไปไหนมึงมาช่วยเขาหารไหมเจอเข้าไปคนละ 500,000 น่ะใครมาช่วยหาร
1: แต่ว่าคุณทวีบอกว่าแค่มีหลักฐานคุณเชื่อได้ว่าก็ควรส่งสารฎีกาได้แล้วนะคะ
0: ก็ผมจะบอกว่าก็คุณทวีก็ไปอ่านกรณีคุณสุรพลเกียรติชัยยากรสิครับก็ตอนนั้นกกต.ก็คิดเหมือนคุณทวีนี่แหละมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าแล้วพอขึ้นศาลเขายกประโยชน์ให้กับคุณสุรพลคุณสุรพลเลยไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียชื่อเสียงศาลท่านก็บอกว่ากกต.ไปทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องจ
3: ่
0: ายไป50ล้าน
3: โ
0: ถและตอนนี้เจ้าหน้าที่กกต.กลุ่มนั้นเนี่ยก็ใช้หนี้หัวโตคำถามคือใครรับผิดชอบชีวิตพวกเขา
3: เขามีตัวอย่างแล้ว
0: นะการพูดเนี่ยนะครับมันฝักแต่ว่าพูดเอามันเนี่ยใครๆก็พูดได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาจะทำอะไรเนี่ยเขามีหลักมีเกณฑ์และเขาอยู่ภายใต้การกำกับของศาลด้วยเพราะเรื่องนี้ต้องส่งถึงศาลฎีกาแล้วเรื่องนี้ถ้าบอกส่งศาลไปให้หมดอ้าวศาลยกคำร้องแล้วพวกสว.พวกที่ส่งไปเล่นบทเดียวกับคุณสุรพลแล้วศาลบอกอ้าวกกต.ไปใช้หนี้เขาด้วยนะเพราะเองไปทำเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
3: เรือหายเลยทีนี
0: ้คือไอ้คนที่บอกส่งเลยนะมาหารกับเขาไห
3: ม
0: มาหาต
3: ัง
0: กับเขาไหม
3: เขาเคยมี
0: คดีจริงด้วยก็มันเกิดขึ้นจริง
3: ใช่ใช่
0: นะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครคุณอุ้มผมบอกว่าเฮ้ยกฎเกณฑ์อ่ะวันนี้เนี่ยนะครับมันมีส่วนไอ้ที่คุณไม่ชอบหน้ากันเนี่ยผมพูดตรงๆนะแพ้ทางทางการเมืองกันคือคุณไปแพ้เกมเขา
3: ก็คือกระดูกยังไม่เท่ากันนะว่าอย่างนั้นเนี่ยนะ
0: นะเหงาจำได้ไหมคุณผมเนี่ยเป็นคนส่งเสริมให้เกิดสว.สีส้ม

0: ผมพูดก่อนใครเลยพูดก่อนไอ้ลอยอีกไปนับวันได้เลยผมพูดตั้งแต่ก่อนวันที่1มกราคมปี67ตอนนั้นไม่รู้พวกไอ้ลอพวกสี
1: พวกมา
0: คิดเรื่องนี้หรือยังแต่ผมพูดเลยบอกเฮ้ยถ้าจะเปลี่ยนบ้านเมืองนี้นะคุณต้องเป็นสีสวสีส้มให้ได้เพราะนั้นไปสมัครสวกันให้เยอะพูดกับคุณอุ้มดี
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อคุณทำแล้วนะมันแพ้เขานะครับพอมันแพ้เขาก็ต้องว่าตามหลักเกณฑ์ไอ้คนไหนที่ชนะมาด้วยการทุจริตตามกฎหมายอ่ะไปใช้เงินใช้ทองคุณล่อมันเลยผมไม่ได้ปกป้องใครเลยนะครับแต่ว่าไอ้ที่มาทำทุกวันเนี้ยนะครับผมไม่เห็นมีเส้นเงินอะไรใหม่เลยนะครับขนาดสมัยคุณทวีกับคุณภูมิธรรมอยู่เนี่ยก็ยังไม่เจอเส้นเงินสักเส้น
1: ใช่
0: เพราะถ้าเจอเส้นเงินป่าเนี่ย
1: โอ้ย
0: อนุทินแล้วนะครับรับรองไม่ได้มาถึงวันนี้หรอกนะครับ
2: อาจารย์
0: การเมืองตั้งแต่เดือนมีนาปี68แล้ว
2: ค่ะอาจารย์ให้น้ำหนักหลักฐานที่มีนักคณิตศาสตร์เขาออกมาเปิดเผยที่ใช้ AI ไปช่วยคำนวณด้วยค่ะอาจารย์แล้วมันก็จะเห็นการลงคะแนนที่มันแหมมันเหมือนกันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ให้น้ำหนักตรงนี้ยังไงคะ
0: ผมให้น้ำหนักแล้วก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์สูตรได้ดีแต่ถามว่าการพิสูจน์สูตรมันเกี่ยวอะไรกับการพิสูจน์ความผิดเพราะการพิสูจน์ความผิดมันอยู่ที่ว่าคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าไอ้ตารางที่คุณบอกเขากาให้กันเนี่ยตกลงคุณมีหลักฐานไหมว่าเขาจ่ายตังค์ให้กัน
1: นี่คือกุญแจสำคัญเลยนะคือเรื่องการเงินการทองแต่การหัวเนี่ยมันไม่ได้ผิดถูกไหมอาจารย
0: ์โอ้โหน้าเหงาเนี่ยเวลาจับซื้อเสียงเนี่ยนะครับขนาดแบงค์ร้อยเย็บแบงค์ยี่สิบหลายสิบปีก่อนเนี่ยศาลยังยกฟ้องเลยคุณ
1: ทุ่ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตารางเนี่ยผมน่ะชอบมากแล้วผมขอคารวะเลยนะแกะสูตรเก่งจริงๆนะครับแต่คำถามว่าแกะสูตรเก่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการพิสูจน์ว่าผิดการพิสูจน์ว่าผิดมันต้องว่าตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับมันจะเอาแบบที่ฉันเห็นนั่งเหงาเห็นอาจารย์แจ้เห็นคุณอุ้มเห็น
1: อาจารย
0: ์บุคคลวันนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักมันสู้พยานนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้
1: อันนี้ชัดเจนนะฮะอาจารย์เพราะอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนตำรวจไปจับไฮโลไปจับไพ่เนี่ยเจอแต่ไฮโลเจอแต่ไพ่แล้วเจอคนเล่นแต่ไม่มีสตังค์อันนี้จับไม่ได้นะเพราะเวลาไปจับไฮโลจับไพ่เนี่ยตำรวจแค่โยนเงินไป20บาทโป๊ะลงมาแล้วถ่ายรูป
0: ผมเอาคดีนี้ก็ได้อ่ะคุณอุ้มง่ายๆนะที่พูดนี่มาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะคดีแอมไซยาไนน่ะ
2: ค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหเกิดเหตุตั้งหลายกรณีตั้งหลายคดีถูกไหมฮะ
1: 10กว่าคดี
0: ถามจริงๆเถอะว่าเวลาคำพิพากษาออกมาที่จะต้องได้รับโทษเนี่ยได้รับจากกี่คดีได้รับจากคดี2คดีเท่านั้นเอง
2: ค
0: ดี3 4 5 6 7ถ้าน้ำหนักมันไม่มีพยานนิติวิทยาศาสตร์ไม่ชัดเจนศาลยกฟ้องหมดนะครับเพราะนี่มันคือเรื่องทางอาญาผมเข้าใจครับผมก็อ่านกฎหมายแหมมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยใช้มาตั้งแต่ปี40แต่กรณีคุณสุรพลศาลฎีกาเนี่ยเขาได้วางแนวใหม่แล้วนะครับแล้วจะให้เจ้าหน้าที่มันไปหัวชนฝาคุณไปออกตังค์ให้มันไหมล่ะ40กว่าล้านน่ะ
1: มันก็ไม่กล้า
2: ดิอาจารย์ตอนนี้มันม
0: ีไหนจะออกตังค์ให้พวกนี้บอกมาเลยเพราะผมยังหาไม่เจอนะครับ
2: มันมีข่าวลือค่ะอาจารย์ว่าตอนนี้มันอาจจะยืดระยะเวลาที่กกต.จะส่งเรื่องไปอะค่ะว่าจะขยายไปนู่นกันยาอาจารย์ได้ยินข่าวลือนี้มาบ้างไหมคะ
0: ผมยังไม่ได้ยินข่าวอะไรทั้งนั้นเพราะวันนี้ประธานกกต.แกก็ยังบอกว่าแกจะใช้เวลาเท่าไหร่นะ12สัปดาห์ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วถ้าถึงครบเวลานั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันต้องขยายต
1: ่
0: อก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนก็ต้องไปถามแหละครับว่าทำไมถึงต้องขยายนะครับแต่ถ้าในมุมของผมเนี่ยนะฮะท่านประธานกกต.ครับท่านจะขยายไปเพื่ออะไรเพราะท่านสาวเรื่องนี้มานี่ก็จะ3ปีอยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: นะครับ3ปีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจับงานแค่พิสูจน์ว่าใครมีเส้นเงินหรือไม่มีเส้นเงินเนี่ยนะครับมันยังไม่พออีกเหรอครับถ้าท่านประธานเลื่อนกันไปแบบนี้เนี่ยตอนทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนนึงที่รณรงค์ใหเลิกองค์กรอิสระชื่อกกต.นะครับก็ไม่รู้จะมีท่านไว้ทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารงานของกกต.ซึ่งคือประสิทธิภาพของหน่วยงานท่านวันนี้เนี่ยนะครับผมไม่เห็นเหตุเลยว่ากกต.จะขยายไปทำไมเพราะท่านใช้เวลามาเยอะแล้วแค่นี้ก็เปลืองเวลาประเทศเยอะแล้วครับท่านนะครับ
2: อาจารย์2นาทีสุดท้ายค่ะ

0: มันมีข่าวลือมาเยอะมากเลยว่าปรับแน่นอนปรับครม.แต่ล่าสุดคุณชัยชนกบอกไม่ปรับอาจารย์คิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะ
1: ฮะผมเชื่อคุณอนุทินครับเพราะอำนาจการปรับครม.ของนายกรัฐมนตรี 100% นะครับเล็กกว่าอนุทินพูดผมไม่เชื่อเลยสักคนเดียว
2: เพราะฉะนั้น
1: ใครก็ตามที่ไม่ได้มีชื่อตำแหน่งว่านายกรัฐมนตรี

0: มต่อให้เป็นเลขาธิการพรรคก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่านายกหลายคนนะครับเวลาเขาปรับครม.เขาก็มีเทคนิคพิธีแตกต่างกันนะครับและแน่นอนการปรับครม.นี่คุณอุ้มผมถามนักเหงาก็ได
1: ้
0: มีหลายครั้งใช่ไหมครับคนถูกปรับยังไม่รู้เลยว่าจะโดน
1: บางทีไปเป็นครม.กลับมาต้องจ่ายค่าเครื่องบินเองมีฮะอาจารย
0: ์เอาอย่างนี้นะ สองช่วงนายใหญ่เป็นนายกนะปรับครม.ทุกครั้งอ่ะรัฐมนตรีไม่เคยรู้ด้วย
1: ไม่รู้
0: ผมอยู่ในเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งอ่ะ2546ละใครอยากรู้ว่ากระทรวงไหนผมอยู่ในเหตุการณ์ อยู่ดีๆผู้ติดตามนายใหญ่ก็มาทักรัฐมนตรีระดับบิ๊กเนมระดับหัวหน้าวังอ่ะวังน้ำยมวังน้ำเย็นวังตัวพานวังพญานาคมาทักเลยว่าสวัสดีครับท่านรองนายกปรากฏว่าก็รู้กันตอนนั้นแหละว่าโดนปรับจากรัฐมนตรีว่าการไปเป็นรองนายกนะครับเพราะนั้นการปรับครม.เขาไม่จำเป็นต้องบอกนะครับแล้วชั่วโมงนี้เนี่ยผมถามหน่อยในพรรคภูมิใจไทยเนี่ย
1: ใครมี
0: พลังทางการเมืองเข้าอนุทินบ้างยกมือขึ้น
1: ไม่มี
0: ครับวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งและมีพลังทางการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย
1: คอมพลีท
0: เพราะนั้นถ้าคุณอนุทินแกบอกว่าแกจะปรับก่อน1ปีคุณชัยชนกคุณเป็นใครนะครับก็เป็นหนึ่งความเห็นแต่คุณก็ต้องยอมรับสภาพนะครับ
2: จะตอบแทนว่าแม่ชื่อกรุณาพ่อชื่อเดวิด
0: คือเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันผมจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยแท
2: ้
0: ซึ่งถ้าท่านนายกเขาเห็นว่าเขาควรจะบอกกันก่อนก็เขาก็บอกแต่ว่าในหน้าที่รัฐมนตรีว่าการโดยเฉพาะพวกลูกเทพเนี่ยขอโทษนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรมาขีดเส้นว่านายกจะต้องปรับวันไหน
2: เดี๋ยวรอดูคำตอบจากนายกวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะเวลาจำกัดขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขา
0: ขีดเส้นคนไทยยิ่งหมั่นไส้นะครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณอาจารย์แจ๊คครับวันนี้
2: ลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาแห่งความสุขของท่านผู้ฟังที่จะพบกับบทเพลงเพราะๆรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของวงการดนตรีทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับก็คือวันนี้เป็นคืนแห่งความร่วมสมัยเพราะเป็นรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับรายการอย่างนี้พบกับผมได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดำเนินรายการไปด้วยรูปแบบของความเป็นไทยผสมกับสากล นะครับซึ่งผิดแปลกแตกต่างไปจากวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็พบกับผมเช่นเดียวกันแต่เป็นดนตรีไทยล้วนๆถึง2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับผมดุษฎีคมุกดีเป็นผู้ดำเนินรายการรายการดีๆอย่างนี้ทั้งลำนำสยามและลำนำสยามร่วมสมัยจัดโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็เป็นคลื่นวิทยุ 100.5 FM ของสถานีข่าวได้สาระนะครับ

ในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะๆซึ่งเป็นเพลงแห่งความหลังจะเรียกได้ว่าเป็นเพลงแห่งความหลังนักร้องดังในอดีตก็ว่าได้นะครับจะเป็นช่วงอายุนักร้องที่อยู่ในช่วงสมัยประมาณ50ปีขึ้นไปนะครับอย่างเมื่อคืนก่อนนี้ก็นำเสนอช่วงนักร้องที่มีชื่อเสียงอยู่ในช่วงสมัย40ปี30ปีนะครับคราวนี้ถึง60ปี50ปีเลยไม่ว่าจะเป็นคุณอุดมขินเอี่ยมคุณประพลทุศรจามรคุณคำรณสัมพุนันนนท์คุณปรีชาบุญเกียรติคุณทูลทองใจคุณอุดมผอมเมฆเจริญคุณรัตนาศรีวรนันท์คุณทัศนัยชูอุ่มงามคุณชางเย็นแขคุณอริศอารีสมยศทัศนพันธ์เรียกว่านักร้องที่เอ่ยชื่อเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทางฝั่งชื่นชอบเรียกว่านึกถึงอารมณ์เพลงในวัยเก่าในวัยหนุ่มสมัยอดีตเมื่อ50ปีก่อนขึ้นมาทันทีเลยนะครับเขาค่อยนึกทยอยขึ้นมาว่าเอ๊คุณดุษฎีเขาจะเปิดเพลงอะไรให้เราฟังนะในกลุ่มเพลงของหนุ่มสาวในอดีตกลุ่มนี้นะครับวันนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับคัดมาในเพลงยอดๆของแต่ละท่านเลยก่อนจะฟังเพลงจากนักร้องดังในอดีตของกลุ่มนักร้องเพลงไทยสากลนะครับเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากบทเพลงแค่เดิมกันก่อนครับขอนำเสนอวงมโหรีบรรเลงในเพลงแขกอาหวังเถานะครับแล้วก็ไม่ใช่แขกอาหวังเถาธรรมดาเป็นทางไทยด้วยบางครั้งเราจะได้ฟังแขกอาหวังในทางอินเดียหรือว่าทางชวานะครับเพราะเพลงแขกอาหวังชั้นเดียวในเดิมทีเดียวเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับตรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเป็นเพลงที่แปลงทำนองมาจากเพลงชวาโบราณคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้แต่งไว้เป็นทางชวาแต่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เครื่องปีพาชวาที่ประเทศอินโดนีเซียจัดถวายเมื่อปีพ.ศ. 2471เพลงนี้ได้อีกชื่อหนึ่งว่าเพลงแขกตาเสือนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2474ครูมนตรีตรามโมทได้แต่งขยายขึ้นแบบตรา2ชั้นและ3ชั้นครบเป็นเพลงเถาแต่งไว้2ทางทางนึงสำหรับวงมโหรีและก็วงปีพาไทยบรรเลงทางนี้นะเขาเรียกว่าแขกอาหวังทางไทยนะครับอีกทางหนึ่งแต่งสำหรับบรรเลงด้วยวงปีพาชวานะครับและยังมีทางแบบทางฝรั่งนะครับคือครูเฉลิมบัวทั่งได้แต่งให้เป็นเพลงที่ดำเนินจังหวะแบบจังหวะวอลใช้บรรเลงด้วยวงอังกะลุงนะครับวันนี้จะเป็นทางสุขุมตรีตราโมทได้ประพันธ์เอาไว้ซึ่งให้วงมโหรีวงปีพาไทยบรรเลงที่เรียกว่าแขกอาหวังเถาทางไทยนั่นเองครับขอเชิญรับฟังจากการบรรเลงของวงมโหรีครับ

บทเพลงแขกหวังเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาทำนองไพเราะน่าฟังนะครับหลากรสหลายลีลาทีเดียวแต่พอลงถึง2ชั้นสับชั้นเดียวเนี่ยจะสังเกตนะครับถ้าเป็นเพลงที่ขึ้นโดยทำนองเพลงแขกหรือว่าเพลงสำเนียงแขกเนี่ยพอ2ชั้นชั้นเดียวจะเริ่มมีลีลาที่กระชับกระฉับกระเฉงแล้วก็จะเร็วกว่าสำเนียงอื่นๆนะครับยิ่งชั้นเดียวนี่จังหวะจะเร็วเรานึกถึงกลองแขกที่เขาตีในจังหวะหน้าทับแบบแขกหรือว่าไปชมภาพยนตร์อินเดียนะครับเนี่ยกลองเขาจะตีเป็นจังหวะเร็วมากเลยแล้วก็แขกหวังชั้นเดียวเนี่ยเธอฟังก็จำได้ไหมครับมีอยู่เพลงหนึ่งที่คุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีขับร้องไว้ชื่อว่าเพลงสิ้นหวังนะครับทำนองเพลงนี้แต่วันนี้ไม่ได้ฟังวันนี้จะมีนักร้องซึ่งเรียกว่าเก่าอาจจะเก่ากว่าคุณเพ็ญศรีแต่ก็อาจจะมีไล่เลี่ยกันเพียงแต่ว่าคุณเพ็ญศรีนั้นเรานำเสนอเกือบทุกคืนมาแล้ววันนี้นำเสนอแต่นักร้องที่ท่านผู้ฟังต้องการฟังแล้วก็เป็นนักร้องเก่านะครับเรียกว่าเพลงแห่งความหลังนักร้องดังในอดีตเลยนะครับคอนเซ็ปต์ของคืนวันนี้นะครับสองเพลงแรกขอนำเสนอปองดอกฟ้าและกลิ่นเนื้อเจือจันปองดอกฟ้านี่คุณประยงพุกดาเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับให้คุณอุดมเขียนเหนี่ยมเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ภายหลังคุณสุเทพคุณชรำคุณมนตรีใครต่อใครก็นำมาขับร้องกันหลายท่านเลยทีเดียวคุณอุดมเขียนเหนี่ยมก็เป็นนักร้องซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณประยงแล้วก็ร้องเพลงของคุณประยงพุกดาเป็นส่วนใหญ่นะครับเพลงคุณอุดมเขียนเหนี่ยมขับร้องบันทึกเสียงไว้หลายสิบเพลงเป็นผลงานของคุณประยงทั้งนั้นแล้วก็เพลงของคุณอุดมเขียนเหนี่ยมแทบทั้งนั้นเลยนะครับภายหลังคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณธานินทร์อินทรเทพนำมากับร้องใหม่ทั้งนั้นกองดอกฟ้านี่ก็เป็นเพลงดังของคุณอุดมเขียนเหนี่ยมเพลงที่สองกลิ่นเนื้อเจือจันนะครับเพลงนี้คุณประพลสุนทรจามรเป็นผู้ขับร้องท่านขับร้องไว้สมัยที่ท่านอยู่วงดนตรีจารุกนกของคุณพจน์นะครับคือคุณประพลเนี่ยท่านขับร้องอยู่สองวงสิทธิ์จามรสิทธิ์จามรคือวงของครูเวสสุนทรจามรซึ่งเป็นเปรียบเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่และเป็นเปรียบเสมือนบิดาบุญธรรมของท่านด้วยคุณประพลใช้นามสกุลว่าสุนทรจามรนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยว่ากันว่าวงสิทธิ์จามรเป็นผู้ประพันธ์นะครับกลิ่นเนื้อเจือจันเนี่ยแต่ผมไปเห็นบางตำราเขียนไว้ว่าคุณพจน์จารุณิศแต่งร่วมกับคุณสมพงษ์ทิพยกลินซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยคุณสมพงษ์ทิพยกลินก็ร่วมแต่งเพลงแล้วก็ร่วมเป็นนักดนตรีอยู่กับวงจารุกนกด้วยคืออย่างคุณสมพงษ์ทิพยกลินคุณพจน์จารุณิศเจ้าของคณะจารุกนกเจ้าของคณะละครเจ้าของวงดนตรีจารุกนกเนี่ยมีชื่อเสียงไล่เลี่ยกันมากับครูเอื้อสุนทรสนานนะครับอย่างคุณสมพงษ์เนี่ยเป็นนักดนตรีจากโรงเรียนพรานหลวงมารุ่นเดียวกับครูเอื้อสุนทรสนานเลยทีเดียวเมื่อก่อนนี้ที่อยู่รุ่นเดียวกันก็มีครูแก้วอาจารย์คุณครูเอื้อสุนทรจามรครูเอื้อสุนทรสนานครูพศอาจารย์รุ่นวันนิดคุณสมพงษ์ทิพย์กลินนี่แหละครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ขอเชิญน้องฟังครับบทเพลงดังในอดีตทั้งสองเพลงครับปองดอกฟ้าจากคุณอุดมเขียนเอี่ยมครับส่วนเพลงที่สองกลิ่นเนื้อเจือจันคุณประพลสุนทรจามรครับ

ฟองดอกฟ้าและกลิ่นเนื้อเจือจันทร์กระจบลงไปแล้วนะครับจากต้นฉบับเลยนะครับคุณอุดมเขียนเอี่ยมกับคุณประพลสุนทรจามรคุณประพลสุนทรจามรเนี่ยฟังให้ดีบางครั้งเนี่ยบางเพลงนะครับฟังแล้วนึกคุณวินัยจุลบุษบาเป็นผู้ขับร้องคุณวินัยคุณประพลขับร้องอยู่ในกลุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับต่อไปอีก2เพลงครับคราวนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์นะครับครูไพบูลย์บุตรขันท่านนี้ก็เป็นอัจฉริยะบุคคลท่านหนึ่งของวงการดนตรีวงการประพันธ์เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าครูไพบูลย์บุตรขันนี่ถ้าเปรียบนะครับในวงการนักประพันธ์หรือว่าวงการ

ศิลปินนะครับในด้านของดนตรีเนี่ยนะครับมีอยู่สองท่านที่ผมยกย่องมากคือครูไพบูลย์บุตรขันธ์กับครูประเทืองบุญยประพันธ์ทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยท้อถอยในชีวิตครูประเทืองนั้นสายตาเสียมองอะไรไม่เห็นตั้งแต่สองขวบแต่ท่านยังยืนหยัดอยู่ได้เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากแต่งเพลงเพราะมากทั้งที่ตาท่านมองไม่เห็นส่วนครูไพบูลย์บุตรขันธ์เนี่ยท่านป่วยเป็นโรคร้ายตั้งแต่หนุ่มๆนะครับเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นจนพิการเลยทีเดียวไปพลังพิการที่แขนที่ขาสุดท้ายนี่ล้มป่วยหนักจนเสียชีวิตเพียงอายุเพียง54ปีเท่านั้นเองก็ประมาณปี2515นะครับแต่ในช่วงปีประมาณ2492ถึง2500ในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคทองของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เลยทีเดียวนะครับท่านแต่งเพลงให้ใครร้องนี่ก็เกิดก็ดังกันทั้งนั้นนะครับนักร้องที่เกิดจากฝีมือของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับอย่างเช่นคุณสมยศทัศนพันธ์คุณทูลทองใจคุณคำรณพระบุญนนท์คุณปรีชาบุญเกียรติคุณทานเย็นแขและฝั่งลูกทุ่งก็มีคุณพลวันลูกเพชรนะครับคุณลุงเพชรแหลมสิงคุณบุภาสายชนอย่างนี้นะครับนักร้องดังๆเท่านั้นอย่างเช่นบางเพลงเรานึกไม่ถึงว่าคุณครูไพบูลย์จะแต่งไว้อย่างเช่นเพลงโลกนี้คือละครเนี่ยคุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องไว้แม้กระทั่งเพลงที่ขับร้องกันอยู่ทุกเดือนสิงหาคมของทุกปีค่าน้ำนมใครจะนึกบ้างไหมว่าครูไพบูลย์บุตรขันธ์เนี่ยนะครับเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองเพลงนี้เพราะนั้นถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีอัจฉริยะอย่างมากและเป็นผู้ที่ต่อสู้กับชีวิตนะครับไม่ท้อถอยแม้กระทั่งตัวเองจะพิการในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็ครูประเทืองบุญยประพันธ์นะครับถ้าจะเปรียบเทียบศิลปินใหญ่ของเราทั้งสองท่านทั้งครูไพบูลย์บุตรขันธ์กับครูประเทืองบุญยประพันธ์นี่ก็จะเปรียบได้กับมาศิลปินเอกของโลกในฝั่งตะวันตกเขาอย่างเช่นโชแปงไชคอฟสกี้เบโธเฟนเนี่ยเปรียบได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็เป็นสุดยอดฝีมือแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีความท้อถอยในการต่อสู้ในเรื่องของดนตรีเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นเบโธเฟนนี่แม้กระทั่งว่าภายหลังนี่ท่านหูหนวกใส่คือหูหนวกในระดับที่เรียกว่าไม่มีปัญหาในการฟังเสียงดนตรีที่ใช้ตัวโน้ตเสียงสูงแต่ท่านก็ยังไม่ท้อถอยนะครับท่านรักในเสียงดนตรีรักในเสียงเพลงนะครับสองเพลงต่อไปนี้เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับชายใจพระและขวัญใจคนจนชายใจพระนี่คุณคำรณสัมปุณณนนท์นะครับเป็นพระเอกนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นนะครับในยุคของคุณคำรณสัมปุณณนนท์คุณหนูโคตรจันเรืองคุณปรีชาบุญเกียรติมีโด่งดังมากส่วนเพลงที่สองขวัญใจคนจนนี่คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องไว้ก่อนมีอยู่สองเพลงที่ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าเพลงนั้นเป็นคุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องและก็โด่งดังมากนั่นคือขวัญใจคนจนและโลกนี้คือละครทั้งสองเพลงนี้ครูไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์และคุณปรีชาบุญเกียรติเป็นผู้ขับร้องไว้ก่อนเป็นต้นฉบับนะครับวันนี้นำมาฟังต้นฉบับทั้งสองบทเพลงครับชายใจพระจากคุณคำรณสัมปุณณนนท์และขวัญใจคนจนจากคุณปรีชาบุญเกียรติครับ

ชายใจพระและขวัญใจคนจนก็จบลงไปแล้วนะครับเป็น2เพลงซึ่งโด่งดังมากเมื่อ60ปีก่อนนี้นะครับเรียกว่าสถานีวิทยุนี่เปิดแกงกระหน่ำเลยเมื่อก่อนนี้เพลงชุดที่นำเสนอในคืนวันนี้นะครับเป็นเพลงในยุคที่ผมเรียกว่ายังเด็กๆยังเล็กๆเรียกว่าจะก่อนยุคซิตี้ซะด้วยซ้ำเนี่ยนะครับยุคเพลงเหล่านี้กำลังดังนี่เอลวิสยังไม่มานะครับอย่างมากจะตรงกับสมัยของนักร้องดังจากอเมริกันหรือว่าทางยุโรปก็จะมีกลุ่มของโทนี่ทีลสันเฟเบียนอะไรกลุ่มนี้นะครับที่มาก่อนนะครับแพทบูนนี่แหละครับกลุ่มนี้กลุ่มกำลังดังไล่เลี่ยกันเลยช่วงนั้นเพลงจากตะวันตกเป็นเพลงในแนวไลฟ์มิวสิกกำลังเข้ามาเพลงแจ๊สกำลังเข้ามานะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจาก

เพลงเทเลมือสักเพลงนะครับเป็นเพลงสำเนียงแขกเหมือนกันคือเมื่อก่อนก็เปิดแต่ว่าเปิดในการบรรเลงจากวงโหรีหวานๆเท่านั้นเองแต่คราวนี้จะมาในอีกแนวนะครับนั่นคือเพลงแขกสลายนะครับที่บอกว่ามาอีกแนวเขาจะมีการเดี่ยวทุกเครื่องมือและวงโหรีรับทั้งวงเป็นการโชว์วงเลยนะครับเพลงแขกสลายสองชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่มี3ท่อนนะครับท่อนที่1กับท่อนที่2มี4จังหวะท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงสำหรับร้องตอนต้นหรือว่าตอนเกริ่นในการเล่นสักวาสมัยโบราณเพลงหนึ่งจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคมเป็นผู้แต่งทั้งทำนองแล้วก็บทร้องในปัจจุบันนี้บทร้องที่แต่งไว้สูญหายไปแล้วนะครับคงเหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยอย่างมากเลยทีเดียวและแขกสลายนี่ก็มาโด่งดังเอาในสมัยรัชกาลที่6อีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านนำไปทรงนำไปประจุไว้ในตับวิวาพระสมุทรซึ่งเรียงร้อยไปด้วยเพลง3เพลงนะครับคือครึ่งกับต้นฝั่งบางใบแล้วก็แขกสลายเรียกว่าตับวิวาพระสมุทรนะครับจากบทละครเรื่องวิวาพระสมุทรบทพระราชพลในรัชกาลที่6นี่แหละครับแขกสลายก็เลยมีชื่อเสียงมากเกินไปซึ่งความจริงแล้วทำนองเพลงแขกสลายเนี่ยโด่งดังทุกทำนองที่บทร้องและทำนองซึ่งจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคมได้ประพันธ์ไว้เนี่ยมีชื่อเสียงทุกเพลงเรียกว่าผ่านการเวลามาเกือบ200ปีแล้วไม่เคยเสื่อมคลายความนิยมเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงแขกสลายเพลงราวคำหอมราวดำเนินทรายเพลงเทพบรรทมแล้วก็อีกหลายต่อหลายเพลงนะครับวันนี้แขกสลายครับเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีแต่ว่าเป็นการเดี่ยวทุกเครื่องมือเลยทุกเครื่องมือในวงยกเว้นกลองกับชิงนะครับทุกเครื่องมือเดี่ยวหมดเลยแล้วก็รับทั้งวงครับขอเชิญรับฟังเพลงแขกสลายครับ

บทเพลงแขกสาหร่ายก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะน่าฟังมากเลยทีเดียวและยิ่งมีการเดี่ยวทุกเครื่องมือก่อนที่วงมโหรีจะรับทั้งวงนี่ก็ยิ่งได้ฟังเด่นชัดในเรื่องของเครื่องมือชนิดต่างๆซึ่งบรรเลงนะครับฟังแล้วรู้สึกนึกถึงเพลงต่างๆซึ่งนำไปประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลนะครับเพราะว่าเวลาประพันธ์เพลงไทยสากลเนี่ยมักจะนิยมนำเพลงแขกสาหร่ายเนี่ยไปประพันธ์เป็นเพลงคู่ที่นักร้องชายหญิงขับร้องคู่กันโต้ตอบกันเพราะเพลงนี้ทำนองจะมีการล้อรับกันอยู่ตลอดนะครับถึงสามารถเดี่ยวทุกเครื่องมือได้เป็นการล้อกันต่อไปสองเพลงในแนวของเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆนะครับคือวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราคือเพลงแห่งความหลังนักร้องดังในอดีตนะครับเราผ่านไป4เพลงแรกกองดอกฟ้าจากคุณอุดมขินเอี่ยมกลิ่นเนื้อเจอจานจากคุณประพลสุนทรจำมรชายใจพระจากคุณคำรณสัมพุนันนท์และขวัญใจคนจนจากคุณปรีชาบุญเกียรติต่อไปอีก2เพลงครับเป็นนักร้องชาย1หญิง1ครับทูลทองใจและรัตดาศรีวรนันท์นะครับเพลงที่คุณทูลทองใจขับร้องมันมีมากมายเหลือเกินเป็นร้อยเพลงนะครับหลายร้อยเพลงแล้วก็โด่งดังทั้งนั้นยุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนนี่หาใครเทียบกับคุณทูลทองใจยากยุคนั้นที่มีดังมากจริงๆเนี่ยมีคุณสมยศทัศนพันธ์กับคุณทูลทองใจที่ดังไล่เลี่ยกันมานะครับเพียงแต่ว่าต่างโทนเสียงกันเขาบอกว่าถ้าฟังคุณทูลทองใจต้องฟังตอนเช้าถ้าฟังคุณสมยศต้องฟังกลางคืนเพราะเสียงคุณทูลทองใจเนี่ยเสียงสูงใสแหวกอากาศเลยด้วยถ้าฟังกลางทุ่งนี่เสียงผ่าไปหลายทุ่งเลยแต่ถ้าคุณสมยศทันสันผันเสียงต่ำๆทุ้มๆฟังกลางคืนแล้ววังเวงแล้วเกิดนะครับคือดังในเวลาเดียวกันแต่ว่าคนละช่วงของแสงเท่านั้นเองครับแสงสว่างกับแสงมืดเท่านั้นเองนางรองนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพยงมุกดานะครับที่จะนำเสนอเป็นเพลงแรกเพลงนี้เพราะมากจนเป็นเพลงที่ตั้งเสียงไว้สูงแล้วก็เรียกว่านักร้องต้องร้องเต็มเสียงถึงจะไพเราะในเพลงนางรองนี่คุณทูลทองใจขับร้องไม่เหมาะที่สุดเพราะคุณทูลทองใจเวลาขับร้องเนี่ยเสียงของท่านนี่เต็มเสียงร้องเต็มเสียงแล้วก็เสียงสูงใสคำว่านางรองนี่มันใช้พลังเสียงเต็มที่ตั้งแต่คำแรกเลยนะครับเหมือนว่าสมัยก่อนนี่ล้อเล่นกันนะครับกับเพื่อนๆสมัยไปวิ่งเล่นรุ่นอยู่ที่แถวหนองแขมนะครับสมัยที่ยังเป็นคันนายังเป็นทางลูกรังอยู่นะครับขี่จักรยานแข่งกันเปิดเพลงนางรองนี่แหละครับพอขึ้นคำว่านางก่อนที่คำว่า

รองจะหมดจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนขี่จักรยานแข่งกันในคำว่านางรองคำเดียวนะครับโอ้โหเสียงของคุณทูลทองใจคำว่านางรองเนี่ยมันยาวเหยียดแหวกอากาศไปแล้วขนาดเสียงที่วิทยุหมดแล้วแต่เสียงที่มันก้องในอากาศไปมันต่อทุ่งไปเลยนะครับนี่คือเสียงของคุณทูลทองใจเหมือนเช่นเสียงดูแหววแหววมาหรือว่าโปรดเถิดดวงใจนะครับเช้าๆเนี่ยเราจะได้ยินนะเพลงนางรองเป็นเพลงที่เพราะมากเนื้อร้องก็เพราะนะครับคำว่านางรองใครว่าไม่มีความหมายไม่มีดีนางรองนั้นมันก็มีความหมายอยู่ในตัวของมันนะครับโซเป็นที่สองแดนมธุรสคุณรดาศรีวรนันท์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เดิมทีเดียวคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องไว้ก่อนแต่คุณรดาศรีวรนันท์ไปกราบขอครูร้องก็มีเรื่องเล่านิดหน่อยนะครับเป็นการเกิดครั้งแรกของคุณรดาศรีวรนันท์คุณรดาศรีวรนันท์ก็อยู่ในกลุ่มเดียวคุณเพลินศรีพุ่มชูศรีคุณมันธนาโมราคุณคือในกลุ่มผู้ที่วิ่งประกวดร้องเพลงตั้งแต่วัยรุ่นนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการร้องเพลงคุณรัตดาศรีวรนันท์นี่สิคุณจะเป็นอิสลามนะครับอยู่แถวศรีบันแขกนะครับเมื่อก่อนเรียนอยู่ศึกษานารีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ชอบประกวดร้องเพลงก็ไปประกวดร้องเพลงงานหนึ่งซึ่งคุณสมยศทัศนพันธ์เนี่ยเป็นกรรมการอยู่ด้วยทีนี้ช่วงประกวดรอบแรกผ่านไปแล้วคุณรัตดาศรีวรนันท์ก็เข้ารอบด้วยในยุคนั้นเนี่ยในยุครุ่นไล่เลี่ยกับคุณรัตดาเนี่ยนักร้องเก่งๆทั้งนั้นกลุ่มนี้คุณเลิศคุณวินัยคุณชาญเย็นแขอะไรเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งนั้นนี่คุณรัตดาศรีวรนันท์เธอก็ไม่มีเพลงประจำตัวนะครับเธอก็เอามาร้องในรอบชิงชนะรอบรองชนะเลิศไปแล้วพอถึงรอบชิงชนะเลิศก็อยากจะมีเพลงเอกเป็นของตัวบังเอิญช่วงพักครึ่งรอที่จะตัดประกวดรอบใหม่เนี่ยคุณสมยศทัศนพันธ์ท่านขึ้นไปขับร้องเพลงเพื่อเป็นการขั้นเวลาท่านขับร้องเพลงซึ่งแต่งใหม่เลยคุณสมยศแต่งขึ้นมาใหม่เลยที่ว่าแดนมธุรสเพลงนี้เพราะมากแดนไหนจะเท่าแดนมธุรสนะครับเปรียบเสมือนรถพระธรรมนั่นเองคุณรัตนาได้ยินแล้วแหมชื่นชอบเพลงนี้เหลือเกินพอคุณสมยศร้องจบลงจากเวทีก็ไปข้างหลังคุณรัตนาก็เข้าไปกราบครูครูขาหนูชอบเพลงนี้ของครูมากหนูขอกราบขออนุญาตขอเพลงนี้จากครูขึ้นไปร้องในรอบชิงชนะเลิศได้ไหมคะคุณสมยศเห็นว่าเด็กคนนี้ใจถึงแล้วเสียงก็ดีเข้ารอบอยู่แล้วด้วยจะเป็นไรไปก็ต่อเพลงให้เลยนะครับประกวดระแดนมธุรสนี่คุณรัตนาศรีวรนันท์เข้าร้องในรอบชิงชนะเลิศได้รางวัลที่1เลยนะครับวันนี้เราก็มาฟังบทเพลงที่ทำให้คุณรัตนาศรีวรนันท์ขับร้องได้รางวัลชนะเลิศนะครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับเพลงแรกนางรองจากคุณทูลทองใจครับเพลงที่2แดนมธุรสจากคุณรัตนาศรีวรนันท์ครับ

นางรองและแดนมธุรสก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของคุณทูลทองใจและคุณรัตนาศรีวรนันท์เพลงแรกนั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของคู่พยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงที่2คุณสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้ประพันธ์ร้องใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ต่อให้คุณรัตนาขับร้องเลย2เพลงนี้เพราะมากเลยนะครับคุณทูลทองใจนั้นก็เป็นอาวุโสแล้วก็เรียกว่าอยู่กับวงการเพลงมาจนวาระสุดท้ายจนอาวุโสที่สุดเลยนะครับแต่คุณรัตนาศรีวรนันท์นี่น่าสงสารเธอนะครับเธอเข้ามาเป็นนักร้องตั้งแต่วัยรุ่นนะแต่แล้วร้องได้ไม่นานก็มีครอบครัวครอบครัวก็ไม่อยากให้ร้องเพลงนะครับก็ไปตามวิถีชีวิตของศาสนาด้วยก็ไปอยู่กับครอบครัวอยู่ครอบครัวพักใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวก็ออกมาร้องเพลงใหม่พอออกมาร้องเพลงได้ไม่นานเจ็บ

อีกครับป่วยต้องกลับเข้าไปรักษาตัวหลังจากนั้นก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยน่าเสียดายจริงๆนะครับเพลงที่เธอขับร้องไว้นะก็ดังๆทุกเพลงในภายหลังนี่มีนักร้องนำมาบันทึกเสียงใหม่เยอะเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการบรรเลงในวงผีพาดไม้นวมกันบ้างนะครับวันนี้ฟังกันทั้งวงมโหรีทั้งผีพาดไม้นวมนะครับวันนี้นุ่มๆหูนะครับไม่มีผีพาดไม้แข็งท่านที่ชอบผีพาดไม้แข็งต้องรอไว้วันอื่นนะครับต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปนี่วันก่อนนี้ผมนำอังคลุงมาเสนอนี่เริ่มมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วว่านำเสนอนอกไปแค่เพลง2เพลงขอฟังเยอะๆหน่อยอย่าฟังอังคลุงมีบางท่านนะครับโทรศัพท์เข้ามาเปิดร้านขายของนะครับแล้วก็เป็นเชื้อสายจีนแต่ชอบฟังเพลงไทยขอเพลงอังคลุงนะครับแม้แต่ผมสะดวกก็จัดทำให้ท่านสักแผ่นนึงก็จะดีเห็นไหมครับแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายจีนหรือผู้ที่เป็นเชื้อสายจีนที่เข้ามาเติบโตในเมืองไทยยังชื่นชอบเพลงไทยเลยนะครับบทเพลงไทยเดินต่อไปนี้ชื่อว่าไส้เดือนฉกจวักเพลงนี้ชื่อน่ากลัวนะครับแต่ความจริงมองท่านนึกถึงภาพแล้วไม่น่ากลัวเลยถ้าเป็นงูเห่างูจงอางฉกจวักยังน่ากลัวมากหรือว่าพญานาคฉกจวักไม่ไส้เดือนนะตัวนิดเดียวแหมถ้านาคีมีพิษเพี้ยงสุริโยยังพอว่านี่ไส้เดือนมีพิษเพี้ยงมันจะน่ากลัวตรงไหนไส้เดือนฉกจวักนี่เป็นเพลงอัตราชั้นเดียวทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มีท่อนเดียว8จังหวะส่วนทางร้องมี4จังหวะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา2ชั้นเรียกชื่อสมัยว่าเพลงนาคราชแผ่พังพานด้วยความสงสารนะครับจากอัตราจังหวะชั้นเดียวมันก็เล็กๆน้อยๆนะครับชั้นเดียวชื่อว่าไส้เดือนฉกจวักคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา2ชั้นคือโตขึ้นพอโตขึ้นท่านเลยแต่งชื่อให้หมายว่านาคราชแผ่บางพานเป็นการมีชื่อที่เติบโตตามอัตราเพลงไปด้วยนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2490ท่านเดิมครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงได้แต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นครบเป็นเพลงเถาคราวนี้ท่านมีความพิสดารนะครับประดิษฐ์ชื่อสมัยเลยเรียกชื่อว่าไส้พระจันทร์เห็นไหมครับคราวนี้แหวกแนวไปเลยจากที่จากสัตว์ตัวน้อยๆนะครับเป็นไส้เดือนฉกจวักพอเป็น2ชั้นขยายเป็นนาคราชแผ่บางพานแต่พอครบเป็นเพลงเถาเป็น3ชั้นนู่นนะครับขึ้นฟ้าไปเป็นไส้พระจันทร์คนก็มองไส้พระจันทร์มาเกี่ยวอะไรด้วยกับไส้เดือนกับนาคราชแต่พอแผลงชื่ออันนี้เรียกว่าแผลงชื่อนะครับแต่พอเรามาฟังอีกทีนึงพระจันทร์ก็คือเดือนนั่นเองครับเรามักจะเรียกพระจันทร์ว่าดวงเดือนนะครับเพราะนั้นไส้พระจันทร์ก็คือไส้เดือนนั่นเองครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลับสู่มาตุภูมิกลับสู่ถิ่นเก่านั่นเองนะครับบทเพลงไส้เดือนฉกจวักวันนี้เป็นการบรรเลงร่วมกับผีพาดไม้นวมของกรมศิลปากรครับก็เชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้ก็คงจะสร้างความสุขความสมใจแก่ท่านผู้ฟังที่ชอบบทเพลงเก่าๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นคืนเพลงแห่งความหลังนักร้องดังในอดีตนะครับในชั่วโมงแรกท่านผู้ฟังก็พบกับมาคุณอุดมขินเอี่ยมคุณประพลถึงทองจามรคุณคำรณสัมพุนันนนท์คุณปรีชาบุญเกียรติคุณทูลทองใจคุณรัตดาศรีวรนันท์และคุณอุดมพอเมื่อเจริญจากเพลงสุดยอดของท่านแต่ละเพลงแล้วนะครับเพราะว่าในนักประพันธ์อาวุโสในอดีตท่านได้ประพันธ์เพลงเหล่านี้ไว้อย่างเรียกว่าบรรจงและอย่างกันกรองมาจากมันสมองจากหัวใจของท่านเลยทีเดียวเพลงเหล่านี้ถึงได้อมตะมาจนทุกวันนี้แม้กระทั่งว่ามีการบันทึกเสียงใหม่เป็นเวอร์ชันที่2ที่3ที่4แล้วก็ยังจำหน่ายขายดีเผยแพร่กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเราจะรับฟังได้อย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยยุคสมัยนี้เป็นยุคที่มีการนอกจากฟังเพลงแล้วยังชื่นชอบร้องเพลงกันนะครับสมัยก่อนนี้ก็น่าขำนึกสมัยก่อนเมื่อสัก20ปีก่อนนี่เห็นจะได้จะไปงานบอลงานราตรีสมองสอนงานไหนก็ตามจะมีแต่ผู้ฟังแม้พอรู้สึกว่าใครจะเชิญขึ้นไปร้องนี่จะมีปฏิเสธก่อนจำเนื้อไม่ได้ทำนองไม่ดีเสียงวันนี้คอแห้งบางท่านนี่เคยรู้ว่าเขารู้ว่าเราพอจะร้องเพลงเป็นเดี๋ยวถึงงานนี้เขาต้องเชิญเราขึ้นไปร้องแน่พอรู้ว่าเพื่อนๆถูกเชิญไปร้องแล้วสองคนใกล้จะถึงเราแล้วเข้าห้องน้ำหายไปเลยกลัวกันเหลือเกินนะครับเมื่อก่อนจะมีแต่ผู้ฟังนักร้องไม่เคยมีเมื่อก่อนนี้เชิญวงดนตรีวงไหนไปขับร้องหรือจ้างไปนี่ร้องกันคุ้มค่าทั้งคืนนะครับเดี๋ยวนี้น้องจ้างวงดนตรีจ้างนักร้องไปนะครับนักร้องร้องได้แค่ไม่กี่เพลงนอกนั้นเจ้าภาพญาติเจ้าภาพเพื่อนเจ้าภาพขึ้นไปร้องกันหมดยุคนี้เป็นยุคของนักร้องไปดูนะครับเดี๋ยวนี้ตามห้างใหญ่ๆห้างสำคัญเนี่ยจะต้องเปิดเป็นห้องคาราโอเกะตามห้องอาหารต่างๆก็ต้องมีห้องคาราโอเกะไว้บริการนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบที่จะไปร้องเพลงนะครับเพราะนั้นในยุคนี้นี่นักร้องเยอะมากเพราะนั้นท่านที่เป็นผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่ร้องเพลงได้ดีและร้องเพลงเป็นด้วยอย่างที่ผมเปิดให้ฟังทุกคืนเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะบอกว่าท่านมักจะร้องคลอตามไปด้วยแล้วก็มีความสุขถ้าวันไหนที่ผมเปิดเพลงเก่าเพลงที่ท่านรักเพลงที่ท่านชอบท่านก็จะร้องตามอย่างมีความสุขและท่านบอกว่าทำให้แม่นขึ้นอีกด้วยนะครับคือว่าเป็นการซ้อมสมมติว่าวันนี้ผมเปิดเพลงขวัญใจคนจนคุณปีชาบุญเกตขับร้องท่านก็ร้องคลอตามไปด้วยวันพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปจองคิวคาราโอเกะนะครับร้องเพลงขวัญใจคนจนก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของบทเพลงแล้วก็ความรักในเสียงเพลงทำให้เกิดรายการล้ำนำสยามร่วมสมัยกับรายการล้ำนำสยามให้ท่านฟังอยู่ทุกคืนวันนี้แหละครับในชั่วโมงที่2นี่ก็เป็นบทเพลงเพราะในชั่วโมงที่2นี่จะมีนักร้องร้องแค่ 2-3 ท่านเองนะครับ3ท่านแต่ว่าจะให้ร้องท่านละ2เพลงเนื่องจาก3ท่านนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มรุ่นราวเดียวกันแต่ว่าดังกว่าเพื่อนแล้วก็มีเพลงเด่นๆมากกว่าเพื่อนนะครับคือคุณปรีชาบุญเกียรติคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณนฤทธิ์อารีนะครับซึ่งอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันในกลุ่มวันนี้ทั้งหมดแต่ก่อนจะฟังเสียงของนักร้องดังทั้ง3ท่านนี้นะครับเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงเดิมกันก่อนครับเพลงต่อไปนี้เพราะมากนะครับ

ถ้าบรรเลงด้วยเครื่องสายผสมเครื่องสายหรือมโหรีจะอ่อนหวานไปแล้วแต่ถ้าบรรเลงด้วยปีพาดไม่แข็งก็จะมีความเข้มจัดขึ้นมานิดหน่อยเพลงนี้ชื่อเพราะครับชื่อเหมาะสำหรับการเข้าพระเข้านางในละครชื่อนั้นชื่อว่าพี่รมสุรางนั่นเองนะครับพี่รมก็อยากจะชื่นชมอยากจะมีความรักกับสาวน้อยนะครับสุรางก็คือนางงามนั่นเองนะครับเพลงพี่รมสุรางเนี่ยเป็นเพลงเถานะครับซึ่งครูทัศน์ซึ่งเป็นนักดนตรีที่อยู่ในวงของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคประมาณสมัยรัชกาลที่4ต่อรัชกาลที่5นะครับนิคุทัศน์นี่ว่ากันว่าท่านเป็นทายาทและเป็นบุตรชายของเจ้าพระยาพระคลังหนด้วยนะครับเคยได้ยินสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานริศรานุวัติวงศ์ทรงมีพระนิพนธ์เอาไว้นะครับแล้วก็ครูมนตรีตราเมื่อก็เคยวิเคราะห์เอาไว้ด้วยครูทัศน์นี่แหละครับท่านนำเพลงจีนแส2ชั้นทำนองเก่าใช้นาทับปลอบไก่มี2ท่อนท่อนละ2จังหวะและท่อนที่2มีสร้อยต่อท้ายอีก6จังหวะมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นโดยครูทัศน์ได้ซ่อนเงื่อนแก้เสียงตกเที่ยว1ท่อนแรกเสียง1โอ้โหฟังนะครับซ่อนเงื่อนแก้เสียงตกเที่ยว1ท่อนแรกเสียง1คือเพลงทุกเพลงเนี่ยมันจะมีเสียงตกเป็นจังหวะจังหวะไปนะครับที่เสียงตกในเที่ยว1ท่อนแรกแก้ซะเสียง1ครูทัศน์เนี่ยท่านมักจะชอบแก้และจะซ่อนเงื่อนงำในการประพันธ์เพลงอย่างเช่นเพลงเทพบรรทมท่านจะซ่อนเงื่อนงำไว้ไม่ให้จำได้นะครับแล้วก็เพลงนี้แหละครับท่านตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เมื่อแต่งขยายเป็น3ชั้นแล้วเรียกชื่อเพลงใหม่ว่าเพลงพี่รมสุรางเพื่อเข้าชื่อกับเพลงเทพบรรทมที่ท่านแต่งไว้ก่อนหน้านั้นต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงแนะนำมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ.2467พี่รมสุรางเถาแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งในกลุ่มเพลงซึ่งลูกศิษย์ของสายคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนที่บรรเลงเนี่ยนิยมบรรเลงขับร้องกันมากทีเดียววันนี้วงเครื่องสายผสมจะบรรเลงให้ฟังนะครับในเพลงพี่รมสุรางเถาครับ

พิรมสุรางเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะน่าฟังเป็นอย่างยิ่งเลยนึกถึงกำลังดูละครก็เป็นบทบาทที่พระเอกนางเอกกำลังจะเข้าพระเข้านางกันก็ต้องเล่นเพลงพิรมสุรางนะครับถึงจะสมชื่อสมจริงสมจังนะครับทีนี้เราก็มาฟังบทเพลงจากนักร้องดังในอดีตกันครับวันนี้เป็นเพลงแห่งความหลังนักร้องดังในอดีตแล้วก็คัดมาจากเพลงสุดยอดของนักร้องแต่ละท่านสองเพลงแรกนี่ขอนำเสนอเสียงของคุณปรีชาบุญเกียรติก่อนเลยนะครับนี่ก็เป็นทั้งนักแสดงเป็นพระเอกเป็นนักร้องนะครับเชื่อว่านะครับถ้าท่านไม่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตนะครับป่านนี้คุณปรีชาบุญเกียรติคงจะยืนอยู่แถวหน้าคู่กันกับคุณสุเทพบุญคำแหงคุณชลินนันทนาคอนนะครับในยุคก่อนนี่มี4ท่านที่ยืนเรียงไล่เรียกกันคุณปรีชาบุญเกียรติคุณนฤทธิ์อารีคุณสุเทพบุญคำแหงคุณชลินนันทนาคอนแต่ภายหลังเหลือแต่คุณสุเทพคุณชลินที่ยืนหยัดอยู่คุณนฤทธิ์นั้นยังมีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าท่านป่วยนะครับช่วงหลังชีวิตท่านป่วยจนท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านก็เลยขาดช่วงไปส่วนคุณปรีชาในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกของคุณปรีชาก่อนที่คุณสุเทพคุณชลินจะดังขึ้นมาเนี่ยคุณปรีชาท่านดังก่อนแล้วดังมากด้วยนอกจากท่านขับร้องโด่งดังในเพลงต่างๆแล้วท่านยังเป็นพระเอกหล่อนะครับรูปร่างของท่านสมาร์ทหน้าตาหล่อเหลาเป็นพระเอกภาพยนตร์หลายเรื่องเลยในยุคนั้นคุณนิชชัยบัญชาเพิ่งจะก้าวเข้ามาเป็นพระเอกหนังไทยเพิ่งจะเริ่มมีชื่อเสียงก็เดินดังคู่กับคุณปรีชาบุญเกียรติตอนนั้นภาพยนตร์ไทยมีทางเลือกนะครับก่อนที่คุณนิชชัยบัญชาจะยึดครองจอ

0: พียงผู้เดียวเนี่ยจะมีทางเลือกคือคุณปรีชากับคุณวิชัยบัญชาแต่คุณปรีชาแสดงเพียง 2-3 เรื่องเท่านั้นเองนะครับมีอยู่เรื่องนึงแสดงร่วมกันเดินทางไปแสดงต่างจังหวัดด้วยกันคุณปรีชาเป็นผู้ขับรถเมื่อขากลับมาปรากฏว่าแหกโค้งอย่างไรไม่ทราบครับรถคว่ำคุณปรีชาบุญญเกียรติเสียชีวิตคาที่เลยนะครับส่วนคุณวิชัยบัญชาว่ากันว่าครั้งนั้นก็บาดเจ็บสาหัสนะครับกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้แต่หลังจากฟื้นมาแล้วคุณวิชัยบัญชาก็เลยครองจองเงินท่านเดียวไปนานเลยนะครับคุณปรีชาบุญญเกียรติก็เป็นน้องชายของคุณมนัสบุญญเกียรติถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคยชมภาพยนตร์ชมละครในยุคเก่าๆนะครับก็วิชานะครับตัวหม่อมแม่ในเรื่องบ้านสายทองนะครับตัวร้ายที่สุดนะครับยุคแรกๆแล้วก็เป็นตัวร้ายทุกเรื่องเป็นตัวร้ายตัวอิจฉาเป็นตัวแม่เป็นนักแสดงคนแรกก็ว่าได้นะครับที่ตลาดไม่ขายของให้สมัยก่อนอาจจะมีตัวร้ายตัวอิจฉาเกิดขึ้นมาหลายตัวแต่ว่าประปรายนะครับแต่คุณมณัฐตอนนั้นท่านครองทั้งจอแก้วทั้งจอเงินละครร้องละครชีวิตภาพยนตร์ท่านจองหมดเลยมาหมดเป็นตัวร้ายตัวอิจฉาแล้วเสียงของท่านนี่ก็เสียงแหลมบาดหูเลยนะครับคนเกลียดมากนะครับแต่ตัวจริงของท่านนั้นน่ารักครับนิสัยดีสมัยก่อนทำไมผมเด็กๆผมชมและผมยังเกลียดท่านมากเลยสมัยนั้นแต่ผมที่สุดมารู้ทีหลังว่าโอ้ท่านแสดงเก่งมากคุณปรีชาบุญญเกียรติก็เป็นน้องชายคุณมนัสบุญญเกียรตินี่ครับผมก็เล่าฟังท่านเยอะแยะเลยสำหรับคุณปรีชาบุญญเกียรตินี่ก็ให้เกียรติท่านเป็นพิเศษเพราะว่าท่านโด่งดังในเวลาอันน้อยแล้วก็หนีจากเราไปด้วยความน่าเสียดายนะครับคุณปรีชาบุญญเกียรติจะขับร้องให้เราฟัง2เพลงนะครับอยู่เพื่อความดีและโลกนี้คือละครเห็นนะครับชื่อเพลงคุ้นๆไหมครับทั้ง2เพลงมีภายหลังมาโด่งดังมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขับร้องโดยคุณชลินนันทนาครคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาคุณธานินทร์อินทรเทพนักร้องหลายต่อหลายท่านทั้งหญิงได้ชายนำเพลง2เพลงนี้ไปขับร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกนี้คือละครนี่ร้องกันมากเลยนะครับอยู่เพื่อความดีนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสุนทรยานเวียงการนะครับครูสมานการจะรับเรียนเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็แนวทางของครูสมานนี่จะต้องนำทำนองเพลงเดิมมาปรุงแต่งเพลงนี้ครูสมานท่านดับทำนองเพลงมอนที่ชื่อว่ามอนผีมดมาปรุงแต่งให้คุณปรีชาบุญญเกียรติเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่2โลกนี้คือละครเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันนะครับนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงผมพูดว่าท่านเป็นผู้ที่ต่อสู้กับชีวิตอย่างไม่ท้อถอยไม่ว่าจะร่างกายเจ็บป่วยกี่ครั้งจะพิการจะหนักหนาสาหัสเพียงไรในขณะที่ร่างกายท่านพิการท่านเจ็บป่วยซ้ำแล้วซ้ำอีกนี้ไม่น่าเชื่อว่าในมันสมองของท่านในมุมมองของท่านในความเป็นนักเพลงเป็นศิลปินของท่านท่านไม่ได้เคยนำความเจ็บป่วยนั้นมาเกี่ยวข้องมาเป็นภาระมาเป็นตัวที่ทำให้ความไพเราะความงดงามในการประพันธ์ของท่านลดน้อยลงไปเลยเพลงของคุณไพบูลย์บุตรขันสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงหรือเพลงลูกทุ่งไพเราะงดงามทุกเพลงทำนองไพเราะมากเนื้อร้องไพเราะงดงามทั้งที่จริงแล้วท่านไม่ได้เรียนมาสูงมากเลยนะครับแต่สังเกตว่าเนื้อร้องของท่านเนี่ยจะมีภาษาซึ่งสละสลวยมีคำสูงสูงใช้ด้วยนะครับอย่างโลกนี้คือละครเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นบทเพลงที่อยู่ในมุมมองอย่างนี้เลยนะครับสมัยก่อนนี้ฉันคือเธอเธอคือฉันฉันรักเธอเธอรักฉันไหมฉันจะไปหาเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับจากละครร้องแต่พอเพลงโลกนี้คือละครเนี่ยมันเป็นปรัชญาเป็นคติชีวิตเพลงนี้ถึงได้โด่งดังมาจนทุกวันนี้นะครับจะมีน้อยคนที่ทราบว่าครูไพบูลย์บุตรขันนี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะทราบแต่ว่าท่านมาโด่งดังในวงการลูกทุ่งครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ครับและให้คุณปรีชาบุญญเกียรติเป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงไว้เป็นคนแรกและภายหลังคุณสุเทพก็นำมาบันทึกเสียงใหม่โด่งดังขึ้นอีกนะครับขอเชิญนักฟังจากการขับร้องของคุณปรีชาบุญญเกียรติทั้งสองเพลงครับ
1: อยู่เพื่อความดีจากทำนองเพลงมอนรำดาบสองชั้น
0: และเพลงที่สองโลกนี้คือละคร

อยู่เพื่อความดีและโลกนี้คือละครก็จบลงไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับสังเกตความในของสองเพลงไว้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของชื่อกับเนื้อเพลงนะครับว่านักประพันธ์ทั้งหมดที่ท่านประพันธ์ทั้งสองเพลงนี้ขึ้นมานั้นเป็นการประพันธ์เพื่อสังคมจริงๆนะครับประพันธ์เพื่อสาธารณชนจริงๆเลยนะครับเป็นคำสอนที่แฝงไว้ในบทเพลงเป็นคติชีวิตสอนใจไม่ว่าจะเป็นเพลงอยู่เพื่อความดีและโลกนี้คือละครอยู่เพื่อความดีนั่นก็เป็นการสอนว่าคนเรานั้นควรจะอยู่เพื่อความดีถึงจะมีความสุขการทำความดีนั้นทำให้เรามีความสุขใจจริงๆนะครับลองทำความดีนะครับแล้วจะพบว่าวันนั้นท่านจะมีความสุขทั้งวันส่วนเพลงที่สองโลกนี้คือละครมันเป็นบทละครที่สอนใจอยู่แล้วโลกนี้คือโรงละครที่กว้างใหญ่นะครับเราดูหนังดูละครแล้วก็มาย้อนดูตัวมากนะครับบางครั้งเนี่ยละครชีวิตที่เราดูอยู่ทุกวันทางสถานีโทรทัศน์ทางภาพยนตร์ทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อมาย้อนดูรอบๆตัวเราในชีวิตจริงแล้วบางครั้งความทุกข์ความเจ็บช้ำความลำบากยากเข็ญนั้นมันแสนสาหัสยิ่งกว่าในละครอีกนะครับก็ฟังบทเพลงจากคุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องไปแล้วทั้งสองเพลงนะครับคราวนี้เรามาฟังบทเพลงจากเสียงกังวานหวานต่ำนะครับต้องเรียกว่ากังวานหวานต่ำจะบอกว่าทุ้มต่ำก็ไม่เชิงเพราะว่าเวลาที่ท่านทรงลงเสียงต่ำยังมีความหวานซ่อนอยู่ด้วยนะครับนี่คือน้ำเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับนักร้องที่มีเสียงต่ำที่สุดในประเทศไทยแต่น่าประหลาดที่ว่ามีผู้ที่ชอบเพลงที่มีเสียงต่ำเหมือนอย่างเสียงคุณศรีสลายสุชาติวุฒิเนี่ยบอกว่าเสียงแหบเสน่ห์เราฟังแล้วก็งงนะก็นักร้องมันต้องเสียงใสๆหวานๆมันถึงจะเพราะหรือเสียงกังวานถึงจะเพราะนักร้องเสียงแหบจะเพราะได้ยังไงแต่ว่าแหบแบบมีเสน่ห์แหบหวานแหบมีเสน่ห์แบบคุณศรีสลายสุชาติวุฒิเนี่ยก็เหมือนกับเสียงคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับเสียงต่ำเสียงลึกกังวานลึกต่ำมากเลยทีเดียวบางคำถ้าอยากจะร้องเพลงคุณสมยศไม่ต้องทำเสียงอยู่ในคอถึงจะเหมือนนะครับแต่ปรากฏว่าเสียงของท่านนั้นมีเสน่ห์มากและน่าประหลาดนะครับคุณสมยศทัศนพันธ์เนี่ยท่านเก่งนะครับนอกจากจะเป็นผู้ที่ขับร้องแล้วเนี่ยยังแต่งเพลงเองเพลงของท่านเนี่ยสมมติว่าขับร้องร้อยเพลงเนี่ยอย่างน้อย40เพลงเป็นเพลงที่ท่านแต่งเองประพันธ์เองทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับในสมัยที่ท่านอยู่กับกองเรือทหารเรือท่านมีชื่อเสียงมากเลยทีเดียว2เพลงต่อไปนี้เป็นบทเพลงที่ท่านแต่งเองร้องเองเลยนะครับชื่อว่าเพลง CMC เสียงรักและรอยแผลเก่าเห็นไหมครับโด่งดังขนาดไหน CMC เสียงรักนี่เป็นเพลงที่ดังทั่วประเทศแล้วดังมากด้วยนะครับในยุคสมัยผมเด็กๆผมก็ได้ยินเพลงนี้แล้วนะครับ CMC เสียงรักนี่เป็นเพลงที่มีความเก๋ไก๋นะในยุคนี้อาจจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ในยุคสมัยก่อนนี้จะมีการนิยมเสียง CMC นะครับว่าจะไปที่ศาลเจ้าไปตามวัดตามโบสถ์ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเนี่ยสังเกตนะครับหนุ่มสาวต้องหนึ่งไปเสียง CMC ก่อนกราบพระเสร็จแล้วต้องเสียง CMC ใครไม่เสียง CMC กลับมาเนี่ยถือว่าเชยยิ่งไปเป็นคู่กับชายหญิงนะครับหนุ่มสาวไปด้วยกันยิ่งต้องเสียงเซมซีใหญ่เลยนะครับถ้าเซมซีออกมาไม่ค่อยดีรีบซ่อนขยำทิ้งไปเลยถ้าเซมซีออกมาดีว่าต้องเป็นคู่รักกันแน่จะเปิดโชว์อย่างนั้นเองเซมซีเสียงรักของคุณสมยศทัศนพันธ์นี่เก๋ไก๋ครับเซมซีเสียงรักทักทามนายว่าใบที่ก้าวหนาชีวิตเกิดมาเหมือนความมืดมนโอ้โหจะเป็นเรื่องดีครับสมัยก่อนนี่คนไทยเราถือว่าอะไรจะก้าวหน้าก้าวหลังอะไรเลขก้าวต้องได้ดีนะครับเซมซีเลขก้าวนี่ต้องดีปรากฏว่าเซมซีของคุณสมยศนี่ที่9นี่ไม่ดีซะแล้วนะครับเล่นเราไม่อยากได้เซมซีเลข9กันเพราะว่าดังมากครับเพลงเซมซีเสียงรักในยุคนั้นส่วนเพลงที่2รอยแผลเก่าเพลงนี้ก็อยู่ในภาพยนตร์ในอดีตนะครับภาพยนตร์ในอดีตนี่คุณสมยศทัศนพันธ์ท่านขับร้องไว้หลายเพลงหลายเรื่องเลยรอยแผลเก่านี่โด่งดังมากเลยนะครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงจากคุณสมยศทัศนพันธ์ครับเรียกว่าวันนี้เป็นเพลงแห่งความหลังนักร้องดังในอดีตเลยทีเดียวนะครับ CMC เสียงรักและรอยแผลเก่าครับ

ก็จบลงไปอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสมยศทัศนพันธ์ในชั่วโมงที่สองนี้ให้ฟังสามท่านท่านละสองเพลงนะครับจะได้คุ้มหน่อยสำหรับผู้ที่ท่านชื่นชอบเพราะว่าสามท่านนี่ถือว่าเป็นสุดยอดนักร้องในยุคนั้นเลยนะครับ

คุณสมยศทัศรพันธ์อย่างสองเพลงเนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่ว่าจำหน่ายขายดีดังมากเซมซีเสียงรักและลอยแพ้เก่าเนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีอีกเพลงหนึ่งมีอีกเพลงหนึ่งซึ่งในยุคแรกนะอาจจะขายไม่ค่อยดีในเรื่องของเสียงชุดนั้นแต่ก็ติดหูท่านผู้ฟังพอสมควรแต่หลังๆมาปรากฏว่าเพลงนั้นถูกนำมาขับร้องกันซ้ำแล้วซ้ำอีกนักร้องยุคหลังก็นำมาขับร้องและที่สำคัญคือวงการนักฟังนักร้องนอกระบบนี่แหละครับซึ่งไม่ใช่นักร้องอาชีพเนี่ยชอบร้องกันมากไม่คือเพลงมนเมืองเหนือแม้กระทั่งนักศึกษานักเรียนตามโรงเรียนนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยเนี่ยจนทั้งผมได้ยินได้ฟังมาผ่านการเวลามา10 20 30 40 ปีในยุคหลังนี่ไปร่วมงานในมหาวิทยาลัยสถาบันหนึ่งนะครับและเช่นงานรับน้องใหม่เนี่ยก็อยู่กันจนดึกจนดื่นในยามดึกเราจะได้ยินเสียงเพลงอย่างนี้ลอยมาจากเสียงของนิสิตนักศึกษาขับร้องกันเพราะมากแล้วต้องพยายามเรียนเสียงให้เหมือนคุณสมยศด้วยนั่นคือเพลงมนเมืองเหนือและที่น่าประหลาดใจที่ผมบอกว่าน่าประหลาดใจคือพอนักร้องนำเขาร้องเพลงมนเมืองเหนือเริ่มขึ้นตอนนั้นเองครับเสียงร้องตามกันก็หึ่มเป็น10 คนเลยแสดงความร้องกันได้เอ๊ะทำไมเขาถึงชอบเพลงนี้กันเป็นเรื่องน่าประหลาดป่าเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บานนี่แหละครับเป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากทีเดียวแล้วเวลาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติหรือยิ่งท่องเที่ยวทัศนาจรไปทางเมืองเหนือเนี่ยเพลงนี้จะดังขับรถขึ้นมาเลยทีเดียวก็นี่เป็นเรื่องราวของนักร้องดังในอดีตนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้2คืนที่ผ่านมานี้ก็นำเสนอกันเรียกว่าท่านละเพลง2เพลงมันก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะครับตามภาษาไม่มากนักต่อไปมาฟังบทบาทการบรรเลงของวงหน่อไม้กันบ้างนะครับวงหน่อไม้นี่ก็เป็นวงซึ่งเป็นทางเพลงซึ่งต่อเนื่องมาจากวงกอไผ่เหมือนกันนะครับวงกอไผ่นี่ก็เกิดกันมาเกือบ30 ปีแล้วจากกลุ่มนักดนตรีซึ่งนุ่งขาสั้นนะครับจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นนุ่งขายาวเป็นครูบาอาจารย์ไปแล้วผ่านการเวลามา30 ปีนะครับแล้ววงกอไผ่ก็แน่นเหนียวจนเกิดมาเป็นวงหน่อไม้แต่วงหน่อไม้นี่ถือว่าเป็นวงที่มาเติบโตในยุคหลังนะครับแต่ว่านักดนตรีในวงเนี่ยบางท่านอาวุโสกว่านักดนตรีในวงกอไผ่นะครับคือเป็นนักดนตรีที่คละอายุคละวัยกันนะครับแต่ว่าวิธีการบรรเลงเนี่ยเขาจะบรรเลงเหมือนกับวงกอไผ่คือบรรเลงในแนวอนุรักษ์จะไม่ฉีกแนวจะไม่นำเพลงไปอัดเล่นไปเรียบเรียงใหม่บรรเลงในแนวเดิมเพียงแต่ว่าเขาจะมีฝีมือในการบรรเลงกันเรียกว่าครบเครื่องครบวงรอบวงเลยทีเดียวอย่างเช่นสมมติเขาออกเป็นซีดีเป็นเทปมาเป็นชุดมี8-9 เพลงหรือ10 เพลงเพลงนี้ก็ใช้ปีพาดมอนบรรเลงอีกเพลงก็ใช้วงเครื่องสายบรรเลงอีกเพลงใช้มโหรีบรรเลงอีกเพลงใช้ปีพาดเม้นรวมบรรเลงคือจะมีการสลับเปลี่ยนเครื่องมือไปอยู่เรื่อยแสดงถึงความชำนิชำนาญของการบรรเลงหรือการเล่นดนตรีนั่นเองนะครับก็แบบเดียวกับวงกอไผ่ซึ่งมักจะบรรเลงในแนวลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่าหน่อไม้ก็งอกมาจากกอไผ่กอไผ่พอเติบโตขึ้นมาก็จะมีหน่อไม้งอกมาและหน่อไม้เมื่อเติบโตมากๆเข้าก็เป็นต้นลำต้นใหญ่ก็กลายเป็นต้นไผ่รวมอยู่ในวงกอไผ่นั่นเองนะครับบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงจระเข้หางยาวทางสักวาเพลงนี้ฟังได้ทุกอาทิตย์ฟังได้ทุกเดือนไม่มีเบื่อนะครับเพราะเป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานวันก่อนนี้ผมนำเสนอในการเดี่ยวขิมที่เพื่อจะเป็นคุณชัยยุดีวัสวรรณนนท์เดี่ยวขิมท่านผู้ฟังบอกโอ้โทรศัพท์มาบอกเพราะเหลือเกินเหมือนอย่างที่ผมคุยโอ้อวดไว้ในรายการว่าเพราะตั้งแต่วรรคแรกเพลงจะเพื่ออย่างยาวทางสักวานี่เพราะตั้งแต่วรรคแรกจริงๆแล้วยิ่งท่านนำไปเดี่ยวนะครับอาจจะเป็นการเดี่ยวด้วยซอสด้วยขิมเนี่ยมันจะมีความหวานในแต่วรรคแรกจริงเพลงจบแค่อย่างยาวทางสักวานเป็นเพลงอัตรา3ชั้นนะครับใช้หน้าทับกรบไก่มี3ท่อนท่อนละ2จังหวะเดิมทีเดียวมีเฉพาะทางร้องต่อมาในปีพ.ศ.474ในสมัยรัชกาลที่7ครูมนตรีตราโมทได้แต่งเป็นทางดนตรีพร้อมทั้งแต่งบทร้องขึ้นใหม่นะครับเพลงนี้ก็มีความไพเราะมากเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่านำเสนอได้ทุกอาทิตย์ผู้ฟังไม่มีเบื่อเลยจบแค่อย่างยาวทางสักวาเป็นการบรรเลงโดยวงหน่อไม้ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงจระเข้หางยาวทางสักวาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นอีกบทเพลงหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเพลงอมตะมากของเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมที่ลงท้ายด้วยคำว่าสักวามีไม่กี่เพลงนะครับแต่ที่เด่นดังมากที่สุดก็มีเขมรปีแก้วทางสัก

วากับจบเพลงยาทางสกวายที่มีชื่อเสียงมากและทั้งสองเพลงเนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่บรรเลงกันในทางหวานได้อย่างไพเราะทีเดียวต่อไปสองเพลงครั้งนี้จะเป็นผลงานของคุณอริศอารีนะครับนักร้องดังในอดีตในยุคสมัยเมื่อสัก 5-60 ปีก่อนนี้ก่อนที่คุณสุเทพกับคุณชลินจะเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณอริศท่านถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่โดยอายุนะครับเกิดมาก่อนไม่นานคุณอริศเริ่มดังและคุณสุเทพคุณชลินก็เข้ามาสู่วงการคุณอริศอารีเนี่ยเป็นน้องชายของคุณวรรุษอารีนะครับนักร้องดังนักร้องอาวุโสของวงสุนทราภรณ์นั่นเองซึ่งอยู่ในกลุ่มคุณศรีสุดารัตวันคุณวรรุษอารีคุณชวลีช่วงวิทย์เนี่ยครับสามท่านเนี่ยจะเรียงร้อยเรียงสามท่านอยู่เสมอนะครับในวงสุนทราภรณ์ในขณะเดียวกันในเพลงลูกกรุงนะจะมีนักร้องสามท่านที่จะยืนเรียงกันอยู่เสมอในอดีตคือคุณอริศอารีคุณสุเทพกำแหงและคุณชลินนันทนาคอนสมัยก่อนจะมีรายการโทรทัศน์ที่มีรายการเพลงยามเย็นมีชลินโชว์สุเทพโชว์นริศโชว์นะครับและทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะผัดเปลี่ยนกันรับเชิญท่านชุดคนนั้นนี้เชิญท่านนั้นท่านนั้นเชิญท่านนี้กันอยู่ด้วยในยามเย็นเราจะเห็นทางสถานีโทรทัศน์แล้วท่านก็จะยืนเรียงกันกับร้อง3ท่านเนี่ยแล้วร้องเพลงอยู่ในแนวเดียวกันเสียงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ในเรื่องของช่องเสียงในเรื่องของความหวานความกังวานนี่แตกต่างกันแต่ร้องเพลงในแนวเดียวกันครับในทํานองเพลงคล้ายๆกันสองเพลงต่อไปนี้เป็นบทเพลงซึ่งดังมากของคุณอริศอารีนะครับธาตุรักและสักวันหนึ่งโอ้โหเมื่อก่อนนี้สองเพลงนี้ถือว่าเปิดกันทั้งวันเลยนะครับเปิดกันจนตั้งแต่ยังดีๆอยู่เปิดจนผิดหวังจนได้เผลอตัวนะครับจากอยู่ดีๆไม่เคยอกหักกับใครก็เลยเนี่ยคนรักก็ยังไม่มีฟังไปฟังมาเผลอนึกว่าตัวเองผิดหวังเรื่องความรักทั้งนี้ยังไม่เคยมีแฟนเลยเพราะฟังเพลงคุณอริศอารีนี่แหละครับเพลงธาตุรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์ร่วมกันของครูปอพระรานนท์และครูประยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับครูปอพระรานนท์นี่ท่านเก่งมาก่อนนี่ท่านเป็นทั้งโฆษกเป็นทั้งนักจัดรายการเป็นนักประพันธ์นะครับเพลงธาตุรักนี่ถือเป็นเพลงเอกของทั้งสองท่านนี้เลยนะครับส่วนเพลงที่สองสักวันหนึ่งโอ้โหอันนี้ถือเป็นการเรียกว่าอาฆาตเลยนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันแต่แล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้เพลงนี้นำไปขับร้องกันเป็น10ท่านทั้งหญิงทั้งชายนะครับอย่างเช่นนาฝ่ายหญิงนะครับเอาง่ายๆคุณเพลงพิศิริวิไลนำไปขับร้องเพลงนี้ดังมากเพราะเสียงเธอออกแนวเศร้าหวานเพลงสักวันหนึ่งในผลงานการประพันธ์ของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาตินะครับครูปอชื่นประโยชน์นี้ได้รับการยกย่องชื่นชมเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์เพลงเมื่อปีพ.ศ. 2538นะครับบางทีเราก็ไม่ค่อยคุ้นลืมไปอย่างครูสุนทรียาและเวียงการครูสมานการยัตถปรินครูชาลีนธนวิจิตรครูสง่าอารัมพีครูประยงมุกดาเลยเราจำได้เลยว่าท่านเป็นศิลปินแห่งชาติครูปอชื่นประโยชน์ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะครับครูปอชื่นประโยชน์หรือครูเปลืองชื่นประโยชน์ที่ท่านเติบโตมาจากกองรุยางกองทัพบกนะครับปกตินักดนตรีในยุคก่อนนี้จะเติบโตมาจากกองรุยางทหารอากาศจากพระเจนรุยางเป็นส่วนใหญ่แต่ครูเปลืองหรือครูปอชื่นประโยชน์นี่เติบโตมาจากกองรุยางกองทัพบกเพื่อนสนิทรุ่นเดียวกับท่านก็มีครูมงคลอมาตย์คุณครูชาวแค่คล่องนะครับครูปอชื่นประโยชน์นี่ท่านแต่งเพลงที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังไว้หลายเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงมารหัวใจเพลงคอยเพลงพ่อพระในดวงใจเพลงไม่มีวันเพลงไม่มีวันได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานปี2509นะครับส่วนเพลงมารหัวใจได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำปี2507แต่ผมไม่ได้นำสองเพลงนี้มาเสนอนะครับก็ขับร้องโดยคุณสวรีประกาพันธ์กับคุณสุเทพบงคำแหงเพราะวันนี้ผมนำเสนอเพลงที่อยู่ในยุคเก่าลึกกว่าคุณสุเทพกับคุณสวรีเล็กน้อยครับคืออยู่ในกลุ่มคุณปีชาคุณสมยศคุณคำรณคุณประพลนี่นะครับเพราะนั้นคุณอริศอารีเลยได้ประเกียรติให้ร้องคืนวันนี้ธาตุรักและสักวันหนึ่งครับจากการขับร้องของคุณอริศอารีครับขอเชิญรับฟังครับ

ไอ MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ดอกธงประจำเดือนคือเป็นงานสร้างนิสัยสร้างอุปนิสัยเป็นกลายเป็นเรื่องนอนเนื่องในสันดานเพื่อให้ใจเราได้มีโอกาสได้ดูได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หลากหลายจากที่หมู่เราได้อยู่ในพื้นที่ประจำมีกิจกรรมหลักเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นดึกดึกคือเป็นงานอบรมบ่มใจของหมู่เราอย่างต่อเนื่องกันไปท่านพอมีโอกาสวันเวลาที่สะดวกความเป็นไปได้ก็ถือโอกาสออกสุดงตามวันเวลาที่สะดวกสบายคือข้อปฏิบัติฝึกให้เข้าใจสภาพฐานะสิ่งแวดล้อมจากที่เคยอยู่ภาคกลางคืนก็มีภาคกลางวันจากระยะสั้นเช้าเย็นกลับก็มีระยะยาวเย็นวันศุกร์กับเย็นวันอาทิตย์ซึ่งก็มีเป้าหมายมีจุดหมายที่แน่ชัดว่าไปแล้วจะได้อะไรไปที่ไหนไปทำอะไรบ้างซึ่งงานหลักก็เรียกว่าฐานบารมีอันเป็นส่วนแห่งอุปปาบารมีและปรมัตถบารมีถ้าเราตั้งใจสุดชีวิตจิตใจที่สละอันเป็นส่วนแห่งเนกขัมมะบารมีการอยู่การไปการมาของเราก็จะได้ชื่อว่ามีอานิสงส์และได้อานิสงส์ตามกำลังศรัทธาที่เรามีปัญญาหนุนเนื่องจากการไปมา

ของเราเองอาศัยข้อปฏิบัติส่วนนี้จึงแน่ใจและมั่นใจว่าการสร้างเหตุสร้างผลจึงเป็นการสร้างกับคนอาศัยคนเป็นตัวกำหนดเมื่อมีคนเป็นตัวกำหนดแล้วที่มาที่ไปก็ง่ายขึ้นหลักจึงอยู่ที่คนคนเป็นผู้ไปคนเป็นผู้มาคนเป็นผู้อยู่ท่านเมื่อคนก็เป็นผู้อยู่ผู้ไปผู้มาการวางความเป็นเขาเป็นเราเป็นคนก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นในการใช้ชีวิตที่อยู่อย่างคนไปอย่างคนและอยู่อย่างคนที่เข้าใจไปอย่างคนที่เข้าใจเมื่อเรามีชีวิตที่อยู่อย่างคนไปอย่างคนแล้วเหตุผลใดๆของเราทุกคนก็จะมีผลถ้าไม่มีเป้าหมายของการอยู่กับคนใช้ชีวิตกับคนสร้างบารมีกับคนสร้างความดีกับคนโดยรูปแบบของความเข้าใจในคนเราไปกับคนเราก็เกรงใจคนเราอยู่กับคนเราก็เกรงใจคนคำว่าเกรงอกเกรงใจนั่นเป็นเรื่องของคนที่อยู่ด้วยกันถ้าคนที่อยู่ด้วยกันไม่เกรงอกเกรงใจกันแล้วปัญหาในสังคมมันก็จะมีอยู่ในทุกหย่อมย่ากิริยาแห่งการแสดงออกใดๆจึงต้องมีสมบัติแห่งความเกรงใจของการอยู่การไปการมากิริยานั้นๆที่เราอยู่เราไปเรามาถือว่าเป็นกิริยาแห่งความเป็นคู่เป็นคนที่เราจะไม่ทรงเดชในการจะอยู่จะไปจะมาที่ใดเราจะอาศัยเหตุแห่งความละเอียดความรอบคอบความสุขุมในการใช้ชีวิตที่อยู่กับคนไปกับคนถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะมีแต่ทุกข์แต่โทษแต่เวรแต่ภัยอันจะเป็นที่มาของความไม่สบายใจเพราะเราไม่เข้าใจคนสามีภรรยาถ้าไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วการอยู่ร่วมกันก็คงจะหาความรักที่แท้จริงได้ยากแม้เพื่อนมิตรสหายที่มีการมีงานทำร่วมกันถ้าไม่เข้าใจนิสัยอุปนิสัยซึ่งกันและกันการร่วมกิจการกันร่วมกิจการใดๆกันก็ยากที่จะมีเหตุมีผลยากที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายถ้าการอยู่กับคนไม่เข้าใจกับคนไปกับคนไม่รู้เรื่องของคนก็คงยากลำบากที่จะเข้าใจที่จะยังเหตุผลให้เกิดขึ้นชีวิตของการอยู่กับคนใช้ชีวิตกับคนไปกับคนนั้นจึงเป็นชีวิตที่มีเหตุมีผลที่เราทุกคนเข้าใจดีและเข้าใจได้ว่าคนเรานั้นต้องมีเหตุมีผลว่าคนเรานั้นต้องมีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงในการอยู่อย่างคนมีรั้วรอบขอบชิดมีกฎหมายมีศีลธรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตและมีมารยาทของสังคมเป็นตัวกำหนดการอยู่กับคนก็จะมีผลทำให้เกิดความอัศจรรย์ใจว่าถ้าเรารู้ถ้าเราเข้าใจแล้วการอยู่กับคนนั้นมีบุญมีกุศลมีเหตุมีผลเพียงพอถ้าเราไม่ศึกษาที่มาที่ไปต้นตอแห่งเหตุและผลแล้วเราก็จะไม่เห็นเหตุเห็นผลที่เราจะปรับตัวปรับตนได้อะไรมันจะยากกว่าคนอะไรมันจะเกินกว่าคนถ้าเข้าใจคนอยู่กับคนแล้วอะไรมันก็ง่ายไปหมดแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจคนแล้วอะไรมันก็ยุ่งยากไปหมดคนจึงเป็นที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างก็ศาสนานี้ก็สอนที่คนอบรมที่คนไม่ได้สอนที่อื่นไม่ได้ไปสอนภูเขาเหล่ากาไม่ได้ไปสอนธรรมเหวโน่นเหวนี่สอนลงที่ใจคนเป็นการสอนลงที่เหตุที่ผลที่ใจของคนต่างหากศาสนานี้จึงปรากฏอยู่ศาสนานี้จึงเข้าใจได้อยู่อย่างนี้ก็แลเราทุกคนตั้งใจดี

ดีเนี่ยครั้นเมื่อเราตั้งใจดีทำดีอะไรแล้วถ้าเราเป็นคนที่มีความละเอียดถ้าเราเป็นคนที่มีความรอบคอบเป็นคนที่มีความสุขุมการใช้ชีวิตกับคนอยู่กับคนก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นในแนวปฏิบัติจึงพยายามสร้างความเกรงอกเกรงใจสร้างความเข้าใจในการอยู่ไปมากับคนมีความรู้สึกเข้าใจอกเขาอกเราใจเขาใจเราในมารยาทของการอยู่ไปมากับเขากับเราเราก็ใช้คุณธรรมส่วนนี้เป็นองค์ประกอบในการใช้ชีวิตที่อยู่กับคนไปกับคนซึ่งจะเป็นผลแห่งการปฏิบัติให้โอกาสซึ่งกันและกันในการอยู่อยู่ตรงไหนไปตรงไหนทำอย่างไรเราก็คงจะต้องปรับตัวเราเข้ากับสถานะภาวะสิ่งนั้นอย่างนั้นเพื่อให้รู้ว่าเขาส่วนหนึ่งเรานั้นส่วนหนึ่งเมื่อมีเขามีเราเราก็ปรับตัวเราว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องอย่างนี้ถ้าเราไปตรงโน้นเราก็ต้องอย่างโน้นที่ไหนอย่างไรถ้าเราไม่ปรับปัญหาใหญ่มันก็เกิดขึ้นสังคมนั้นคือไม่รู้จักปรับไปอเมริกาแต่ถือเงินไทยไปใช้ก็มีปัญหาแม้จะไปลาวถือเงินไทยไปใช้ยังไม่สะดวกนักแม้จะไปเขมรถือเงินไทยไปใช้ยังไม่สะดวกนักแต่ถ้าจะให้สะดวก 100% ทุกอย่างต้องเงินประเภทเดียวกันการอยู่กับคนไปกับคนใช้ชีวิตกับคนไปละคนกับหมู่กับคณะเป็นที่มาของเหตุของผลเป็นที่มาของบุญกุศลเป็นที่มาของความดีที่เราทั้งหลายพึงเข้าใจเราว่าเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันเป็นแรงหนุนส่งซึ่งกันและกันเป็นคุณงามความดีที่มีเหตุผลต่อกันครั้นเมื่อเราอาศัยความเข้าใจส่วนนี้มาเป็นตัวชี้นำให้เห็นได้ในใจของตนให้รู้ได้ในใจของตนให้เข้าใจได้ในใจของตนเมื่อเป็นตัวชี้นำชี้แนะลงไปโดยเหตุโดยผลการปฏิบัติของคนเรานั้นก็จะเป็นอำนาจวาสนาบารมีเฉพาะตนอันจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นอำนาจวาสนาบารมีสำหรับทุกคนที่เข้าใจในเหตุในผลของการอยู่กับคนใช้ชีวิตกับคนและมีความเป็นอยู่กับคนโดยเนื้อแท้อันข้อปฏิบัตินั้นจึงไม่ได้สงสัยเมื่อไม่สงสัยไม่แน่ใจแล้วเมื่อไม่สงสัยไม่แน่ใจว่าอยู่กับคนนั้นเป็นที่มาของบุญกุศลอยู่กับคนเป็นที่ไปที่มาของบุญกุศลโดยแท้แล้วการปรับตัวปรับใจอยู่มาไปก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีความน่าเอ็นดูน่าสงสารเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารในการอยู่ไปมาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะการอยู่กับคนใช้ชีวิตกับคนไปกับคนแล้วจะมีผลในทางปฏิบัติที่ดีขึ้นกิริยาของการแสดงออกนั้นจึงบอกไม่ขวางหูขวางตาไม่ขวางใจคนอื่นกิริยาที่แสดงออกจึงบอกลักษณะความน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารน่าเคารพน่ายกย่องน่าสรรเสริญเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลของการอยู่กับคนอย่างนี้ในแนวการปฏิบัติจึงรู้ได้เข้าใจอยู่จึงรู้อยู่เข้าใจชัดว่าหากเราทุกคนตั้งอกตั้งใจถือปฏิบัติจริงจังจริงใจแล้วการอยู่อย่างมีเหตุมีผลการอยู่อย่างคนที่เข้าใจความเป็นคนเหตุผลบุญกุศลวาสนาบารมีก็จะเปี่ยมด้วยความเข้าใจว่าคนนั้นมีกติกาถึงอยู่กันได้คนนั้นมีระเบียบถึงอยู่กันได้อย่างทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางข้ามถนนเป็นที่เป็นทางแม้กิริยาแห่งการรู้จักกฎเกณฑ์จราจรอื่นใดที่เรารู้จักมันก็มีส่วนทำให้มนุษย์ซึ่งส่วนมากอยู่กันอย่างอบอุ่นอยู่กันอย่างมีเหตุมีผลพอรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายก็ดีจะเป็นกฎระเบียบอื่นใดก็ตามในสังคมเล็กๆน้อยๆต่างก็มุ่งเพื่อให้การอยู่ในสังคมนั้นอยู่อย่างมีหลักประกันอยู่อย่างมีฝั่งมีฝาอยู่อย่างมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้เรานั้นกำหนดกันในทิศทางที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเหตุแห่งการมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกติกานั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นไม่ตามใจเจ้าของไม่สนองความต้องการตัวเองอยู่เรื่อยไปไม่ตามใจตัวเองไม่สนองความต้องการตัวเองอยู่เรื่อยไป

มีวิสัยของการเข้าใจในการอยู่กับคนไปกับคนใช้ชีวิตกับคนซึ่งก็มีหลักเหตุผลดีในการอยู่กับหมู่กับคณะท่านเมื่อเราอยู่กับหมู่กับคณะแล้วการปฏิบัติอย่างเราอย่างเขาที่เป็นคู่เป็นคนก็จะมีเหตุมีผลในการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติด้วยปัญญาและปฏิบัติชอบด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบารมีธรรมท่านเมื่อเรามีกิจกรรมเหตุผลคุณงามความดีเป็นหลักเป็นฐานแล้วงานปฏิบัติใดๆก็จะมุ่งเพื่อความเข้าใจมุ่งเพื่อคุณงามความดีเป็นหลักท่านเมื่อเรามุ่งคุณงามความดีเป็นหลักเป็นฐานการอยู่กับคนจึงต้องอาศัยความละเอียดในการอยู่กับคนไปกับคนใช้ชีวิตกับคนซึ่งจะเป็นความอบอุ่นทางด้านจิตใจที่เราจะต้องอยู่กับคนเสวนายาบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาเราจะได้เห็นว่าใครเป็นพานใครเป็นบัณฑิตใครควรคบใครไม่ควรคบเราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางรู้ความละเอียดซึ่งกันและกันเพราะการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจานั้นเป็นส่วนหนึ่งของคนการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจานั้นเป็นส่วนลึกของคนที่มีอยู่ว่าใจอย่างไรการกระทำก็อย่างนั้นใจอย่างไรคำพูดก็อย่างนั้นเราก็ดูจากการกระทำคำพูดนั้นคือใจของคนเมื่อเรารู้จากการกระทำคำพูดว่าเป็นใจของคนที่แสดงผลออกมาสู่สังคมเราก็คงเข้าใจแล้วว่าคนนั้นเป็นใครอยู่อย่างไรทำอย่างไรอยู่ในลักษณะอย่างไรเพราะใจเป็นตัวกำหนดให้มีเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมบ่งบอกว่าต้องการอะไรต้องการแบบไหนต้องการอย่างไรเหมือนกับสลาพระราชทาอยากได้อย่างไรต้องการอย่างไรก็มีผลออกมาอย่างนี้ต้องการสิ่งแวดล้อมอย่างไรต้องการสภาพเป็นจริงอย่างไรก็ออกมาอย่างนี้ใจนั้นเป็นตัวกำหนดเมื่อใจนั้นถูกเป็นตัวกำหนดด้วยหลักด้วยเกณฑ์ด้วยเหตุด้วยผลแล้วการปฏิบัติของเราทุกคนที่อยู่ที่มาที่ไปก็จะมีผลข้างเคียงหรือมีผลที่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าหลักใจของเรานั้นดีหลักใจของเรานั้นมีกฎมีเกณฑ์ดีเมื่อหลักใจของเราดีหลักใจของเรามีหลักมีฐานแล้วการใดๆเราก็จะได้รู้ว่าควรคบไม่ควรคบควรไปไม่ควรไปควรอยู่ไม่ควรอยู่ควรสู้ไม่ควรสู้ควรจะรับรู้หรือไม่ควรจะรับรู้ในลักษณะของความละเอียดของใจเราก็พยายามใช้ความละเอียดละออในจิตใจของเรานั้นเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองแล้วก็บทวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองได้อย่างไรแล้วมันก็มีผลสะท้อนไปถึงคนอื่นเพราะเราชั่งน้ำหนักตัวเองก่อนว่าขาเราเป็นยังไงมือเราเป็นยังไงตาเราเป็นยังไงแล้วส่วนอื่นใดของเราเป็นยังไงไม่ใช่ให้เขานั้นต้องผลักต้องดันจนไม่มีหลักมีเกณฑ์อิริยาของใจเรานั้นต้องคอยดูตัวเองตาเราไม่ดีเราต้องรู้ว่าเดินได้เดินไม่ได้ขาเราไม่ดีเราต้องรู้ว่าตัวเราเดินได้หรือเดินไม่ได้หัวใจเรานั้นต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนเมื่อมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ในตัวเองได้แล้วการที่จะไปจะอยู่จะทำอะไรนั้นย่อมเป็นเหตุเป็นผลเป็นศีลเป็นธรรมกับทุกคนที่เราจะอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันจึงเป็นหลักเป็นฐานเป็นความมั่นคงของสังคมที่เราจะต้องอยู่ เรารู้อยู่แก่ใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็คงต้องมีเหตุมีผลมากขึ้นเมื่อเรารู้แก่ใจอย่างนี้การปฏิบัติของเรานั้นก็จะง่ายขึ้นอยู่วัดที่บ้านมีปัญหาอยู่บ้านที่วัดมีปัญหาแอจะอยู่จะไปที่ไหนอย่างไรถ้าปัญหามันมีเราก็ต้องดูที่มาที่ไปเราก็ดูต้นตอเหตุผลที่มันเกิดขึ้นกับใจเราว่ามันเพราะอะไรเพื่ออะไรทำไมเพราะอะไรมันถึงมีเหตุมีผลอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นในความเข้าใจของแต่ละคนนั้นเมื่อเรามานั่งวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองแล้วเราก็จะรู้ว่าเราลงทุนน้อยลงทุนมากเราขาดทุนเราได้กำไรความหมายของความรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองนั้นมีความหมายยิ่งสิ่งอื่นใดซึ่งว่าโดยเขาโดยเพื่อนก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่เราจะต้องอาศัยตัวเราเป็นตัวเกณฑ์ตัวกำหนดความต้องการด้วยเหตุด้วยผลของใจเราก็จะละเอียดในการรับผิดชอบ

ในความอยากได้ใครดีในความอยากมีอยากเป็นแม้ในความไม่อยากมีอยากเป็นอะไรก็เหมือนกันกิริยาที่เราเป็นอยู่มีอยู่เราคงต้องเข้าใจมากขึ้นในการอยู่รับผิดชอบตัวเองว่าเรานั้นควรจะรับผิดชอบตัวเองฐานะแค่ไหนอย่างไรเนี่ยว่าไม่เกินฐานะตัวเองทานข้าวถ้ามันคำใหญ่เกินไปมันก็เคี้ยวไม่ได้มันกลืนไม่เย็นไม่ได้แล้วมันก็เคี้ยวยากเสร็จแล้วปัญหามันก็ตามมาถึงระบบขับถ่ายระบบลำไส้อะไรซึ่งมันเกินกว่าฐานะของตัวเองเกินกว่าภาวะที่ตัวเองเป็นไปได้แล้วมันมีแต่เรื่องที่จะทำให้เราเดือดร้อนทั้งนั้นอะไรที่มันเกินกว่าฐานะของเราที่ควรจะเป็นไปและเป็นไปได้มันมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดท่านเมื่อเรามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยบุญด้วยกุศลจริงจังจริงใจแล้วข้อปฏิบัตินั้นก็จะมุ่งความละเอียดมุ่งความรอบคอบมุ่งความสุขุมมุ่งความมีเหตุมีผลกับใจของตนในข้อพึงปฏิบัตินั้นจะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรเข้าใจอย่างไรว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะไม่ก่อทุกข์โทษเวรภัยให้กับใจเจ้าของนกน้อยก็ทำรังแต่พออยู่หนูก็ทำรูแต่พอไปพอมารู้ทิศทางของตัวเองให้ละเอียดขึ้นถ้าเราไม่ศึกษาแนวทางปฏิบัติของตัวเองจริงจังจริงใจแล้วเราก็จะมีปัญหาในที่สุดพอเรื่องของความอยากของคนนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดมันอยากเหลือเกินอยากมากๆอยากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็สร้างความน่าเบื่อน่ารักน่าชังขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่มันจะสร้างเหตุปัจจัยอันจะทำให้จิตของเราใจของเราตกต่ำลงได้เพราะความเป็นผู้มีกิเลสอยู่นั้นมันสร้างเหตุสร้างผลได้ทุกแง่ทุกมุมจนมีผลทำให้การอยู่ไปมานั้นเป็นทุกข์จะทำอะไรก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์สุดท้ายก็ติดลบในที่สุดพอติดลบในที่สุดมันก็มีบทเรียนที่ควรจำควรแก้ควรรู้แก่ใจของตนเองว่ามันคืออะไรไอ้ส่วนที่แล้วนั่นคือส่วนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ประสบการณ์นั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเราก็รู้ว่ามันเข็ดแล้วต้องจำถ้าเข็ดแล้วไม่จำมันมีเรื่องต้องเดือดร้อนอยู่เรื่อยไปในที่สุดเพราะความไม่จำไม่เจ็บไม่สำนึกสำเนียกในสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วถ้าเราไม่เข็ดไม่จำไม่หาทางที่เป็นศีลเป็นธรรมเพิ่มบารมีให้กับใจเจ้าของเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีทางที่จะเอาตัวรอดในที่สุดกลายเป็นคนยิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่งดิ้นยิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆปัญหากับชีวิตมันก็ไปยากเพราะความไม่ยอมเหตุยอมผลกับใจของตนเองยิ่งรู้เรื่องของความมีหน้ามีตาในเรื่องของความมีหน้ามีตานั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้มีปัญหาเยอะแยะไปหมดทั้งที่หน้าเดิมเจ้าเก่านี่แหละแต่ความมีหน้ามีตาเนี่ยมันมีไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะใหญ่อยากจะโตอยากจะอะไรทำนองนั้นมันเป็นเรื่องความมีหน้ามีตาในสังคมความเป็นหน้าเป็นตาในสังคมมันก็อยากมีอยากเป็นแต่ไม่ได้พิจารณาฐานะภาวะอย่างเราสุดท้ายก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนวุ่นวายจนไม่มีที่จบที่สิ้นเรียกว่ากลับไม่ได้ยิ่งดิ้นยิ่งกินยิ่งไปเหมือนกับตัวหม่อนเหมือนกับตัวหม่อนยิ่งกินยิ่งไปยิ่งเหมือนตัวหม่อนสุดท้ายก็กลายเป็นดักแด้ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นดักแด้กินอย่างอร่อยกินมีเท่าไรก็กินมีเท่าไรก็กินสุดท้ายมันก็ม้วนไปม้วนมาม้วนไปด้วยสายใยแห่งใบหม่อนสุดท้ายก็กลายเป็นดักแด้โดยไม่รู้สึกตัวในชีวิตที่ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำที่ควรที่ไม่ควรที่จำเป็นไม่จำเป็นนั้นเป็นชีวิตที่มีความมั่วสุมอยู่มากเกินกว่าเหตุกว่าผลที่จะนำมาอธิบายจนกลายเป็นเรื่องของการขาดความพอดีในตัวเองเมื่อขาดความพอดีในตัวเองแล้วความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นในหมู่ในสังคมทุกหย่อมย่าเป็นความปรารถนาดีเป็นความตั้งใจดีแต่ไม่รู้ว่าฐานะอย่างเรานั้นคืออะไรจะดิ้นรนจะกระเสือกกระสนไปถึงไหนจะมีความรู้

ซึ่งดื้นดิ้นล้นกระเสือกกระสนไปสักปานใดจะมีความหมายแค่ไหนอย่างไรในความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่ในหมู่ในคณะผู้หวังเหตุหวังผลหวังบุญหวังกุศลจริงจังจริงใจแล้วจึงต้องพยายามทบทวนบทบาทของตัวเองว่าบทบาทของเราควรจะอยู่ตรงไหนควรจะแค่ไหนควรจะเท่าไหร่เหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าเราจะจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็คงไม่เป็นไรแต่คงต้องดูว่ามีเท่าไรแล้วจะใช้อะไรที่มันมีเหตุมีผลเพียงพอถ้ามันขาดเหตุขาดผลเพียงพอในความรู้สึกนึกคิดหรือความต้องการของชีวิตมากมันก็พาให้ลำบากได้ง่ายพาให้เราเดือดร้อนได้ง่ายพาให้เราตกต่ำได้ง่ายพาให้เราเสียคู่เสียคนได้ง่ายด้วยเหตุด้วยผลด้วยบุญกุศลของแต่ละคนหากไม่ละเอียดด้วยเหตุด้วยผลด้วยศีลด้วยธรรมแล้วกิริยาแห่งความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเห็นอยากรู้มันก็จะเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นเสร็จแล้วมันก็มามีปัญหาคือเดือดร้อนในที่สุดเพราะตาช่างไม่ค่อยดีหรือโกงตาช่างซ้ำไปด้วยตาช่างดีแต่โกงตาช่างเข้าบีนึกว่าคนอื่นไม่รู้นึกว่าคนอื่นไม่เห็นนึกว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรมีความรู้สึกสำคัญผิดอย่างนั้นไปนึกว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่มีโทษความจริงนะจะรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นมันก็เป็นแผลเป็นทางใจมีสนิมทางใจมีความเดือดร้อนทางใจในกิริยาที่เราต้องอยู่ต้องมาต้องไปเราก็ต้องพยายามใคร่ครวญทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าศาสนานี้เป็นเรื่องของการดูที่เราเข้าใจที่เราสอนที่เราเตือนที่เราแล้วความมีเหตุมีผลในตัวเราที่จะยกฐานะของสังคมก็จะมีผลในทางปฏิบัติอันจะต่อเนื่องทำให้เราทุกคนเข้าใจตัวเองว่าเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะเป็นอย่างไรและเราควรจะได้อะไรแค่ไหนอย่างไรในส่วนที่เราถามใจเจ้าของนี้เป็นส่วนที่จำเป็นที่เราพยายามถามใจเจ้าของว่ามีเหตุมีผลมีบุญมีกุศลมีอำนาจมีวาสนามีบารมีมีความดีความงามเพียงพอในการปฏิบัติอันจะทำให้เรานั้นเข้าใจลดได้ละได้เลิกได้หยุดได้ทั้งลดทั้งละทั้งเลิกทั้งเยอะเพิกทั้งถอนทั้งหยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมได้ในส่วนแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตใจของเราก็จะเป็นคนที่เข้าใจที่มีความละเอียดที่มีความรอบคอบที่มีคำว่าสุขุมหนักแน่นมั่นคงในศาสนานี้ในกิริยาแห่งการแสดงออกของเราจึงรู้ว่าควรกับไม่ควรจำเป็นกับไม่จำเป็นพยายามข่มฝืนหักห้ามใจเจ้าของทุกรูปแบบที่มีอยู่เพื่อให้รู้ว่าภาวะฐานะของความเป็นอยู่ในสังคมนี้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลเป็นไปด้วยความเข้าใจว่าดีนั้นจะต้องควบคุมด้วยเหตุด้วยผลอะไรซึ่งดีไม่มีการควบคุมแล้วจะมีปัญหาอย่างอาหารดีทานเกินไปก็มีปัญหาอะไรเรียกว่าดีๆพอเกินเหตุเกินผลแล้วมันมีแต่เรื่องเสียทั้งนั้นเพราะมันดีกับเสียมันจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาการแบ่งรับแบ่งสู้การรับผิดชอบภาวะฐานะของสังคมนั้นจึงมีเหตุผลพอไม่กระนั้นเราก็จะรับบาปคนอื่นเรื่อยไปพอเรารับปากคนอื่นเรื่อยไปมันก็มีปัญหายุ่งยากติดมาเรื่อยปัญหาแห่งความยุ่งยากวุ่นวายมันก็ติดมาเรื่อยเพราะความที่เราเผลอขาดสติง่ายกลายเป็นทุกข์เพราะเรื่องของการขาดสติยิ่งรู้ว่าตอนที่พูดเรานั้นเป็นนายคำพูดคำจาแต่พอพูดแล้วเราก็ต้องเป็นลูกน้องอย่างสนิทใจถ้าเราไม่ทำตามก็ได้แต่มันเป็นแผลทางใจถ้าเราไม่ทำตามก็ได้มันเป็นลักษณะขาดความเชื่อถือในตัวเราในที่สุดที่สุดก็กลายเป็นเรื่องพูดพร่อยๆไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายที่แท้จริงพูดเพื่อสนองกิเลสพูดเพื่อสนองความต้องการพูดเพื่อต้องการให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นเช่นนี้แต่ที่สุดมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยกับใจเจ้าของพาให้เรานั้นขาดความเชื่อถือและขาดการยอมรับในหมู่ในคณะถ้าเราไม่ระวังรักษาคำพูดคำจาแล้วบทที่จะลงโทษเจ้าของมันมีอยู่ทุกขณะเรียกว่าสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันก็ทำลายเหล็ก

ขณะเราซึ่งพูดจาหรือกระทำใดๆไม่รับผิดชอบตัวเองการกระทำซึ่งเกินกว่าความจริงที่จะเป็นไปได้คำพูดที่เกินกว่าเหตุกับผลที่จะเป็นไปได้มีแต่แนวทางที่จะทำให้เรานั้นตกต่ำมีแต่สิ่งที่จะทำให้เราเสียหลักเสียคู่เสียคนมีแต่เหตุและผลที่จะทำให้เราเสียหลักได้ทุกแง่ทุกมุมที่เป็นอยู่อาศัยความรู้ตื้นลึกหนาบางอาศัยความละเอียดความหยาบความปานกลางของใจเราแต่ละคนอันจะมีผลแห่งการกันกรองทบทวนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราได้กันกรองทบทวนอยู่ได้โดยเหตุโดยผลของใจแล้วการปฏิบัติของเราก็จะมีข้อความจริงให้กับเจ้าของทุกแง่ทุกมุมที่เราเป็นอยู่แล้วเราจะได้ไม่พูดทรงเดชทำทรงเดชแม้กิริยาอื่นใดที่เป็นเหตุเป็นผลเราก็จะได้ไม่ปล่อยใจปล่อยตัวตามกิริยาของความต้องการนั้นๆที่เป็นอยู่เมื่อเราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิริยานั้นๆที่เป็นอยู่ความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบตัวเรามันก็มากด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นกิริยาของการแสดงออกฐานะอันฐานะภาวะสิ่งแวดล้อมมันก็จะละเอียดขึ้นทำให้เราไม่ปล่อยตามความต้องการความรู้สึกความนึกคิดใดๆของเราเราจะพยายามทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าเหตุผลสิ่งที่จะพึงเป็นพึงได้พึงมีพึงเป็นพึงเกิดเราจะพยายามทบทวนแล้วทบทวนอีกเพื่อให้รู้ต้นตอที่มาที่ไปเพื่อให้รู้ต้นตอเหตุผลบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับใจเพื่อให้รู้ความหมายของที่มาที่ไปอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายจุดหมายปลายทางที่เราทุกคนพึงเข้าใจที่เราจะพึงละเอียดที่เราพึงรอบคอบที่เราจะพึงสุขุมที่เราจะพึงมีเหตุมีผลกับใจของตนในทางปฏิบัติว่าเรานั้นรู้ได้เข้าใจว่าเรานั้นรู้อยู่เข้าใจว่าเรานั้นมีเหตุมีผลเพียงพอกับใจเจ้าของจะรับผิดชอบตัวเองจริงจังจริงใจมากกว่านี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพื่อเราจะได้ไม่สร้างสนิมหัวใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องติดลบเพราะการกระทำคำพูดของเราที่ไม่รับผิดชอบเพื่อเราจะได้เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองกิริยาแห่งการอยู่ในสังคมก็จะมีมารยาทแห่งความเป็นอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นไม่เป็นไปในลักษณะตามใจเจ้าของไม่เป็นไปตามความสะดวกของเจ้าของไม่มีกิริยาแห่งการว่าตามใจหรือตามความสะดวกของตัวเองเราจึงต้องระวังอยู่ตลอดในการที่จะทำอะไรแต่ละอย่างคำพูดแต่ละอย่างซึ่งก็สามารถนำมากันกรองทบทวนได้อยู่ตลอดเวลาเอามากันกรองมาทบทวนมาใคร่ควรอยู่ตลอดเวลาว่าคืออะไรยังไงเราคงต้องกันกรองทบทวนอยู่ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการที่เราจะลดจะละจะเลิกในการที่เราจะเพิกจะถอนจะหยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมใดๆเราคงต้องอาศัยความแม่นยำของใจตัวเองเมื่อเรามีความแม่นยำของใจตัวเองด้วยหลักเกณฑ์ที่มีเหตุมีผลเพียงพอแล้วการปฏิบัตินั้นๆก็จะพาเราทุกคนนั้นเข้าถึงจุดดังที่เราต้องการมาฝึกมาปฏิบัติในรูปแบบของการฟังแล้วคิดตามในรูปแบบของการตั้งใจบริกรรมอย่างเดียวในรูปแบบของการตั้งใจดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวในรูปแบบของการตั้งใจดูเฉยๆนั่งดูศีรษะจนปลายเท้าปลายเท้าจนศีรษะแม้ในรูปแบบอื่นใดที่เราพึงปลูกฝังความรู้สึกให้หยุดอยู่กับอย่างหนึ่งอย่างใดเวลาฟังไม่ต้องบริกรรมเวลาบริกรรมก็ไม่ต้องฟังเวลาจับลมก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ดูลมเฉยๆเวลาดูลมก็ไม่ต้องบริกรรมเวลาบริกรรมก็ไม่ต้องดูลมหรือหากจะบริกรรมด้วยดูลมไปด้วยหรือสอดแทรกโดยคำบริกรรมในลมหายใจเข้าออกของตัวเองก็เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีของแต่ละคนที่เราทุกคนจะต้องใฝ่ใจสนใจเพื่อให้ได้เหตุแห่งความตั้งใจดีของแต่ละคนที่อยู่มาไปมาอยู่ได้ความละเอียดกับใจเจ้าของว่าเราปฏิบัติมีเป้าหมายมีจุดหมายมีจุดที่เราทุกคนเข้าใจว่าเราปฏิบัติได้กิริยาแห่งการกระทำคำพูดใดๆจึงต้องให้เหมาะสมกิริยาไม่เหมาะสมคำพูดไม่เหมาะสมมันก็กลายเป็นเรื่องลดความรู้สึกนึกคิดว่าสังคมนี้ขาดกฎเกณฑ์ขาดระเบียบขาดการปฏิบัติถ้าสังคมมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบในการกระทำคำพูดที่วางไว้เป็นแนวเดียวกันแล้วความน่าอยู่ในสังคมมันก็เกิดขึ้น

ดังกฎเกณฑ์ระเบียบจราจรดังกฎเกณฑ์อื่นใดที่เรามีอยู่ในบริษัทห้างร้านต่างๆเมื่อเรามีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบที่เราอยู่ในบริษัทห้างร้านต่างๆกิจการนั้นๆก็จะพาให้เป็นไปด้วยความง่ายเพราะเราไม่ได้ไปวางว่าต้องถูกใจใครอย่างไรมันมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบจะพึงปฏิบัติมีขั้นมีตอนที่เราจะพึงปฏิบัติเมื่อมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีขั้นมีตอนที่เราควรจะปฏิบัติแล้วก็ทำให้เราเข้าใจในความหมายในการปฏิบัติของตนเองว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้อ๋อมีความจริงเป็นอย่างนี้ในแนวการปฏิบัตินั้นเข้าใจรู้ที่มาที่ไปว่าการปฏิบัตินั้นมุ่งจุดหมายปลายทางเป็นอย่างเดียวกันรู้จุดหมายปลายทางเป็นอย่างเดียวกันแนวเดียวกันเมื่อรู้จุดหมายปลายทางเป็นอย่างเดียวกันเป็นแนวเดียวกันการปฏิบัติจนปฏิบัติตัวปฏิบัติจนมีเหตุมีผลปฏิบัติจนได้บุญได้กุศลก็จะเกิดขึ้นกับใจของแต่ละคนจะทำให้เราทุกคนที่ใช้ชีวิตในสังคมนั้นเป็นไปในลักษณะอ๋อโนวาสนใจใส่ใจในกฎเกณฑ์ระเบียบในความเป็นอยู่ดังพระราชบัญญัติพระราชกำหนดจนต่อเนื่องไปถึงกฎหมายบ้านเมืองที่เราต้องอยู่ต้องใช้ร่วมกันถ้าเราไม่สนใจในการอยู่ในร่วมกันในสังคมเรามีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบแล้วสุดท้ายเราก็จะอยู่กันแบบไม่มีจุดหมายปลายทางการที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้หมู่เราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในข้อพึงปฏิบัติที่ทุกคนรู้แก่ใจเวลานี้เรียกว่าสสร.หรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นั้นถ้าเราเข้าใจว่าจุดหนึ่งที่เราควรจะมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราควรจะให้โอกาสตัวเรานั้นมีส่วนรับผิดชอบในสังคมที่เราอยู่เราจะบอกชั่วช่างดีดีช่างสงหรือไม่ใช่หน้าที่มันคงไม่ใช่เพราะความเป็นชาวพุทธนั้นทำไมได้รับคุ้มครองโดยกฎหมายด้วยศีลธรรมไม่ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายบ้านเมืองแล้วการเป็นชาวพุทธนั้นก็จะอยู่ได้แต่อยู่ได้ยังไม่มีจุดยืนที่เราควรจะอยู่กันเมื่อกฎหมายบ้านเมืองไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนจริงจังจริงใจแล้วการปฏิบัติการของพวกเราก็ไม่ได้รับคำว่าสมบูรณ์เช่นถ้าไม่มีหยุดวันวิสาขะไม่มีหยุดวันเข้าออกพรรษาไม่มีหยุดวันสำคัญสำคัญที่ต่อเราพึงปฏิบัติได้แล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการดำเนินในภาคปฏิบัติศาสนพิธีเมื่อศาสนพิธีไม่มีศาสนาของเราก็ไม่มีจุดหมายปลายทางในที่สุดเพราะไม่มีจุดรวมใจเมื่อเราไม่มีจุดรวมพลังทางกายทางใจแล้วการที่เราจะได้เหตุได้ผลในการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันมันก็น้อยความห่างเหินจากกันมันก็มากขึ้นในกิริยาแห่งการมีบทมีเกณฑ์มีกติกาของสังคมนั้นเป็นความจำเป็นที่เราทุกคนพี่น้องชาวพุทธจะพึงเห็นความสำคัญว่าเรานั้นมีจุดหมายปลายทางที่จะต้องเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าควรจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นคอที่เราจะต้องไม่เพิกเฉยในส่วนแห่งการร่างกฎระเบียบเรียกว่าร่างกฎหมายแม่บทซึ่งจะมีผลต่อเรื่องศาสนาอย่างยิ่งหากเราไม่ใส่ใจไม่สนใจในกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคมสุดท้ายหมู่เราก็จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ที่จะปฏิบัติภารกิจของศาสนาได้เต็มรูปแบบดังที่เราเคยปฏิบัติอยู่ดังที่บทเรียนในโรงเรียนทุกวันนี้เป็นบทเรียนไม่ใช่ภาคบังคับจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ไม่ได้จะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้เพราะฉะนั้นจริยธรรมศีลธรรมในโรงเรียนจึงไม่ค่อยสู้จะมีในส่วนหนึ่งนั้นจึงไม่สู้จะสนใจเพราะไม่มีบทลงโทษและไม่มีบทบังคับใดๆที่จะให้เรียนหรือไม่เรียนสุดท้ายก็ล้มเลิกสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมไม่สนใจจริยธรรมไม่สนใจศีลธรรมคุณธรรมที่ควรจะได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะไม่มีกฎมีเกณฑ์เหมือนวิชาอื่นไม่มีภาษาภาคบังคับส่วนท้ายการด้อยการศึกษาด้านศีลธรรมก็ลดลงเรื่อยๆเป็นตัวอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นอยู่ทุกวันนี้มีปัญหาเพราะโรงเรียนนั้นไม่ได้เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการศึกษาเลือกเอาหรือเลือกไม่เลือกก็ได้สุดท้ายหากจะมีก็อาทิตย์ละครั้งครั้งละชั่วโมงเท่านั้นเองโดยส่วนมากแล้วไม่มีซ้ำไปด้วยศีลธรรมเมื่อไม่มีการสอนในโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการถูกบังคับเป็นกฎเป็นเกณฑ์กับผู้ที่ยังอ่อนวัยหรือ

ปฐมมัธยมไม่ได้ศึกษาเราเรียนแล้วก็คงจะยากลำบากความห่างไกลจากเหตุผลมันก็เกิดขึ้นเหตุดังกล่าวนั้นถ้าไม่มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบบังคับไว้แล้วสุดท้ายก็ตามใจเจ้าของพอตามใจเจ้าของก็ไม่มีใครสนใจจะเรียนเรื่องจริยธรรมศีลธรรมก็ค่อยหมดไปและหมดไปในที่สุดปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันถ้าไม่มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบหรือมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องศาสนาก็จะพาให้มนุษย์ซึ่งมีกิเลสทำอะไรตามใจเจ้าของจะหยุดหรือไม่หยุดก็ตามใจเจ้าของเพราะไม่มีบทบังคับใดๆการต่อสู้ในเรื่องนิติในนั้นจะต้องมีแม่บทแม่ตอนถึงจะต่อสู้ได้เช่นจะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทางราชการผู้บริหารงานบ้านงานเมืองนั้นต้องมีกฎหมายเป็นตัวกำหนดให้เราจะไปฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ชอบไปฟ้องร้องกับผู้รับผิดชอบหน้าที่ไม่รับผิดชอบต้องมีกฎหมายรองรับถึงจะไปฟ้องร้องกันได้ชั้นใดก็ดีการที่เราจะไปต่อสู้ในเรื่องของการอยู่ในสังคมที่มีการอนุญาตในปีปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญสำคัญจะได้มีความหมายมากขึ้นนั้นต้องมีบทที่ถูกกำหนดไว้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเป็นหลักถ้าเราไม่ช่วยกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นหูเป็นตาเป็นใจแล้วปัญหาในสังคมมันก็จะตามมาเยอะแยะไปหมดมันก็กลายเป็นเรื่องละหลวมและก็ไม่มีจุดหมายปลายทางที่ดีการที่มนุษย์ต้องการความเป็นอิสระนั้นถ้าขาดจุดยืนแล้วกิเลสมันก็จะอิสระในการตัดสินใจกิเลสมันก็จะบอกเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้กิเลสมันก็จะกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ในที่สุดด้วยเหตุนี้มันก็จะไม่กล้าที่จะรับผิดชอบโดยการวางกรอบให้มีที่มาที่ไปชัดเจนนั้นย่อมมีผลในด้านปฏิบัติในสังคมการที่หมู่เราต้องช่วยเหลือกันในด้านตื่นขึ้นมารับผิดชอบสังคมว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเป็นส่วนที่มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งในสังคมที่เราเป็นอยู่ถ้าคืนปล่อยปละละเลยนั้นมันก็จะตกไปทุกเรื่องทุกอย่างเศรษฐกิจก็ตกศีลธรรมก็ตกอะไรมันก็ย่ำแย่เข้าไปทุกวันในที่สุดมันก็จะมีปัญหาใหญ่ถ้าศีลธรรมไม่มาอะไรมันจะเกิดขึ้นในสังคมมันก็ยิ่งจะพายเราทุกคนนั้นทำอะไรมันไม่มีจุดหมายปลายทางในที่สุดเหตุนี้การให้มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกติกาในการอยู่ในสังคมนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับรุ่นนี้ยุคนี้สมัยนี้และต่อไปจะได้ไม่มีลักษณะเสียหลักยิ่งเรามั่นใจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราแน่ใจแล้วถ้าเราได้เขียนได้เป็นบทเป็นบัญญัติลงไปให้ชัดเจนเป็นหลักเป็นฐานแล้วจะทำให้เราทำอะไรนั้นมีที่มาที่ไปมีการควบคุมได้ด้วยเอกสารงานของใจก็จะได้แน่นแฟ้นว่าเราทำนี้ตรงต่อกฎเกณฑ์กติกาของสังคมถ้าเราทำไม่มีกฎมีเกณฑ์กติกาของสังคมที่ถูกกำหนดแล้วปัญหามันก็จะเลื่อนลอยไปเรื่อยสังคมนั้นก็จะมีปัญหายากยุ่งไปหมดสุดท้ายก็ไม่มีไฟเหลืองไฟแดงการเดินทางก็คงจะมั่วกันดังที่ไฟแดงตายไฟเขียวตายไฟเหลืองตายนั้นการไปมามันก็มีปัญหาอย่างนั้นชั้นใดชีวิตของเราถ้าไม่มีเหตุมีผลไม่มีจุดหมายปลายทางของการทำงานร่วมกันไม่มีบทบัญญัติเรียกว่าพระราชบัญญัติพระราชกำหนดเป็นลักษณะที่สุดแม่บทคือพระรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังจะร่างกันอยู่ถ้าเราไม่ช่วยกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นหูเป็นตาในสังคมแล้วก็ปล่อยให้แต่บุคคลไม่กี่คนซึ่งเป็นตัวแทนของเรานั้นทำอะไรตามใจได้ปัญหาในสังคมก็จะตามมาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าชั่วช่างทีดีช่างสงคงไม่ถูกละบางทีดูไม่ใช่หน้าที่แต่เห็นว่ามันควรจะทำได้ไม่ขัดต่อกติกาอะไรมากมายดูแล้วว่าประโยชน์ส่วนใหญ่มันจะดีขึ้นแม้ไม่ใช่หน้าที่แต่ดูแล้วว่ามันดีดังที่เราจะช่วยกันให้มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเป็นเหตุเป็นผลที่เราทุกคนจะต้องมองไปในจุดนั้นเพื่อการอยู่ในสังคมจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้รับผิดชอบบ้านเมืองถ้าไม่งั้นก็ปล่อยตามใจของผู้รับผิดชอบไม่สนใจเลยเมื่อไม่สนใจซะเลยนั้นอะไรมันก็แย่ลงทุกวันทุกวันมุ่งแต่การศึกษามุ่งแต่การศึกษาแต่ปัญหาจริยธรรมไม่เคยพูดถึงศึกษาแต่เรื่องที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารหนักๆเขามีแต่ไปศึกษาวิ่งตามก้นคนอื่นจนไม่เห็นคำว่าศีลธรรมในใจพ่อแม่ไม่มีลูกไม่มีขาดความเคารพขาดความเชื่อถือในกันและกัน
เลยไม่มีที่สูงที่ต่ำเลยวิ่งกันไปแล้วปัญหาในสังคมก็ตามมาเยอะ

0: Yeah.
1: ไหนเศรษฐกิจจะตกไหนศีลธรรมจะตกมันก็มีปัญหาค่าต้มแกงกันมากขึ้นทุกวันเพราะในโรงเรียนไม่ได้มีบทบัญญัติว่าจะต้องเรียนศีลธรรมจะต้องเรียนจริยธรรมเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แม้ให้เรียนก็เรียนอาทิตย์ละ1ชั่วโมงไม่ใช่บังคับซ้ำไปด้วยจะสอนก็ได้ไม่สอนก็ได้ปัญหาใหญ่ในสังคมเวลานี้ก็ขาดการดูแลเอาใจใส่กลายเป็นเรื่องตัวใครตัวมันแล้วแต่พระจะมีความสามารถวันไหนพระท่านดีก็ไปรอดวันไหนพระไม่ดีก็ไปไม่รอดสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องตัวใครตัวมันเราไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างมีขอบมีเขตมีกฎมีเกณฑ์ในกติกาที่ถูกที่ต้องปัญหาก็ยุ่งอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้ด้วยความเข้าใจที่ทุกคนจะโทษอะไรก็คงโทษไม่ได้ถ้าเราไม่โทษตัวเองว่าเราไม่ได้สนใจในส่วนใดที่ต่อเนื่องกับศาสนามากกว่านี้การแสดงออกของสังคมจึงมีเรื่องล่วงเกินด้วยธรรมโดยวินัยล่วงเกินโดยกฎหมายบ้านเมืองเยอะแยะกันไปหมดเรียกว่าฆ่ากันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าฆ่ากันชนิดที่ว่าไม่มีอะไรล่ะด้วยเหตุนี้การที่เราจะส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นจึงเป็นเรื่องของพี่น้องชาวไทยจะต้องนำไปพินิจพิจารณาใช้ความเข้าใจว่าอะไรคือการอยู่ร่วมกันในสังคมอะไรคือความเป็นไปได้ในสังคมที่เราจะต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบร่วมกันเพื่อเป็นหูเป็นตาเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะให้ศีลธรรมลงไปมีส่วนในการที่จะอบรมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธชาวไทยให้มีโอกาสได้ศึกษามากกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยตามใจแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยได้ดีแหละพอคืนปล่อยตามใจนั้นส่วนมากก็ไปในทางที่ต่ำรู้อยู่ว่าใกล้อะไรก็ไปตรงนั้นแหละดังเถาวัลย์ใกล้ต้นไม้ไหนก็ขึ้นต้นไม้นั้นเรานั่งใกล้แดดมันก็ร้อนนั่งในที่ร่มมันก็เย็นเหตุผลของการที่เราจะต้องควบคุมด้วยเอกสารด้วยกฎหมายบ้านเมืองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นเมื่อไม่มีรั้วรอบขอบชิดที่สุดเราจะไปยังไงมันก็มั่วกันได้หมดถ้าไม่มีขอบมีเขตฝั่งนั้นฝั่งนี้มันก็มั่วกันไปหมดฉันใดการที่พวกกันทั้งหลายให้ความสนใจในเรื่องของการอยู่ในร่วมกันในสังคมซึ่งมีบทบาทแห่งการกระทำคำพูดที่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลจึงเป็นเรื่องที่ฝากไว้กับพี่น้องชาวไทยทุกคู่ทุกคนว่าถ้าเราไม่ยอมให้มีหนึ่งมีสองมีสามเกิดขึ้นในสังคมแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องมั่วไม่มีประธานรองประธานไม่มีผู้จัดการไม่มีกรรมการไม่มีเลขาผู้ช่วยเลขามันก็คงจะบ้ากันทั้งสังคมนี้แหละการให้มีหนึ่งสองสามนั้นมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นธรรมชาติต้นไม้ยังมีต้นสูงสุดก็ยังมีลดลงมายังมีตึกรามบ้านเรือนยังมีหลังใหญ่หลังเล็กลงมาแม้สถานะของสังคมก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นไอ้เรื่องจะเท่ากันนั้นมันคงเป็นไปได้ยากถามว่าเพราะอะไรเพราะกิเลสมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วความคิดมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงมาจัดระเบียบระบบไว้ในสังคมว่าความเป็นไปได้ที่จะให้เท่ากันไม่เท่ากันมันก็คงต้องมีอาศัยมากน้อยด้วยกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในสังคมก็แบ่งลงไปมากน้อยอย่างไรก็หารกันลงไปตามฐานะที่มันเป็นไปได้จัดสรรปันส่วนในตามฐานะที่เราควรจะเป็นจะได้สังคมนั้นต้องการมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบอย่างนี้การที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าวาได้อยู่ในศาสนาอย่างสมบูรณ์แบบทุกวันนี้เพราะมีตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เพราะอดีตพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จนถึงองค์ปัจจุบันนี้ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระองค์ทรงมีพระเมตตาเป็นพุทธมามกะเป็นตัวอย่างพระองค์นั้นทรงผนวดเป็นตัวอย่างแล้วเหตุนี้การมีศาสนาอยู่ได้มาเท่าทุกวันนี้เพราะมีแม่บทแม่แบบซึ่งต่างกับอินเดียซึ่งเป็นต้นตำรับก็หมดไปเพราะไม่มีผู้นำลาวก็หมดไปเขมรก็หมดไปเวียดนามก็หมดไปพม่าก็หมดไปในที่สุดแม้ชาติอื่นใดที่เคยมีมามากไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรืออื่นใดก็ค่อยลอยล้อไปเรื่อยๆยังพอเหลืออยู่คือเมืองเราเท่านั้นเองที่ว่าศรีลังกามีอยู่ศรีลังกาที่อยู่ได้เพราะพระสงฆ์ศรีลังกาเข้าไปมีบทบาทในการเมืองเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองได้และว่าลงไปเล่นการเมืองได้แม้จะมีประชากรที่นับถือศาสนาเพียง 70% ก็เป็นพุทธศาสนาประจำชาติศรีลังกาได้ศรีลังกาเท่านั้นที่เป็นศาสนามีพุทธศาสนาประจำชาติได้เมืองเรานี่ 95% ยังเป็นไปไม่ได้ดีมันก็น่าเห็นใจในส่วนของการรับผิดชอบสังคมพอมีบทบาทแห่งความเป็นศาสนาประจำชาติแล้วศรีลังกาก็ได้ทำอะไรดีมีจุดหมายมีเป้าหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวแนวเดียวกันง่ายขึ้นเมื่อคนส่วนมากเป็นแนวเดียวพวกเดียวกันจุดเดียวกันเป็นศีลเป็นธรรมอันเดียวกันแล้ว

แล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมก็เป็นไปโดยเหตุโดยผลถ้ามันต่างระดับต่างฐานะมากเกินไปแล้วมันก็อยู่ลำบากเหตุนี้ในการที่จะให้มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบของการบริหารบ้านเมืองซึ่งท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายผู้อยู่ผู้ไปผู้มาเมื่อได้ยินได้ฟังนี้พึงนำไปพิจารณาว่ามันมีความจำเป็นไหมที่เราจะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็พึงกรุณาด้วยความเข้าใจว่าเราควรจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบกันถ้าเราไม่รับผิดชอบกันเราก็จะปล่อยปละละเลยให้ศาสนานี้ต้องล่นต้องถอยลงไปเรื่อยๆทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้สุดท้ายกิเลสของคนมันก็ตามใจเจ้าของด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงมีไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงต้องมีอาสนะให้นั่งเป็นที่เป็นทางเพื่อจะได้ไม่ลำบากในการจัดที่นั่งถ้าที่ใดไม่มีอาสนะวางไว้แล้วเวลาไปนั่งก็ไม่มีระเบียบพอที่ใดมีอาสนะวางไว้เป็นที่เป็นทางพอไปก็ต้องนั่งตามอาสนะระเบียบมันก็ไม่ต้องพูดต้องจากันชั้นใดการวางกฎวางเกณฑ์วางระเบียบของสังคมไว้ก็มีเหตุมีผลและมีความจำเป็นเป็นอย่างนั้นจึงฝากไว้สำหรับพี่น้องชาวไทยที่มีความเข้าใจสำนึกในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าเราเห็นบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะได้เห็นความหมายของพระพุทธศาสนาซึ่งมีความจำเป็นและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยจันลงศาสนาพุทธของเราให้เป็นศาสนาประจำชาติเพื่อการอยู่ได้และได้อยู่อย่างมี1 2 3 4 5ในสังคมตามที่เรานับตัวเลขกันว่า1 2 3 4 5มันก็มีส่วนที่สำคัญทั้งนั้นแต่ถ้าเราวางไว้ด้วยกฎหมายวางด้วยบทบัญญัติใดๆแล้วมันจะง่ายขึ้นไม่งั้นก็จะตามใจจะช่วยวัดก็ได้ไม่ช่วยวัดก็ได้จะสนับสนุนวัดก็ได้ไม่สนับสนุนวัดก็ได้สุดท้ายก็จะเหลือแต่หลวงตาเฝ้าวัดสุดท้ายก็จะมีแต่โบสถ์งามๆที่อยู่ไม่มีใครดูแลมีแต่ตุ๊กแกมีแต่ปวกมีแต่จิ้งจกมีแต่ยักษ์ใหญ่มีแต่หญ้าขึ้นคุมไปหมดปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะเราไม่เห็นความสำคัญไอ้ศรัทธาสร้างกันมากมันล้นเหลือหลายก็เป็นบุญอยู่แล้วแต่ไม่ได้รักษาด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาว่าเท่าที่ไปเห็นไปดูมาในวัดวาศาสนาเวลานี้ 70% มีแต่หลงตาเฝ้าวัดเพราะไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนจริงจังจริงใจในส่วนของสังคมสุดท้ายก็จะดึงคนเข้าไปเรียนหนังสือจนหมดไม่มีใครจะมาเรียนดังความเป็นพระเป็นเนนเพราะมันสะดวกทั้งที่เรียนเป็นพระเป็นเนนก็เรียนได้เหมือนกันถึงด็อกเตอร์แต่มันไม่สะดวกเหมือนการเรียนทางคารวาสเรียนแบบคารวาสเนี่ยมันสะดวกสบายมันง่ายกับกิเลสทุกรูปแบบแต่ว่าเรียนอย่างพระอย่างเนนมันมีรั้วรอบขอบชิดทั้งที่จะให้เรียนทั้งคำตีคู่กับม.3บาลีประโยค2เรียนทั้งคำโทคู่กับม.6บาลีประโยค3ไม่อยากเรียนเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สะดวกแล้วถูกดึงเข้าไปเรียนทางโลกจนหมดเรียนทั้งหมดแล้วก็ไม่มีเนนบวชเนนก็หมดไปทุกวันทุกวันนี้คนที่จะบวชเป็นเด็กเป็นเล็กมันก็ค่อยจะหมดไปเรื่อยๆพอเด็กเล็กไม่มีการบวชสืบทอดพระศาสนามาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอาแต่ต้นไม้ใหญ่ๆมาปลูกมาฝังเสร็จแล้วมันก็ตายง่ายหรือรักษาได้ก็ไม่ดีดีได้ก็มันก็ลำบากมันน้อยมากที่จะอยู่ได้ในความเข้าใจของสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องคิดเพราะมันเป็นปัญหาของชีวิตแต่ละคนที่ผูกพันสุดท้ายพระเนนไม่มีเครื่องไม้ก็ไม่มีก็เหลือแต่ผ้าเหลืองจะห้อยไว้ที่บ่าที่ไหล่เหมือนกับงานศพพี่น้องชาวจีนมีผ้าดำติดนิดเดียวก็พอในเรื่องของศาสนานั้นยิ่งมองให้ไกลให้ลึกแล้วมันยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆถ้าไม่มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบบังคับไว้ในทางปฏิบัติแล้วสุดท้ายก็ตามใจเจ้าของจะดีดจะดิ้นอะไรก็ไม่มีอะไรสุดท้ายก็ไม่มีวัฒนธรรมความเป็นตัวของตัวเองพอวัฒนธรรมศีลธรรมหมดไปวัฒนธรรมไทยหมดไปแล้วมันก็ขาดความเป็นเอกเทศขาดความเป็นประเทศชาติที่เป็นเอกราชด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงได้ฝากไว้กับทุกท่านทุกคนที่พออยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์อยู่ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์อยู่แล้วก็คงไม่ได้ต่างจากลาวเขมรหรือเวียดนามประเทศอื่นใดที่ใกล้เคียงเราชั้นใดเราทั้งหลายต้องคิดหากการปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นไปตามกระแสแห่งโลกจนเกินไปไม่มองถึงคุณค่าทางด้านศีลด้านธรรมแล้วปัญหาการต้มยำหรือปัญหาแห่งการหลอกลวงปัญหาอื่นใดในสังคมมันก็จะมากขึ้นทุกวันทุกวันมีกระแสแห่งความเป็นลักษณะโลกพินาศไม่ใช่โลกาพินาศไม่ใช่เรื่องอื่นมันจะเป็นโลกพินาศมากกว่าโลกที่จะเป็นโลกาภิวัตน์

มันจะพาไปสู่ในทางต่ำถ้าศีลธรรมไม่ถูกกำหนดในบทศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนในอะไรแล้วมันยิ่งจะเป็นการยากเป็นห่วงเป็นใยในส่วนนี้ประชาธิปไตยที่ไม่มีขอบมีเขตประชาธิปไตยที่ไม่มีเหตุมีผลสุดท้ายก็ตามสนองกิเลสมันก็จะพายมนุษย์นั้นตกต่ำลงไปกิเลสมันเหยียบย่ำหัวใจมนุษย์ทุกรูปแบบจนกลายเป็นเรื่องตามใจเจ้าของพอตามใจเจ้าของแล้วปัญหาในขอบเขตของศีลธรรมก็หมดไปเอดังกล่าวนั้นจะมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบในสังคมการกระทำคำพูดใดๆจึงมีผลต่อเนื่องในสังคมถ้าเข้าใจในที่มาที่ไปว่ามีเอกสารเป็นพระราชกำหนดหนดเป็นพระราชบัญญัติมันก็มีผลทำให้การปฏิบัตินั้นสบายใจถูกคดีโลกคดีธรรมบางวัดสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ไม่มีเอกสารใดๆสุดท้ายก็มีปัญหาในที่สุดบางวัดสร้างได้สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีเอกสารรองรับก็มีปัญหาอีกบางที่บางทางถวายไว้กับวัดแต่ไม่มีเอกสารใดสุดท้ายก็ถูกยึดคืนไปหมดต้องรื้อกุฏิรื้อศาลาปัญหาที่ไม่มีเอกสารเป็นตัวรองรับนี่มันมีปัญหาใหญ่ทำให้แก้ไขยากทำให้ปรับปรุงยากทำให้ลำบากในการที่จะดำเนินชีวิตที่จะไปอย่างมีกติกามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลความน่าห่วงในสังคมถ้าคืนปล่อยไปอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็คงจะไม่แค่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างเดียวศีลธรรมมันคงแย่มากขึ้นทุกวันคงมีการฆ่าหมู่ฆ่าหมู่ไปเรื่อยคงจะมีอะไรซึ่งพิลึกกึกกือซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมันคงจะได้เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะไม่ได้รับผิดชอบจริงจังจริงใจไม่ได้เห็นความสำคัญในด้านศีลธรรมจริงจังจึงไม่มีบทกฎเกณฑ์ลงไว้ในกฎหมายบ้านเมืองแล้วมันยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะการจะทำอะไรถ้าไม่มีเอกสารข้อมูลดีด้วยหลักฐานแล้วมันทำไม่ได้ดังกล่าวนี้ผู้ฟังผู้ได้ยินทั้งหลายทั้งปวงพึงนำไปพิจารณาปัญหาของศาสนาเป็นปัญหาที่เราทุกคนจะต้องนำไปขบคิดไปพินิจพิจารณาถ้าเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่จะอยู่กันได้ก็พึงช่วยกันรับผิดชอบแต่เห็นว่าไม่มีประโยชน์เราก็วางไว้ตามฐานะของภูมิปัญญาของแต่ละคนโดยการได้มีโอกาสแสดงออกในทางวิทยุจึงเห็นว่ามีส่วนที่ท่านทั้งหลายผู้ฟังทางบ้านจะได้นำไปคิดซึ่งก็ให้ระยะเวลาช่วงนี้แค่10วันถึงวันที่10เขาเปิดรับพวกเราในชาวพุทธเพียงอีก10วันเท่านั้นเองที่จะให้ไม่ให้แต่สนใจใส่ใจก็สอบถามโดยเฉพาะที่วัดสามพระยาสมาคมบริเวณธรรมและวัดอื่นใดแม้แต่วัดปฐุมวนารามก็มีความเต็มใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้พระพุทธศาสนานั้นอยู่ในแม่บทของรัฐธรรมนูญแห่งชาติว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งเห็นความสำคัญและมีความจำเป็นกับสังคมไทยที่ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้เพื่อจะได้ไม่แตกแยกในเรื่องศาสนามากมายกว่านี้ที่เพื่อจะไม่ได้แตกแยกแนวความคิดที่มากมายกว่านี้แล้วปัญหามันจะอยู่กันยากอยู่กันอย่างลำบากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไม่มีหมู่เดียวไม่มีศาสนาเดียวกันไม่มีมากแล้วมันจะมีปัญหาในที่สุดมีแต่คนเท่ากันถึงคนเท่ากันก็มีแต่เรื่องตีกันทะเลาะกันเท่านั้นเองเอดังกล่าวนี้ศาสนาจึงเป็นการวางไว้ด้วยความเข้าใจไม่ได้วางไว้อย่างคนที่ไม่เข้าใจในการอยู่ในศาสนาเราจะได้ไม่ถูกประณามว่าเป็นศาสนาพุทธเพียงทะเบียนบ้านขอให้ทุกท่านทุกคนได้ตื่นขึ้นมารับผิดชอบศาสนาของตนเพื่อจะเป็นการให้โอกาสได้จัดงานสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานกฐินผ่าป่าไม่ว่าจะเป็นงานมาฆวิสาขาอาสาหะอัฐมีบูชาอาสาหะบูชาเข้าออกพรรษาก็จะมีความสำคัญมากขึ้นไม่งั้นก็จะกลายเป็นเรื่องไม่มีความสำคัญทั้งๆที่มกรานั้นไม่ใช่ของไทยสักนิดหนึ่งเราก็ไปปิดมกราปีใหม่แต่วันสำคัญของเราจริงๆก็รู้อยู่แล้วคือวันสงกรานต์เหตุนี้ถ้าเราทุกคนมีความหมายตีบทบัญญัติลงไปในหัวใจเจ้าของการรู้สึกสำนึกชั่วดีรับผิดชอบก็จะเกิดความเข้าใจความเกรงอกเกรงใจหมู่คณะก็จะมีมากขึ้นการแสดงออกซึ่งคำว่ารับผิดชอบร่วมกันก็จะดีขึ้นจึงฝากไว้ในแนวความคิดที่เป็นศีลเป็นธรรมซึ่งกล่าวธรรมะมาเพื่อแนวความคิดจริงและอ่านปรน้อยเพื่อจะนำไปสู่การเพ่งพินิจพิจารณาตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขออนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในชะตากรรมสังคมซึ่งว่าโดยศาสนาคือศีลคือธรรมอันเป็นไปเพื่อการรักษาน้ำใจเป็นไปเพื่อการให้กำลังใจกันอันเป็นไปเพื่อการอยู่ได้ในสังคมเราที่เป็นอยู่ถึงขอ

โมทนาในน้ำใจอันงามของพวกท่านทั้งหลายหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เจริญในศาสนานี้ด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาแล้วโดยทั่วกันทีนี้ถ้าปากท้องยังหิวอยู่การที่จะมาศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยมาเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ยากได้ลำบาก

0: บ้านขาดผู้ชักจูงผู้นำหมู่คณะนี้หนึ่งและส่วนอีกที่สามก็คือเรื่องเศรษฐกิจก็พายชีวิตนั้นเข้าวัดยากเข้าวัดลำบากถ้าไม่ได้มีผู้นำที่ดีแล้วสังคมก็คงจะลำบากเราจะดูว่าบ้านใหญ่แต่ไม่พัฒนาเพราะขาดผู้นำบ้านเล็กแต่พัฒนาดีเพราะผู้นำดีเรื่องมีผู้นำมันเป็นเรื่องใหญ่สังคมที่ไหนก็เหมือนกันพึ่งก็มีพญาพึ่งช้างก็มีหัวหน้าช้างหมูหมาเป็ดไก่ก็มีหัวหน้าจ่าฝูงอันคนที่อยู่ในสังคมถ้าไม่มีผู้นำที่ดีแล้วก็นี่คือปัญหาใหญ่ที่จะนำการพัฒนาสังคมไม่ดีได้พิมพ์แม่แบบจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าแม่พิมพ์แม่แบบไม่มีแล้วก็คงจะลำบากทีนี้คนก็อยากจะทำดีแต่แม่แบบแม่พิมพ์ไม่มีการดึงการผลักดันการส่งการหนุนก็ลำบากที่จะพัฒนาได้หากจะดูโดยทั่วๆไปแล้วก็ได้ดังที่กล่าวมานี้ก็คือขาดผู้นำขาดผู้นำหากมีผู้นำก็ยังไม่ถึงที่จะเป็นไปได้ในลักษณะพัฒนาจริงๆก็ได้อีกระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ก็ว่าไม่ได้ซะเลยคือได้อีกระดับหนึ่งแต่ถ้ามีผู้นำเขี่ยวเข็นผลักดันดึงดันนุนส่งจริงจังจริงใจแล้วเชื่อว่าสังคมนั้นยังมีความน่าอยู่และก็น่าอยู่มากนี่พูดถึงสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่พูดจุดที่ต้องการนั่นคือต้องการผู้นำที่รับผิดชอบมากกว่านี้ถ้าผู้นำกระตือรือร้นรับผิดชอบปากท้องแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ผลักดันสังคมในรูปแบบต่างๆหมายถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือกรรมการหมู่บ้านจนขึ้นไปถึงระดับตามลำดับขึ้นไปก็คงจะดีในแง่ของเหตุผลถ้ามีผู้นำดีขึ้นผู้ตามนี้ปกติกันแล้วแต่เอาเป็นห่วงหลายๆเรื่องอย่างลูกหลานพากันไปสมัครเป็นสมัชชาคนจนเก็บหัวละ60 บาทก็น่าคิดก็ถามลูกหลานเหมือนกันว่าทำไมเพราะอะไรเพราะเชื่อว่าถ้าเป็นสมัครเป็นสมาชิกสมัชชาคนจนเชื่อว่าจะช่วยเขาปลดหนี้ปลดสินได้เสียค่าหัวคนละ60 บาทมันจะได้เท่าไหร่คือคนไม่จนก็อยากเป็นคนจนเพราะเห็นว่ามันจะได้ปลดหนี้ปลดสินกับธปส.ความจริงก็มันก็ผิดทางแต่ที่จะให้พากันขยันขนขวายช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ประกอบสัมมาชีพตามนโยบายสินธรรมนโยบายรัฐบาลก็ถ้ามาเป็นสมัชชาคนจนมันก็ลำบากกันที่บ้านเราไปสมัครกันตั้ง200-300 คนบอกว่าใครจะมาเราข้าวสารเราหาแน่มากินด้วย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: ก็ถามยอมว่าไอ้โลกไอ้ลูกกับตาไปอันเดียวก็เปล่าถ้ายอมทำได้ก็จะตอบได้ชัดแต่ถ้าไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกเสียงกับหูไปอันเดียวก็เปล่านี่แบบนี้แหละนี่มันอยู่ตรงนั้นรูปนามไม่ใช่อยู่ที่ท้องเสมอไปนะโอ้โหกราบเรียนหลวงพ่ออธิบายวิธีหายใจยาวๆโดยไม่ติดขัดนะคะโอ้โหไม่ต้องอธิบายแล้วก็หายใจยาวๆที่อย่างเนี้ยหายใจยาวเท่านี้แหละมันจะติดขัดอะไรเล่าอย่าลืมนะคนที่โทสะจริตเนี่ยหายใจสั้นนะมโหแล้วคนที่โลภะเนี่ยหายใจยาว2 3 สั้น 1 2 3 4 สั้น 1นี่คนโลภะอยากได้ของเขาเห็นก็ได้พวกนี้หายใจอย่างนี้แล้วกลิ่นตัวเหม็นอย่างนี้อย่ามาสิบมาก็รู้แหละกลิ่นตัวแบบนี้อย่าเข้าใกล้ยายคนที่โทสะจริต

แมวเนื้อตายจะประการใดจริงด้วยเนี่ยตีนตัวเนี่ยบอกไว้เลยอีกคนหนึ่งมาปฏิบัติตีนตัวเหม็นจังพอขึ้นกระไดมาก็ได้กลิ่นเนี่ยนะโยมผู้หญิงเนี่ยไม่กลิ่นแรงจังนี่เราก็จะพิสูจน์ได้เป็นเวลานานนะพอพิสูจน์ได้แล้วนั่งกรรมฐานโยมก็อยู่ที่วัด3เดือนเลยกว่าจะออกพรรษาทำกรรมฐานได้พระสมาบัติถึง5ชั่วโมงกลิ่นตัวหายเลยกลิ่นตัวที่เหม็นๆตอนนั้นไม่มีเลยนะแล้วอย่างศพเนี่ยเป็นการคนตายเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยถ้ามีกลิ่นบริสุทธิ์เป็นกุศลนะไม่ค่อยเหม็นมันจะค่อยๆแห้งไปนะขอฝากเขาด้วยกลิ่นตัวไม่ค่อยเหม็นหรอกบางคนที่มีโทสะมีบาปมากเนี่ยพอลมหายใจขาดไปแล้วเหม็นเลยเหม็นเลยลองดูเนี่ยอยู่ตรงนี้หายใจยาวๆไม่ยากถ้ายอมไม่สบายใจนะก็ไปนั่งตรงไหนก็ได้นั่งในครัวตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นหายใจยาวๆทำให้กำหนดแล้วก็ได้หายใจยาวๆทำให้เสมอๆมีสติตามลมหายใจเดี๋ยวหายเลยนะนี่อยู่ตรงนี้ยังไม่เคยหายใจยาวๆไงอย่าลืมนะโยมถ้าเดินนี่หายใจได้นะใครเชื่อไหมไม่เชื่อลองดูลองยังไงเอาไปให้รถชนคอหักสิเอาแล้วหายใจได้เอาตมานี่ทำมาแล้วเนี่ยไปดูหน้าไปดูที่วัดไปดูโลกคอหักพับหมุนได้เลยถ้ามัวพุทโธก็ตายเลือดเต็มจมูกเสลี่ยเต็มคอหายใจได้ไงนึกถึงแม่ได้เลยนะพอหายใจสะดือได้นึกถึงแม่เลยนะตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยหายใจยังไงขอถามโยมที่มีลูกแล้วขอประทานโทษรู้ไหมลูกอยู่ในท้องหายใจยังไงรู้ไหมคนมีลูกต้องรู้แท้อาตมาไม่เคยมีเองยังรู้เลยตั้งครรภ์3เดือนนี่ยังไม่เหนื่อยพอ6เดือนไปแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยนะเราหายใจโรคหายใจหนักโรคดีไม่หายใจอยู่ในท้องหายใจไม่ได้คนที่ประเภทไม่หายใจมีกี่ประเภทหนึ่งดำน้ำไม่หายใจอยู่ในท้องไม่หายใจหรอกสามนิโรธสมาบัติไม่หายใจสี่ขอแถมดิ่งพระสุธาโดดร่มไม่หายใจนะโยมเลื่อนดิ่งพระสุธาหายใจได้ไหมไม่ได้ดิ่งยังไม่ร่มยังไม่กลางหายใจไม่ทันพอล่อมกลางหายใจดิ่งเพิ่มไปเนี่ยมันไววินาทีเดียวหายใจไม่ได้หายใจไม่ทันนี่เพิ่มเติมแล้วเนี่ยเราอยู่ในท้องแม่แล้วเนี่ยไม่หายใจหรอกหายใจสะดือแล้วโสบฉีดโลหิตเลี้ยงลูกทางสะดือทางลกพอออกมาแล้วพับไม่หายใจพอไปซิกสะใสมันเข้าพอเลือดออกจากปากเข้าแว่เริ่มหายใจแล้วพอร้องแว่เริ่มหายใจแล้วสังเกตดูสิมันจะค่อยๆพองแว่เดี๋ยวพองแว่ละพองท้อ1ชั่วโมงเบ้อเล่อเลยต้อง3กิโลออกมาทีแรกตัวนี้เดียวเห็นไหมเนี่ยนี่อธิบายให้ชัดประมาไม่เคยออกลูกหรอกแต่เห็นมาเห็นก็ออกมาเป็นนมๆนะจะไปเอาเขาออกลูกที่กลางทุ่งเราไม่มีหมอต้นแย่ประมาก็จำเป็นด้วยความจำใจตอนนั้นอยู่มัธยม3นะหลวงพ่อครับการพิจารณากรรมฐาน5จะเริ่มต้นพิจารณาในตอนเริ่มต้นทำสมาธิหรือกำหนดลมหายใจจิตเป็นสมาธิเสียก่อนอย่างไรไม่ต้องตาจารย์บรรยากาศกรรมฐานนี่ให้พิจารณาเกสาโลมานะคะทันตาเกสาคือผมโลมาคือขนนะคะคือเล็บทันตาคือฟันตาโตคือหนังของทั้ง5อย่างนี้นี่พิจารณาแบบวิชาการแบบนี้ผมอยู่ในศีรษะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวก็แปรปรวนเดี๋ยวก็งอกแล้วก็หลุดไปไม่มีอะไรดีเลยขนในลมผ้าไม่มีอะไรหอมเลยเนี่ยพิจารณาโดยวิชาการไม่มีอะไรหอมเลยไม่มีอะไรก่อให้เกิดเพลิดเพลินเจริญใจแต่ประการใดนี่พิจารณาอย่างนี้เป็นตัวภาษาวิชาการแต่ทีนี้ตาโจหนังของนี่ทั้ง5อย่างคือตาโจหมายความว่าเกสาโลมานขาทันตาทันตาคือฟันนี่เกิดมา3ลักษณะนี่พิจารณาโดยวิชาการฟันแรกเรียกว่าฟันน้ำนมมันเกิดขึ้นแล้วมันหักแล้วฟันจริงเกิดขึ้นแล้วฟันจริงหลุดครั้งที่2ฟันปลอมเข้ามาแทนที่ไม่มีอะไรดีเลยพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยอาการของมันเช่นนี้นะมันก็เกิดภาวะสมาธิอุบายจิตสงบมันก็เกิดปรารภธรรมนี่วิชาพิจารณา

วิชาการโดยหลักฐานอย่างนี้ประการต่อไปต่อโตหนังของทหารอย่างนี้ของที่5หนังเราถกมาดูซิมีแต่เลือดน้ำเหลืองเส้นเอ็นกระดูกไม่มีอะไรผูกพันให้สวยเลยเพราะมันหุ้มความสกปรกไว้ข้างในมันมองไม่เห็นแล้วก็ดูสีดูเส้นสายดูอาการของมันว่ามีอะไรให้เกิดความเพลิดเพลินไหมมีอะไรสวยไหมแต่ประการใดเดี๋ยวก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เกิดตาจะบรรยากาศธรรมฐานนี่วิธีฝึกนี่ท่านบอกไว้ในวิชาการเอาผมมากองหนึ่งแล้วก็เอาขนในร่มผ้ามากองหนึ่งแล้วเอาฟันมากองหนึ่งแล้วถกหนังมากองหนึ่งพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยอาการของมันเป็นอย่างไรนี่พิจารณาว่าผมไม่ชาก็งอกนะอย่างนี้ขนในร่มผ้ามีอะไรหอมไหมทำไมอาบน้ำแม้แต่วันเดียวมันจะเป็นยังไงขึ้นมันจะเหม็นตื่นตังไม่ใช่น้อยนี่พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จิตจะสงบฟันไม่ชาก็หมดไปแล้วหมดปากเนื้อหนังก็ย่อนอินทรีย์ก็ย่อนยานไม่มีอะไรดีเลยไม่มีก่อเคยเปิดเพื่อเจริญใจจะประการใดการราคะโทสะโมหะมันก็ยุติจิตใจสงบก็เกิดปราลบธรรมปัญญาก็เกิดต่อภายหลังอย่างนี้เป็นการพิจารณาวิชาการโดยหลักฐานวิธีปฏิบัติยืนขึ้นมากำหนดยืนหนอ5ครั้งเนี่ยฉันจะรู้ได้ยืนไม่ต้องไปวักเกศานี่วิธีปฏิบัติไปถึงสะดือหยุดแล้วลงหนอหายใจซะมันเป็นขั้นตอนถ้าทำไม่ถูกตอนไม่ถูกขั้นมันไม่เกิดมันไม่ได้พ้นเนี่ยธรรมะก็จะรู้มาเนี่ยนานเลยนะต้องสี่พรรษาเนี่ยถามอุปัชฌาย์ได้เลยว่าให้กรรมฐานถ้ายอมผู้ชายบวชต้องให้บทนี้เลยผู้ชายสอนให้บทเกศาโลมานาขาทันตาตะโตตะโตทันตานาขาโลมาเกศา เบื้องต่ำเอาผมลงไปเบื้องบนเอาปลายเท้าขึ้นมานี่ตรงแท้พอปฏิบัติได้เกิดอะไรขึ้นมาปัญญาออกมาบอกว่าควรเดินมาน่ะดูหน้าดูตาดูปลายเท้าขึ้นไปผมโดยไม่ต้องกำหนดเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ตีละคนนี้ไว้ใจไม่ได้นี่มันไม่ใช่มีขายในตลาดต้องทำขึ้นของใครของมันเนี่ยบอกยากของพวกนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาการจะได้บอกไปตามตำรานี่ต้องทำเองเนี่ยให้มันรู้เองเสียไอ้คนเดินมาเนี่ยต้องสังเกตละครสังเกตได้หมดสังเกตได้หมดแต่ต้องมีสมาธิถ้าจิตเราออกไปยุ่งกับงานการต่างๆตอนนั้นจะไม่รู้เลยเนี่ยเอารู้สูงกว่านี้เองรู้สูงกว่านี้เองเห็นคนมานั่งพับรู้สังเกตถ้าเรามีสมาธิหัวไม่มีเนี่ยหัวหายไปเนี่ยต้องตายเนี่ยต้องตายนะวิธีแก้ทำยังไงให้เขามาเป็นกุศลทันเวลาซะแต่เขามาบวชมานั่งกรรมฐานเขาจะอาจจะไม่ตายก็ได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยต้องเกิดเองนะเห็นหนอนี่ราคาหลายแสนเห็นด้วยปัญญาเนี่ยบางทีที่วัดอาตมาเนี่ยคุณกระไม้มานั่งคนสาวบอกอย่าเพิ่งไปดูไปดูมาหัวไม่มีเนี่ยสมองเจาะไปแล้วแล้วมีควันขึ้นทางสมองอย่าลืมบอกเดี๋ยวลงปฏิโมกข์ก่อนดูก่อนคุณน้าสามีก็เป็นพันโทอยู่ที่พื้นใหญ่ลพบุรีบอกอย่าไปนะเดี๋ยวอาตมาพระคอยในโบสถ์สองชั่วโมงแล้วต้องลงปฏิโมกข์ก่อนออกมาหนีไปเลยเห็นไหมเนี่ยหนีไปเลยอยู่ไม่ได้เนี่ยคนมันจะตายสมาต้องแผ่เมตตาที่แย่ออกไปก็ไปเอารถจักรยานยนต์ให้ครูโรงเรียนไปส่งพอถึงหลังตลาดปากบางชนก็รถเลยต้องไปสมองผ่าสมองที่เปาโลเสีย 200,000 ก็อยู่ซะไม่ได้เดี๋ยวไอ้คนมีกรรมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกคนจะตายก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลาจะเกิดมันต้องเกิดถึงเวลาจะตายต้องตายไม่ต้องห้ามเพราะบาปก็ด้วยเนี่ยอย่างนี้มีประโยชน์รู้เนี่ยบางทีคนเดินมาเอ๊ะนี่ยังไงมันจะมีแสงพุ่งออกมาเป็นควันตาทุกรายนะตาทุกรายเพราะบาปก็ด้วยในอย่างทหารไปอบรมเนี่ยขอท่านยอมเลื่อนฟังว่าทหารเขาเรียกทหารหมาทหารสุนัขอะไรที่ปักช่องนะที่ปักช่องบอกว่าใครเห็นอะไรบ้างใครเห็นคนนุ่งดำไหมที่หน้าหัวชุมนี่รับนะถ้าใครเห็นคนนุ่งดำเนี่ยกวาดลานวัดต้องตายโหงต้องตายทุกงานรับเลยขคลานก็มารับเลยผมเห็นครับนั่นแหละคนผิดศีลจริงครับผมผิดศีลผมไปกินเหล้าเขาแล้วนี่ผมต่อนี่ขอปฏิญาณตนจะไม่กินหลวงพ่อช่วยผมทีไม่ตายโหงเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้สิยอมต้องฝึกถึงจะรู้เหตุกฎแห่งกรรม

มีคนอื่นก็เห็นนะไอ้ห้าคนที่เห็นเขาไปกินเหล้าบริการเห็นหมดเลยเห็นว่าคนนุ่งขาวผมขาวคือแม่กะหลงมากวาดดูรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดนี่อย่างนี้เลยก็บอกว่านี่ตายโหงทั้งนั้นเลยมันมีตัวอย่างอยู่นะเลยขอรับสารภาพบอกผมผิดศีลนั่นแหละผิดศีลนั่นมันต้องเห็นอย่างนี้แหละคนนุ่งดำนะแปลว่าตัวท่านต้องตายนะขอฝากก็ด้วยในเหตุผลนี่ยังมีเรื่องอีกเยอะนี่ขอเล่าสั้นๆเท่านั้นการที่จะรู้ว่ากรรมฐานอะไรจะเหมาะแก่ตนเองนั้นเราจะสังเกตได้อย่างไรไม่ต้องสังเกตถ้าสมถะต้องเลือกแต่วิปัสสนาไม่ต้องเลือกคือสติตัวเดียวนี่ไม่ต้องแก้อารมณ์ถ้าแก้ไม่ให้ต้องมีสติก็แจ้งเลยสิไม่มีสิ่งเนี่ยนี่คนเจริญวิปัสสนาไม่ต้องแก้อารมณ์นะเขาฝากเขาด้วยคนที่เจริญสมถะอุบายวิธีจิตสงบก็แก้อารมณ์ชอบแก้วก็เพ่งแก้วเข้าไปชอบพระพุทธโลกก็พุทธานุสติพุทธานุสติว่ากันไปต้องแก้แล้วแต่จริตของใครถ้ามีสติสัมปชัญญะไม่ต้องแก้เป็นศีลสมาธิปัญญาถูกต้องแล้วสมาธิวิปัสสนานี่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้ตัวจึงเป็นวิปัสสนาถ้าไม่รู้ตัวจริงเป็นสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่วิปัสสนานะจิตไม่ริเริ่มปัญญาไม่เกิดนี่ไม่ต้องแก้อารมณ์ถ้าสมถะต้องแก้เลยอันอย่างนี้ผู้ที่ทำลายพระอรหันต์ของตัวเองไม่ถึงตายแต่ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำเมื่อเขาลาโลกไปแล้วเขาจะมีโทษตกนรกหรือเปล่าตกเมินประเซนทำลายพระอรหันต์เอาอย่างนี้เป็นหลักก่อนเอาหลักธรรมดามาใช้ก่อนไม่ต้องไปฆ่าพระอรหันต์หรอกเราไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต์นี่นะคือพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากข้ามสวรรค์นิพพานก็คือพระอรหันต์เหมือนกันดูเฉียนเทวทัตเนี่ยทำลายพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังโศกเนี่ยไม่จำต้องกล่าวว่าตรงนรกวันนี้โศกโลกโลกันเลยถ้ายอมรับผิดมาใดจึงจะขึ้นจากโลกันอย่างเฉียนเทวทัตรู้ตัวสำนึกผิดเอาคางบูชาลุนตรายยังได้ให้ขึ้นมาจากโลกันได้คนที่จะไปอันตรายในปัจจุบันนี้นี่ข้อนี้ที่ควรจะแก้กิเลสอันตรายคนที่เกิดกิเลสด้วยล้อมหน้าโลภะโทสะโมหะเป็นอันตรายปัจจุบันนี้ทิฏฐานอันตรายคนที่มีทิฏฐิที่เพจไม่เอาใครเลยเนี่ยเป็นอันตรายปัจจุบันนี้ในข้อ4ข้อ5อาริโยปวาอันตรายไม่ต้องไปฆ่าพระอรหันต์หรอกโยมอาริโยปวาอันตรายช่วงจากพระอริยเจ้าช่วงจากผู้ทรงศีลช่วงจากบิดามารดาช่วงจากผู้มีพระคุณได้กับครูบาอาจารย์เป็นอันตรายส่วนใหญ่จะตายโหงขอยกตัวอย่างในที่นี้มีนักศึกษาที่วิทยาลัยครูเจษฎาตรีลบบุรีมารวมที่วัดเมื่อก่อนนี้ยังมีกองไฟเรียนหนุกเสือชาวบ้านอาตมาห้ามตัวมันนี่เนี่ยเลยก็ไปกินเหล้าเมาต่อยปากครูเขาเลยต่อยปากเลยฟันอพยพไปทำนาเหนือสัก3ซี่เลือดออกปากหมดแต่ครูใจดีไม่โต้ตอบครูใจดีไม่โต้ตอบอาตมาถามบอกไม่โกรธทุกศิษย์แล้วไม่โกรธเขาเมาครับผมให้อภัยครับนี่จ้วงจาบนะดูซิไอ้คนนี้จะเป็นไงแล้วยังมาพกปืนอีกนะจะมายิงครูอีกกระทั่งครูไม่โต้ตอบครูมีพระบุคคลเนี่ยสอนวิชาการให้กลับมาต่อยปากกำลังเมาโดยไร้สติทำนองนี้ไปต้อนไม่เกิน7วันนะถ้าครูไปโต้ตอบไปต่อยก็แล้วลูกศิษย์รับรองกรรมยังไม่ถึงต่างคนต่างสาดน้ำกันยังกรรมยังไม่ถึงตัวถ้าคนไหนเขามาด่าเราเราไม่ด่าเขากรรมจะซัดเห็นกันตาเราไม่ไปเอาเรื่องกับเขาเป็นเวรเป็นกรรมนะอันตรายสิบอย่างเนี่ยอย่าลืมเด็กคนนั้นในเวลาจานเจ็ดวันขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ท่าวงจังหวัดลพบุรีประสานงานรถสิบล้อตายเลยคาที่เลยอาตมาเสีย500บาทภาพไกลหนึ่งไกลงานศพเขาฝากไว้ด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปฆ่าพระอรหันต์หรอกแก้จ้วงจาบเนี่ยผู้มีศีลมีธรรมไปด่าพ่อแม่เขาสิร้องด่ารู้สิด่าก็เห็นกรรมทันตาไม่ต้องไปเอาชาติหน้าไม่ต้องตกนรกตกเดี๋ยวนี้ตกเดี๋ยวที่ทำเนี่ยเวลาจากโลกไปแค่โลกในปัจจุบันยังตกนรกแน่ทำไมก็ข้างหน้าจะไม่เป็นหรอกข้อต่อไปคนตาบอดข้างหนึ่งเขามีครอบครัวแล้วแต่เขาไม่ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยบุญศูนย์ทานบุญศูนย์ทานเขาก็ไม่ค่อยทำเท่าไร

ทราบว่าชาติหน้าเขาจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกหรือไม่อ๋อถามดีคนที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยต้องมีคุณธรรมของมนุษย์นี่ต้องตอบอย่างนี้ก่อนคนจะตาบอดหรือไม่ตาบอดไม่สำคัญหรอกคนมีกรรมเนี่ยเอาเพื่อนมนุษย์มาวิจัยจะรู้ว่ากรรมเนี่ยทำอะไรไว้เห็นหนอเห็นหนอคนนี้มีปาณาติบาต 60% จดมันนี้มันไม่มีตำราขายมันบอกกันไม่ได้เห็นหนอเห็นหนอถ้าสมาธิดีสติดีคนนี้มีปาณาติบาตติดมา 60% จดไม่เลยต้องไปอัมพาตต้องนอนให้หนอนกินต้องโดนผ่าตัดต้องกินข้าวทางหลอดยางต้องนอนกระเตงอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตายไปด้วยทรมานที่สุดเนี่ยเห็นหนอนี่มีประโยชน์อย่างนี้นะอาตมาจะอธิบายกว่านี้ไม่ได้ว่าเห็นอย่างไงอ่ะท่านต้องทำขึ้นอย่างนี้ปาณาติบาตติดมา 60% นะอธินาทานติดมา 60% รู้ได้ไงเห็นหนอเนี่ยเห็นหนอหนอเนี่ยแต่ไม่ต้องกำหนดเห็นหนอสมาธิสำรวมเห็นด้วยปัญญาคนนี้มีปาอธินาทานติดมาตอบไปเลยต้องโดนปล้นลองถามสิโยมเคยโดนปล้นไหมโอ้ย2ครั้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอดเป็นตำนานได้ในสุดไฟไหม้ไปเลยไฟไหม้หมดเลยเห็นไหมชัดอย่าไปน้อยเนื้อตามใจเลยขอเจริญพรอย่างนั้นตามเมสุมิสาจานี่เอาโลกมนุษย์มาใช้อย่าไปเอาข้างหน้าเห็นหนออ๋อยอมคนนี้ตามเมสุมิสาจานติดมา 60% พอไม่เจอทีเนี่ยเอาละอย่าเสียใจเลยมีสามีกี่คนเป็นของเขาหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดจดไว้ละจดไว้เลยจะไปมีมีไอ้สัก8 9คนก็มีชู้หมดขอฝากไปด้วยนะวิธีแก้มีแต่จะไม่บอกในวันนี้เผื่อมีโอกาสมาถ้าไม่มาก็เลยไปถ้ามาจะแก้ให้มุสาวาท 60% รับรองโดนหลอกตลอดการจะเป็นด็อกเตอร์หรือไม่ด็อกเตอร์ก็ตามน่าสงสารไอ้คนปฐม4หลอกด็อกเตอร์ได้มันเป็นเวรเป็นกรรมต้องเชื่อได้ง่ายเห็นไหมเขาไปหลอกเข้ามาพูดอะไรไม่เป็นความจริงเลยขอฝากไปด้วยนะตาเดิมสุราติดมาชาติก่อน 60% อาตมาดูหน้ารู้แหละคนนี้ติดมา 60% เนี่ยต้องไปเกิดในบ้านปัญญาอ่อนเป็นเศรษฐีปัญญาอ่อนลูกเป็นปัญญาอ่อนหมดแล้วย้อนถามเลยโยมลูกเรียนซื้อเก่งไหมโอ้ยน้ำตาร่วงเลยออกหมดเลยสอบเงินส่งไปเมืองนอกมันก็กลับมาเอาติ้งต่างติ้งต่างมาแล้วพาไปเอาดนตรีเอาตูดชนการชาโดชาโดเก่งทางชาโดเห็นไหมเนี่ยปัญญาอ่อนถึงแม้จะเก่งไปทางที่ไม่เขาเลือกเขาลาวเพราะไม่มีปัญญาขอฝากไปด้วยรู้เลยเนี่ยเห็นหนอกำหนดกันไปสิเนี่ยแต่ทำก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จักว่าอย่างไรวันนี้ที่พูดยาวอย่างที่อาจารย์มนัสว่าก็จริงอยากจะให้ยอมรู้และเข้าใจทำแต่ยอมไม่ทำไม่เป็นไรแล้วอันสมาไม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ของดีของดีในตัวเองไม่เคยเอามาใช้ก็ไม่เป็นไรนะคนที่เดิมสุรายาเมาอ่ะเนี่ยฝากไว้กับลูกแท้ๆปัญญาอ่อนหมดนะแล้วก็จะเป็นบ้า500ชาติแล้วคนวิกลจริตเดี๋ยวนี้ปริญญาโทปัญญาเอกเป็นบ้าเป็นวิกลจริตกันเยอะไม่จำต้องกล่าวว่าคนธรรมดานะมีความรู้สูงจะเป็นเนี่ยเพราะเกมเวรกรรมตามสนองเนี่ยขอฝากไว้ด้วยข้อต่อไปอันนี้ไม่ต้องไปชาตินาชาตินี้ได้นะจำว่าผู้ที่ยืมเงินไปแล้วไม่ใช่คืนเขาจะบาปไหมจะเป็นกรรมไหมเป็นแต่ก็ต้องพิจารณาอีกจะเอาเงินของเราไปเนี่ยอาตมาไปตัวอย่างเนี่ยมีแจ้คนหนึ่งเอาไป 2,000 ไม่ให้เลยแล้วเขาไม่เคยไปตุกติกกับใครนะเราพิจารณากรรมของเราเองว่าเราเคยไปเอาเขามาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเขายืมเงินไปเนี่ยจะเป็นบาปไหมก็ไม่คืนถ้าพูดด้วยเหตุผลมันก็ต้องบาปเพราะเอาเงินเข้าไปแต่ต้องพิจารณากรรมด้วยเมื่อก่อนเราเคยไปเอาเขาหรือเปล่ามันจะรู้เนี่ยถ้าเอาไปก็ตัดไปเลยถ้าแล้วเขาก็ยืมเงินเราไปสักร้อยบาทพันบาทนะเขาไม่มาให้ยอมถ้าเป็นนักธรรมะอย่าติดตามให้ฌานไปเถอะเมื่อนึกก่อนชาติก่อนเราเคยเข้าไปเอามามันสบายใจดีกว่าเอาสบายใจเขาว่าถ้ายอมไม่ติดตามยอมเป็นบาปนะอย่างพระภิกษุคนขโมยยกยามไปลักของส่วนตัวไปนะไปแจ้งความตำรวจผิดแล้วไปแย่งเรือย่างของไอ้ขโมยมาไปอาบัติโทษถึงปราชิกนะเขาฝากก็ด้วยนะ

ถ้าเป็นของวัดต้องไปแจ้งความเพราะเราเป็นวัดเป็นนิติบุคคลพระสงฆ์เป็นผู้รักษาวัดต้องไปแจ้งความถ้าของส่วนตัวนี่เนี่ยนี่โยมบางคนนี่ไม่เข้าใจอ่ะเหมือนอย่างว่านี่ของอาตมาเนี่ยปัจจัยมีสัก1,000 บาทนะโยมรักของอาตมาไปเคลื่อนที่ย้ายไปย่าไปของโยมเนี่ยอาตมาไปแย่งโยมกลับคืนมาอาตมาขาดจากพระนะขาดจากพระภิกษุนะขอฝากไว้ด้วยบุคคลไม่รู้ไปแจ้งความตามบรรยายเลยอาตมาที่วัดมีตัวอย่างหายให้เรียกไปยกให้ขโมยไปเลยจะมาคืนไม่รับมี2 วันมาคืนบอกไม่รับแล้วเป็นของเธอฉันให้เธอแล้วเธอก็เคลื่อนย้ายจากที่ไปแล้วเราวางความอะไรแล้วความอะไรเราไม่ห่วงใยแล้วเป็นของเธอผู้ที่ยืมเงินไปเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ายอมไปนักธรรมะคิดได้ธรรมะก็อย่าติดตามอย่าน้อยเนื้อตามใจเลยคิดว่าเขาไปเอาเข้ามาดีกว่าแล้วให้เขาไปเชื้อถ้าหากว่าเขาไม่จะเราไม่จะไปเอาเข้ามานะชาติต่อไปเขาต้องมาใช้ถ้าเราโหสิกรรมไม่ติดตามแล้วไม่ให้มาใช้มันก็อีกเรื่องหนึ่งต่างหากมันมีหลายอย่างคนประเภทที่ว่าทำบุญแล้วจนเขาเกิดมาจากภพอะไรภูมิอะไรคนที่ทำบุญแล้วอันนี้ปัญหานี่ถามยากหน่อยจนเกิดจนเขาเกิดมาจากภพอะไรภูมิอะไรไอ้นี่มันไม่เข้าข้อถามนะคนประเภทที่ทำบุญแล้วจนเขาเกิดมาจากภพอะไรภูมิอะไรทำบุญมีหลายอย่างทำบุญมีหลายอย่างทำบุญหัวเต่าก็มีไอ้บุญเนี่ยไม่ใช่สตางค์มันอยู่ที่ใจเราทานนามัยศีลนามัยภาวนามัยบุญที่ทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยได้อานิสงส์มากในพูดอย่างนี้นี่ยอมถามยังไม่เข้าใจข้อถามจะไปพบไหนภูมิไหนน่ะอย่าลืมนะอำนาจโลภะไปเป็นเปรตอำนาจโทสะลงนรกแล้วแต่ภูมิหนักภูมิเบาอำนาจโมหะตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนี่เอาอย่างนี้มันอยู่ที่จิตใจบางคนรักษาบัวสดมา30 ปีเนี่ยถอดกระถิ่นต้องลอยโคลงถอดประปาเยอะแยะตัวอายุ84 ปีเนี่ยตายเป็นเปรตเลยนี่ตายเป็นเปรตเลยยอมจะมีข้อถามไหมว่าทำไมเพื่อเป็นเปรตมารักษาศีลไม่ถูกกับใครเลยนะรวยด้วยนะเป็นคนรวยคนเศรษฐีนะมีลูก6 คนรักษาศีลมาตั้งแต่30 ปีเนี่ยโอสถังโปสถังแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยนะสวดมนต์ก็สวดเก่งทำทอดกระถิ่นก็ทอดทอดประปาก็ทอดทำไมตายเป็นเปรตเหตุผลประการใดอำนาจโลภะมีตรงไหนต่อมาจะเล่าต่อไปดังนี้มีลูก6 คนไอ้ลูกคนโตเนี่ยไปอยู่เชียงใหม่ได้ทรัพย์สินได้3 คนละ 3 ล้าน 3 ล้านไปเท่ากันหมดแต่ลูกสาวคนสุดท้องสามีไม่ดีเล่นการพนันไม่พักฝานสมบัติหมดเลยสมบัติไม่มีเหลือไปอยู่ในธนาคารหมดมีรอเวลาจะฟ้องจะฟ้องเขาเรียกฟ้องไงฟ้องล้มละลายเราจะต้องแจกจ่ายขายทอดตลาดไปล้มละลายเนี่ยแม่ก็เสียใจมากแม่ก็หมดเงินให้ลูกไปหมดแล้วทำบุญก็ทำทานเยอะแม่เสียใจนี่ตรงที่เสียใจ1 2ไปหาลูกที่เชียงใหม่ลูกคนโตบอกลูกเลยขอตึกนั่นคืนครับที่แม่ให้ไปขอคืน3 แปลงขอคืนแปลงเดียวอ้าแม่จะเอาไปทำไมเล่าลูกสะพ้ายนั่งอยู่ด้วยแม่ก็เล่าความจริงให้ฟังว่าลูกเอ๋ยเอาไปให้คนเล็กมันอีหนูเล็กมันไม่มีอ้าวก็แบ่งเท่ากันนี่นะขอไปในหมดอย่าพูดเลยแม่ช้ำใจเหลือเกินนะลูกเขยเล่นการพนันหมดไม่มีเหลือเลยแล้วเขาก็ไปประกอบอาชีพการงานเขาก็อะไรบ้างมีสีสุกมีโรงหนังมีโรงละครมีโรงสาธารณ์ทอผ้าไหมทออะไรอะไรเยอะแยะรวยเอาขอเกินลูกสะพ้ายก็พูดว่าเนี่ยคุณให้แม่ไปเถอะนึกว่าช่วยน้ำใจแม่อย่าขาดน้ำใจแม่อ้าวตกลงให้แม่ไปพอให้ไปแล้วโอนให้เสร็จเรียบร้อยโอนให้หนูเล็กให้สามีเข้าธนาคารหมดอีกเรียบร้อยเลยแม่ก็เสียใจตายเป็นเปรตเนี่ยอย่างนี้ไม่จำพ่อเปรตฆราวาสพระก็ยังเป็นที่วัดยังมีนี่ขอเล่าสั้นไม่ต้องไปหมายพบภูมิไหนหรอกนายโยมนะเป็นเปรตนี่อำนาจโลภะนี่รักษาศีลกันกินบวชกันมาเนี่ยแต่ไม่ทำทางจิตใจไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานไม่มีจิตใจสิกรุ่นนิพพานไม่มีสติเลยนะ

เลยไปลือแยกขอสมบัติคืนมาในอำนาจโลภะแล้วไปให้ลูกสุดท้องโลกกับหลานซะอีกลูกเขยก็เสียใจผสมกันเข้าโมหะไปผสมด้วยเลยตายเป็นเปรตก่อนทุกขติงปาติกังขาตายเป็นเปรตก่อนแล้วบุญกุศลก็ช่วยได้ไหมแต่มาภายหลังมาเข้าหมดอายุเปรตก็ไปเสวยในสวรรค์ต่อไปอย่างนี้ขอฝากไว้ด้วยไม่ใช่ไปรักษาโบสถ์นะที่ตมาพูดเล่นนะโอสถังสลาพังไหลหลังไม่เป็นเหนือตายเพราะอย่างนี้ทำบุญเก่งแต่จิตใจใช่ไม่ได้ข้อ5เดี๋ยวต่อหน่อยเมื่อเราได้ทำบุญบริจาคเสื้อผ้าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะมีใส่ไหมตอบเม่แต่การบริจาคมี2 อย่างบริจาคไปเนี่ยเห็นกันหน้ากันหรือเปล่าให้ไปเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าให้ไปเป็นบุญเป็นกุศลพูดถึงตอนให้เสื้อผ้าให้จีวรเป็นทานเนี่ยอย่าลืมนะอาตมาเนี่ยก็ไปเลือกจีวรขาดให้พระนี่บวชใหม่ๆให้พระไปจีวรขาดไม่ดีให้วงเงินเอาเดย์หอมนะอาตมาไปพิจารณาผ้าบางสกุลเกเผินเกเผินขาดหมดเลยลองดูนะเนี่ยอาตมาไปพิจารณาแล้วสาเรียกไปผ้าแพรแล้วเนี่ยผ้าไหมก็แล้วขาดหมดอีกพอเคลมาตายหามี3รูเหมือนไอ้ที่โลที่เราให้เขาไปเลยเห็นไหมเนี่ยอย่าถามอาตมาเนี่ยดูผ้าผ่อนก่อนไม่ดีไปซื้อทำบุญนี่ปีนี้ตั้งแต่มกรามาถึงปัจจุบันเนี่ยหมดไป180กายคนตายเนี่ยเนี่ยทางตายเนี่ยจะเผาพรุ่งนี้เนี่ยนะเผาไปเมื่อวานนี้สอบแล้วนะโอ้ถึงนี้นึกได้แล้วอย่าลืมนะอย่าไปอุดรั่วนะเนี่ยคนตายจะตาบอดเลยอาตมาสอนไม่เอาเลยอยู่ข้างวัดไม่พ้นเราต้องทำศพให้บอกอย่าไปอุดรั่วอุดรุ่นทางเขานะไปเช่าศาสนาสมบัติของสงฆ์ไว้ก็ไปอุดรั่วเขาไม่บานนี้ออกแกล้งมันสร้างให้มันก็ออกไปโน่นบอกยาตาบอดนะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเดี๋ยวนี้บอดแล้วทั้งสองข้างอย่าลืมนะตาบอดแล้วนะแล้วก็ตั้งศพอาตมาก็ออกค่าโลงให้ออกผ้าผ่อนท่าสบายทำศพให้เรียบร้อยส่งไปนรกไวๆหน่อยมีที่ทางอย่าอดนะต้องอดระยงเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะขอฝากไว้หน่อยอย่าเอาน้ำไปใส่บาตรพระนะแล้วอดน้ำหมดท่าชายชิ้นไหนพันเอกสนอม้วนสองไม่ได้ต่อตันตายซะก่อนไอ้ม้วนสองไม่อ่านแล้วก็จะมาชอบกันมากนะไอ้คนที่อดน้ำหมดท่าคนไม่มีน้ำใจคนหัวกันเก่งทำไมไม้สีฟันไม้แย่งฟันกับน้ำสะอาดไม่ต้องประเคนไม่ต้องหาถวายละหาได้เนี่ยแหมไปบิณฑบาตเนี่ยไอ้คนหนึ่งมาบอกแหมหลวงพ่อมูนี้พระให้พรจังพระมุมเม็ดมุมเม็ดเมื่อก่อนนี้ฉันใส่บาตรใส่ข้าวหนมอีกท่านก็เฉยไม่เห็นให้พรฉันเอาน้ำสามถุงเลยใส่บาตรท่านบอกว่ากลัวตายไปอดน้ำเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถวายน้ำพระเลยพอถวายพอใส่บาตรท่านไปกระแทกเข้าไปพอดีไอ้ถุงมันแตกพระก็มุบเม็บมุบเม็บแล้วก็ไอ้ตัวเองก็สาธุสาธุแม้ท่านให้พรนั่นแหละท่านด่าเอานั่นพรอะไรอะไรเอาน้ำไม่โง่อย่างนี้หรอกคนที่หวงกันกินเนี่ยอดน้ำยังไม่ทันตายจะบอกให้นะเอาน้ำหยอดลงที่นี่ต่อคอลงไปกินไม่ได้นี่ประเภทนี้เนี่ยขอฝากก็ด้วยเนี่ยพี่ชายอาตมาลูกของลุงหวงตั้งน้ำหวงอาหารหวงอาตมาไม่กินเอาของเน่าๆไม่เรากินมาเป็นเด็กดูซิพี่ชายเรานี่จะเป็นยังไงพอก่อนจะตายพอล้มเจ็บพับกินน้ำกินท่าไม่ได้กินเข้าไปออกหมดกินเข้าไปออกหมดอย่าลืมนะแล้วอย่างพันเอกอีกคนหนึ่งตายไปก่อนตายไปก่อนนะเมียจะไปบวชชีพราหมณ์จะไปทำบุญพ่อแม่ทำบอกจะทำไปเงินเดือนของพันเอกเนี่ยเลยคุณนายก็บอกว่านี่คนมาสาธุหน่อยสิไม่ได้เรื่องแต่ตังของผมเนี่ยผมต้องได้นะเงินเดือนของผมเนี่ยไม่ได้เนี่ยตายไปคอยพันเอกสนอตายไปกับข้าวเยอะหมดกินไม่ได้ผัวมาทำแล้วเมียได้เมียทำผัวได้ไม่ได้ไม่ใช่น้ำอกแขกพรหมผัวหอมเมียพรหมเมียหอมผัวไม่ใช่ของอบไม่ใช่อย่างนั้นไม่งั้นก็ยากใช่ไหมเมียทำผัวได้ไม่ได้นะบอกไว้อดข้าวเลยเนี่ยเลยก็เราจำผิดมาไม่ได้ใส่น้ำพระเอาน้ำใส่

ใหญ่ซะแย่เลยพระกรุงเทพบนวันนั้นอาตมามาพูดที่กรมแผนที่ท่านเจ้ากรมนั่งฟังด้วยคนฟังเยอะทหารเรือทหารบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าไปเอาน้ำไปใส่บาตรพระกรุงเทพบอกแหมหลวงพ่อวันพูดดีมากตั้งแต่นั้นมาน้ำน้อยลงไปน้ำน้อยลงไปเลยก็เอาของมาถวายอาตมากราบได้กันเทศซะด้วยเดียวนะยอมรู้ไม่จริงใช่ไหมไม่มีน้ำใจเลยนะไม่มีอาชญาใสถึงอดน้ำน้ำใสไหลไม่ขาดสายสว่างขาดได้อย่างไรเอาฝากเขาด้วยหวงไอ้กินนี่สำคัญมากเอาตำราจะมาไปไหมยิงหวงก็ยิงอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆรวยมหาศาลลองดูนะวัดสมาไม่อดนะอย่าหวงอาชีพไม่อดข่าวสารหมดไปแล้วร้อยกระสอบนะเลี้ยงกันไม่พักเลยเนี่ยแม่ครัวเนี่ยโรงพยาบาลพระตมามี3โรงที่วัดมีวัดอื่นมีไหมโรงพยาบาลมีไหมพระตมาโรงพยาบาลใหญ่เพื่อจะเลี้ยงคนทั่วประเทศนะรถทัวร์ไปเลี้ยงหมดโรงพยาบาลกลางกรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะในหอประชุมโรงพยาบาลห้อง ICU เรารู้ประเทศมาตี1ที่2ติดกัดชงกาแฟกินก่อนนี่ห้อง ICUถามว่าจะเลื่อนเนี่ยไม่มา2วันมาตี2เลยมาจากเชียงรายมาจากอุดรหนองคายบอกไปยังไงโอ้หลวงพ่อคะยังไม่ได้รับข่าวมาเลยกลัวไม่ทันหลวงพ่อจะออกจากวัดรีบมาดักหิวจังเลยก็เข้าห้อง ICU สิเกิดอุบัติเหตุแล้วกินข้าวซะอิ่มไปเนี่ยอย่างเงี้ยมีมั้ยวันอื่นมีมั้ยต่อมาก็3ไม่ต้องซื้อนะขอฝากเขาด้วยนะหมาไม่มีที่เก็บข่าวสารเยอะแยะมา2วันมาอีก40ประสอบจะเลือดไปซื้อทีไปซื้อทีจะให้ฟรีเลยถึงวันพระมีคนเอาถุงมาขอข้าวสารยิงหายิงมายิงหายิงมาให้ทานไปขอที่ไม่มีจะกินเอาไปเลยไม่หวงเลยนะวันอื่นมีข้าวสารให้ทานไหมล่ะมีไหมรับรองไม่มีแน่อย่าหวงเจ๊แต่หวงอดหมดไม่มาเนี่ยขอเจริญพรจามนัสกับคุณสอนคนศรัทธาพอมีคนศรัทธาพอมีคนใช้ของเขาไม่ดีคนเมย์อยู่ไม่รักษาของเขาเจ๊เขาบอกว่าด้วยนะนี่คำที่เราได้คนศรัทธาเนี่ยมาสร้างกันเยอะแยะคนศรัทธาพอมีคนใช้ของเขาไม่ดีคนเมย์ทำไมไม่รักษาของเขาเขาสลบเหลือเพลง2ชั้นศรัทธาพอหาคนรักษาไม่มีเพลงจะมี3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวลงรู้หมดจบรายการอย่างนี้3ชั้นคือหมายความว่ากันไปตามตับเลย2ชั้นสรุปให้ใหญ่ชื่อความชั้นเดียวสรุปเหลือ1คืออะไรลงรู้หมดจบรายการนี่ว่าอย่างนี้คนตถาพอหาคนรักษาไม่มีอย่าไปสร้างไปสร้างให้หมามันขี้ทำไมล่ะนะขอฝากเขาด้วยนะนี่เหตุผลนี่ข่าวสารที่วัดเยอะไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทำนาไม่รู้มายังไงเนี่ยทุเรียนมะม่วงไม่ต้องปลูกมันมายังไงเว้ยนะไม่ใช่นาทุเรียนไม่ได้ปลูกเลยจะเลื่อนมากันเป็นแข่งๆเลยละ82องค์นะอย่าลืมนะอาตมาได้เงินเดือนนะอาจารย์สอนเดือนละ 50,000 นี่เงินเดือนมากกว่าผู้จัดการบริษัทนะเห็นด้วยไหมเดือนหนึ่งอาตมาได้ 50,000 นะ 20,000 ข้าวไฟฟ้าอีก 20,000 ก็อาหารนะใบเตล็ดทั่วไป 10,000 เศษเดือนหนึ่งต้องใช้สอ 50,000 บาทเอามาจากไหนเอามาจากไหนจะเลื่อนเทวดามาให้อย่าหวงไอ้กินใครมาเลี้ยงตะเพิดใครมาเลี้ยงตะเพิดแล้วคนที่เอ็มไปนึกได้นะเดี๋ยววันที่26อิสลามจะมาเลี้ยงเพนอิสลามจะมาเลี้ยงเพนเออเอาไงเอามาอิสลามมาเลี้ยงแพนเขาอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมเราเขาเกิดฝันเลยผีแขกมาเข้าเออเอาเด็กอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมมันจะมาสามเล่มเนี่ยหนึ่งสองสามอ่านจบนี่แขกพออ่านจบแล้วทำไมร้อนถึงเมืองนรกป๋ามาเข้าฝันโลกเอ๋ยอย่าฆ่างัวขายเลยบ้านนี้ฆ่างัวขายโลกอย่าฆ่างัวเลยป๋าไปตกนรกในบัดนี้แขกรู้จักตกนรกเหมือนกันทำไมเนี่ยมันบอกแขกด้วยตกนรกเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่คนตายตกนรกเนี่ยตกเหมือนกันก็บอกว่าลูกเอ้ย

ฆ่างูควายขายเลยตั้งแต่นี้ไปป๋าตกนรกป๋าเนี่ยเขาฆ่าป๋าตายแล้วเฟิร์นแล้วมันฆ่าเอกฆ่าตายไปเอกทรมานเหลือเกินพอเฟิร์นมันก็ฆ่าเอกเนี่ยสับกันอย่างนี้โลกเลยเลิกฆ่างูควายนี่เพราะอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมมันจะมาเข้าผีมาฝันผีมันก็ฝันเลยผีมันคงอ่านก่อนนะเลยเลิกเลยทำอาชีพค้าขายน้ำพริกรวยมหาศาลเงินไหลนองทองไหลมามากมายเห็นไหมในสุดก็ไปเลี้ยงเพจที่วัดเลี้ยงเพจที่วัดเมื่อ2วันนี้ตมาก็ตามไปบรรยายอบรมที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพระ700องค์อิสลามกลุ่มนี้ตำน้ำพริกมาหม้อใหญ่เลยนะแล้วมีผักมาเป็นกระบุงกระเบิงพระบอกเอ๊แขกมาวัดไงวุ้ยแขกตอบทันทีบอกมาในนามวัดอภวันค่ะแล้วบอกว่าวันมีลูกศิษย์เป็นแขกบอกเมสเนี่ยมีทั้งแขกมีทั้งฝรั่งมีทั้งคริสต์มีหมดของเราพวกเราทั้งหมดไทยแท้คือมีคริสต์มีอิสลามฮินดูว่าไปใครนับถืออะไรอย่าไปว่าเขาเสียเลยเราก็เรียมมาเป็นพวกหมดเลยอิสลามก็มาเรียงเพจเห็นไหมแถวนี้จังหวัดนครนายกตระกูลยานวรนายกบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อประวันมีแขกด้วยเหรอเนี่ยบอกแม่ผมมีฝรั่งด้วยนะมียวนด้วยมีเขมรด้วยนะมีพร้อมเลยนะเนี่ยที่เนี่ยว่างั้นแล้วเราก็เป็นสมาชิกร่วมกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่กันทั้งหลายทั้งสิ้นจะไปอะไรกันนักหนาแล้วเลยก็แม่แขกคนนี้ชื่อแม่สาลีน้ำพริกขายเด็บขายเดบอกหลวงพ่อวันนี้ขายได้ร้อยกิโลขายได้ร้อยกิโลแล้วเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมใครจะแต่งงานกันใครจะทำมาซื้อน้ำพริกแม่สาลีพระเจ้าวัดมาลามมาซื้อน้ำพริกแม่สาลีเลยอาตมาก็บอกสาลีเราไปอิสลามก็จริงนะทำบุญไปบางทีวัดเนี่ยเขาไม่มีเงินให้เขาไปบ้างนะเขาก็ยิงให้ยิงได้ยิงให้ยิงได้ก็ได้ตำรานี่เงินไหลนองทองไหลมาแม่สลีก็บอกบุญมีจริงบุญมีจริงยิงทำยิงได้ยิงทำยิงได้เห็นไหมเนี่ยคนไหนหวงหดหมดอะไรจะอยากจิตมันหดแล้วมันหมดอะไรจะอยากขอฝากไว้ด้วยโอ้วันนี้ไม่หมดตัวมั้งเนี่ยเย็นแล้วสิวันนี้นักเรียนคอยเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อรีบกลับบ่าย3โมงให้ได้นะนี่3โมงแล้วยังล่ะเอาล่ะเดี๋ยวขอไปตอบวัดเถอะมันหมดรายการเนี่ยยังมีเยอะเนี่ยที่เคารพเป็นวาระที่3แล้วที่ผมได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อแสดงเองแล้วก็ ระหว่างคำตอบจากคำถามต่อไปนี้คือขอถามขอทราบทัศนะความเห็นของหลวงพ่อเกี่ยวกับวิชามโนยิธิตำรับหลวงพ่อเลอศรีลิงดำที่หลวงพ่อได้เคยฝึกและมีผลช่วยพ้นทุกข์แก้ปัญหาได้แค่ไหนประการใดครับนี่ปัญหาก็หนึ่งอาตมาก็ขอตอบทันทีมโนยิธิอาตมาทำมา10 ปีทำมา10 ปีนะไม่ต้องแก้ปัญหาอื่นมโนยิธิมีอย่างนี้มีการภาวนาคาถาด้วยสำรวมเจตให้เกิดอุปาทานยึดมั่นในจุดนั้นเป็นปิติเกิดเห็นได้อันนี้เรื่องจริงสมาทำได้เดี๋ยวนี้วางไว้ในตู้แล้วรู้มาอาจารย์จะพิจารณาดูไปภาพกระตังมีกระเป๋าเท่าไรรู้ส่งกระแสจิตไปทั้งอเมริกาก็ได้นี่มโนยิธิไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเรื่องจริงเราทำได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็อยากจะมีทิ้งหารให้การสร้างวัดสร้างวาทำให้คนมารวมกันได้ง่ายจากอำนาจมโนยิธิไม่อย่างยอมมหาตมาเนี่ยตมาก็หลับตาภาพรู้ว่านยอมมีอะไรเนี่ยมีอะไรบอกปั๊บโอ้ยจังพ่อเก่งจังเลยประคุณประทุนหัวรู้ทั้งบ้านทั้งเลยเชียวโอ้ยมาแล้วชัยทานมาแล้วนี่ดีอย่างนี้อย่างแต่มีปัญหาอยู่อันหนึ่งเรารู้เงินในกระเป๋าเขามีเท่าไรเขาจะให้เราไหมจะเลื่อนเขาจะให้เราไหมเรารู้ว่าจะเลื่อนมีเงินเท่าไรจะให้อาตมาไหมก็ไม่ให้ก็ปัญหาก็หมดแค่นั้นแต่มีดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีหรอกมีมาก่อนพุทธเจ้าแล้วมโนยิธิไม่ใช่เรื่องเสียหายเรื่องดีอยากจะสร้างวัดสร้างวาก็ใช้ได้แต่ดีทั้งหมดโมนิธิหรือธรรมกายดีหมดไม่มีอะไรเสีย

แต่มันมีข้อแม้หลายอย่างถ้าเราต้องการจะไปทางตรงไม่มีอย่างอื่นมาเคลือบแฝงถ้าสติปัญญาของเราก็เรียกไปเดินทางวิปัสสนาอย่างนี้เข้าในสมถะมนุษย์ทิแต่ความเห็นตมาก็ดีเพราะเรียนมาก่อนไม่เหยียดหยามครูเพราะทำได้ผลยังใช้อยู่เหมือนกันต้องมาประยุกต์สิ่งละอันพลาน้อยเหมือนเรายอมมีเสื้อ10ตัวเนี่ยมันดีก็มีตัวเดียวมี10ตัวก็เก็บไว้ตัวไหนจะเหมาะสมก็เอามาใส่เหมือนอาตมาไปเรียนคาถาผู้หญิงกับหลวงพ่อเดิมถ้าไม่ให้ถ้าให้คาถาเลี้ยงช้างคาถาสร้างป่าสร้างตกน้ำมันทำยังไงบอกพ่อไม่เอาท่านยังด่าเราสิบอกว่าแหมผู้น้อยอย่ายิงโยโสหวดรู้หวดดีผู้ใหญ่ให้ต้องรีบรับถ้ารู้การกายของเราอาตมาก็รับไว้ผลสุดท้ายก็มีประโยชน์ในการเดินทุดงนี่วิธีเลี้ยงช้างก็ได้มาจากมโนนิเชเพ่งกระเซียนถึงจะเรียกคาถานี้ได้ไอ้คาถาที่ว่าไอ้ช้างตกน้ำมันช้างหูเทพเนี่ยไม่ใช่นะช้างมันมีเทวดารักษาเราจะต้องทำกับเทวดาคุยกับเทวดามันรู้เรื่องมันจะเทวดาไปบังคับช้างเชงเมื่อเร็วๆนี่เมื่อปีไหนมาปีกาใช่ไหมพระทุดงที่เขาใหญ่ไปลองดีกับช้างช้างค่อยๆเอาเท้าค่อยๆเคลียไปเละเลยตายเลยค่อยๆหยอกเล่นตายได้นะไปทำอย่างนั้นได้เหรอก็ต้องแผ่เมตตามโนยิธิหมอปากก็ดีนะใช้เมตตามโนยิธิส่งกระแสจิตถึงเทวดาช้างเทวดามันจะบังคับช้างของเขาได้นี่อย่างเงี้ยช้างตัวนี้ทำให้หูเทพยอมมาสอนให้หูเทพมีลักษณะอย่างไรเป็นช้างมีบุญวาสนาไม่ใช่ช้างหูเทพทุกตัวนะมีประโยชน์ต่อไปเป็นข้อสองนี่แหละผู้ใหญ่ให้รีบเอาบอกมีประโยชน์ในวันหน้าท่านเห็นการกายท่านจะให้เราจะมาเวลาการต่อมาแม่มีแม่ชีคนหนึ่งเดี๋ยวนี้อายุ70กว่าแล้วรวม80เป็นช้างของแม่พ่อพรานทองดีดูที่เขาบูพานรุ่นสบายยกปุ่มม่านโน่นเก่านานมาแล้วพอช้างทองดีเนี่ยพอพรานทองดีไปต่อช้างป่ามาก็ได้ลูกช้างมาเลี้ยงไว้ลูกช้างตัวเมียนี่ก็รู้ดีอย่างคนไปวัดก็เอาขนมไปถวายพระได้แล้วก็ย่อส่วนมือไหว้พระได้รู้ดีด้วยในเวลาการต่อมาพ่อพรานทองดีตายไปแล้วตายไปลูกเขาไม่สนใจช้างก็ขายไปที่เมืองเพชรบูรณ์เจ้าของช้างก็เอานำช้างตัวนี้ไปถึงเมืองศรีเทพนครเลยชายประดานนั้นช้างล้มตายกลับมาเกิดเป็นคนอยู่ใกล้ๆบ้านพ่อพรานทองดีที่เขาภูผาโน้นเรานึกชาติได้อาตมาก็ทดสอบเรียกแม่ชีคนนี้มาตอบได้หมดทุกข้อเราก็มีประโยชน์ในวิชาเลี้ยงช้างหลวงพ่อเดิมท่านเก่งทางต่อช้างป่าช้างตกน้ำมันแล้วดูไหนมันดูร้ายแค่ไหนต้องมโนยิธิแผ่เมตตาด้วยกระแสจิตทำให้ช้างเนี่ยสยบได้นี่มโนชีก็มีประโยชน์แต่ใช่มันถูกต้องเนี่ยอย่าใช้เรื่อยไปไม่ได้นี่ขอฝากไว้ในทัศนะของตมาเลยเนี่ยใครให้แล้วเอาไว้ก่อนอย่าไปทิ้งมันมีประโยชน์ตอนใช้มันยอมมีเสื้อตัวเดียวเนี่ยนะก็มันมีประโยชน์น้อยถ้าหลายตัวถึงคราวตัวนั้นขึ้นมามีประโยชน์แล้วก็ต้องมาใส่สิมันมีหน้าที่มีอย่างนี้ข้อต่อไปเอาอีกข้อเดียวเลิกนะวันนี้3 4 4โมงเนี่ยเท่าไหร่ในการเนี่ยฮะอ้าวตายจริงห้ามแก้งสวดนพเคราะห์ต่อชะตานะสวดพานยักษ์สิ่งเหล่านี้มีส่วนเป็นจริงและเป็นไปได้เพียงใดอย่างไรครับเป็นได้อย่าไปว่าเขาเลยเป็นการเพิ่มสติปัญญาได้เหมือนกันสำหรับคนที่ยังไม่มีกรรมฐานเช่นสวดนพเคราะห์รู้ว่าเคราะห์ไม่ดีเนี่ยนะเราก็ไปสวดนพเคราะห์คาถาสวดนพเคราะห์เนี่ยเป็นคาถาสอนพุทธเจ้าทั้งสิ้นไม่ใช่คาถานอกประเด็นนะคาถาที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดส่วนสวดยันทุนเป็นต้นสวดสิริสิเตเป็นต้นแล้วก็สวดเทวดาประจำอายุสวดยันทุนสวดวิปัสสีสวดวิปัสสีสวดไรบทมันก็ดีนะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่คนที่ข้ามฟากไปแล้วเขาไม่นิยมคนที่ถึงฝั่งฟากนิพพานแล้วเป็นชั้นนอนเขาไม่นิยมเพราะว่าบุญบาปไม่มีนะ

เต็มที่นะเช่นพระพุทธธาตุปัญญาธาตุเป็นต้นท่านข้ามฟากไปแล้วท่านก็ไม่สนใจเรื่องนี้แต่เรายังอยู่ในภพต่ำก็ยังต้องสนอยู่มันให้กำลังใจได้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีนะก็ไม่จำเป็นต้องโนภะเคราะห์เพราะเรามีสติดีแล้วสัมปชัญญะดีสวดมนต์ไหว้พระดีแล้วก็ไม่จำเป็นถ้าหากว่าคนเราไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปหาโนภะเคราะห์สวดสะเดาะเคราะห์สวดธรรมจักรกับพระนรสูตรสวดเทวดาประจำองค์ก็ได้สวดพันยักษ์ก็มีในภาษาราชวังมีมานานแล้วสวดไล่ผีดีสารราชโทษมันก็เรามองไม่เห็นน่ะแต่ญาติโยมขอจับใจความได้โยมมานั่งเนี่ยพอเสียงยักษ์สวดนะโอ้เฮโอ้เฮโยมร้องดิ้นเลยใจอ่อนใจอ่อนเป็นได้พระยองหนึ่งก็พรมน้ำมนต์ตะพืชเลยฟาดซะด้วยที่เอาหวายตีด้วยอ่ะหวายตีด้วยถ้ายอมมีสติสัมปชัญญะดีไม่หรอกเนี่ยมันนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกเอานะของดีทั้งนั้นแหละถ้าคนที่ใจอ่อนนะต้องร้องทุกรายร้องดิ้นร้องงอบอกผีข้าวก็ว่าผีบอกเจ้าก็เป็นเจ้าไปเพราะใจอ่อนขาดสตินั่นเองขอฝากไว้ด้วยมันก็มีหลายอย่างจะไปต้องให้เขาบ้างสิตรวจก็ดีนะเอาเงินเข้าวัดจนเยอะมันก็ใช้ได้แต่คนได้สติจะร้องทุกรายถ้ายอมรู้ว่าไม่มีสติอยากเข้าไปนะยักษ์มันร้องดังนะโอ้เอ้โอ้เอ้ได้ยินไหมล่ะพระสวดพอร้องนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสั่นแล้วอยู่องหนึ่งโอ้ยออกไปออกไปไหวเหรอไหวตีก็ให้นี่นี่ประเภทไม่มีสติถ้ามีสติแล้วไม่ร้องหรอกผีก็ไม่เข้าเจ้าไม่สิงอย่างนี้เองขอสรุปใจความเพียงเท่านี้ตามมาเอออะไรครูวิทยาแล้วก็เอามือมาแย่ตูดกันแย่ก็ไปแถวหมดบอกอะไรเราตามใจเขาเราไม่รู้อ่ะเอามือจับกันไปแถวเลยไม่ถูกถ้าหากว่าบ้านนี้ทำบุญใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นประธานองค์เดียวคนเดียวตรวจน้ำนอกนั้นใช้จิตตรวจตามเขาไปไม่ต้องเอามือมาซ้อนกันหรอกเอามาซ้อนกันทำไมเปียกมือด้วยแล้วก็นี่ซ้ายนี่นี่ระเบียบหนึ่งมือซ้ายต้องอยู่ล่างมือขวาต้องอยู่บนจับอย่างนี้เทลงไปเลยอุทกขวารีเหนือปัตตภีดมมีมาตั้งแต่พระพุทธสมเด็จสันดรที่จะยกช้างให้แก่ไอ้พราหมณ์เทน้ำให้เพราะของใหญ่เนี่ยประเคนไม่ได้แล้วยอมจำไว้ด้วยพูดมาถึงตอนนี้จากของใหญ่ๆองค์ยังใหญ่หรืออะไรเนี่ยจะยกประเคนพระนะพระรับดีไม่ดีหัวแตกอีกมีอีกวัดหนึ่งพระท่านบอกยอมประเคนยอมประเคนไปโดนส้มพันเข็นสองบาทองค์ที่ใหญ่ๆไปให้ยกประเคนแล้วก็คนประเคนก็เป็นคนแก่ด้วยก็สี่คนก็ยกขึ้นไปก็เซไปทับกับพระหัวแตกไปหน่อยนี่ประเคนเขาไม่ประเคนกันหรอกก็ใช้น้ำกรวดก็พอแล้วบอกว่าพันเตข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายโอ่งหรือตุ่มก็ว่าไปใช่ว่าภาษาไทยก็ได้ขอพระสงฆ์จงรับทราบให้รับทราบเท่านั้นไม่ใช่เอาไปรับประเคนไม่ใช่ของฉันแล้วก็มือซ้ายอยู่ล่างมือขวาจับบอลเทไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเหมือนไหลอุทกวารีเหนือปัตตภีดลโดยเราเต็มใจทำบุญนะน้ำนี่ไม่เจือปนก็หมายความว่าทานบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ไม่ใช่ทำด้วยเครือบแฝงไม่ใช่น้ำยาวไทยนี่ปริศนาธรรมพอองค์ที่สองสัพพีติโยเทหมดแล้วมโนมือต่อไปนี่ระเบียบหนึ่งสัพยะถาให้ผีสัพพีนี่ให้คนและให้พรคนไม่ต้องไปเทน้ำแล้วไม่ต้องเอามือมาแย่กันนะแย่สีข้างกันอีกบ้านหนึ่งไม่มีโถเถอแตกหมดเลยนี่อาตมาไปประสบมาล่ะยอมฟังกำลังจะยะถาเนี่ยบอกยะถาเสร็จทีแล้วไอ้คนนั้นเป็นบ้าเจ้แล้วก็อีกคนหนึ่งบอกเจ้สิเจ้เจ้เจ้แล้วคนหนึ่งก็ไปเจ้โดดลงไปเลยน้ำเนิ่มหกหมดจานแตกสามโลกเอาจานมาลองจานเจินแตกหมดเลยทำหมองเอ้โอ้โหวิญญาณแรงมากแหมมารับส่วนกุศลแตกหมดแท้จริงๆยะคุณนี่เป็นบ้าเจ้ใครโดนตัวไม่ได้แล้วก็โดดเลยเนี่ยแล้วแต่มาลองบอกเดี๋ยวบ้าจียังไงลองสิจีแล้วก็มงเท่งมงสิ
พอเจ๊ก็มองแทงมองใกล้ล้ำเลยฮะ

พอเจ๊หน่อยโตได้ทุนเรื่องแบบแน่มายาตายนะคนบ้าเจ๊ขอแท้จริงถ้าพูดถึงหลักธรรมะเขาเรียกว่าคนจิตอ่อน กรวดน้ำประเภทสองกรวดน้ำประเภทสองไม่ใช่ประเภทหนึ่งกรวดยังไงเวลายอมสวดมนต์ไหว้พระในบ้านไม่ใช่สาธารณพิธีไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้น้ำเวลาจะสวดมนต์ก่อนเรียบร้อยและเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือสมาธิภาวนาสมถภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่โยมสนใจมาให้เสร็จกิจปหาละภาวนาก่อนพอเสร็จแล้วจิตมันว่างจิตสบายเนี่ยก็กรวดสิอุทิศส่วนกุศลอีทางโนอีทางเมก็ได้มาตาปิตุนางโหตุสุหิตาหุนตุมาตาปิตุโลขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จแก่บิดามารดาข้าพเจ้าอีทางโนญาตินางโหตุสุหิตาโหตุญาตโยก็แปลเดียวกันคือญาติอีทางโนเทวตานางโหตุสุหิตาโหตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จแก่เทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอีทางโนเปตานางโหตุสุหิตาโหตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จแก่เปตทั้งหลายขอเปตทั้งหลายจงมีความสุขเท่านี้เนี่ยนี่ประเภทสองไม่ต้องใช้น้ำถ้ายอมอยู่อย่างบ้านเนี่ยนะหรืออยู่ไปที่ไหนก็ตามสวดมนต์ภาวนานี่สูงกว่าที่จะสวดน้ำสาธารณพิธีอันดับหนึ่งสูงกว่าอันดับหนึ่งใช้อำนาจจิตที่เราบำเพ็ญได้เหมือนเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถ้ายังไม่ได้ขายของเลยจะเอากำไรไปให้ใครยังไม่มีทุนในตัวเลยจะเอาอะไรไปให้ใครต้องทำการค้าก่อนการค้าของเราก็ทานศีลภาวนาถ้ายังไม่มีเราก็มีทานไม่หมายความมาสตังไปถวายพระทานของเรามีอยู่3ประเภททานอันดับ1เสียสละเพื่อหวังผลตอบแทนทานที่2เสียสละไม่หวังผลตอบแทนทานที่3สงที่สดในพุทธศาสนาเสียสละความชั่วออกตัวไปเสียสละเล่นไพ่เล่นการพนันกินเหล้าเมาสุราเที่ยวสืบสวนเสียสละออกไปแล้วกรวดน้ำได้ผลนี่กรวดแบบนี้กรวดแบบที่3ใช้โทรจิตกรวดให้คนเป็นโทรจิตสวดให้คนเป็นยังไงกำลังเนี่ยพ่อแม่กำลังอยู่อเมริกาพ่อแม่กำลังอยู่เชียงใหม่แล้วลูกวันนี้กำลังเรียนเสริมกำลังปลูกสวนปลูกไร่ทำไร่ทำสวนทำงานได้มากมายมาสวดมนต์เสร็จแล้วก็ลูกได้แก่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ชื่อนั้นชื่อนั้นอยู่เชียงใหม่ลูกวันนี้เรียนเก่งได้หน่วยกิจมากแล้วครูโอเคนิยมแล้วลูกได้ปลูกกล้วยได้10ต้นลูกปลูกมะม่วงได้10ต้นขอส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทํานี้ถึงคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเท่านี้ได้เลยนี่อันดับ2อันดับ3เรียกว่าธุรกิจอุทิศความดีไปให้และจะได้รับด้วยเหมือนเราโทรศัพท์ทางไกลเนี่ยเติร์ดติดแล้วรู้เลยได้รับไม่ได้รับนี่เรียกว่าโทรจิตตัวอย่างมีที่วัดจึงฟีวิโก้เป็นต้นพ่อแม่แม่กำลังป่วยหนักที่เมืองออสโลนอร์เวย์เมืองหลวงของนอร์เวย์ออสโลแล้วก็ปู่เขาเป็นศาสตราจารย์สอนมหาวิทยาลัยภาคคณิตศาสตร์เรียกว่าศาสตราจารย์คณิตศาสตร์แม่เป็นเลขานุการมหาวิทยาลัยออสโลมีลูกชายคนเดียวแล้วเขาบอกกับลูกเขาว่าหลานเอ้ยปู่ท่านครึ่งท่านคิดถึงเรื่องศาสนามากเพราะว่าคัมภีร์ในมหาวิทยาลัยของเราออสโลนี้มีคัมภีร์ต่างๆและปู่ชอบคัมภีร์ผู้ศาสนามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสุทธิมรรควางนี้เลยบอกลูกไปเรียนอักษรศาสตร์ที่ประเทศไทยนะแล้วเอาของดีประเทศไทยมาฝากปู่จงได้นี่คือวิโก้พรูนครั้งอดีตเมื่อสมัยก่อนคงจะเป็นฝาดฝรั่งฮอลันดาที่นำเอาพระนับปลกหินไปถวายวัดอภวันยังอยู่มาจนบัดนี้ประวัติมีศิลาจารึกหินอ่อนบัดนี้สมเด็จญาณสังวรขอประวัติไปแล้วเพราะสมัยนั้นมีเจ้าวาดชื่อญาณสังวรเลยสมเด็จญาณสังวรบอกโอ้ญาณมี3ญาณแล้วนึกว่ามี2ญาณท่านเข้าใจว่าญาณที่1คือสมเด็จพระสังฆราชไก่เชือนที่มาจากกรุงศรีอยุธยายานที่2ก็คือ

คือวัดบวรนิเวศเกิดมี3ยานยานที่1ก็คือพระครูยานสังวรที่เป็นเจ้าวาดวัดบวรเมื่อสมัยเม่งจูสมัยเม่งเขี้ยวแต่จิ๋วเรียกว่าเม่งเขี้ยว

0: กรุงเทพนี่เอาใหญ่ของเขาจบเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าพุทธศาสนาลึกซึ้งมากเป็นศาสนาที่ไม่บังคับเป็นศาสนาให้ทดสอบและทดลองได้ทุกประการเลยเขาก็บวชอยู่ที่วัดพวันนี่สรุปให้สั้นลงมาว่าแม่ป่วยหนักกลับมาฟักฟื้นที่บ้านแล้วก็พ่อและปู่เขาก็คิดถึงจะลูกหลานแล้วมีเพื่อน3คนอยู่บ้านใกล้กันเมืองออสโลในเมืองหลวง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM
3: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
6: นาฬิกา3นาทีสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะวันนี้ตรงกับวันแรม3ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะคะ
6: ค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะก็ยังได้หยุดกันอีก2วันนะคะสำหรับคนที่ทำงานนะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวด้วยนะคะบนสุดของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะปัญญาสมวานบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสครบ50วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาและมีภาพพระบาทสม

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
1: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพข่าวของนายเรืองเดชสิริกิจค่ะ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะ1ใน13ผู้ต้องหาคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะและมีพาดหัวที่เกี่ยวข้องคือเรืองเดชโดน7ข้อหาคดีโกงสอบซัดทำตามทีรุธสั่งส่งแฟลชไดร์ให้ดร.วินอธิบดีสทพบตร6สิงหาคมนี้มท.4รอผลสรุปข้อเท็จจริงพรรคประชาชนปูดไม่ตรวจเส้นเงินจี้ปมสอบเปลี่ยน TOR วรเศษสั่งเร่งรัดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นขีดเส้นสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลฟันทุกตำแหน่งไม่ละเว้นผอ.มสว.พบสื่อหลังรับทราบ7ข้อกล่าวหายอมรับส่งแฟลชไดร์ให้อัศวินจริงซัดเป็นคำสั่งทีรุธปฏิเสธร่วมกระทำผิดอดีตอธิบดีสท.เลื่อนพบตำรวจไป6สิงหาคมค่ะ
0: ขณะที่ประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิววันนี้ค่ะเรื่องเดชโยนใบสั่งทีรุธโกงสอบสท.ซุกแฟลตไรฟ์ส่งด็อกเตอร์วินโดนตำรวจเค้นหนัก6ชั่วโมงสุดทนรับสารภาพอ้างเป็นแค่ลูกจ้างเค้นสอบเรื่องเดชผอ.สำนักทดสอบมสว.นานกว่า6ชั่วโมงเจ้าตัวยอมรับเป็นผู้นำแฟลชไดรฟ์ไปส่งให้นายวินที่บ้านพักจริงแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างทำตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตาม TOR โยนตำรวจกองปราบแจ้ง7ข้อหาหนักก่อนปล่อยตัวกลับขณะทีรุธอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือขอเลื่อนมาพบพนักงานสอบสวน6สิงหาคมด้านวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ลั่นคนโกงต้องได้รับโทษกำชับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ให้เรื่องยืดเยื้อค่ะ
1: ยันไม่ดึงพรรคอื่นเติมเสียงรัฐบาลนะคะอนุทินปัดปรับครม.ชัยชนกขอรัฐมนตรีทำงาน1ปีชี้รัฐบาล4เดือนผลงานอื้อ2สว.อำนาจเจริญแจ้งตำรวจยิ่งชีพหมิ่นปมคุณสมบัติมินออนไลน์มาไทย 6-7 สิงหาคมนี้หารือแม่น้ำกกสแกมเมอร์อนุทินโต้ข่าวลือปรับครม.ชัยชนกชี้หากปรับครม.1ปีกำลังสวยมีผลงานเยอะมากภูมิใจไทยเย้ยดิวลับแดงเขียวไล่นับเก้าอี้สสภูมิใจไทยดูก่อน
0: นายกย้ำชัดสยบลือปรับครม.เย้ยคนพูดไม่มีข้อมูลปิดประตูร่วมรัฐบาลนายกอนุทินลั่นไม่ปรับครม.เย้ยคนพูดไม่มีข้อมูลขึ้นอยู่กับสถานการณ์พูดไปเดี๋ยวจะไปผูกมัดยันนายกทรงสิทธิ์เอาไว้ปิดประตูพรรคอื่นร่วมรัฐบาลตอนนี้จี้ทุกกระทรวง PR ผลงานและมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาระดับชาติภายใต้หัวข้อฝ่าวิกฤตรับมือระเบียบโลกใหม่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: ไทยเที่ยวไทยพลัส 500,000 สิทธิ์ลุ้นกันยายนนี้อุดหนุนสูงสุดคนละ 3,000 บาทสุรศักดิ์ของงบ 2.4 พันล้านนิธีนิวทัวริซึมส่งนิธีชูนิวทัวริซึมส่งคุณค่าคลังปลื้มออกออมพลัสเกลี้ยงพบพระปกเกล้าชี้ประชาชนอยากใช้บัตรคนจนเดินหน้าต่อแต่กว่าครึ่งไม่เห็นด้วยกับจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ลดลง 31.7% ชงเพิ่มวงเงินรัฐบาลเผยกว่า 2.1 แสนรายอุทธรครอบครองรถเก่าเร่งเดินหน้าแก้กฎหมายกว่า100ฉบับค่ะ
0: เชียงใหม่ผงาดมรดกโลกปลัดทศลุยคู่เมืองกำแพงเก่า7วัดดังรอยูเนส

0: ก็ประเมินลุยเช็คขั้นตอนสุดท้ายรองรับผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโกลงพื้นที่ประเมินเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนาและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ปลัดทศนำคณะลุยเชิงลึก5วันเต็มครอบคลุมกำแพงเมืองคูเมืองหัวใจประวัติศาสตร์แดนล้านนาและวัดสำคัญ7แห่งมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพ7วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจดีหลวงวัดเชียงมั่นวัดอุโมงค์วัดพระสิงห์วัดสวนดอกและวัดมหาโพธารามโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หาข้อมูลรองรับเจ้าหน้าที่ยูเนสโกไปประเมินเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขแจงปมแอปหมอพร้อมชี้พบข้อมูลคลาดเคลื่อนจริงกระทรวงสาธารณสุขแจงประชาชนร้องปมแอปหมอพร้อมยอมรับข้อมูลรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความจริงอ้างข้อมูลคลาดเคลื่อนจากหน่วยบริการยันไม่ได้มีการเบิกจ่ายยาค่ะ
0: ลุ้นผ่าไมฮาลุนโซโล่ยันลิขสิทธิ์เป็นมรดกครอบครัวฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังรอฟังผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียหากผลการเสียชีวิตไม่ชัดอาจจะขอให้ผ่าชันสูตรซ้ำมีภาพนางวรชาดาเข็มธนเพชรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นำสิ่งของไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังที่เสียชีวิตในจอร์เจียที่บ้านพักอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะพาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งไทม์ไลน์ฮาลุนโซโล่ยันจอร์เจียแจ้งพบร่าง29กรกฎาคมพร้อมนำกลับรอผลชันสูตรกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจอร์เจียแจ้งพบร่างฮาลุนโซโล่29กรกฎาคมจี้ทางการเร่งแจ้งเหตุล่าช้าเพื่อเปิดไทม์ไลน์ยิบพร้อมนำร่างกลับประเทศไทยค่ะ
0: ขณะที่เดลินิวนะคะเป็นภาพข่าวสุดท้ายค่ะตำรวจปิดล้อมจับกุมนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมกับนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีฆ่าชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์2พี่น้องชาวรัสเซียที่เขาชีจันจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: ค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะขอไปเริ่มที่เรื่องของฮาลุนโซโล่กันก่อนเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะคะว่าไม่ได้รับแจ้งว่าเหตุของการเสียชีวิตของฮาลุนโซโล่เนี่ยเมื่อวันที่14ตามที่มีในสังคมออนไลน์เนี่ยมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขาได้รับแจ้งเหตุของตำรวจจอร์เจียเนี่ยตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแล้วว่าฮาลุนโซโล่เนี่ยเสียชีวิตแล้วทำไมกระทรวงการต่างประเทศถึงมาเพิ่งทราบถึงแจ้งเหตุล่าช้านะคะเรื่องนี้ก็คือมีนายมังกรประทุมแก้วค่ะอธิบดีกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงถึงการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่นะคะยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียค่ะว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยประเทศจอร์เจียเนี่ยเป็นผู้สรุปผลชันสูตรข้อเท็จจริงแต่จะนำร่างกลับมาประเทศไทยเมื่อไหร่นั้นนะคะก็ต้องอยู่ที่ทางการจอร์เจียคาดว่าจะใช้เวลาในระยะเวลาหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้มีการผลชันสูตรเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็การทำงานเอกสารเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้มีการประสานกับบริษัทเอกชนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไว้แล้วค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของการเสียชีวิตล่าช้าเรื่องของการแจ้งการเสียชีวิตล่าช้านั้นนะคะอธิบดีกรมการกงสุลก็ชี้แจงว่าพนักงานโรงแรมทันทีที่พบร่างของฮาลุนโซโล่ที่เสียชีวิตเนี่ยในวันที่14กรกฎาคมเขาก็แจ้งตำรวจจอร์เจียและตำรวจจอร์เจียก็มาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียก่อนที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการารับทราบแต่ก็กว่าจะแจ้งก็คือวันที่29กรกฎาคมค่ะขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิกรเกษตรนะคะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่าข้อมูลที่อ้างว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาได้รับแจ้งเมื่อวันที่14กรกฎาคมเนี่ยที่มีอยู่ในโลกออนไลน์นะคะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทางการจอร์เจียได้แจ้งกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเนี่ยนะคะเมื่อวันที่29กรกฎาคมกระทรวงการต่างประเทศไทยก็ได้แจ้ง สอบถามไปยังทางการจอร์เจียก็ได้มีการชี้แจงสาเหตุของความล่าช้าและตอนนี้ก็กำลัง

0: พูดคุยถึงรายละเอียดนะคะว่าทำไมถึงล่าช้าได้ถึงขนาดนี้นะคะจากตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่29กรกฎาคมค่ะเรื่องนี้นะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอักราเนี่ยไม่ได้แจ้งข่าวล่าช้าแต่ว่าเพิ่งทราบข่าวการเสียชีวิตของอรุณโซโล่เมื่อวันที่29กรกฎาคมจริงๆหลังจากรับทราบก็เดินทางไปประเทศจอร์เจียทันทีเพื่อสอบถามสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ติดต่อโรงแรมและรายละเอียดเอกสารอื่นๆนะคะขณะนี้เนี่ยอยากจะเร่งให้กระบวนการเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเพื่อนำร่างของฮารุนโซโลกลับมาประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมนะคะทางด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งก็ดูแลพื้นที่ประเทศจอร์เจียได้ออกโพสต์ชี้แจงผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยได้ระบุลำดับเหตุการณ์ว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางถึงกรุงทบิลิซีในช่วงค่ำของวันที่29กรกฎาคมเวลา 20:30 นและได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียทันทีซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งจากตำรวจผู้รับผิดชอบคดีว่าทางสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้ประสานงานแจ้งทางการไทยทราบตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาในวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียและได้รับหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเอกสารลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียเร่งตรวจสอบสาเหตุว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงเพิ่งทำหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมหลังได้รับทราบข่าวการหายตัวไปของยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายืนยันนะคะว่ายึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างสูงสุดค่ะ
0: ค่ะจากคดีของฮารุนโซโล่นะคะมาที่คดีของสองพี่น้องชาวรัสเซียค่ะตอนนี้ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะคะหลังจากที่พลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยพันตำรวจเอกจตุพัฒน์สิงหัดนะคะก็เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วค่ะได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายธนาหรือว่าป๋องนะคะแล้วก็นายธงชัยหรือว่าธงนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะแล้วก็รับของโจร นะคะในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะโดยภายหลังการจับกุมเนี่ยตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยนะคะที่สภ.วังสมบูรณ์เพื่อขยายผลเพิ่มเติมในกรณีการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียก่อนคุมตัวไปที่จุดที่ฝังร่างของสองพี่น้องชาวรัสเซียนะคะทั้งนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การว่าลงมือฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียในวันเกิดเหตุเนี่ยนายป๋องขี่รถมานะคะก็ขับรถจักรยานยนต์กับนายธงมาในเวลาประมาณ2:00 นเพื่อไปหานายติ๊กแต่ก็ไม่เจอระหว่างขับรถกลับเนี่ยบังเอิญเจอ2พี่น้องชาวรัสเซีย2คนนี้ซึ่งเป็นชายแล้วก็หญิงกำลังขับรถอยู่ริมทางแล้วก็แสดงตัวเข้าไปหลอกนะคะว่าเป็นตำรวจแล้วก็ขอตรวจค้นโดยนายป๋องเนี่ยก็ใช้ปืนนะคะขู่สองพี่น้องแล้วก็ใส่กุญแจมือน้องผู้ชายแล้วก็เอามือไพร่ไว้ข้างหลังนะคะจากนั้นนายป๋องก็ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ยโดยที่ให้น้องชายเนี่ยซ้อนท้ายส่วนนายธงก็ให้น้องผู้หญิงนะคะพี่สาวชาวรัสเซียเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของตัวเองเพื่อที่พาไปจุดเกิดเหตุย่านย่างใหญ่นะคะจากนั้นก็ไปที่ถึงจุดเกิดเหตุนายป๋องก็เดินคุมตัวทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปในป่าก่อนที่นายป๋องจะใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงน้องผู้ชายที่ท้องก่อนโดยที่ไม่ได้มีการโต้เถียงอะไรหรือว่าไม่มีการพูดคุยอะไรกันนะคะจากนั้นนายธงก็เดินไปเอาจอบในระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงปืนอีกนัดนึงดังเป็นนัดที่สองนะคะเมื่อนายธงกลับมาที่เกิดเหตุก็พบว่าน้องผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วส่วนผู้หญิงเนี่ยนอนนิ่งอยู่โดยที่นายธงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือไม่จากนั้นนายป๋องก็

0: สั่งให้ในทงเนี่ยขุดหลุมนะคะขุดหลุมลึกระดับประมาณอกเพื่อฝังทั้งสองคนรวมกันหลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยก็นำรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยไปซุกไว้ในป่าก่อนที่จะนำมาชำแหละเอาเฉพาะเครื่องยนต์อะไหล่ล้อแล้วก็นำไปขายที่ช่างที่อยู่ที่รู้จักนะคะก็คือช่างเหน่งแต่ว่าช่างเหน่งเนี่ยไม่รับซื้อไว้โดยที่บอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยไม่ชัดเจนสุดท้ายก็นำเอาอะไหล่นั้นนะคะไปฝังไว้ในดินต่อไปนะคะจากนั้นก็ที่น่าตกใจกว่านั้นนายธงก็ให้การรับสารภาพต่อเนื่องค่ะว่าก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุมาแล้วฆ่ามาแล้ว3ศพเป็นศพพ่อแม่ลูกในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะมาฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยร่วม1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการก่อเหตุมีผู้ร่วมขบวนการตอนนั้นเนี่ย4คนนะคะก็คือมีนายป๋องเป็นผู้ต้องหาร่วมด้วยมีนายบอนแล้วก็เพื่อนของนายบอนแล้วก็ตนเองนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตแถวแอมพาสเดอร์นะคะก็อยู่ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็22ถึง23นาฬิกานะคะโดยที่นายป๋องก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สวมเสื้อคลุมสีดำแล้วก็ทำทีเป็นแขวนบัตรปลอมเข้าไปเคาะประตูเรียกผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสามีภรรยาชาวไทยนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีลูกอยู่ที่บ้านด้วยลูกกลับมาจากเซเว่นพอดีก็ควบคุมทั้งพ่อแม่ลูกเลยค่ะนายป๋องก็จับใส่กุญแจมือฝ่ายชายก็พาผู้เสียชีวิตเนี่ยไปทั้ง3คนขึ้นกระบะของผู้เสียชีวิตนะคะออกไปขับรถไปยังจุดฝังศพซึ่งเป็นจุดฝังศพที่ใกล้กับกรณีของ2พี่น้องชาวรัสเซียค่ะนายป๋องก็สั่งให้นายธงเนี่ยไปขุดหลุมรอไว้เมื่อขุดหลุมเสร็จเนี่ยนายธงก็เลี่ยงเดินออกมาโดยที่บอกว่าไม่ได้อยู่ร่วมในเรื่องของการฆาตกรรมของทั้ง3คนนะคะก่อนที่ตัวเองพอเดินออกมาก็ได้ยินเสียงปืน 3-4 นัดค่ะโดยมูลเหตุจูงใจเนี่ยนายธงก็เชื่อว่านายป๋องเนี่ยฆ่าเพื่อที่จะชิงรถกระบะเอาไปใช้ในงานเรื่องของการส่งยาเสพติดหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้นายป๋องก็ยังนำโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิต 3-4 เครื่องนะคะออกมาจากผู้เสียชีวิตด้วยส่วนนายธงก็อ้างว่าตนเองเนี่ยไม่ได้รับเงินหรือว่าค่าตอบแทนจากการกระทำครั้งนี้เพื่อทำไปเนี่ยตัวเองทำไปเพราะอะไรทำไปเพราะความกลัวว่าในป๋องเนี่ยจะทำร้ายอันตรายกับครอบครัวตัวเองเหมือนโดนขู่บังคับทำนองนั้นนะคะทั้งนี้นายธงก็ยอมรับว่าทั้งสองเหตุเนี่ย เกิดขึ้นจริงแล้วก็ยอมรับสารภาพแล้วก็ยินดีที่จะพาตำรวจเนี่ยนะคะไปที่จุดฝังศพของทั้งสองจุดเกิดเหตุโดยที่ห่างกันไม่มากนักในบริเวณพื้นที่เดียวกันแล้วก็ซัดทอดว่านายป๋องเนี่ยเป็นคนใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยก่อเหตุทั้งสองครั้งเลยค่ะ
1: มีความคืบหน้าการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะโดยที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายเรืองเดชสุรกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหนึ่งในผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2บกป.ออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและให้การในคดีโดยเจ้าตัวก็เลือกใช้ทางเข้าจากหลังอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกับสื่อมวลชนซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วพนักงานสอบสวนก็จะปล่อยตัวไปโดยไม่ต้องใช้หลักประกันเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองค่ะสำหรับการดำเนินคดีดังกล่าวก็สืบเนื่องจากคำให้การของนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งให้การซัดทอดว่านายเรืองเดชเป็นผู้ประสานนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปส่งให้กลุ่มบุคคลภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้ไขกระดาษคำตอบเบื้องต้นนายเรืองเดชนะคะก็จะต้องถูกแจ้งดำเนินคดีรวมกัน7ข้อหาค่ะส่วนมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวอีกนะคะว่าการสอบสวนในเรื่องเดชเนี่ยพร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม5คนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีถูกแยกสอบปากคำอย่างละเอียดต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงตลอดการสอบปากคำทั้ง5คนยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายละเอียดบางส่วนที่พนักงานสอบสวนสอบถามแต่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยนายเรืองเดชยอมรับว่าเป็นผู้นำแฟลชไดรฟ์ไปส่งให้นายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินแต่เจ้าตัวยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใน

0: ฐานะลูกจ้างตามขอบเขตงานหรือ TOR เท่านั้นโดยอ้างว่าได้รับคำสั่งมาจากนายธีรุธสุภาวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อหานะคะขณะเดียวกันค่ะนายธีรุธก็ได้นัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งในวันที่6สิงหาคมนี้ส่วนบุคคลอื่นที่พนักงานสอบสวนเรียกเข้ามาให้ข้อมูลก็ได้ขอเลื่อนนัดหมายเช่นเดียวกันโดยมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่10สิงหาคมหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะทยอยสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มากันที่ความคืบหน้าของหญิงไทยนะคะที่รับจ้างหิ้วของไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ถูกควบคุมตัวได้เนื่องจากว่าสิ่งที่หิ้วไปในถุงกาแฟที่เป็นสินค้าที่รับหิ้วมาเนี่ยเป็นยาเสพติดนะคะเรื่องนี้นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงค่ะรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.ก็บอกว่าหญิงไทยรายนี้นะคะอยู่ระหว่างกระบวนการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเพื่อผลักดันกลับประเทศไทยตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะสำนักงานปปส.ก็จะทำงานร่วมกันกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3นะคะหรือว่าปส3รับตัวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะและก็ขยายผลในการสอบสวนไปยังผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางอัยการญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้หญิงรายนี้นะคะแล้วก็ผลักดันกลับประเทศเนื่องจากพยานหลักฐานเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมีไม่เพียงพอก็เลยไม่ได้ฟ้องต่อนะคะสำหรับอัยการญี่ปุ่นทางโฆษกสำนักงานปปส.ก็บอกว่าแม้ว่าถูกผู้หญิงรายนี้เนี่ยนะคะจะไม่ถูกฟ้องในคดียาเสพติดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่รับจ้างหิ้วสินค้าหรือว่ารับฝากสัมภาระไปต่างประเทศเพราะอาจจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและอาจจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายของประเทศปลายทางแม้จะไม่ทราบว่าสิ่งที่ขนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในก็ตามนะคะก็เป็นเหตุที่อ้างไม่ได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะปปส.ก็เตือนประชาชนค่ะให้ตรวจสอบที่มาของสิ่งของและตัวตนของผู้ว่าจ้างอย่างรอบคอบไม่รับสิ่งของจากบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะนอกจากนี้สำนักงานปปส.จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาถึงการลักลอบการซุกสินค้ายาเสพติดออกนอกราชอาณาจักรค่ะว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรปี2560หรือว่ากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ปิดช่องโหว่ของขบวนการค้ายาเสพติดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศค่ะ
0: ไปที่เรื่องของวงการตำรวจกันบ้างค่ะผบ.ตร.ได้เซ็นอนุมัติการลาออกของหมอทวีสินแล้วนะคะก็มีผลวันนี้ค่ะ1สิงหาคม69พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการด้วยพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่สบ.8ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569จึงอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานลาออกจากราชการค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.เป็นประธานก็มีมติเอกฉันท์นะคะว่ากรณีของพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมตามผลสอบของแพทยสภาในคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อมาผบ.ตร.ก็ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโดยมีพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานค่ะ
1: ก่อนจะปิดท้ายกันในช่วงแรกนะคะมาดูกันที่พันธบัตรออมพลัสค่ะขายวันแรกหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีเปิดรอบใหม่วันที่3ถึง5สิงหาคมนี้คุณสันติธรทันกับเขาไหมคะ
0: ดิฉันไม่ได้ลงทุนในแบบนี้
1: พันธบัตร

0: ช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไปเล่นทุนแบบอื่น
0: ค่ะคุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะถึงการเปิดขายพันธบัตรของรัฐบาลออมพลัดวันแรกค่ะล็อตแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทถูกจำหน่ายหมดภายใน21วินาทีค่ะการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งแรกนะคะก็เมื่อวานนี้31กรกฎาคมค่ะผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับความสนใจนะคะจากประชาชนอย่างล้นหลามเลยค่ะมีผู้ซื้อรวมทั้งหมดนะคะ 1,590 คนซื้อเต็มวงเงินจำนวนที่จำหน่ายก็คือ 2,000 ล้านบาทภายใน21วินาทีทั้งนี้พันธบัตรรุ่นออมพลัดมีอายุ3ปีเนี่ยมีผู้ซื้อ259คนค่ะเป็นมูลค่ารวมๆนะคะประมาณ217 ล้านบาทค่ะส่วนพันธบัตรออมพลัดรุ่น10ปีนะคะมีผู้ซื้อเนี่ย 1,331 คนมูลค่าประมาณที่ซื้อไปนะคะ 1,782 ล้านบาทค่ะก็รวมกัน2ก้อนก็ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะประชาชนที่พลาดโอกาสในรอบแรกเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็บอกว่าเตรียมเปิดขายรอบถัดไปในวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะวงเงินที่คุณจะซื้อได้นะคะสำหรับออมพลัดเนี่ยนะคะพันธบัตรออมพลัดก็อยู่ที่ขั้นต่ำ 1,000 บาทค่ะก็จะมีการจัดสรรรูปแบบให้ประชาชนเข้าถึงพันธบัตรออมพลัดได้อย่างทั่วถึงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะช่วงนี้ขอไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะใน Facebook Live นะคะคุณเกริกชัยนะคะเข้ามาทักทายกันค่ะคุณทันชนกนะคะคุณอมรีค่ะคุณชุมชนคุณอรุณนะคะพี่ศาสิมาก็ทักทายมาจากที่โคราชเช่นเดียวกันนะคะคุณสุนีคุณอรันนะคะคุณไมค์กอดนะคะก็น่าจะพูดถึงเรื่องของ2คนร้ายที่

0: ฆ่าพี่น้องชาวสองพี่น้องชาวรัสเซียนะคะคุณธนยศสวัสดีค่ะคุณนำพลนะคะพี่จิ๋มนะคะแนะนำวิธีการรายงานข่าวออกมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครูหยีนะคะคุณยายหยีสวัสดีค่ะคุณหลานตาเต่าค่ะคุณน้องนะคะแล้วก็คุณนงลักษ์ค่ะคุณพูนทองทักทายกันเข้ามาเมื่อเช้าวันนี้นะคะคุณมานิดค่ะทักทายกันเข้ามาบอกว่าพัทลุง24องศานะคะคุณสานิดค่ะสวัสดีค่ะคุณอรุณนะคะก็คุณอภรค่ะขออภัยค่ะก็ทักทายกันเข้ามานะคะคุณสงกรานต์ครูบุญนะคะพี่สุภชัยก็ทักทายมาเหมือนเคยค่ะอบอุ่นมากเช้าวันนี้นะคะสำหรับ Facebook Live ท่องทางไลน์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะทางช่องทาง LINE @mcotnews นะคะก็คุณสุภชัยทักทายมาเช่นเคยนะคะและคุณสงครามคนหัวใจเดิมก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายเราสองคนค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอเน้นย้ำกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องของ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเราจะพาไปเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนในตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยนะคะไปอัปเดตข้อมูลกันในทุกด้านทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจค่ะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะกูรูที่จะมานำทีมในการอบรมของเราก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่ไปลงทุนเปิดการเปิดช่องทางการตลาดในประเทศอาเซียนก็จะมาบอกเคล็ดลับหรือว่าบอกสิ่งที่ท้าทายในประเทศอาเซียนที่ได้ผ่านการลงทุนมาแล้วนะคะเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะการอบรมนี้นะคะจะเริ่มกันในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ค่ะสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะคะฟังมาถึงตรงนี้ท่านไหนสนใจจดหมายเลขไว้ค่ะ0944803076 0943966649และ0944803034ค่ะ
1: และถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟด้วยและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรมาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
0: ค่ะมากันที่ข่าวนี้นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมระบุว่ารัฐบาลเพิ่งเริ่มทำงานได้แค่4เดือนทุกคนกำลังเร่งขับเคลื่อนตามนโยบายที่กำหนดไว้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับครม.ตามที่มีกระแสข่าวนะคะพร้อมกับย้อนถามกลับสื่อว่าได้แหล่งข่าวมาจากไหนแล้วก็บอกว่าข่าวลักษณะนี้กล่าวหาข่าวลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคาดการณ์ของสื่อโทรทัศน์ที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงเลยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการปรับครม.เนี่ยเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาหากว่ารัฐมนตรีคนใดทำงานไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศหรือทำความเสียหายก็จะพิจารณาปรับได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอวาระการปรับครม.ส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำผิดมีผลงานก็ไม่มีเหตุต้องให้ปรับเปลี่ยนนะคะสำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ทราบว่าจะมองอย่างไรเพราะมีการคาดเดากันอยู่หลายรูปแบบทั้งที่ไม่มีข้อมูลเท็จจริงนะคะไม่มีข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้คำมั่นไม่พร้อมยืนยันว่าไม่ต้องให้คำมั่นกับคณะรัฐมนตรีเป็นพิเศษเนื่องจากทุกคนทราบหลักเกณฑ์การทำงานดีอยู่แล้วนะคะส่วนกรณีตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างอยู่1ตำแหน่ง

0: แห่งเนี่ยมีกระแสข่าวว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นนะคะเข้ามาร่วมรัฐบาลในการปรับครม.ครั้งหน้านายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้ทำยังเป็นยังไม่ได้ปรับครม.นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้กำชับให้ทุกกระทรวงเนี่ยเร่งดำเนินงานแล้วก็รวมถึงการกำชับตัวเองด้วยให้ทำงานนะคะพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลยังได้รับความช่วยเหลือหรือว่าความร่วมมือนะคะขออภัยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากข้าราชการประจำแล้วก็ความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ภาคเศรษฐกิจเชื่อว่าผลงานที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นผลงานของความร่วมมือแล้วก็ความเชื่อมั่นร่วมกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะไม่สามารถบังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆได้เนี่ยนะคะบอกว่าหากว่าคำสั่งใดเป็นไปตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติค่ะแต่หากคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าไม่เป็นประโยชน์กับประเทศกับประชาชนก็ไม่ควรดำเนินการซึ่งถือเป็นหลักการการปฏิบัติของระบบราชการค่ะ
1: ค่ะไปที่ทางด้านของนายสมคิดเชื้อคงนะคะอดีตส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงโครงการ30บาทรักษาทุกโรคว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการถกเถียงเรื่องจะล้มโครงการ30บาทหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคซึ่งได้ติดตามอ่านข่าวนี้มาตลอดและคิดว่าเป็นไปไม่ได้คนที่จะเสนอเรื่องนี้คือคนของพรรคประชาชนบางคนผ่านด่ามาที่พรรคว่าทำไมนิ่งเฉยไม่ออกความเห็นอะไรล่าสุดนายสุชาติธาดาธรรมรงเวศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้ออกความเห็นว่าไม่เห็นด้วยที่จะออกกฎหมายให้ประชาชนร่วมจ่าย30บาทรักษาทุกโรคคือโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เคยอภิปรายให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะนั้นนั่งฟังให้เข้าใจเพราะท่านไปพูดที่สหประชาชาติว่าเป็นนโยบายที่ดีมากอวดชาวต่างชาติแต่เลี่ยงที่จะไม่พูดถึง30บาทเลยบอกให้พลเอกประยุทธ์ทราบว่ามันคือโครงการเดียวกันมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลประชาชนวันนี้เป็น30บาทรักษาทุกที่มาไกลแล้วทุกอย่างควรจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นทำกันมาตั้งแต่ปี45ผู้คนได้รับการดูแลจากระบบนี้อย่าคิดเอาเองว่าการร่วมจ่ายจะช่วยให้ประชาชนได้ดีดูอย่างโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลทำถามว่าประชาชนมีจ่ายจริงๆเท่าไหร่ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลจะเอางบกลางมาจ่ายให้ประมาณเกือบ 7,000 ล้านบาทต่อปีอย่ากังวลเพราะโครงการนี้เป็นเรื่องเดียวที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นโครงการที่เห็นคนเป็นคนเราต้องไม่มีคนไข้อนาถาอีกการที่คิดจะเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้นอย่าได้ลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เลยค่ะ
0: ค่ะจากข่าวนี้นะคะก็ขอมาต่อเนื่องเรื่องของการเมืองกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของการปรับครม.ค่ะนายชัยชนกนะคะก็ดับข่าวการปรับครม.บอกว่า1ปีเนี่ยค่อยว่าการค่อยวัด KPI นะคะก็นายชัยชนกชิดชอบนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็บอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยควรพิจารณาถึงผลงานของรัฐมนตรีทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมย้ำว่าตนเองนะคะก็ต้องถูกประเมินผลงานเช่นเดียวกันเพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประเทศและก็ประชาชนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็บอกว่าแม้รัฐบาลจะทำงานมาเกือบ4เดือนแต่เห็นควรว่าควรให้เวลามากกว่านี้ในการประเมินผลงานโดยมองว่าระยะเวลาที่เหมาะสมควรจะเป็นประมาณ1ปีและอย่างน้อยก็ควรจะเกิน6เดือนเพื่อให้เห็นผลการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะคะก็ระบุเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีผลงานต่อเนื่องหลายด้านทั้งด้านการแก้ไขเชิงโครงสร้างด้านพลังงานรวมถึงการจัดการปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีการเร่งดำเนินการจนเห็นเป็นรูปธรรมนะคะและวางแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนในอนาคตเมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวการปรับครม.นายชัยชนกก็บอกว่าหัวหน้าพรรคหมายถึงนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาไว้แต่ได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนก็ทำงานตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นรัฐมนตรีและต้องสร้างผลงานและพิสูจน์ศักยภาพของตนเองค่ะเนื่องจากพรรคเนี่ยมีบุคลากรที่มีความสามารถจำนวนมากนะคะส่วนกระแสข่าวการจัดตั้งขั้วรัฐบาลใหม่นายชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เพราะขณะนี้รัฐบาลกำลังมีปัญหาและภารกิจที่เร่งด่วนในหลายด้านที่ต้องแก้ไขพร้อมย้ำว่าหากคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่มีผลงานก็ไม่ส่งผลกระ

0: ทบต่อการทำงานของรัฐบาลค่ะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะคณะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ลงไปตั้งแต่วันที่30ที่ผ่านมานะคะเพื่อติดตามและเช็คความพร้อมขั้นสุดท้ายในการรองรับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกที่จะเดินทางมาตรวจประเมินพื้นที่จริงสำหรับการเสนอชื่อเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนาและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยนะคะว่าผู้ตรวจประเมินจากยูเนสโกมีกำหนดการจะเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะและจะใช้เวลาลงพื้นที่ตรวจประเมินเชิงลึกเป็นเวลา5วันเต็มโดยจะครอบคลุมพื้นที่สำคัญตามเอกสารเสนอชื่อได้แก่วัดสำคัญ7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของล้านนาได้แก่วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจดีย์หลวงวัดเชียงมั่นวัดอุโมงค์วัดพระสิงห์วัดสวนดอกและวัดมหาโพธารามทางนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กำชับให้เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ไฮไลท์อย่างวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลความสะอาดและยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้สมเกียรติกับคุณค่าอันโดดเด่นระดับโลกค่ะปลัดทศบอกเพิ่มเติมนะคะว่านับเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณเชิงบันไดทางขึ้นลงวัดพระธาตุดอยสุเทพที่พร้อมใจกันช่วยจัดระเบียบร้านค้าปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดโดยรอบอย่างแข็งขันซึ่งพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความประทับใจและผลักดันให้เชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่ได้สำเร็จค่ะ
0: ค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีนะคะวันที่3ถึง4สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวใจไทยอุปการนิกรเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นับเป็นการเยือนอินโดนีเซียครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยเป็นการเยือนในระดับนายกรัฐมนตรีของไทยหลังว่างเว้นมานานกว่า15ปีนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนและกล่าวว่าในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะได้เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้นำครั้งที่2ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือที่ไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีบราโบโวของอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่เดินทางมาเยือนไทยค่ะซึ่งหนึ่งในวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้ก็จะมีการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573นะคะเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศและก็กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในระยะต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศนะคะนอกจากนี้พอหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะวันที่6สิงหาคมค่ะก็จะต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลน์นะคะพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เป็นประธานาธิบดีของเมียนมาที่จะมีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าในประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมีการเยือนไทยในระหว่างนี้ก็จะมีการหารือความร่วมมือกันทุกด้านนะคะทางด้านเศรษฐกิจภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการลงทุนการค้าระหว่างกันและมีการจับคู่ทางธุรกิจด้วยค่ะประเด็นในการหารือที่นายกรัฐมนตรีของเราจะไปหารือกับประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะรวมถึงปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสำคัญนะคะรวมถึงปัญหาหมอกควันของชนกลุ่มน้อยรวมถึงปัญหายาเสพติดด้วยนะคะที่จะหยิบยกขึ้นหารือในการเยือนของผู้นำประเทศเมียนมาในครั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัญหาสารพิษเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ยิ่งตอกย้ำความจำเป็นที่ไทยแล้วก็เมียนมาต้องหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะโดยยึดหลักความ

0: สัมพันธ์อันดีสนับสนุนซึ่งกันและกันหากประเทศหนึ่งได้รับผลกระทบจากอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องหาทางออกร่วมกันนะคะส่วนการหารือเรื่องของสแกมเมอร์ข้ามชาติเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะพร้อมเชื่อว่าฝ่ายเมียนมาก็จะมีการหยิบยกประเด็นนี้ในการขอความร่วมมือประเทศไทยเช่นเดียวกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณโกสินเสียงวัฒนาค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสภาพอากาศประเทศไทยเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองรวมถึงในเรื่องของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่บ้างในบางจุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นในโซนทางด้านพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงในพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางจังหวัดนะครับส่วนลักษณะอากาศในช่วงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากลักษณะของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่ครับ
0: ค่ะถ้าลงลึกในรายละเอียดนะคะคุณโกสินคะจังหวัดไหนที่ต้องเตรียมรับมือฝนบ้างคะ
5: ก็คงจะเน้นในพื้นที่ที่เป็นอยู่ตามแนวร่องมรสุมของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับที่ดูว่าในเรื่องของฝนเนี่ยยังมีปริมาณฝนที่หนาแน่นมากกว่าในพื้นที่ภาคอื่นๆนะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็จะเน้นแถบทางตอนบนๆแถบทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านลำปางนะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านจังหวัดตากที่อาจจะมีบางจุดที่ต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเน้นโซนทางด้านจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมในบางพื้นที่นะครับ
0: สำหรับภาคใต้มีจังหวัดไหนบ้างไหมคะ
5: ภาคใต้ก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่ก็จะเน้นทางตอนบนเลยนะครับจะโดยเฉพาะทางด้านจังหวัดระนองครับ
0: ค่ะคลื่นลมทะเลเป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาคใต้ค่ะ
5: ในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมีกำลังอ่อนลงไปนะครับในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนคลื่นอยู่ในเกณฑ์1-2เมตรแต่ในบริเวณอื่นๆเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน1เมตรนะครับก็เดินเรือได้ปกติแต่ว่าให้ระวังในจุดที่มีฝนฝ่าคะนองในทะเลมากกว่าครับ
0: ค่ะกรุงเทพและปริมณฑลเป็นยังไงบ้างคะ
5: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในเรื่องของฝนก็ยังมีได้เรื่อยๆอยู่นะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยอาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักในบางจุดอยู่บ้างนะครับ
0: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: ครับวันนี้ก็ในพื้นที่ประเทศไทยเองบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยก็อาจจะทำให้บางจุดเนี่ยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้นะครับ
0: ค่ะเช้านี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: ค่ะขอไปสถานการณ์ต่างประเทศกันนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ AFP ได้รายงานว่าเกิดวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ของยุโรปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเมื่อผู้คนหลายหมื่นคนเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนของสเปนในแอฟริกาเหนืออย่างน่ากังวล

0: ค่ะฮวนเคซุสวิวาสประธานภูมิภาคท้องถิ่นของเซลตาซึ่งเป็นนครปกครองตนเองแห่งหนึ่งของประเทศสเปนในแอฟริกาเหนือได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่ามีผู้อพยพประมาณ 60,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่ดินแดนดังกล่าวหลายคนเนี่ยว่ายน้ำข้ามพรมแดนว่ายน้ำข้ามแนวกั้นพรมแดนเล็กๆที่ยื่นออกไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34รายจากความพยายามเหล่านั้นค่ะซึ่งการหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลและกระทันหันนี้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศสำหรับรัฐบาลสเปนสร้างความไม่พอใจให้กับเยอรมนีอิตาลีและฟินแลนด์ด้วยนะคะรวมทั้งกระตุ้นให้ฝรั่งเศสเนี่ยเข้มงวดการตรวจสอบพรมแดนกับสเปนมากขึ้นโดยรัฐบาลกลางของสเปนก็ได้ส่งทหารและตำรวจเข้าไปในพื้นที่เพิ่มเติมรวมถึงนักดำน้ำโดรนและเรือเพื่อเสริมกำลังรักษาความปลอดภัยในเซลตาขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสและรัฐมนตรีมหาดไทยก็เร่งเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวในวันศุกร์นะคะรัฐมนตรีมหาดไทยของสเปนกล่าวว่าประชาชน 37,500 คนที่ข้ามพรมแดนได้เดินทางกลับไปยังโมร็อกโกโดยสมัครใจผู้สื่อข่าวก็มีที่เห็นภาพนะคะผู้คนหลายร้อยคนทั้งชายหญิงและเด็กเนี่ยก็เข้าไปในเซลตาโดยทิ้งห่วงยางและเสื้อผ้าที่ใช้ในการข้ามพรมแดนที่เสี่ยงอันตรายผู้อพยพหลายร้อยคนส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มกำลังรออยู่ฝั่งชายแดนโมร็อกโกขณะที่บางคนก็หันหลังกลับโดยระบุว่าที่นี่คนเยอะเกินไปนะคะยังไม่เป็นที่แน่ชัดในทันทีว่าอะไรเป็นสาเหตุของการหลั่งไหลของผู้อพยพจากโมร็อกโกในครั้งนี้ขณะที่การหลั่งไหลครั้งก่อนๆ ก็เกิดขึ้นในช่วงที่มีความตึงเครียดระหว่างสเปนและโมร็อกโกค่ะ
1: ค่ะเห็นภาพข่าวแล้วคุณสสิธรมีผู้คนกรูขึ้นมาแบบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ที่บริเวณแนวกั้นชายแดนเนี่ย คือเจ้าหน้าที่ตำรวจน้อยเกินไปไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้เขาก็กรูเข้ามาแล้วก็แบบมันผลักเจ้าหน้าที่อะไรทำนองนี้นะคะก็เข้าไปในเมืองเนี่ยได้อย่างเยอะมากหลายคนมากนะคะจากเรื่องนี้ค่ะมากันที่รัฐบาลนะคะย้ำว่าวันนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ที่ต่อภาษีรถประจำปีหากว่ามีใบคำสั่งจราจรค้างชำระอยู่เนี่ยนะคะสามารถชำระภาษีได้ไหมชำระได้ค่ะแต่ท่านจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงไปนะคะจนกว่าจะได้ชำระค่าปรับเสร็จครบถ้วนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะโฆษกประจำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่ามาตรการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความปลอดภัยทางถนนนะคะตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปีพ.ศ. 2565ถึง2570ค่ะที่ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อ 100,000 ประชากรนะคะโดยให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองแล้วก็หลักนิติธรรมตามมาตรฐานสากล นะคะโดยประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างละเอียดทั้งสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนและหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและขอข้อมูลพนักงานให้ออกใบสั่งแล้วก็ดำเนินการชำระค่าปรับได้เลยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหลังจากออกใบสั่งนะคะหากว่ายังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือคำเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายและหากยังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยข้อมูลใบสั่งก็จะมีการค้างชำระถูกส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกกระบวนการทั้งหมดก็จะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับตั้งแต่วันออกใบสั่งค่ะผู้ที่พบว่ามีใบสั่งค้างอยู่เนี่ยสามารถตรวจสอบการชำระค่าปรับได้ผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีเลยนะคะรัฐบาลก็บอกว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมวินัยจราจรลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นของการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยค่ะอันนี้ใครค้างค่าปรับอยู่ก็รีบไปเสียค่าปรับให้เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่งั้นจะไม่ได้ภาษีป้ายภาษีเสียภาษีฉบับจริงไปอันนี้ก็จะผิดวินัยจราจรอีกนะคะ
0: ค่ะขอไปน่าจะเป็นปิดท้ายที่ข่าวนี้กันสั้นๆนะคะนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ยังคงคาดเดาไม่ได้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานพลังงานทั่วโลกค่ะโดยกระทรวงพลังงานก็เตรียมพร้อมรับมือเรื่องของน้ำมันและ LNG

0: NG ที่ผันผวนสูงย้ำนะคะว่าไทยมีสำรองเพียงพอ101วันค่ะก็เตรียมมาตรการลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกันด้วยค่ะ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนคุณสถิธรสังสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะอันนี้ก็เป็นอาจจะเรียกอย่างนี้ได้ค่ะคุณฟังคะ Good Morning Weekend Good Morning ASEAN นะประจำสุดสัปดาห์จริงๆแล้วรายการเรามีทุกวันนะคะแต่สำหรับเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็มีดิฉันวีระวรรณ วรรุฒรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจพร้อมๆกับผู้ที่ร่วมดำเนินรายการคุณดิฉันวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้เบศแต่คุณผู้เบศติดราชการนะคะไปยาวเลยตลอดทั้งอาทิตย์วันนี้ก็เลยจะมีคุณ มุจลินใช่ไหมเดี๋ยวก่อนต้องถามเจ้าหน้าที่

นะคะชื่อเล่นว่าเจเจนะคะค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะค่ะก็อยู่ที่อสมทนะเป็นหัวหน้าข่าวต่างประเทศอยู่ที่สำนักข่าวไทยอสมทค่ะเธอก็จะรู้เรื่องข่าวคราวต่างๆในต่างประเทศเป็นอย่างดีเอาละค่ะก็สวัสดีคุณฟังนะคะคุณวัชรินทร์คุณวัชรินทร์อยู่ไหมคะฮัลโหลค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดต่อสายคุณวัชรินทร์อยู่นะคะเอาละค่ะดิฉันจะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวกันก่อนเอาเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยก่อนนะก็มีข่าวมานะจากทางกระทรวงต่างประเทศของไทยเราเนี่ยนะคะโดยท่านอธิบดีกรมสารนิเทศออกมาเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็จะมีกำหนดการที่จะไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะรวมทั้งท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วด้วยซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จะไปเดินทางจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียเนี่ยนะในวันที่3และ4เดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่จะถึงนี้ก็คือวันจันทร์นี่แหละทีนี้การเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนอินโดนีเซียครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็เป็นการเยือนในระดับนายกรัฐมนตรีของไทยนะหลังจากที่เว้นว่างมานานต้อง15ปีอ่ะแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็อินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนคุณฟังจำได้ใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเรานี่แหละเป็นที่จะเรียกอย่างนี้ได้นะคะว่า is the birthplace of ASEAN นะเป็นที่ที่ก่อกำเนิดของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนตั้งแต่ปี2510นะคะหรือว่าปีถ้าเป็นปีคศนะคะก็คือ1967เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยก็มีอยู่5ประเทศเป็นผู้ร่วมก่อตั้งก็คือมีประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีสิงคโปร์นะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยนะทีนี้ในโอกาสเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานร่วมการประชุมหารือระดับผู้นำนะครั้งที่2ซึ่งอันนี้เนี่ยการประชุมนี้จะเป็นกลไกความร่วมมือที่ไทยเริ่มขึ้นมาเมื่อปีที่ผ่านมาระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของท่านประธานาธิบดีโปรโวโวแห่งอินโดนีเซียเนาะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาทีนี้หนึ่งในวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้คุณฟังคะก็คือการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียคือตั้งแต่ปี2569ปีนี้ไปจนทั้งถึงปี2573เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในระยะต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะร่วมผลักดันการทูตด้านเศรษฐกิจโดยพบปะหารือกับภาคเอกชนของอินโดนีเซียที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงการเข้าพบเลขาธิการอาเซียนด้วยคุณฟังคะคืออาเซียนเนี่ยเมื่อหลังจากที่ตั้งมาเมื่อปี1967ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสัก10ปีออกไปก็เลยมีการตั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียนขึ้นก็อยู่ที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยนะคะตอนหลังภายหลังก็มีประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นบรูไนเป็นอันดับ6แล้วก็ตามมาด้วย เวียดนามเนี่ยนะคะแล้วก็สปป.ลาวแล้วก็เมียนมาแล้วก็กัมพูชาเนี่ยในปี1999แล้วก็สุดท้ายเลยล่าสุดเลยน้องใหม่ก็คือปีที่แล้วนี่เองก็คือติมอร์เลสเตรวมทั้งหมดก็11ประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้ก็จะกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยในเรื่องอนาคตของอาเซียนอันนี้ก็จะเป็นปูทางสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยอีกครั้งหนึ่งในอีก2ปีข้างหน้าคือ2571ปีนี้อาเซียนที่เป็นประธานก็คือฟิลิปปินส์ปีหน้าก็จะเป็นสิงคโปร์แล้วหลังจากปีหน้าสิงคโปร์แล้วก็ถึงวาระที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนเนี่ยนะอาเซียนนี่เขาก็จะเรียงตามลำดับอักษรนะ alphabetical order นะคะคุณฟังค่ะเอาละนี่แหละค่ะเป็นบทบาทของนายกรัฐมนตรีของไทยเราที่จะไปเยือนจาการ์ตาหรือว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เอาละค่ะดิฉันจะดูว่าคุณมุจรินเข้ามาในสายแล้วหรือยังนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่เรียบร้อยไหมคะส่งสายหน่อยกำลังติดต่ออยู่ถ้างั้นดิฉันก็ว่าไปเรื่อยๆนะคะอีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยนะก็คือมีการพาด

Pukawa, 135 suspected scammers, including 22 Thais, arrested in Laos. นะก็ปรากฏว่าทางการลาวทางสปป.ลาวนะก็มีการเรียกว่าจับกลุ่มเลยคนที่เป็นผู้ที่ไม่ดีนะสแกมเมอร์เนี่ยนะคะก็อันนี้ก็จับกลุ่มไปได้ทั้งหมดเนี่ยนะเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณฟังค่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมด135คนที่ต้องสงสัยว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะคะก็จับได้หลายชาติเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะในจำนวน135รายที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะคะ22คนเป็นคนไทยค่ะแต่แล้วก็มีชาวเวียดนาม82คนชาวลาวเองก็21คนนะในจำนวน22ไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่า20 Thai แล้วก็ 8 Chinese and 2 Cambodians แล้วก็มีคนจีนอีก8คนแล้วก็คนกัมพูชาอีก2คนเนี่ยนะคะการที่ลาวเนี่ยบุกทลายแก๊ง call center เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการที่สปป.ลาวนั้นต้องการที่จะปราบปรามอย่างจริงจังเลยนะแล้วก็มีการบุกตรวจค้นศูนย์ปฏิบัติการของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยนะที่เราเรียกกันว่าสแกมเมอร์นี่แหละภายในอาคารสภาการค้าระหว่างประเทศโอ้นะแหมเนียนมากเลยนะไปทำกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะแล้วก็อยู่ในบริเวณเขตพิเศษบ่อเต็นด้วยเนี่ยนะแขวงหลวงน้ำทาแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างที่ฉันรายงานไปแล้ว135คนเนี่ยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่สปป.ลาวเนี่ยยังตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากเลยคุณฟังคะได้แก่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยต้อง 1,902 เครื่องคอมพิวเตอร์182เครื่องตู้เซฟอีก8ตู้นะแล้วก็ภายในตู้เซฟเนี่ยก็บรรจุเงินสดหลายสกุลเงินเลยอะทางการลาวก็ระบุอย่างนี้ค่ะว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเนี่ยทำงานให้กับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการหลอกลวงประชาชนโดยใช้วิธีการหลอกลวงหลากหลายรูปแบบเลยเพื่อหาเหยื่อในหลายประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียนเลยหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะผู้ต้องสงสัยทั้งหมดก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายเนาะส่วนผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติทางการสปป.ลาวก็จะประสานแจ้งรัฐบาลของแต่ละประเทศให้รับทราบแล้วก็จับกลุ่มกันต่อไปนะคะนี่แหละค่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะสปป.ลาวเขาเอาจริงเอาจังเลยนะว่าแก๊งสแกมเมอร์นี่มันก็โอ้โหสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเยอะเลยนะคะอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คือเรื่องของอันนี้เรียนดูข่าวแล้วก็รู้สึกก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรายงานมาจากทางองค์การสหประชาชาติก็มีพาดหัวข่าวแบบนี้นะคุณฟังคะว่า Why Tiger Population in Thailand Protected Reserve Reaches 210 นะคะก็คือเสือโคร่งเนี่ยนะซึ่งเป็นเสือที่เรียกว่าได้รับการปกป้องรักษาเนี่ยนะก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชของไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติของไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอันนี้เพิ่มขึ้นนะคะ210ตัวโดยประเมินว่าจะมีเสือเนี่ยที่มันโตเต็มวัยก็อยู่ระหว่าง210ตัวถึง257ตัวนะแล้วก็ประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มจำนวนเสือโคร่งในธรรมชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนด้วยเนี่ยนะทีนี้การประกาศที่ว่านี้ก็มีขึ้นในวันเสือโคร่งโลกนะที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า International Tiger Day นะเพื่อแสดงความสำเร็จของไทยหลังจากที่เราเข้าร่วมปฏิญญาเซนต์สปีเดเบิร์กเมื่อปี2553ซึ่งก็มีการตั้งเป้าเพิ่มจำนวนเสือโคร่งเนี่ยให้เป็น2เท่าตัวให้ได้เนี่ยนะฮะกรมอุทยานระบุว่าความสำเร็จส่วนใหญ่ก็เกิดจากการใช้ระบบสมาร์ทแพทรอลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกป่าแล้วก็ปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเนี่ยนะคะทีนี้การสำรวจระหว่างปี2568ถึง2569ด้วยกล้องดักถ่ายภาพเนี่ยครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์30แห่งก็พบว่าเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ใน66พื้นที่คุ้มครอง
ภายใน5กลุ่มป่าหลักนะคุณฟังคะโดยการดำเนินการร่วมกันขององค์กรอนุรักษ์นานาชาติไม่ว่าจะเป็น World Wide

ไลฟ์ฟันเนี่ยนะแล้วก็ของประเทศไทยด้วยเนี่ยนะฮะทีนี้กลุ่มป่าตะวันตกเนี่ยยังคงเป็นแหล่งอาศัยสำคัญที่สุดของเสือโคร่งในประเทศไทยนะพบรวมๆกันเนี่ยมี182ตัวอันนี้หมายถึงเฉพาะอันนี้ที่อยู่ทางป่าตะวันตกเนี่ยนะคะโดยเขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยก็มี100ตัวทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกอีก25ตัวนะทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกก็15ตัวแล้วก็พื้นที่อื่นที่พบเสือโคร่งก็จะมีกลุ่มดงพญาเย็นเขาใหญ่12ตัวกลุ่มป่าฮาราบาลาบางลางนี้11ตัวแล้วก็กลุ่มป่าแก่งกระจานกุยบุรีอีก3ตัวกลุ่มป่าชุมพรอีก3ตัวเนี่ยนะรวมๆกันแล้วประเทศไทยเราก็มีเสือโคร่งเนี่ยเยอะอยู่เลยเนี่ยนะคะเกือบ200ตัวที่ว่านี้แล้วก็มีที่ว่าพบเป็นใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือจำนวน เต็มวัยเนี่ยนะอย่างที่มีรายงานไปแล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกต้อง210ตัวเนี่ยมากที่สุดในประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะคะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะองค์กรหลักที่ดูแลปกป้องสัตว์เรียนเข้าไปค้นข้อมูลว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างเนี่ยนะก็จะมีมูลนิธิขององค์การสหประชาชาติก็ World Wildlife Fund เนี่ยนะคะแล้วก็ IUCN ก็คือ International Union for Conservation of Nature เนี่ยนะคะก็คือองค์กรกลางที่จัดทำบัญชีแดงนะหรือว่า Red List เนี่ยเพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกนะแล้วก็อีกองค์กรหนึ่งก็คือ World Wide Fund for Nature หรือว่า WWF เนี่ยนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็จะองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลเนี่ยนะคะองค์กรนี้เป็นองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำงานเร่งฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็ปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่จะใกล้สูญพันธุ์คุณฟังคะสำหรับประเทศไทยเราก็จะมีมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะเป็นองค์กรไทยที่มุ่งเน้นการปกป้องผืนป่าแล้วก็สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรรวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากด้วยแล้วก็มีมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยนะก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าไทยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยนะคะไปข่าวอื่นๆอีกเนี่ยนะยังมีข่าวอีกเยอะแยะเลยค่ะคุณฟังคะไปเรื่องประเทศเพื่อนบ้านเรามาเลเซียนะมาเลเซียเขาก็ตั้งเป้าค่ะคุณฟังคะว่าจะผลิตวัคซีนเนี่ยสำหรับมนุษย์นะสำหรับมนุษย์นะภายในปี2571ปีนี้เรา69ใช่ไหมคะก็อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะเพื่อจะเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้าเนี่ยนะโดยรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยตั้งเป้าผลิตวัคซีนสำหรับมนุษย์เนี่ยที่ผลิตภายในประเทศเป็นครั้งแรกเลยค่ะจะทำให้ได้เลยแล้วก็จะเป็นครั้งแรกเนี่ยนะในอีก2ปีข้างหน้าก็คือเมื่อถึงปี2571ก็จะผลิตได้อันนี้ก็เพื่อที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศแล้วก็เสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขเนี่ยนะคะวัคซีนที่ตัวแรกเลยที่มาเลเซียเขาจะผลิตเนี่ยนะคะเป็นวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียเนี่ยได้ต้อง13สายพันธุ์แน่แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงนะอย่างเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็การติดเชื้อในหูแล้วก็ที่เป็นไซนัสด้วยเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมาเลเซียออกมาเปิดเผยนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยนะก็คือการผลิตวัคซีนให้ได้เนี่ยนะของมาเลเซียเองเนี่ยดำเนินการผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทของจีนค่ะแล้วก็จะผลิตภายในประเทศเนี่ยโดยบริษัทเวชภัณฑ์ของมาเลเซียที่ชื่อว่าฟาร์มาเนียกาเบอร์เฮดเนี่ยนะคะทีนี้ปัจจุบันนี้ค่ะคุณฟังคะมาเลเซียเนี่ยยังต้องนำเข้าวัคซีนจากหลายประเทศเนี่ยได้แก่สหรัฐอเมริกาจากเบลเยียมด้วยจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฝรั่งเศสโอ้สั่งเอานำเข้าจากไทยเราด้วยนะคะแล้วก็อินเดียอินโดนีเซียเนี่ยนะคะโดยในปี2565เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะหรือว่า3ปีที่แล้วมาเลเซียหรือ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมาเลเซียใช้เงินนำเข้าวัคซีนสำหรับมนุษย์เนี่ยโอ้โหเป็นจำนวนเงินถึง 175.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็เห็นว่าโอ้ไม่ไหวละนำเข้าเยอะละนะเสียเงินเอาเงินออกไปเนี่ยก็เลยพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี

ลยีจากจีนเนี่ยนะคะทีนี้รัฐบาลของมาเลเซียออกมาเปิดเผยด้วยว่าการผลิตวัคซีนในประเทศนี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะจากการที่มันมีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่ประเทศเนี่ยจะต้องมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนภายในประเทศเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพในอนาคตนะคะเดิมทีคุณฟังคะรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขาตั้งเป้าพัฒนาวัคซีนเนี่ยให้ได้ภายในปี2573เนาะแต่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนดค่ะก็คือร่นขึ้นมาก็2571ก็จะผลิตได้เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมตั้งแต่2563เป็นต้นมานะคุณฟังคะเขาบอกว่าสามารถจะรับวัคซีน PCV13 ที่นำเข้าได้ฟรีนะที่สถานพยาบาลของรัฐบาลทั่วประเทศเนาะไงคะที่ผู้ใหญ่ก็ต้องจ่ายค่าฉีดอยู่ประมาณ550ริงกิตนะ550ถึง650ริงกิตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีแผนแล้วว่าจะผลิตวัคซีนได้สำเร็จเนี่ยนะคะก็มาเลเซียขณะเดียวกันตอนนี้ค่ะคุณฟังคะมาเลเซียก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนรวม6โรคด้วยกันนะสำหรับเด็กซึ่งป้องกันทั้งโรคคอตีบาดทะยักไอกรนโปลิโอการติดเชื้อนะเฮมาฟิลิสเนี่ยนะชนิด B แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ B ด้วยโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตวัคซีนของประเทศในระยะยาวต่อไปค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการพัฒนาด้านของการแพทย์ของมาเลเซียเนี่ยนะคะไปอีกข่าวนึงก็มาเลเซียยังอยู่มาเลเซียก็คือเราก็ทราบกันค่ะก่อนจะเข้ารายการใช่ไหมคะข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยคุณฟังก็รับทราบแล้วนะเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินรายการก็ได้มีการพูดถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวเนาะคลื่นมนุษย์เนี่ยที่มันอพยพออกมาจากโมร็อกโกถึงขั้นยอมลุยน้ำนะว่ายน้ำข้ามมาที่จะไปยังสเปนถ้าเราดูแผนที่แล้วเนี่ยนะคุณฟังคะโมร็อกโกนี่เป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาแต่ว่าอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็มันขั้นนิดเดียวอะค่ะอยู่ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะแล้วก็ข้ามไปนิดเดียวเนี่ยช่องแคบยิบราลตาร์ก็จะไปถึงสเปนได้อย่างง่ายดายเลยเนี่ยนะปรากฏว่ามันก็มีข่าวมาไอ้เรื่องที่มีคลื่นมนุษย์เนี่ยโอ้โห40,000กว่าคนเลยเนี่ยนะคะยอมเสี่ยงอันตรายเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็รัฐบาลโมร็อกโกก็พยายามจะเรียกคนของเขากลับมาเนี่ยนะโมร็อกโกตอนนี้มีประชากรเดี๋ยวเข้าไปดูความข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมีประชากรตอนนี้อยู่34ล้านคนนะนครหลวงชื่อระบาดนะ RABAT นะยังไงก็ตามเนี่ยก็หลังจากที่โดนหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสนะหลายประเทศอีกในยุโรปเนี่ยออกมาคัดค้านนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเปโรซันเทรซันเชสที่บอกว่าวิลลิ่งที่จะรับผู้ลี้ภัยเนี่ยที่มาจากทางโมร็อกโกโอ้ตอนนี้เขาก็เลยโอ้หนึ่งมาแอบจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้ชาวโมร็อกโกที่หวังว่าจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่นะยอมเสี่ยงตายเลยว่ายน้ำนะไม่ได้ขึ้นเรือหรืออะไรเลยคุณฟังคะเพราะว่าตรงนั้นก็บอกมันมีจุดแคบอยู่ด้วยสามารถจะข้ามไปได้แล้วก็มีเมืองโซตูCEOTU เนี่ยนะเรียนเข้าไปดูว่ามันอ่านยังไงก็อ่านว่าโซตูเนี่ยนะคะแต่บางข่าวก็อ่านเชเวโตอะไรเนี่ยนะก็ตรงนั้นก็เป็นเขตในโมร็อกโกที่เป็นของสเปนเพราะว่าสเปนนั้นเคย เป็นเจ้าอาณานิคมของโมร็อกโกมาก่อนนะตั้งแต่ศตวรรษที่16 17เป็นต้นมาเนี่ยแต่ว่าก็ได้รับเอกราชไปเนี่ยนะคะ เมื่อปีสัก1958มาเนี่ยนะทีนี้อันนี้เพียงแต่สรุปคร่าวๆให้ฟังว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่หลายประเทศก็ติดตามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมชาวโมร็อกโกเยอะแยะไปหมดเลยถึงต้องอพยพนะยอมเสี่ยงตายเนี่ยเพื่อจะไปยังสเปนก็อย่างที่เรียนบอกนะนโยบายของทางรัฐบาลสเปนเขาก็อาแขนรับนะแต่อันนี้เนี่ยทำให้หลายๆประเทศในยุโรปเขาก็ไม่พอใจนี่มาเกี่ยวมาดูเรื่องนี้กันในประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีปัญหาของโรฮิงญาที่อยู่ในรัฐยะไข่เนี่ยนะก็มีการหนีจากการถูกกดขี่ข่มเหงหนีจากการถูกปราบปรามหลายจำนวนหลายแสนคนก็ไปก็ข้ามเข้าไปนะพรมแดนเมียนมาก็ไปที่บังกลาเทศเนี่ยมีการตั้งค่ายผู้ลี้ภัยเยอะแยะไปแล้วก็หลายเป็นจำนวนเยอะอยู่เหมือนกัน

0: ที่นั่งเรือเนี่ยนะเข้ามาลงใต้เนี่ยไปยังมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยก็เราทราบกันอยู่ว่าเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามส่วนโรฮิงญานี่ก็เป็นชาวมุสลิมนะนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ไปอาศัยนะลี้ภัยอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวแต่ล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยได้เปิดเผยนะในระหว่างที่เขาไปหาเสียงซึ่งทางมาเลเซียเนี่ยในสุดสัปดาห์นี้เขาก็จะมีการเลือกตั้งรัฐนะในเกรซมิลันเนี่ยนะคะแล้วอันวาก็คงจะไปช่วยหาเสียงให้แก่พรรคของเขาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางการมาเลเซียเนี่ยหลังจากที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมียนมาเนี่ยนะคะก็ทางรัฐบาลเมียนมาตกลงที่จะรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเนี่ย 5,000 คนนะที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในมาเลเซียกลับประเทศนะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเจรจากันนะจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศมาเลเซียเนี่ยค่ะคุณฟังคะเป็นประเทศที่ชาวโรฮิงญาเนี่ยหลบหนีการประหารทหารจากเมียนมาเนี่ยเข้ามาพึ่งพาเนี่ยเป็นเวลานานแล้วแหละแล้วก็เมื่อถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปรากฏว่ามีผู้ลี้ภัยโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กร UNHCR นะคะหรือว่า United Nations High Commissioner for Refugees นะหรือว่าองค์กรรับผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าที่มันลงทะเบียนเนี่ยนะก็อันนี้ยังเป็นทางการนะที่อยู่ในมาเลเซียมีถึง 126,000 คนคุณฟังคะเยอะอยู่ในนั้นหลักแสนเลยนะ 126,000 คนเนี่ยนะทีนี้ชาวโรฮิงญาก็คืออย่างนี้ค่ะจะถูกปฏิเสธสิทธิความเป็นพลเมืองในเมียนมาเนี่ยมานานหลายทศวรรษเลยก็เลยทำให้กลายเป็นประชากรที่ไร้สัญชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะอันนี้ตามข้อมูลของสหประชาชาตินะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ลี้ภัยโรฮิงญาจะเต็มใจเดินทางกลับมาเมียนมาหรือไม่นะเนื่องจากว่าเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในอดีตนะขณะที่รัฐบาลเมียนมาเองแล้วก็สำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็ไม่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยนะฮะทีนี้ก่อนหน้านั้นค่ะ UNHCR ก็ยืนยันพร้อมจะทำงานร่วมกับรัฐบาลมาเลเซียหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้ทบทวนการดำเนินงานขององค์กรหากไม่มีมาตรการควบคุมการออกเอกสารผู้ลี้ภัยที่เข้มงวดขึ้นเนี่ยนะทีนี้ในสัปดาห์นี้ค่ะปรากฏว่าตำรวจมาเลเซียเนี่ยควบคุมตัวผู้ลี้ภัยโรฮิงญากว่า100คนที่มารวมตัวกันอยู่หน้าสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนที่จะปล่อยตัวไปภายหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าทุกคนนั้นมีเอกสารรับรองความถูกต้องเนี่ยนะคะผู้ลี้ภัยกลุ่มที่ว่านี้นะมีเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าสำนักงาน UNHCR เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากองค์กรแห่งนี้นะหลังจากที่ถูกชาวบ้านในรัฐปีนังเนี่ยขับไล่ออกจากที่พักมันก็เลยเกิดประเด็นกันขึ้นมาคุณฟังค่ะทีนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ลี้ภัยโรฮิงญาในมาเลเซียเนี่ยเผชิญกับแรงกดดันแล้วก็การเลือกปฏิบัติมากขึ้นมีทั้งการปิดโรงเรียนชุมชนการถูกโจมตีผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลที่มันบิดเบือนด้วยเนี่ยนะคะมาเลเซียซึ่งไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ยังคงถือว่าผู้ขอลี้ภัยเนี่ยเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้นก็ได้ขอให้ UNHCR ระงับการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยรายใหม่เป็นการชั่วคราวนะระหว่างพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ลี้ภัยของประเทศมาเลเซียเองเนี่ยนะคะย้อนกลับไปในปี2564คุณฟังคะมาเลเซียเคยส่งชาวเมียนมาเนี่ยกว่า 1,000 คนกลับประเทศนะก็คือชาวโรฮิงญานี่เองนะแม้ศาลจะมีคำสั่งระงับการส่งตัวแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าในจำนวนดังกล่าวนั้นมีทั้งผู้ขอลี้ภัยและก็ผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR รวมอยู่ด้วยแต่ว่ามาเลเซียนั้นก็ไม่สนใจเนาะปี64นะ2564ก็ขับไล่ชาวเมียนมานี่แหละทั้งหมด 1,000 คนกลับประเทศก็คือผลักออกไปให้กลับประเทศของเขานะคะเอาละค่ะคุณฟังค่ะดูเวลาแล้วดิฉันจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2สักครู่เดียวค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิล

0: Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับดิฉันวีรวรรณวรรุษอย่าเพิ่งเบื่อนะคะวันนี้โซโล่เดียวคนเดียวนะคะก็จะรายงานข่าวไปเรื่อยๆเนี่ยนะค่ะก็ยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจคุณฟังคะอยู่กับดิฉันนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทักทายเข้ามาได้เนี่ยนะคะก็ยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจคุณฟังคะโครงการสหประชาชาติเนี่ยเขากำหนดว่าตั้งแต่วันนี้นะคะคือวันที่1สิงหาคมเนี่ยไปจนทั้งถึงวันที่7สิงหาคมก็ตลอดนะเป็นสัปดาห์ก็บอกว่าสัปดาห์แห่งการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญมากๆเลยเพราะองค์การสหประชาชาติเนี่ยหลังจากที่เราก็ทราบกันอยู่นะคะว่ามีการเซอร์เวย์นะมีการทำการสำรวจแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เราทราบกันอยู่อะค่ะว่านมมารดาหรือว่านมแม่เนี่ยมันมีส่วนสำคัญนะต่อการเติบโตของทารกโดยเฉพาะในระยะที่6เดือนแรกเนี่ยถ้าได้รับนมของมารดาแล้วเนี่ยเด็กก็จะเติบโตไปแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันเรียกว่าก็จะแข็งแรงเนาะเมื่อก่อนก็จะแบบเรียกว่าโอ้มารดาบางทีคลอดลูกออกมาแล้วก็จะเกรงว่าเนี่ยอะไรอาจจะมีความไม่สะดวกเพราะจะต้องไปทำงานนะก็เลยไม่ให้นมลูกเลยแล้วก็ใช้นมผงแทนเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเหมือนกับเป็นแฟชั่นเลยจนหลายสิบปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะเริ่มมีการรณรงค์ให้มารดาเนี่ยเวลามีลูกแล้วเนี่ยนะคะคลอดลูกเนี่ยก็ให้เลี้ยงทารกเนี่ยด้วยนมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้อย่างนี้ค่ะThe 1st of August to 7th of August is the World Breastfeeding Week. Breast ตัวนี้คือหน้าอกนะ BREAST. Feeding ก็คือการให้นั่นเองการให้นมนะ The Breastfeeding Week นะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการส่งเสริมนะรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยนะก็อาจจะเรียกว่าสัปดาห์รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลกนะ World Breastfeeding Week เนี่ยนะคะทีนี้สัปดาห์นี้เขาบอกว่าเป็นการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยนะจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า

ป็น UHO แล้วก็องค์การ UNICEF UNICEF นี่ก็เป็นองค์กรของชำนาญการของสหประชาชาติเหมือนกับ WHO ด้วยเนี่ยนะคะก็คืออันนี้ UNICEF ก็จะดูแลเด็กเนี่ยนะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของหลายๆประเทศแล้วก็ภาคประชาคมสังคมด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คุณฟังคะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของทารกด้วยเนี่ยนะฮะแต่ปัจจุบันเขาบอกว่าทารกอายุต่ำกว่า6เดือนทั่วโลกเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งนะที่ได้รับนมแม่แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561เนี่ยนะสมัชชาใหญ่อนามัยโลกเนี่ยมีมติรับรองให้สัปดาห์รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยนะฮะทีนี้การรณรงค์เนี่ยก็ไปปีนี้เนี่ยนะสัปดาห์นี้ก็จะมีหัวข้อหลักนะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า theme เนี่ย theme theme เนี่ยนะคือมันจะแตกต่างกันในแต่ละปีแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าอันนี้ก็จะมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้นมแม่อย่างเช่นการสนับสนุนจากครอบครัวชุมชนและก็สถานที่ทำงานด้วยรวมถึงการมีกฎหมายแล้วก็นโยบายภาครัฐที่คุ้มครองสิทธิของมารดาแล้วก็เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยเนี่ยนะทีนี้การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนระดับชาติเพื่อดำเนินควบคู่กับการให้คำปรึกษาแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนก็สามารถจะเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยเพียงอย่างเดียวได้ถึง17%นะอันนี้เป็นผลการทบทวนงานวิจัยถึง16ฉบับด้วยกันนะคุณฟังคะทีนี้โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวเนี่ยนะโครงการนี้ก็ดีนะคุณฟังคะภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า Baby Friendly Hospital Initiative เนี่ยซึ่งก็ใช้หลัก10ขั้นตอนที่จะสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อยกระดับการดูแลมารดาแล้วก็ทารกแรกเกิดด้วยเนี่ยนะทีนี้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมทารกแรกเกิดเนี่ย 16,000 คนพบว่าการดำเนินโครงการเมื่อกี้ที่ฉันว่านะ Baby Friendly Hospital Initiative เนี่ยนะจะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเมื่ออายุ6เดือนได้ถึง45%แล้วก็เพิ่มอัตราการให้นมแม่อย่างต่อเนื่องถึง26%ด้วยอันนี้มาดูประเทศไทยนะคุณฟังค่ะว่าสถิติเป็นยังไงบ้างที่มารดาเลี้ยงทารกด้วยนมตัวเองเนี่ยนะคะ6เดือนแรกของปีนี้ค่ะคุณฟังค่ะของบ้านเรานะอยู่ที่ประมาณ28.6ถึง29นะซึ่งก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไว้ถึง150ขึ้นไปเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดทีนี้เป้าหมายของบ้านเราคุณฟังค่ะต้องการให้เด็กไทยเนี่ยได้กินนมแม่อย่างเดียว6เดือนนะอย่างน้อยต้อง6เดือนนะให้ได้ถึงนะกว่า50%นะอันนี้และส่วนเป้าหมายระยะยาวก็ให้กินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนครบ2ปีค่ะนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะที่มันเป็นเรื่องท้าทายคือแม่ก็ต้องกลับไปทำงานนอกบ้านนะก็เลยมีข้อจำกัดเรื่องเวลาเนี่ยนะคะแล้วก็ความเชื่อเรื่องการให้น้ำนมหรือว่าอาหารอื่นเสริมในช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะคะอันนี้บางทีบางคนก็คิดว่าไม่เอาละ6เดือนแล้วไม่ไหวแล้วนมมันก็คงจะหมดประสิทธิภาพไม่จริงนะคะหลัง6เดือนไปถ้ายังสามารถให้นมทารกได้ก็ให้ต่อไปเนี่ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นสิ่งที่เป็นท้าทายแล้วก็เป็นหาก็คือขาดการสนับสนุนที่เพียงพอในสถานประกอบการหรือที่ทำงานอันนี้ที่ทำงานก็ต้องให้การสนับสนุนด้วยนะคะก็คือสมมุติว่าสตรีที่พึ่งอะไรคลอดบุตรเนี่ยนะก็ควรจะอนุโลมนะคะหรือไม่ก็ตั้งสถานที่เนี่ยสักห้องนึงให้มารดาเนี่ยเข้าไปให้นมลูกได้คือไม่ก็มากก็อาจจะอะไรเขาเรียกอะไรรีดนมจากเครื่องดูดนมตรงนั้นก็มีเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอาไปเอากลับไปให้ทารกที่บ้านทานได้หรือไม่ก็ให้พี่เลี้ยงพาทารกมาแล้วก็ป้อนนมในห้องนะในที่ทำงานอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะคะนี่นะคะก็เป็นแนวทางที่สัปดาห์แห่งการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาของตัวเองก็มีความสำคัญนะคะนะทีนี้ไปข่าวอื่นๆกันค่ะคุณฟังคะไปเรียนก็กำลังดูว่าข่าวไหนนะที่อีกเรื่องนึงนะอันนี้มาดูเรื่องที่ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะคุณฟังคะเราทราบกันอยู่นะว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วยุโรปนี่เขาก็เป็นประเทศที่เรียกว่าไม่ค่อยจะเจออากาศที่มันร้อนมากๆเนาะแต่ช่วงนี้ปรากฏว่าเจออากาศร้อนมากเลยเนี่ยก็

คือเรื่องของ climate change หรือว่า global warming แล้วก็ในปีนี้ก็ปรากฏการเอลนีโญด้วยเนี่ยนะทำให้หลายประเทศในยุโรปก็อย่างที่เราทราบข่าวมีทั้งไฟป่าเนาะมีทั้งความร้อน heat wave อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยถึงขั้นโอ้โหสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศเยอะแยะจากจีนก็สบายนะสั่งซื้อจากจีนเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะทีนี้อันนี้มากระทบเรื่องของแม่น้ำค่ะคุณฟังค่ะแม่น้ำรายนะ RHINE แม่น้ำรายเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นสายหลักของเยอรมนีเนี่ยนะปรากฏว่ามีข่าวมาว่าเกือบจะแห้งขอดแล้วอะแล้วก็ทุบสถิติด้วยทำให้เรือบรรทุกสินค้าเนี่ยต้องลดโหลดหรือไม่ก็ลดการขนส่งด้วยเนี่ยนะก็เป็นผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าเนี่ยมันพุ่งกระฉูดเลยค่ะเป็นรายงานมาจากเมืองฮัมบูร์กนะของเยอรมนีเนี่ยนะบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำรายเนี่ยลดลงใกล้แต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเลยเนื่องจากคลื่นความร้อนนะแล้วก็สภาพอากาศแห้งแล้งที่ยาวนานเนาะแม้เรือบรรทุกสินค้ายังคงสามารถเดินเรือได้นะแต่ก็ลดปริมาณการบรรทุกลงอย่างมากด้วยสำนักงานเดินเรือภายในประเทศของเยอรมนีค่ะเขาออกมารายงานนะคะว่าระดับน้ำที่สามารถเดินเรือได้เนี่ยบริเวณที่มันใกล้เคียงกับโคเบรนช์ซึ่งเป็นจุดคอขวดเนี่ยนะที่สำคัญของแม่น้ำรายเนี่ยลดลงแค่เหลือคุณฟังค่ะเหลือแค่25เซนติเมตรเองเมื่อวานนี้นี่เองนะอันเนี้ยที่เขามีการวัดนะเท่ากับสถิติต่ำสุดเดิมเมื่อปี2561นะแล้วก็คาดว่าอาจจะลดลงเหลือเพียง24เซนติเมตรนะในวันที่2สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะเป็นระดับที่ต่ำสุดครั้งใหม่เลยเนี่ยนะระดับน้ำที่ตื้นจากสภาพอากาศร้อนจัดและฝนที่ตกน้อยก็เลยทำให้เรือบรรทุกสินค้าหลายลำเนี่ยสามารถจะบรรทุกสินค้าเพียงประมาณแค่ 20% ของความจุเท่านั้นเองก็ส่งผลให้ต้องกระจายสินค้าไปยังเรือหลายลำเลยนะแล้วก็เลยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ส่งสินค้าทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากเลยคุณฟังคะทีนี้ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยออกมาพูดด้วยเหมือนกันว่าแม้เรือยังสามารถบรรทุกสินค้าได้ประมาณ250ตันนะเพื่อแล่นผ่านจุดที่ว่าเนี่ยคอขวดเนี่ยนะแต่เมื่อปริมาณบรรทุกลดลงมากเกินไปอ่ะการเดินเรือก็อาจจะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกทั้งเจ้าของเรือก็ยังกังวลว่าระดับน้ำที่มันตื้นเนี่ยนะมันอาจจะสร้างความเสียหายแก่ตัวเรือได้ด้วยเนี่ยนะคะทีนี้จากข้อมูลของผู้ค้าระบุว่าค่าขนส่งสินค้าทางเรือบรรทุกน้ำมันจากเมืองรัตเตอร์ดัมเนี่ยของเนเธอร์แลนด์ไปยังเมืองคาร์ลส์รูเฮอร์ของเยอรมนีเนี่ยนะเพิ่มขึ้นนะถึง150ถึง155ยูโรนะต่อตันเนี่ยคุณฟังลองคิดดูจากก่อนเมื่อนั้นเนี่ยแค่45ยูโรต่อตันเท่านั้นเองนะเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้คุณฟังคะแม่น้ำรายเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญของยุโรปสำหรับสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นรวมทั้งแร่ถ่านหินน้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้วยเนี่ยนะโดยในช่วงฤดูร้อนปี2565มันเนี่ยเยอรมนีเคยเผชิญกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การผลิตหยุดชะงักจากระดับน้ำในแม่น้ำรายที่มันลดลงอย่างรุนแรงจากภัยแล้งนั่นเองเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยนะอันนี้ควบคุมยากนะคุณฟังคะแม้กระทั่งเนี่ยตอนนี้โลกเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ง่ายๆเลยนะโดยเฉพาะยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เราฟังข่าวอยู่ทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สหรัฐบุกอิหร่านนี่ก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยเนี่ยก็สร้างความตึงเครียดนะพอๆกับยูเครนกับรัสเซียแล้วยังมีเรื่องของปาเลสไตน์กับอิสราเอลโอ้นะเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันไม่ดีเลยเนี่ยนะทำให้อันนั้นก็เป็นฝีมือมนุษย์แต่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะคะทีนี้มีอีกข่าวหนึ่งอันนี้เรียนเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างคนจีนนะคุณฟังคะเราจะทราบว่าตั้งแต่ 2,000 3,000 ปีมาที่เขามีนักปราชญ์เนี่ยนะที่โด่งดังเลยเนี่ยแล้วก็คือขงจื้อเนี่ยนะหรือว่าคอนฟูเชียสเนี่ยนะก็จะสอนหลักธรรมนะให้มีความกตัญญูรู้คุณนะแล้วก็เคารพผู้ใหญ่เนี่ยนะแล้วก็คนจีนก็จะ
มีความคิดเรื่องนี้เนี่ยนะโหตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาจนทั้งถึงปัจจุบันแต่คราวนี้ปรากฏว่าบริษัทประธานบริษัทเนี่ยเขาเรียกว่าสายเปย์เลยที่เขามีชื่อโด่งดังเลยที่ว่าโอ้ยอมคือจ่ายเงินให้กับพนักงาน

านเนี่ยโบนัสเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะเขาสร้างความเรียกว่าโด่งดังเลยด้วยการแจกเงินโบนัสสดๆเลยสดๆเลยนะให้แก่พนักงานถึงประมาณ892ล้านบาทอ่ะก็เกือบจะถึง900ล้านบาทเนาะให้พนักงานเนี่ยนะได้โบนัสเลยแบบนั้นเนี่ยนะ ก็เลยกลายเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาก็คือบอสคนนี้เนี่ยค่ะขับไล่พนักงานออกนะคนเนี้ยนะเหตุที่ไม่เชิญแม่มางานแต่งงานตัวเองเพราะว่าอะไรอายอายหน้าตาแม่อะไรอย่างนี้ประธานบริษัทแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นบริษัทเครนยักษ์ใหญ่เนี่ยนะ เป็นผู้ก่อตั้งนะแล้วก็เป็น ก็มางานแต่งงานแล้วก็พบว่าพนักงานคนนี้ไม่เชิญแม่มา ก็เลยเรียกมาพูดเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคุณฟังค่ะขอทานน้ำหน่อยหนึ่งนะคะ

คุณฟังคะต้องขออภัยเลยนะคะเพราะว่าจะโซโล่อยู่คนเดียวแล้วก็เมื่อเช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่เพื่อจะรวบรวมข่าวเนี่ยตัวเองก็รู้สึกเลยเพราะจามมากเลยอันนี้ขอ ก็เริ่มจะรู้สึกจะเป็นหวัดเนี่ยนะถ้าเรานอนหลับพักผ่อนไม่พอนี่ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายด้วยเนี่ยนะแล้วก็จะตามมาด้วยอาการไออันนี้ต้องขออภัยนะคะอาทีนี้เรามาตามข่าวกันต่อไปว่า ประธานบริษัทอันนี้เนี่ยที่เรียกว่าโหใจดีเนาะให้เงินโบนัสเยอะแยะก็เรียกพนักงานชายคนนี้ในงานแต่งงานที่ไม่เชิญแม่มาเนี่ยถามว่าทำไมถึงไม่เชิญแม่มาเนี่ยนะคะแล้วก็พ่อเนี่ยได้มีการพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าบิดาเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอายุยังน้อยใช่ไหมแล้วแม่เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่เลี้ยงเธอมาเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่เชิญแม่เนี่ยผู้ซึ่งให้กำเนิดเธอแล้วก็เลี้ยงเธอมาเนี่ยนะควรจะตอบแทนบุญคุณแม่เนี่ยนะแล้วทำไมถึงไม่เชิญแม่มาในงานนะปรากฏว่าพอหลังจากเรียกมาคุยแล้วเนี่ยประธานบริษัทก็เลยไล่พนักงานคนนั้นออกทันทีนะแม้ว่าในเวลาต่อมาเนี่ย พนักงานคนนั้นจะกลับมาคุกเข่าขอโทษถึงห้องทำงานนะหลังจากประสบปัญหาคือไม่สามารถจะหางานใหม่ได้นะแต่ประธานบริษัทนี้ก็ปฏิเสธที่จะรับกลับเข้าทำงานโดยระบุว่าเขาหมดความนับถือในตัวพนักงานคนนี้แล้วนะแม้กระทั่งแม่ของตัวเองเนี่ยยังไม่นับถือแล้วนับภาษาอะไรที่จะให้กับคนอื่นได้เนี่ยนะคะแล้วก็มีรายงานค่ะว่าหลังจากที่แม่ของพนักงานคนนี้เนี่ยเกษียณอายุใช่ไหมคะประธานบริษัทนี้ก็เลยเสนอตำแหน่งงานฝ่ายโลจิสติกพร้อมกับให้เงินเดือนเท่าเดิมแก่มารดาของผู้ชายคนนี้เนื่องจากกังวลว่าลูกชายเนี่ยใจดำนะลูกชายใจดำคนนี้เนี่ยจะไม่เลี้ยงดูแม่ในยามชราเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคุณฟังคะเรื่องราวเนี้ยก็เลยกลายเป็นกระแสไวรัลเลยอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผู้เข้าชมหัวข้อที่ว่าเนี่ยบนโซเชียลมีเดียจีนถึง24ล้านครั้งอ่ะคุณฟังคะโดยความคิดเห็นของชาวเน็ตนะแตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็แสดงความชื่นชมแล้วก็เห็นด้วยกับประธานของบริษัทนี้เนี่ยนะโดยมองว่าคนที่แม้แต่พ่อแม่ตัวเองยังไม่รักเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจริงใจกับใครได้แล้วก็กตัญญูกตเวทิตานี่แหละคือบรรทัดฐานขั้นพื้นฐานที่สุดของความเป็นมนุษย์นะคะนี่อันนี้นะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เห็นด้วยนะที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่เชิญแม่มาทำงานเนี่ยมาในงานแต่งงานเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นว่าก็สมควรแล้วที่ถูกไล่ออกจากงานค่ะเพราะว่าขาดความเป็นมนุษย์แล้วอะไรเนี่ย

คะไปเพราะฉะนั้นดีนั้นก็เห็นด้วยนะคะว่าแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราสังเกตนะคุณฟังค่ะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่า generation gap อะคือความแตกต่างระหว่างวัยนะวัยไม่รู้จะพูดยังไงดีเนี่ยอาจจะถูกผิดเนี่ยนะคุณฟังค่ะลองคิดดูนะเด็กสมัยใหม่สมัยนี้นะรู้สึกว่าจะเอา self centric นะ self centric ก็คือเอาดูตัวเองเป็นใหญ่นะคะคือมันทีก็เรียกว่าขาดไอ้ตรงนั้นไปที่จะต้องเรียกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้กำเนิดเนี่ยนะก็จะมีความสำคัญมากๆเลยเนี่ยนะนี่ท่านประธานบริษัทนี้ก็เลยให้บทเรียนแก่พนักงานคนนี้นะคะอ่ะไปอีกข่าวอื่นๆยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวเขาก็มันจะเลือกข่าวว่ามีข่าวไหนที่น่าสนใจนำเสนอต่อคุณฟังเนี่ยนะคะอ่ะไปที่อินโดนีเซียกันดีกว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วก็อินโดนีเซียเราก็ทราบว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดนะในบรรดา11ประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนนี้มีประชากรถึง280ล้านคนออกไปแล้วเนาะสำหรับประเทศไทยเรานี่ก็อยู่ระดับกลางๆคือเรามีประชากรอยู่ประมาณ สักถ้าเป็นตัวเล็กอย่างไม่เป็นทางการเนาะเราก็ตอนนี้ประชากรประมาณ 71-72 ล้านคนก็ไปแล้วอะเนาะแล้วก็ประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ก็น่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะประมาณ108ล้านคนตามมาด้วยเวียดนามประมาณ98ล้านคนนะแล้วก็มานี่แหละประเทศไทยเรา70กว่าล้านคนแล้วก็เมียนมาก็ประมาณ58ล้านคนแล้วก็มาเลเซีย36ล้านคนเนี่ยนะฮะประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดก็คือบรูไนคุณฟังค่ะก็ยังไม่ถึง500,000นะไม่ถึงครึ่งล้านเลยเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้ปรากฏว่าอินโดนีเซียค่ะอันนี้เขาก็พาดหัวข่าวแบบนี้เช่นเอาข่าวนี้มาจากจาการ์ตาโกลบอกว่าอินโดนีเซีย government promote three major steps to reduce out of school children นะทางรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมมาตรการเพื่อลดไม่ให้เด็กเนี่ยออกจากโรงเรียนกลางคันเนี่ยนะโดยมี3สเต็ปด้วยกันก็คือ3ขั้นตอนเนี่ยนะคะโดยกระทรวงศึกษาขั้นพื้นฐานเนาะแล้วก็มัธยมศึกษาของอินโดนีเซียมีการผลักดัน3มาตรการสำคัญให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนำไปใช้เพื่อลดจำนวนเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษานะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า out of school children นะมาตรการ3อย่างมีอะไรบ้างคุณฟังกา3ขั้นตอนมาตรการที่1เขาบอกให้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนเด็กนอกระบบในแต่ละพื้นที่พร้อมกับจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลเนี่ยให้เป็นปัจจุบันนะโดยระบุจำนวนเด็กสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมนะมาตรการที่2ก็คือจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อลดเพื่อค้นหาแล้วก็นำเด็กเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษารัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็องค์กรปกครองระดับหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ครอบครัวด้วยเนี่ยนะคะมาตรการที่3ก็ติดตามแล้วก็ประเมินผลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วก็หลุดออกจากระบบอีกโดยมุ่งให้เด็กเนี่ยเรียนต่อได้จนสำเร็จการศึกษานะเลขาธิการของกระทรวงศึกษาของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษานะไม่ใช่เพียงประเด็นของอินโดนีเซียนะแต่ว่าเป็นพันธกรณีระดับโลกด้วยภายใต้ความร่วมมือของยูเนสโกเนี่ยนะยูเนสโกก็คือองค์กรชำนาญการของสหประชาชาติที่ดูแลเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมนะแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นพันธกรณีระดับโลกนะและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยนะคะทีนี้ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการของทางอินโดนีเซียเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยอินโดนีเซียมีเด็กนอกระบบการศึกษาถึงเกือบ4ล้านคนน่ะคุณฟังเยอะเหมือนกันนะคะแบ่งเป็นคนที่ไม่เคยเข้าเรียนเลย 1.9 ล้านคนนะแล้วก็คนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันเนี่ยนะก็ประมาณอีกเกือบ900,000กว่าคนก็เกือบจะถึง1ล้านคนเหมือนกันแล้วก็คนสำเร็จการศึกษาในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้ศึกษาต่ออันนี้ก็มี1ล้าน6 6 6

หมื่นคนเนี่ยนะที่ไม่สามารถจะไปต่อได้นี่ก็เป็นปัญหานะเพราะรัฐบาลอินโดนีเซียเขาเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยนะคะที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยที่ขาดโอกาสที่จะเรียนต่อนั้นกลับเข้ามาเรียนต่อได้นะเพราะการศึกษานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะเพื่อจะเป็นการพัฒนาประเทศเนี่ยนะคะค่ะไปอีกข่าวหนึ่งแทนก็ดูว่าจะเลือกข่าวไหนที่จะเสนอต่อคุณฟังเนี่ยนะคะไปอีกเดี๋ยวกันนะคะเรื่องนี้ดิฉันก็ว่าดีนะคุณฟังคะมันมีข่าวมาว่าตอนนี้คุณฟังคะเชื้อดื้อยาเนี่ยกำลังเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่นะที่กำลังจะหักลบอายุไขของมนุษย์จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมีการพัฒนาไอ้เขาเรียกอะไรอะเชื้ออะไรนะป้องกันการอักเสบใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ตอนนี้ปรากฏว่าโลกกำลังตื่นเต้นกับความก้าวถึงแม้ว่าตอนนี้นะเราก็ตื่นเต้นกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่อาจจะยืดอายุไขมนุษย์ยุคใหม่เนี่ยให้ยืนยาวได้ต่อไปร้อยกว่าปีออกไปนะแต่ทีนี้มันเกิดปรากฏการณ์อันใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเชื้อดื้อยาค่ะกำลังกลายเป็นภัยเงียบนะที่สวนทางกับวิกฤตการณ์ไม่เพียงแต่จะลดถอนอายุไขเฉลี่ยของประชากรโลกแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าภายในปี2578คุณฟังคะนะจะทำให้เนี่ยอายุไขเฉลี่ยคนจะลดลงนะก็ด้วยไอ้ที่ปฏิไอ้เขาเรียกอะไรปรากฏการดื้อยานี่แหละแต่ก็ยังส่งแรงสั่นสะเทือนต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขทั่วโลกด้วยอันนี้รวมทั้งไทยด้วยนะที่เผชิญกับยอดผู้เสียชีวิตจากการที่เชื้อมันดื้อยาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะสวนทางกับนวัตกรรมยาใหม่ที่แทบจะหยุดชะงักคือตอนนี้เนี่ยมันหยุดชะงักไปนะในการพัฒนาตัวยาใหม่ๆเนี่ยนะคะเท่าความนิดหนึ่งนะในช่วงศตวรรษเลยนะ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยยาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ไบโอติกส์เนี่ยนะคะคือฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังการยืดอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยให้ยาวนานได้ถึง23ปีนะแล้วก็ช่วยเปลี่ยนให้โรคติดเชื้อที่เคยฆ่าชีวิตในอดีตเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาหายขาดได้ง่ายดายแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้การผ่าตัดใหญ่แล้วก็การบำบัดรักษามะเร็งเนี่ยดำเนินไปอย่างปลอดภัยนะแต่ถ้าว่าในปัจจุบันนี้คุณฟังคะเทรนด์ที่ว่านี้กำลังถูกตีกลับอย่างน่ากลัวเลยค่ะคุณฟังคะข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรคเนี่ยนะกำลังจะตัดทอนอายุไขเฉลี่ยของประชากรโลกเนี่ยให้ลดลง 1.8 ปีนะภายในปี2578นะนอกจากนี้สถิติในปัจจุบันพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาทั่วโลกตอนนี้เนี่ยสูงถึง 4.71 ล้านคนต่อปีนะแล้วก็คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นถึง 70% ภายในปี2593ค่ะทำไมถึงเนี่ยตอนนี้เราทำไมเราถึงโลกเราถึงได้เป็นอย่างนี้นะแพ้ไอ้สงครามดื้อยาเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเชื้อการที่วิกฤตเชื้อดื้อยาเนี่ยขับเคลื่อนด้วย2ปัจจัยนะคุณฟังคะก็คือนวัตกรรมยาใหม่เนี่ยหยุดชะงักนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงยาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราไปสังเกตใช่ไหมเวลาเราไปรักษาตามโรงพยาบาลรัฐนี่บางทีต้องรอนานใช่ไหมบางคนก็ต้องไปโรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายแพงมากเลยเนี่ยอันนี้แหละก็เป็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงยาเนี่ยนะคะแล้วก็ขณะที่การใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อเร่งให้เชื้อดื้อยาเร็วขึ้นด้วยนะแล้วก็อีกมุมนึงการขาดแคลนยาหรือการเข้าถึงยาที่เหมาะสมไม่ได้ก็ทำให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยพัฒนาตัวเองจนดื้อยาเนาะแล้วก็มีรายงานมานะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 5.7 ล้านคนต่อปีจากการเข้าถึงยาปฏิชีวนะที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ทันท่วงทีนะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือว่าปานกลางนะบางประเทศก็มีผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงเนี่ยนะ 0.2% เท่านั้นที่ได้รับยาปฏิชีวนะที่ตรงกับโรคนะนี่อันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่เพราะฉะนั้นทางออกนะทางออกทำไงก็คือว่าการต่อสู้หาเรียนก็ขอพักสักครู่ก่อนนะคะ